การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย Spark ในหัวข้อนี้นะคะก็จะประกอบด้วยเนื้อหาแบ่งออกเป็น3ตอนนะคะตอนที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Spark ตอนที่2การนำเข้าและการประมวลผลข้อมูลด้วย Spark ตอนที่3ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Spark มาดูตอนที่1นะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Spark นะคะจะประกอบด้วยแนวคิดและหลักการทำงานของ Spark การใช้ Spark ร่วมกับภาษา Python และการใช้ Spark Tail กับ Spark API Apache Spark หรือเราเรียกสั้นๆว่า Spark นะคะเป็น Open Source Software สำหรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เช่นเดียวกับ Hadoop ซึ่งมีการแบ่งงานขนาดใหญ่กระจายการทำงานไปยังกลุ่มคอมพิวเตอร์หรือเราเรียกว่า Cluster ซึ่งประเด็นหลักๆที่ Spark มีความแตกต่างจาก Hadoop ก็คือประเด็นในเรื่องของสถาปัตยกรรมนะคะ Spark จะมีการจัดเก็บแล้วก็ประมวลผลข้อมูลในหน่วยความจำภายในหรือว่า RAM นะคะในขณะที่ Hadoop ก็จะมีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลนะคะบนดิสนะคะซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้ Spark มีความเร็วในการประมวลผลมากกว่า Hadoop นะคะเพราะว่ามีการลดการอ่านและเขียนบนดิสSpark ก็เป็น Open Sourceซอฟต์แวร์เช่นเดียวกับ Hadoop นะคะแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าเพราะว่าต้องมีการใช้หน่วยความจำภายในหรือว่า RAM นะคะ Spark นี่มีการใช้งานนะคะที่สนับสนุนการทำงานที่หลากหลายมากกว่ารองรับการใช้งานในลักษณะของเชลแบบโต้ตอบแล้วก็สามารถใช้งานผ่าน API ร่วมกับภาษา Java ภาษา Scala ภาษา R ภาษา Python แล้วก็ Spark SQL ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ให้การมีการสนับสนุนแล้วก็รองรับที่เหนือกว่า Hadoop โดยสรุปนะคะคุณสมบัติของ Spark ก็คือมีความเร็วในการประมวลผลที่สูงกว่า Hadoop Map Reduce นะคะมีการสนับสนุนงานที่การทำงานที่หลากหลายมี APIให้ใช้ได้หลายภาษาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะแล้วก็ยังรองรับความสามารถในการเลือกใช้งานคุณลักษณะที่ใช้ในการวิเคราะห์นะคะขั้นสูงนะคะอย่างเช่น machine learning นะคะstreaming ที่ใช้ในการประมวลผลแบบเรียลไทม์นะคะ SQL นะคะแล้วก็ Graph X นะคะซึ่งการทำงานเหล่านี้นะคะก็จะเป็นอีกเลเวลหนึ่งที่เหนือตรงในส่วนของ Spark Core ขึ้นมานะคะซึ่งก็จะรองรับการใช้งานเลือกใช้งานผ่านภาษา R Python Scala แล้วก็ Java นะคะซึ่งในหัวข้อนี้เราก็จะแสดงตัวอย่างการใช้งานผ่าน Python กันนะคะการทำงานของSpark นะคะ Spark ก็จะมีในส่วนของ driver program นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมหลักในการจัดการและดำเนินงานทั้งหมดนะคะทำหน้าที่ในการกำหนดแล้วก็กระจายงานไปยังคอมพิวเตอร์หรือโนดต่างๆในคลัสเตอร์นะคะในส่วนนี้ก็จะมีการสร้าง Spark Context ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นส่วนการประสานงานที่จะเชื่อมต่อระหว่าง Driver Program แล้วก็ Cluster นะคะแล้วก็รับผิดชอบในการจัดสรรงานแล้วก็ประสานงานระหว่างโนดในคลัสเตอร์จะมีCluster Manager นะคะซึ่งเป็นส่วนของการจัดการแหล่งทรัพยากรนะคะในคลัสเตอร์นะคะแล้วก็มี Worker Node นะคะทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลแต่ละโนดก็จะมี Executor ซึ่งเป็นกระบวนการในการประมวลผลข้อมูลแล้วก็มีการส่งข้อมูลนะคะกลับไปยัง Driver Program นะคะแต่ละ Executor ก็จะประกอบด้วยหลาย Task นะคะมีการใช้ Cache นะคะเป็นในการเก็บข้อมูลนะคะแทนการแทนหน่วยความจำนะคะทำให้ลดเวลาในการอ่านข้อมูลที่มีการอ่านข้อมูลซ้ำๆนะคะให้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นการประมวลผลแบบขนานบน Spark ที่สำคัญนะคะก็เป็นการประมวลผลข้อมูลแบบ RDD นะคะหรือเป็นการประมวลผลบน Resilient Distributed Dataset นะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นแบบกระจายแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะคะแบ่งออกเป็นหลาย partition นะคะแบ่งสามารถถูกจัดเก็บในหลายโนดของคลัสเตอร์นะคะการประมวลผลแต่ละ partition สามารถทำได้แบบขนานกันไปนะคะสนับสนุนการทำงานทั้งแบบ transformation แล้วก็ action นะคะซึ่งตรงนี้ทำให้เราสามารถทำการประมวลผลแบบขนานในหลายๆโนดได้นะคะซึ่งการดำเนินการแบบ transformation แล้วก็ action นี้เดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะคะ
สำหรับการที่เราจะใช้งานSpark ร่วมกับภาษา Python ได้นั้นนะคะหากว่าเราจะใช้บนเครื่องของเราเองนะคะเราก็สิ่งที่เราต้องติดตั้งนะคะก็มีJava นะคะมีภาษา Python นะคะแล้วก็มีApache Spark นะคะซึ่งเราต้องดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าไปดูก่อนนะคะว่าในด็อกคิวเมนต์ของ Spark เนี่ยได้กำหนดไว้นะคะว่าJava รุ่นใดบ้างที่สนับสนุนการทำงานของ Spark นะคะในที่นี้ก็จะมีเวอร์ชัน8เวอร์ชัน11เวอร์ชัน7นะคะแล้วก็ Python ต้องเวอร์ชัน 3.8 ขึ้นไปนะคะเราก็ทำการตรวจสอบก่อนว่า Java เวอร์ชันในเครื่องของเรานั้นตรงกับที่ทางSpark ได้ระบุไว้ไหมนะคะอันนี้ก็คือเราตรวจสอบนะคะเวอร์ชันของ Spark นะคะแล้วก็เวอร์ชันของ Python นะคะจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดนะคะตัว Apache Spark ลงมานะคะทำการติดตั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งก็ได้ระบุไว้ในเอกสารประกอบการสอนนะคะผู้เรียนสามารถดูเพิ่มเติมได้นะคะเมื่อเราทำการติดตั้งแล้วนะคะเราก็มาตรวจสอบดูว่าเราได้ติดตั้งได้สำเร็จหรือยังนะคะ Spark ของเราสามารถใช้ร่วมกับภาษา Python ได้หรือยังนะคะเราก็เปิด command prompt ขึ้นมานะคะพิมพ์คำสั่ง py spark นะคะเพื่อเมื่อขึ้นหน้าจอในลักษณะแบบนี้ก็แปลว่าเราได้ติดตั้ง Spark แล้วก็มีการใช้งานร่วมกับ Python Python ได้แล้วนะคะอันในที่นี้ก็คือ Python version 3.11 นะคะมีการใช้งานร่วมกับSpark version 3.5 นะคะตรงนี้นักศึกษาจะเห็นว่ามีการสร้าง Spark Context ขึ้นมาเดี๋ยวจะมีเราก็จะสามารถเข้าไปยังลิงก์ตรงนี้นะคะพอร์ต404เราจะสามารถดูเว็บ UI ได้เดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำในสไลด์ถัดไปนะคะตรงนี้อย่างที่บอกนะคะเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่ามีลิงก์ของเว็บ UI ให้เราเปิดดูนะคะเมื่อเราเปิดเบราว์เซอร์มาเราเข้าผ่านตัวลิงก์นะคะที่ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะเห็นหน้าต่างนะคะเป็นเว็บ UI ที่ทำให้เราสามารถดูนะคะแล้วก็ตรวจสอบสถานะการใช้ทรัพยากรที่บนคัสเตอร์ต่างๆที่ Spark กำลังประมวลผลได้แบบเรียลไทม์นะคะอย่างตัวอย่างเราก็จะเห็นว่ามี active job job ที่กำลังรันอยู่นะคะมีกี่ทาสมี5ทาสตอนนี้กำลังรันอยู่4ทาสนะคะแล้วก็มี job ที่ complete แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะคะยังมีเมนูอื่นๆนะคะนักศึกษาก็ดูในเอกสารประกอบการเรียนเพิ่มเติมได้นะคะถัดมาเราก็จะมาลองเริ่มใช้ Spark Shell กันเนาะผ่านตัว command prompt เมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นการใช้งานในส่วนของ Spark Shell นะคะซึ่งเราสามารถพิมพ์คำสั่งนะคะผ่านตัวหน้าอินเทอร์เฟซตรงนี้ได้เลยนะคะอย่างตัวอย่างตัวนี้เราพิมพ์คำสั่งนะคะเพื่อที่จะอ่าน text นะคะผ่านตัว spark นะคะ .read.text นะคะเดี๋ยวจะกล่าวเพิ่มเติมถัดไปนะคะอ่านมาไว้ก็เก็บไว้ในตัวไปลายนะคะจากนั้นดำเนินการนะคะ line.call นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็น operation บน spark นะคะที่ทำได้เราก็จะได้จำนวนบรรทัดมานะคะเราทำการ .first นะคะดูบรรทัดแรกนะคะ .show นะคะดู10บรรทัดนะคะเป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะคร่าวๆว่าเวลาเรามีข้อมูลอยู่เราอยากจะใช้คำสั่ง spark นะคะทีละคำสั่งแบบนี้ได้เลยนะคะถัดไปเวลาที่เราจะเขียนโปรแกรมจริงๆเราไม่นิยมที่จะพิมพ์คำสั่งนะคะบนหน้าต่างคอมมันพร้อมมาสักครู่นี้นะคะเราจะมาใช้ผ่านโปรแกรมนะคะที่เราใช้ในการเขียนภาษา Python นะคะยกตัวอย่าง Jupyter Lab Jupyter Notebook นะคะจากตัวอย่างนะคะตรงนี้เป็นการใช้Jupyter Lab นะคะเพื่อเขียนโค้ดภาษา Python นั่นเองนะคะเราก็สามารถที่จะพิมพ์คำสั่งนะคะบนเซลล์ที่เป็นโค้ดได้นะคะแล้วก็กดรันนะคะเราก็จะได้ผลออกมานะคะหรือเราอยากจะเรียกดูนะคะ SC เราพิมพ์ที่เซลล์ถัดมา SC นะคะเราก็จะเห็นนะคะมี Spark UI ให้เราคลิกเมื่อเราคลิกไปก็จะได้เป็นหน้าเว็บ UI ตามที่ตัวอย่างที่ข้างต้นได้ว่าไว้นะคะหากว่า

เราเขียนโค้ดจนเรารู้สึกว่าพอใจเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะสร้าง .py ขึ้นมานะคะเพื่อว่าเอาไปใช้รันนะคะว่านี่คือโค้ดคำสั่งของเรานะคะก็สามารถเขียนเป็นไฟล์ .py นะคะอันนี้ตัวอย่างเนาะเราก็สร้างโปรแกรมเล็กๆขึ้นมานะคะมีข้อความเนาะ3ข้อความนะคะเราจัดการให้เขาเป็นแบบparallelize นะคะมีการแบ่ง partition นะคะจากนั้นก็ทำการ split นะคะsplit ข้อความที่มีอยู่นี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวกล่าวถัดไปนะคะคราวนี้เมื่อสักครู่เราสั่งแบบรันเป็นเซลล์เนาะคราวนี้เราจะมาสั่งแบบเรามี .py อยู่เราจะสั่งโดยนำไฟล์ตัวเนี้ยมารันเราก็สั่ง spark เมื่อเรามีไฟล์.py ที่เราเขียนขึ้นมาแล้วเราจะสั่งให้ Spark ทำงานนะคะเราก็สามารถสั่งโดยใช้ Spark Submit แล้วก็ชื่อไฟล์โปรแกรมที่เราเขียนขึ้นนะคะสั่งแบบแรกตัวนี้ก็คือจะใช้ Default ของระบบในการทำงานเลยนะคะหรือเราจะสั่งโดยระบุนะคะว่าเราจะใช้เครื่องใดนะคะใช้ executor แต่ละตัวเนี่ยจะใช้ memory เท่าไหร่นะคะสามารถใส่ option ลงไปตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ python เนาะที่เราเขียนให้ spark ทำงานเนี่ยนะคะเบื้องหลังเขาก็จะมีการกระจายการทำงานนะคะตามที่เราส่งไปให้ทำงานเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะผลลัพธ์ที่ได้พอเราส่งไปนะคะเราก็จะเห็นprocess ต่างๆที่Spark นะคะมีการรันการทำงานนะคะก็จะแสดงออกมาให้เห็นนะคะในทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะหากว่าเราไม่อยากติดนะคะโปรแกรมบนเครื่องของเรานะคะใครที่คุ้นชินการเขียน Python บน Colab นะคะPy Spark นะคะก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะเราก็สามารถฝึกฝนทักษะการเขียนโค้ดนะคะPy Spark เนี่ยผ่าน Colab ได้เช่นกันนะคะเราก็ทำการติดตั้ง Py Spark นะคะจากนั้นคำสั่งต่างๆก็ใช้ได้ทำนองเดียวกันเลยกับที่เราเขียนบน Jupyter Lab ในเครื่องของเรานะคะอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งให้เราได้ฝึกฝนนะคะสรุปนะคะในตอนนี้ก็คือเนื้อหาที่กล่าวมานะคะ Apache Spark ก็เป็นเครื่องมือในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่นะคะทำงานร่วมกับข้อมูลนะคะแบบกระจายรองรับการทำงานร่วมกับภาษา Python นะคะซึ่งการใช้ Spark Shell นะคะเป็นโปรแกรมที่ให้เราสามารถทดสอบคำสั่งดำเนินการต่างๆได้นะคะแบบทันทีเลยนะคะนอกจากนี้ก็มีSpark API นะคะทำให้เราสามารถพัฒนาหรือว่าปรับปรุงโปรแกรมของเรานะคะให้สามารถทำงานโดยใช้ภาษา Python ได้นะคะถัดไปจะเป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Spark นะคะโดยเราจะแสดงตัวอย่างการใช้งาน Spark เพื่อเตรียมข้อมูลและทำความสะอาดข้อมูลนะคะการตรวจใช้ Spark เพื่อสรุปข้อมูลและการใช้ Spark เพื่อทำนายข้อมูลมาดูตัวอย่างแรกนะคะการใช้ Spark เพื่อทำความสะอาดข้อมูลเป็นชุดตัวอย่างนะคะ Titanic ซึ่งลิงก์ของข้อมูลนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบการเรียนได้เลยนะคะซึ่งชุดข้อมูลนี้นะคะจะมีความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลนะคะมีการสูญหายของข้อมูลบางคอลัมน์นะคะเราก็จะฝึกนะคะทักษะการเติมข้อมูลนะคะการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไปนะคะตัวอย่างแรกเป็นตัวอย่างการใช้ Spark เพื่อเตรียมและทำความสะอาดข้อมูลขั้นตอนแรกเราก็จะต้องเรียกใช้ Spark นะคะผ่านในส่วนของpy spark.sql นะคะแล้วก็ใช้คำสั่งดังตัวอย่างนะคะนี้เป็นตัวอย่างการเรียกใช้ spark ขั้นที่2ก็อ่านข้อมูลนะคะโดยใช้.read.csv นะตัวอย่างข้อมูลที่เราใช้เป็น .csv นะ header เท่ากับ true ก็คือข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยที่

ที่เรานำมาใช้ก็คือจะมีหัวตารางอยู่ด้วยเราก็เลยบอก header true นะคะแล้วก็ infer schema นะคะเป็นการระบุนะคะ type นะคะตามข้อมูลที่มีอยู่ในคอลัมน์นั้นๆเลยนะคะถัดมาเราก็ print print schema นะคะเราก็จะเห็นว่าข้อมูลที่เราได้มานะคะว่ามีคอลัมน์อะไรบ้างมี type อะไรบ้างนะคะในขั้นถัดไปเราก็จะตรวจสอบข้อมูลว่ามีการสูญหายหรือไม่ดังตัวอย่างในภาพนะคะจากตัวอย่างในภาพเราก็เห็นว่ามีข้อมูลนะคะคอลัมน์ age นะคะสูญหายไป177แถวนะคะคาร์บินนะคะ687นะคะอันนี้ก็คอลัมน์สุดท้ายนะคะสูญหายไป2ขั้นตอนที่4นะคะก็จะเป็นการจัดการข้อมูลที่สูญหายด้วยตัวอย่างนี้ก็คือเป็นการเติมด้วยค่าเฉลี่ยนะคะกับเราก็ใช้ .na.fill แล้วก็เติมด้วยค่าเฉลี่ยที่เราหามานะคะบนคอลัมน์ age นั่นเองนะคะถัดมาด้านล่างก็จะเป็นตัวอย่างของการเติมข้อมูลที่สูญหายโดยเราลบแถวของ embark นะคะซึ่งจากสไลด์ที่แล้วนะคะเราจะเห็นว่าหายไปแค่2แถวเองนะคะถ้าหายน้อยเราก็ลบเลยโดยใช้คำสั่ง .na.drop นะคะตัวนี้ก็แสดงนะคะข้อมูลหลังจากที่เราได้จัดการการเติมข้อมูลนะคะแล้วก็การลบบางแถวออกไปนะคะก็จะสังเกตว่าข้อมูลในคอลัมน์ age นี้ก็คือมีการสูญหายเป็น0แล้วนะคะถัดไปนะคะก็สิ่งที่เราจะเตรียมอีกอย่างนึงก็คือการแปลงข้อมูลนะคะเราในตัวอย่างนี้ก็จะมีการแปลงข้อมูลนะคะอายุนะคะเราแยกปรับข้อมูลตามอายุนะคะถ้าอายุน้อยกว่า18นะคะก็จะแปลงเป็นชายนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็น adult นะคะเพื่อนำอาจจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ถัดไปนะคะโค้ดก็ตามตัวอย่างนี้นะคะถัดไปในบางครั้งข้อมูลอาจจะมีการเติมมาผิดพลาดนะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างของการเลือกข้อมูลนะคะที่เราทราบว่าถ้าเติมเราจะเลือกเฉพาะข้อมูลนะคะที่ราคาตั๋วเนี่ยมากกว่า0นะคะแน่นอนว่าเขาไม่ได้เติมผิดนะคะเราก็เลยกรองแล้วก็เลือกเฉพาะข้อมูลที่มีคอลัมน์แฟร์เนี่ยมากกว่า0นะคะโดยใช้การดำเนินการฟิลเตอร์พอเราทำความสะอาดข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการบันทึกข้อมูลนะคะโดยใช้ .light.csv เพราะเราจะเซฟเป็น csv นะคะก็ได้ดังตัวอย่างในรูปนี้นะคะข้อมูลที่เราปรับแต่งนี้แล้วนะคะเราก็จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์หรือการสร้างโมเดลต่อไปต่อไปนะคะจะเป็นการประยุกต์ใช้ Spark เพื่อสรุปข้อมูลนะคะตัวอย่างชุดข้อมูลสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่ให้ไว้ในเอกสารนะคะขั้นแรกก็จะต้องมีการเรียกใช้งาน Spark นะคะถัดมาก็ทำการดาวน์โหลดข้อมูลนะคะเข้ามายัง Spark ปริ้นดูโครงสร้างต่างๆของข้อมูลที่เราโหลดมาได้นะคะคำสั่งที่ง่ายสุดในการสรุปข้อมูลก็คือ .describe นะคะเราก็จะเห็นค่าสถิติต่างๆและสามารถเซฟด้วยคำสั่ง light.csv นะคะเพื่อไปใช้งานต่อได้หรือเราจะมีการสรุปข้อมูลเพิ่มเติมโดยการกรุ๊ปบายนะคะแล้วหาค่า average ของGDP ในแต่ละ country ได้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะก็นำไปใช้งานต่อได้นะคะหรือจะหาค่า min ค่า max นะคะในส่วนของ spark ตรงนี้เราก็ใช้คำสั่งนะคะที่เป็น sql ที่มีพื้นฐานมาจาก sql เนี่ยในการสรุปตรงนี้ได้เช่นกันนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็เซฟนะคะโดยใช้คำสั่ง light.csv เพื่อเอาไปใช้งานต่อได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะยังมีคำสั่งอื่นๆอีกมากมายนะคะที่จะช่วยให้เราสรุปข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในส่วนของSpark SQL API นะคะ
ถัดไปนะคะนิ้งก็อาจารย์ก็จะเอาตัวอย่างนะของการใช้สปาร์กนะคะเพื่อการทำนายนะคะมาให้ลองฝึกทำกันนะคะโดย

หรือข้อมูลที่ใช้นะคะก็เป็นข้อมูลอย่างง่ายนะคะข้อมูล Boston Housing นะคะซึ่งจะทำนายมาตรฐานของราคาบ้านนะคะข้อมูลก็ตามนี้นะคะดาวน์โหลดตามลิงก์ในเอกสารได้เช่นกันนะคะขั้นแรกเลยนะคะเราก็ต้องเลือกปาร์คเหมือนเดิมทำการโหลดข้อมูลพิมพ์สกีมาเพื่อดูโครงสร้างข้อมูลนะคะแล้วก็ทำการประมวลผลก่อนอื่นที่เราจะวิเคราะห์ถัดไปเราก็ต้องทำการตรวจเช็คว่าข้อมูลนั้นสะอาดหรือยังนะคะมีอะไรต้องปรับเปลี่ยนไหมนะคะเนื่องจากตรงนี้ไม่มีข้อมูลที่สูญหายตรวจสอบแล้วนะคะเราก็เลยไม่ต้องมีการจัดการข้อมูลที่สูญหายนะคะถัดไปนะคะการที่เราจะนำข้อมูลนะคะไปสร้างโมเดลนะคะซึ่งพื้นฐานของโมเดลก็เป็นคณิตศาสตร์นะคะเราก็เลยต้องมีการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์นะคะดังตัวอย่างนะคะถัดไปนะคะเราต้องมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นข้อมูลสอนแล้วก็ข้อมูลทดสอบนะคะในการสร้างโมเดลนะคะโดยเราจะนำข้อมูลนะคะข้อมูลที่เป็นข้อมูลสอนนะคะมาสร้างโมเดลนะคะโดยที่ตัวนี้นะคะตอนที่เราสร้างโมเดลขึ้นมาเนาะเราก็มีการกำหนดคอลัมน์ที่จะเป็นฟีเจอร์เป็นข้อมูลของเรานั่นเองนะส่วนคอลัมน์เลเบลนะคะเลเบลคอลัมน์ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องการทำนายนะคะจากนั้นก็ส่งข้อมูลเทรน data หรือข้อมูลสอนเนี่ยเข้าไปฟิตหรือสร้างโมเดลนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะในขั้นนี้นะเมื่อเราได้โมเดลออกมาแล้วเราจะทำการevaluate หรือประเมินผลโมเดลว่าโมเดลนั้นมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรก็ต้องใช้test data นะคะตัวนี้ก็จะมี dot evaluate นะคะให้เรานะตรงนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะยังมีโมเดลอื่นและการวัดผลแบบอื่นด้วยตามหลักการของเทคนิคนะ machine learning นะคะนี้นักศึกษาสามารถดูเพิ่มเติมได้นะคะถัดไปเมื่อเราได้โมเดลแล้วนะคะที่เราต้องการเราก็จะทำการเซฟโมเดลนะคะเราก็ใช้ dot save นะคะตรงนี้พอเราเซฟโมเดลนะเราอาจจะปิดเครื่องไปเลยแล้วเราเปิดเครื่องมาใหม่นะคะโมเดลนี้ก็จะยังอยู่เราก็ไม่ต้องเทรนโมเดลใหม่เนาะเราก็จะทำการโหลดโมเดลขึ้นมานะเมื่อเราเปิดเครื่องใหม่แน่นอนว่าเราก็จะต้องสร้าง spark ใหม่ด้วยนะ spark context ตรงนี้เราต้องสร้างใหม่นะคะแล้วก็ทำการโหลดโมเดลมานะคะในสเต็ปนี้เราก็เตรียมข้อมูลนะคะที่เราจะทำนายนะคะและก็ส่งข้อมูลนี้นะคะไปแปลงเป็นเวกเตอร์นะคะจากนั้นก็ทำนายนะคะทำนายข้อมูลนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทำนายข้อมูลนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเนาะคำอธิบายต่างๆนักศึกษาก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารนะคะในหัวข้อนี้นะคะก็ทำให้นักศึกษาเห็นว่าเราสามารถใช้ Spark เนาะในการทำความสะอาดข้อมูลนะคะซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญนะคะก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์นะคะสามารถที่จะใช้ Spark ในการช่วยนะคะสรุปข้อมูลได้นะคะให้อาจจะนำผลของการสรุปนะคะไปช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจนะคะแล้วก็ในสปาร์กก็ยังมีเครื่องมือนะคะทางด้าน Machine Learning ให้เราสามารถสร้างโมเดลเพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงทำนายได้ด้วยนะคะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัย

0: มาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนพดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
3: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องตลาดปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิตนะคะเราก็ทราบมาแล้วนะคะว่าปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์นะคะมีอยู่4ปัจจัยนะคะก็คือที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมารู้จักความหมายของตลาดปัจจัยการผลิตนะคะตลาดปัจจัยการผลิตนะคะหมายถึงตลาดที่มีการซื้อขายปัจจัยการผลิตนะคะที่ทำการผลิตสินค้าและบริการโดยให้ความสำคัญทางด้านผู้ซื้อนะคะว่าผู้ซื้อปัจจัยการผลิตนั้นจะตัดสินใจซื้อปัจจัยการผลิตอย่างไรนะคะจะซื้อปัจจัยการผลิตในราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ปริมาณเท่าไหร่นะคะจึงจะทำให้เกิดกำไรสูงสุดนะคะจากการซื้อปัจจัยการผลิตนั้นๆ นะคะในความหมายถัดไปนะคะที่จะต้องพิจารณาก็คืออุปสงค์ปัจจัยการผลิตค่ะอุปสงค์ปัจจัยการผลิตก็หมายถึงความต้องการซื้อนะคะเพราะว่าอุปสงค์ก็คือความต้องการซื้อแต่ถ้าเป็นอุปสงค์ปัจจัยการผลิตก็คือความต้องการซื้อปัจจัยการผลิตของผู้ผลิตหรือผู้ขายนะคะซึ่งจะมีลักษณะอยู่2ลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คืออุปสงค์สืบเนื่องค่ะคำว่าอุปสงค์สืบเนื่องก็คืออุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตของผู้ซื้อนั้นขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของสินค้าและบริการของผู้บริโภคค่ะก็สืบเนื่องมาจากจะมีความต้องการซื้อปัจจัยการผลิตก็เนื่องมาจากสืบเนื่องมาจากความต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคนั่นเองค่ะลักษณะที่2นะคะของอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตก็คืออุปสงค์ที่ร่วมนะคะขึ้นแก่กันและกันค่ะคำว่าอุปสงค์ร่วมที่ขึ้นแก่กันและกันหมายถึงนะคะก็คือในการผลิตสินค้าและบริการนะคะผู้ผลิตเนี่ยไม่สามารถใช้ปัจจัยการผลิตเพียงชนิดเดียวได้นะคะจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดร่วมกันนะคะในการผลิตสินค้าและบริการจึงเรียกว่าเป็นอุปสงค์ร่วมที่ขึ้นแก่กันและกันค่ะถ้าเราจะพิจารณาประเภทของตลาดปัจจัยการผลิตนะคะเราจะแบ่งประเภทของตลาดปัจจัยการผลิตจะคล้ายคลึงกับตลาดสินค้าหรือตลาดผลิตผลนะคะซึ่งจะแบ่งตามการแข่งขันนะคะเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะในตลาดปัจจัยการผลิตนะคะจะมองทางด้านผู้ซื้อปัจจัยการผลิตซึ่งตรงข้ามกับตลาดผลิตผลหรือตลาดสินค้านะคะซึ่งมองทางด้านผู้ขายสินค้าและบริการนะคะตลาดปัจจัยการผลิตนะคะจะแบ่ง2ประเภทนะคะตามการแข่งขันก็คือตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์และตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะเราจะมาดูแต่ละประเภทนะคะถ้าเป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะคะก็จะมีลักษณะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากในตลาดนะคะผู้ซื้อแต่ละรายจะมีอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตน้อยมากเมื่อเทียบกับอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตทั้งตลาดนะคะแล้วก็ผู้ขายแต่ละรายก็จะมีอุปทานปัจจัยการผลิตน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับอุปทานของปัจจัยการผลิตทั้งตลาดนะคะจากลักษณะดังกล่าวนะคะจึงส่งผลให้ผู้ซื้อและผู้ขายปัจจัยการผลิตแต่ละรายนะคะไม่มีอิทธิพลในการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตที่ซื้อขายในตลาดนะคะจึงต้องถูกกำหนดราคาปัจจัยการผลิตที่ซื้อขายกันนะคะในตลาดถูกกำหนดมาจากอุปสงค์ของตลาดแล้วก็อุปทานของตลาดของปัจจัยการผลิตนะคะผู้ซื้อปัจจัยการผลิตแต่ละรายจะต้องซื้อในราคาตลาดนะคะไม่ว่าจะซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณเท่าใดนะคะเช่นกันค่ะผู้ขายแต่รายก็จะต้องขายในราคาตลาดไม่ว่าจะขายในปริมาณเท่าใดเช่นกันนะคะถ้าเราดูกราฟนะคะตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะคะเส้นอุปทานนะคะของผู้ขายปัจจัยการผลิตแต่ละรายในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะคะจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอนนะคะณระดับราคาที่ถูกกำหนดมาจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดปัจจัยการผลิตนะคะก็อย่างที่กล่าวมาแล้วค่ะก็คือผู้ขายแต่ละรายจะมีอุปทานของปัจจัยการผลิตน้อยมากเมื่อเทียบกับอุปทานปัจจัยการผลิตทั้งตลาดนะคะส่งผลให้ผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละรายไม่มีอิทธิพลในการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตที่ซื้อขายกันในตลาดค่ะส่วนเส้นอุปสงค์นะคะจะมีลักษณะเหมือนเส้นอุปสงค์ในตลาดผลิตผลหรือตลาดสินค้าค่ะก็คือเป็นเส้นลาดลงจากบนซ้ายลงมาล่างขวาค่ะเส้นอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะคะของผู้ซื้อปัจจัยการผลิตแต่ละรายก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็จะไม่มีผลต่อราคาปัจจัยการผลิตที่ถูกกำหนดมาจากราคาตลาดนะคะในประเภทของตลาดปัจจัยการผลิตอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะตลาดปัจจัยการผลิตที่อาจจะมีผู้ซื้อปัจจัยการผลิตเพียงรายเดียวก็ได้นะคะน้อยราย 2-3 รายนะคะหรือหลายรายก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความไม่สมบูรณ์ของตลาดปัจจัยการผลิตว่ามากน้อยเพียงใดนะคะ

ผู้ซื้อสามารถกำหนดราคาและปริมาณการซื้อปัจจัยการผลิตได้แตกต่างกันนะคะแต่ที่เหมือนกันทั้ง3ตลาดนะคะในประเภทต่างๆของตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็คือถ้าต้องการซื้อปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นก็ต้องซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่สูงขึ้นค่ะเรามาดูทีละตลาดนะคะตลาดปัจจัยการผลิตผูกขาดนะคะก็จะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ซื้อเพียงรายเดียวค่ะส่งผลให้ผู้ซื้อเนี่ยนะคะมีอำนาจในการกำหนดราคาซื้อขายได้มากกว่าตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ประเภทอื่นๆนะคะสำหรับตลาดปัจจัยการผลิตผู้ซื้อน้อยรายนะคะก็จะมีผู้ซื้อเพียง 2-3 รายในตลาดปัจจัยการผลิตนะคะผู้ซื้อแต่ละรายก็จะซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณมากนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับอุปสงค์ปัจจัยการผลิตของตลาดนะคะทำให้ผู้ซื้อแต่ละรายเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดราคาซื้อขายปัจจัยการผลิตแต่อำนาจในการกำหนดราคาก็จะน้อยกว่าตลาดปัจจัยการผลิตผูกขาดนะคะสำหรับตลาดปัจจัยการผลิตกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะก็จะมีผู้ซื้อปัจจัยการผลิตหลายรายค่ะเช่นกันค่ะผู้ซื้อแต่ละรายก็ต้องการซื้อปัจจัยการผลิตที่มีลักษณะแตกต่างกันนะคะมีอำนาจในการกำหนดราคาซื้อขายปัจจัยการผลิตได้บ้างนะคะแต่อำนาจในการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตก็จะน้อยกว่าในตลาดปัจจัยการผลิตผูกขาดและตลาดปัจจัยการผลิตผู้ซื้อน้อยรายค่ะในกราฟนะคะถ้าเราจะมาดูเส้นอุปทานปัจจัยการผลิตในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะก็จะเป็นเส้นที่มีความชันเป็นบวกนะคะลักษณะก็คือทอดขึ้นจากล่างซ้ายไปบนขวานะคะหมายความว่าถ้าหากต้องการซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณที่มากขึ้นก็จะต้องจ่ายราคาซื้อปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นค่ะประเด็นสำคัญที่เราต้องพิจารณาในตลาดปัจจัยการผลิตนะคะก็คือหลักการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดเราจะกำหนดนะคะหลักการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดนะคะจะต้องจ้างปัจจัยการผลิตจนกระทั่งรายรับส่วนเพิ่มจากปัจจัยการผลิตนะคะรายรับส่วนเพิ่มจากปัจจัยการผลิตภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า marginal revenue product นะคะหรือตัวย่อก็คือ MRP นะคะโดยที่ต้องเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของการใช้ปัจจัยการผลิตนะคะ marginal factor cost นะคะหรือ MFC เพราะฉะนั้นหลักการจ้างปัจจัยการผลิตให้ได้กำไรสูงสุดนะคะจะต้องอยู่ที่เงื่อนไขที่รายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มเท่ากับรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มค่ะหรือ MRP เท่ากับ MFC หรือเราจะพูดอีกคำหนึ่งได้นะคะก็คือ MFC เท่ากับ MRP นั่นเองค่ะทีนี้เมื่อกล่าวถึง MRP กับ MFC ไปแล้วนะคะเราก็มารู้จักความหมายของ MRP กับ MFC นะคะ MRP ก็คือค่าของรายรับจากผลส่วนเพิ่มหรือเราอาจจะใช้คำว่ารายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มก็ได้นะคะหมายถึงรายรับที่เกิดขึ้นจากการนำเอาปัจจัยการผลิตแต่ละหน่วยมาใช้ในการผลิตนะคะก็คือรายรับที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น1หน่วยเพื่อผลิตสินค้าและบริการนะคะซึ่งสูตรในการหา MRP นะคะจะหาได้จาก MP คูณ MR นะคะ MP ก็คือผลิตผลส่วนเพิ่มหรือเราจะเรียกว่าผลผลิตส่วนเพิ่มก็ได้นะคะส่วน MR ก็คือรายรับส่วนเพิ่มค่ะอีกสูตรหนึ่งของการหา MRP นะคะก็คือ Delta TR Delta ก็คือส่วนเปลี่ยนแปลงนะคะหรือ TR ก็คือรายรับทั้งหมดนะคะ Delta TR ก็คือรายรับที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นค่ะ MRP หามาจาก Delta TR หารด้วย Delta Q ค่ะ Delta Q ก็คือจำนวนผลิตผลที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถหาสูตรของ MRP ได้จาก2สูตรนะคะจาก MP คูณ MR หรือจาก Delta TR หาร Delta Q ก็ได้นะคะในการคำนวณหาค่ารายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มนะคะ MRP นะคะเราจะมีเรียก MRP อยู่2ตัวนะคะก็คือ MRPL ในที่นี้ก็คือ labor ก็คือแรงงานค่ะก็คือรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลโดยที่เราสนใจปัจจัยการผลิตนั้นเป็นปัจจัยแรงงานแต่เราจะมีวงเล็บอยู่2ตัวนะคะวงเล็บ PC กับวงเล็บ IC มันต่างกันยังไงคะก็คือถ้าเป็น MRPLPC P ก็ย่อมาจาก perfect นะคะ C ก็ย่อมาจาก competition ก็คือถ้าเราแปลก็คือแข่งขันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าเป็น MRPLPC ก็คือรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มจากตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะ

ส่วน MRP L I C I ก็คือ imperfect ค่ะ C ก็คือ competition นะคะ imperfect ก็คือแข่งขันไม่สมบูรณ์ competition ก็คือการแข่งขันไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะ MRP LIC นะคะก็คือรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราจะดู MRP ก็จะสะท้อนถึงตัวตลาดผลิตผลค่ะถ้าเป็น MRPL นะคะ PC ก็มองถึงเป็นตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ของปัจจัยแรงงานนะคะแต่ถ้า MRPLIC ก็เป็นตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์ของปัจจัยแรงงานค่ะในตัวที่เป็นรายรับของผลิตผลหรือผลผลิตส่วนเพิ่มนะคะ MRP ของตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะบางทีเราจะเรียกมันว่า MRP หรือบางตำรานะคะก็จะใช้คำว่า VMP ก็ได้นะคะ VMP ก็คือมูลค่าของผลิตผลหน่วยสุดท้ายค่ะมาจากภาษาอังกฤษนะคะ Value of Marginal Product นะคะซึ่งที่กล่าวไปแล้วนะคะ MRP ก็มาจากสูตร MP คูณ MR นะคะหรือผลิตผลส่วนเพิ่มคูณกับรายรับส่วนเพิ่มค่ะเนื่องจากในตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ราคาผลิตผลหรือราคาสินค้าจะมีราคาเดียวเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะซื้อสินค้าหรือผลิตผลมากน้อยเพียงใดราคาผลิตผลไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นรายรับส่วนเพิ่มหรือ MR จะมีค่าเท่ากับ P นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะหรือเราบอกว่า MRPLPC สูตรของการคำนวณที่เป็นสูตรทั่วไปก็คือ MP คูณ MR ใช่ไหมคะแต่ในเมื่อราคาสินค้ามีราคาเดียวเราจะแทน MR ด้วย P เพราะฉะนั้น MP คูณ MR ก็สามารถแทนได้ด้วย MP คูณ P นั่นเองค่ะหรือถ้าเราจะหาอีกสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรทั่วไปก็คือ Delta TR หารด้วย Delta L นั่นเองค่ะถัดมานะคะเราจะดูการคำนวณหารายรับจากผลิตผลหรือผลผลิตส่วนเพิ่มนะคะ MRP ของตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์ค่ะในกรณีที่เป็นตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์ในสินค้านะคะก็คือสินค้าจะไม่มีราคาเดียวแล้วนะคะก็คือ MR เนี่ยจะน้อยกว่า P หรือรายรับส่วนเพิ่มเนี่ยจะไม่เท่ากับราคาผลิตผลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์เราจะแทนด้วย MRPLIC นะคะจะใช้ได้สูตรหนึ่งก็คือ MP คูณ MR นะคะจะไม่สามารถเอา P มาแทน MR ได้เพราะว่า P ไม่ได้มีราคาเดียวแล้วนะคะแต่ก็ยังคงใช้สูตรเดิมได้อีกนะคะก็คือ Delta TR หารด้วย Delta L ค่ะถัดมานะคะเมื่อเรารู้จัก MRP แล้วเราก็ต้องมารู้จัก MFC นะคะ MFC ก็แปลว่ารายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มนะคะแล้วก็ต้องรู้จักความหมายอีกคำหนึ่งนะคะรายจ่ายทั้งหมดจากการใช้ปัจจัยการผลิตนะคะก็คือ TFC เราต้องรู้จัก TFC เพราะว่าเราจะหา MFC ได้นะคะจากการคำนวณ MFC เราจะต้องคำนวณจาก TFC นั่นเองนะคะทีนี้เรามารู้จักทีละความหมายนะคะMFC นะคะรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มนะคะหมายถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการนำเอาปัจจัยการผลิตแต่ละหน่วยมาใช้ในการผลิตนะคะหรือมันหมายถึงนะคะรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มก็คือรายจ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น1หน่วยเพื่อผลิตสินค้าและบริการนะคะส่วน TFC นะคะรายจ่ายทั้งหมดจากการใช้ปัจจัยการผลิตนะคะก็คือต้นทุนของการใช้ปัจจัยการผลิตทั้งหมดค่ะหมายถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการใช้ปัจจัยการผลิตนั้นๆในการผลิตสินค้าและบริการนะคะก่อนที่จะไปคำนวณหา MFC ได้เราจะต้องคำนวณ TFC ก่อนนะคะ TFC ก็จะคำนวณมาจากนะคะ L คูณ W ค่ะ L ก็คือ Labor นะคะราคาปัจจัยการผลิตนะคะคูณกับ L คูณ W ก็คือL ก็คือจำนวนปัจจัยการผลิตหรือจำนวนแรงงานนะคะ W ก็คือราคาปัจจัยการผลิตหรือค่าจ้างนั่นเองค่ะพอเราได้ TFC นะคะเราก็จะเอา TFC มาหา MFC นะคะโดย MFC นะคะมาจากสูตรนะคะ Delta TFC หาร Delta L ค่ะ Delta TFC หาร Delta L ก็คือเอามาจากสูตร TFCN ลบ TFCN ลบ1หารด้วย LN ลบ LN ลบ1ง่ายๆนะคะถ้าเราจะหา MFC ของ2นะคะเราก็หามาจาก TFC ของ2ลบ TFC ของ2ลบ1ก็คือ TFC 1นะคะหารด้วย L2 ลบ L1 นั่นเองนะคะ

EMFC เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ PF เลยนะคะราคาปัจจัยการผลิตไม่ว่าผู้ซื้อปัจจัยการผลิตแต่ละรายจะซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณเท่าใดนะคะเนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์มีราคาปัจจัยการผลิตเพียงราคาเดียวเท่านั้นนะคะจึงแทน PF ด้วย W ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคำนวณหา MFC ในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์เราสามารถเอาราคา PF หรือราคา W มาแทนค่าได้เลยนะคะสำหรับรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่ม MFC ของตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ PF ราคาปัจจัยการผลิตไม่ได้มีราคาเดียวแล้วนะคะหรือว่าถ้าเป็นปัจจัยแรงงานค่าจ้างก็ไม่ได้มีค่าจ้างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่ม MFC นะคะจะมีค่ามากกว่าราคาปัจจัยการผลิต PF หรือพูดง่ายๆว่า MFC มากกว่า PF หรือ MFCL มากกว่า W ในกรณีที่เป็นปัจจัยการผลิตแรงงานค่ะถ้าเราจะวิเคราะห์กราฟนะคะวิเคราะห์กราฟจากที่กล่าวมาแล้วนะคะของ MFCL ก็คือรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มทั้งของตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะหรือเป็นอุปทานแรงงานนะคะ SL แล้วก็รายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ซึ่งแทนด้วย MRPL PC แล้วก็รายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะ MRPL IC นะคะเราดูกราฟนะคะถ้าภาพกอนะคะเส้นอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานแข่งขันสมบูรณ์จะเป็นเส้นตรงขนานแกนนอนนะคะตรงกับระดับค่าจ้างแรงงานที่ถูกกำหนดจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานไม่ว่าผู้ซื้อแรงงานจะจ้างแรงงานจำนวนเท่าใดก็จะจ่ายค่าจ้างแรงงานทุกคนในอัตราเดียวกันนะคะทำให้ค่าจ้างแรงงานต่อคนนะคะเท่ากับรายจ่ายจากการแจ้งแรงงานส่วนเพิ่มหรือกล่าวได้ว่า MFC เท่ากับ W นั่นเองหรือ MFCL เท่ากับ W ค่ะแต่ถ้าเป็นรูปขอนะคะเป็นเส้นอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์ถ้าเปรียบเทียบกอรูปกอกับรูปขอนะคะจะต่างกันนะคะเส้นอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะจะมีความชันเป็นบวกหมายความว่าถ้าหากผู้ซื้อแรงงานต้องการจ้างแรงงานมากขึ้นก็ต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นและไม่ใช่จ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นเฉพาะแรงงานที่จะจ้างเพิ่มขึ้นนะคะต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นให้แก่แรงงานที่มีอยู่เดิมเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทำให้รายจ่ายจากการจ้างแรงงานส่วนเพิ่มนะคะมีค่ามากกว่าอัตราค่าจ้างหรือพูดง่ายๆค่ะ MFCL มากกว่า W เพราะฉะนั้นเส้น MFCL จึงอยู่เหนือเส้นอุปทานแรงงานหรือ SL นั่นเองค่ะส่วนรูปคอควายนะคะจะเป็นเส้นรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มนะคะซึ่งเป็น2ตลาดนะคะรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะเราจะแทนด้วย MRPL PC นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ MPL คูณ MR หรือ MPL คูณ P นะคะเนื่องจากตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ MR เท่ากับ P นั่นเองค่ะเส้น MRPL PC นะคะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะเป็นเส้นรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะหรือ MRPL IC ค่ะ MRPL คูณ MR เท่านั้นนะคะจุดการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดนะคะเราจะดูที่ MRP เท่ากับ MFC นั่นเองค่ะก็คือรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มเท่ากับรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการ

จะดูการกำหนดการจ้างแรงงานเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดเราจะแบ่งเป็น4กรณีนะคะโดยที่กรณีแรกเราจะดูที่การจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานให้ได้กำไรสูงสุดในกรณีที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดผลิตผลเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ทั้งคู่นะคะโดยที่ MFC นะคะจะเท่ากับ PF หรือเท่ากับ W ค่ะส่วน MRP นะคะก็เท่ากับสูตรที่เราศึกษามาแล้วนะคะ MP คูณ MR แต่ด้วย MR เท่ากับ P นั่นเองก็คือเพราะว่าราคาสินค้ามีราคาเดียวเราก็สามารถแทน MP คูณ MR ได้เลยนะคะหรือ MP คูณ P ได้เลยค่ะส่วนรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เราจะแทนด้วย MRPL PC นะคะทีนี้เราถ้าเรามาดูตารางนะคะตารางที่

เป็นการจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานในกรณีที่ตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดผลิตผลเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ทั้งคู่นะคะในกรณีแรกนะคะช่องแรกนะคะจะเป็นแรงงานนะคะก็เป็นคนที่1ถึงคนที่7นะคะถัดมาช่องที่2นะคะก็จะเป็นราคาปัจจัยการผลิตหรือค่าจ้าง PF หรือ W ค่ะส่วนถัดมานะคะ TFC เราหาจาก L คูณ W ก็เอาช่องที่1คูณช่องที่2นะคะก็จะได้ TFCL มาส่วนช่องที่4จะเป็น PFจะเป็นราคาปัจจัยการผลิตหรือ W จะเห็นว่าในกรณีที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์จะมีราคาปัจจัยการผลิตเดียวเพราะฉะนั้นค่าจ้างจะมีราคาเดียวคือ100นะคะส่วน MPL อันนี้โจทย์จะให้มานะคะก็คือผลผลิตส่วนเพิ่มค่ะส่วน MR เราก็จะเห็นว่ามีราคาเดียวเพราะราคาสินค้ามีราคาเดียวในกรณีที่เป็นตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะก็ MR ก็เลยเท่ากับ P เพราะฉะนั้นเราสามารถหา MRPLPC ในกรณีที่เป็นตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ได้จาก MP คูณ MR หรือ MR ก็คือ P เราเอา MP คูณ P ได้เลยนะคะก็เป็นช่องที่7นั่นเองนะคะช่องที่เราจะหาเงื่อนไขการจ้างแรงงานให้ได้กำไรสูงสุดเราต้องหาที่ MFC L เท่ากับ MRP LPC ก็คือช่องที่4นะคะเท่ากับช่องที่7เพราะฉะนั้นเท่ากันก็คือ100นะคะก็คือเพราะฉะนั้นเราก็มองไปด้านซ้ายก็คือจ้างแรงงาน6คนจ่ายค่าจ้าง101แต่ถ้าเราดูที่กราฟนะคะก็แกนตั้งเป็นค่าจ้างนะคะแกนนอนเป็นแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันสมบูรณ์ SL จะเป็นเส้นตรงขนานแกนนอนตัดกับเส้น MRP LPC ที่จุด E นะคะจ่ายค่าจ้าง101จ้างแรงงาน6คนนะคะถัดมาในกรณีที่2นะคะการจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดกรณีที่ตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันสมบูรณ์แต่ตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะเราก็ยังคงจ้างที่ MRP LIC นะคะเท่ากับ MFCL นั่นเองนะคะโดยที่ถ้าเราดูจากตารางนะคะคำนวณเหมือนกันนะคะเราก็จะดูช่องที่เป็นช่องที่4นะคะช่องที่4ก็คือ MFCL นะคะที่เป็นค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างนะคะหรือเท่ากับ PF นะคะคือ100เท่ากับช่องที่7นะคะ MRPLIC นะคะก็คือ101เท่ากันนะคะเราก็มองไปด้านซ้ายตรงที่ช่อง1แรงงานก็คือจ้างแรงงาน4คนจ่ายค่าจ้าง100นะคะโดยที่กราฟก็เป็นกราฟถ้าในกรณีที่ SL เป็นเส้นตรงขนานแกนนอนเราก็จะรู้ว่าเป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์แต่ถ้าเป็น MRPLIC นะคะก็จะเป็นตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะตัดกันที่จุด E ก็คือจ่ายค่าจ้าง100จ้างแรงงาน4คนค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่3นะคะการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดกรณีตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์แต่ตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะก็จะเป็นที่เงื่อนไขเดิมนะคะเรามาดูที่ตารางนะคะช่องที่4นะคะ MFCL เราไม่สามารถแทนได้ด้วย W แล้วเราต้องหาจากสูตรเดลต้า TFC หารด้วยเดลต้า L นะคะแล้วก็มาเท่ากับช่องที่7นะคะถ้าเป็นตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ MRPL จะต้องเป็น PC นะคะเท่ากันก็คือที่160นะคะจ้างแรงงาน4คนจ่ายค่าจ้าง130ค่ะถ้าเป็นกราฟนะคะในกรณีที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์แล้วนะคะจะเส้นMFC กับเส้น SL จะคนละเส้นนะคะ MFC จะอยู่สูงกว่า SL นะคะตัดกับ MRPL ที่ PC นะคะที่จุด E นะคะเพราะฉะนั้นจุดที่ MFCL กับ MRPL PC ตัดกันนะคะก็คือเท่ากับ160เราจะจ้างแรงงานเราก็เลื่อนลงมาตัดจากจุด E มาที่แกนนอนนะคะจ้างแรงงาน4คนนะคะเวลาจ่ายค่าจ้างเราจะดูที่จุด E มาชนเส้น SL นะคะจุด F ค่ะจ่ายค่าจ้าง130ค่ะในกรณีที่4นะคะการจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดกรณีตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานและตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะก็คือเป็นตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะ MFCL ก็ไม่เท่ากับ W เพราะฉะนั้นก็หาจากสูตร Delta TFC หาร Delta L นะคะ
ส่วน MRPLIC ก็หาจาก MP คูณ MR เพราะ MR ไม่เท่ากับ P นะคะจะเท่ากับช่องที่4กับช่องที่7เท่ากันก็คือ120มาดูช่องที่1นะคะจ้างแรงงาน2คนจ่ายค่าจ้าง110นะคะถ้าดูกราฟนะคะก็จะเป็นจุดที่ตัดกันนะคะ MFCL ตัดกับ MRPLIC นะคะจุดตัดดุลยภาพก็อยู่ที่ E นะคะเท่ากันก็คือ120จ้างแรงงาน2คนนะคะจากจุด E ลากมาชน SL จ่ายค่าจ้าง110ค่ะ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ใส่แดงใส่มันเขาเยอะมากเลยแดงแป้นเลย
1: ใส่ลูกอมแล้วใส่น้ำก็พอได้ยังมันกลมแล้วเนี่ย
0: สีสวยเฮ้ยสีแดงแดงโอ้เฮ้ยสวยสวย
2: ทำไมเยอะ
0: โอ้จืดจืดจืดจืดจืดจืดโ
1: อ้เนี่ยสีเขียว
0: ติ้งนองหยดสุดท้าย
1: แดงแล้ว
0: แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บ

0: แล้วอุ้ยอุ้ยนิ้วหักวะอุ้ยนิ้วกลางนิ้วกลางลูกปองเราขาดเลยทรงเหมือนช่วยที่ทำแบบนี้โห
1: ฉันจะแกะอันใหม่แล้วนะ
0: ใส่น้ำแดงไปเขาทำเป็นรูปบนท้องฟ้าดีกว่ามาจิ๊กซอ
2: เอาวงกลมมาวงกลมมาเล็กนะ
3: น้ำธรรมดาเอามาทำเป็นน้ำแข็งรูปร่างแปลกๆได้ทั้งหลายแบบและเพื่อนๆล่ะอยากทำน้ำแข็งเป็นรูปอะไรดี

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ์เครื่องขัดอ่างปลาแบบอัตโนมัติเวลาอ่างปลาสกปรกเครื่องก็จะทำความสะอาดให้ทันทีแค่นี้เราจะได้ดูปลาแบบชัดๆทุกวันเลย
2: Hmm.

0: เย็นมากเลยอันนี้เริ่มมือแข็งน้ำแข็งมันละลายกลายเป็นน้ำหมดเลย
1: เล็กอันเล็ก
0: ตรงนี้ก็มีน้ำแข็งลอยอยู่ข้างบนน้ำแข็งมันลอยอย่างเดียวเพราะน้ำแข็งมันเบาแล้วมันเล็กมันก็เลยลอยฮึบหมดแล้วก้อนใหญ่กว่าเดิมเยอะมากเลยจะจมไหมเราว่าน่าจะจมนะ
1: 1 2 3
0: อ้าวลอยมันจมแล้วค่อยลอยน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆมันก็ลอยน้ำเหมือนกันเอแต่ถ้าไม่ใช่น้ำธรรมดาล่ะน้ำแข็งมันจะลอยหรือจะจมกันนะทีลึงระวังด้วยนะเราใส่แอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเราใส่น้ำแข็งกันหาอันที่มันก้อนเล็กจม
2: จม
0: มันจมด้วยน้ำแข็งมันจมในแอลกอฮอล์ได้ด้วยใส่คำพู
2: เราระบายต้นมะพร้าว
0: ให้เท่ากัน
1: อุ้ย
0: พอ
1: พอแล้ว
0: ตอนแรกมันเหมือนจะจมแต่แป๊บหนึ่งมันก็ลอยเรือต้องลอยอยู่บนน้ำส่วนแอลกอฮอล์น้ำแข็งลงไปมันก็จมไปเลย
1: ก็เล็กๆก็เล็กๆของซีวินลอยหรือจมลอยใช่ไหมเรือนี่ก็
0: จมจมตอนนี้ทะเลของเรามีสาหร่ายแล้วก็ปลาหมึกด้วยน้ำแข็งห้าอยู่ในน้ำเปล่ามันก็จะลอยแบบนี้

0: ได้เยอะเลย
1: โอ้โห
0: เบาแล้วแล้วเลย
1: เออมันจะขาด
0: ก็นี่ไงเร็วเลย
1: เฮ้ยโอเคได้แล้วครับผม
0: แป๊บนึงขอสีแดงเราจะตั้งชื่อว่าสปีดบอลรันอันนี้ของเราเฮ้ยเร็วเลยสกอตแทบเอาไป
1: โต๊ะ
0: แตกไปเลย
1: โต
0: ๊ะหน่อยไม่มันเป็นอย่างนั้น
2: ต้องออกไปแช่เย็นให้กลายเป็นน้ำแข็งน้ำแปลงร่างกลายเป็นเรือน้ำแข็งแล้ว
1: เดี๋ยวเราไปเอาเรือลำใหม่กันด้วยดีกว่า
0: เอาไปเร็วเลย
3: บาย
0: เราไปสิดิ
2: เรือของเรามีสีม่วงออกมาด้วย
1: ดูเรือของเราจะลาย
3: เรือเราจะถึงฝั่งนี
2: ้เรือหลากสีเล่นได้ไม่มีวันจมน้ำเพราะทำมาจากน้ำแข็งเจ๋ง

เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่าหนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หนูอยากประดิษฐ์เครื่องสแกนความรู้สึกเด็กทารกถ้าน้องร้องเมื่อไหร่ก็เอาเครื่องไปสแกนเครื่องจะแปลออกมาเป็นคำพูดให้เรารู้ว่าน้องอยากได้อะไรแค่นี้น้องก็จะไม่ร้องบ่อยๆแล้วค่ะ

0: น้ำแข็งมีหลายแบบแบบนี้กินได้อร่อยด้วย
1: เอาก้อน
0: เอาก้อนใหญ่ๆ
1: เฮ้ยออกมาน
0: ี่เขาได้แล้ว
1: ก็จะได
0: ้แบบนี้ก็กินได้เอามาใส่น้ำก็เย็นชื่นใจ
1: เย็นสมองเลย
0: เย็นแล้วน้ำแข็งสองก้อนนี้ล่ะก้อนนี้มีควันขึ้นมาด้วยจะกินได้ไหมนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
1: อุ้ย
0: น้ำแข็งเขานี่คือแบบไม่มีชีวิตเลยแต่เนี้ยมันแบบมีแบบมีควัน
1: ออกมา
0: ดูแต่ของเขาเริ่มจะเล็กลง
1: แล้วอะแต่ของเราควันมันเยอะมากเลยมันยังไม่ละลายเลยอุ้ยอันนี
0: ้ไม่เย็นเลย
1: ไม่เย็นเลย
0: น้ำธรรมดาแก้วเนี้ย
1: มันไม่เย็นเลย
0: แต่น้ำแข็ง
1: แห้งอันเนี้ยโห

0: เย
1: ็
0: นน้ำแข็งธรรมดามันเย็นน้อยกว่าน้ำแข็งแห้ง
1: มันเย็นมากอ่ะเมื่อเขาแข็งแล้ว
0: มันเย็นมาก
1: เพราะเมื่อเขาแข็ง
0: ถ้าเป็นน้ำแข็งแห้งนี่จับไม่ได้เลยนะถ้าจับน้ำแข็งทำบายๆคนก็เลยยังไม่ไหวแล้ว
1: เขาว่าน้ำแข็งแห้งเขาว่ามันจับไม่ได
0: ้มันจับไม่ได้แล้ว
1: จับไม่ได้แน่นอน
0: ใช่
1: จับมือขาดอ่ะฉันกระโดดเลยนะ
0: ฉันกระโดดเลยนะ
1: นิ้วติด
0: โหนิ้วมาติดก็เลยโอ้โหขาวขนาดนี
1: ้กินไก่อ่ะมันเป็นติดขาวหมดเลยอ่ะ
0: จากนิ่มๆโหแข็งเลยอ่ะถ้ามือเราไปดมน้ำแข็งแห้งมือเราก็จะแข็งด้วยมันจะติดมาแบบนี้ด้วย
1: น่ากลัวมากเลยอ่ะ
0: ก็เพราะว่าน้ำแข็งแห้งมันเย็น
1: ถ้าเกิดจับไม่ได้มันก็ต้องกินไม่ได้ถ้าเรากินน้ำแข็งให้เข้าไปแบบลิ้นนี่แบบแข็ง
0: เลย
1: น้ำแข็งแห้งจับไม่ได้กินก็ไม่ได้งั้นกินน้ำแข็งใสดีกว่าเคี้ยวกรุบกรุบสะดุกปากอร่อยเลย

0: โอ้แกออกมา
1: สไลด์แบบนี้กันของเราทำเป็นลายขีดขีด
0: เขาก็เป็นลายขีดขีดเหมือนกันแต่เขาเป็นขีดเล็กกำลังทำจมูกมันอยู่เอากาวมาทาที่ปม
1: ต่อไปเราทำตา
0: เป็นจับถุงไง
1: ถุงพี่ปอจะรู้ตอนนี้ให้หนูเลยค่ะ
2: ใช้ของมีคมต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยเรียบร้อยเอาใส่น้ำแข็งแห้งลงไปก่อนจากนั้นใส่น้ำของเขาออกนี่ไงของเขาออกแล้วของเขาออกแล
1: ้
2: ว
1: เฮ้ยออกแล้วออกแล้วใช่ใช่ใช่ออกแล้ว
3: ออกแล้วออกแล้วอ่ะได้ได้
1: น
3: ี่
1: น
3: ี่
1: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
3: ่นี่นี่น
2: ี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
0: ี่นี่นี่นี่นี่นี่น
2: ี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
3: นี่ควันมา
2: น้ำแข็งแห้งกินไม่ได้เอามาทำเป็นเจ้ามังกรพ่นควันแบบนี้ดีกว่าเยอะ

เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่าหนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หนูอยากประดิษฐ์แคปซูลสร้างฝนได้เวลาฝนไม่ตกเราก็โยนแคปซูลขึ้นฟ้าให้ฝนตกลงมาข้าวในนาของคุณตาจะได้โตไว

0: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
2: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
3: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
4: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

วที่7สถานที่เพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะครับทำไมต้องใช้ข้อมูลในการทางสารสนเทศเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีการประมวลผลมาแล้วมีความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องนำข้อมูลนี้มาใช้ในการดำเนินการธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการที่ดำเนินธุรกิจเราต่อไปนะครับตอนนั้นเรามาดูเรื่องเราประยุกต์ยังไงนวัตกรรมเทคโนโลยีไงมาใช้ในธุรกิจเกษตรแล้วครับความสำคัญของสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมีความต้องการอยู่6ข้อนะครับข้อแรกคือช่วยให้การทำงานเป็นเลิศคือเรามีข้อมูลที่ดีมีความพร้อมที่พร้อมสามารถทำให้ระบบการทำงานเรามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการตัดสินใจต่างๆ2ช่วยในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการและรูปแบบต่างๆที่เราจะให้บริการในตลาดนะครับช่วยไงเพราะเราสามารถมีข้อมูลว่าตลาดต้องการอะไรผู้บริโภคต้องการอะไรเราสามารถข้อมูลเหล่านั้นน่ะเอามาใช้บริหารจัดการได้นะครับ3คือช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและซัพพลายเออร์ถ้าเรามีข้อมูลความต้องการลูกค้ายังไงซัพพลายเออร์ยังไงเราสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่าพวกนี้เขาจะสนับสนุนเราในการดำเนินธุรกิจในระหว่างประเทศที่ดีนะครับ4คือช่วยสร้างการตัดสินใจในการลงทุนอื่นๆนะครับที่เราจะลงทุนเพราะในการตัดสินใจในระหว่างประเทศ

ถ้าข้อมูลเราไม่มีเพียงพอทำให้การตัดสินใจเราอาจจะผิดพลาดได้นะครับถ้าเรามีข้อมูลที่เพียงพอแล้วทำให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรอบคอบมากขึ้นนะครับห้าคือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดถ้าเรามีข้อมูลที่เพียงพอเราสามารถสร้างความได้เปรียบตัวเองของเราเองเนี่ยในการแข่งขันคู่ต่อสู้ระหว่างประเทศที่มีคู่แข่งขันที่มากมายหลายประเทศและหลายผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาในตลาดโลกนะครับดังนั้นถ้าเรามีข้อมูลที่เพียงพอแล้วเนี่ยเรารู้ว่าคู่ต่อสู้เราเป็นยังไงรู้สินค้าคู่ต่อสู้เป็นยังไงรู้สินค้าเราเป็นยังไงรู้ความแข็งแกร่งเราเป็นยังไงเราสามารถสร้างความได้เปรียบได้อันที่6คือช่วยให้ธุรกิจเราเนี่ยสามารถดำรงอยู่ในตลาดต่างประเทศหลายธุรกิจเนี่ยที่ขาดแคลนข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลเพียงพอเนี่ยอาจจะดำเนินธุรกิจต่างประเทศในเพียงระยะสั้นแค่ปีนึงแล้วก็เลิกดังนั้นการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยเนื่องจากตลาดต่างประเทศเนี่ยมีเป็นแมสโปรดักต์ที่ใหญ่มีรายได้ที่สูงมีสามารถสร้างประโยชน์ให้บริษัทว่านั้นการมีข้อมูลที่เพียงพอเนี่ยทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ระยะยาวเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาเราดูนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้สามารถนำมาใช้ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้มีอะไรบ้างนะครับปัจจุบันนี้ธุรกิจอันแรกคือเรามาดูปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์คือเครื่องมือหรือเครื่องจักรหรือสารระบบสารสนเทศที่เรียนรู้พฤติกรรมหรือเรียนรู้ต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับในโลกนี้ที่เราเชื่อมAI สามารถรู้แล้วว่าเราต้องการอะไรลูกค้าเราต้องการอะไรหรือตลาดต้องการอะไรนะครับต่อมาคือ Internet of Things นะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับตัวนี้จะช่วยในการเชื่อมต่อทั้งหมดในเครือข่ายระหว่างในโลกนี้ถ้าเรามีเนี่ยเราสามารถเชื่อมทุกอย่างในโลกนี้สมมติว่าเราค้าขายที่ประเทศในยุโรปในอเมริกาในทวีปต่างๆเราสามารถเชื่อมโยงพวกนี้เข้ามาหาเราได้นะครับ3คือเทคโนโลยีบล็อกเชนนะบล็อกเชนจะมาช่วยเหลือในด้านการธุรกิจทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงินและถ้ามีการซื้อขายสินค้าเนี่ยนะครับถ้าลูกค้าผ่านบล็อกเชนส่งให้เราเนี่ยนะครับบล็อกเชนการส่งเราสามารถการเงินเราสามารถเช็คได้ตรวจสอบได้ตลอดเวลาแล้วมีความมั่นใจว่าข้อมูลนั้นการเงินกลับมาหาเรานะครับ4คือ cloud computing นะครับระบบนี้จะช่วยเราประมวลผลครับในการที่ประมวลผลข้อมูลต่างๆเราจะสามารถลดค่าใช้จ่ายเราในการที่ประมวลผลเราสามารถใช้จากสิ่งที่มีบริการในโลกนี้อยู่นะครับ5คือความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับการออนไลน์ระหว่างประเทศหรือการระบบการสื่อสารระหว่างประเทศเนี่ยนะครับถ้ามีอะไรถ้ามีข้อมูลที่ส่งเครือข่ายเยอะเนี่ยอาจจะมีปัญหาคือการถูกลักขโมยจากคู่ต่อสู้นั้นความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับ6คือ Edge Computing นะครับ Edge Computing คืออะไรคือการกระจายออกไปนะครับ7คือ Big Data คือจำนวนข้อมูลที่ขนาดใหญ่เรามาดูประโยชน์ที่แต่ละด้านมีอะไรบ้างนะครับอันแรกประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์นะครับเราเห็นว่าปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการตัดสินใจเราเพราะเราสิ่งนั้นมันเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในการค้าทำให้เรารู้แล้วว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรนะครับสองคือสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลให้เรานะครับถ้าเรามีการตัดสินใจที่ดีหมายความว่าผลประโยชน์ต่างๆได้กลับมาแล้วก็ดีตามไปด้วยนะครับสามคือการปรับปรุงความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจเพราะ AI เนี่ยช่วยเราตัดสินใจแทนบางอย่างแทนได้รวดเร็วบางอย่างเราต้องมาวิเคราะห์เองเนี่ยนะครับแต่ AI เนี่ยช่วยเราวิเคราะห์สถานการณ์ในขั้นต้นให้เราหรือว่าสามารถตัดสินใจแทนเราได้นะครับ4คือการขยายรูปแบบธุรกิจถ้ามี AI ที่ดีพร้อมนะครับเราอาจจะขยายธุรกิจว่าแทนที่เราจะแค่ส่งออกสินค้าไปขายในประเทศนั้นเราอาจจะตั้งหน่วยงานเราหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าขายของเราจะเป็นแบบออนไลน์หรือจะแบบเป็นมีร้านหรือสถานที่ในประเทศนั้นๆ นะครับ6คือการบริการลูกค้าและส่วนบุคคลส่วนบุคคลนะครับคือมีความลูกค้ามีประสิทธิ์มีประสบการณ์ในการที่มาใช้ระบบเราที่ดีขึ้นนะครับรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมีความยินดีนะครับ6คือการปรับปรุงการบริการการมี AI ช่วยเราปรับปรุงบริการให้ตอบสนองตลาดหรือลูกค้าเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ7คือการปรับปรุงการติดตามเมื่อเรารู้ข้อมูลต่างๆเราสามารถติดตามเรื่องราวทุกอย่างติดตามพฤติกรรมลูกค้าเราติดตามความต้องการของตลาดเราหรือติดตามหน่วยงานของเราที่ดำเนินการในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วนะครับที่8คือการลดข้อผิดพลาดของพนักงาน AI จะช่วยตรวจสอบบางอย่างที่สิ่งบางอย่างที่พนักงานไม่สามารถจะตรวจสอบได้อย่างละเอียดได้หรือสามารถประมาทเลอะๆได้ AI จะช่วยในการตรวจสอบสิ่งนั้นๆแทนพนักงานในขั้นต้นนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็มาดูผลว่าเป็นอย่างไรนะครับต่อมาเราดูประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตครับสิ่งทำอะไรได้บ้าง1คือใช้สินทรัพย์อย่างเหมาะสมนะครับเพราะเราสามารถเรามีเครือข่ายแล้วเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงต่างๆได้โดยไม่ต้องลงทุนทุกที่นะครับ2คือการบริการลูกค้าเราสามารถให้บริการลูกค้าในระบบเครือข่ายที่มีอยู่ทั้งโลกนะครับในแต่ที่กว้างใหญ่ของโลกเราสามารถเซอร์วิสลูกค้าในหลายมิติที่มีอยู่ได้นะครับ3คือความคล่องตัวและความเชื่อมั่นระบบ AI IoT นะครับ Internet of Things เนี่ยจะช่วยเราในการที่จะบริหารงานเนี่ยคล่องตัวนะครับเราจะไป

สถานที่แห่งหนใดหรือว่านักการตลาดเราเนี่ยจะไปพื้นที่ใดเนี่ยสามารถดำเนินการได้เลยนะครับสี่คือการมีประสิทธิผลของต้นทุนนะครับด้านต้นทุนเพราะว่าถ้าเราสามารถใช้เครือข่ายแล้วเราลดต้นทุนคือเราสามารถใช้บริการที่มีเครือข่ายแล้วในโลกเนี่ยทำให้เราไม่ต้องลงทุนในทุกด้านนะครับห้าคือโอกาสทางธุรกิจนะครับการที่เราสามารถขยายเครือข่ายได้เนี่ยทำให้เรามีโอกาสเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับหกคือภาพลักษณ์ของเราเนี่ยดีขึ้นเพราะในโลกนี้ถ้าประสิทธิภาพเราดีแต่เราไม่สามารถสื่อสารกับทั้งโลกได้ผ่านเครือข่ายที่สามารถค้นหาเราได้ภาพลักษณ์เราก็ไม่ได้ไปอยู่ถึงรอบโลกแต่ในการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์เนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของเราเนี่ยกระจายไปทั่วคือธุรกิจเราเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือนะครับต่อมาเราดูประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับผมบอกเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยคือเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงินเป็นหลักธุรกรรมการเงินเป็นหลักนั้นตัวนี้ช่วยในการมีความเป็นไปได้คือมีความโปร่งใสและไม่เปลี่ยนรูปแบบคือเราส่งเงินรูปแบบไหนก็เป็นอย่างนั้นนะครับหรือข้อมูลทางที่เราทางการเงินเราส่งมานะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนจากดอลลาร์มาเป็นบาทหรือเป็นแปลงจนข้อมูลใหม่นะครับในบล็อกเชนจะมาอย่างไรส่งมาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะครับสองคือความปลอดภัยและการน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในบล็อกเชนเนี่ยมีระบบ security อยู่มากถ้าใครไม่ได้เป็นสมาชิกหรือไม่ได้เข้ามาสู่ร่วมด้วยในนี้ไม่สามารถจะเข้ามาลักขโมยข้อมูลได้นะครับสามคือประสิทธิภาพและการลดต้นทุนบล็อกเชนเนี่ยทำให้ธุรกิจเราลดต้นทุนคือแทนที่เราจะสมมติเราโอนเงินมาจากอเมริกานะครับสมัยก่อนเราต้องไปจ่ายค่าการโอนค่าเบี้ยค่าธรรมเนียมในการโอนแต่บล็อกเชนเราสามารถส่งผ่านเครือข่ายเข้ามาหาเราได้เลยนะครับสี่คือความสมบูรณ์นะครับของข้อมูลนะครับในการตรวจสอบเพราะเรามีข้อมูลทุกอย่างนั้นสามารถตรวจสอบการข้อมูลการเงินได้ต่อเวลานะครับโดยไม่ได้ต่อเวลาและต่อเนื่องนะครับไม่ต้องไปรอว่าเอกสารจะมาเมื่อไหร่หรือสิ่งที่เราต้องการเอกสารข้อมูลต่างๆต้องการมาเมื่อไหร่มันจะมาทันทีกับระบบนะครับ5คือการจัดการภัยคุกคามใช้ในบทฐานได้คือความต้องการตลาดเป็นยังไงความต้องการของเราคืออะไรเราสามารถตอบสนองซึ่งกันและกันได้โดยผ่านบล็อกเชนนะครับต่อมาประโยชน์เรื่องคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับคลาวด์คอมพิวติ้งมีประโยชน์อยู่6ด้านคือ1การนำออกตลาดได้รวดเร็วเพราะเราสามารถประมวลผลได้เลยนะครับประมวลผลหรือว่าเราไม่ต้องไปลงทุนสร้างระบบเราคลาวด์คอมพิวติ้งจะมีการบริการให้เราสามารถไปเลือกใช้ได้เหมาะกับธุรกิจของเรานะครับสองคือความสามารถในการปรับขนาดหรือความต้องการเราได้นะครับเพราะว่าบางทีเราลงทุนระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ไปแล้วบางทีเราใช้แค่10% 20%แต่คลาวด์คอมพิวติ้งมันจะช่วยเราได้ว่าเราจริงแค่20%แล้วก็ขอเช่าบริการ20%นั้นถ้าลดต้นทุนได้นะครับต่อมา3คือประหยัดต้นทุนคือเราสามารถลดขนาดแล้วว่าเราจริงๆเราใช้กี่จำนวนเท่าไหร่นะครับเราใช้ประเภทไหนเพื่อให้เราสามารถลดต้นทุนที่สุดแต่ข้อมูลนั้นต้องไปเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับ4คือการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันหมายว่าถ้าคนเข้ามาในคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยสามารถแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันได้หรือออกความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้นักงานอยู่ต่างประเทศทั้งหมดทุกคนสามารถใช้คลาวด์คอมพิวติ้งและสามารถจะแสดงความคิดเห็นต่างๆได้หรือปรับปรุงข้อมูลต่างๆได้เช่นกันนะครับ5คือการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากผู้ให้บริการเนี่ยนะครับเขามีระบบการปลอดภัยชั้นสูงอยู่แล้วนะครับในการที่จะป้องกันคนที่มาใช้เครือข่ายเขาและรับผลกระทบจากการที่แฮกเกอร์เข้ามานะครับอันที่6คือป้องกันข้อมูลการสูญหายในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งจะมีฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลลูกค้าไว้กระจายอยู่ไปทั้งทั่วโลกนะครับนั้นสามารถจะลดค่าใช้จ่ายเราแล้วสมมติว่าเรามีเซิร์ฟเวอร์แค่ตัวเดียวถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์เราพังไปเนี่ยมันก็เสียหายนะครับนั้นถ้ามีระบบคลาวด์คอมพิวติ้งสามารถช่วยเหลือเราได้นะครับหกคือความสำคัญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับความปลอดภัยไซเบอร์ช่วยในการปลอดภัยเครือข่ายเราให้เราได้หรือการแอปพลิเคชันเราได้หรือว่าข้อมูลสารสนเทศเราได้หรือการปฏิบัติงานเราได้แล้วก็ลดความเสียหายหรือคืนสภาพความเสียหายเราได้นะครับก็กู้คืนได้และให้ความรู้นะครับของเรานะครับระบบสารสนเทศทางcyber security เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถประมวลผลหรือว่าป้องกันระบบเราได้นั้นในเครือข่ายสื่อสารเนี่ยต้องมีนะครับ edge computing เนี่ยคือเป็นการกระจายไซต์ต่างๆในภาพนักศึกษาเห็นว่า1 2 3 4 5เนี่ยนะครับเป็นศูนย์แต่ละศูนย์ทุกคนลิงก์หาตัวเอง1ลิงก์กันในกลุ่ม1สีเขียว2ลิงก์ในกลุ่ม2 3กันสุดท้ายแล้วค่อยโยมมาสัมพันธ์กันใหญ่หรือว่าหน่วยงานและท้องถิ่นเนี่ยสามารถกระจายไปลิงก์กับเครือข่ายในท้องถิ่นได้อันนี้ป้องกันแหละคือถ้าเกิดการปัญหาในการที่เชื่อมโยงระหว่างสาขามาที่สัมพันธ์ใหญ่เนี่ยสามารถลดได้นะครับความสำคัญของ Edge Computing คือปรับปรุงความรวดเร็วหรือลดความแฝงทั้งอย่างในการส่งสัญญาณมีค่าความแฝงอยู่นะครับความรวดเร็วในเครื่องในการส่งนะครับสองปรับปรุงความปลอดภัยเพราะเราต้องส่งข้อมูลทั้งหมดกลับมาประเทศเราใช้ในพื้นที่

ก่อนเรียบร้อยตรวจสอบแล้วค่อยส่งออกมานะครับ3คือไปจัดต้นทุนในการดําเนินงานคือในพื้นที่แต่พื้นที่เนี่ยดูแลตัวเองไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องส่งข้อมูลขนาดใหญ่กลับมาที่ส่วนกลางนะครับ4ว่าจะถือและความยืดหยุ่นแต่ละเขตสามารถปรับปรุงความเคลื่อนไหวได้หรือว่าความยืดหยุ่นตัวเองได้นะครับ5คือความสามารถในการขยายขนาดนะครับคือถ้าพื้นที่เราเนี่ยมีลูกยูสเซอร์เพิ่มขึ้นเราสามารถเฉพาะขยายในพื้นที่นั้นๆไม่จำเป็นต้องขยายทั้งองค์คาพยพทั้งหมดนะครับเฉพาะส่วนได้นะครับต่อมือมาดูประโยชน์ของ Big Data นะครับ Big Data มีข้อมูลขยายใหญ่ขนาดใหญ่มากทั้งโลกเลยตัวนี้จะเก็บข้อมูลทั้งโลกมาเราสามารถนำข้อมูลนั้นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เราได้หรือมารู้ศึกษาคาดการณ์ล่วงหน้าเราได้ว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้น3คือสร้างประสบการณ์ที่ลูกค้าเพราะลูกค้าเราสามารถรู้ว่าลูกค้าแต่ละคนมีประสบการณ์หรือมีความคิดเห็นอะไรกับโปรดักต์ของเราหรือความต้องการโปรดักต์เราดีไหมหรือว่าอะไรที่เขาต้องการเพิ่มขึ้น4คือการป้องกันช่อโกงนะครับและปฏิบัติตามผิดกฎระเบียบเนื่องจากบิ๊กดาต้าเนี่ยยึดระเบียบทั้งหมดที่ในการที่ตกข้อตกลงในเครือข่ายว่าต้องการยังไงนั้นบิ๊กดาต้าเนี่ยจะจัดการทั้งหมดจะเหมือนเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารนะครับข้อ5คือประสิทธิภาพในการดำเนินงานเมื่อเรามีข้อมูลขนาดใหญ่สามารถเราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและสามารถมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจที่ดีขึ้นนะครับ6คือขับเคลื่อนนวัตกรรมเรามีข้อมูลที่เพียงพอเรามีข้อมูลที่ค้นคว้าได้ถึงแนวลึกทุกในระดับที่เราต้องการไอ้ตัวเนี้ยเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนในการขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เหมาะสมสำหรับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศของเราว่าในแต่พื้นที่ต้องการอะไรที่ผมบอกธุรกิจกลางประเทศเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยเทคโนโลยีมันไม่เท่าเทียมกันทั้งทุกประเทศนั้นเราสามารถจัดสรรเลยว่าเราจะจัดนวัตกรรมอย่างไรลงในพื้นที่นั้นๆ นะครับตอนเรามาดูแนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับอันแรกคือ AI Trust Risk and Security Management ก็คือความน่าเชื่อถือความเสี่ยงและความรักษาความปลอดภัยของการบริหารงานของ AI นะครับไอ้ตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ AI ถึงจะมีประโยชน์แต่ตัวเองก็เราต้องมองถึงไม่ใช่บอกว่าเฮ้ย AI เราสมบูรณ์แล้วแต่จริงเราต้องดูด้วยว่าในอนาคตข้างหน้า AI จะมีอะไรที่มากระทบเราไหมนะครับอันที่สองคือ continuous exposure management นะครับก็คือความต่อเนื่องครับในการที่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นภัยนะครับให้กับทุกคนได้รับรู้นะครับเพราะว่าการเปิดเผยข้อมูลจะช่วยหลายๆอย่างให้ทุกคนเตือนภัยตัวเองหรือทุกคนสามารถรักษาตัวเองให้ได้นะครับ3คือ settlement technology คือเทคโนโลยีแห่งความยั่งยืนต่อไปข้างหน้าเนี่ยเทคโนโลยีเราจะเลือกใช้เนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ไป3ปีหมดอายุ3ปีหมดสภาพพัฒนาต่อไม่ได้แนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อไปเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มีความยั่งยืนคือสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้4คือ platform engineer ต่อไปในการทำงานในเครือข่ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะถูกบนแพลตฟอร์มของดิจิตอลทั้งหมดไม่ว่าการออกแบบการสร้างหรือการขายหรือการติดต่อต่างๆทั้งหมดนะครับหรือการดำเนินงานทั้งหมดจะอยู่ในแพลตฟอร์มของดิจิตอลเป็นหลักนะครับอันที่5คือ AI Augmented Development นะครับก็คือเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยการพัฒนา AI เนี่ยนะครับจะมีการอย่างต่อเนื่องนะครับมีส่วนร่วม AI มีส่วนร่วมในการบริหารงานนะครับนั้นเราหนีไม่พ้นนั้นทุกอย่างในทุกก็ในทุกโลกในทุกกิจกรรมในทุกอุตสาหกรรมเราหนี AI ไม่ได้แม้กว่าชีวิตประจำวันเรานะครับต่อมาที่6คือ Industry Cloud Platform นะครับต่อไปข้างหน้าที่ผมบอกละทุกหน่วยงานเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงทุนซิสเต็มตัวเองนะครับไม่ต้องลงทุนบางอย่างของตัวเองที่มันเป็นคอร์สต่อไปเราจะสามารถใช้เป็น Cloud Platform คือระบบ Cloud ที่เป็นอุตสาหกรรมเราสามารถเข้าไปเชื่อมโยงเข้าสามารถเป็นสมาชิกนั้นเราจะลดต้นทุนในส่วนนั้นได้การลงทุนฮาร์ดแวร์นะครับหรือซอฟต์แวร์แต่เราต้องเพิ่มไปแม้อะไรประสิทธิภาพของคนเราเนี่ยที่ทำงานด้านนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญสูงขึ้นมีครีเอทีฟสูงขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นนี่7คือ intelligent application คือแอปพลิเคชันที่มีความเป็นอัจฉริยะหมายความว่าเราพัฒนาแอปพลิเคชันบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะอยู่แค่ตรงส่วนนั้นที่เราพัฒนาแต่ต่อไปข้างหน้าเนี่ยแอปพลิเคชันอัจฉริยะเนี่ยจะสามารถมองทุกอย่างไปข้างหน้าแทนเราได้ไม่ว่าเราออกแบบแค่1ระบบเนี้ยจะมองถึง2 3 4 5ให้เราได้รู้ว่าต่อไปแนวทางเราจะเป็นอย่างไรนะครับอันที่8มาดูเรื่อง Democratized Generative AI ก็คือการเข้าถึง AI นะครับการเข้าถึง AI ของคนทุกคนในพื้นที่โลกนี้นะครับต่อไปคนทุกคนเนี่ยต้องเข้าถึง AI

จะเปิดระบบให้หมดนะครับนั่นหมายความว่าเราจะบอกเราไม่รู้จัก AI ไม่ได้นั้น AI เนี่ยจะทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงของเรานะครับอันที่9คือ Augmented Connecting Connected Workforce นะครับคือการเชื่อมโยงการทำงานของพนักงานหรือว่าการทำงานเชื่อมโยงของงานระหว่างเรากับลูกค้าเราหรือระหว่างเรากับลูกซัพพลายเออร์จะถูกเชื่อมโยงเข้าเป็นระบบเดียวกันบางทีเราอาจจะไงอาจจะบอกอาจจะไม่รู้ตัวเพราะว่าลูกค้าอาจจะทักเข้ามานะครับหรือว่าซัพพลายเออร์จะทักเราเข้ามาเพราะว่าผ่านในระบบตัวที่เขาจะกล้าเลยครับอันที่10คือ Machine Customer นะครับต่อไปลูกค้าของเราเนี่ยยังเป็นคนอยู่นะครับยังเป็นมนุษย์อยู่แต่การที่สั่งซื้อสินค้าเราหรือสั่งซื้อบริการเราสั่งซื้อความต้องการของเราจะผ่านเรียกผ่านหุ่นยนต์หรือผ่านเครื่องจักรเครื่องยนต์ไม่ใช่ผ่านโดยคนเลยเมื่อปัจจุบันนี้เราจะต่อระหว่างคนกับคนใช่ไหมครับแต่หน้าคตข้างหน้าจะไม่ใช่ละเราจะคุยกับโรบอทเพราะโรบอทเนี่ยจะรับข้อมูลจากผู้ใช้เขามาส่งมาที่เราเหมือนว่าบริษัทกเอต้องการจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเราจากประเทศไทยเขาไม่ได้สั่งซื้อเราโดยตรงนะครับเขาก็คีย์ไปใส่โรบอทบอกถึงเวลาให้ถึงเวลาปุ๊บให้สั่งซื้อข้าวจากประเทศไทยเลยนะครับโรบอทนั้นน่ะจะส่งข้อมูลตัวนี้ข้อมูลนี้มาประเทศไทยเลยว่าวันนี้เขาสั่งซื้อข้อมูลสั่งซื้อข้าวตามนี้นะนั่นแสดงว่าเห็นไหมคนที่สั่งซื้อเนี่ยเขาสามารถวางแผนได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะเอาเมื่อไหร่เขาจะต้องการสินค้าเมื่อไหร่เขาอยากได้สินค้าเขาไม่ต้องมากำหนดมาแล้วมาต้องนั่งทบทวนตัวเองเท่าไหร่นั้น AI machine เนี่ยจัดการให้เขาหมดนะครับตอนเรามาดูแนวโน้มภูมิทัศน์ทางธุรกิจพอเราเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีขึ้นมาแล้วเนี่ยรูปแบบของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงนะครับอันแรกคือมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพเราหนีไม่พ้นครับทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรมทุกองค์กรหนีไม่พ้นประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนำใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งต้องเปลี่ยนต้องใช้เราจะอยู่กับระบบเก่าไม่ได้แม้แต่ร้านค้าโชว์หวยก็ต้องเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับสองรูปแบบการทำงานระยะไกลหรือแบบผสมผสานคือเมื่อเราไม่จำเป็นต้องมานั่งทำงานรวมกลุ่มในบริษัทเดียวกันนะครับหรือในพื้นที่เดียวกันต่อไปข้างหน้าเนี่ยรูปแบบของธุรกิจเนี่ยทุกคนจะมีเครื่องมืออย่างเช่นว่าจะมีคอมพิวเตอร์เครื่องส่วนบุคคลแล้วคุณก็เดินทางไปทั่วเพื่ออะไรเพื่อไปหาลูกค้าหรือไปขายสินค้าลูกค้านะครับงั้นคนที่อยู่ส่วนกลางเนี่ยจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตอย่างเดียวนะครับต่อไปรูปแบบการเดินเหมือนนะฮะสองความยั่งยืนและการปฏิบัติงานสีเขียวอนาคตข้างหน้านะครับโลกต้องการสิ่งแวดล้อมที่เป็นสีเขียวมีปลอดพิษปลอดสารต่างๆนั้นเทคโนโลยีของเราเนี่ยจะช่วยลดตัวนี้ลดของเสียงต่างในพื้นที่นะครับสี่คือรูปแบบส่วนบุคคลลูกค้าเป็นศูนย์กลางต่อไปเนี่ยบุคลากรหรือว่าลูกค้าเราเนี่ยในองค์กรเราเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของกิจการไม่ใช่ผู้บริหารเป็นศูนย์กลางนะครับต่อไปพนักงานหรือลูกค้าทุกคนเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของกิจการการค้านั้นการค้าต่างประเทศนั้นไม่ใช่ว่าผู้บริหารสั่งไม่ใช่ครับหมดครับทุกคนมีสิทธิ์และศักดิ์เท่ากันในสถานที่ทำงานในหน้าที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับ5คือความต้องการบุคคลที่3ในการส่งของนะครับโลจิสติกนะครับต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับเราไปข้างหน้าเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับเราค้าขายแบบออนไลน์เราไม่ต้องเกรงว่าต้องจัดของเองจัดของไว้เราต้องจ้างทำบรรทุกส่งของเองอย่างปัจจุบันเนี่ยว่าบริษัทเราผลิตสินค้ามาสินค้าข้าวมาเราต้องขับรถไปส่งเองหรือว่าเราต้องส่งที่ท่าข้าวจากต่างประเทศเราต้องไปส่งที่ท่าเรือเองต้องไปต่อเรือเองไม่ต้องแล้วครับต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับโลจิสติกคือมือที่3นะครับมือที่3ของธุรกิจเป็นส่วนจำเป็นของธุรกิจทุกคนต้องใช้บริการตัวนี้นะครับเพราะเขาจะไม่ลงทุนโลจิสติกเองละเพราะอะไรเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการขยายพื้นที่ขยายแต่ละพื้นที่ไม่ใช่ลงทุนบอกลงทุนเราจะขนส่งไปยุโรปวันนึงตลาดยุโรปยุบลดลงเราบอกไปโตที่อเมริกาไปเพิ่มนั้นไปเพิ่มค่าใช้จ่ายเรื่อยๆนั้นจะใช้โลจิสติกคนที่3เนี่ยเป็นตัวโลจิสติกให้เรานะครับอันที่6คือปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างผมบอกตัวนี้คือ AI เนี่ยจะช่วยเราในการเรียนรู้ต่างๆในระบบของเรานะครับต่อไปข้างหน้ามีความเป็นไปสูงคือ AI เนี่ยจะทำงานแทนเราแต่เราต้องเป็นผู้เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องนะถึงจะแทนเราแต่เราต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่เราเกเร AI มันก็จำเราเกเรไปนะครับ
แต่ถ้าเราทำดี AI ก็จำสิ่งที่ดีเราไปนั้นสิ่งที่เราคือมนุษย์ต้องทำสิ่งที่ถูกต้องและ AI จะเรียนรู้เองนะครับ5คือตลาดดิจิตอลและการสร้างเนื้อหาการตลาดต่อไปเปลี่ยนแปลงหมดครับทุกคนจะไม่เดินลงมาเดินตลาดไม่ต้องมาเดินช้อปปิ้งตัวเองไม่ต้องทำอะไรนะครับแนวโน้มเริ่มขยายแล้วครับว่าตลาดดิจิตอลเนี่ยมันมาอย่างรวดเร็วนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นพูดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงพวกนี้จะทำให้ธุรกิจการเกษตรเนี่ยระหว่างประเทศขยายสามารถขยายต่อไปได้ง่ายบางทวีปเนี่ยเราไม่เคยไปแต่ถ้ามีผมพวกนี้เขาสามารถมาเข้ามาดูระบบหรือว่ามาดูเนื้อหาเราได้นะครับเราสามารถทำโปรโมชั่นหรือทำสิ่งต่างในการตลาดเราผ่านเครือข่ายนี้ได้ทันทีนะครับอันที่8คือความปลอดภัยและการป้องกันข้อมูลต่อไปพอที่ผมบอกแล้วเวลาเช็คที่นี่ยิ่งเยอะเนี่ยเพิ่มขึ้นเครือข่ายเราหรือว่าข้อมูลเราเนี่ยมันจะไม่อยู่ที่ประเทศไทยละมันจะกระจายไปทั่วโลกในการค้นคว้าต่างๆเนี่ยเขาต้องการรู้จักเราเขาค้นคว้ามาการค้นคว้าเนี่ยมันมี2มุมคือพวกค้นคว้าที่ต้องการทำธุรกิจเราสองคือพวกค้นคว้าข้อมูลเพื่อต้องการทำลายล้างหรือลดอำนาจเราในการแข่งขันพวกนี้คือถือว่าเป็นพวกปลอดภัยทางไซเบอร์นั้นเราต้องมีระบบป้องกันระบบป้องกันเลยป้องกันเองหรือว่าเราจะผ่านผู้ให้บริการแก่เรานะครับก้าคือนวัตกรรมการชำระเงินที่ผมบอกว่าต่อไปเราไม่ต้องเดินถือเงินสดไปชำระเงินเมื่อเราซื้อขายทางธุรกิจเนี่ยมันหลักล้านขึ้นไปหลักล้านขึ้นไปล้านบาทล้านล่าขึ้นไปนั้นบางทีเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยบางทีเอาเงินสดเข้ามาก็เจอปัญหาเรื่องอะไรเรื่องการนำเงินเข้าประเทศนะครับมีการข้อลิมิตคุณต้องไปแจ้งแบงก์ชาติต้องไปแจ้งธนาคารต้องไปแจ้งสำนักศุลกากรว่าคุณเอาเงินเข้าประเทศจำนวนนี้ถ้าเกินก็คุณก็ถูกยึดต้องไปชี้แจงระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงหมดเพราะเงินจะเข้าบัญชีคุณทันทีบัญชีคุณอยู่ที่ไหนคุณระบุที่ไหนว่าเมื่อว่าเราประกอบธุรกิจบ้านเราธุรกิจประเทศไทยแต่บัญชีเนี่ยเราไว้ที่อเมริกาเพราะดอกเบี้ยดีกว่าหรือไปใช้ออสเตรเลียดีกว่าเงินพวกนี้จะเข้ามาตามบัญชีที่เราสั่งนะครับนั้นเราจะไม่เห็นทุกอย่างจะไม่ส่งประเทศไทยนะครับจะส่งไปตามบัญชีที่ระบุไว้นะครับทำให้เกิดการชำระเงินเนี่ยผ่านดิจิตอลทั้งหมดนะครับ10คือรูปแบบธุรกิจแบบอาจายคือต่อไปธุรกิจต้องมีความคล่องตัวรวดเร็วปรับปรุงได้ต่อเวลานะครับอาจายคืออาจายเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นศัพท์ทางด้านเทคโนโลยีนะครับตอนนี้เริ่มมาพัฒนาใช้อะไรคือทำให้ธุรกิจรูปแบบเราเนี่ยสามารถปรับปรุงได้รวดเร็วจะปรับปรุงไงให้รวดเร็วนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เครื่องมือต่างๆในการที่จะดำเนินงานนะครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิบาลเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จัดแถว
4: หนึ่ง
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนการดูแลตนเองเมื่อเกิดหมอกควันในชุมชนทราบหรือไม่ว่าหากในพื้นที่หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ประสบปัญหาหมอกควันซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศเคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ใช้หน้ากากอนามัยหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆปิดปากปิดจมูกและสวมแว่นตาทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านงดกิจกรรมที่ทำให้เพิ่มปริมาณหมอกควันเช่นการเผาขยะและควรใช้ยานพาหนะเท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือการทำงานที่ต้องออกแรงมากเพราะเมื่อหายใจเร็วขึ้นฝุ่นละอองจะเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นติดตามข่าวสารหรือการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆงดใช้น้ำฝนในการอุปโภคบริโภคใช้น้ำเกลือกั้วคอป้องกันอาการเจ็บคอสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดโรคหัวใจโรคปอดรวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุควรพักอยู่ในบ้านเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่7นะคะของชุดวิชา14217 Reading English Prose ค่ะในโมดูลนี้นะคะเราก็จะเรียนกันถึงว่าเมื่ออ่านแล้วเราสามารถแยกแยะ facts หรือข้อเท็จจริง opinions นะคะข้อคิดเห็นและ attitudes ทัศนคติได้หรือเปล่านะคะ facts หรือว่าข้อเท็จจริงนั้นนะคะเราก็พบได้รอบตัวเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วที่เป็นประเภทประกาศนะคะหรือเป็นเนื้อข่าวหรือจะเป็นข้อมูลที่นำมาจัดในเชิงอินโฟกราฟิกหรือเป็นกราฟชาร์ตแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเราอาจจะมองfacts หรือว่าข้อเท็จจริงว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องพื้นฐานแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนะคะที่ facts นำมาประกอบความคิดเห็นหรือใช้ชักจูงให้คนอื่นคิดในทางที่ผิดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้อ่านนะคะอย่างเราที่จำเป็นจะต้องแยกแยะให้ถูกว่าอันไหนคือข้อเท็จจริงอันไหนคือความคิดเห็นแล้วความคิดเห็นนั้นถูกหรือผิดหรือข้อเท็จจริงนั้นถูกผิดประการใดค่ะอย่างในไดอะแกรมนี้นะคะก็เป็นลักษณะเป็นบาร์ชาร์ตจะพบได้บ่อยในร้อยแก้วประเภทวิชาการนะคะหรือว่า academic prose นั่นเองนะคะการเรียงลำดับประเภทนี้ข้อเท็จจริงอาจจะเป็นลำดับที่1 2

3 4 5เรียงกันมาแต่ถ้าจะตีความหรือออกมาเป็นความเห็นว่าประเทศนั้นปลอดภัยกว่าประเทศนี้คนประเทศนี้มีมารยาทดีหรือคนประเทศนี้ขับรถไม่ดีนะคะก็อาจจะเป็นความเห็นที่เป็นการตีความนะคะโอเคนักศึกษาคงจะจับคีย์เวิร์ดได้แล้วนะคะ facts แล้วก็ opinions นะคะข้อเท็จจริงแล้วก็ความคิดเห็นนอกจากนี้นะคะรอยแก้วในชีวิตประจำวันก็มีการผสมผสานกันระหว่างข้อเท็จจริงหรือ facts opinion ข้อคิดเห็นและ attitudes ด้วยเรามาดูตัวอย่างกันนะคะลักษณะนี้เรียกว่าเป็น book review แต่อาจจะเป็น book review ที่ไม่ได้เป็นทางการนะคะพบได้ตามเว็บไซต์ของนักอ่านหรือว่าเป็นผู้บริโภคนะคะซื้อหนังสือไปแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะรวมถึงนะคะให้คะแนนนะหรือว่า rate นะคะ a particular book หรือว่าซื้อเรื่องอะไรไปแล้วมาให้คะแนนนะคะอ่านแล้วให้คะแนนแล้วก็รวมถึงสุดท้ายเลยก็คือแนะนำต่อหรือไม่นะคะตรงนี้ก็จะมีภาพประกอบแล้วก็บอกว่าใครแต่งหรือว่า author นะคะ author คือผู้แต่ง published year นะคะ publication date ก็คือว่าตีพิมพ์เมื่อไหร่พ.ศ.อะไรสำนักพิมพ์อะไรหรือว่า publisher นะคะต่อมาก็จะเป็นสิ่งที่ผสมผสานเป็นขึ้นมาเป็นข้อความนะคะวัตถุประสงค์ก็อาจจะเป็นหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะแจ้งให้ทราบว่าอ่านแล้วนะ to inform หรือว่าจะเป็น to entertain นะคะอย่างที่เราได้เรียนกันใหม่มอดูลที่5นะคะให้ความบันเทิงอ่านแล้วสนุกสนานอย่างไรบอกวัตถุประสงค์หรือ to persuade นะคะ persuade ก็คือจูงใจค่ะแนะนำต่ออยากให้อ่านนี่หรือเปล่าขณะที่เราอ่านนั้นนะคะ as a reader you need to distinguish facts from opinions and of course as you read you try to figure out the attitudes of the author or the writer นะคะขณะที่เราอ่านเราคงจะต้องพยายามแยกแยะไปนะคะคือพูดง่ายๆเราเสพข้อมูลเราอ่านข้อมูลดึงออกมาว่าเป็นข้อเท็จจริงประการใดนะคะมีส่วนใดบ้างที่เป็นข้อคิดเห็นแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคำถามต่อไปคือเมื่ออ่านแล้วนะคะผู้เขียนมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะมีทัศนคติอย่างไรนะคะนี่คือนะคะวัด learning outcomes นะคะหรือว่าผลลัพธ์ในการเรียนรู้ที่โมดูลนี้จะพานักศึกษาไปค่ะดังนั้นนะคะนักศึกษาจึงต้องควรแยก facts and opinions นะคะในเรื่องที่อ่านนะคะโดยที่ module 5นะคะที่ผ่านมา module 6 module 7ขณะนี้นะคะก็จะเน้นไปที่ non fiction texts นะคะหรือว่าตัวบทที่ไม่ได้เป็นประเภทบันทึกคดีคือตัวบทที่เน้น facts เป็นหลักแต่ใน facts นั่นเองนะคะในชุดข้อเท็จจริงนั้นนักศึกษาจะพบเจอ opinions นะคะหรือว่าข้อคิดเห็นเนี่ยแทรกอยู่ประปรายนะคะต่อมานะคะนักศึกษาก็คงจะต้องสามารถนะคะแยกแยะนะคะ opinions หรือว่าความคิดเห็นนะคะแล้วก็attitudes ได้ว่าตรงนี้คือความคิดเห็นนะคะส่วนใหญ่ความคิดเห็นนั้นน่ะมักจะมี facts มาประกอบด้วยนะคะแล้วก็จะนำมาซึ่ง attitudes หรือว่าทัศนคติโดยรวมนะคะนอกจากนั้นแล้วนักศึกษาคงจะต้องสามารถอ่านแล้วทำความเข้าใจนะคะโดยที่ทำความเข้าใจแล้วเราก็จะมานำมาสู่ในขั้นวิเคราะห์ได้นะคะ analyze a given text นะคะสามารถตอบคำถามสามารถแยกแยะได้ว่าข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นนะคะแล้วก็ทัศนคติเป็นประมาณใดนะคะยกตัวอย่างอย่าง book review นะคะที่ไม่เป็นทางการที่ในสไลด์เมื่อกี้นะคะคืออย่างน้อยต้องแยกให้ได้ว่าใครเป็นผู้แต่งใครเป็นผู้เขียนรีวิวนี้นะคะแต่งเมื่อไหร่นะคะผู้เขียนอ่านจริงๆนะคะผู้เขียนอ่านจริงๆนะคะ the writer คือ the review writer เนี่ยนะคะ read the book what she thought about the book คิดว่าหนังสือเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะดังนี้เป็นต้นนะคะแล้วในคลิปอื่นๆนะคะครูจะค่อยๆพานักศึกษาไปรู้จัก facts opinion แล้วก็ค่ะ facts นะคะหรือว่าข้อเท็จจริงนะคะ a fact นะคะข้อเท็จจริงในภาษาไทยก็มีทั้งคำว่าเท็จและจริงนะคะหมายถึงว่านะคะเป็นชุดข้อมูลนะคะเป็นสิ่งที่เรานำมาแล้วแยกแยะได้ค่ะว่าอันนี้เท็จหรือจริงนะคะ it can be checked verified or proved to be true or false นะคะจะมีองค์ประกอบว่าเท็จแล้วก็จริงหรือเปล่านะคะเมื่อเรา facts นะคะเราพบเจอในชีวิตประจำวันเราใช้ facts

นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปแต่ในการอ่านประเภทรอยแก้วนะคะที่ตัวบทอาจจะมีความซับซ้อนมากกว่าป้ายประกาศหรือเมนูนะคะก็จะเห็นพบเห็นแฟกต์นั้นนะคะหรือข้อเท็จจริงนั้นนำมาประกอบ arguments นะคะหรือว่าข้อโต้แย้งซึ่งถ้านักศึกษานะคะได้อ่านและฝึกอ่านแล้วพิจารณาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นฐานในการที่จะช่วยอ่านแล้วเก็บข้อมูลฝึกปรือเพื่อนำไปประกอบการเขียนเรียงความหรือ essay writing ได้ในชุดวิชาที่สูงขึ้นไปนะคะในชุดวิชานี้ก็เป็นชุดวิชาแรกเป็นชุดวิชาการอ่านแรกของนักศึกษาอาจจะต้องมาดูก่อนว่า facts คืออะไรนะคะแล้วตัวบทต่างๆที่มักประกอบด้วย facts มีอะไรบ้างนะคะเช่นว่าสารานุกรมหรือว่า encyclopedia แน่นอนค่ะออนไลน์และออฟไลน์นะคะแม้ว่าวิกิพีเดียนั้นก็เป็นสารานุกรมออนไลน์Facts ที่นำเสนอในนั้นก็อาจจะโต้แย้งได้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะอย่างบาง entries เนี่ยก็เปิดให้ผู้ใช้นะคะหรือว่า internet users สามารถเข้าไปแก้ไข facts อันนั้นได้นะคะที่นำเสนอในสารานุกรม entry นั้นๆ นะคะก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า facts can be proved to be true or false นะคะการเขียนข่าวนะคะมักจะเป็นข้อเท็จจริงซึ่งรายละเอียดอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็โต้แย้งได้อีกนะคะ biography นะคะ biography ก็คือเรื่องของชีวประวัตินะคะ blogs เขียน blogs เขียนรายงานเขียน journals นะคะ journals คือเขียนวารสารหรือว่าจะเป็นเขียนแบบ diary ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเล่มๆเขียนด้วยมือหรือว่าจะพิมพ์เขียนเป็น blogs นะคะหรือเป็น posts นั่นเองนะคะแล้วอีกคำหนึ่งที่น่ารู้นะคะคือ memoirs นะคะคือบันทึกเป็นบันทึกที่ว่าผู้เขียนนะคะผู้เขียนเป็นคนบันทึกเองอาจจะมีการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและมีความรู้สึกประกอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นร้อยตัวบทประเภทร้อยแก้วที่มีข้อเท็จจริงเป็นส่วนประกอบสำคัญค่ะนะคะอย่างที่ครูได้อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้ facts สามารถโต้แย้งได้ว่าถูกหรือผิดนะคะดังในกรณีนี้นะคะถ้ามีผู้เขียนเขียนมาว่า Sydney is the capital of Australia นะคะ as of 2023 it has a population of over 5 million จะมีตัวเลขชัดเจนมาประกอบนักศึกษาอ่านไปถ้านักศึกษาเป็นผู้อ่านที่อ่านเฉพาะนะคะอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะว่าดูว่าถูกกราแมร์ไม่ถูกกราแมร์นักศึกษาก็จะปล่อยผ่านไปแต่นักศึกษาถ้าเป็นผู้อ่านที่คำนึงถึง facts opinions attitudes นะคะมีการคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆในการเขียนก็จะเอ๊ะขึ้นมาบวกกับ background knowledge นะคะหรืออยากรู้เข้าไปค้นคว้าเพิ่มเติมก็จะคลายความเอ๊ะได้ว่าอ๋อไม่จริงนะ this is not true Sydney is in Australia but Sydney is not the capital of Australia Canberra is the capital of Australia นะคะดังนั้นเมื่ออ่านอย่าไปเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพยายามหาข้อเท็จจริงพยายามหาข้อมูลที่มาประกอบนะคะ remember a fact can be a false นะคะอย่างนี้ Sydney อยู่ในออสเตรเลีย but it's not the capital แต่ไม่ใช่เมืองหลวงนะคะคำถามต่อไปที่นักศึกษาอาจจะมีคือว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงนะคะในทางภาษานั้นก็ดูได้จากคำนะคะที่มักจะมากับข้อเท็จจริงหมายถึงว่านำหน้าหรือว่าเป็นองค์ประกอบนะคะเช่น verb กลุ่มนี้ที่เห็นในสไลด์นะคะรวมถึงคำนามที่มาจาก verb เหล่านี้ด้วยนะคะเช่นว่า confirm confirmationนะคะ discovery demonstration นะคะ document documentation document นี่ก็คือเป็นได้ทั้ง verb แล้วก็ noun นะคะเป็น verb ก็หมายถึงว่าจดบันทึกเอาไว้เช่นนักวิทยาศาสตร์จดบันทึกไว้อย่างนี้นะคะหรือ according to this document เอกสารฉบับนี้บอกว่าเป็นแบบนี้ report นะคะก็เป็นได้ทั้ง noun และ verb นะคะถ้าเป็น verb ละอ่านว่า report ถ้าเป็นคำนามละอ่านว่า report นะคะต่อมานะคะอาจจะมีการพิสูจน์ proveนะคะหรือ substantiate ก็ได้หรือเป็นการศึกษาค้นคว้า study นั่นเองนะคะหรือเป็นการค้นพบนะคะไม่ว่าจะเป็น discover discovery find หรือ findings นะคะ facts สามารถจัดนำนะคะทำเป็นชุดข้อมูลได้นะคะดังนั้นอาจจะเหมือนกับว่าถ้าเป็นนักวิจัยเราก็อ่านบทความก็เขาอาจจะนำเสนอ findings นำเสนอ data

ะคะเป็นชุดข้อมูลนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแฟกซ์ประเภทหนึ่งนะคะซึ่งแฟกซ์นั้น can be presented หรือ represented นะคะ presented ก็คือนำเสนอ represented ก็คืออาจจะเป็นกราฟชาร์ตทำเป็นแทนนะคะแทนค่าว่าไดแกรมนี้หรือพายชาร์ตอันนี้แทนอะไรนะคะหรือจัดนำหรือว่า presented in a infographic อย่างนี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะเราก็จะเป็นตัวประกอบได้ว่าอันนี้ชุดข้อมูลนี้นะคะใน2021เท่านั้นแหล่งที่มาเป็นแบบไหนนะคะลองดูชุดข้อมูลตรงนี้นะคะ literacy rate นะคะนี้ในการที่เราอ่านนะคะเราอาจจะดูข้อมูลประกอบในหัวเราก็อาจจะต้องมีคำพูดเหล่านี้ขึ้นมาด้วยนะคะตัวหนังสือเหล่านี้ขึ้นมาด้วยWhat is the purpose of this diagram? Okay. Facts มักจะไปคู่กับวัตถุประสงค์นะคะ Writer's purpose ที่เป็น to inform คือแจ้งให้ทราบเอาข้อเท็จจริงมาบอกให้ทราบนะคะ The purpose of this diagram is to inform the reader of the literacy rates นะคะ in four Southeast Asia countries นะคะ Southeast Asian countries ในประเทศในภูมิภาคของเราเน้นนะคะว่า4เท่านั้นไม่ได้ทุกประเภทแล้วก็เป็นแค่1ปีเท่านั้นเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ดู units ว่าหน่วยเป็นอะไร the data นะคะหรือ the ability to read and writeLiteracy rate นะคะ is measured in percent ดูตรงนี้ค่ะ according to the diagram อันนี้สำคัญมากเลยนะคะเป็นการย้ำว่านี่คือ fact ค่ะตามแหล่งข้อมูล fact ตามแหล่งข้อมูลนี้นะคะจากนั้นก็เป็นการเรียงลำดับว่าที่1ที่2ที่3เป็นอย่างไรแต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศนี้ดีกว่าประเทศนี้อันนั้นคือ opinion แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะว่า opinion ดูได้อย่างไรค่ะและแยกจากแฟกต์ได้อย่างไรเมื่อกี้ครูเกิดให้แล้วนะคะแฟกต์คือตามรายงานนี้แต่โอพิเนียนคือสิ่งที่คิดต่อไปว่าประเทศนี้เก่งกว่าประเทศนั้นหรือเปล่าแล้วโอพิเนียนนั้นมันผิดหรือถูกค่ะสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะครูก็จะมาสอนว่าแล้วก็แนะนำกันว่าโอพิเนียนนั้นสามารถแยกออกจากแฟกต์ได้อย่างไรแล้วตัวโอพิเนียนนั้นเนี่ยนะคะเราดูได้อย่างไรว่าไหนเป็นโอพิเนียนแล้วนำไปใช้อย่างไรค่ะทวนนิดนึงนะคะFact ก็คือข้อเท็จจริงคือ what happened สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรยังไงมีรายละเอียดยังไงแล้วจริงหรือไม่นะคะ Fact is what happened Opinion is what you think I think about what happened จะมีส่วนที่เป็นว่ารู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่เกิดกับสิ่งที่เกิดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นให้คร่าวๆไว้นะคะเพื่อเป็นแกนยึดว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะเราจะดูได้อย่างไรนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังอ่านนั้นเป็น opinions นะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าก็จะมีตัวภาษาที่บ่งชี้ค่ะว่าเป็น opinions นะคะซึ่งก็จะมีตั้งแต่ระดับคำระดับกลุ่มคำไปเลยนะคะระดับคำก็จะมี verbs นะคะมี nouns นะมี adverbs นะคะเป็นกลุ่มคำก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่ากึ่งประโยคนะคะเป็นกึ่งประโยคเช่น I think หรือว่า in my opinion นะที่จะ signal หรือว่าบ่งชี้ชัดเจนเลยว่าสิ่งที่จะอ่านต่อไปนั้นเป็นเรื่องของความคิดเห็นค่ะลองดูตัวอย่างกันนะคะอย่างประโยคแรกนะคะ Aretha Franklin is arguably นะคะIt's arguably เน้นนะคะ arguably ตัวดำเข้มนะคะ the greatest singer of all time fact หรือว่าข้อเท็จจริงก็คือ Aretha Franklin is a singer อันนี้คือทำอาชีพนี้นะคะส่วนที่เหลือนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็น greatest the greatest นะคะเป็น adjective ที่มาขยายว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ arguably ใส่ชัดเจนเลยว่าเป็นความเห็นว่าอาจจะนะอาจจะมองได้ว่านะคะอาจจะมองได้ว่าหรืออาจจะนั่นแหละมีการโต้แย้งได้แต่ว่าณตอนนี้เธอก็จะเป็นนะคะนักร้องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแหละนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย fact ก็คือ she's a singer well she died she's a singerแล้วต่อมาก็คือ she's the greatest of all time แล้วก็คือมี arguably มานะคะเป็น adverb ขยายว่าก็ยังเป็นที่โต้แย้งได้นะเพราะฉะนั้นชัดเจนประโยคนี้จึงเป็น opinion นะคะที่ฝังอยู่ใน fact ก็คือว่า Aretha Franklin is a singer ประโยคต่อมานะคะชัดเจนเลยว่ามีคำว่า believe that เพราะฉะนั้นสิ่งที่อ่านนั้น plastic นะคะ is the most recyclable material
ก็เป็นสิ่งที่เป็นโอพิเนียนของหลายคนอาจจะไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงก็ได้นะคะนอกจากนี้ยังมีกริยาว่า suspect that นะคะอันนี้ก็จะเจอบ่อยในเรื่องของการรายงานข่าวข่าวนั้นนะคะรายงานว่าอะไรเกิดขึ้นมีเหตุอะไรยังไงได้บ้างในย่อหน้าต่อๆมาก็อาจจะมองว่าคนนู้นคนนี้คิดอย่างไรนะคะหรือตำรวจนั้นสงสัยอย่างไรหรือตรงนี้นะคะ local authorities เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสงสัยว่าอะไรนะคะและมีการแย้งว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ local authorities suspect that a group of villagers may have been involved in drug trafficking fact ก็คือThere was drug trafficking มีการค้ายาจริงนะคะสิ่งที่เป็น opinion ก็คือ suspect นะคะตามมาเลยว่า a group of villagers may have been involved นะคะคือชาวบ้านกลุ่มหนึ่งอาจจะมีส่วนรู้เห็นนะคะข้อที่จริงคือมี drug trafficking แต่ข้อที่เป็น opinion จาก local authorities นั่นก็คืออีกส่วนหนึ่งต่อมานะคะ but the headman argued that นะคะ these people were innocent คือในความเห็นของผู้ใหญ่บ้านคนเหล่านี้บริสุทธิ์ซึ่งความบริสุทธิ์หรือความที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ drug trafficking นี้เป็นความคิดเห็นของผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นนะคะต่อมานะคะในประโยคต่อมานักศึกษาอาจจะลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าอะไรคือเป็นข้อเท็จจริงนะคะ You know, we see growing acceptance of AI หรือว่า artificial intelligence in education แล้วก็มี dash นะคะหมายว่าซึ่งก็คือนั่นก็คือ something that would have been unthinkable a generation ago สิ่งเป็น fact ก็คือนะคะ there is a growing acceptance of AI นะคะมีการยอมรับ AI มากขึ้นในวงการการศึกษานะคะแต่ต่อมานั้นเป็นสิ่งที่บอกถึง opinions ว่าไม่เรื่องอย่างเงี้ยคิดไม่ถึงเลยอะค่ะคนรุ่นก่อนๆคิดไม่ถึงว่าโอ้เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนี่ก็จะเป็นโอพิเนียนนะคะนอกจากนี้นะคะเราสามารถแยกได้ต่อว่า adjective ที่เราเห็นเนี่ยนะคะประกอบเรื่องที่เราอ่านเนี่ยบ่งบอกถึงทัศนคติเชิงบวก positive หรือเชิงลบ negative นะคะอย่างตรงนี้เป็นต้นนะคะในยุคปัจจุบันนะคะalgorithm AI ข้อมูลต่างๆเนี่ยที่อยู่ในสื่อสังคมก็จะช่วยทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวในเชิงการอ่านในเชิงรีวิวมากขึ้นเหมือนกับถ้าเราไปกดว่าเราสนใจสินค้านี้รีวิวก็จะขึ้นอัตโนมัติกันมาเลยนะคะดังนั้นเราจึงต้องเป็นผู้อ่านที่รู้เท่าทันสื่อนะคะอ่านดูนะคะบางรีวิวก็จะมาพร้อมกับดาวประกอบนะคะนี่ก็จะพยายามเป็นทำให้ความคิดเห็นเนี่ยเป็นรูปธรรมแบบหนึ่งแต่ถ้าเราอ่านดีๆแล้วเราอาจจะแยกแยะได้ว่าอะไรที่รีวิวว่าดีหรือไม่ดีนะคะอันนี้กรณีในฮ่องกงนะคะในฝั่งเกาหลีนะคะถ้าเป็นฝั่งเกาหลีนั้นผู้เขียนบอกว่า their food no doubt is exceedingly palatable and succulent สองคำนี้บอกว่าอาหารรสโอชาน่ารับประทานมากเลยนะคะแสดงว่าผู้อ่านมีความคิดที่เชิงบวกเป็นทัศนคติเชิงบวกสำหรับอาหารไทยในฝั่งเกาหลีนะคะ If you want to try อ่านต่อนะคะ If you want to try Thai cuisine in a decent place นะคะบรรยากาศอยากจะดีๆบ้างล่ะนะคะ However I'm afraid that Kowloon City and it's not a good option because you get to eat in a dingy restaurant แต่ opinion เกี่ยวกับตัว restaurant ตัว place นั้นนะคะไม่ค่อยดีdingy restaurant คือadjective ตัวนี้ใช้ขยายสถานที่หมายถึงว่าไม่ค่อยดีบรรยากาศโทมๆอย่างเงี้ยนะคะต่อมานะคะเราขณะที่อ่านเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพิจารณาถึง models นะคะหรือว่าเป็นตัวกลุ่มกริยาช่วยดังต่อไปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น should ought to must นะคะ had better นะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่คือจากมุมมองของผู้เขียนบอกว่าต้องทำนะควรทำแบบนี้แสดงว่าผู้เขียนเนี่ยรู้สึกดีหรือรู้สึกต้องเตือนว่าอันนี้ความเห็นของผู้เขียนเองนะคะต้องเตือนต้องย้ำหรือต้องแนะนำว่าทำแบบนี้นะคะเช่นห้ามพลาดถ้าพูดเทียบกับภาษาไทยห้ามพลาดนะต้องลองนะอันนี้แสดงว่าผู้เขียนมีทัศนคติที่ดีนะมี positive opinions นะคะแต่พอประกอบกันเข้ากับรีวิวเราก็ต้องระวังเลยว่าอะไรคือ facts อะไรคือ opinion นะคะการที่นำ facts แล้วก็ opinion มาผสมกันนั้นถือเป็นการท้าทายผู้อ่านขึ้นอีกระดับเพราะการที่เรานำ facts มาประกอบความคิดเห็นนั้นข้อดีก็คือว่านะคะความคิดเห็นของเราจะมีข้อมูลประกอบหรือเราเรียกว่า an informed opinion ค่ะในขณะเดียวกันถ้า
ผู้อ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นความเห็นล้วนๆเลยเป็นความเห็นล้วนๆเลยไม่มีข้อมูลประกอบงั้นแสดงว่านะคะสิ่งที่อ่านอยู่นั้นเป็น an uninformed opinion 2 อย่างนี้มีได้ในร้อยแก้วประเภท non-fiction ตลอดเลยนะคะโดยที่น้ำหนักจะครูจะเอียงไปทางan informed opinion นะคะเพราะนั้นคือเป้าหมายของการเรียนการเขียนการอ่านเพราะอ่านแล้วนำข้อเท็จจริงไปประกอบข้อคิดเห็นได้ค่ะเพื่อที่จะโน้มน้าวจิตใจหรือเพื่อที่จะแจ้งให้ทราบหรือเพื่อที่ประกอบการตัดสินใจได้มากขึ้นเลยนะคะเรื่องที่เราเจอกันบ่อยๆคือการเปรียบเทียบราคาค่ะหรือการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแต่ข้อดีข้อเสียนั้นไม่ควรจะมาจากความรู้สึก The positive negative sides and should be based on facts So an informed opinion is very much encouraged throughout the program นะคะโปรแกรมตรงที่หมายถึงว่า English program ที่มสทนี้เลยนะคะแล้วก็ที่อื่นๆด้วยเมื่อนำไปเขียนแล้วกรุณานะคะเมื่อแสดงความคิดเห็นกรุณาใช้ facts ประกอบถ้ามี opinion แล้วไม่มี facts ประกอบYou end up presenting an uninformed opinion, which is not valid. นะคะสิ่งที่ valid หรือสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่สมควรจะทำโต้แย้งได้ในเชิงวิชาการคือ an informed opinion ค่ะในเนื้อหาส่วนสุดท้ายนี้นะคะเราก็จะนำทั้ง facts, opinions แล้วก็ attitudes มาบูรณาการกันค่ะนะคะโดยการอ่านรอยแก้วที่ได้พบในชีวิตประจำวันนะคะตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของ travel blog นะคะหรือบันทึกการเดินทางซึ่งเดิมเนี่ยอาจจะย้อนกลับไปสัก30ปีที่แล้วนะคะ travel blog ก็จะรวมเป็นเล่มเหมือนกับสารคดีกึ่งการเดินทางนะคะต้องรอว่าคนนู้นไปเที่ยวจนเสร็จแล้วถ่ายรูปล้างรูปจนเสร็จแล้วนำมาประกอบเป็นเล่มปัจจุบันสามารถทำได้ทันทีเลยนะคะก็คือในส่วนของที่เป็น travel blog นะไม่ว่าจะโพสต์ตามโซเชียลมีเดียอื่นๆหรือจะเป็นเว็บไซต์ของตัวเองนะคะผู้เขียนนะคะคือแดนนะคะแดน flying solo ซึ่งก็เป็นนักเขียนเป็น travel blogger ที่ได้รับรางวัลระดับโลกว่าข้อมูลของเขาเชื่อถือได้นะคะเรามาดูกันว่าเพราะอะไรแล้วนะคะแล้วได้รับรางวัลในเชิงการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยนะคะหรือเป็น creative writingตอนนี้เขาไปเที่ยวมอริเชียสกันนะคะพออ่านสองสามประโยคนี้ที่ตัดมาดูนะคะเราจะเห็นว่าแดนไม่ได้พูดถึงความรู้สึกตนเองอย่างเดียวนะคะเขาบอกว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะทำอะไรได้บ้างเห็นอะไรได้บ้างนะคะแล้วก่อนที่เขาจะสรุปว่านะคะ diving scuba diving in Mauritius is a mustIf a must นะคะ if you are qualified warm if you're qualified เน้นนะคะคือถ้าดำได้นะฮะถ้าดำได้โดยที่เรามีประกาศนียบัตรเชิญดำน้ำลึกได้เลยใช่ไหมคะคือเวลาเขาแนะนำอย่างมีวิจารณญาณคือไม่ได้บอกว่าต้องไปนะต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะคะเห็นนู้นเห็นนี้บอกถ้ามีประสบการณ์ถ้ามีวุฒิบัตรทำได้นะคะแล้วก็แนะนำนะคะแล้วก็แนะนำในนี้เราเห็นว่ามีทั้ง facts นำเสนอแล้วก็มีความคิดเห็นของเขานะคะว่า it is a must เลยนะคะ writer's attitude นะคะก็คล้ายๆ opinion นะคะสามารถแยกออกได้เป็นด้านบวกด้านลบนะคะครูเพิ่มให้หรือว่า neutral บางทีการนำเสนอข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง to inform นะคะ to inform ต้องระมัดระวังมากๆเลยว่าจะแจ้งอะไรให้ผู้อ่านได้ทราบนะคะแล้วบางทีอาจจะต้องเลือกใช้คำที่ดูเป็นกลางค่ะที่ดูเป็นกลางนะคะย้ำอีกทีนึงนะคะattitudes คือเรามองภาพรวมค่ะภาพรวมว่าผู้เขียนนั้นมีทัศนคติอย่างไรการที่ผู้เขียนนำ opinions มาประกอบเราสามารถแยกได้ดูว่า opinions นั้นมีส่วนที่เป็น negative opinion หรือ positive opinion towards something นะคะส่วน attitudes นั้นจะเป็นเหมือนภาพรวมเป็นเหมือนน้ำเสียงอะค่ะนะคะลองดูนะคะคำต่อไปนี้ครูอยากให้นักศึกษาลองจัดนะคะอาจจะพอสไว้ก็ได้ลองจัดบทหมู่ว่าคำไหนเป็น positive คำไหนบอกถึง neutral หรือว่า negative attitude นะคะระหว่างนี้ฝึกอ่านไปด้วยนะคะ enthusiastic analytical nostalgic hopeful vindictive outraged นะคะ intense หรือว่า objectiveลองจัดหมวดหมู่ดูนะคะ
positive นะคะว่าจะเป็น enthusiastic หรือว่า hopeful ดูมีความหวังนะคะ neutral นะคะเช่นเป็นเชิงวิเคราะห์เชิงวัตถุวิสัยวัตถุวิสัยหมายว่ามองอย่างเป็นกลางนะคะ nostalgic ก็คืออ่านดูแล้วมีน้ำเสียงว่าผู้เขียนน่ะนะคะสื่อทัศนคติ

มีมุมมองว่าคิดถึงบ้านหรือว่าคิดถึงวันเก่าๆแต่การคิดถึงนั้นไม่ได้ระบุชัดแจ้งว่าเป็นด้านบวกหรือด้านลบนะคะแต่ถ้าเป็นเชิงโกรธนะคะหรือว่าใส่อารมณ์เข้มข้นหรือเต็มไปด้วยความโกรธความอารมณ์ด้านลบเนี่ยแน่นอนเป็นเนกาทีฟนะคะตัวอย่างที่ครูนำมานี้นะคะจะเป็นแบบฝึกปฏิบัติในโมดูลที่7นะคะโมดูลที่7น่าสนใจมากเลยนะคะเป็นเรื่องไหนชีวิตจริงคือแทนที่จะเป็นป้ายประกาศว่ามีห้องและ facilities นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับผู้ที่มีอาการออทิสติกนะคะหรืออยู่ในกลุ่มออทิซึมนั้นนะคะแทนที่สนามบินมาเลเซียนะคะจะบอกแค่นี้ว่าThere is a facility for people with autism. เขาไม่ได้บอกแค่นี้นะคะเป็นการบรรยายให้เห็นนะคะความเป็นมาท้าความในเรื่องของ butterfly effect นะคะซึ่งหมายถึงว่าเชื่อว่าผีเสื้อตัวนึงกระพือปีกมันจะส่งผลกระทบในวงกว้างนะคะเขาเชื่อเรื่องนี้เขาเลยบอกว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ดังนั้น passengers ผู้โดยสารจึงเป็น VIP สำหรับเขานะคะเขาในที่นี้ก็คือเขาAirport Authority of Malaysia นะคะเป็น caring host นะคะเป็นเหมือนเจ้าบ้านที่ใส่ใจกับแขก VIP นะคะดังนั้นจึงต้องการที่จะ create นะคะ create a better experience for our special guest นะคะมีการเลี่ยงการใช้คำว่า people with autism นะคะเรียกว่าเป็น special guest แทนให้คุณค่าย้ำด้านบวกคือ create better experience นะคะก่อนที่จะมาใจความหลักหรือว่าแฟกต์ก็คือว่ามีห้องหับรับรองบุคคลที่บุคคลออทิสติกนั่นเองร้อยแก้วประเภทนี้นะคะครูเชื่อว่าถ้านักศึกษาได้อ่านบ่อยๆมีประสบการณ์ในการอ่านบ่อยๆอาจจะทำให้ป้ายบอกทางสาระสำคัญสำหรับผู้ที่อ่านภาษาอังกฤษในประเทศไทยอะค่ะมีเป้าหมายและมีรสนิยมมากขึ้นนะคะค่ะท้ายสุดนี้นะคะก็ขอขอบคุณนักศึกษานะคะที่ตั้งใจดูจนจบนะคะแล้วก็หวังใจว่าสาระความรู้ตรงนี้นะคะก็ช่วยทำให้เป็นสื่อเสริมเข้าใจเนื้อหาของโมดูลที่7และนำไปเป็นพื้นฐานในการอ่านตัวบทร้อยแก้วยาวๆในโมดูลต่อๆไปของชุดวิชานี้ได้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะการอ่านมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเขียนนะคะดังนั้นเมื่อเราหยิบอะไรมาอ่านแล้วแยกแยะ facts opinions attitudes และนำมาประกอบในชุดวิชาการเขียนต่อไปได้ค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะเราก็จะบรรยายเรื่องมลพิษทางทะเลและการจัดการนะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้เราจะประกอบด้วยทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะงั้นเรามาเริ่มในส่วนตอนที่1กันก่อนนะคะตอนที่1ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางทะเลค่ะโอเคค่ะอย่างแรกเลยนะคะนักศึกษาควรต้องเข้าใจในเรื่องของความหมายของมลพิษทางทะเลก่อนนะคะว่ามลพิษทางทะเลเนี่ยคืออะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการนิยามมลพิษทางทะเลไว้มากมายนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างการนิยามมลพิษทางทะเลโดยอาจารย์สุวัฒน์ทันจรสนะคะซึ่งท่านได้ให้นิยามไว้ว่ามลพิษทางทะเลหมายถึงการนำเอาสารมลพิษลงสู่ทางทะเลและชายฝั่งนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีผลทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งเสื่อมลงนะคะเมื่อสิ่งแวดล้อมเสื่อมลงนะคะจึงมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและชายฝั่งนั้นๆด้วยและยังอาจส่งผลต่อหรือส่งผลกระทบต่อมนุษย์ของเราได้ด้วยนะคะค่ะจากนิยามเมื่อกี้ค่ะมันจะมีคำหนึ่งที่นักศึกษาควรต้องรู้เพิ่มเติมไว้คือคำว่าสารมลพิษนะคะสารมลพิษจะหมายถึงของเสียวัตถุอันตรายมวลสารรวมทั้งกากตะกอนสิ่งตกค้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความร้อนแสงเสียงกลิ่นหรือว่าแรงสั่นสะเทือนต่างๆนะคะซึ่งเหล่านี้ค่ะมันก็จะเกิดมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งนั้นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดนี้อาจจะมีทั้งแหล่งกำเนิดที่มาจากตามธรรมชาติเองหรืออาจจะเกิดจากการกระทำของมนุษย์เองนะคะจากที่อาจารย์เล่ามาค่ะคือว่าการเกิดมลพิษพวกนี้เนี่ยยังไงก็ตามมันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรานะคะสุดท้ายก็คือจะส่งมาที่ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนั่นเองค่ะสำหรับแหล่งกำเนิดของมลพิษทางทะเลนะคะเราสามารถจำแนกเป็น2แหล่งกำเนิดด้วยกันนะคะอันที่1เป็นแหล่งกำเนิดจากชายฝั่งค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะมีแหล่งแตกต่างมากมายนะคะอย่างเช่นอันที่1แหล่งชุมชนแหล่งชุมชนในที่นี้รวมหมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยโรงเรียนร้านอาหารโรงพยาบาลหรือแม้แต่กระทั่งตลาดเองก็ตามนะคะอันที่2ก็คือแหล่งอุตสาหกรรมค่ะอันที่3ภาคเกษตรกรรมซึ่งภาคเกษตรกรรมในที่นี้รวมไปถึงในเรื่องของการเพาะปลูกหรือแม้แต่กระทั่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนะคะถัดไปก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางทะเลได้เพราะว่าการท่องเที่ยวจะนำมาซึ่งขยะหรือแม้แต่กระทั่งน้ำเสียจากโรงงานหรือว่าจากร้านอาหารที่นักท่องเที่ยวไปใช้บริการนั่นเองค่ะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของแหล่งกำเนิดที่มาจากท่าเรือที่มาจากสะพานปลานะคะซึ่งทั้งท่าเรือและสะพานปลาเองเนี่ยค่ะก็จะมีการปล่อยสารมลพิษอย่างเช่นกลุ่มของน้ำมันนะคะซึ่งน้ำมันตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดจากการล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ของเรือการทำความสะอาดเรือก็ตามนะคะหรือแม้แต่กระทั่งน้ำที่เกิดจากการทำความสะอาดตัวปลาค่ะซึ่งน้ำพวกนี้เนี่ยก็จะมีสารมลพิษลงสู่ทะเลได้นะคะส่วนแหล่งกำเนิดที่2นะคะก็จะเป็นแหล่งกำเนิดที่มาจากในทะเลเองนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือการกระทำใดๆนะคะที่เกิดขึ้นในทะเลแล้วก่อให้เกิดมลพิษเองเนี่ยมันก็มีมากมายหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการรั่วไหลของน้ำมันในทะเลนะคะหรือการเกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชันการขุดลอกร่องน้ำในทะเลนะคะการประกอบกิจการปิโตรเลียมในทะเลหรือการทำเหมืองแร่ในทะเลเป็นต้นค่ะพอเราทราบแล้วนะคะว่ามลพิษทางทะเลเนี่ยมีความหมายเป็นยังไงบ้างแล้วสารมลพิษเนี่ยคือสารกลุ่มใดแล้วเรารู้แล้วว่าแหล่งเนี่ยมาจากที่ไหนอีกอย่างนึงที่เราต้องพูดถึงคือในเรื่องของผลกระทบของมลพิษทางทะเลเราสามารถแบ่งผลกระทบกว้างๆเป็น3ข้อด้วยกันนะคะอันที่1ก็คือผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมชีววิทยาแล้วก็ระบบนิเวศวิทยานะคะอันที่2คือผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์เองอย่างที่3ก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะก็คือผลกระทบทางด้านสังคมแล้วก็เศรษฐกิจค่ะสำหรับสารมลพิษที่ก่อให้เกิดมลพิษทางทะเลนะคะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่ามีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่มหลายประเภทนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างสำหรับสารมลพิษที่สำคัญนะคะอันที่1ก็คือสารกลุ่มสารอินทรีย์นะคะหรือว่าออร์แกนิกแมทเทอร์นะคะซึ่งจะถูกปล่อยออกมาจากน้ำทิ้งนะคะซึ่งสารอินทรีย์ตัวนี้ค่ะเมื่อถูกปล่อยลงไปสู่ในน้ำทะเลมากๆเนี่ยก็จะมีผลทำให้คุณภาพน้ำเนี่ยมันเสื่อมสภาพลงไปแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน้ำนั้นๆด้วยนะคะ
ส่วนที่2ก็คือจะเป็นในเรื่องของโลหะหนักนะคะซึ่งโลหะหนักตัวนี้ค่ะเป็นกลุ่มของสารอนินทรีย์นะคะที่ใช้เวลาในการย่อยสลายเนี่ยค่อนข้างนานหลายเป็นหลักหลายๆปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวโลหะหนักตัวนี้ค่ะเขาก็เลยสามารถที่จะสะสมทั้งอยู่ในน้ำทะเลในดินตะกอนแล้วก็สะสมในสิ่งมีชีวิตและที่สำคัญเขายังสามารถถ่ายทอดการสะสมของสารโลหะหนักตัวนี้ไปสู่มนุษย์แล้วก็ไปสู่ในห่วงโซ่อาหารได้อีกด้วยนะคะส่วนโลหะหนักที่สำคัญเลยนะคะที่เราควรจะต้องระวังคือในกลุ่มของปลอดสารหนูตะกั่วแคดเมียมสังกะสีแมงกานีทองแดงนะคะอันที่3ก็คือเป็นสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานนะคะซึ่งสารตัวนี้ค่ะเราอาจจะไม่คุ้นชินเอ๊ะมันคือสารอะไรกันแน่แต่ถ้าเกิดอาจารย์พูดว่าสารกลุ่มนี้ค่ะก็คือเป็นสารส่วนใหญ่ที่อยู่กลุ่มในกลุ่มของสารกำจัดศัตรูพืชนะคะเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มคุ้นกันมากขึ้นแล้วนะคะซึ่งสารพวกนี้ค่ะมันจะสะสมอยู่แล้วก็จะมีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งมีชีวิตแล้วก็มนุษย์ด้วยนะคะสารกลุ่มที่4นะคะเราจะเรียกว่าสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะหรือว่าเราจะเรียกสั้นๆว่า PAH นะคะซึ่ง

3ตัวนี้ค่ะเรามักจะพบในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของน้ำมันนะคะซึ่งมันเป็นสารตัวต้นๆที่เราจะต้องทำการตรวจวัดเมื่อเราพบการรั่วไหลของคราบน้ำมันในทะเลนะคะสารตัวที่5นะคะคือสารกัมมันตรังสีนะคะซึ่งสารตัวนี้ค่ะก็จะออกมาจากในกลุ่มสารบางชนิดเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือว่าผลกระทบระยะยาวของสารกลุ่มนี้นะคะคือว่าถ้ามันสะสมในสิ่งมีชีวิตหรือในมนุษย์เป็นปริมาณมากแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลต่อระบบพันธุกรรมแล้วก็สามารถส่งต่อไปยังลูกหลานในรุ่นถัดไปได้นะคะอันที่6ก็คือเป็นเรื่องของน้ำระบายความร้อนนะคะซึ่งเนื่องจากว่าในโรงงานหลายๆประเภทค่ะมีการใช้น้ำนี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยในการระบายความร้อนซึ่งถ้าโรงงานเหล่านี้นะคะมีการระบายน้ำที่มีอุณหภูมิสูงลงไปเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ค่ะสำหรับมลพิษที่สำคัญทางทะเลนะคะมีด้วยกันอยู่หลายอย่างนะคะแต่อาจารย์ขอยกตัวอย่างที่สำคัญทั้งหมด6อันด้วยกันนะคะเช่นที่1การรั่วไหลของคราบน้ำมันซึ่งเราจะพูดรายละเอียดกันในส่วนที่3นะคะอันที่2ปรากฏการน้ำเปลี่ยนสีหรือว่ายูโทฟิเคชันอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับทะเลนะคะก็คือการเกิดปรากฏการน้ำเปลี่ยนสีหรือว่าเรดไทด์ที่บริเวณชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งจะเกิดเป็นประจำตลอดทุกปีในช่วงฤดูฝนนะคะเรื่องที่3การขุดลอกร่องน้ำซึ่งการขุดลอกร่องน้ำตรงนี้ค่ะจะนำมาซึ่งการฟุ้งตะกอนของตะกอนนะคะซึ่งการที่มีตะกอนปริมาณมากในน้ำทะเลเนี่ยก็จะมีผลทำให้คุณภาพน้ำเนี่ยมันมีการเสื่อมลงไปด้วยค่ะอันที่4คือขยะทะเลนะคะส่วนที่5คือน้ำอับเฉาเรืออันที่6มันก็จะเป็นปัญหาทางทะเลอื่นๆที่ไม่ได้เป็นมลพิษทางทะเลนะคะแต่ว่าก็ก่อให้เกิดปัญหาเหมือนกันอย่างเช่นทะเลกรดปะการังฟอกขาวหรือการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งเป็นต้นค่ะอันนี้ก็สำหรับขยะทะเลนะคะซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ทั้งระดับประเทศแล้วก็เป็นระดับปัญหาระดับโลกนะคะณปัจจุบันนี้ค่ะเรามีขยะทะเลเกิดขึ้นจำนวนมากมายนะคะรวมไปกระทั่งถึงขยะขนาดเล็กที่เราเรียกว่าไมโครพลาสติกด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นตัวอย่างของภาพของไมโครพลาสติกนะคะที่อาจารย์เอามาให้ดูนะคะที่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งขยะเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะรวมไปกระทั่งถึงขยะยังส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสังคมของมนุษย์ด้วยนะคะค่ะสำหรับสถานการณ์ขยะในประเทศไทยนะคะเราพบว่าตอนนี้เนี่ยค่ะปัญหาขยะของไทยเนี่ยเราเริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี2558นะคะแล้วจนทุกวันนี้เนี่ยในเรื่องของการแก้ปัญหาขยะทางทะเลเนี่ยก็มีอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะจากปัญหาขยะทางทะเลนะคะที่มันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งหน่วยงานในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการตระหนักถึงปัญหาตรงนี้นะคะจึงมีการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของปริมาณขยะจากหลายๆหน่วยงานนะคะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น TDRI หรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะก็มีการศึกษาเกี่ยวกับขยะตกค้างในทะเลของบ้านเรานะคะซึ่งจะพบว่าขยะที่พบมากเนี่ยจะเป็นกลุ่มในเรื่องของขวดพลาสติกถุงพลาสติกแล้วก็เศษโฟมอื่นๆนะคะดังภาพค่ะเพราะฉะนั้นส่วนที่1 นะคะนักศึกษาก็ได้ทราบแล้วว่ามลพิษทางทะเลเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะคะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไกลตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราทุกคนนะคะควรจะต้องตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางทะเลค่ะจากการที่นักศึกษานะคะได้ทราบถึงความหมายของมลพิษทางทะเลไปเรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปถ้าเรารู้แล้วว่ามลพิษคืออะไรจากนั้นเราก็จะมาสู่ในเรื่องของการจัดการมลพิษทางทะเลกันนะคะสำหรับการจัดการมลพิษทางทะเลค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าปัญหามลพิษทางทะเลมันไม่ใช่แค่ปัญหาระดับประเทศเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการขยับขยื่นในระดับสเกลทั้งสเกลสากลนะคะแล้วก็ในสเกลของประเทศไทยเองนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางทะเลนะคะว่าด้วยในระดับทั้งสากลแล้วก็ในระดับของประเทศนะคะเรามาเริ่มต้นด้วยนโยบายและแนวคิดในระดับสากลก่อนนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะต้องพูดถึงสิ่งที่เราเรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลนะคะสำหรับในเรื่องของแนวคิดสากลเนี่ยเป็นเรื่องที่มีมานานมากแล้วนะคะซึ่งถ้าเราจะกล่าวกันเนี่ยเราจะบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ศตวรรษที่17เป็นต้นมานะคะโดยเขาบอกว่าในปีค.ศ.

1947เนี่ยองค์การสหประชาชาตินะคะได้มีการจัดตั้งกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นนะคะซึ่งกรรมาธิการตรงนี้ค่ะมีหน้าที่ในการรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับทะเลทั้งหมดนะคะที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันณเวลานั้นนะคะจากนั้นได้มีการประชุมเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแต่ว่าไม่เป็นผลสำเร็จนะคะจึงได้มีการจัดประชุมอีกครั้งในปีประมาณ1001คศ1956ขึ้นมานะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้นี่แหละค่ะเราจะเรียกว่าเป็นการจัดประชุมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะคะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า UNCLOS นะคะซึ่ง UNCLOS ตัวนี้เนี่ย เกิดการประชุมเพื่อที่จะต้องการหาข้อยุติว่าด้วยเขตทางทะเลลัดชายฝั่งสามารถแบ่งเขตอำนาจกฎหมายได้อย่างไรนะคะโดยมีรายละเอียดตามนี้นะคะเริ่มจากแรกก่อนนะคะอันแรกก็เลยถือว่าเป็นอนุสัญญาที่สำคัญมากๆทางทะเลนะคะเราจะเรียกว่าอนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1958นะคะถือว่านับว่าเป็นการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลครั้งที่1เลยค่ะโดยจัดขึ้นที่กรุงเจนีวานะคะนี่ถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกๆฉบับต้นนะคะซึ่งผลจากการประชุมครั้งนี้ค่ะได้มีการอนุมัติอนุสัญญาทั้งหมด4ฉบับด้วยกันนะคะต่อจากนั้นเนื่องจากว่ายังมีบางประเด็นนะคะที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้จึงเกิดการประชุมครั้งที่2ครั้งที่3เกิดขึ้นนะคะแต่การประชุมครั้งที่2ก็ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้จึงเกิดการประชุมครั้งที่3ขึ้นเราจึงเรียกว่าเป็น UNCLOS 3นะคะโดยจัดประชุมตั้งแต่คศ1973จนถึง1982นะคะโดยสำเร็จการประชุมครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ประเทศจาเมกานะคะถือว่าเป็นกฎหมายต้นฉบับเกี่ยวกับทางทะเลที่หลายๆประเทศทั่วโลกนำไปใช้หรือว่านำไปเป็นแบบแผนในการออกกฎหมายต่างๆนะคะนอกจากกฎหมายUNCLOSหรืออนุสัญญาที่อาจารย์ว่าไปแล้วเนี่ยยังจะมีกฎหมายหรือว่าข้อปฏิบัติอื่นๆทางทะเลที่สำคัญอีกนะคะคราวนี้เรามาว่าด้วยเรื่องนโยบายของประเทศไทยเราดีกว่านะคะสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยเรามีแผนยุทธศาสตร์ชาติอยู่นะคะโดยณปัจจุบันนี้ค่ะเราได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติปี2561ถึง2580นะคะซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะดังนั้นก็จะมียุทธศาสตร์เพื่อมารองรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติตรงนี้นะคะโดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางทะเลมากที่สุดก็คือจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับรายละเอียดก็จะอยู่ในตอนถัดไปนะคะค่ะสำหรับนโยบายในประเทศไทยที่สำคัญนะคะจริงๆมีมากมายหลายพระราชบัญญัตินะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างที่สำคัญอย่างเช่นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2535นะคะหรือพระราชบัญญัติการส่งเสริมการบริหารการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพุทธศักราช2558หรือพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535นะคะซึ่งพระราชบัญญัติเหล่านี้เนี่ยล้วนมีความสำคัญหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับมลพิษทางทะเลโดยตรงค่ะสำหรับแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลนะคะอันนี้อาจารย์ดัดแปลงมาจากแนวทางและการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลจากกรมควบคุมมลพิษนะคะซึ่งสามารถแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือ1ส่วนของการป้องกัน2ก็คือการแก้ไขปัญหากับอันที่3ก็คือหลังจากที่เราแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรต่อเพื่อเป็นการบรรเทาภัยนะคะเริ่มจากส่วนที่1ก่อนนะคะการป้องกันเราทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นอันที่1การคอยติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็การกำหนดคุณภาพมาตรฐานน้ำทะเลเนี่ยให้เป็นตามที่ทางกรมควบคุมมลพิษได้กำหนดไว้นะคะอย่างเช่นในปัจจุบันกรมควบคุมมลพิษได้กำหนดคุณภาพน้ำเนี่ยตามประเภทของแหล่งน้ำได้ทั้งหมด6ประเภทด้วยกันนะคะอย่างเช่นคุณภาพน้ำสำหรับแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรหรือว่าคุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือว่าคุณภาพน้ำสำหรับแหล่งชุมชนก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาไปใช้เนี่ยเราต้องเลือกประเภทของแหล่งน้ำให้ถูกต้องนะคะอันที่2ก็คือการจัดทำแผนปฏิบัติการค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าการวางแผนการปฏิบัติการที่ดีก็จะนำไปสู่การวางแผนและการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยนะคะส่วนที่3ก็คือในเรื่องของการทำศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเราจะเห็นว่าปีตอนนี้เนี่ย
ก้าวหน้าไปอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดนิ่งเราไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆได้การป้องกันการป้องกันปัญหามลพิษทางทะเลเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะคะส่วนที่4เป็นส่วนที่สำคัญมากคือจะเป็นส่วนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหามลพิษทางทะเลค่ะเรามาถึงส่วนที่2กันนะคะคือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในช่วงเกิดเหตุซึ่งอันนี้ค่ะสำคัญมากหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะถ้าเกิดเหตุใดๆแล้วควรจะต้องปฏิบัติตามแผนงานที่ได้มีการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะคะอันนี้ต้องเน้นเลยนะคะว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัดนะคะและส่วนที่2ก็คือเนื่องจากว่าเราจะต้องมีการนำกฎหมายอะค่ะมาบังคับใช้อันนี้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่บังคับใช้ในเชิงกฎหมายหรือไม่เอากฎหมายมาควบคุมเนี่ยมันจะทำให้บางส่วนเนี่ยถูกละเลยไปนะคะค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราแก้ปัญหาในช่วงเกิดเหตุได้แล้วก็จะเป็นส่วนในเรื่องของการปฏิบัติหรือแผนงานในช่วงหลังเกิดเหตุนะคะซึ่งส่วนใหญ่อันนี้ค่ะก็จะเป็นการดำเนินงานเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งบรรเทาผลกระทบในที่นี้จะรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมนะคะแล้วก็ต่อมนุษย์ด้วยนะคะซึ่งในแต่ละส่วนก็จะมีการออกแบบแตกต่างกันไปนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับโดยสรุปนะคะสำหรับในเรื่องของการจัดการมลพิษทางทะเลเนี่ยเนื่องจากว่าปัญหามลพิษทางทะเลเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในสเกลระดับสากลแล้วก็ในระดับของประเทศไทยเองนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบกฎหมายแนวทางมาตรการต่างๆเนี่ยมันจะต้องเป็นกฎหมายหรือแนวทางที่สอดคล้องทั้งนโยบายของประเทศไทยเองแล้วก็สอดคล้องของนโยบายสากลที่เป็นที่ยอมรับด้วยนะคะซึ่งการจัดการปัญหามลพิษทางทะเลที่ดีก็จะนำพาให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขหรือลดทอนความรุนแรงของปัญหามลได้ค่ะสำหรับตอนที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางทะเลนะคะอย่างที่อาจารย์เล่าไปแล้วฟังแล้วว่าในตอนที่1เราพูดถึงเรื่องของมลพิษอันที่2เราพูดถึงการจัดการเป็นโดยเป็นภาพกว้างหรือมุมรวมนะคะสำหรับตอนที่3อันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเป็นกรณีศึกษาที่มีการประยุกต์ใช้สำหรับในพื้นที่ประเทศไทยของเรานะคะซึ่งเราจะพูดถึง2ปัญหามลพิษทางทะเลนะคะคืออันที่1คือในเรื่องของปัญหาคราบน้ำมันรั่วไหลกับอันที่2คือปัญหาเรื่องของน้ำอับเฉาเรือนนั่นเองนะคะเราเริ่มมาสู่อันแรกก่อนนะคะก็คือกรณีศึกษาเหตุการณ์น้ำมันรั่วนะคะที่บริเวณจังหวัดระยองค่ะเราจะเห็นว่าปัญหาน้ำมันรั่วตรงนี้ค่ะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทะเลไทยอยู่เรื่อยๆนะคะโดยกรมเจ้าท่านะคะได้รายงานไว้ว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516จนถึงปีพ.ศ. 2558เนี่ยประเทศไทยเกิดน้ำมันรั่วไหลถึง247ครั้งทั้งเกิดขึ้นที่ชายฝั่งเกิดขึ้นที่แม่น้ำหรือว่าเกิดขึ้นที่ลำคลองเองก็ตามนะคะโดยจังหวัดระยองถือว่าเป็นจังหวัดที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วเนี่ยค่อนข้างบ่อยครั้งที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างให้ขึ้นก็คือเมื่อวันที่27กรกฎาคมพ.ศ. 2556อันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์น้ำมันรั่วครั้งใหญ่ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ระยองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดน้ำมันรั่วขึ้นในระยองเนี่ยที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2556ก่อนนะคะซึ่งเหตุน้ำมันรั่วครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุท่อต่อทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเลเนี่ยเกิดการรั่วไหลเกิดขึ้นซึ่งท่อน้ำมันอันนี้เป็นของบริษัท PTTGC หลังจากมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วเนี่ยพบว่ามีน้ำมันเนี่ยรั่วไหลลงสู่ทะเลแล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นมาสู่ชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองเนี่ยเป็นปริมาณมากนะคะโดยการที่น้ำมันรั่วไหลครั้งนี้เนี่ยจัดว่าเป็นการรั่วไหลของน้ำมันอยู่ในระดับเทียร์2นะคะเทียร์2จะหมายถึงเหตุการณ์ที่มีปริมาณน้ำมันรั่วไหลอยู่ที่20จนถึง 1,000 ตันลิตรนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าจังหวัดระยองเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตที่1นะคะเขตที่1จะหมายถึงเขตที่มีความเสี่ยงสูงมากในการเกิดเขตน้ำมันรั่วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจัดโดยกรมควบคุมมลพิษค่ะซึ่งจากภาพจะเห็นเลยนะคะว่าเป็นคราบของน้ำมันดิบที่มันรั่วไหลลงสู่ทะเลนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2556ค่ะค่ะสำหรับเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เลยมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปในบทที่2แล้วว่า
การแก้ไขปัญหาเนี่ยจะต้องเป็นไปตามแผนที่ได้ถูกวางไว้นะคะสำหรับปัญหาน้ำมันรั่วเราจะต้องดำเนินแผนตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำและมาตรการป้องกันและการจัดเก็บปัญหาน้ำมันรั่วไหลนะคะโดยเบื้องต้นสิ่งที่เราทำเลยคือว่า1เราจะต้องป้องกันไม่ให้น้ำมันเนี่ยมันรั่วไหลกินขยายพื้นที่ออกไปมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการใช้ทุ่นดักน้ำมันหรือแม้แต่การใช้พวกเครื่องเก็บน้ำมันหรือที่เราเรียกว่าสกิมเมอร์นะคะค่ะลำดับถัดไปนะคะหลังจากที่เราพยายามควบคุมปริมาณน้ำมันเนี่ยไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้างออกไปมากขึ้นอันที่2ก็คือเรามีการใช้สารนะคะหรือเป็นสารเคมีขจัดคราบน้ำมันอย่างเช่นในเหตุการณ์นี้นะคะเราก็ใช้สารในกลุ่มที่เรียกว่าออยล์สลิกซิลิคอนนะคะในการที่ใช้ในการกำจัดคราบน้ำมันค่ะซึ่งการใช้สารตัวนี้นะคะทางบริษัทจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษก่อนนะคะถึงจะสามารถนำมาใช้ได้อีกอันนึงก็คือเรานำเทคโนโลยีเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมาใช้ร่วมในการศึกษาด้วยนะคะจากดังภาพที่อาจารย์ได้ให้ตัวอย่างให้ดูค่ะเนาะค่ะสำหรับประเทศไทยเองนะคะเรามีแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากคราบน้ำมันดิบแห่งชาติอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องปฏิบัติงานตามแผนที่เราได้ตั้งไว้นะคะซึ่งเรามีอะไรกันบ้างอย่างเช่นอันที่1การควบคุมและการป้องกันนะคะถือว่านี่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากอันที่1บริษัทจะต้องทำการควบคุมแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำมันหรือว่าการปล่อยน้ำมันทิ้งออกมาให้มากที่สุดนะคะนี่คือถือว่าเป็นการป้องกันนะคะส่วนอันที่2ก็คือถ้าเราเกิดปัญหามาแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมการเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็จะมีหลายส่วนอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าการกำหนดพื้นที่เขตความเสี่ยงหรือการทำฐานข้อมูลกำหนดเส้นทางการขนส่งหรือแม้แต่กระทั่งการตระหนักให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะคะสำหรับการจัดการปัญหาตรงนี้ค่ะเราก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วสำหรับเรื่องของการขจัดคราบน้ำมันนะคะเราจะเรียกว่ากปน.นะคะแล้วก็หน่วยงานนะคะก็จะมีการดำเนินงานตามโครงสร้างแผนภาพที่อาจารย์ให้ไว้นะคะจากนั้นเมื่อเราจัดการกับปัญหาเสร็จก็จะมีการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะค่ะเรามาสู่กรณีศึกษาที่2นะคะคือในเรื่องของน้ำอับเฉาเรือนะคะซึ่งน้ำอับเฉาเรือหมายถึงอะไรน้ำอับเฉาเรือนะคะหมายถึงน้ำนี่แหละค่ะน้ำซึ่งจะเป็นน้ำจืดหรือน้ำทะเลก็ได้ที่เอาไว้ใช้ปรับจุดถ่วงสมดุลของเรือให้เรือสามารถทรงตัวได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นน้ำอับเฉาเรือค่ะก็จะถูกกักเก็บอยู่ตรงส่วนท้องเรือนะคะซึ่งน้ำอับเฉาส่งผลกระทบอะไรได้บ้างหลักๆเลยนะคะที่หนึ่งก็คือน้ำอับเฉาเรือตรงนี้ค่ะเรือนะคะจะต้องมีการถ่ายมันต้องมีการถ่ายเทน้ำอันนี้ออกจากเรือนะคะซึ่งน้ำนี้ประเทศไทยอะค่ะเราทิ้งน้ำตรงนี้เนี่ยลงไปโดยตรงในทะเลนะคะการทิ้งน้ำลงไปในนี้เนี่ยส่งก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างอย่างเช่นการทิ้งน้ำลงไปเนี่ยอาจจะเป็นการที่เราเนี่ยเป็นการปล่อยหรือเป็นการแพร่พันธุ์พวกกลุ่มของแบคทีเรียไวรัสหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่ติดมาอยู่กับในน้ำอับเฉาเรือนะคะหรืออันที่สองในน้ำอับเฉาเรือเนี่ยก็จะมีพวกตะกอนสะสมอยู่ค่อนข้างมากซึ่งตะกอนเหล่านี้เองอะค่ะอาจจะมีพวกโลหะหนักปะปนอยู่โลหะหนักที่ว่าเช่นอะไรบ้างมีสารหนูมีตะกั่วมีปลอดทองแดงพวกนี้ค่ะถ้าเราปล่อยพวกนี้ออกไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการที่เราปล่อยสารโลหะหนักลงสู่ทะเลนั่นเองนะคะนี่คือเป็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นถ้ามีการปล่อยน้ำอับเฉาเรือทิ้งลงไปสู่ในทะเลโดยตรงนะคะสำหรับประเทศไทยเองค่ะปัจจุบันเรายังไม่ได้เข้าร่วมภาคีสมาชิกภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการน้ำอับเฉาเรือและตะกอนนะคะเพราะเนื่องจากว่าประเทศไทยเองโดยกรมเจ้าท่าเนี่ยค่ะเรายังขาดความพร้อมในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับใช้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำอับเฉาเรือนะคะแต่ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถเข้าร่วมสมาชิกภาคีอันนี้ได้แต่ณตอนนี้เองประเทศไทยก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการนะคะเพราะฉะนั้นถัดไปทางอาจารย์ก็จะมาเสนอว่าแนวทางอะไรบ้างที่เราสามารถเตรียมตัวได้เพื่อที่จะให้เราสามารถเข้าร่วมกลุ่มภาคีสมาชิกได้นะคะอย่างเช่นอันที่1
การควบคุมการเปลี่ยนถ่ายน้ำอับเฉาและการและการบำบัดน้ำอับเฉาเรือค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะมันก็จะมีเทคนิคต่างๆทั้งการบำบัดในเชิงกลหรือว่าทางเคมีเข้ามาช่วยนะคะหรืออันที่2การควบคุมการออกใบอนุญาตแล้วก็การควบคุมเรือซึ่งอันนี้ก็สามารถควบคุมการปล่อยน้ำอับเฉาเรือได้เหมือนกันนะคะส่วนที่3ก็คือเราควรจะต้องมีการปรับกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงภาคีข้างต้นอย่างที่อาจารย์ว่ามานะคะส่วนสุดท้ายที่ละเลยไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการทำวิจัยหรือมีการศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำอับเฉาเรือให้มากขึ้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้ค่ะการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับน้ำอับเฉาเรือของประเทศไทยมีน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งถามว่าถ้าเราไม่เข้าร่วมภาคีนี้เนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดผลเสียตามมาอย่างเช่นการกีดกันทางการค้าเกี่ยวกับเรื่องของการเดินเรือได้ต่อไปในอนาคตนะคะค่ะคราวนี้อย่างที่บอกก็คือว่าเรื่องของการปรับกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากเราต้องพยายามปรับกฎหมายที่เราใช้อยู่ปัจจุบันตรงนี้ค่ะให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายหรือนโยบายของในระดับสากล นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกีดกันทางการค้าเกิดขึ้นค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจากตัวอย่างที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางทะเลในประเทศไทยเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าปัญหาทุกวันนี้ค่ะมันมีเกิดขึ้นมากมายจากมลพิษทางทะเลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยกันนะตั้งแต่วันนี้ปัญหามลพิษทางทะเลของเราอะค่ะมันก็มีแต่จะแย่ลงแล้วก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราทุกคนจงร่วมมือกันแล้วก็ตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาตรงนี้ด้วยค่ะ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504

วัสดีครับนักศึกษาวันนี้มาจะบรรยายเรื่องระบบสารสนเทศสำนักงานในหัวข้อของการบริหารงานงบประมาณสำนักงานนะครับในตอนแรกเราจะต้องรู้จักกันว่าปูพื้นฐานรู้ว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริหารสำนักงานบริหารงานงบประมาณสำนักงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราระบุได้ถึงว่าความสำคัญมันมีอะไรบ้าง1การควบคุมทางการเงินนะครับการเรียนรู้งบประมาณสามารถควบคุมทางการเงินได้เป็นช่วงๆนะครับหรือว่าทั้งตลอดทั้งปีเลยให้งบประมาณอยู่ในแผนงานหรือว่าอยู่ในงบประมาณที่รับอนุมัติมาทำให้สามารถมีประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ2ความการเตรียมพร้อมในการฉุกเฉินงบประมาณเนี่ยจะมีบางส่วนที่เราต้องตั้งไว้เพื่อกันในกรณีที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเช่นเราบอกเราจะสร้างโรงงานขึ้นมาโรงงานนึงปรากฏว่าราคาค่าใช้จ่ายมันเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเกิดภัยน้ำท่วมมาเราจะหางบประมาณจากไหนมาช่วยก็งบประมาณในส่วนนี้ที่มาสนับสนุนได้นะครับ3คือการจัดการกระแสเงินสดการดำเนินงานทุกอย่างในสำนักงานเนี่ยมันต้องมีกระแสเงินสดที่ใช้จ่ายในแต่ละวันแต่ละงวดแต่ละเวลาอาจจะใช้จ่ายภายในกันเองหรือต่อชนะหนี้ทางการค้าหรือว่าจะจ่ายในผู้รับเหมาต่างๆนะครับนั้นก็ประมาณนี้รู้ว่าเราต้องจัดการกระแสเงินสดเท่าไหร่ในแต่ละช่วงแต่ละเวลาการจัดการกระแสเงินสดมีมากเกินไปก็ไม่ดีจะทำให้มูลค่าของเงินลดลงนะครับนั้นการจัดกระแสเงินสดที่เพียงพอเนี่ยทำให้สามารถบริหารงานได้อย่างราบรื่นที่สุดนะครับ4คือการประเมินผลการปฏิบัติงานเราจะดูว่างานที่เราปฏิบัติงานเนี่ยคุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่เราลงไปไหมเพราะบางอย่างเนี่ยเราใช้งบประมาณมากเกินไปแต่ผลงานออกมาไม่เหมาะสมเนี่ยก็ถือไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานนะครับ5คือการสื่อสารและความรับผิดชอบนะครับงบประมาณจะได้รู้แล้วว่าใครรับผิดชอบอะไรหน่วยงานนั้นต้องทำอะไรใครเอาเงินไปใช้ส่วนไหนใช้เวลาเมื่อไหร่นะครับอันนี้จะได้รู้ว่าเห็นไหมว่าการบริหารงานงบประมาณมีความสำคัญต่อสำนักงานมากนะครับต่อมาเป็นวงจรของงบประมาณนะครับการทำงบประมาณมีวงจรอยู่4วงจรนะครับวงจรแรกคือการเตรียมการนะครับการเตรียมการว่าเลยทำงบประมาณแล้วต้องมีกำหนดข้อกำหนดว่าเราจะทำงบประมาณทำอะไรนะครับงบประมาณเราเพื่ออะไรนะครับไม่ใช่ว่าตั้งขึ้นมาแล้วอยากจะตั้งก็ตั้งไม่ได้นะครับสองมาดูว่าพอได้งบประมาณแล้วจะมีการจัดสรรงบประมาณยังไงอย่างหน่วยงานเนี้ยหน่วยงานไก่ได้เท่าไหร่ขอไก่ได้ขอควายได้เท่าไหร่เนี่ยเพื่อให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยสามารถนำงบประมาณไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติที่สุดนะครับต่อมาคือการประเมินผลลัพธ์งบประมาณในรอบที่ผ่านมานะครับเราพิจารณาเราจะตั้งงบประมาณเพราะว่าเราตั้งงบประมาณปีนี้นะครับแต่เราต้องไปดูว่าปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการจะตั้งงบประมาณยังไงเพื่อเอางบประมาณเหล่านั้นมาประเมินการประเมินผลว่าที่ตั้งมาแล้วมีผลลัพธ์ยังไงเป็นตามเป้าหมายไหมนะครับต่อมาวงจรที่สองคือการขออนุมัติการอนุมัตินะครับคือหลังจากที่เตรียมงบประมาณเรียบร้อยจัดสรรเรียบร้อยแล้ววางแผนเรียบร้อยแล้วต้องเสนอผู้ดำเนินระดับสูงให้อนุมัติในการขอใช้วงเงินงบประมาณนะครับเพราะบางทีเราตั้งไว้แล้วถ้าไม่อนุมัติไม่ผ่านมาไม่ยังไม่ผ่านการอนุมัติมาเนี่ยก็ไม่สามารถจะใช้เงินได้นะครับมันเป็นผิดหลักการบริหารงบประมาณนะครับต่อมาที่3คือการดำเนินงานนะครับหลังจากที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยเราได้รับเงินมาแล้วเนี่ยต้องวางแผนงบประมาณนะครับสำนักงานจะใช้อะไรใช้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ต้องจัดทำงบประมาณด้วยแต่สำนักงานหรือว่าหน่วยกอไก่ได้คราวนี้ขอไข่ได้เท่านี้ขอควายได้เท่านี้แต่ละโครงการแล้วมีโครงการไหมในสำนักงานถ้ามีจะใช้อย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดนะครับต่อมาการติดตามและการควบคุมงบประมาณเนี่ยต้องมีการติดตามและควบคุมให้ดีเพราะบางทีเนี่ยเราใช้งบประมาณแบบไม่มีการควบคุมทำให้การสูญเสียงบประมาณหรือใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยมีแรงสูงนั้นในตัวนี้คือต้องมีการควบคุมการประเมินและรายงานงบประมาณแต่ละช่วงเวลาตามที่กำหนดว่าต้องรายงานทุก3เดือนทุก6เดือนทุก9เดือนหรือ1ปีเพื่อดูว่างบประมาณที่เราขอไปเนี่ยมีผลประโยชน์หรือว่ามีการตอบรับที่มีประเมินผลเรื่องงานที่ดีไหมนะครับต่อมาเรื่องการพยากรณ์นะครับเราจะรู้ไงว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่การพยากรณ์เราคือแรกคือ1เราต้องดูว่าวิธีการแบบเส้นตรงจะดูที่ว่าแนวโน้มงบประมาณปีที่ผ่านมาเท่านี้ปีต่อไปควรเท่าไหร่ครับวิจัยพิจารณาวิเคราะห์โดยใช้เส้นตรงดูว่าแนวโน้มจะเกิดขึ้นเท่าไหร่ควรจะตั้งงบประมาณเท่าไหร่ข้อนี้ต้องศึกษาจากปัจจัยหลายอย่างนะครับต่อมาวิธี2คือใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เราดูที่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย3เดือนเป็นยังไง6เดือนเป็นยังไง9เดือนเป็นยังไง12เดือนเป็นยังไงเอาลูกนั้นนะมาเป็นพยากรณ์ว่าในปีนี้ที่งบประมาณเราควรจะวางแผนอย่างไรนะครับเป็นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่นะครับ
ที่3คือการถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่ายนะครับคือวิเคราะห์ regression นะครับก็คือใช้ตัวแปรตัวเดียวนะครับวิเคราะห์แบบง่ายหน่วยงานเล็กๆก็สามารถใช้ได้นะครับใช้งานได้เพราะว่าเราไม่ต้องใช้ปัจจัยตัวอื่นเยอะมากนะครับตรงนี้จะรู้ว่าแนวโน้มของงบประมาณเนี่ยเป็นอย่างไรจะลดขึ้นหรือจะเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาวิธีที่4คือวิธีการถดถอยเชิงเส้นพหุสูตรพหุคูณคือเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ที่ใช้กันเพราะว่าต้องดูปัจจัยหลายๆตัวนะครับที่มาวิจัยพิจารณาในการวางงบประมาณนะครับเพราะว่าหน่วยงานขนาดใหญ่เนี่ยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะต้องมีการใช้งบประมาณเยอะนั้นต้องดูตัวแปรต่างๆมีอะไรบ้างนะครับต่อมาดูประเภทงบประมาณนะครับงบประมาณแบ่งตามลักษณะของงบประมาณแบ่งตามวัตถุประสงค์แบ่งตามลักษณะก็คืออันแรกคืองบประมาณคงที่นะครับงบประมาณเนี้ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดอายุเลยของงบประมาณเลยได้ 1,000 ก็ 1,000 ตลอดเลย 10,000 ก็ 10,000 ตลอดนะครับอันนี้นะครับนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยจะมีปัญหาว่าคือไม่มีงบประมาณสนับสนุนนะครับต่อมางบประมาณแบบยืดหยุ่นนะครับแบบยืดพื้นฐานหรือว่ายืดหยุ่นแบบกลางหรือแบบยืดหยุ่นแบบชั้นสูงงบประมาณยืดหยุ่นเนี่ยช่วยไงช่วยให้เราสามารถรู้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะงบประมาณสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับว่าปรับเปลี่ยนส่วนไหนใครจ่ายสำนักงานใช่ไหมใครจ่ายที่ก่อนเกินใช่ไหมหรือว่าใครจ่ายที่ผันผวนตามช่วงฤดูกาลหรือช่วงงบประมาณบางประเภทที่มันนอกเหนือความคาดการนะครับต่อมางบประมาณแบบพึงประสงค์อันแรกคืองบประมาณดำเนินงานก็คืองบประมาณส่วนที่เราจะเงินเนี้ยไปทำอะไรในปีนะครับที่สองคืองบประมาณเงินสดเราดูที่งบประมาณเงินสดเราจะตั้งเท่าไหร่ในแต่ละปีนะครับ

ศูนย์ตัดเป็นศูนย์แต่ละช่วงนะครับที่5คืองบประมาณการขายคือเราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการขายสินค้านะครับ6คืองบประมาณต้นทุนนะครับ7คืองบประมาณโครงการ8คืองบประมาณแผนก9คืองบประมาณดำเนินการประจำปีที่เราใช้อยู่นะครับ10คืองบประมาณหมุนเวียน11คืองบประมาณทางการเงินนะครับเราจะเห็นว่าในการที่เราตั้งงบประมาณเนี่ยนะครับเราต้องให้จำสอดคล้องกับเป้าหมายของเราว่าเราต้องการงบประมาณแบบไหนเพราะบางทีเนี่ยงบประมาณเนี่ยเราตั้งหน่วยงานขนาดเล็กอาจจะตั้งแบบโครงการขึ้นมาของงบประมาณได้หรือหน่วยงานขายเนี่ยนะครับคุณก็ต้องงบประมาณว่าคุณจะขายถ้าขายในการดำเนินการขายใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับหรือหน่วยงานที่ดูแลต้นทุนเนี่ยนะครับหน่วยงานการเงินเนี่ยจะดูแลงบประมาณต้นทุนเนี่ยว่าสินค้าชนิดนึงเนี่ยออกมาเนี่ยคุณจะใช้ต้นทุนขนาดไหนในการที่จะผลิตสินค้านี้ออกมาเพื่อขายให้องค์กรได้กำไรนะครับหรืองบประมาณแผนกเนี่ยแผนกนี่คือส่วนย่อยลงมาในหน่วยงานแต่ละแผนกเนี่ยจะได้งบประมาณไม่เท่ากันงบประมาณแต่แผนกเนี่ยอาจจะรวมถึงงบประมาณด้านค่าจ้างค่าใช้จ่ายต่างๆค่าสวัสดิการของพนักงานในส่วนนั้นด้วยนะครับส่วนงบประมาณหมุนเวียนก็คือว่าเราใช้เงินไงหมุนเวียนในระบบให้ได้เต็มที่นั้นเห็นว่างบประมาณเนี่ยมันมีความสำคัญถ้าเราวางแผนไม่ดีหรือกำหนดไม่ดีกำหนดทิศทางของงบประมาณไม่ดีพอเนี่ยจะทำอะไรเกิดขึ้นไหมจะให้การใช้งบประมาณที่ผิดพลาดใช้งบประมาณผิดประเภทแล้วยิ่งถ้าเป็นสถาบันทางการทางภาครัฐเนี่ยการใช้งบประมาณผิดประเภทเนี่ยมันเข้าข่ายที่ผิดค่อนข้างจะรุนแรงคือเข้าข่ายทุจริตแต่ภาคเอกชนเนี่ยอาจจะมีการหมุนเวียนงบประมาณได้ในการที่บอร์ดสูงสุดเนี่ยประธานสูงสุดเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้ตามที่เขามีอำนาจสูงสุดแต่ทั้งภาครัฐเนี่ยเวลาของงบประมาณอะไรมาแล้วเนี่ยครับเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั้นการพยากรณ์หรือการคาดการณ์งบประมาณทางภาครัฐต้องแม่นยำและต้องชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้อะไรจริงๆถ้าไม่ผิดถ้าผิดพลาดเสียหายและเสียหายแต่งานทำงานด้วยครับตอนที่2เป็นกระบวนการการบริหารงบประมาณในสำนักงานเราจะบริหารงานยังไงในงบประมาณเราในแต่ละงานเนี่ยโดยมีประสิทธิภาพนะครับกระบวนการที่ชัดเจนเนี่ยจะช่วยเราในการดำเนินการต่างๆได้แบบไปตรงเป็นไปตามเป้าหมายและเป็นตามวัตถุประสงค์ของการทำงบประมาณนะครับเรามาดูประเภทของงบประมาณการวางแผนงบประมาณก่อนนะครับอันแรกคืองบประมาณวางแผนจากบนลงล่างหมายความว่าผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเนี่ยครับเป็นคนกำหนดงบประมาณลงมาให้ทุกคนต้องทำนะครับหรือว่ากำหนดมาว่าปีนี้1ล้านบาทต้อง1ล้านบาทลงมาให้หน่วยงานร่างเป็นคนทำนะครับเป็นคนปฏิบัติต่อนะครับต่อมาที่2คือจากล่างขึ้นบนหมายว่าจากผู้บริหารระดับล่างนะครับเสนองบประมาณขึ้นไปให้บริหารระดับบนพิจารณาและการอนุมัติลงมานะครับนั้นทั้ง2งานเนี่ยจะเห็นว่าเป้าหมายเนี่ยบางทีการตั้งงบประมาณเนี่ยจากข้างบนลงล่างเนี่ยบางทีเนี่ยผู้บริหารข้างบนมองไม่เห็นว่างานล่างจริงรายละเอียดเป็นอย่างไรแต่การตั้งคำถามระดับล่างขึ้นบนเนี่ยจะเห็นว่าระดับล่างเนี่ยต้องการงบประมาณไปใช้ส่วนไหนเหมาะสำหรับแต่ละองค์กรครับแต่ละของขนาดขององค์กรอย่างแบบที่1เนี่ยแบบบนลงล่างเนี่ยหมายความว่าเจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการนะครับส่วนที่2คือจากล่างขึ้นบนหมายความว่าธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับสามารถใช้ได้ต่อมาแบบที่3นะครับแบบที่3แบบทวนกระแสก็คือทั้งบนเนี่ยทั้งผู้บริหารระดับบนนะครับส่งนโยบายลงมาในรายงบไปว่างบประมาณปีนี้ต้องทำอย่างต้องอยากได้เห็นอย่างนี้มาไม่กำหนดตัวเลขนะครับกบกำหนดเป้าหมายลงมาส่วนระดับล่างเนี่ยที่2รูปที่2เนี่ยจะทำงบประมาณขึ้นไปรับนะครับอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เพราะว่าทุกคนทุกหน่วยงานทุกระดับเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับทำงบประมาณหมดมันจะได้เห็นว่าเรางบประมาณมีความชัดเจนอย่างไรในการที่จะทำนะครับเพราะบางทีเนี่ยกำหนดด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาบางทีมันขาดเขาเรียกว่ามันมีจุดบกพร่องบางตัวที่เรามองไม่เห็นแต่ถ้าระบบที่3แบบทวนกระแสเนี่ยหมายความว่าทุกคนเห็นข้อบกพร่องสามารถช่วยกันปรับปรุงแก้ไขได้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่นะครับที่ใช้แบบนี้นั้นทุกคนในองค์กรเนี่ยทั้งผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการทำงบประมาณทั้งหมดนะครับต่อมาขั้นตอนการวางแผนงบประมาณเนี่ยมีทั้งหมด9ขั้นตอนนะครับอันแรกคือกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนเราทำงบประมาณปีนี้วัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับว่าหน่วยงานขายบอกทำงบประมาณปีนี้เพื่อขยายตลาดหรือหน่วยผลิตบอกปีนี้ทำงบประมาณต้องการเพื่อมาผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาหรือผลิตสินค้าออกมาเพื่อให้องค์กรเอาไปขายนะครับ
กำหนดวัตถุประสงค์เสร็จแล้วก็มาดูรวมข้อมูลว่าปีที่ผ่านมา

หรือโอกาสแวดล้อมเป็นคู่แข่งขันแล้วเป็นอย่างไรเอาข้อมูลนั้นมาร่วมในการวางแผนงบประมาณสามคือมาคาดการรายได้นะครับเรารวบรวมแล้วว่าถ้าเราทำงบประมาณแบบนี้ทำโครงการแบบนี้วางแผนแบบนี้เราจะมีรายได้อย่างไรนะข้อที่สามคือคาดการรายได้ที่สี่คือเรามาประมาณการค่าใช้จ่ายการงบประมาณเราต้องดูว่าค่าใช้จ่ายแต่ละปีเรามีเท่าไหร่เราจะประมาณการเท่าไหร่นะครับบางทีเนี่ยเราประมาณการค่าใช้จ่ายผิดพลาดเนี่ยก็มีผลกระทบนั้นการวางแผนประมาณการค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจต้องร่วมมือกับทุกระดับในการที่กำหนดว่าค่าใช้จ่ายแต่ละปีมีอะไรนั้นนะครับที่5คือเตรียมงบประมาณพอแล้วจะประมาณการแล้วก็มาเตรียมงบประมาณนะครับเตรียมประมาณว่าปีนี้ต้องการขอว่าต้องการงบประมาณ1ล้านบาทเตรียมงบประมาณนี้ไว้มีรายละเอียดอะไรบ้างนะ1 2 3 4นะครับจากที่5ปุ๊บเราเตรียมงบประมาณเสร็จอันที่6เราไปขออนุมัตินะครับพอขออนุมัติออกมาแล้วเนี่ยเราก็พออนุมัติออกมาแล้วเนี่ยส่งมาแล้วเราต้องสื่อสารให้รู้ว่าดำเนินการงบประมาณไงสื่อสารให้คนที่เกี่ยวข้องในงบประมาณแต่ละด้านเนี่ยรู้ว่าปีนี้คุณได้เท่าไหร่คุณต้องทำอะไรโครงการนี้คุณได้รับอนุมัติโครงการนี้เมื่อคุณไม่ได้รับอนุมัติไม่ได้รับอนุมัติเพราะอะไรได้รับอนุมัติเพราะอะไรนะครับพอหลังจากสื่อสารแล้วก็เป็นเบื้องงานต่อสื่อต่อมาก็ตับติดตามและปรับปรุงงบประมาณนะครับว่าเอางบประมาณไปใช้แล้วต้องปรับปรุงอะไรบ้างต้องแก้ไขยังไงบ้างนะครับเพราะบางทีเนี่ยปล่อยงบประมาณลงไปแล้วไม่ติดตามน่ะมันก็จะมีผลเรื่องไหนเรื่อง performance เรื่องคุณภาพหรือชิ้นงานที่ออกมาไม่เป็นตามเป้านะครับอันที่9คือเราจะติดตามว่าเตรียมงบประมาณอันที่9คือเตรียมงบประมาณปีต่อไปนะครับพอปี9เสร็จก็กลับไปวงจรที่ขั้นตอนที่1ใหม่นะครับของปีต่อไปว่าปีนี้ปี68นะครับคุณทำงบประมาณถึง9แล้วปี69คุณก็กลับมาวงจรนี้เหมือนเดิมขั้นตอนนี้เหมือนเดิมนะครับต่อมาคือขั้นตอนของควบคุมหลังจากได้แล้วเนี่ยเรามาดูว่าเราจะควบคุมงบประมาณอย่างไรนะครับอันแรกคือกำหนดวัตถุประสงค์ทางการเงินนะครับว่าเราจะควบคุมงบประมาณเพื่ออะไรเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายหรือเรื่องต่างๆที่เรากำหนดทางการเงินหรือต้องการวัดอะไรนะครับที่สองคือเราพัฒนางบประมาณอย่างไรนะครับเอาเงินประมาณเนี่ยไปใช้อย่างไรนะครับที่สามคือเราติดตามดำเนินการตามงบประมาณว่างบประมาณที่ได้รับแล้วเนี่ยเราไปดำเนินการตามแผนไหมเช่นบอกว่าปีนี้มสช.จะผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เป็นมัลติมีเดียขนาดใหญ่เพื่อให้นักศึกษาได้หรือผู้ต้องการเรียนรู้ได้ต่างๆเนี่ยเราจะติดตามตามดำเนินการงบประมาณนี้อย่างไรนะครับสี่คือติดตามประสิทธิภาพหลังจากที่ดำเนินงานงบประมาณแล้วต้องมีหน่วยงานคือมาติดตามประสิทธิภาพที่ขอไปนะว่าเงินก้อนนี้พอไปทำแล้วเนี่ยได้ผลตามที่ไว้ไหมนะครับพอติดตามผลแล้วเสร็จมาดูข้อที่ห้ามาดูเปรียบเทียบผลลัพธ์จริงกับงบประมาณตรงกันไหมเพราะบางทีหลักการก็คืออยากได้ผลลัพธ์ที่จริงเนี่ยสูงกว่างบประมาณนะครับสูงกว่าคือว่าเราในงบประมาณ100บาทแต่เราสามารถทำมูลค่าได้ถึง 1,000 บาทอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการทำงบประมาณที่หรือทำโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์มากนะครับอันที่6คือดำเนินการแก้ไขนะครับเพราะเราดำเนินงบประมาณแล้วถ้าเกิดปัญหาขัดข้องไม่ว่ากรณีต่างๆที่เกิดขึ้นมาอย่างว่าโรคระบาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่กระทบต่องบประมาณเนี่ยเราดำเนินการแก้ไขนะครับดำเนินการแก้ไขปรับปรุงงบประมาณให้อยู่ในเส้นทางที่เราอยากให้งบประมาณดำเนินไปนะครับต่อมาการประเมินงบประมาณนะครับขั้นแรกคือวิเคราะห์ความแปรปรวนเป็นการคำนวณระหว่างจำนวนเงินจริงกับเงินที่วางแผนนะครับว่ามีความแปรปรวนไหมบางทีที่ผมบอกแล้วว่าบางทีเนี่ยงบประมาณเราได้มา100อาจจะมีผลกระทบอาจจะของขึ้นราคาน้ำมันขึ้นราคาหรือปัจจัยหลักที่มันกระทบเนี่ยมันกระทบไหมนะครับมาดูวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับที่สองเรามาดูเรื่องการวิเคราะห์อัตราส่วนนะครับแปลงการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินในการวัดเปรียบเทียบกับงบประมาณว่าต้นทุนเท่านี้ได้กำไรเท่านี้หรือว่าเราจะเปรียบเทียบว่าคุ้มความคุ้มค่าแล้วไหมหรือว่าจุดคุ้มทุนเรามีเมื่อไหร่ในทางดำเนินการนะครับอันนี้เป็นวิเคราะห์ทางการเงินล้วนๆนะครับที่3คือวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์นะครับเราวิเคราะห์งบประมาณว่าต้นงบประมาณที่ได้มาเนี่ยคุ้มกับต้นทุนไหมคุ้มกับผลประโยชน์ที่จะตอบกลับมาให้สถาบันไหมนะครับหรือองค์กรไหมนะครับ4คือวิเคราะห์ผลตอบรับนะครับวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าเฮ้ยงบประมาณที่ทำเนี่ยมีผลอย่างไรมีประสิทธิภาพอย่างไรมีความเฉิดฉายหรือว่ามีการสร้างผลงานที่ดีล้ำเป็นอย่างไรนะครับนะครับเราเห็นว่าในการที่เราทำงบประมาณเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าการทำงบประมาณไม่ทำเพื่ออนุมัติแล้วจบกันไปนะครับอนุมัติการทำงบประมาณต้องมีการควบคุมการติดตามและการประเมินผล

ื่ออะไรเพื่อเราสามารถใช้งบประมาณเนี่ยนะครับเป็นไปตามเป้าหมายที่เรากำหนดสร้างผลงานออกมาตามงบประมาณที่คาดการไว้ในการหลักทางงบประมาณทั่วไปในการผู้คาดหวังนะครับจากการใช้งบประมาณเนี่ยต้องการเห็นผลลัพธ์จากการดำเนินงานเนี่ยนะครับมีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับไอ้ตัวนี้มันจะวัดประสิทธิภาพของผู้ดำเนินการว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอไม่สามารถงบประมาณเท่านี้สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าไหมนะครับเพราะเราไม่อยากเห็นงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเลยไหมแล้วผลออกมาเนี่ยได้ประเมินแล้วต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับไปมันเป็นการสูญเสียทางการงบประมาณที่ไม่ดีเลยนะครับนั้นการติดตามการควบคุมการประเมินผลเนี่ยงบประมาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนั้นผู้ที่จัดทำงบประมาณเนี่ยงบประมาณสำนักงานเนี่ยต้องสามารถติดตามได้ควบคุมได้และประเมินผลได้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายสว่างไหมเพราะอะไรเพราะตรงจุดนี้ผลประกอบวันนี้เราสามารถนำส่วนนี้ไปใช้งบประมาณทำงบประมาณในครั้งที่หน้าครั้งหน้าต่อไปและเป็นการสร้างกู๊ดดีลกู๊ดวินให้องค์กรได้ว่าเราสามารถทำงบประมาณเนี่ยทำงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่สูงสุดขององค์กรครับต่อมาเป็นตอนที่3นะครับเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานงบประมาณผมบอกแล้วว่างบประมาณเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องควบคุมให้ดีต้องมีความชัดเจนบางทีเนี่ยเราบริหารมันด้วยเมนวลบางทีมันอาจจะผิดพลาดได้หรือคำนวณผิดพลาดได้นั้นในเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมีการนำระบบสารสนเทศมาเพื่อบริหารงบประมาณมากขึ้นผมเชื่อว่าทุกหน่วยงานใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นใช้โปรแกรมเซฟเป็นรูปหรือว่าเป็นการสร้างโปรแกรมขึ้นมาใหม่นั้นเห็นว่าบทบาทของระบบสารสนเทศเข้ามาในการบริหารงานงบประมาณเนี่ยมากขึ้นและสามารถให้เราเนี่ยรู้เลยว่าสถานะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันว่าประเภทของงบประมาณเป็นยังไงนะครับประเภทของงบของสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเนี่ยเรามีแบ่งเป็น4ประเภทนะครับประเภทแรกเนี่ยครับระบบสารสนเทศนะครับระบบสนับสนุนการบริหารงาน OSS นะครับระบบเนี้ยคนที่ใช้เนี่ยคือพนักงานระดับปฏิบัติการที่ใช้นะครับในการที่จะเอาข้อมูลเนี้ยมาดำเนินการในงานแต่ละวันนะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลเหล่านี้นะครับข้อมูลเหล่านี้ว่าหรือว่าปีเนี้ยบอกว่าพนักงานขายเนี่ยรู้เลยว่าตัวเองขายวันนี้ได้เท่าไหร่หรือเจ้าหน้าที่ call center เนี่ยรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยว่าหรือรับคำติชมเนี่ยว่าวันนี้แต่ละวันเนี่ยมีการใช้รีสอร์ทเท่าไหร่หรือว่ามีการติดต่อมาเท่าไหร่นะครับต่อมาระบบที่2นะครับคือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเนี่ยเป็น MAS นะครับสำหรับผมเนี่ยในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเนี่ยเป็นหน่วยเป็นระบบที่ผู้บริหารระดับต้นเป็นคนใช้นะครับว่าในหน่วยเรามีว่าในหน่วยเราเป็นมีผู้อำนวยการมีหัวหน้ากองแล้วหัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วยจะใช้ผู้บริหารระดับล่างจะใช้ระบบเพื่อการจัดการนะครับต่อมาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจอันนี้ระบบสารสนเทศการตัดสินใจเนี่ยนะครับ DSS เนี่ยหน่วยงานที่ใช้เนี่ยเป็นผู้บริหารระดับกลางกับระดับสูงจะใช้ผสมกันนะครับในระดับการตัดสินใจเนี่ยจะมีระดับว่าแค่ไหนระดับกลางตัดสินใจระดับแค่ไหนระดับสูงตัดสินใจนะครับอันนั้นจะเป็นการผสมผสานกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการเชื่อมต่อระหว่างผู้บริหารระดับ2ระดับที่ใช้ร่วมกันนะครับอันที่3คือระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระบบสารสนเทศผู้บริหารเนี่ยเป็นระบบสารสนเทศที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนั้นใช้เพื่ออะไรเพื่อเอาข้อมูลเนี่ยมาตัดสินใจว่าปีนี้จะทำอะไรปีหน้าจะทำอะไรนะครับวางแผนระยะยาวให้กับองค์กรนะครับจะเห็นว่ามันความแตกต่างกันคือถ้าระดับบริการเนี่ยใช้ day to day นะครับใช้วันต่อวันบริหารวันต่อวันใช้งานไปวันต่อวันบริหารระดับจัดการ MS ก็คือใช้ในช่วงไตรมาสหรือใช้ช่วงในเดือนในวันนั้นในเดือนนั้นในสัปดาห์นั้นนะครับบริหารตัดสินใจคือใช้ระดับตั้งแต่ครึ่งปีหรือเป็น1ปีแต่ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับสำหรับผู้บริหารนะ ES นะครับจะดูทั้งหมดเลยนะครับสารสนเทศทั้งหมดเลยดูว่าเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้สามารถนำข้อมูลเนี้ยมาใช้ตัดสินใจได้นะครับว่าเราจะนำพาองค์กรไปอย่างไรนะครับอะไรที่เป็นประเด็นที่กระทบต่อการบริหารงานเราบ้างอะไรที่เราต้องปรับแก้ไขระบบสารสนเทศเพื่อสำหรับผู้บริหารเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นขององค์กรทุกองค์กรต้องมีนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริหารสูงหรือแค่ของจัดการเนี่ยสามารถวางแผนในอนาคตตัวเองได้

วางแผนกิจการของตัวเองได้นะครับต่อมาเรามาดูเรื่องฟังก์ชันระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานงบประมาณนะครับเราจะแบ่งฟังก์ชันเนี่ยออกเป็น4ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแรกเนี่ยเป็นการวางแผนงบประมาณในการวางแผนงบประมาณเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าเราทำงบประมาณเราต้องมีการวางแผนนะครับวางแผนว่าจะทำอะไรนั้นในส่วนการวางแผนงบประมาณเนี่ยจะมีโมดูลอยู่2โมดูลก็คือโมดูลแรกคือโมดูลวางแผนในระบบสารสนเทศเนี่ยจะมีฟังก์ชันสำหรับการวางแผนให้นะครับจะใช้ข้อมูลอะไรต้องลิงก์ข้อมูลที่ไหนนะครับรวบรวมยังไง2คือโมดูลการวิเคราะห์จะเห็นว่าเราวางงบประมาณขนาดนี้แล้วจะมีผลอะไรมีผลกระทบอะไรไหมนั้นบางทีการวิเคราะห์เนี่ยจะใส่ซีนาริโอเข้าไปเพื่อให้ดูว่าถ้าเกิดอย่างนี้ควรจะแก้ไขอย่างไรนะครับต่อมาโมดูลอันที่2คือการจัดทำงบประมาณนะครับโมดูลตัวนี้นะครับฟังก์ชันนี้จะดูประกอบด้วย2โมดูลคือโมดูลการปรับปรุงและการปรับแต่งงบประมาณเมื่อแผนที่1กำหนดมาแผนแล้วเนี่ยพอโมดูลที่2นี่จะดูว่างบประมาณที่ได้เนี่ยเหมาะสมไหมต้องมีการปรับแก้ไหมเพราะบางทีการวางแผนมาในซีนาริโอหรือเหตุการณ์1เหตุการณ์ใดเหตุการณ์1พอมาจัดทำงบประมาณเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอาจต้องปรับงบประมาณปรับขึ้นหรือปรับลดลงเพื่อให้สามารถดำเนินการได้นะครับต่อมาคือโมดูลการอนุมัติงบประมาณนะครับหลังจากที่จัดปรับแต่งงบประมาณแล้วนะครับโมดูลไปส่งเข้าการอนุมัตินะครับการอนุมัติเนี่ยจะมีข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่โมดูลที่1โมดูลวางแผนมาให้วิเคราะห์มาให้ปรับปรุงให้จนถึงโมดูลวิเคราะห์เนี่ยจะข้อมูลเนี้ยเข้าสู่กระบวนการอนุมัติของงบประมาณนะครับพอโมดูลที่3เนี่ยหลังจากที่อนุมัติงบประมาณแล้วเป็นโมดูลการติดตามและควบคุมงบประมาณนะครับจะประกอบด้วยโมดูลการติดตามงบประมาณว่าแต่ละช่วงแต่ละตอนเนี่ยหรือแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมีการใช้งบประมาณอย่างไรเป็นไปตามเป้าหมายไหมมีการออกนอกเส้นทางไหมถ้าออกนอกเส้นทางออกนอกเส้นทางเพราะอะไรนะครับบางทีงบประมาณบางอย่างเนี่ยบางครั้งเราจะตรงเป็นเส้นตรงไม่ได้บางอย่างมันมีปัจจัยผันแปรต่างๆที่มากระทบเราต้องปรับปรุงให้ได้นะครับสองโมดูลการควบคุมงบประมาณเราจะควบคุมยังไงเราติดตามแล้วเราควบคุมยังไงว่าหน่วยงานนี้ใช้งบประมาณน้อยไปกระตุ้นให้เขาใช้หน่วยงานนี้ใช้เกินไปกระตุ้นเขาลดการใช้จ่ายนะครับเป็นต้นที่3คือโมดูลการจัดการความเสี่ยงเราจะดูที่ว่าถ้าใช้งบประมาณแบบนี้มีความเสี่ยงต่อองค์กรไหมนะครับเพื่อได้เพื่อให้รองรับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นความเสี่ยงเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยเกิดได้ตลอดเวลานะครับตามหลักการวิชาการเขาบอกอะไรที่เคลื่อนไหวได้ถือว่ามีความเสี่ยงหมดนั้นการเงินเคลื่อนไหวที่เราจับต้องไม่ได้ก็มีความเสี่ยงเช่นกันนะครับโมดูลที่4คือการรายงานงบประมาณนะครับโมดูลนี้จะประกอบโมดูล2โมดูลคือโมดูลการรายงานว่าปีนี้เราใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับอะไรที่เพิ่มเติมมาไหมนั่นโมดูลรายงานต้องรายงานทุกอย่างนะครับว่าการใช้เหตุการณ์หรือจุดวิกฤตต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆในการทำงบประมาณเป็นอย่างไรโมดูลอันต่อมาคือโมดูลการจัดการข้อมูลนะครับเราจะจัดการข้อมูลยังไงเอาไปใช้ในปีต่อไปนั่นงบประมาณเนี่ยนะครับเป็นงบประมาณวิธีทำงบประมาณเนี่ยข้อมูลงบประมาณเนี่ยไม่เคยถูกทิ้งนะครับตามหลักนะครับตามหลักต้องมาใช้ทุกปีนะครับเป็นจะ5ปี10ปีก็ต้องเอามาใช้เพราะได้ดูรถแบบว่าเกิดอะไรขึ้นกับการใช้งบประมาณของเรานะครับต่อมาฟังก์ชันทางการเงินของประกันสินรูปมีอะไรบ้างประกันสินรูปจะแบ่งเป็น4ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกคือฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการหามูลค่าของเงินตามเวลาเราจะรู้ว่าปีนี้เราลงทุนโครงการไปเนี้ยอีก5ปีเงินเราจะเป็นเท่าไหร่ว่าเราลงทุนเนี้ย10บาท100บาท100บาทแล้วกันปีอีก5ปีเนี่ยเงิน100บาทจะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับหรือว่าเราลงทุนไปแล้วอ่ะเราย้อนกลับมาดูว่าพอปีเนี้ยเราลงทุนเนี้ยเสร็จแล้วเราจะได้เงินเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับใช้ฟังก์ชันนี้ในการดูแลได้นะครับต่อมาฟังก์ชันเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตราสารหนี้นะครับเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการลงทุนหรือการระดมทุนนะครับว่าเราจะลงทุนว่าองค์กรเรามีเงินสดหรือกระแสเงินสดเหลือเราจะลงทุนในหลักทรัพย์ยังไงจะลงทุนตัวไหนหรือจะลงตราสารหนี้ไหนผลตอบแทนยังไงฟังก์ชันนี้จะมีกำหนดให้เรานะครับต่อมาฟังก์ชันที่3ฟังก์ชันเกี่ยวกับการจัดหาตราดอกเบี้ยบอกสำหรับเราบอกเรามีเงินสดแล้วเราจะฝากเงินในตราดอกเบี้ยไทยหรือว่าเราขาดเงินแสนเงินสดเราจะหากู้ยังไงนะครับโดยดอกเบี้ยที่สามารถรักษาเสถียรภาพเงินการเงินเราได้นะครับต่อมาฟังก์ชันที่4นะครับฟังก์ชันที่4คือเกี่ยวกับการคิดค่าเสื่อมราคามันจะเหมาะสำหรับกิจการที่มีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรหรือสินค้าหรือว่าเครื่องสาธารณูปโภคในองค์กรเราจะรู้ว่าแต่ละปีเนี่ยค่าเสื่อมราคาเป็นเท่าไหร่เ

ราะค่าเสื่อมราคาที่เราคำนวณเนี่ยนะครับจะสามารถมาใช้คำนวณทางภาษีเราได้นะครับถ้าไม่มีค่าเสื่อมเลยเราจะภาษีเต็มที่เลยถ้ามีค่าเสื่อมสามารถมาหักลบทางภาษีได้จะเห็นว่าในการที่ระบบสารสนเทศมาช่วยในการทางการเงินเนี่ยนะครับจะช่วยให้เราสามารถสะดวกสบายขึ้นในการดำเนินงานนะครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
7: ครับ
6: ท่านพมพอดี
8: ครับท่านแต่เราสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
9: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
10: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-788
12: สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับในหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการบริหารงานพัสดุในสำนักงานซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งอยู่ในชุดวิชาระบบสารสนเทศสำนักงานนะคะโดยในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันในเนื้อหาหลักๆ3เรื่องด้วยกันนะคะในเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดในการบริหารงานพัสดุในสำนักงานซึ่งก็จะเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นแล้วก็องค์ประกอบในการบริหารงานพัสดุในสำนักงานนะคะในเรื่องที่2ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบในการบริหารงานพัสดุในสำนักงานนะคะซึ่งก็จะมีอยู่3องค์ประกอบด้วยกันก็ได้แก่บุคลากรกระบวนการแล้วก็เครื่องมือสนับสนุนนะคะซึ่งเครื่องมือสนับสนุนนี้เนี่ยก็ยังแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลแล้วก็ระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในการบริหารงานพัสดุในสำนักงานนะคะส่วนเรื่องที่3เนี่ยเราก็จะมาทำความรู้จักกับระบบสารสนเทศที่ภาครัฐเนี่ยนำมาใช้ในการบริหารจัดการพัสดุของภาครัฐหรือที่เรียกว่าระบบ EGP ของกรมบัญชีกลางเองค่ะโดยเราจะมาเริ่มกันในตอนที่1นะคะจะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุในสำนักงานซึ่งเพื่อให้การทำความเข้าใจเนี่ยง่ายขึ้นก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเราจะมาทำความเข้าใจกันในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุในสำนักงานนะคะแล้วก็จะต่อด้วยองค์ประกอบนะคะในการบริหารงานขององค์การเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะคะจะสำเร็จได้ด้วยดีเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับการบริหารทรัพยากรขององค์การหรือสำนักงานนั้นๆนะคะคำว่าทรัพยากรเนี่ยก็จะหมายถึง3ตัวหลักๆซึ่งเราก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วก็คือคนเงินแล้วก็พัสดุทีนี้เราก็จะมาเจาะลึกไปที่ความหมายของคำว่าพัสดุแล้วก็ตัวสินค้านะคะในความหมายของคำว่าพัสดุเนี่ยได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็การ

บริหารงานพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560นะคะพัสดุหมายความว่าสินค้างานบริการงานก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษางานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนะคะเจาะลงไปในคำว่าสินค้าซึ่งเป็นหนึ่งในความหมายของคำว่าพัสดุเนี่ยค่ะสินค้าเนี่ยก็จะหมายถึงวัสดุครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินอื่นใดตลอดจนงานบริการที่อยู่ในสินค้านั้นๆ นะคะแต่งานบริการนี้เนี่ยจะต้องมีมูลค่าไม่สูงไปกว่าสินค้าสำหรับการบริหารพัสดุในสำนักงานนะคะก็จะหมายถึงการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักงานทั้งที่มีอยู่แล้วในคลังพัสดุของสำนักงานแล้วก็ในส่วนที่จะต้องจัดหามาเพิ่มเติมสำหรับสนับสนุนให้สำนักงานเนี่ยมีการดำเนินกิจการให้บรรลุเป้าหมายแล้วก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะทีนี้ในการบริหารจัดการพัสดุในสำนักงานเนี่ยนะคะก็จะมีหลักที่เราจะต้องคำนึงถึงอยู่3ประการค่ะประการแรกก็คือจะต้องมีการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบนั่นก็คือสำนักงานเนี่ยจะต้องมีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของงานพัสดุนะคะเพื่อที่จะทำหน้าที่วางแผนประสานงานแล้วก็ให้บริการในงานด้านพัสดุกับหน่วยงานต่างๆภายในสำนักงานนะคะในปัจจัยที่สองก็คือจะต้องมีการกำหนดให้มีกฎระเบียบหรือว่าหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงานในด้านพัสดุนะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยได้มีการปฏิบัติงานด้านพัสดุที่ถูกต้องแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันสุดท้ายค่ะจะต้องมีการกำกับดูแลค่ะจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเนี่ยเพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปโดยโปร่งใสแล้วก็เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้นะคะต่อไปเราก็จะมาดูกันที่องค์ประกอบในการบริหารงานพัสดุในสำนักงานนะคะที่เราพูดถึงกันไว้แล้วก็จะมีอยู่3องค์ประกอบด้วยกันนะคะก็มีองค์ประกอบแรกก็คือบุคลากรค่ะซึ่งบุคลากรนี้เนี่ยจะบริหารงานพัสดุให้ได้ประสบผลสำเร็จก็จะต้องอาศัยกระบวนการกระบวนการในที่นี้เนี่ยก็คือหมายถึงหลักเกณฑ์แล้วก็กฎระเบียบวิธีในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานแล้วก็สามารถปฏิบัติได้นะคะในองค์ประกอบที่3บุคลากรในเมื่อดำเนินการไปตามกระบวนการแล้วก็จึงต้องอาศัยเครื่องมือสนับสนุนในการที่จะมาช่วยในการบริหารงานพัสดุในสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพค่ะและนี่ก็คือ3ออบในการที่จะบริหารงานพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพได้ค่ะสำหรับในตอนที่2นี้นะคะเราก็จะมาทำความเข้าใจกันในลักษณะของแต่ละองค์ประกอบในการบริหารงานพัสดุในสำนักงานนะคะเริ่มที่องค์ประกอบที่1นะคะก็คือบุคลากรเนื่องจากในการบริหารงานพัสดุในสำนักงานเนี่ยนะคะจะเป็นงานที่มีขอบเขตงานที่กว้างแล้วก็ซับซ้อนดังนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถแล้วก็ความเข้าใจในการบริหารงานพัสดุเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่รับผิดชอบในงานนี้ทั้งระดับผู้บริหารแล้วก็ระดับผู้ปฏิบัติงานนะคะในการบริหารจัดการบุคลากรด้านพัสดุเนี่ยนะคะก็จะมีองค์ประกอบอยู่มีปัจจัยอยู่3ประการด้วยกันนะคะประการแรกที่ต้องคำนึงถึงนี่ก็จะต้องมีการกำหนดความต้องการด้านบุคลากรโดยสำนักงานเนี่ยก็จะต้องมาพิจารณาว่าต้องการจำนวนของบุคลากรเนี่ยเป็นจำนวนเท่าใดแล้วก็ต้องการให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับผู้บริหารแล้วก็ระดับผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นจำนวนอย่างละเท่าใดนะคะจึงจะเหมาะสมแล้วก็เพียงพอต่อขอบเขตงานด้านพัสดุของสำนักงานนั้นๆส่วนในหลักการที่สองเนี่ยก็จะต้องมีการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากรโดยการกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้มีความชัดเจนนะคะเพื่อที่จะสร้างความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในการที่จะให้บริการด้านงานพัสดุเนี่ยแก่หน่วยงานต่างๆภายในสำนักงานรวมถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากรในการที่จะช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรของสำนักงานเนี่ยให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะในปัจจัยสุดท้ายที่จะต้องคำนึงถึง

ก็คือการจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านงานพัสดุเพื่อที่จะเพิ่มทักษะแล้วก็เพิ่มความรู้ความสามารถแล้วก็ปรับทัศนคติของบุคลากรเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะคะอาจจะทำได้ในรูปแบบของการจัดอบรมสัมมนาดังนี้เป็นต้นนะคะมาที่องค์ประกอบที่2ค่ะองค์ประกอบที่2ในการบริหารงานพัสดุนี้ก็คือกระบวนการกระบวนการในการบริหารงานพัสดุเนี่ยก็คือหมายถึงหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการในการปฏิบัติงานที่มีลักษณะนะคะเป็นวงจรการดำเนินงานที่ต่อเนื่องแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะโดยมีเป้าหมายให้สำนักงานเนี่ยมีการดำเนินกิจการไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายนะคะทีนี้เนื่องจากว่าในลักษณะของกระบวนการที่ว่านี้มันมีลักษณะเป็นการดำเนินงานที่เป็นวงจรเราจึงเรียกกระบวนการนี้ว่าวงจรการบริหารงานพัสดุในสำนักงานนะคะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย8ขั้นตอนด้วยกันในมาดูกันที่ขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกของวงจรนี้เนี่ยก็คือการกำหนดโครงการในการกำหนดโครงการเนี่ยจะต้องมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในสำนักงานนะคะแล้วก็หน่วยงานด้านพัสดุของสำนักงานนี่แหละเพื่อที่จะร่วมกันกำหนดโครงการแล้วก็กำหนดทรัพยากรที่จะต้องใช้ในโครงการนะคะเพื่อให้หน่วยงานพัสดุเนี่ยได้มีข้อมูลในการที่จะนำไปวางแผนในการจัดหาพัสดุมาใช้สำหรับโครงการในขั้นตอนที่2ของวงจรก็จะเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่จะเป็นเจ้าของโครงการเนี่ยค่ะจะต้องมาทำการกำหนดความต้องการในด้านพัสดุโดยการกำหนดปริมาณก็คือจำนวนของพัสดุที่ต้องการนะคะให้มีความเหมาะสมโดยการกำหนดที่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็จะต้องกำหนดระยะเวลาต้องการใช้พัสดุนะคะเช่นกำหนดว่าต้องการรับภายใน15วันหรือ30วันทํานองนี้นะคะต่อไปก็จะต้องมีการมากําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการนะคะโดยการกําหนดให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานของโครงการแล้วก็จะต้องกําหนดให้เป็นกลางไม่มีการล็อกสเปคนะคะสุดท้ายค่ะจะต้องมีการมากำหนดราคากลางซึ่งการกำหนดราคากลางนั้นเนี่ย อาจจะมีการสืบราคาจากผู้ขายตั้งแต่3รายขึ้นไปนะคะในขั้นตอนที่3ค่ะก็จะต้องมาหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเนี่ยค่ะจะต้องมาทำการกำหนดงบประมาณนะคะโดยอาศัยข้อมูลจากราคากลางที่ได้กำหนดไว้เนี่ยค่ะมาเป็นวงเงินในการขอจัดตั้งงบประมาณถัดไปในวงจรนะคะในกระบวนการที่4นะคะก็คือการวางแผนการจัดหาพัสดุนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานพัสดุก็จะต้องมาดำเนินการใน2เรื่องนะคะโดยเรื่องแรกเนี่ยก็จะต้องมาวางแผนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของพัสดุเพราะว่าจะต้องวางแผนในการใช้สื่อใดนะคะที่จะเจาะเข้าไปถึงตัวผู้ขายผู้รับจ้างของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อนะคะเพื่อให้ได้โดยตรงแล้วก็ได้มากรายมากที่สุดนะคะในเรื่องที่2ที่ต้องคำนึงถึงก็คือคำนึงถึงวิธีในการจัดซื้อจัดจ้างนะคะกรณีที่เป็นหน่วยงานเอกชนก็จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่สำนักงานหรือองค์การนั้นๆกำหนดไว้แต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยค่ะก็จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560นะคะในขั้นตอนที่5ค่ะก็จะเป็นขั้นตอนของการดำเนินการจัดหาซึ่งหน่วยงานพัสดุเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินงานหลักๆ3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเริ่มด้วยที่ว่าพัสดุเนี่ยจะต้องมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยให้ไปถึงผู้ขายผู้รับจ้างให้ได้มากรายที่สุดโดยวิธีการที่โปร่งใสแล้วก็ทั่วถึงนะคะขั้นตอนที่2ในเมื่อมีการเสนอราคามาแล้วเนี่ยก็จะมีการพิจารณาเพื่อที่จะคัดเลือกผู้ขายผู้รับจ้างโดยการพิจารณารายที่เสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดไว้นะคะโดยเสนอราคาต่ำสุดจากนั้นก็จะมาเจรจาต่อรองราคาเพื่อให้ราคานี้เนี่ยอยู่ภายในวงเงินงบประมาณแล้วก็อยู่ในราคากลางที่กำหนดไว้นะคะ
สุดท้ายค่ะ

ก็คือการทำสัญญาการทำสัญญากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่เราได้คัดเลือกไว้นะคะในขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือการควบคุมพัสดุในการควบคุมพัสดุเนี่ยค่ะก็คือการบริหารจัดการพัสดุที่เราได้จัดซื้อจัดหาได้มาเนี่ยนะคะมีการควบคุมใน2ส่วนควบคู่กันไปนะคะในการควบคุมแรกก็คือการควบคุมทางบัญชีนะคะแล้วก็การควบคุมในด้านของตัวพัสดุในการควบคุมทางบัญชีนี้เนี่ยก็ยังจำแนกออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือการจัดทำบัญชีวัสดุใช้สำหรับรายการพัสดุที่เป็นประเภทวัสดุนะคะก็คือเช่นดินสอปากกากระดาษแฟ้มเอกสารดังนี้นะคะส่วนบัญชีประเภทที่2เนี่ยก็คือการลงทะเบียนคุมทรัพย์สินซึ่งจะใช้กับรายการพัสดุที่เป็นครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างเช่น เครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆหรืออาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่เราได้ดำเนินการปลูกสร้างขึ้นมานะคะในการควบคุมทางบัญชีเนี่ยค่ะมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่ใช้ในการตรวจนับจำนวนพัสดุของสำนักงานตามที่มีอยู่จริงเนี่ยให้ตรงกับยอดบัญชีที่เราได้บันทึกไว้นะคะทีนี้นอกจากการตรวจนับจำนวนแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการมาประเมินสภาพของพัสดุเหล่านั้นนะคะว่ามีสภาพปกติดีหรือไม่จะต้องมีการซ่อมแซมหรือไม่เพียงใดนะคะในการตรวจนับแล้วก็ประเมินพัสดุเนี่ยค่ะควรที่จะทำอย่างน้อยปีละครั้งนะคะเรียกว่าการตรวจสอบพัสดุประจำปีค่ะส่วนในด้านของการควบคุมตัวพัสดุเนี่ยนะคะจะเป็นการดูแลจัดเก็บพัสดุที่จัดหาได้มาเนี่ยนะคะแต่ละประเภทเนี่ยให้เป็นไปอย่างถูกวิธีแล้วก็มีความเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของวัสดุนี้เนี่ยเพื่อในการรอการเบิกนำไปใช้นะคะส่วนในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่7ก็คือการบำรุงรักษาพัสดุอันนี้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานด้านพัสดุเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการดูแลรักษาดูแลจัดการกับพัสดุของสำนักงานเนี่ยนะคะหากว่ามีพบว่ามีรายการใดที่จะต้องมีการซ่อมแซมก็จะต้องมีการแจ้งซ่อมแซมเช่นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีหรือว่าเครื่องจักรในสำนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้แต่อาคารสิ่งปลูกสร้างก็ตามนะคะสุดท้ายค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการจำหน่ายพัสดุซึ่งการจำหน่ายพัสดุนี้นะคะก็จำเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลมาจากผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีที่เราได้คุยกันมาแล้วในขั้นตอนของการตรวจนับพัสดุประจำปีนะคะโดยการนำเอาผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีดูรายการพัสดุใดที่มีความชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติอีกต่อไปแล้วหรือว่าเสื่อมสภาพนะคะเราก็จะตัดเอาพัสดุเหล่านี้เนี่ยค่ะตัดยอดออกจากบัญชีหรือว่าทะเบียนทรัพย์สินของสำนักงานซึ่งการกระทำดังนี้เนี่ยก็จะเป็นการปลดภาระความรับผิดชอบจากพัสดุที่เสียหายเหล่านั้นนะออกจากบัญชีแล้วก็ทะเบียนของสำนักงานอย่างเป็นระบบนะคะและนี่ก็คือทั้ง8ขั้นตอนของวงจรการบริหารงานพัสดุในสำนักงานซึ่งจะต้องดำเนินไปตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายให้ครบตามวงจรค่ะสำหรับในตอนที่3นี้นะคะเราก็จะมาทำความเข้าใจกันในองค์ประกอบที่3ของการบริหารงานพัสดุในสำนักงานซึ่งก็คือ เครื่องมือสนับสนุนในการบริหารงานนะคะซึ่งก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลแล้วก็ประเภทที่2ก็คือระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในการบริหารงานพัสดุนะคะโดยในส่วนของอุปกรณ์เทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลนี้เนี่ยก็จะมีที่นิยมใช้ปัจจุบันก็จะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือรหัสบาร์โค้ดหรือว่ารหัสแท่งแล้วก็รหัส RFID หรือรหัสป้ายนะคะทั้งรหัสบาร์โค้ดแล้วก็รหัส RFID เนี่ยต่างก็เป็นอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกันทั้งคู่นะคะโดยที่เราจะมาทำการติดรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสของ RFID เนี่ยเข้า

กับพัสดุแต่ละรายการของสำนักงานนะคะแล้วก็ใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดหรือเครื่องอ่าน RFID นะคะโดยเพื่อที่จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของพัสดุไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือรหัสหมายเลขพัสดุหรือวันเดือนปีที่รับเข้ามาตลอดจนข้อมูลต่างๆที่จำเป็นนะคะทั้งนี้เพื่อที่ใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบรายการพัสดุของสำนักงานให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องแม่นยำนะคะต่อไปเราจะมาคุยกันในเรื่องของอุปกรณ์สนับสนุนประเภทที่2ก็คือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุในสำนักงานนะคะโดยระบบสารสนเทศนี้เนี่ยก็คือซอฟต์แวร์ที่มีระบบการทำงานที่นำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาทำการรวบรวมประเมินผลจัดเก็บแล้วก็แสดงข้อมูลจากสภาพแวดล้อมแล้วก็วิธีปฏิบัติงานขององค์การหรือสำนักงานเนี่ยนะคะซึ่งจะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุนะคะยกตัวอย่างของระบบสารสนเทศที่นิยมใช้ในปัจจุบันก็อย่างเช่นระบบ ERP หรือ Enterprise Resource Planning นะคะซึ่งจะเป็นโปรแกรมในการบริหารงานในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านงานพัสดุหรือด้านบริหารงานต่างๆนะคะสำหรับความสำคัญของระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในการบริหารงานพัสดุนี่นะคะก็จะมีความสำคัญใน5ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือด้านกระบวนการบริหารงานพัสดุในสำนักงานโดยเราจะนำเอาระบบสารสนเทศเนี่ยนะคะมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนงานปรับปรุงขั้นตอนงานแล้วก็ขั้นตอนเอกสารเพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานมีการดำเนินงานที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะในด้านที่2ก็คือนำมาใช้ในด้านของการบริหารจัดการข้อมูลโดยการนำระบบสารสนเทศเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลด้านพัสดุนะคะเพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนนะคะตลอดจนมีความเป็นปัจจุบันสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเนี่ยมาใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วในด้านที่3ก็คือด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะโดยก็จะมีการนำเอาระบบสารสนเทศเนี้ยเข้ามาใช้ในระบบการติดต่อสื่อสารภายในสำนักงานเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพในการให้บริการด้านงานพัสดุแก่หน่วยงานต่างๆภายในสำนักงานด้วยในด้านที่4ก็จะเป็นด้านของความสามารถในการแข่งขันซึ่งจะมีการนำเอาระบบสารสนเทศนี้นะคะมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์การหรือสำนักงานซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพแล้วก็ความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยนะคะส่วนในด้านสุดท้ายค่ะจะเป็นด้านของการควบคุมการปฏิบัติในการตรวจสอบแล้วก็ควบคุมนะคะโดยจะมีการนำเอาระบบสารสนเทศเนี่ยเข้ามาใช้ในการตรวจสอบแล้วก็ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสแล้วก็ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้แล้วก็ยังช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้อีกด้วยนะคะต่อไปเราก็จะมาดูถึงระบบงานย่อยที่ประกอบอยู่ในระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในการบริหารงานพัสดุในสำนักงานก็จะประกอบด้วย5ระบบงานย่อยด้วยกันนะคะระบบแรกเนี่ยก็จะคือระบบบริหารงบประมาณซึ่งจะนำมาใช้ใช้ในขั้นตอนของการกำหนดโครงการแล้วก็กำหนดงบประมาณนะคะในระบบนี้เนี่ยก็จะมีการทำงานหลักๆอยู่2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือการวางแผนในการขอจัดตั้งงบประมาณในขั้นตอนที่2ก็คือการตรวจสอบดูแลควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะส่วนในระบบงานย่อยที่2ก็คือระบบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งก็จะใช้ในขั้นตอนการซื้อหรือการจ้างขององค์การทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะคะระบบที่3เป็นระบบบริหารสัญญาซึ่งระบบนี้เนี่ยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลมาจากระบบจัดซื้อจัดจ้างโดยจะทำการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆของสัญญาเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารสัญญาเนี่ยได้นำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมดูแลกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาค่ะส
ำหรับระบบงานย่อยที่4ก็คือระบบบริหารพัสดุหรือว่าระบบการควบคุมพัสดุระบบนี้เนี่ยจะช่วยในการควบคุมการจัดเก็บพัสดุทรัพย์สินของสำนักงานนะคะอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีปริมาณของพัสดุคงคลังเนี่ยที่มีความเหมาะสมแล้วก็มีการแสดงยอดของพัสดุคงคลังอย่างเป็นปัจจุบันนอกจากนี้ยังช่วยในการควบคุมการเบิกจ่ายยอดพัสดุเนี่ยไปยังหน่วยงานต่างๆภายในสำนักงานซึ่งจะเป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงานเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะส่วนในระบบงานย่อยสุดท้ายก็คือระบบบริหารการบำรุงรักษาซึ่งระบบนี้เนี่ยจะช่วยในการควบคุมการบำรุงรักษาพัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนะคะโดยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินเนี่ยมาจากระบบบริหารพัสดุแล้วก็จะทำการบันทึกรายการทรัพย์สินที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องทำการซ่อมแซมบำรุงรักษานะคะแล้วก็รวมถึงการบันทึกประวัติในการซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุทรัพย์สินนั้นๆเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการวางแผนในการที่จะบำรุงรักษาพัสดุทรัพย์สินของสำนักงานในครั้งต่อไปแล้วนี่ก็คือการทำงานของเครื่องมือสนับสนุนในการบริหารงานพัสดุในสำนักงานค่ะสำหรับในตอนที่4นี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าระบบ EGP ของกรมบัญชีกลางนะคะโดยเนื่องจากภาครัฐเนี่ยมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยดำเนินกิจกรรมกับหน่วยงานภาคเอกชนด้วยการจัดซื้อจัดจ้างทางระบบ EGP ของกรมบัญชีกลางนะคะโดยผ่านทางเว็บไซต์ gprocurement.go.th นะคะตามภาพประกอบหน้าจอนี้ก็จะเป็นภาพหน้าจอหลักของระบบ EGP นะคะทีนี้มาดูว่าระบบ EGP เนี่ย เป็นอย่างไรระบบ EGP นี้ก็คือระบบสารสนเทศที่ภาครัฐเนี่ยนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการพัสดุของภาครัฐ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทำการบันทึกข้อมูลการซื้อจ้างของหน่วยงานของรัฐทั้งหมดนะคะรวมถึงข้อมูลของผู้ค้าข้อมูลของสินค้าแล้วก็เชื่อมต่อข้อมูลเหล่านี้เนี่ยกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์การทั้งภาครัฐหรือองค์การภาคเอกชนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงระบบ EGP นี้เนี่ยได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะดังนั้นระบบ EGP นี้เนี่ยก็จะเป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศตามมาตรฐานสากลค่ะโดยรัฐเนี่ยมีเป้าหมายที่จะทำระบบ EGP นี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเนี่ยดำเนินไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เนื่องจากว่าผู้ที่เข้าไปเสนอราคาในระบบ EGP ซึ่งเป็นภาคเอกชนเนี่ยนะคะจะสามารถที่จะติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเนี่ยได้แบบออนไลน์เรียลไทม์ในระบบ EGP นะคะนอกจากนี้เนี่ยภาครัฐก็ยังมีเป้าหมายในการที่จะลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานโดยที่ว่าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560เนี่ยค่ะก็ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยทำการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP เท่านั้นเนื่องจากว่าระบบ EGP เนี่ยจะมีขั้นตอนแล้วก็มีหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ยังต้องทำการปริ้นเอกสารออกมาจากระบบ EGP เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการปฏิบัติงานอีกด้วยนะคะรวมถึงภาครัฐเนี่ยยังมีเป้าหมายเพื่อที่จะกระตุ้นเม็ดเงินในการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐเนี่ยให้เข้าไปในระบบเศรษฐกิจของประเทศเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการที่จะ เร่งรัดติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้เป็นไปตามปีงบประมาณโดยผ่านทางระบบ EGP นี้อีกด้วยนะคะต่อไปเราก็จะมาดูในเรื่องของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP นะคะซึ่งพัสดุที่จะมาทำการซื้อจ้างในระบบ EGP

0: RFP เนี่ยจะต้องเป็นพัสดุที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปนะคะโดยผู้ค้ากับภาครัฐเนี่ยจะสามารถเข้าไปเสนอราคาในระบบ EGP นี้เนี่ยได้2วิธีค่ะวิธีแรกก็คือวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-market ซึ่งจะใช้กับรายการพัสดุที่มีการกำหนดรายการไว้แล้วอยู่ในระบบข้อมูลสินค้าหรือว่าระบบ e-catalog ของกรมบัญชีกลางนะคะซึ่งผู้ค้ากับภาครัฐเนี่ยจะต้องเข้าไปทำการแสดงรายการสินค้านี้เนี่ยไว้ในระบบ e-catalog ไว้อยู่แล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยในระบบ e-catalog ก็จะมีรายการสินค้าอยู่ทั้งหมด78รายการด้วยกันค่ะเช่นกระดาษถ่ายเอกสารผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแล้วก็อีกหลายๆรายการนะคะส่วนในวิธีที่2ก็คือวิธีประกวดราคา e-bidding ซึ่งจะใช้กับรายการพัสดุที่ไม่ได้มีการกำหนดไว้ในระบบ e-catalog ของกรมบัญชีกลางนะคะอย่างเช่นพวก อุปกรณ์เครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆงานจ้างบริการเช่นงานดูแลรักษาความสะอาดนะคะหรือโครงการก่อสร้างอาคารต่างๆนะคะก็จะต้องใช้ระบบ e-bidding ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือการทำงานของระบบสารสนเทศที่ภาครัฐนำมาใช้ในการบริหารงานพัสดุของภาครัฐค่ะ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวเราคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
3: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047787

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยที่7เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานร่วมกันในสำนักงานนะคะเริ่มแรกเลยนะคะว่าทำไมถึงต้องมีการทำงานร่วมกันในสำนักงานนะคะโดยปกติเราก็ทำงานร่วมกันอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจอย่างไร้พรมแดนนะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินการธุรกิจเพิ่มการแข่งขันให้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะแล้วก็ผลของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลกระทบต่อระบบการทำงานร่วมกันทั้งทางด้านเรื่องของโครงสร้างการทำงานสังคมและวัฒนธรรมวิธีการทำงานวิธีการบริหารจัดการจึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องทำให้การทำงานร่วมกันภายในและระหว่างสำนักงานมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจมากขึ้นนะคะหลายสำนักงานเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นแล้วก็หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานร่วมกันให้มากขึ้นระบบสารสนเทศช่วยให้สำนักงานสามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในยุคดิจิตอลนะคะที่การทำงานระยะไกลมีความสำคัญมากขึ้นจะเห็นได้ว่านะคะแพลตฟอร์มการประชุมทางไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Zoom หรือ Microsoft Teams ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ช่วยให้ทีมงานสามารถประชุมและทำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าจะอยู่คนละสถานที่ก็ตามแต่นะคะฉะนั้นนะคะความหมายของการทำงานร่วมกันในสำนักงานหมายถึงกระบวนการที่บุคลากรร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์หรือซอฟต์แวร์การจัดเอกสารร่วมกันเป็นต้นนะคะการทำงานร่วมกันเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารการแบ่งปันข้อมูลแล้วก็การแก้ปัญหาส่งเสริมการเปลี่ยนความรู้การแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะคะได้อย่างมากทีเดียวฉะนั้นจึงมีความจำเป็นในการทำงานร่วมกันในสำนักงานเพื่อที่จะทำให้การขยายตัวของธุรกิจซึ่งจะต้องมีการรองรับในการทำงานข้ามเขตประเทศพื้นที่ต่างๆนะคะมีการประสานงานที่กว้างนะคะทั้งภายในและภายนอกสำนักงานด้านข้อจำกัดด้านเวลานะคะซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะจะช่วยทำให้นะคะทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาข้อจำกัดด้านบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบุคลากรที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นนะคะหรือการขาดแคลนบุคลากรจะต้องทำนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบดิจิตอลมาช่วยในการบริหารจัดการนั่นเองทางด้านงบประมาณข้อจำกัดทางด้านงบประมาณนะคะระบบดิจิตอลเนี่ยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายนะคะอย่างเช่นการประชุมทางไกลที่เราใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆหรือแพลตฟอร์มต่างๆมาช่วยในการทำงานมีการสร้างมาตรฐานในการทำงานนั่นก็คือเรื่องของการป้องกันความล่าช้าความผิดพลาดซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีคุณภาพได้อย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันนะคะซึ่งมีอยู่ในการสามด้านด้วยกันนะคะด้านที่หนึ่งคือด้านสำนักงานซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางศักยภาพทางธุรกิจนะคะสร้างเครือข่ายพันธมิตรลดต้นทุนและขยายขอบเขตการให้บริการและเสริมภาพขององค์การนะคะด้านบุคลากรค่ะในการทำงานร่วมกันนั้นมันจะช่วยส่งเสริมในการพัฒนานะคะเกี่ยวกับเรื่องของทักษะทั้งระบบบุคคลและทีมและช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมด้านสิ่งแวดล้อมลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้กระดาษนะคะพลังงานแล้วก็สนับสนุนสำนักงานไร้กระดาษค่ะหลักในการของระบบการทำงานร่วมกันนะคะมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมนะคะซึ่งจะให้บุคลากรในองค์กรนั้นนะคะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและพัฒนาการร่วมกันมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมในเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมงานลดความขัดแย้งและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารนั่นเองในการทำงานร่วมกันนะคะจะต้องมีการสื่อสารที่ถูกต้องและก็เข้าใจซึ่งกันและกันมีการสร้างหลักการความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในการของหน่วยงานนะคะนั่นก็คือสร้างความรับผิดชอบและความผูกพันกับองค์การนั่นเองนะคะอันดับสุดท้ายนะคะของหลักการทำงานร่วมกันนั่นก็คือการใช้หลักการไคเซนเพื่อที่จะช่วยมาปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดีขึ้นและก็ทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะคะต่อ
่อไปค่ะคุณลักษณะของระบบการทำงานที่ดีนะคะในการระบบการทำงานร่วมกันเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับบุคลากรจำนวนมากจึงต้องมีระบบที่เข้าถึงได้ง่ายที่จะรองรับคนจำนวนมากแล้วก็รองรับความต้องการที่หลากหลายเชื่อมโยงกับนโยบายสำนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลที่เราใช้กันทุกคนนะคะมีการจัดการข้อมูลแบบ Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่รองรับเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์นะคะสร้างความคล่องตัวสูงเนื่องจากมีการทำงานผ่านอุปกรณ์หลากหลายเช่นมือถือแท็บเล็ตนะคะคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลามีการบูรณาการระบบต่างๆนะคะเช่นการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ระบบการประชุมทางไกลแล้วก็การแชร์เอกสารเป็นต้นนะคะมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงค่ะเช่นการใช้ cloud computing นะคะหรือ AI ช่วยในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันนะคะมีความปลอดภัยของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะมีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และการรักษาความลับของข้อมูลฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการทำงานร่วมกันในสำนักงานเป็นสิ่งจำเป็นในยุคดิจิตอลนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์การต่างๆนะคะมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้านธุรกิจบุคลากรและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งความสำเร็จของระบบการทำงานร่วมกันขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบุคลากรทุกคนและการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรนะคะฉะนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวอย่างเวลาที่เราพูดถึงในเรื่องของการประชุมทางไกลซึ่งนิยมใช้กันอย่างเช่น Zoom นะคะจะรองรับการผู้เข้าประชุมแล้วก็แบ่งกลุ่มย่อยทำกิจกรรมต่างๆได้นะคะมีการบันทึกนะคะเป็นระบบประชุมทางลงคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงนะคะการทำงานไม่เพียงแต่ช่วยให้องค์การต่างๆเติบโตแต่ยังสร้างสภาวะแวดล้อมทำงานที่ดีและยั่งยืนโดยการส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาทักษะของบุคลากรนั่นเองนะคะฉะนั้นก็ฝากให้นักศึกษานะคะไปทำความเข้าใจและอ่านรายละเอียด

ของสำนักงานยุคดิจิทัลนะคะที่สนับสนุนการทำงานเป็นทีมไม่ใช่แค่เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะแต่ยังเป็นช่องทางในการเชื่อมบุคลากรกระบวนการข้อมูลนะคะเข้าด้วยกัน CIS นะคะช่วยให้พนักงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านฟังก์ชันต่างๆเช่นการแชทการประชุมทางไกลการแชร์ไฟล์ข้อมูลการติดตามงานซึ่งจะช่วยนะคะขจัดข้อจำกัดทางด้านเวลาและสถานที่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการแชร์เอกสารแล้วก็แบบประชุมแบบเรียลไทม์นะคะความหมายของระบบ CIS นะคะเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันของบุคลากรในสำนักงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงและก็ประสานงานระหว่างทีมนะคะช่วยให้การสื่อสารการแบ่งปันข้อมูลแล้วก็การจัดการงานนะคะได้อย่างราบรื่นแม้จะอยู่คนละสถานที่ก็ตามแต่นะคะซึ่งแพลตฟอร์มที่เราใช้กันนะคะก็มีอย่างเช่น Microsoft Teams Google Drive Slack นะคะซึ่งจะเป็นการทำงานแบบเรียลไทม์นะคะฉะนั้นนะคะความสำคัญของระบบ CIS นะคะจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันไม่ว่าพนักงานนะคะจะเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีลดเวลาในการค้นหาแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วส่งเสริมการทำงานเป็นทีมค่ะในการสร้างช่องทางในการสื่อสารประสานงานกระตุ้นนวัตกรรมในการทำงานต่างๆมีการปรับปรุงคุณภาพของงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานช่วยลดต้นทุนนะคะโดยเฉพาะงานที่ซ้ำซ้อนค่าใช้จ่ายในด้านการสื่อสารและความจำเป็นในการเดินทางมีการสนับสนุนการทำงานระยะไกลนะคะทำให้พนักงานทำงานได้ทุกที่นะคะเช่นการจัดระบบการจัดการโครงการที่สามารถอัปเดตความคืบหน้าได้ทันทีช่วยให้การทำงานโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะองค์ประกอบนะคะของระบบ CIS จะประกอบด้วยนะคะฮาร์ดแวร์ค่ะซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์นะคะหรือรองรับการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลมีซอฟต์แวร์ค่ะรวมถึงเครื่องมือสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก Zoom หรือ Slack นะคะการจัดการเอกสารที่ใช้ Google Doc แล้วก็การจัดการโครงการก็อย่างเช่น Trello หรือ Jira เป็นต้นนะคะต้องมีข้อมูลค่ะนะคะเพื่อที่ใช้ในเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นเอกสารการบันทึกการเวลาแชทกันนะคะพูดคุยกันข้อมูลงานต่างๆซึ่งเป็นรากฐานการทำงานร่วมกันนะคะมีกระบวนการค่ะที่ตั้งแต่ในเรื่องของการวางแผนการสื่อสารไปจนถึงการติดตามและประเมินผลจะช่วยทำงานการทำงานให้มีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นมีระบบเครือข่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคลาวด์นะคะที่จะช่วยเชื่อมโยงอุปกรณ์และบุคลากรนะคะแล้วก็มีบุคลากรนะคะซึ่งจะประกอบด้วยผู้บริหารไปจนถึงผู้ใช้แล้วก็ผู้ดูแลระบบนะคะที่จะขับเคลื่อนการใช้งานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะโดยการใช้ซอฟต์แวร์พวกเรื่องของเครือข่ายต่างๆในทีมที่จะทำงานร่วมกันนะคะแบบเรียลไทม์นะคะฉะนั้นนะคะประโยชน์ของระบบ CIS นะคะจะช่วยทำให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์นะคะแม้ว่าจะอยู่กันคนละที่คนละสถานที่ก็ตามแต่ลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนและข้อผิดพลาดมีการแบ่งปันข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลร่วมกันนะคะอันนี้จะช่วยลดในเรื่องของการผิดพลาดในการทำงานได้ดีมากรองรับการทำงานแบบ Hybrid Work นะคะนั่นก็สามารถทำงานได้ทั้งในสำนักงานและที่บ้านมีการสร้างมาตรฐานในการทำงานร่วมกันนะคะระบบช่วยให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีมาตรฐานที่ชัดเจนตัวอย่างนะคะที่เราจะเห็นได้ชัดนั่นก็คือเวลาที่เราใช้ Microsoft Teams ในเรื่องของการประชุมออนไลน์เราทั้งมีการประชุมกันได้พูดคุยกันนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยการแชร์เอกสารระหว่างทีมได้นะคะหรือการใช้ Google Docในการจัดเก็บและแชร์ข้อมูลการทำงานร่วมกันนั่นเองนะคะหรือนะคะการใช้ซอฟต์แวร์ Trello นะคะเพื่อบริหารจัดการติดตามโครงการความคืบหน้านะคะซึ่งจะมองเห็นได้ว่ามันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆได้นะคะบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะจะประกอบด้วยนะคะ
ผู้บริหารระดับสูงนะคะที่จะเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์และจัดสรรทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการจัดเอกสารจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆผู้จัดการโครงการค่ะทำหน้าที่วางแผนควบคุม

โครงการให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนดนะคะนักวิเคราะห์ระบบจะมีการทำงานเกี่ยวกับวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบฟังก์ชันต่างๆของระบบให้กับผู้ใช้นักพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะจะทำหน้าที่เขียนโค้ดเพื่อสร้างระบบวิศวกรระบบเครือข่ายจะทำหน้าที่ดูแลนะคะเกี่ยวกับความเสถียรและความปลอดภัยของระบบเครือข่ายนั่นเองนะคะผู้ทดสอบและผู้ใช้งานเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบระบบและให้ข้อเสนอแนะสุดท้ายค่ะในเรื่องของบุคลากรก็คือผู้ดูแลระบบนะคะจะต้องทำหน้าที่ในเรื่องของบำรุงรักษาระบบเช่นนักวิเคราะห์ระบบทำงานร่วมกับผู้ใช้เพื่อกำหนดความต้องการนักพัฒนาเขียนโค้ดและผู้ทดสอบตรวจสอบความถูกต้องเป็นต้นนะคะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าระบบสารสนเทศเพื่อการทำงานร่วมกันเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้สำนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาสถานที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมปรับปรุงคุณภาพของงานได้นะคะฉะนั้นนิสิตนักศึกษาต้องเข้าไปนะคะศึกษาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆในตำรานะคะที่จะนำเสนอรายละเอียดให้ค่ะวันนี้นะคะจะเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของตอนที่3นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการทำงานร่วมกันในสำนักงานคำว่าระบบสารสนเทศเพื่อการทำงานร่วมกันในสำนักงานนะคะเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมระบบและกระบวนการทางธุรกิจที่มุ่งการสร้างและการสื่อสารนะคะแล้วก็ความร่วมมือบุคลากรในสำนักงานได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมในรูปแบบต่างๆในระยะไกลในหรือในสำนักงานนั่นเองถือว่าเป็นเครื่องมือและเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้บุคคลหรือกลุ่มคนสามารถทำงานร่วมกันโดยเน้นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลและช่วยในการตัดสินใจให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสำนักงานระบบสารสนเทศในการทำงานร่วมกันนะคะสามารถแบ่งออกเป็นระบบย่อยต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะได้อธิบายให้ฟังนะคะฉะนั้นนะคะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการทำงานร่วมกันก่อนนะคะอันที่หนึ่งนะคะจะช่วยในเรื่องของการสื่อสารนะคะซึ่งระบบนี้นะช่วยให้บุคลากรสามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางต่างๆนะคะเป็นลักษณะของการแชทแบบเรียลไทม์การประชุมทางวิดีโอนะคะหรือการแชทหรือการส่งทางอีเมลนะคะจะทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลมีประสิทธิภาพลดความล่าช้าและก็สนับสนุนการทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพนะคะประโยชน์ข้อที่2ค่ะการลดต้นทุนนะคะระบบนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำงานหลายด้านเช่นค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสารนะคะด้วยระบบการจัดเอกสารแบบดิจิตอลนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ Google Docs นะคะหรือ Google Drive นะคะ MicrosoftSharePoint นะคะอันนี้จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางด้วยระบบประชุมทางไกลอย่างเช่น Zoom Microsoft Teams เป็นต้นนะคะทำให้นะคะการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าอันที่3สนับสนุนการทำงานระยะไกลนะคะระบบประชุมทางไกลและการจัดการโครงการจะช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานที่ใดก็ได้นะโดยใช้แพลตฟอร์มที่รองรับการทำงานร่วมกันเช่นนะคะพวก Asana นะคะTello Microsoft Project นะคะทำให้สามารถติดต่อแล้วก็ประสานงานกันได้อย่างง่ายขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะมาดูว่านะคะระบบสารสนเทศเพื่อการทำงานร่วมกันเนี่ยนะคะที่ประกอบด้วยระบบย่อยๆต่างๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงระบบย่อยนะคะมันจะช่วยให้เราดำเนินงานในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะคะอันที่หนึ่งเลยนะคะจะเห็นว่ามันสนับสนุนในเรื่องของการสื่อสารแบบเรียลไทม์นะคะไม่ว่าเรื่องของการแชทการใช้อีเมลนะคะมันจะรวดเร็วแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการจัดเก็บและค้นหาเป็นการแชร์เอกสารดิจิตอลนะคะที่กล่าวไปว่า Google Drive Microsoft SharePoint นะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆมันจะทำให้เราติดตามฟังก์ชันที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กำหนดสิทธิ์ในเรื่องของการเข้าใช้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้นะคะช่วยกระจายข้อมูลสำคัญในองค์กรผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือประกาศทั้งภายในและภายนอกให้กับบุคลากรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ทันเวลา
ใช้ในการวางแผนมอบ

0: ายหรือติดตามความคืบหน้าเช่นนะคะใช้ Microsoft Project ทำให้ทำการทำงานได้อย่างเป็นระบบและลดความซับซ้อนของงานลงได้การบริหารนะคะโดยการบริหารจัดการโดยใช้ปฏิทินอย่างเช่น Google Calendar นะฮะ Microsoft Outlook Calendar อันนี้มันจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของตารางการทำงานแล้วทุกคนสามารถมองเห็นว่าใครจะทำอะไรในวันเวลาไหนนะคะรองรับการประชุมระยะไกลค่ะผ่านแพลตฟอร์มอย่างเช่น Zoom Microsoft Teams นะอันนี้จะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วขณะเดียวกันเนี่ยจะช่วยให้ทีมงานมาจากสถานที่นะคะจากหลายสถานที่สามารถทำงานร่วมกันได้และก็ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มนะคะภายในสำนักงานเช่นนะคะใช้Workplace from Meta นะคะที่จะช่วยทำให้การทำงานง่ายขึ้นนะคะและนอกจากนั้นนะคะระบบสารสนเทศเพื่อการทำงานร่วมกันนี้นะคะมันจะประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆเพื่อช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมาดูค่ะนะคะว่ามันมีบทบาทแล้วก็มีระบบย่อยอะไรบ้างนะคะระบบที่หนึ่งก็คือเรื่องของการสื่อสารระบบการสื่อสารนะคะจะช่วยให้บุคลากรในสำนักงานสามารถสื่อสารกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะคะอย่างเช่นการสื่อสารแบบเรียลไทม์นะคะที่มีลักษณะการพูดคุยแล้วก็ประสานงานกันได้ทันทีการสื่อสารแบบผ่านข้อความนะคะใช้ Gmail นะคะ WhatsApp Slack นะคะสำหรับในเรื่องของการส่งอีเมลเนี่ยนะคะข้อความที่มันจะทำให้สามารถบันทึกแล้วก็อ้างอิงได้ภายหลังด้วยนะคะการสื่อสารผ่านวิดีโอเช่น Zoom Google Meet นะคะอันนี้รองรับการประชุมเสมือนที่จะสามารถเห็นหน้าคู่สนทนาทำให้มีการสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอันที่2นะคะระบบที่2ระบบย่อยนะคะระบบการจัดการเอกสารช่วยในการจัดข้อมูลแล้วก็แบ่งปันเอกสารเป็นไปอย่างมีระบบนะคะโดยมีฟังก์ชันที่จะช่วยในการทำงานง่ายขึ้นนะคะโดยเช่นระบบการจัดเก็บเอกสารออนไลน์นะคะที่นิยมใช้กันก็คือ Google Drive นะคะที่จะช่วยให้สามารถเข้าถึงเอกสารจากที่ใดก็ได้การติดตามเวอร์ชั่นต่างๆนะคะเวลาที่ทำงานเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะแก้ไขอะไรต่างๆของไฟล์ต่างๆนะคะสามารถที่จะช่วยให้ย้อนกลับไปดูเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้หรือลดปัญหาในการแก้ไขผิดพลาดได้ระบบที่3นั่นก็คือระบบข่าวสารนะคะระบบนี้จะช่วยให้บุคลากรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันนะคะโดยสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะผ่านช่องทางต่างๆเช่นนะคะการแจ้งข่าวผ่านอีเมลเพื่อให้บุคลากรได้รับข้อมูลที่สำคัญแล้วก็ได้รับโดยตรงนะคะประกาศภายในองค์กรเช่นบอร์ดข่าวสารหรือแพลตฟอร์มภายในที่ช่วยในให้บุคลากรติดตามข้อมูลข่าวสารได้ง่ายนั่นเองระบบที่4นะคะการจัดการโครงการอันนี้จะช่วยในเรื่องของการวางแผนมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าของโครงการทำให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้นโดยมีเครื่องมืออย่างเช่นนะคะ Trello Asana นะคะ Microsoft Project นะคะที่ช่วยให้ทีมงานสามารถติดตามแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำงานได้อย่างมีระบบนะคะถัดไปค่ะระบบการนัดหมายอันนี้จะช่วยให้เรื่องของการบริหารตารางการประชุมแล้วก็กิจกรรมในองค์กรองค์การต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาการซ้อนทับของการกำหนดการต่างๆนะคะเราจะใช้ Google Calendar Microsoft Outlook Calendar นะคะซึ่งจะช่วยให้บริการของเราเนี่ยสามารถจัดการเกี่ยวกับเวลานะคะแล้วก็ตั้งค่าแจ้งเตือนต่างๆได้อันที่6นะคะระบบย่อยจะเป็นเรื่องของประชุมทางไกลอันนี้เนี่ยจะช่วยให้บุคลากรนะคะจากระยะไกลได้โดยไม่ต้องเดินทางลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการประหยัดเวลาและแพลตฟอร์มที่เราใช้กันก็อย่างเช่น Zoom Microsoft Teams นะคะอันนี้สามารถที่จะนะคะแชร์หน้าจอแล้วก็บันทึกการประชุมนะคะอันนี้ทำงานกันเยอะมากทีเดียวนะคะอันสุดท้ายของระบบย่อยคือระบบเครือข่ายและสื่อสังคมนะคะช่วยให้บุคลากรนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแชร์ไอเดียแล้วก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มที่ออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะคะ อย่างเช่นพวก อะไรนะที่พวกเราใช้กันอยู่นะคะพวก Facebook นะคะที่ทำหน้าที่ในเรื่องของเครือข่ายสังคมภายในองค์กรนะคะช่วยในการสื่อสารนะคะที่จะเห็นได้ชัดมากฉะนั้นเนี่ยนะคะระบบสารสนเทศนะคะเพื่อการทำงานร่วมกันเนี่ยนะคะมีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะ เพื่อที่จะช่วยให้การทำงานได้ราบรื่นไม่ว่าจะเป็นระบบสื่อสารการจัดเอกสารข่าวสารการจัดโครงการการนัดหมายการประชุมทางไกลนะคะหรือนะคะและเครือข่ายสังคมนะคะซึ่งเป็นระบบย่อยที่ได้พูดไปนะคะจะช่วยเพิ่มความนะคะการทำงานนะคะประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะจะเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารจัดการเอกสารให้เป็นระบบนะคะบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการทำงานระยะไกลแล้วก็สนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันค่ะฉะนั้นนะคะขอให้นักศึกษาทุกท่านนะคะได้ไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจากตำราที่ให้ไปค่ะ
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เหมือนรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
6: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
7: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
8: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
8: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
10: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
11: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
10: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
12: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
10: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
9: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: I returned here for just one reason I fell in love
2: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดสิ่งสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับในการบริหารสำนักงานนะครับคือเรื่องของการสื่อสารในสำนักงานนะครับซึ่งอยู่ในชุดวิชาระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับมีเรื่องที่อยากจะทำความเข้าใจอยู่2ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องแรกที่จะพูดถึงอาจารย์จะพูดถึงก็คือความมุ่งหมายของการสื่อสารในสำนักงานนะครับเพราะว่าความมุ่งหมายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะบอกว่าทำไมถึงการสื่อสารในองค์การถึงมีความสำคัญนะครับต่อการบริหารงานของสำนักงานหรือองค์การทั้งหลายนะครับประเด็นที่2คือจะพูดถึงการสื่อสารในสำนักงานที่มีประสิทธิผลนะครับซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปนะครับอาจารย์ขอเริ่มมาที่เรื่องแรกนะครับเรื่องของความมุ่งหมายของการสื่อสารในสำนักงานนะครับการสื่อสารในสำนักงานเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างมากนะครับความมุ่งหมายของการสื่อสารในสำนักงานเนี่ยอย่างแรกเลยคือที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือช่วยในการบูรณาการและเชื่อมโยงการบริหารงานของสำนักงานนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นไงเนี่ยจะพูดในลำดับต่อไปนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนการทำงานภายในสำนักงานนะครับงั้นเรามาพูดถึงเรื่องแรกกันก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันช่วยในการบูรณาการและเชื่อมโยงกับการบริหารสำนักงานยังไงนักศึกษาทราบดีอยู่แล้วนะครับในการบริหารงานเนี่ยมีสิ่งนึงที่เรียกว่าหน้าที่การบริหารหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า management functions นะครับจริงๆมีสูตรหลายๆสูตรเลยแต่ว่าในที่นี้อาจารย์จะเอาไอ้ที่มีพูดกันอยู่แบบอย่างมากนะครับในนักวิชาการทั้งหลายแหล่และมีส่วนสำคัญในการบริหารองค์การนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องการวางแผนนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า planning นะครับการวางแผนคืออะไรง่ายๆเลยคือการกำหนดเป้าหมายการกำหนดพันธกิจหรือการกำหนดยุทธศาสตร์กลยุทธ์อะไรที่ว่ามานะครับรวมทั้งการกำหนดได้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่อยากได้เนี่ยคืออะไรขององค์การเนี่ยนี่คือเรื่องของการวางแผนนะครับส่วนอันที่2คือเรื่องของการจัดองค์การหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า organizing การจัดองค์การนี่ถ้านักศึกษาคิดถึงภาพบ้านนะครับเราก็ต้องสร้างบ้านใช่ไหมครับสร้างบ้านเพื่อให้เราอยู่อาศัยองค์การก็เหมือนกันครับต้องสร้างโครงสร้างการบริหารงานและในโครงสร้างการบริหารงานนั้นก็ต้องแบ่งหน้าที่นะครับแบ่งตำแหน่งงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับจัดสรรทรัพยากรต่างๆสิ่งเหล่านี้นะครับมันรวมอยู่ในการจัดการองค์การหรือ organizing อันที่3ที่สำคัญมากเลยในยุคไปแล้วก็ขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะองค์การไหนก็ตามเรื่องของการบริหารคนหรือ staffing การบริหารคนเอาง่ายๆสรุปนะฮะเพราะนักศึกษาสามารถจะไปค้นคว้าอ่านเอาเพิ่มเติมได้เยอะแยะเลยในเอกสารหรือหนังสือต่างๆมากมายคือเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีอยู่2 อย่างด้วยกันมักจะพูดว่าเราบริหารด้วยแล้วเราก็พัฒนาด้วยพัฒนาที่ว่านั้นนะครับมันไม่ใช่พัฒนาแค่ไปฝึกอบรมอย่างที่เราเข้าใจนะครับพัฒนานั้นมีทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับรวมไปถึงการพัฒนาองค์การไปด้วยในตัวเองเสร็จฉะนั้นทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นแกนกลางครับที่สำคัญในการบริหารองค์การในปัจจุบันนะครับส่วนต่อมาคือการนำองค์การนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า leading ถ้าไม่มีการนำองค์การเนี่ยนะครับมันก็ขับเคลื่อนไปไม่ได้นะครับเช่นเรื่องของภาวะผู้นำนะครับเรื่องของการจูงใจในการที่ให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับแล้วก็เรื่องของการจูงใจต่างๆนะครับอยู่ในเรื่องของการนำองค์การทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องภาวะผู้นำหรือ leadership นะครับเป็นสิ่งที่มีการพูดถึงมากในศตวรรษที่21ว่าการนำองค์การถ้านำที่ดีเนี่ยก็จะพาองค์การไปสู่ความสำเร็จได้ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าการนำองค์การที่ไม่ดีก็อาจจะทำให้องค์การนั้นประสบความล้มเหลวได้นะครับแล้วส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการควบคุมองค์การหรือ controlling นะครับการควบคุมองค์การนี่ก็ชัดเจนนะฮะก็มีการติดตามประเมินผลนะครับว่าผลที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับรวมถึงการควบคุมงบประมาณควบคุมทรัพยากรควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งหลายทั้งสิ้นเหล่านี้นะครับรวมกันเรียกว่าหน้าที่การบริหารงานทีนี้หน้าที่การบริหารงานมันจะอยู่โดดๆไม่ได้นะฮะถ้าขาดอะไรแกนกลางที่เรียกว่าการสื่อสารหรือ communicationนะครับอันนี้ภายในองค์การเนี่ยมันจึงเชื่อมโยงด้วยการสื่อสารการบูรณาการการเชื่อมโยงการบริหารงานของสำนักงานจึงเกิดขึ้นด้วยลักษณะของการทำงานบูรณาการกันผ่านระบบของการสื่อสารภายในองค์การอันนี้เป็นส่วนของภายในนะครับที่อยากจะเรียนให้ทราบซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆและเป็นส่วนที่ชี้ชะตาว่าจะทำให้องค์การหรือสำนักงานนั้นประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้เนี่ยเพราะว่าเรื่องของการบูรณาการนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราขาดมากเราพูดเรื่องการบูรณาการทั้งประเทศครับแต่ปัญหาที่ผ่านมาที่อาจารย์ประสบพบเจอคือว่าเรามักจะไม่บูรณาการกัน
แค่เอาคำง่ายๆครับคำว่าประสานงานนี่เรายังลำบากเลยฮะจะกลายเป็นประสานงานไปตกนอนหนูไปจะเห็นอย่างนี้อยู่มากทีเดียวนะครับดังนั้นการบูรณาการความเชื่อมโยงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากภายในองค์การขับเคลื่อนโดยการใช้การสื่อสารการสื่อสารเนี่ยเหมือนกับเป็นเรื่องของหญ้าปากคอกนะฮะทุกคนอาจจะเห็นเป็นเรื่องง่ายแต่จริงๆแล้วนักศึกษาเคยได้ยินไหมครับเป็นคนพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องฮะอันนี้แหละครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญของการสื่อสารมันจึงเป็นปัญหาอันนี้ในส่วนของภายในนะครับขับเคลื่อนโดยหน้าที่การบริหารผ่านกระบวนการของการสื่อสารนี่อีกส่วนนึงก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การหรือสำนักงานซึ่งมีความสำคัญอย่างมากนะครับในปัจจุบันในยุคของการเปลี่ยนแปลงหรือในยุคของดิจิทัลเนี่ยนะครับสภาวะแวดล้อมภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การมีความสำคัญอย่างมากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภายในเพราะองค์การนั้นเป็นระบบเปิดในปัจจุบันที่เรียกว่า open system จะอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังโดยไม่ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมเลยเนี่ยคงไม่ได้ในที่นี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างมาให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างนะที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วก็นำพาซึ่งผลกำไรหรือนำพาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีมาสู่เราคือลูกค้านะครับถ้าเป็นเอกฝ่ายภาคเอกชนองค์การเอกชนก็เรียกว่าลูกค้าถ้าเป็นภาครัฐหรือภาคองค์การสาธารณะก็จะเรียกว่าผู้มารับบริการนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเราเนี่ยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า customer นะครับลูกค้าหรือผู้รับบริการเนี่ยเป็นส่วนสำคัญอย่างมากและเป็นประตูด่านแรกเลยที่เป็นสิ่งสภาพแวดล้อมภายนอกการทั้งหลายทั้งปวงจะต้องประสบนะครับฉะนั้นการให้ความสำคัญกับลูกค้าโดยการสื่อสารยกตัวอย่างง่ายๆเราจะขายของเนี่ยเราไม่ใช้ระบบการสื่อสารเนี่ยไม่ว่าจะด้วยโฆษณาไม่ว่าจะด้วยการพูดจาหรือมีพรีเซนเตอร์ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่เราใช้ในสับปัจจุบันเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่ผ่านระบบการสื่อสารทั้งสิ้นฉะนั้นลูกค้าหรือผู้รับบริการจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่เราต้องสื่อสารโดยเฉพาะในการบริหารงานภาครัฐถ้านักศึกษาไปโรงพยาบาลเนี่ยนะครับนักศึกษาไม่สามารถจะสื่อสารได้ว่านักศึกษาป่วยไข้เป็นอะไรเนี่ยหมอพยาบาลก็รักษานักศึกษาไม่ถูกอย่างนี้เป็นต้นนะเช่นเดียวกันกับถ้าเราไม่รู้ความต้องการของลูกค้าเนี่ยนะครับเราสื่อสารไม่ได้เราไม่รู้ความต้องการของลูกค้าลูกค้าอยากได้ผลิตภัณฑ์และบริการอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถจะทำสิ่งที่เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การของเราได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างแรกของสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การนะครับอันที่สองก็คือว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับเพราะว่าเรามีทรัพยากรอันจำกัดแล้วเราไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ฉะนั้นผู้จัดหาวัตถุดิบซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าสำคัญนะครับนักศึกษายกตัวอย่างเช่น Department Store เนี่ยเขาเป็นที่ outlet ในการที่จะขายของก็ตามแต่ว่าสินค้าที่จะมาตั้งในเชลต่างๆที่เราเห็นในห้างสรรพสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยมาจากซัพพลายเออร์หรือผู้จัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปมาทั้งนั้นฉะนั้นการปฏิสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้มันต้องสื่อสารกันว่าคุณต้องการสินค้าแบบไหนนะครับคุณลักษณะเป็นไงมาตรฐานสินค้าเป็นยังไงนะครับหลากหลายเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์นะครับหรือผู้ที่ป้อนนะครับวัตถุดิบหรือผู้ที่ป้อนผลิตภัณฑ์เข้ามาให้เราทั้งสินค้าและบริการนะครับต่อไปอันสำคัญมากเลยโดยเฉพาะองค์การเอกชนก็คือผู้ถือหุ้นนะครับที่เรียกว่า stockholders ผู้ถือหุ้นนี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าผู้ถือหุ้นตามกฎหมายเนี่ยเขามีอำนาจในการที่จะตัดสินใจในเชิงนโยบายในการบริหารงานขององค์การได้ฉะนั้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับเป็น stakeholder เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญนะครับขององค์การที่เราจะมองข้ามไม่ได้แล้วบ่อยครั้งผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับเขาถือเงินอยู่เขาถือทุนอยู่เขาจึงมีอำนาจในการตัดสินใจให้องค์การจะเดินไปทางซ้ายทางขวานะกำหนดทิศทางได้ผู้ถือหุ้นจึงมีเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับต่อมาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ต้องปฏิสัมพันธ์ก็คือภาครัฐหรือรัฐบาลภาษาอังกฤษเรียกว่า government นะครับภาครัฐเนี่ยมีอะไรครับง่ายๆเลยกฎระเบียบทั้งหลายทั้งแหล่ที่เราต้องอยู่เราประกอบการต่างๆก็ต้องมีกฎหมายนะครับในเรื่องของการจดทะเบียนตั้งแต่เปิดบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับรวมทั้งกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องยิ่งถ้าเราไปปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศยิ่งต้องมีกฎหมายระหว่างประเทศอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายในขณะเดียวกันภาครัฐก็มีบริการให้เรานะครับในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลข่าวสารหรือแม้กระทั่งบริการสาธารณะที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะระบบโลจิสติกระบบสื่อสารระบบคอมมูนิเคชันทั้งหลายแหล่เนี่ยภาครัฐมีบทบาทอย่างมากที่เราจะต้องปฏิสัมพันธ์ด้วยถ้าเราขาดการปฏิสัมพันธ์หรือการสื่อสารที่ไม่ดีกับภาครัฐเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในการดำเนินการได้และลักษณะอีกอย่างหนึ่งของภาครัฐก็คือว่าถ้าเราติดต่อไม่ดีเนี่ยความล่าช้าก็จะเกิดขึ้นได้ในระบบซึ่งเนื่องจากภาครัฐเนี่ยเป็นระบบข้าราชการระบบราชการที่เป็นขนาดใหญ่
นะครับการทำงานอาจจะล่าช้าได้ถ้าเรามีระบบสื่อสารหรือทำความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเนี่ยมันยิ่งจะทำให้เราช้าเข้าไปใหญ่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่เราจะต้องพูดถึงเรื่องของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลในลำดับต่อไปนะครับต่อมาคือเรื่องของชุมชนนะครับหรือคอมมูนิตี้อันนี้สำคัญมากเลยครับในยุคของที่เรียกว่าในยุคของ sustainability หรือเรื่องของความยั่งยืนชุมชนนี่มีสำคัญมากๆนะครับไม่ต้องคิดอื่นไกลครับชุมชนรอบๆองค์การทั้งหลายแหละไม่จะเป็นวัดโรงเรียนนะครับสถานสงเคราะห์ต่างๆเราต้องเอื้อประโยชน์ต่อกันครับแล้วเราอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวไม่ได้ในแง่ของการทำงานหรือการบริหารองค์การยิ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องของการที่จะสัมพันธ์กับสังคมแล้วเนี่ยกับชุมชนแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่เราละเลยไม่ได้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเครดิตเข้ามาสู่องค์การว่าเราเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนในยุคของการบริหารที่เน้นถึงความยั่งยืนนะครับฉะนั้นเรื่องของชุมชนเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่ไปทำให้เกิดมลพิษนะครับรอบชุมชนเช่นโรงงานอุตสาหกรรมไปปล่อยน้ำเสียอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันยิ่งเกิดปัญหาและผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นการสื่อสารจึงเป็นกระบวนการนะครับในการที่จะช่วยให้เรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนรอบข้างของเราซึ่งมันจะเอื้อประโยชน์กับเข้ามาสู่องค์การหรือสำนักงานของเราให้ทำงานได้ราบรื่นพูดง่ายๆครับมีพันธมิตรในการบริหารงานซึ่งเราเนี่ยล้วนแต่ใช้ระบบการสื่อสารทั้งหลายทั้งสิ้นนะครับในการที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการทำงานทั้งหลายทั้งปวงนะครับทีนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่าชุมชนจะมีบทบาทมากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายคืออื่นๆอื่นๆนี่หมายความว่าปฏิสัมพันธ์ของเราไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองล้วนแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนักศึกษาสามารถจะไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้คือภาพของการบูรณาการภายในองค์การนะครับส่วนต่อไปก็คือว่าที่จะพูดก็คืออาจารย์จะพูดอีกอันนึงก็คือว่าการสื่อสารมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการทำงานภายในสำนักงานนะครับยกตัวอย่างเช่นการสื่อสารสำคัญมากต่อการแนะนำและการสอนงานหรือเรียกว่า instruction นักศึกษารู้จักระบบพี่เลี้ยงไหมครับ mentor คือระบบพี่เลี้ยงนี่เป็นสิ่งสำคัญอาจารย์เคยทำงานที่บริษัทขนาดใหญ่มาก่อนเนี่ยเขาจะมีพี่เลี้ยงนะคอยดูแลเราตั้งแต่เดย์วันแรกที่เราเข้าไปทำงานนะครับแล้วก็ประกบเราไปประมาณ1ปีจากนั้นพอพ้น1ปีแล้วเนี่ยเราสามารถจะเรียนรู้งานได้แล้วเนี่ยเรามีน้องใหม่เข้ามาแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงต่อไปเพื่ออะไรครับเพื่อแนะนำงานวันแรกก็ไปดูเลยว่าจะสถานที่ทานข้าวจะอยู่ตรงไหนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นใครบ้างนะครับสำนักงานมีหน่วยงานอะไรบ้างที่ต้องไปเกี่ยวข้องคนที่จะติดต่อประสานงานมีใครบ้างล้วนแล้วจะให้การสื่อสารทั้งหลายทั้งสิ้นในการที่จะต้องใช้ในการที่สอนงานในการแนะนำงานนะครับอันที่สองคือสำคัญมากและพูดไปแล้วคือเรื่องการบูรณาการการทำงานปัจจุบันเป็นที่ยอมรับนะครับคิดแบบเชิงเดี่ยวไม่ได้คิดแบบแยกส่วนไม่ได้ต้องคิดแบบ as a whole ก็คือคิดแบบองค์รวมฉะนั้นจะไปคิดแบบสเปะละปะคิดแบบไปทางหัวไปทางหางไปทางไม่ได้จะต้องคิดรวบยอดก่อนเลยครับว่าทำในสิ่งที่หนึ่งสิ่งเนี่ยเราควรจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะต้องใช้การสื่อสารเข้ามาช่วยนะครับ

อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเรื่องข้อมูลสารสนเทศ information มันตรงตัวเลยฮะเรื่องของสารสนเทศข้อมูลสารสนเทศเนี่ยเป็นหัวใจของการสื่อสารนะครับเดี๋ยวจะพูดในลำดับต่อไปทีนี้การสื่อสารในเรื่องของการขับเคลื่อนในการทำงานในปัจจุบันเนี่ยนะครับขององค์การเนี่ยครับที่สำคัญก็คือว่าการประเมินผลนะ evaluation เราทำไปแล้วเราไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าอนาคตข้างหน้าเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับฉะนั้นเมื่อทำอะไรไปแล้ววางแผนไปแล้วดำเนินการไปแล้วต้องประเมินผลครับมันเป็นหลักของการบริหารงานนะครับที่จะต้องทำให้ครบถ้วนครบลูปในการบริหารงานตั้งแต่ต้นยันจบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสื่อสารที่จะมาขับเคลื่อนในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานในสำนักงานนะครับต่อมาที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของการกำหนดทิศทางนะครับ direction การกำหนดทิศทางก็คือให้ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจแล้วไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ผู้นำไปทางหนึ่งพนักงานไปทางหนึ่งอย่างเงี้ยไม่เจริญนะฮะองค์การก็จะขับเคลื่อนไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากนะครับแล้วที่สำคัญประเด็นต่อไปคือเรื่องของการให้ความรู้การสอนงานบางทีเนี่ยพนักงานที่เข้ามาไม่ใช่สินค้าสำเร็จรูปนะครับไม่ใช่ทำอะไรได้ทุกอย่างฉะนั้นองค์การมีหน้าที่จะต้องพัฒนาบุคลากรก็ต้องผ่านการสื่อสารในการสอนงานในการพัฒนาคนแล้วเรื่องต่อมาก็คือว่าการสื่อสารนี่ยังช่วยในการโน้มน้าวให้เราที่ควรจะทำยกตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมองค์การนะครับหลายๆอย่างเนี่ยการทำงานเป็นทีมก็ตามการทำงานซื่อสัตย์ซื่อตรงล้วนแล้วจะต้องใช้การสื่อสารในการโน้มน้าวนะครับให้คนในองค์การหรือผู้อื่นก็ตามเนี่ยทำตามอย่างที่เราต้องการนะครับแล้วที่สำคัญคือการสื่อสารนี่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการที่สร้างภาพลักษณ์ให้องค์การนั้นดูดีขึ้นนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการปฐมนิเทศบุคลากรนี่เป็นส่วนสำคัญอย่างมากนะครับวันเดย์ที่เข้ามาในวันแรกเนี่ยจำเป็นจะต้องให้พนักงานเนี่ยได้รู้ก่อนว่าเขาเข้ามาในองค์การเนี่ยมันเป็นองค์การแบบไหนประโยชน์เป็นอย่างไรและเขาจะได้รับความก้าวหน้าอย่างไรการปฐมนิเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนแล้ววันนั้นแหละครับจะเป็นวันแรกนะครับที่จะทำใหพนักงานเนี่ยมีความจูงใจและมี motivation เขาเรียกว่ามีมูลเหตุจูงใจในการที่จะทำงานเนี่ยให้ประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆได้ให้กับองค์การให้กับตัวเองในอนาคตได้ส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยมีอีกมากมายนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถจะไปคิดต่อได้นะครับว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นข้อมูลในการช่วยในการตัดสินใจอย่างไรได้บ้างก็อยากจะสรุปในช่วงท้ายตอนนี้นะครับว่าการสื่อสารเนี่ยมีความมุ่งหมายในความสำคัญทั้งภายในและภายนอกส่วนแรกก็คือว่ามันเป็นการบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารงานอย่างที่บอกไปแล้วเชื่อมโยงกับหน้าที่การบริหารงานภายในองค์การไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนการจัดองค์การการบริหารคนการนำองค์การการควบคุมองค์การล้วนแล้วจะใช้การสื่อสารซึ่งไปปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การซึ่งได้บอกไปแล้วว่ามีความสำคัญในยุคปัจจุบันอย่างไรอันนั้นเป็นส่วนแรกส่วนที่สองนี่มันก็ต้องประกบกันเข้ามาคือการขับเคลื่อนการทำงานภายในสำนักงานนะครับให้มีการขับเคลื่อนนะครับในหน้าที่การบริหารงานขับเคลื่อนไปได้ยังไงมันก็มีความสำคัญของมันในแง่ของการที่เป็นประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแนะนำงานการสอนงานหรือจบสุดท้ายเรื่องการปฐมนิเทศเพื่อให้พนักงานได้รู้ตั้งแต่วันแรกว่า orientation พนักงานว่าเป็นอย่างไรในแง่ที่เขาจะทำงานให้ประสบความสำเร็จอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับในความมุ่งหมายของการสื่อสารที่อาจารย์อยากจะสื่อให้นักศึกษาได้ทราบนะครับประเด็นต่อไปจะพูดถึงเรื่องของการสื่อสารในสำนักงานที่มีประสิทธิผลนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ฮะแต่ว่าก็ต้องพูดฮะไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าพูดไม่พูดเรื่องนี้นะฮะถือว่าไม่ได้พูดเรื่องการสื่อสารนะการสื่อสารยังมีประสิทธิผลเนี่ยเป็นเรื่องเป็นหัวใจนะสำคัญนะครับในที่นี้อาจารย์จะพูดถึงประเด็นหลักอยู่2ประเด็นที่อาจารย์อยากจะเน้นนะครับประเด็นแรกคือปัจจัยสำคัญของการสื่อสารในองค์การนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวจะขยายความให้ทราบนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของหลักการสื่อสารในองค์การที่มีประสิทธิผลนี่มีการพูดกันเยอะครับในปัจจุบันแต่เดี๋ยวจะสรุปให้ทราบแบบง่ายๆว่าหลักการสื่อสารในองค์การที่มีประสิทธิผลควรจะเป็นแบบไหนนะครับขอเริ่มต้นด้วยอย่างแรกเลยนะครับปัจจัยสำคัญของการสื่อสารในองค์การเป้าหมายครับเป็นเรื่องแรกนะครับการสื่อสารที่ดีเนี่ยต้องมีเป้าหมายก่อนว่าคุณอยากจะสื่อสารเนี่ยด้วยเป้าหมายด้วยเหตุผลพูดง่ายๆคือด้วยเหตุผลอะไรหรืออยากจะได้ผลลัพธ์ไปทางยังไงยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเช่นนักศึกษาเป็น

พนักงานขายเนี่ยเป้าหมายของนักศึกษาคือต้องการจะต้องขายของขายสินค้านั้นๆให้ได้กับลูกค้าถูกไหมครับอันนี้คือเป้าหมายฉะนั้นเป้าหมายที่ว่านี่คือจะต้องให้ลูกค้าซื้อสินค้าให้ได้นะครับนักศึกษาจะสื่อสารยังไงให้จูงใจให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าได้นี่คือเป้าหมายฉะนั้นเป้าหมายจึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญอันแรกเลยนะครับของปัจจัยสำคัญในการสื่อสารซึ่งเรามักจะละเลยบางทีเราเลื่อยนะครับแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยอยากจะได้คืออะไรอันนั้นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองครับอันนี้ไม่ต้องพูดก็เหมือนพูดนะครับก็คือผู้ส่งสารนั่นคือตัวเราส่งสารออกไปนะครับคือภาษาอังกฤษเขาเรียกเซนเดอร์นะครับส่งเป็นผู้ส่งสารออกไปก็คือเป็นคนสื่อออกไปก่อนจะทำความเข้าใจตรงนี้นะครับขอทำความเข้าใจย้อนกลับมานิดนึงก็คือว่าการสื่อสารเนี่ยนักศึกษาคงทราบดีว่ามันมีการสื่อสารหลายประเภทครับไม่ว่าการสื่อสารด้วยวาจาการพูดการสื่อสารด้วยการเขียนนะครับการสื่อสารด้วยรูปภาพแม้กระทั่งการสื่อสารด้วยท่าทางที่เรียกว่า body language อันนี้เอาคร่าวๆง่ายๆนะครับเพราะรายละเอียดนักศึกษาไปสามารถไปศึกษาได้ในรายละเอียดในเอกสารชุดวิชานะครับก็คือสิ่งเหล่านี้คือผู้ส่งสารนะครับจะต้องสื่อออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดการอ่านการเขียนการแสดงออกอากัปกิริยาพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่รวมอยู่ในความหมายของการสื่อสารในภาพใหญ่ทั้งหมดนะครับผู้ส่งสารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอย่างเป็นที่สำคัญอย่างมากเป็นจุดเริ่มต้นนะถ้ามันไม่มีผู้ส่งสารนะครับมันก็ไม่มีสิ่งที่จะพูดต่อไปคือเรื่องของผู้รับสารนะครับหรือ receiver นะครับผู้รับสารก็คือคนที่รับจากเราไปนะคนที่รับจากเราไปแต่ถ้านักศึกษาได้ศึกษาเรื่องระบบการสื่อสารมันจะมีตรงกลางอีกอันนึงคือสื่อที่เราไม่ได้พูดตรงนี้นะครับแต่ละไว้ในฐานที่เข้าใจสื่อก็คืออย่างที่พูดไปแล้วผ่านไปทางเสียงมั่งผ่านไปทางภาพมั่งผ่านไปทางตัวอักษรมั่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อให้ผู้รับสารได้รับสารนะครับผู้รับสารก็ต้องมีเขาเรียกอะไรฮะมีการรับรู้ที่ดีนะครับในการรับสารถึงที่อาจารย์ถึงได้พูดไปเมื่อตั้งแต่ตอนคราวที่แล้วก็คือว่าเหมือนเราพูดแบบพูดกับคนแล้วพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องประมาณอย่างเงี้ยนะครับที่ชาวบ้านเขาว่ากันก็เพราะเหตุแบบนี้นะครับเพราะการสื่อสารมันเป็นเรื่องที่เหมือนธรรมดานะครับแต่ไม่ธรรมดาฉะนั้นตัวแปรสำคัญ2อันก็คือว่าผู้ส่งสารกับผู้รับสารเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากนะครับต่อมาที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของเนื้อหาสาระหรือคอนเทนต์โอ้โหอันนี้ได้ถ้าพูดถึงคอนเทนต์ในยุคปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาคงได้ยินจนชินหูนะทำคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์อะไรพวกนี้นะครับที่จะเป็นเนื้อหาสาระแก่นสาระก็คือแก่นสาระที่เราจะสื่อสารเนี่ยครับมันเป็นอะไรนะครับจะต้องให้ทำให้เข้าใจได้ง่ายบ้านเราเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศเดียวที่มีภาษาถิ่นนะครับภาษานี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับในการสื่อสารว่าบางคนเนี่ยเป็นคนภาคกลางฟังภาษาใต้ไม่รู้เรื่องเป็นคนภาคเหนือฟังภาษากลางไม่ค่อยเข้าใจอะไรประเด็นเนี้ยอันนี้เรื่องสาระสำคัญก็ต้องใช้วิธีการสื่อสารที่ผู้ส่งสารเนี่ยจะต้องให้แน่ใจว่าผู้รับสารเนี่ยเข้าใจในเนื้อหาสาระอย่างนั้นนะอย่างที่สื่อไปเนี่ยอย่างที่เราต้องการจะเป้าหมายที่อันแรกที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับฉะนั้นเนื้อหาสาระเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากนะครับไม่ใช่มีแต่น้ำนะฮะเนื้อไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์นี่มันคือเนื้อนะคอนเทนต์นี่มันคือแก่นนะแก่นเนื้อหาสาระที่เราจะสื่อสารไปบางคนพูดเป็นชั่วโมงเลยแต่ผู้รับสารจับความไม่ได้ว่าคุณพยายามจะสื่ออะไรกับเราอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็เสียหายนะครับเรื่องต่อมาคือวิธีการหรือแมทอดนะวิธีการนี่เยอะแยะไปหมดเลยในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับยิ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วเนี่ยยิ่งเป็นวิธีการนี่มากมายไกลกองแต่มันมีทั้งข้อดีข้อเสียครับวิธีการนะครับข้อดีของมันก็มีให้เราเลือกหลากหลายแต่ข้อเสียคือถ้าเราเลือกไม่ตรงกับสิ่งที่เราจะสื่อเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาฉะนั้นวิธีการสื่อสารเนี่ยจะต้องทำให้เหมาะสมนะฮะวิธีการสื่อสารเนี่ยบางทีถ้าเข้าใจได้ยากเนี่ยอย่างประเทศญี่ปุ่นนะครับอะไรที่เข้าใจยากๆเขาจะทำเป็นภาพถ้านักศึกษาไปประเทศญี่ปุ่นนักศึกษาจะเห็นเลยบางทีเราอาจจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเลยนะฮะแต่ว่าเราสามารถดูรูปภาพแล้วเข้าใจได้ง่ายนะครับเช่นยกตัวอย่างถ้าไปห้องน้ำเนี่ยถ้าเป็นห้องน้ำชายก็จะเป็นรูปซูโม่ใช่ไหมนักศึกษารู้จักซูโม่นะฮะซูโม่ที่เป็นนักของนักปั้มมวยปั้มของซูโม่นี่คือเป็นนักปั้มนักมวยปั้มขนาดหูมาคือมาเลยนะของญี่ปุ่นถ้าเราไปเนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์ซูโม่ให้รู้ไว้เลยนั่นคือห้องน้ำชายแล้วผู้หญิงเป็นแบบไหนครับผู้หญิงก็เป็นชุดใส่ชุดกิโมโนนะใส่ชุดกิโมโนก็จะรู้เลยครับแต่ประเทศไทยเราบางทีการสื่อสารนี่บางทีดูลำบากนะว่า
เข้าห้องน้ำในผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่อันนี้ความชัดเจนในวิธีของการสื่อสารหรือการสื่อนี่เป็นเรื่องสำคัญ

ันเหมือนกันนะครับฉะนั้นเรื่องต่อมาเรื่องสุดท้ายที่เป็นประเด็นสำคัญของการปัจจัยสำคัญคือสถานการณ์นะสถานการณ์นี่มันเราต้องเลือกสถานการณ์ในการสื่อสารบางทีเนี่ยมันไปที่ที่ดังเนี่ยนะเราสื่อสารด้วยการพูดเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับอย่างยกตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเลยอย่างโค้ชฟุตบอลอย่างเงี้ยจะสื่อสารกับนักกีฬาหรือนักฟุตบอลในสนามเนี่ยมันกระทึกคึกโครมเยอะแยะไปหมดเลยทั้งคนเชียร์ทั้งกองทั้งปี่ทั้งอะไรดังไปหมดเนี่ยถ้าไปตะโกนพูดเนี่ยไม่มีทางได้ยินนะฮะบางทีการสื่อสารโดยสัญลักษณ์เนี่ยในการทำมือว่าเนี่ยจะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะต้องเร่งมือหน่อยนะต้องเร่งมือหน่อยอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นสถานการณ์ที่เราต้องเลือกในทางการสื่อสารเหมือนกันเราเนี่ยนะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ละเลยไม่ได้นะแล้วต้องใช้แบบบูรณาการกันเป็นปัจจัยสำคัญในการสื่อสารนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกที่อยากจะสื่อให้ทราบนะครับหลักการสื่อสารในองค์การที่มีประสิทธิผลนะครับมีองค์ประกอบหลายอย่างเหมือนกันนะครับหลักการที่สำคัญในประการแรกคือความตรงไปตรงมานะครับความตรงไปตรงมานี่ถ้าตีความง่ายๆคือเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับเรื่องของใจเรื่องของการทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการสื่อสารออกไปว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยมันตรงตามอย่างที่เราควรจะเป็นหรือตรงตามข้อเท็จจริงนะครับและที่สำคัญก็คือเรื่องของสิ่งสำคัญที่จะต้องเรื่องของความตรงไปตรงมาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญคือเรื่องของการลดความมีอคตินะครับบางทีเนี่ยเราสื่อสารไปเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีความที่คนเราเนี่ยมันเป็นกลางยากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องพยายามพูดอะไรก็ตามที่เป็นเขาเรียก management by fact นะครับคือการบริหารข้อมูลนะครับข้อมูลว่ายังไงก็เป็นไปตามนั้นนะครับถึงเรียกว่าความตรงไปตรงมานะครับอันที่สองเนี่ยนะฮะอันนี้มันต้องชัดเจนนะคือความชัดเจนก็คือการสื่อสารต้องมีความชัดเจนนะฮะแจ่มแจ้งชัดเจนว่าคุณต้องการจะสื่ออะไรเหมือนกับที่อาจารย์บอกไปตอนแรกคือเป้าหมายต้องชัดเจนนะครับว่าการสื่อสารคุณขายของนะคุณเป็นพนักงานขายคุณขายของให้ได้ก็คือจะต้องชัดเจนบวกกับอันแรกก็คือตรงไปตรงมาไม่ใช่ไปหลอกลูกค้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่สามคือความสมบูรณ์ครับความสมบูรณ์เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเพราะความสมบูรณ์เนี่ยในเนื้อหาเนี่ยบางทีเราต้องเตรียมฮะนะความเนื้อหาอย่างอาจารย์มาพูดกับนักศึกษาอาจารย์ก็ต้องเตรียมเหมือนกันว่าเนื้อหาที่อาจารย์จะพูดเนี่ยมันจะครอบคลุมถึงขนาดไหนก็ต้องมีการวางโครงสร้างมีการวางเนื้อหาว่าตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยจากการสื่อสารเนี่ยเพื่อให้ครบถ้วนในการที่สื่อสารไปอย่างมีประสิทธิผลแล้วเนี่ยเราควรจะต้องสื่อสารอะไรไปบ้างนั้นความสมบูรณ์จึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องประเด็นต่อมาคือเรื่องของความกระชับโอ้โหอันนี้สำคัญนะบางทีอย่างที่อาจารย์พูดให้ฟังเมื่อตอนที่ผ่านมาคือว่าบางทีพูดไปเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่รู้เลยว่าพูดเนื้อหาหรือคอนเทนต์ไปอยู่ตรงไหนฉะนั้นความกระชับนะครับในระยะเวลาที่กำหนดนะครับไม่ยาวไม่สั้นจนเกินไปเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือประเด็นต่อมาก็คือความเป็นรูปธรรมอย่างที่อาจารย์บอกตอนแรกครับบางทีในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาเป็นอะไรที่ทำอะไรที่เป็นรูปธรรมอย่างมากเช่นการสื่อสารข้อมูลทั้งหลายแหล่งเขาทำเป็นกราฟทำเป็นรูปอะไรหลายๆอย่างบางทีไปเห็นเป็นข้อความเนี่ยนะอย่างที่บอกว่าบ้านเราเนี่ยอ่านวันละอะไรอ่านหนังสือวันละ8บรรทัดอย่างเงี้ยเป็นต้นเงี้ยแล้วเราจะไปเกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรมได้ยังไงบางทีก็ไม่มีการยกตัวอย่างนะครับให้เกิดเป็นความเป็นรูปธรรมให้เข้าใจบอกแต่แนวคิดบอกแต่ทฤษฎีแต่ไม่ยกตัวอย่างเขาบอกว่าคนที่เข้าใจอะไรได้ง่ายเนี่ยต้องยกตัวอย่างได้ถึงจะเรียกว่าเข้าใจอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาเรื่องของความถูกต้องนะความถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะถ้าอะไรก็ตามที่เราไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็เหมือนกับเราพูดแบบสิ่งที่เป็นข้อเท็จออกไปเนี่ยมันบางทีมันเกิดความเสียหายได้ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวบางทีต้องค้นคว้าหาหลักฐานอ้างอิงนะครับในสิ่งที่จะพูดโดยเฉพาะในเรื่องของการพูดอะไรที่เป็นกิจจลักษณะหรือมีเหตุมีผลหรือเป็นเรื่องวิชาการและสุดท้ายครับอันนี้สำคัญอย่างมากละเลยไม่ได้แล้วปัจจุบันมักจะขาดคือเรื่องความสุภาพทั้งสุภาพทั้งด้านวาจานะฮะท่าทางไม่ใช่วาจาสุภาพนะแต่ว่ามองด้วยหางตาอะไรเป็นต้นนะฮะหรือบางทีมองด้วยมองค้อนใส่แต่ว่าเวลาพูดออกไปดีๆอันนี้มันก็จะเรื่องของภาษาท่าทางด้วยทั้งการพูดแล้วก็การเจรจาหรือการท่าทางเนี่ยมันจะไปด้วยกันหมดครับฉะนั้นหลักการสื่อสารที่สำคัญเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของความตรงไปตรงมานะครับนะครับความชัดเจนความสมบูรณ์ความกระชับความเป็นรูปธรรมนะครับความถูกต้องและตบท้ายด้วยความสุภาพเหล่านี้แหละครับจะเป็นการหลักสื่อสารในองค์การที่มีประสิทธิผลนะครับอาจารย์อยากสรุปตอนท้ายแบบนี้ครับนะมีนักวิชาการทางด้านการสื่อสารหรือการภาวะผู้นำบอกไว้ว่า

ขออ่านนะครับแค่ขยับทำแค่ขยันทำงานขอประทานโทษแค่ขยันทำงานอย่างเดียวยังไม่พอทำงานให้ดีเยี่ยมก็ยังไม่พอคนที่ประสบความสำเร็จได้คือคุณต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับผู้อื่นอันนี้เป็นหัวใจสำคัญที่จอห์นซีแม็กซ์เวลล์พูดเอาไว้นะครับและยิ่งเป็นอมตะวาจาไปจนถึงปัจจุบันก็อยากจะสรุปตอนท้ายไว้ตรงนี้นะครับว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่นักศึกษาจะมองข้ามไม่ได้ไม่ว่านักศึกษาจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือจะใช้ในชีวิตการทำงานหรือชีวิตอะไรก็ตามที่นักศึกษาจะใช้เนี่ยนะครับมันล้วนแล้วแต่ต้องมีการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นและการสื่อสารที่ดีคือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลครับ

0: ัวใหญ่ใหญ่
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: Mom. Mama. ข้าขอเป็นสไปเดอร์แมนพี่คอยมาวันเดอร์วูแมนดีปะ
1: เพราะงั้นพี่เพชรไปอาร์ตแมนดีกว่า
2: แต่สไปเดอร์แมนเก่งที่สุด
0: วันเดอร์วูแมนเก่งที่สุด
2: สไปเดอร์แมน
1: ไอออนแมนเก่งที่สุด
3: สามคนพี่น้องเล่นอะไรกัน
2: เล่นซูเปอร์ฮีโร่อยู่ครับแม่อยากเป็นฮีโร่คนไหนดี
3: แม่ไม่เป็นฮีโร่ดีกว่าแค่แม่ได้เป็นแม่ของฮีโร่ทั้ง3คนนี่ก็ดีที่สุดแล้วเพชรพอดแม่มีเรื่องจะคุยด้วยลูก
4: เพชรพอดแม่ต้องส่งลูก2คนไปอยู่กรุงเทพกับปู่ย่านะลูก
5: แต่พอดยังไม่อยากกลับไปอยู่บ้านนั้นเลยอ่ะแม่ที่จริงพวกเราอยากอยู่ที่นี่กับแม่มากกว่า
4: ไม่ได้หรอกลูกพ่อเขาอยากให้หนู2คนอยู่ใกล้หูใกล้ตาเขาก็หยุดเมื่อไหร่ก็กลับมาหาแม่ที่นี่ก็ได้นี่จันทบุรีใกล้แค่นี้เองเนาะ

0: ลูกชายแม่ทำอะไรโอ้ยล้างจานซะด้วยสะอาดหรือเปล่าเนี่ย
1: แม่ไปทำงานอาสามาแม่เหนื่อยไหมครับ
0: เหนื่อยสิครับแต่แม่ก็ภูมิใจที่แม่ได้ทำนะ
1: โตขึ้นเพราะอยากทำงานอาสาเหมือนแม่เพราะอยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
0: แม่ดีใจนะลูกที่พอสมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพอสจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่ไปอยู่กรุงเทพเป็นเด็กดีนะลูกนะพอสพอสไม่โกรธใช่ไหมที่พ่อกับแม่เลิกกันสักวันเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะลูก

0: เฮ้ยพอดเดี๋ยวนี้กินเหล้านี่ว่ะมันเกิดโจ้วันน่ะ
1: ไม่อ่ะไปกันเลย
0: ตามใจก็แล้วกันนะนั่งมองวอต่อไปแล้วกันนะเพื่อน
2: พอสว่างๆอ่ะไม่ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างหรอ
1: ไม่พี่เพชรเพราะว่าชีวิตวัยรุ่นมีอะไรมากกว่านั้น
2: น่
1: ะ
2: แล้วส่วนเรื่องที่ไม่อยากเรียนต่ออ่ะคิดดีแล้วหรอ
1: พ่อแล้วพ่อคิดดีแล้วนะพี่ก็ตั้งแต่พ่อกลับมาอยู่กับเราอะพ่อก็ปวดติดเตียงมาตลอดอะแต่ถ้าพ่ออยู่บ้านดูแลพ่อนะพี่เพชรจะได้ตั้งใจเรียนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่บ้านเนี่ย
2: ยังไงขอบคุณมากมากเลยนะที่เสียสละให้พี่อะแต่ยังไงก็ต้องบอกแม่นะเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าแม่เขาจะยอมเปล่า
3: ถ้าลูกตัดสินใจแล้วเรื่องเรียนแม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่พ่อต้องสัญญากับแม่นะว่าถ้ามีเวลาต้องเรียนหนังสือเรียนกศน.ก็ได้นะลูก
1: ครับแม่ถ้าพ่อเรียนกศน.นะพ่อจะกลับมาอยู่จันทร์กลับมาอยู่กับแม่แล้วก็พี่พลอย
3: อีกไม่กี่วันมันเกิดพ่อแล้วนี่พ่อจะอายุ19แล้วนะอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดมั้ยลูก
1: พ่อไม่อยากได้อะไรเลยครับแม่
4: แม่
3: อะไร
4: พอดมันเพิ่งอบรมบรรเทาสาธารณภัยจบมาใหม่ๆเลยนี
5: ่บอกแม่ไปสิว่าอยากได้ชุดดับเพลิงอ่ะ
1: ไม่เอาอ่ะเกรงใจแม่ชุดนึงมันแพงมากเลยนะ
3: ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่ได้ซื้ออะไรให้พอดนานแล้วมีใส่แล้วยังทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเดี๋ยวแม่ซื้อให้พอดนะ
1: ครับแม
6: ่มาค่ะเดินหน้ามาอีกนิดนึงค่ะโอเคค่ะพอค่ะ
1: ตรงนู้นจะมีที่จอดอยู่ที่นึงนะครับผม
6: ขอบใจมากนะจ๊ะ
1: ครับ
3: พอด
4: ครับ
3: ขอบใจนะลูกที่วันนี้มาช่วยงานแม
1: ่ไม่เป็นไรครับแม่พอชอบเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขเวลาที่พอได้ช่วยพวกเขาครับ
3: พอดไองานอาสาที่แม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรหรอกนะแต่งานที่พอดทำเนี่ยวันหนึ่งพอดอาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกพอดต้องระวังตัวนะ
1: พอดเอาอยู่ครับแม่ตอนทำงานพอดก็เจออุบัติเหตุมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะแม่
3: พอดยังไงพอดก็ต้องสัญญากับแม่นะเพราะพอดจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอดจะห่วงคนอื่นก็ห่วงได้แต่ต้องไม่ห่วงมากกว่าตัวเองนะลูกถึงพอดจะบอกว่าพอดไม่เจ็บแต่วันหนึ่งถ้าพอดเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นะลูก
1: ครับแม่พอสัญญาครับว่าพอจะดูแลตัวเองให้ดีพอจะไม่ทำให้แม่เจ็บ
7: พอรักแม่นะครับ
3: เนี่ยก็อย่างเนี้ยทุกทีอ่ะ
5: Pause นี่ชุดที่แม่ซื้อให้ใหม
1: ่
5: หรอ
1: ใช่ดิพี่อยากใส่จะขาดแล้วเนี่ย
5: อย่าเพิ่งรีบใส่เลยเดี๋ยวพอถ้าใส่แล้วอ่ะเดี๋ยวมีคนเดือดร้อนเฮ้ย
8: ศูนย์แจ้งอาสาสมัครว่าแจ้งอะไรที่เกิดเหตุ206ในพื้นที่กิ่งแก้วยังไม่ทราบว่าประกอบกิจการใดในพื้นเบื้องต้นรับแจ้งการร้องขอวอ7ทีมสมเด็จเจ้าพระยาจัดรถคันที่1วอ4สนับสนุนในที่เกิดเหตุทีมที่1
5: พอมีเคสด่วนเหรอ
8: ที่ตั้งรอวอ0สั่งการต่อไป

0: ให้ความดันด้วยและอากาศด้วยผมเอาไม่อยู่อ่ะ
1: ทำไมมีใครไปปิดวาล์วสารเคมีข้างในอ่ะจับไม่ได้แน่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม
2: ่แจ้งทุกทีมปฏิบัติการทุกทีมปฏิบัติการรับข้อมูลจากผมมาทีมปฏิบัติการทุกทีมที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการของคุณลิงดำเนินการคุณลิงเพื่อทำการปิดวาล์วณเวลานี
3: ้งานที่พ่อทำวันหนึ่งพ่ออาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกยังไงพ่อก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพ่อจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพ่อจะห่วงคนอื่นเขาห่วงได้แต่วันนี้ถ้าพ่อเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นี
1: ่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม
4: ่โตขึ้นพ่ออยากทำงานอาสาเหมือนแม่พ่ออยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
5: แม่ดีใจนะลูกที่พ่อมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพ่อจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่
0: ไม่ไหวไฟแรงมากดับไม่ไหวอ่ะ

แม่ครับสิ่งที่พ่อทำถึงการทำเพื่อคนอื่นที่พ่อไม่รู้จักเป็นเหนื่อยเพื่อคนที่พ่อไม่ได้รักแต่พ่อก็ภูมิใจนะครับที่ได้ทำให้พวกเขามีความสุข

0: เป็นอาสากู้ภัยไหมครับ
1: ไม่ต้องหรอก

0: ไปที่เกิดเหตุแม่ก็ไปเนาะมีชาวบ้านเขามาขอบคุณความเสียสละของน้องเราฟังแล้วเราก็รู้สึกดีใจแทนเขาชีวิตเขามันไม่สูญเปล่าเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยแม่ถ้าไม่ได้น้องพอสบ้านเขาไม่มีอะไรเหลือเลยเขาพูดแล้วเขาก็ร้องไห้กับเรานะชีวิตเขาชีวิตเดียวแลกกับคนอื่นชีวิตคนอื่นอีกหลายคนภูมิใจอ่ะภูมิใจมากทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แต่คิดว่ามันเร็วไปที่มันเกิดขึ้นมันเร็วไปหน่อย
1: ต้องบอกว่าครั้งแรกที่พอสเข้ามาอยู่ในองค์กรของเรานะครับผมได้ถามน้องคำแรกว่าทำไมถึงอยากเป็นอาสาสมัครเขาบอกว่าผมอยากช่วยเหลือคนอื่นก็เลยถามว่าทำไมถึงอยากเป็นนักดับเพลิงล่ะเขาก็บอกว่าเวลาไฟไหม้อะพี่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมคิดว่าถ้าผมช่วยเขาได้มันจะดีที่สุดต้องบอกว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้เนาะแต่เราเลือกจะเป็นคนดีได้ทุกคนรักชีวิตแต่ถ้าเราเสียสละแล้วคนส่วนมากได้ประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เรา
2: ได้อย่างที่สอนไว้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวนี่ลูกดูนะมือที่จับที่คอเขาเนี่ยล็อกไว้นี่ล็อกไปที่ท้ายทอยกดไว้เอาแขนจับตรงนี
3: ้หน่วยกล้าใช้ได้แล้วเนี่ยไอ้แต้มเนี่ย
2: เพื่ออะไรเพื่อเก่งไว้เพื
3: ่อมีแววมีแวว
2: ทำอะไรเราไม่ได
4: ้จริงๆลุงกับอาเขาช่วยสอนด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่อยู่พ่อเขาก็เลยลุยเดี่ยว
2: ที่ถูกคือโน้มคอเข้ามาโน้มเข้ามาแล้วแทงสวนใช้มือที่เกร็งไว้เนี่ยโน้มเข้ามาเอาไหมอย่างนั้นลูกอย่างนั้นเอ๊ะเอ๊ะอะไรลูกโอ้
3: ได้อยู่โอเคอยู
2: ่พ่อสอนไม่ต้องทำยังไงดีเป็นนักกีฬามันต้องมีน้ำใจถ้าวันนี้เองสู้กับเด็กผู้ชายได้วันหน้าเจอคนที่แกร่งกว่าเองก็สู้ได้สบายเข้าใจไหม
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ไปซ้อมกันต่อนั่นแหละลูกโน้มมาอย่างนั้น
6: หนูไปชกมวยมาอีกแล้วเหรอลูกเห็นไหมแขนขาช้ำหมดแล้วเนี่ยหนูเป็นผู้หญิงนะคะ
5: หนูอยากฝึกมวยไว้เผื่อใครมารังแกหนูจะได้สู้ได้ค่ะ
6: ฝึกนะฝึกได้แต่ครูได้ข่าวมาว่าหนูจะขึ้นชกจริงด้วยหนูจะชกจริงไปทำไมล่ะลูก
5: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
6: ค่าบ้านงวดสุดท้ายอ่ะยังขาดเยอะเลยนะพี่
2: จะขายยางรอบหน้าได้ก็คงได้สักก้อนแหละ
6: ตอนนี้ยางมันราคาตกฉันว่ายังไงก็ไม่พอหรอก
2: งั้นเดี๋ยวพี่ไปรับทุเรียนมาขายยังไงก็หามันจนพอแหละ
5: เดี๋ยวช่วงวันอาทิตย์นี้

0: หนูจะชนะให้ได้ค่ะจะได้เอาเงินมาช่วยพ่อกับแม่ทำบ้านค่ะ
1: ระดับสแตมป์อะแม่ว่าชนะอยู่แล้วลูก
0: หนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
2: โอ้โหรับด้วยรับด้วยรับด้วยเก่งจังเลยนะเก่งจังเลยนะขยันซ้อมแล้วลูกอย่าใจร้อนสิเฮ้ยเดี๋ยว
3: จะเข้าไปประทะทำไมล่ะ
2: โอ้ยท่านที่สอนดิที่สอนไว้จังหน่อยที่สอนที่ชกวันนี้เขาไม่เรียกมวยไทยถ้าชกแบบนี้เลิกชกดีกว่าคนเขาจะได้มีนินทาว่าลูกไปทรมานเอาไปเขาต่อยเล่น
4: ใครเขาจะพูดจะนินทาอะไรอ่ะก็ช่างเขานี่มันสิ่งที่ลูกเราชอบนะ
2: ถ้าอยากต่อยมวยมันก็ต้องเป็นมวยมากกว่านี้แต่นี่อะไรมวยไทยที่สอนไปไม่เคยจำเอาไปใช้บนเวทีชกมั่วไปหมดแบบนี้ชงยิ่งชกมันเลยมวยอ่ะเลิกชกเถอะ

อ้าวทำอะไรอ่ะใช้เข่าถ้าไม่ทำอย่างที่สอนจะไปดีเข่าใครก็ลงได้ลูกนี้นะสมมติวันนี้เป็นคู่ต่อสู้ล็อกอย่างนี้ล็อกให้แน่นๆแทงแบบนี้ถึงจะล้มคู่ต่อสู้ได้เข้าใจไหม

0: สแตมป์ทำอะไรอยู่อะ
1: ตอนเนี้ยมันไม่มีเวทีให้ชกแล้วแม่หนูก็เลยหางานพิเศษทำอะจะได้มีรายได้เสริมระหว่างเรียน
0: ใจเย็นนะพ่อเขาหาคู่ชกให้อยู่แหละ

0: ตะด้วยไอ้เด็กไอ้เนี่ยไอ้เลยนี่เราโว้ยแชมป์คนใหม่แล้วโว้ยเดี๋ยวพาขึ้นเวทีถอยไปตั้งหลักหน่อยดิถอยไปตั้งหลักไปอ้าวเดียไปทำกับข้าวกับแม่ตรงเนี้ยพื้นที่ผู้ชายไปไม่รู้เรื่องเลยไปเอาใหม่เอาใหม่เร็วๆเร็วนี่เลยนะไอ้เออนั่นแหละตั้งงั้นล่ะ
1: แล้วมวยหญิงแล้วครับลูกสาวผมไม่ได้ชกนานแล้วป๋าหาคู่ชกได้หรือยังครับ
2: โทษทีมวยหญิงรุ่นโตหาคู่ชกยากมากที่เคยต่อยก็จะเลิกต่อยไปเรียนไปทำงานประจำกันหมดแล้วเองเต็มที่กับลูกชายไปก่อนนะส่วนเรื่องมวยหญิงอ่ะป๋าจะพยายามหาคู่ชกให
1: ้ครับป๋าขอบคุณนะครับเอาไปยืนทำอะไรตรงนี้ไม่ไปเปลี่ยนชุดเด็กในเวลาซ้อมแล้ว
3: ไปวิ่งวิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วเดี๋ยว
1: เอาพี่มาก่อนลูกไปหยุดทำไมไม่วิ่งต่อแล้วลูกเป็นอะไรหรือเปล่า
4: หนูไม่อยากซ้อมแล้วอ่ะพ่อ
1: ทำไมล่ะ
4: หนูไม่รู้จะซ้อมไปทำไมอ่ะซ้อมไปก็ไม่มีเวทีให้ชก

0: หนูขอโทษที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงชกมวยไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้ใครบอกเองว่าพ่อไม่ภูมิใจล่ะพ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอถ้าเองรักเองชอบอะไรเองก็ต้องทุ่มเทรักตั้งใจทำให้เต็มที่เอานะ
2: เรามีนักมวยไทยชายที่เป็นแชมป์ระดับเวทีอินเตอร์มาก็เยอะละผมก็เลยอยากที่จะปั้นนักมวยไทยหญิงระดับอินเตอร์อีกสักคนนึงผมจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันตามหานักมวยหญิงที่มีพรสวรรค์เพื่อที่เราจะได้เอามาปั้นต่อถ้าใครพอที่จะรู้จักหรือมีในใจอยู่แล้วก็เสนอผมได้เลย
3: มาโน้มเข้ามาโน้มเข้ามาเอ๊ะนั่นแหละลูกโอ้ย
4: ผมรู้จักอีกคนนึงครับเป็นลูกสาวเพื่อนผมเองคนนี้เชิงมวยดีมากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสายลั่นรางวัลนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวทีให้ชกครับ
2: เขาคือใครครับ
5: ถ้าไม่ไหวอยู่ไม่ได้อาหารไม่ถูกปากกลับมาอยู่บ้านเรานะลูก
0: จ้ะแม
1: ่โอกาสมาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่นะลูก
0: ค่ะหนูจะทำให้เต็มที่พอนี้อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้

0: เดี๋ยวนี้มีนักชกหญิงต่างชาติที่เขาเก่งๆดังๆมวยไทยเยอะมากนะสแตมแต่ก็ยังไม่มีนักมวยไทยหญิงคนไหนที่ไปได้ถึงระดับแชมป์เลยพี่หวังว่าสแตมจะเป็นคนแรกที่ทำได
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
0: ดีๆทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
0: ไปสู
1: ้หนูไปซ้อมก่อนนะคะ
0: ไป

0: เป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงจะพูดไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
2: ทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
2: ไปสู้
3: มาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่แล้ว
1: หนูจะทำให้เต็มที่เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนู

จะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ

พอหนูต่อยพอมันเหนื่อยพอมันเริ่มที่จะท้อแล้วในการชกมวยในวันนั้นก็จะมีแบบวูบหนึ่งที่คิดถึงพ่อกับแม่ค่ะว่าพ่อกับแม่เขาคอยเชียร์คอยให้กำลังใจแล้วก็เขาอยากให้เราชนะเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่ถึงจะแพ้ยังไงก็ให้สมเกียรติที่เราต่อยวันนี้หนูว่าสำหรับมวยไทยศิลปะการต่อสู้ของไทยมันมีทุกๆอย่างค่ะหมัดเท้าข้อศอกแล้วก็มีท่าต่างๆอยากจะให้ทุกคนอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยไว้ด้วยจะให้ฝึกศิลปะการต่อสู้มวยไทยไว้บ้างเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวก็หนูอยากขอบคุณพ่อค่ะคนแรกเลยที่ชักจูงหนูเข้ามาในครอบครัวมวยไทยให้รู้จักกับมวยไทยขอบคุณแม่ที่แบบพยายามดึงหนูขึ้นมาให้หนูมีแรงสู้ถึงทุกวันนี้จนวันนี้หนูขอบคุณค่ายแฟร์เทคค่ะที่สร้างหนูปลูกปั้นหนูขึ้นมาให้เป็นสแตมแฟร์เทคแล้วก็ขอบคุณเสี่ยบรรจงกับนายเปรมมากๆค่ะที่

วัสดีค่ะต่อไปจะเป็นการบรรยายในหน่วยที่7นะคะเรื่องของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคติดเชื้อวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถอธิบายความหมายการติดต่อพยาธิสรีริภาพอาการและการแสดงการวินิจฉัยผลกระทบการป้องกันและการรักษาและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะได้โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะตอนที่1คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสตอนที่2จะเป็นการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะในตอนที่1เนี่ยในเรื่องของการพยาบาลสตรีที่มีการติดเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะมีหลายโรคนะคะเช่นโรคไวรัสโคโรนา2019หัดเยอรมันและสุกใสนะคะไวรัสตับอักเสบบีแต่ครูจะเน้นในบางโรคที่เราพบบ่อยเท่านั้นในสถานการณ์จริงนะคะอันแรกเลยที่นักศึกษาทุกคนควรทราบก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สาเหตุการติดต่อนี่จะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่ามันเป็นสาเหตุเดียวการติดเชื้อทั่วๆไปในบุคคลทั่วไปซึ่งช่วงนี้เราก็ยังกำลังเริ่มระบาดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะพูดถึงเฉพาะผลกระทบที่มีต่อแม่ต่อลูกซึ่งอันนี้สำคัญมากที่เราจะต้องรู้เพื่อเราจะได้ป้องกันนะคะผลต่อมารดาก็คือว่าถ้าติดเชื้อไวรัสแล้วแม่ก็จะมีภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจนะเช่นปอดบวมหรืออาจจะเสี่ยงต่อการแท้งบุตรกรณีติดเชื้อใน3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ผลต่อทารกคือทารกจะมีภาวะขาดออกซิเจนคลอดก่อนกำหนดหรือติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกได้ซึ่งผลต่อทารกเนี่ยมันยัง

ไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนนะคะแต่ว่ามีการศึกษาจากต่างประเทศพบดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นะคะการรักษานี่ก็คือให้สารน้ำเพื่อแก้ไขภาวะขาดสมดุลให้ยาต้านไวรัสคือฟาวิพิวพิลาเวียโดยยาเนี่ยหมอจะให้ไม่แต่ละคนเนี่ยต่างกันถ้าฟาวิพิลาเวียเนี่ยจะให้ในไตรมาสที่สองไตรให้ไตรห้าในไตรมาสที่สองและสามแต่จะไม่ให้ในไตรมาสที่หนึ่งนะคะแล้วก็สามารถให้เลมดิซิเวียได้ในสตรีตั้งครรภ์ทุกไตรมาสส่วนยาโมนิลิพาเวียเนี่ยจะไม่ให้เลยทุกไตรมาสเพราะมีผลทําให้ทารกพิการแต่กําเนิดได้นะการพยาบาลจะมีทั้งระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดระยะหลังคลอดซึ่งครูจะไม่พูดถึงมันจะเหมือนกับบุคคลทั่วไปที่ติดเชื้อไวรัส2019แต่ครูจะพูดถึงการพยาบาลทารกแรกเกิดนะคะหลังจากคลอดทารกคลอดออกมาแล้วเนี่ยต้องนําไปช่วยกรณีที่มีปัญหาทางเดินหายใจก็ต้องไปช่วยกู้ฟื้นคืนชีพแล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทารกที่เกิดจากแม่ติดเชื้อโควิด19เนี่ยต้องแยกออกจากทารกอื่นและสังเกตอาการเป็นเวลา14วันต้องอธิบายถึงความเสี่ยงและความจําเป็นและประโยชน์ของการแยกแม่ลูกและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้แม่เข้าใจและเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะตัดสินใจอย่างไรซึ่งส่วนใหญ่จะทําการตัดสินใจนี้จะทําร่วมกับแพทย์นะคะทารกในทารกที่แม่ติดเชื้อโควิด19นี้สามารถกินนมแม่ได้นะคะแต่ต้องปฏิบัติดังนี้นะคะคือต้องกอดลูกแล้วก็ให้นมจากเต้าได้นะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติแนวทางตามป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดกรณีแม่ติดเชื้อโควิด19มีอาการรุนแรงก็จะไม่ให้ดูดนมจากเต้าแต่ใช้วิธีบีบน้ํานมและให้ผู้ช่วยเป็นผู้ป้อนนมแก่ลูกนะคะหากไม่สามารถบีบน้ํานมได้ก็ต้องให้นมผงแทนนะคะเชื้อการพยาบาลเรื่องที่2ก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะคะเช่นกันครูจะไม่พูดถึงสาเหตุการติดต่อนะคะหรือการรักษาการวินิจฉัยแต่จะพูดถึงการติดต่อจากแม่สู่ลูกว่าติดต่อได้ยังไงบ้างนะคะอันที่1ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยเชื้อไวรัสตับอักเสบจากเลือดแม่เนี่ยจะผ่านลกสู่ทารกในครรภ์ได้แต่ระหว่างการคลอดเชื้อจะผ่านเข้าทางผิวหนังที่ถลอกและเยื่อบุต่างๆหรือได้รับเชื้อจากเลือดของแม่ขณะคลอดหรือหลังคลอดนะคะทั้งนี้ทารกต้องมีแผลที่ผิวหนังนะคะถึงจะติดเชื้อได้นะคะโดยเฉพาะแม่ที่มีเชื้อไวรัสปริมาณสูงหรือมีเช่นมี HBE แอนติเจนสูงเนี่ยทารกจะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B สูงขึ้นนะคะผลกระทบของแม่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ผลต่อตัวแม่เองก็มีโอกาสเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์ความดันโลหิตสูงลดตัวกล่อมกำหนดและมีการแท้งเกิดขึ้นผลต่อทารกก็คือทารกคลอดก่อนกำหนดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยน้ำเดินก่อนเจ็บคันคลอดหรือมีการตายคลอดนะคะการป้องกันจากไวรัสตับอักเสบจากแม่สู่ลูกทำยังไงบ้างคือเมื่อตั้งครรภ์ปุ๊บเนี่ยต้องฝากครรภ์ทันทีเพราะหมอจะได้เจาะเลือดเพื่อดูว่าติดเชื้อหรือไม่อันที่2ถ้าได้ผลบวกตรวจหาต้องตรวจหา HBe แอนติเจนและระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสนะคะในการขาดทางครั้งแรกและในไตรมาสที่3เมื่อตรวจแล้วถ้าไม่พบว่าเป็นพาหะหรือไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยแพทย์ก็จะฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B ให้กับสตรีตั้งครรภ์ทุกรายหากตรวจพบว่าเป็นพาหะก็จะได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินอาหารและตับควบคู่กับการดูแลครรภ์โดยสูติแพทย์ส่วนทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อตับอักเสบ B หรือมี HBe antigen positive พวกนี้จะมีอัตราการติดเชื้อสูงนะคะป้องกันโดยหลังคลอดและจะฉีดสารภูมิต้านทานคือเฮปาติตบีอิมมูโนโกลบูลินหรือ HBIG ให้ทารกแรกเกิดภายใน20ชั่วโมงหลังคลอดหลังจากนั้นจะให้อีกจำนวน2ครั้งเมื่อครบ1เดือนและ6เดือนอันนี้หรือบางรายเนี่ยก็จะให้หนเดียวภายใน24ชั่วโมงหลังจากนั้นจะให้ HBB แทนในอายุ1เดือน2เดือน6เดือนและ12เดือนซึ่งอันนี้แตกต่างกันในแต่ละสถานบริการขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละที่นะคะการรักษาก็คือรักษาตามอาการปกติแม่ที่ติดเชื้อพวกนี้จะหายเองภายใน 3-16 สัปดาห์แต่ให้ต้องมาฝากครรภ์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอในรายที่ติดเชื้อเรื้อรังเนี่ยคือติดเชื้อก่อนตั้งครรภ์ต้องควบคุมการทําหน้าที่ของตับและการติดเชื้อซ้ำซ้อนหรือการแพร่กระจายเชื้อการคลอดส่วนใหญ่แพทย์จะไม่แนะนำให้คลอดทางช่องคลอดนะคะการเลี้ยงลูกโดยเป็นแม่เนี่ยสามารถทําได้ยกเว้นแม่มีหัวนมแตกหรือเป็นแผลอันนี้อาจจะทําให้ติดเชื้อลูกติดเชื้อได้กรณีติดเชื้ออักเสบเรื้อรังรักษาด้วยยาต้านไวรัสเนี่ยแพทย์จะให้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการเป็นตับแข็งและมะเร็งตับโดยจะเริ่มให้ยาเมื่ออายุครรภ์28-32สัปดาห์และให้ต่อเนื่องไปจนครบ4สัปดาห์นะคะ

หลังคลอดเนี่ยแพทย์จะให้ยา TDF เป็นยาที่มีความปลอดภัยทั้งแม่และลูกนะคะและผ่านทางน้ำนมเนี่ยในปริมาณต่ำมากนะคะแต่ต้องระวังผลข้างเคียงของยานะคะเกี่ยวกับไตนะคะฉะนั้นคนที่ได้รับยามารดาที่รับยา TDF หลังคลอดเนี่ยจะต้องตรวจเลือดวัดระดับครีอทินินก่อนและหลังเริ่มให้ยา TDF ทุกครั้งนะทีนี้การพยาบาลและตั้งครรภ์เนี่ยก็คือตรวจคัดกรองแนะนำการแบบตัวทั่วไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพาหะเนี่ยหรือนะแล้วก็ให้บุคคลถ้าเป็นพาหะก็ให้บุคคลในครอบครัวตรวจเลือดและรับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B ส่วนการพยาบาลในระยะคลอดนี่อันนี้ต้องสำคัญนิดนึงนะคะก็คือต้องหลีกเลี่ยงการตรวจภายในและการเจาะถุงน้ำค่ำแยกห้องคลอดและวัสดุของใช้ไม่ปนกับผู้คลอดคนอื่นการทำคลอดต้องใช้หลัก universal precautionเมื่อทารกคลอดเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดต้องรีบซักชั่นโดยลูกสูบยางแดงเนี่ยให้มากและเร็วที่สุดและต้องเช็ดและทำความสะอาดคราบเลือดถ้าร่างกายของทารกออกมาเนี่ยไม่สะอาดมีคราบเลือดติดอยู่เพื่อลดจำนวนเชื้อไวรัสที่อาจติดจากการสัมผัสและไม่ทำหัตถการใดๆแก่ทารกส่วนระยะหลังคลอดก็ให้ดูแลเหมือนแบบมันดาหลังคลอดปกติทั่วไปสามารถให้นมแม่ได้ยกเว้นในลายหัวนมแตกหรือมีแผลนะคะเพราะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและแนะนำการปฏิบัติตัวในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออันนี้สำคัญมากนะคะและดูแลให้ทารกได้รับการฉีด HBIG ตั้งแต่แรกเกิดในมารดาที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ให้นำทารกมาฉีดวัคซีนให้ครบนะคะเรื่องอีกเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากในสถานการณ์จริงในห้องคลอดนะคะหรือในหน่วยฝากครรภ์หรือในตึกหลังคลอดก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อหัดเยอรมันนะคะเพราะว่าเชื้อนี้มีผลต่อมารดาคือทำให้มารดาไม่สุขสบายจากอาการทางคลินิกเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแต่ผลของทารกนี้สำคัญมากเพราะเสี่ยงต่อความพิการแต่กำเนิดใน3เดือนแรกโดยจะเสี่ยงมากที่สุดเมื่อแม่ติดเชื้อก่อนตั้งครรภ์8ถึง10สัปดาห์หรือรองลงมาคืออายุครรภ์11ถึง16สัปดาห์พวกนี้จะทำให้เสี่ยงต่อความพิการแต่กำเนิดที่ตานะคะที่ตาที่หูหรือที่หัวใจนะการพยาบาลและตั้งครรภ์ก็ดูแลให้คำแนะนำตามแผนการรักษา2อย่างนะคะกรณีติดเชื้อแพทย์จะพิจารณาฉีดอิมมูโนโกลบูลินให้แก่สตรีตั้งครรภ์เพื่อลดความรุนแรงของโรคที่เกิดกับทารกนะคะอันที่2กรณีติดเชื้อใน3เดือนแรกเนี่ยแพทย์จะแนะนำให้ยุติการตั้งครรภ์เพราะว่ามันจะทำให้เกิดทารกพิการแต่กำเนิด นะคะโดยเฉพาะการตั้งครรภ์ระยะ 4-6 เดือนทารกมีโอกาสพิการน้อยกว่าระยะ3เดือนแรกและการตั้งครรภ์ระยะ 7-9 เดือนถ้าเกิดติดเชื้อในช่วงนี้ทารกส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะคะหลังคลอดการพยาบาลในระยะคลอดเนี่ยก็เหมือนทั่วไปนะคะส่วนหลังคลอดนี่ก็ให้พยาบาลเหมือนบรรดาหลังคลอดทั่วไปแต่แนะนำให้การเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่อย่างถูกต้องโดยเฉพาะทำให้นมท่าให้นมต้องท่าให้นมที่ถูกต้องอมหัวนมให้ถึงลานนมเพื่อช่วยป้องกันการเจ็บหัวนมแตกมากที่เพราะเมื่อไหร่ที่หัวนมแตกจะเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้ออีกอันหนึ่งก็คือต้องมีติดตามการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อหัดเยอรมันในทารกที่คลอดจากมารดาที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อหัดเยอรมันนะคะแนะนำการเฝ้าระวังและตรวจติดตามการดำเนินของโรคอย่างสม่ำเสมอสำหรับทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อหัดเยอรมันหรือสงสัยว่าติดเชื้อหัดเยอรมันแพทย์เนี่ยจะตรวจหาความผิดปกติต่างๆของทารกตั้งแต่หลังคลอดและนัดมาตรวจเป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงนะคะหากพบว่าทารกไม่ได้รับเชื้อหัดเยอรมันก็ดูแลให้ทารกได้รับภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีนหัดเยอรมัน MMR เมื่ออายุครบ9เดือนและ2ปี6เดือนจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี่คือประเด็นสำคัญต่างๆที่พยาบาลผดุงครรภ์นะคะควรทราบเกี่ยวกับการพยาบาลสตรีที่มีโรคติดเชื้อทางโรคติดเชื้อไวรัสนะคะได้แก่การติดเชื้อโควิด-19นะคะติดเชื้อหัดเยอรมันแล้วก็ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีผลกระทบเพราะความมีความสำคัญมากเพราะมันมีผลกระทบต่อแม่และผลกระทบต่อมารดาและทารกทำให้เกิดอันตรายต่อมารดาและทารกได้ค่ะสำหรับตอนที่2นะคะจะเป็นการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งประกอบไปด้วยการติดเชื้อที่ซิฟิลิสการติดเชื้อเลิมการติดเชื้อหนองในและการติดเชื้อ HIV หรือเอดส์นะคะการมารสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อซิฟิลิสการวินิจฉัยเนี่ยจากการซักประวัติได้แก่ประวัติการสัมผัสโรคหรือและเคยป่วยด้วยโรคซิฟิลิสหรือมีอาการแสดงของการติดเชื้อซิฟิลิสการตรวจร่างกายก็ตรวจตามระบบ
จากอาการและอาการแสดงดังกล่าวนะคะแล้วก็การตรวจทางห้อง

การก็คืออันนี้สําคัญมากก็คือการตรวจคัดกรองในระยะที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกและเมื่ออายุครรภ์28ถึง32สัปดาห์วิธีตรวจก็คือการตรวจหาอะไรบ้างก็คือหา VDRL นะคะถ้าให้ผลบวกจะต้องยืนยันว่าติดเชื้อจริงหรือไม่ด้วยการตรวจ FTA ABS และก็ TPHA นะคะกรณีที่สตรีตั้งครรภ์มีแผลที่อวัยวะเพศด้วยนะก็จะตรวจ Dark Field นะคะเป็นการตรวจชนิดหนึ่งนะคะแล้วจะพบเชื้อ Treponema pallidum ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำเป็นสาเหตุทำให้ติดเชื้อซิฟิลิสนั่นเองทีนี้ผลกระทบการติดเชื้อซิฟิลิสมีผลกระทบยังไงบ้างต่อแม่ต่อแล้วก็ต่อทารกผลต่อแม่ก็คือผิวหนังและเนื้อเยื่อมีการอักเสบมีเกิดการแท้งบุตรนะคะอันนี้ผลต่อทารกก็คือทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อยหรือทารกตายคลอดสติลเบิร์ตนะคะแล้วก็ทารกพิการจากการติดเชื้อซิฟิลิสแต่กำเนิดที่เราเรียกว่า congenital syphilis ทีนี้ดูการพยาบาลระยะตั้งครรภ์มีอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือต้องให้คำปรึกษาก่อนการเจาะเลือดทุกครั้งนะคะต้องให้คำปรึกษาเพื่อให้เขามีความเข้าใจนะจะได้ไม่กังวลอันที่สองคัดกรองโรคซิฟิลิสในสตรีที่มีฝากครรภ์ครั้งแรกโดยการเจาะเลือด VDRL นะคะหลังทราบผลเลือดต้องให้คำปรึกษาด้วยกรณีผลเลือดเป็นบวกอันนี้สำคัญเพราะคนไข้จะวิตกกังวลมากให้ความรู้หลังจากนั้นก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซิฟิลิสการดําเนินของโรคอาการแสดงแล้วก็การรักษาก็การป้องกันตัวเองนะคะการป้องกันการแพร่กระจายและการดูแลตัวเองในช่วงตั้งครรภ์ว่าต้องทํำยังไงบ้างให้คําแนะนําการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแล้วก็ที่สําคัญต้องมีการประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์เป็นระยะโดยการฟังวิทยุซาวหรือบางครั้งหมออาจจะทําอันเตอร์ซาวการพยาบาลระยะคลอดกรณีมารดาติดเชื้อซิฟิลิสต้องซักประวัติเกี่ยวกันได้รับยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่องจนครบและประเมินภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์ดูแลให้การพยาบาลผู้คลอดตามมาตรฐานนะคะแล้วก็โดยใช้หลัก universal precaution แล้วก็ดูแลทำคลอดปกติตามมาตรฐานเหมือนกับผู้คลอดทั่วไปนะคะดูการดูแลทารกแรกเกิดให้การพยาบาลเหมือนทารกแรกเกิดทันทีตามมาตรฐานเช่นเดียวกันแต่ต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในกรณีทารกเกิดจากมารดาติดเชื้อซิฟิลิสเช่นผื่นที่ผิวหนังมีไหมมีผื่นผิวนูนตุ่มน้ำผิวหนังลอกเป็นมันวาวหรือมีฝ่าเท้าลอกผิดปกติหรือเปล่าอันนี้ถ้าพบต้องรีบพามาพบแพทย์ทันทีในมารดาที่ติดเชื้อซิฟิลิสเนี่ยสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้แต่ต้องงดให้นมแม่กรณีที่แม่เนี่ยมีรอยโรคเช่นมีแผลริมแข็งที่เต้านมหรือรักแร้หรือมีหัวนมถลอกหัวนมแตกเต้านมอักเสบอันนี้ต้องงดเด็ดขาดนะคะไม่ให้อันที่สองคือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV HIV เนี่ยหรือเอดที่เรารู้กันทั่วไปว่าคือติดเชื้อเอดสาเหตุหรือการติดต่อเหมือนกับบุคคลทั่วไปนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทราบในฐานะที่เราเป็นพยาบาลผดุงครรภ์ที่ดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อนี้ก็คือทารกสามารถรับเชื้อจากมารดาได้ทางไหนบ้างอันแรกคือทางลกนี้พบได้ตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งครรภ์เลยถ้าติดเชื้อในระยะแรกนะคะอันที่สองขณะคลอดโดยการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งระหว่างคลอดเช่นพวกน้ำคร่ำอันที่สามทางน้ำนมติดมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นการระดับเชื้อ HIV-INA ในแม่ระดับภูมิคุ้มกันในแม่หรือการผิดปกติของเต้านมมีไหมเช่นมีการอักเสบหรือเปล่าหรือระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นานมากน้อยเพียงใดอันนี้มีผลต่อการติดเชื้อของทารกแรกเกิดนะคะทีนี้เมื่อแม่ติดเชื้อแล้วเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะคะผลต่อแม่มันจะเกิดผลยังไงต่อแม่ต่อลูกบ้างผลต่อแม่คือทําให้เกิดการติดเชื้อในโพรงมดลูกหลังคลอดแท้งบุตรในกรณีในระยะตั้งครรภ์ก็แท้งบุตรหรือกรณีที่ติดเชื้อในระยะแรก3เดือนแรกของการตั้งครรภ์แพทย์อาจต้องยุติการตั้งครรภ์ซึ่งอันนี้ต้องพูดคุยกันร่วมกันระหว่างแม่ตัวแมนดาแล้วก็ตัวครอบครัวด้วยผลต่อทารกก็คือทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์คลอดก่อนกําหนดทารกน้ําหนักตัวน้อยทารกตายคลอดที่สําคัญจะมีอัตราการตายของทารกแล้วก็การตายปริกําเนิดเนี่ยสูงขึ้นมากในบรรดาที่ติดเชื้อนะคะส่วนการพยาบาลระยะตั้งครรภ์ก็คือเมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้วคือให้คําปรึกษาก่อนการตรวจเลือดและหลังจากทราบผลเลือดทีนี้การให้คําปรึกษาในเอดเนี่ยจะเป็นต้องเป็นรายบุคคลและต้องรักษาความลับของผู้ติดเชื้อต้องแยกเป็นห้องต่างหากนะคะจะไม่มานั่งพูดคุยโดยมีผู้ป่วยคนอื่นมีคนอื่นอยู่ใกล้ๆนะคะ
อีกอันหนึ่งก็ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อการดําเนินของโรคการรักษาและการป้องกันการติดเชื้อสู่ผู้อื่นอันนี้สําคัญมากต้องเน้นย้ําเลยตลอดจนการดูแลสุขภาพตนเองในขณะตั้งครรภ์นะคะเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเพราะอะไรเพราะขณะตั้งครรภ์เนี่ยแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาซึ่งจะส่งผลทําให้การติดเชื้อโรคเนี่ยการติดเชื้อเอดเนี่ยรุนแรงขึ้นนะคะกรณีแพทย์ให้ยาต้านไวรัสส่วนใหญ่แพทย์จะให้ยาต้านไวรัสแก่สตรีตั้งครรภ์นะโดยจะเริ่มให้เมื่ออายุครรภ์ตั้งแต่14สัปดาห์ขึ้นไปก่อนให้เนี่ยเราต้องประเมินการต้องซักประวัติการได้รับยาต้านไวรัสมาก่อนเคยไหมมีการติดเชื้อของทารกในครรภ์ก่อนหรือเปล่ามีการดื้อยาไหมมีการแพ้ยาหรือเปล่าแล้วก็เคยหยุดยาไหมแล้วเคยติดเชื้อฉวยโอกาสหรือเปล่าและจะต้องกระทั่งระดับ CD4 เนี่ยมีระดับ CD4 เท่าไหร่นะคะโดยการตรวจภายในตรวจเลือดนะคะเพื่อประเมินความเหมาะสมในการให้ยาต้านไวรัสส่วนการพยาบาลระยะคลอดเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์จะคือจะให้วิธีการคลอดจะมีทั้งการคลอดทางช่องคลอดและผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องการคลอดทางช่องคลอดเนี่ยเพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อไปยังทารกโดยมีข้อบ่งชี้คือจะพิจารณาผ่าตัดคลอดเมื่อมารดาอายุครรภ์38สัปดาห์เพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะเจ็บครรภ์และน้ำเดินก่อนคลอดหรือไวรัลโหลดขณะอายุครรภ์36สัปดาห์มากกว่า 1,000 ก๊อปปี้ต่อ ml หรือไม่ทราบระดับไวรัลโหลดมาก่อนอันนี้นะคะหรือสตรีตั้งครรภ์ที่รับประทานยาต้านไวรัสไม่สม่ำเสมอหรือมาฝากครรภ์ช้าทำให้ได้รับยาต้านไวรัสน้อยกว่า4สัปดาห์และไม่รู้ระดับไวรัลโหลดรวมทั้งสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับการฝากครรภ์มาก่อนพวกนี้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะต้องพิจารณาผ่าตัดข้อทางหน้าท้องเท่านั้นนะคะเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไปยังทารกผู้ที่มีความเสี่ยงที่ต้องได้รับการผ่าตัดข้อตามข้อบ่งชี้นี้ตามข้อบ่งชี้ที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับส่วนใหญ่แพทย์จะก่อนผ่าตัดแพทย์จะให้ยา AZT 600มิลลิกรัมนะคะครั้งเดียวอย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดร่วมกับให้แอนตี้ไบโอติกหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือหรือทำหัตถการเช่นการใช้แวคคูอัมหรือฟอร์เซปในการช่วยคลอดหลีกเลี่ยงการเจาะถุงน้ำในระยะต้นของการคลอดหรือการตัดแผลฝีเย็บเนื่องจากอาจทำให้รักบาดเจ็บและเพิ่มความเสี่ยงต่อการสัมผัสเลือดแม่นะคะหลีกเลี่ยงการโกนขนไปในอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกแล้วก็ต้องแยกห้องคลอดและก็เตียงคลอดไม่ปะปนกับผู้คลอดคนอื่นที่สำคัญต้องปฏิบัติตามหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ HIV อย่างเคร่งครัดอันนี้สำคัญมากนะคะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยการพยาบาลระยะหลังคลอดสำหรับการพยาบาลมารดาที่ติดเชื้อ HIV หรือติดเชื้อเอดเนี่ยต้องงดเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดานะคะแต่ไม่จําเป็นต้องแยกมารดากับทารกออกจากกันให้อยู่ด้วยกันได้แต่ห้ามดูดนมเท่านั้นเองนะคะแนะนําเรื่องการคุมกําเนิดและการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยนะหลีกเลี่ยงการใช้ห่วงอนามัยในการคุมเนิดเพราะมันจะเพิ่มให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นทารกที่แม่มีการติดเชื้อควรได้รับการวินิจฉัยแรกคลอดโดยการตรวจเลือดหาไวรัล DNAนะคะหาแอนติบอดีซึ่งใหญ่จะตรวจเมื่อทารกอายุครรภ์อายุหลัง 15-18 เดือนไปแล้วนะคะเนื่องจากแอนติบอดีที่ผ่านลกมาจากแม่เนี่ยจะค่อยๆหายไปใน 15-18 เดือนหลังคลอดแนะนำการให้แม่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเช่นรับประทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนอย่างเพียงพอและเฝ้าระวังการติดเชื้ออื่นๆอันนี้สำคัญมากเพราะหลังคลอดนี่มารดาจะมีภูมิต้านทานลดลงจากการที่สูญเสียเลือดจากการคลอดแล้วก็อ่อนเพลียนะคะอันสุดท้ายของการติดเชื้อก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งจะประกอบไปด้วยการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อที่กรวยไตหรือที่เราเรียกว่ากรวยไตอักเสบนะคะไพโลเนฟไทติสกับการติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะซิสไตติสนะคะซึ่งอันเนี้ยนักศึกษาจะเจอบ่อยอยู่แล้วในเรื่องโรคทางอายุรกรรมทั้งสาเหตุปัจจัยส่งเสริมหรือการติดต่อหรืออะไรพวกนี้นะคะการวินิจฉัยจะเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่ควรจะทราบก็คือผลกระทบต่อแม่ต่อลูกมีอะไรบ้างผลต่อมารดาถึงทำให้เกิดการแท้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคลอดก่อนกำหนดซึ่งพบได้บ่อยมากนะคะผลต่อทารกคือทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์และทารกน้ำหนักตัวน้อยการพยาบาลระยะตั้งครรภ์ก็คือตรวจคัดกรองการติดเชื้อทุกรายที่มันครั้งแรกนะคะแล้วก็ในไตรมาสที่3 28-32สัปดาห์กรณีพบการติดเชื้อที่กรวยไตนะคือตัวไตอักเสบนะคะต้องให้คำแนะนำการแบบตัวคือรับทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่รับประทาน
ยาปฏิชีวนะให้ครบตามแผนการรักษาพร้อมทั้งสังเกตอาการข้างเคียงไม่กัน

ปัสสาวะอันนี้สําคัญมากไม่กั้นปัสสาวะเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดนะคะต้องพยายามปัสสาวะทุก3 ถึง 4 ชั่วโมงสังเกตอาการผิดปกติเช่นมีไข้ปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะลําบากถ้ามีอาการเหล่านี้มาพบแพทย์ทันทีแล้วก็ที่สําคัญดื่มน้ําเยอะๆน้ํานี่เป็นยาที่ดีที่สุดในการรักษาการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะอย่างน้อยวันละ 2,500 ถึง 3,000 ซีซีนะคะรักษาความสะอาดของร่างกายโดยอาบน้ําอย่างน้อยวันละ2 ครั้งเพื่อลดการติดเชื้อนะและทําความสะอาดและสืบพันธุ์ภายนอกอย่างถูกวิธีโดยล้างจากหน้าไปหลังด้านทันทวันดั้งทวันหนักไม่ย้อนไปมาเหมือนเราล้างมือไม่ได้นะคะเพราะจะทําให้เชื้อโรคจากทวันหนักไปสู่และช่องคลอดไปยังท่อปัสสาวะและทําให้ติดเชื้อตรงไกลไตหรือกระเพาะปัสสาวะได้นะคะสังเกตระดับการดิ้นของทารกทุกวันอันนี้ในระยะตั้งครรภ์เนาะว่าทารกดิ้นเนี่ยอย่างน้อย12 ชั่วโมงต้องดิ้นไม่ต่ำกว่า10 ครั้งถ้าน้อยกว่า10 ครั้งต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีนะคะแสดงว่าอาจจะมีผลต่อเชื้อจะไปทำให้ทารกมีผลต่อตัวทารกได้ดังนั้นต้องนับอันนี้ต้องเน้นเลยนับการดิ้นของทารกทุกวันมาฝากครรภ์ตามนัดสม่ำเสมอเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะขนหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสติดเชื้อได้อีกโดยเฉพาะกรณีที่แม่มีพฤติกรรมการขับถ่ายไม่ถูกต้องเช่นกั้นปัสสาวะดื่มน้ำน้อยเป็นต้นเฝ้าระวังภาวะถุงน้ำข้ามแตกก่อนกำหนดหรือการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดค่ะทั้งหมดนี้คือประเด็นที่สำคัญที่นักศึกษาควรจะทราบนะคะเกี่ยวกับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งประกอบไปด้วยการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อซิฟิลิสสตรีที่ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเลิมติดเชื้อหนองในและติดเชื้อ HIV รวมทั้งการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะซึ่งทั้งการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์หรือติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะส่งผลกระทบทั้งต่อมารดาและทารกนะและทารกในครรภ์รวมทั้งทารกแรกเกิดดังนั้นจึงมีการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการติดต่อนะคะผลกระทบการป้องกันและการรักษารวมทั้งการให้การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ดังกล่าวรวมทั้งการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะทําให้มารดาและทารกเนี่ยสามารถการตั้งครรภ์เนี่ยสามารถดําเนินไปตามปกตินะคะมารดาและทารกปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนนะคะแล้วก็การคลอดเนี่ยและการคลอดเนี่ยดำเนินไปตามปกติเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดและหลังคลอดของทั้งมารดาและทารกและทารกแรกเกิดด้วยค่ะ

0: ือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วย

0: ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
3: เพราะว่าถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
4: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย Spark ในหัวข้อนี้นะคะก็จะประกอบด้วยเนื้อหาแบ่งออกเป็น3ตอนนะคะตอนที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Spark ตอนที่2การนำเข้าและการประมวลผลข้อมูลด้วย Spark ตอนที่3ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Spark มาดูตอนที่1นะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Spark นะคะจะประกอบด้วยแนวคิดและหลักการทำงานของ Spark การใช้ Spark ร่วมกับภาษา Python และการใช้ Spark Shell กับ Spark API Apache Spark หรือเราเรียกสั้นๆว่า Spark นะคะเป็น Open Source Software สำหรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เช่นเดียวกับ Hadoop ซึ่งมีการแบ่งงานขนาดใหญ่กระจายการทำงานไปยังกลุ่มคอมพิวเตอร์หรือเราเรียกว่า Cluster ซึ่งประเด็นหลักๆที่ Spark มีความแตกต่างจาก Hadoop ก็คือประเด็นในเรื่องของสถาปัตยกรรมนะคะจะมีการจัดเก็บแล้วก็ประมวลผลข้อมูลในหน่วยความจำภายในหรือว่า RAM นะคะในขณะที่ Hadoop ก็จะมีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลนะคะบนดิสนะคะซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้ Spark มีความเร็วในการประมวลผลมากกว่า Hadoop นะคะเพราะว่ามีการลดการอ่านและเขียนบนดิสSpark ก็เป็น Open Sourceซอฟต์แวร์เช่นเดียวกับ Hadoop นะคะแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าเพราะว่าต้องมีการใช้หน่วยความจำภายในหรือว่า RAM นะคะ Spark นี่มีการใช้งานนะคะที่สนับสนุนการทำงานที่หลากหลายมากกว่ารองรับการใช้งานในลักษณะของเชลแบบโต้ตอบแล้วก็สามารถใช้งานผ่าน API ร่วมกับภาษา Java ภาษา Scala ภาษา R ภาษา Python แล้วก็ Spark SQL ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ให้การมีการสนับสนุนแล้วก็รองรับที่เหนือกว่า Hadoop โดยสรุปนะคะคุณสมบัติของ Spark ก็คือมีความเร็วในการประมวลผลที่สูงกว่า Hadoop Map Reduce นะคะมีการสนับสนุนงานที่การทำงานที่หลากหลายมี API ให้ใช้ได้หลายภาษาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะแล้วก็ยังรองรับความสามารถในการเลือกใช้งานคุณลักษณะที่ใช้ในการวิเคราะห์นะคะขั้นสูงนะคะอย่างเช่น machine learning นะคะstreaming ที่ใช้ในการประมวลผลแบบเรียลไทม์นะคะ SQL นะคะแล้วก็ Graph X นะคะซึ่งการทำงานเหล่านี้นะคะก็จะเป็นอีกเลเวลหนึ่งที่เหนือตรงในส่วนของ Spark Core ขึ้นมานะคะซึ่งก็จะรองรับการใช้งานเลือกใช้งานผ่านภาษา R Python Scala แล้วก็ Java นะคะซึ่งในหัวข้อนี้เราก็จะแสดงตัวอย่างการใช้งานผ่าน Python กันนะคะการทำงานของSpark นะคะ Spark ก็จะมีในส่วนของ driver program นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมหลักในการจัดการและดำเนินงานทั้งหมดนะคะทำหน้าที่ในการกำหนดแล้วก็กระจายงานไปยังคอมพิวเตอร์หรือโนดต่างๆในคลัสเตอร์นะคะในส่วนนี้ก็จะมีการสร้าง Spark Context ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นส่วนการประสานงานที่จะเชื่อมต่อระหว่าง driver program แล้วก็คลัสเตอร์นะคะแล้วก็รับผิดชอบในการจัดสรรงานแล้วก็ประสานงานระหว่างโนดในคลัสเตอร์จะมี Cluster Manager นะคะซึ่งเป็นส่วนของการจัดการแหล่งทรัพยากรนะคะในคลัสเตอร์นะคะแล้วก็มี Worker Node นะคะทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลแต่ละโนดก็จะมีexecutor ซึ่งเป็นกระบวนการในการประมวลผลข้อมูลแล้วก็มีการส่งข้อมูลนะคะกลับไปยัง driver program นะคะแต่ละ executor ก็จะประกอบด้วยหลาย task นะคะมีการใช้ cache นะคะเป็นในการเก็บข้อมูลนะคะแทนการแทนหน่วยความจำนะคะทำให้ลดเวลาในการอ่านข้อมูลที่มีการอ่านข้อมูลซ้ำๆนะคะก็ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นการประมวลผลแบบขนานบน Spark ที่สำคัญนะคะก็เป็นการประมวลผลข้อมูลแบบ RDD นะคะหรือการประมวลผลบน Resilient Distributed Dataset นะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นแบบกระจายแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะคะแบ่งออกเป็นหลาย partition นะคะแบ่งสามารถถูกจัดเก็บในหลายโนดของคลัสเตอร์นะคะการประมวลผลแต่ละ partition สามารถทำได้แบบขนานกันไปนะคะสนับสนุนการทำงานทั้งแบบ transformation แล้วก็action นะคะซึ่งตรงนี้ทำให้เราสามารถทำการประมวลผลแบบขนานในหลายๆโนดได้นะคะซึ่งการดำเนินการแบบ transformation แล้วก็ action นี้เดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะคะ
สำหรับการใช้งานSpark ร่วมกับภาษา Python ได้นั้นนะคะหากว่าเราจะใช้บนเครื่องของเราเองนะคะเราก็สิ่งที่เราต้องติดตั้งนะคะก็มีJava นะคะมีภาษา Python นะคะแล้วก็มีApache Spark นะคะซึ่งเราต้องดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าไปดูก่อนนะคะว่าในด็อกิวเมนต์ของ Spark เนี่ยได้กำหนดไว้นะคะว่าJava รุ่นใดบ้างที่สนับสนุนการทำงานของ Spark นะคะในที่นี้ก็จะมีเวอร์ชัน8เวอร์ชัน11เวอร์ชัน7นะคะแล้วก็ Python ต้องเวอร์ชัน 3.8 ขึ้นไปนะคะเราก็ทำการตรวจสอบก่อนว่า Java เวอร์ชันในเครื่องของเรานั้นตรงกับที่ทางSpark ได้ระบุไว้ไหมนะคะอันนี้ก็คือเราตรวจสอบนะคะเวอร์ชันของ Spark นะคะแล้วก็เวอร์ชันของ Python นะคะจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดนะคะตัว Apache Spark ลงมานะคะทำการติดตั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งก็ได้ระบุไว้ในเอกสารประกอบการสอนนะคะผู้เรียนสามารถดูเพิ่มเติมได้นะคะเมื่อเราทำการติดตั้งแล้วนะคะเราก็มาตรวจสอบดูว่าเราได้ติดตั้งได้สำเร็จหรือยังนะคะ Spark ของเราสามารถใช้ร่วมกับภาษา Python ได้หรือยังนะคะเราก็เปิด command prompt ขึ้นมานะคะพิมพ์คำสั่ง PySpark นะคะเพื่อเมื่อขึ้นหน้าจอในลักษณะแบบนี้ก็แปลว่าเราได้ติดตั้ง Spark แล้วก็มีการใช้งานร่วมกับ Python ได้แล้วนะคะอันในที่นี้ก็คือ Python เวอร์ชัน 3.11 นะคะมีการใช้งานร่วมกับSpark เวอร์ชัน 3.5 นะคะตรงนี้นักศึกษาจะเห็นว่ามีการสร้าง Spark Context ขึ้นมาเดี๋ยวจะมีเราก็จะสามารถเข้าไปยังลิงก์ตรงนี้นะคะพอร์ต404เราจะสามารถดูเว็บ UI ได้เดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำในสไลด์ถัดไปนะคะตรงนี้อย่างที่บอกนะคะเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่ามีลิงก์ของเว็บ UI ให้เราเปิดดูนะคะเมื่อเราเปิดเบราว์เซอร์มาเราเข้าผ่านตัวลิงก์นะคะที่ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะเห็นหน้าต่างนะคะเป็นเว็บ UI ที่ทำให้เราสามารถดูนะคะแล้วก็ตรวจสอบสถานะการใช้ทรัพยากรที่บนคัสเตอร์ต่างๆที่ Spark กำลังประมวลผลได้แบบเรียลไทม์นะคะอย่างตัวอย่างเราก็จะเห็นว่ามี active job job ที่กำลังรันอยู่นะคะมีกี่ทาสมี5ทาสตอนนี้กำลังรันอยู่4ทาสนะคะแล้วก็มี job ที่ complete แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะคะยังมีเมนูอื่นๆนะคะนักศึกษาก็ดูในเอกสารประกอบการเรียนเพิ่มเติมได้นะคะถัดมาเราก็จะมาลองเริ่มใช้ Spark Shell กันเนาะผ่านตัว Command Prompt เมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นในการใช้งานใน

วนของ Spark Shell นะคะซึ่งเราสามารถพิมพ์คำสั่งนะคะผ่านตัวหน้าอินเทอร์เฟซตรงนี้ได้เลยนะคะอย่างตัวอย่างตัวนี้เราพิมพ์คำสั่งนะคะเพื่อที่จะอ่าน text นะคะผ่านตัว spark นะคะ .read.text นะคะเดี๋ยวจะกล่าวเพิ่มเติมถัดไปนะคะ

้นอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะคร่าวๆว่าเวลาเรามีข้อมูลอยู่เราอยากจะใช้คำสั่ง Spark นะคะทีละคำสั่งแบบนี้ได้เลยนะคะถัดไปเวลาที่เราจะเขียนจริงๆเราไม่นิยมที่จะพิมพ์คำสั่งนะคะบนหน้าต่างคอมมันด์พร้อมมาสักครู่นี้นะคะเราจะมาใช้ผ่านโปรแกรมนะคะที่เราใช้ในการเขียนภาษา Python นะคะยกตัวอย่าง Jupyter Lab Jupyter Notebook นะคะจากตัวอย่างนะคะตรงนี้เป็นการใช้Jupyter Lab นะคะเพื่อเขียนโค้ดภาษา Python นั่นเองนะคะเราก็สามารถที่จะพิมพ์คำสั่งนะคะบนเซลล์ที่เป็นโค้ดได้นะคะแล้วก็กดรันนะคะเราก็จะได้ผลออกมานะคะหรือเราอยากจะเรียกดูนะคะ SC เราพิมพ์ที่เซลล์ถัดมา SC นะคะเราก็จะเห็นนะคะมี Spark UI ให้เราคลิกเมื่อเราคลิกไปก็จะได้เป็นหน้าเว็บ UI ตามที่ตัวอย่างที่ข้างต้นได้ว่าไว้นะคะหากว่าเราเขียนโค้ดจนเรารู้สึกว่าพอใจเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะสร้าง .py ขึ้นมานะคะเพื่อว่าเอาไปใช้รันนะคะว่านี่คือโค้ดคำสั่งของเรานะคะก็สามารถเขียนเป็นfile.py นะคะอันนี้ตัวอย่างเนาะเราก็สร้างโปรแกรมเล็กๆขึ้นมานะคะมีข้อความเนาะ3ข้อความนะคะเราจัดการให้เขาเป็นแบบparallelize นะคะมีการแบ่ง partition นะคะจากนั้นก็ทำการ split นะคะspeed ข้อความที่มีอยู่นี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวกล่าวถัดไปนะคะคราวนี้เมื่อสักครู่เราสั่งแบบรันเป็นเซลล์เนาะคราวนี้เราจะมาสั่งแบบเรามี .py อยู่เราจะสั่งโดยนำไฟล์ตัวเนี้ยมารันเราก็สั่ง spark เมื่อเรามีไฟล์ .py ที่เราเขียนขึ้นมาแล้วเราจะสั่งให้ spark ทำงานนะคะเราก็สามารถสั่งโดยใช้ spark submitแล้วก็ชื่อไฟล์โปรแกรมที่เราเขียนขึ้นนะคะสั่งแบบแรกตัวนี้ก็คือจะใช้ default ของระบบในการทำงานเลยนะคะหรือเราจะสั่งโดยระบุนะคะว่าเราจะใช้เครื่องใดนะคะใช้ executor แต่ละตัวเนี่ยจะใช้ memory เท่าไหร่นะคะสามารถใส่ option ลงไปตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์Python เนาะที่เราเขียนให้ Spark ทำงานเนี่ยนะคะเบื้องหลังเขาก็จะมีการกระจายการทำงานนะคะตามที่เราส่งไปให้ทำงานเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะผลลัพธ์ที่ได้พอเราส่งไปนะคะเราก็จะเห็นprocess ต่างๆที่Spark นะคะมีการรันการทำงานนะคะก็จะแสดงออกมาให้เห็นนะคะในทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะหากว่าเราไม่อยากติดตั้งนะคะโปรแกรมบนเครื่องของเรานะคะใครที่คุ้นชินการเขียน Python บน Colab นะคะPySpark นะคะก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะเราก็สามารถฝึกฝนทักษะการเขียนโค้ดนะคะPySpark เนี่ยผ่าน Colab ได้เช่นกันนะคะเราก็ทำการติดตั้ง PySpark นะคะจากนั้นคำสั่งต่างๆก็ใช้ได้ทำนองเดียวกันเลยกับที่เราเขียนบน Jupyter Lab ในเครื่องของเรานะคะอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งให้เราได้ฝึกฝนนะคะสรุปนะคะในตอนนี้ก็คือเนื้อหาที่กล่าวมานะคะ Apache Spark ก็เป็นเครื่องมือในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่นะคะทำงานร่วมกับข้อมูลนะคะแบบกระจายรองรับการทำงานร่วมกับภาษา Python นะคะซึ่งการใช้ Spark Shell นะคะเป็นโปรแกรมที่ให้เราสามารถทดสอบคำสั่งดำเนินต่างได้นะคะแบบทันทีเลยนะคะนอกจากนี้ก็มี Spark API นะคะทำให้เราสามารถพัฒนาหรือว่าปรับปรุงโปรแกรมของเรานะคะให้สามารถทำงานโดยใช้ภาษา Python ได้นะคะไปจะเป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Spark นะคะโดยเราจะแสดงตัวอย่างการใช้งาน Spark เพื่อเตรียมข้อมูลและทำความสะอาดข้อมูลนะคะการตรวจใช้ Spark เพื่อสรุปข้อมูลและการใช้ Spark เพื่อทำนายข้อมูล

มาดูตัวอย่างแรกนะคะการใช้ Spark เพื่อทำความสะอาดข้อมูลเป็นชุดตัวอย่างนะคะ Titanic ซึ่งลิงก์ของข้อมูลนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบการเรียนได้เลยนะคะซึ่งชุดข้อมูลนี้นะคะจะมีความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลนะคะมีการสูญหายของข้อมูลบางคอลัมน์นะคะเราก็จะฝึกนะคะทักษะการเติมข้อมูลนะคะการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไปนะคะตัวอย่างแรกเป็นตัวอย่างการใช้ Spark เพื่อเตรียมและทำความสะอาดข้อมูลขั้นตอนแรกเราก็จะต้องเรียกใช้ Spark นะคะผ่านในส่วนของpy-spark.sql นะคะแล้วก็ใช้คำสั่งดังตัวอย่างนะคะนี้เป็นตัวอย่างการเรียกใช้ Spark ขั้นที่2ก็อ่านข้อมูลนะคะโดยใช้.read.csv นะตัวอย่างข้อมูลที่เราใช้เป็น .csv นะ header เท่ากับ true ก็คือข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยที่เรานำมาใช้ก็คือจะมีหัวตารางอยู่ด้วยเราก็เลยบอก header true นะคะแล้วก็ infer schema นะคะเป็นการระบุนะคะ type นะคะตามข้อมูลที่มีอยู่ในคอลัมน์นั้นๆเลยนะคะถัดมาเราก็print schema นะคะเราก็จะเห็นว่าข้อมูลที่เราได้มานะคะว่ามีคอลัมน์อะไรบ้างมี type อะไรบ้างนะคะในขั้นถัดไปเราก็จะตรวจสอบข้อมูลว่ามีการสูญหายหรือไม่ดังตัวอย่างในภาพนะคะจากตัวอย่างในภาพเราก็เห็นว่ามีข้อมูลนะคะคอลัมน์ age นะคะสูญหายไป177แถวนะคะคาร์บินนะคะ687นะคะอันนี้ก็คอลัมน์สุดท้ายนะคะสูญหายไป2ขั้นตอนที่4นะคะก็จะเป็นการจัดการข้อมูลที่สูญหายด้วยตัวอย่างนี้ก็คือเป็นการเติมด้วยค่าเฉลี่ยนะคะกับเราก็ใช้ .na.fill แล้วก็เติมด้วยค่าเฉลี่ยที่เราหามานะคะบนคอลัมน์ age นั่นเองนะคะถัดมาด้านล่างก็จะเป็นตัวอย่างของการเติมข้อมูลที่สูญหายโดยเราลบแถวนะคะของEmbark นะคะซึ่งจากสไลด์ที่แล้วนะคะเราจะเห็นว่าหายไปแค่2แถวเองนะคะถ้าหายน้อยเราก็ลบเลยโดยใช้คำสั่ง .na.drop นะคะตัวนี้ก็แสดงนะคะข้อมูลหลังจากที่เราได้จัดการการเติมข้อมูลนะคะแล้วก็การลบบางแถวออกไปนะคะก็จะสังเกตว่าข้อมูลในคอลัมน์ age นี้ก็คือมีการสูญหายเป็น0แล้วนะคะถัดไปนะคะก็สิ่งที่เราจะเตรียมอีกอย่างนึงก็คือการแปลงข้อมูลนะคะเราในตัวอย่างนี้ก็จะมีการแปลงข้อมูลนะคะอายุนะคะเราแยกปรับข้อมูลตามอายุนะคะถ้าอายุน้อยกว่า18นะคะก็จะแปลงเป็นชายนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็น adult นะคะเพื่อนำอาจจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ถัดไปนะคะโค้ดก็ตามตัวอย่างนี้นะคะถัดไปในบางครั้งข้อมูลอาจจะมีการเติมมาผิดพลาดนะคะเดี๋ยวนี้เป็นตัวอย่างของการเลือกข้อมูลนะคะที่เราทราบว่าถ้าเติมเราจะเลือกเฉพาะข้อมูลนะคะที่ราคาตั๋วเนี่ยมากกว่า0นะคะแน่นอนว่าเขาไม่ได้เติมผิดนะคะเราก็เลยกรองแล้วก็เลือกเฉพาะข้อมูลที่มีคอลัมน์แฟร์เนี่ยมากกว่า0นะคะโดยใช้การดําเนินการฟิลเตอร์พอเราทําความสะอาดข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการบันทึกข้อมูลนะคะโดยใช้.write.csv เพราะเราจะเซฟเป็น csv นะคะก็ได้ดังตัวอย่างในรูปนี้นะคะข้อมูลที่เราปรับแต่งนี้แล้วนะคะเราก็จะนําไปใช้ในการวิเคราะห์หรือการสร้างโมเดลต่อไปต่อไปนะคะจะเป็นการประยุกต์ใช้ Spark เพื่อสรุปข้อมูลนะคะตัวอย่างชุดข้อมูลสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่ให้ไว้ในเอกสารนะคะขั้นแรกก็จะต้องมีการเรียกใช้งาน Spark นะคะถัดมาก็ทำการดาวน์โหลดข้อมูลนะคะเข้ามายัง Spark ปริ้นดูโครงสร้างต่างๆของข้อ
ข้อมูลที่เราโหลดมาได้นะคะคำสั่งที่ง่ายสุดในการสรุปข้อมูลก็คือ .describe นะคะเราก็จะเห็นค่าสถิติต่างๆและสามารถเซฟด้วยคำสั่ง like.csv นะคะเพื่อไปใช้งานต่อได้หรือเราจะมีการสรุปข้อมูลเพิ่มเติมโดยการกรุ๊ปบายนะคะแล้วหาค่า average ของGDP ในแต่ละ country ได้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะก็นำไปใช้งานต่อได้นะคะหรือจะหาค่า min ค่า max นะคะในส่วนของ spark ตรงนี้เราก็ใช้คำสั่งนะคะที่เป็น SQL ที่มีพื้นฐานมาจาก SQL เนี่ยในการสรุปตรงนี้ได้เช่นกันนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็save นะคะโดยใช้คำสั่ง like.csv เพื่อเอาไปใช้งานต่อได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะยังมีคำสั่งอื่นๆอีกมากมายนะคะที่จะช่วยให้เราสรุปข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในส่วนของSpark SQL API นะคะถัดไปนะคะนิ้งก็อาจารย์ก็จะเอาตัวอย่างนะของการใช้ Spark นะคะเพื่อการทำนายนะคะมาให้ลองฝึกทำกันนะคะโดยข้อมูลที่ใช้นะคะก็เป็นข้อมูลอย่างง่ายนะคะข้อมูล Boston Housing นะคะซึ่งจะทำนายมาตรฐานของราคาบ้านนะคะข้อมูลก็ตามนี้นะคะดาวน์โหลดตามลิงก์ในเอกสารได้เช่นกันนะคะขั้นแรกเลยนะคะเราก็ต้องเรียกใช้ Spark เหมือนเดิมทำการโหลดข้อมูลปริ้นสกีมาเพื่อดูโครงสร้างข้อมูลนะคะแล้วก็ทำการประมวลผลก่อนอื่นที่เราจะวิเคราะห์ถัดไปเราก็ต้องทำการตรวจเช็คว่าข้อมูลนั้นสะอาดหรือยังนะคะมีอะไรต้องปรับเปลี่ยนไหมนะคะเนื่องจากตัวนี้ไม่มีข้อมูลที่สูญหายตรวจสอบแล้วนะคะเราก็เลยไม่ต้องมีการจัดการข้อมูลที่สูญหายนะคะถัดไปนะคะการที่เราจะนำข้อมูลนะคะไปสร้างโมเดลนะคะซึ่งพื้นฐานของโมเดลก็เป็นคณิตศาสตร์นะคะเราก็เลยต้องมีการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์นะคะดังตัวอย่างนะคะถัดไปนะคะเราต้องมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นข้อมูลสอนแล้วก็ข้อมูลทดสอบนะคะในการสร้างโมเดลนะคะโดยเราจะนำข้อมูลนะคะข้อมูลที่เป็นข้อมูลสอนนะคะมาสร้างโมเดลนะคะโดยที่ตัวนี้นะคะตอนที่เราสร้างโมเดลขึ้นมาเนาะเราก็มีการกำหนดคอลัมน์ที่จะเป็นฟีเจอร์เป็นข้อมูลของเรานั่นเองนะส่วนคอลัมน์เลเบลนะคะเลเบลคอลัมน์ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องการทำนายนะจากนั้นก็ส่งข้อมูลtrain data หรือข้อมูลสอนเนี่ยเข้าไปฟิตหรือสร้างโมเดลนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะในขั้นนี้นะเมื่อเราได้โมเดลออกมาแล้วเราจะทำการevaluate หรือประเมินผลโมเดลว่าโมเดลนั้นมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรก็ต้องใช้test data นะคะตัวนี้ก็จะมี .evaluate นะคะให้เรานะตรงนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะยังมีโมเดลอื่นและการวัดผลแบบอื่นด้วยตามหลักการของเทคนิคนะ machine learning นะคะอันนี้นักศึกษาสามารถดูเพิ่มเติมได้นะคะถัดไปเมื่อเราได้โมเดลแล้วนะคะที่เราต้องการเราก็จะทำการเซฟโมเดลนะคะเราก็ใช้ .save นะคะตรงนี้พอเราเซฟโมเดลนะเราอาจจะปิดเครื่องไปเลยแล้วเราเปิดเครื่องมาใหม่นะคะโมเดลนี้ก็จะยังอยู่เราก็ไม่ต้องเทรนโมเดลใหม่เนาะเราก็จะทำการโหลดโมเดลขึ้นมานะเมื่อเราเปิดเครื่องใหม่แน่นอนว่าเราก็จะต้องสร้าง Spark ใหม่ด้วยนะ Spark Context ตรงนี้เราต้องสร้างใหม่นะคะแล้วก็ทำการโหลดโมเดลมานะคะในสเต็ปนี้เราก็เตรียมข้อมูลนะคะที่เราจะทำนายนะคะและก็ส่งข้อมูลนี้นะคะไปแปลงเป็นเวกเตอร์นะคะจากนั้นก็ทำนายนะคะทำนายข้อมูลนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทำนายข้อมูลนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเนาะคำอธิบายต่างๆนักศึกษาก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารนะคะในหัวข้อนี้นะคะก็ทำให้นักศึกษาเห็นว่าเราสามารถใช้Spark เนาะในการทำความสะอาดข้อมูลนะคะซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญนะคะก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์นะคะสามารถที่จะใช้Spark ในการช่วยนะคะสรุปข้อมูลได้นะคะให้
าจจะนำผลของการสรุปนะคะไปช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจนะคะแล้วก็ในสปาร์กก็ยังมีเครื่องมือนะคะทางด้าน Machine Learning ให้เราสามารถสร้างโมเดลเพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงทำนายได้ด้วยนะคะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้ยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
3: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวิน

แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

างตลาดปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิตนะคะเราก็ทราบมาแล้วนะคะว่าปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์นะคะมีอยู่4ปัจจัยนะคะก็คือที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมารู้จักความหมายของตลาดปัจจัยการผลิตนะคะตลาดปัจจัยการผลิตนะคะหมายถึงตลาดที่มีการซื้อขายปัจจัยการผลิตนะคะที่ทำการผลิตสินค้าและบริการโดยให้ความสำคัญทางด้านผู้ซื้อนะคะว่าผู้ซื้อปัจจัยการผลิตนั้นน่ะจะตัดสินใจซื้อปัจจัยการผลิตอย่างไรนะคะจะซื้อปัจจัยการผลิตในราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ปริมาณเท่าไหร่นะคะจึงจะทำให้เกิดกำไรสูงสุดนะคะจากการซื้อปัจจัยการผลิตนั้นๆ นะคะในความหมายถัดไปนะคะที่จะต้องพิจารณาก็คืออุปสงค์ปัจจัยการผลิตค่ะอุปสงค์ปัจจัยการผลิตก็หมายถึงความต้องการซื้อนะคะเพราะว่าอุปสงค์ก็คือความต้องการซื้อแต่ถ้าเป็นอุปสงค์ปัจจัยการผลิตก็คือความต้องการซื้อปัจจัยการผลิตของผู้ผลิตหรือผู้ขายนะคะซึ่งจะมีลักษณะอยู่2ลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คืออุปสงค์สืบเนื่องค่ะคำว่าอุปสงค์สืบเนื่องก็คืออุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตของผู้ซื้อนั้นขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของสินค้าและบริการของผู้บริโภคค่ะก็สืบเนื่องมาจากจะมีความต้องการซื้อปัจจัยการผลิตก็เนื่องมาจากสืบเนื่องมาจากความต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคนั่นเองค่ะลักษณะที่สองนะคะของอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตก็คืออุปสงค์ที่ร่วมนะคะขึ้นแก่กันและกันค่ะคำว่าอุปสงค์ร่วมที่ขึ้นแก่กันและกันหมายถึงนะคะก็คือในการผลิตสินค้าและบริการนะคะผู้ผลิตเนี่ยไม่สามารถใช้ปัจจัยการผลิตเพียงชนิดเดียวได้นะคะจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดร่วมกันนะคะในการผลิตสินค้าและบริการจึงเรียกว่าเป็นอุปสงค์ร่วมที่ขึ้นแก่กันและกันค่ะถ้าเราจะพิจารณาประเภทของตลาดปัจจัยการผลิตนะคะเราจะแบ่งประเภทของตลาดปัจจัยการผลิตจะคล้ายคลึงกับตลาดสินค้าหรือตลาดผลิตผลนะคะซึ่งจะแบ่งตามการแข่งขันนะคะเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะในตลาดปัจจัยการผลิตนะคะจะมองทางด้านผู้ซื้อปัจจัยการผลิตซึ่งตรงข้ามกับตลาดผลิตผลหรือตลาดสินค้านะคะซึ่งมองทางด้านผู้ขายสินค้าและบริการนะคะตลาดปัจจัยการผลิตนะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะตามการแข่งขันก็คือตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์และตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะเราจะมาดูแต่ละประเภทนะคะถ้าเป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะคะก็จะมีลักษณะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากในตลาดนะคะผู้ซื้อแต่ละรายจะมีอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตน้อยมากเมื่อเทียบกับอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตทั้งตลาดนะคะแล้วก็ผู้ขายแต่ละรายก็จะมีอุปทานปัจจัยการผลิตน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับอุปทานของปัจจัยการผลิตทั้งตลาดนะคะจากลักษณะดังกล่าวนะคะจึงส่งผลให้ผู้ซื้อและผู้ขายปัจจัยการผลิตแต่ละรายนะคะไม่มีอิทธิพลในการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตที่ซื้อขายในตลาดนะคะจึงต้องถูกกำหนดราคาปัจจัยการผลิตที่ซื้อขายกันนะคะในตลาดถูกกำหนดมาจากอุปสงค์ของตลาดแล้วก็อุปทานของตลาดของปัจจัยการผลิตนะคะผู้ซื้อปัจจัยการผลิตแต่ละรายจะต้องซื้อในราคาตลาดนะคะไม่ว่าจะซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณเท่าใดนะคะเช่นกันค่ะผู้ขายแต่รายก็จะต้องขายในราคาตลาดไม่ว่าขายในปริมาณเท่าใดเช่นกันนะคะถ้าเราดูกราฟนะคะตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะคะเส้นอุปทานนะคะของผู้ขายปัจจัยการผลิตแต่ละรายในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะคะจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอนนะคะณระดับราคาที่ถูกกำหนดมาจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดปัจจัยการผลิตนะคะก็อย่างที่กล่าวมาแล้วค่ะก็คือผู้ขายแต่ละ

ไทยจะมีอุปทานของปัจจัยการผลิตน้อยมากเมื่อเทียบกับอุปทานปัจจัยการผลิตทั้งตลาดนะคะส่งผลให้ผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละรายไม่มีอิทธิพลในการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตที่ซื้อขายกันในตลาดค่ะส่วนเส้นอุปสงค์นะคะจะมีลักษณะเหมือนเส้นอุปสงค์ในตลาดผลิตผลหรือตลาดสินค้าค่ะก็คือเป็นเส้นลาดลงจากบนซ้ายลงมาล่างขวาค่ะเส้นอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะคะของผู้ซื้อปัจจัยการผลิตแต่ละรายก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็จะไม่มีผลต่อราคาปัจจัยการผลิตที่ถูกกำหนดมาจากราคาตลาดนะคะในประเภทของตลาดปัจจัยการผลิตอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะตลาดปัจจัยการผลิตที่อาจจะมีผู้ซื้อปัจจัยการผลิตเพียงรายเดียวก็ได้นะคะน้อยราย 2-3 รายนะคะหรือหลายรายก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความไม่สมบูรณ์ของตลาดปัจจัยการผลิตว่ามากน้อยเพียงใดนะคะผู้ซื้อสามารถกำหนดราคาและปริมาณการซื้อปัจจัยการผลิตได้แตกต่างกันนะคะแต่ที่เหมือนกันทั้ง3ตลาดนะคะในประเภทต่างๆของตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็คือถ้าต้องการซื้อปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นก็ต้องซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่สูงขึ้นค่ะเรามาดูทีละตลาดนะคะตลาดปัจจัยการผลิตผูกขาดนะคะก็จะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ซื้อเพียงรายเดียวค่ะส่งผลให้ผู้ซื้อเนี่ยนะคะมีอำนาจในการกำหนดราคาซื้อขายได้มากกว่าตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ประเภทอื่นๆนะคะสำหรับตลาดปัจจัยการผลิตผู้ซื้อน้อยรายนะคะก็จะมีผู้ซื้อเพียง 2-3 รายในตลาดปัจจัยการผลิตนะคะผู้ซื้อแต่ละรายก็จะซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณมากนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับอุปสงค์ปัจจัยการผลิตของตลาดนะคะทำให้ผู้ซื้อแต่ละรายเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดราคาซื้อขายปัจจัยการผลิตแต่อำนาจในการกำหนดราคาก็จะน้อยกว่าตลาดปัจจัยการผลิตผูกขาดนะคะสำหรับตลาดปัจจัยการผลิตกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะก็จะมีผู้ซื้อปัจจัยการผลิตหลายรายค่ะเช่นกันค่ะผู้ซื้อแต่ละรายก็ต้องการซื้อปัจจัยการผลิตที่มีลักษณะแตกต่างกันนะคะมีอำนาจในการกำหนดราคาซื้อขายปัจจัยการผลิตได้บ้างนะคะแต่อำนาจในการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตก็จะน้อยกว่าในตลาดปัจจัยการผลิตผูกขาดและตลาดปัจจัยการผลิตผู้ซื้อน้อยรายค่ะในเส้นกราฟนะคะถ้าเราจะมาดูเส้นอุปทานปัจจัยการผลิตในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะก็จะเป็นเส้นที่มีความชันเป็นบวกนะคะลักษณะก็คือทอดขึ้นจากล่างซ้ายไปบนขวานะคะหมายความว่าถ้าหากต้องการซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณที่มากขึ้นก็จะต้องจ่ายราคาซื้อปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นค่ะประเด็นสำคัญที่เราต้องพิจารณาในตลาดปัจจัยการผลิตนะคะก็คือหลักการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดเราจะกำหนดนะคะหลักการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดนะคะจะต้องจ้างปัจจัยการผลิตจนกระทั่งรายรับส่วนเพิ่มจากปัจจัยการผลิตนะคะรายรับส่วนเพิ่มจากปัจจัยการผลิตภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า marginal revenue product นะคะหรือตัวย่อก็คือ MRP นะคะโดยที่ต้องเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของการใช้ปัจจัยการผลิตนะคะ marginal factor cost นะคะหรือ MFCเพราะฉะนั้นหลักการจ้างปัจจัยการผลิตให้ได้กำไรสูงสุดนะคะจะต้องอยู่ที่เงื่อนไขที่รายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มเท่ากับรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มค่ะหรือ RP เท่ากับ MFC หรือเราจะพูดอีกคำหนึ่งได้นะคะก็คือ MFC เท่ากับ MRP นั่นเองค่ะทีนี้เมื่อกล่าวถึง MRP กับ MFC ไปแล้วนะคะเราก็มารู้จักความหมายของ MRP กับ MFC นะคะMRP ก็คือค่าของรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มหรือเราอาจจะใช้คำว่ารายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มก็ได้นะคะหมายถึงรายรับที่เกิดขึ้นจากการนำเอาปัจจัยการผลิตแต่ละหน่วยมาใช้ในการผลิตนะคะก็คือรายรับที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น1หน่วยเพื่อผลิตสินค้าและบริการนะคะซึ่งสูตรในการหา MRP นะคะจะหาได้จากMP คูณ MR นะคะ MP ก็คือผลิตผลส่วนเพิ่มหรือเราจะเรียกว่าผลผลิตส่วนเพิ่มก็ได้นะคะส่วน MR ก็คือรายรับส่วนเพิ่มค่ะอีกสูตรหนึ่งของการหา MRP นะคะก็คือ Delta TR Delta TR Delta ก็คือส่วนเปลี่ยนแปลงนะคะหรือ TR ก็คือรายรับทั้งหมดนะคะ Delta TR ก็คือรายรับที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นค่ะMRP หามาจาก Delta TR หารด้วย Delta Q ค่ะ Delta Q ก็คือจำนวนผลิตผลที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถหาสูตร

ของ MRP ได้จาก2สูตรนะคะจาก MP คูณ MR หรือจากเดลต้า TR หารเดลต้า Q ก็ได้นะคะในการคำนวณหาค่ารายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มนะคะ MRP นะคะเราจะมีเรียก MRP อยู่2ตัวนะคะก็คือ MRP L ในที่นี้ก็คือ Labor ก็คือแรงงานค่ะก็คือรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลโดยที่เราสนใจปัจจัยการผลิตนั้นเป็นปัจจัยแรงงานแต่เราจะมีวงเล็บอยู่2ตัวนะคะวงเล็บ PC กับวงเล็บ IC มันต่างกันยังไงคะก็คือถ้าเป็น MRP L PCP ก็ย่อมาจาก perfect นะคะ C ก็ย่อมาจาก competition ก็คือถ้าเราแปลก็คือแข่งขันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าเป็น MRP LPC ก็คือรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มจากตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะส่วน MRP LIC I ก็คือ imperfect ค่ะ C ก็คือ competition นะคะ imperfect ก็คือแข่งขันไม่สมบูรณ์ competition ก็คือการแข่งขันไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะMRP LIC นะคะก็คือรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราจะดู MRP MRP ก็จะสะท้อนถึงตัวตลาดผลิตผลค่ะถ้าเป็น MRP L นะคะ PC ก็มองถึงเป็นตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ของปัจจัยแรงงานนะคะแต่ถ้าเป็น MRP LIC ก็เป็นตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์ของปัจจัยแรงงานค่ะในตัวที่เป็นรายรับของผลิตผลหรือผลผลิตส่วนเพิ่มนะคะ MRP ของตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะบางทีเราจะเรียกมันว่า MRP หรือบางตำรานะคะก็จะใช้คำว่า VMP ก็ได้นะคะ VMP ก็คือมูลค่าของผลิตผลหน่วยสุดท้ายค่ะมาจากภาษาอังกฤษนะคะ Value of Marginal Product นะคะซึ่งที่กล่าวไปแล้วนะคะ MRP ก็มาจากสูตร MP คูณ MR นะคะหรือผลิตผลส่วนเพิ่มคูณกับรายรับส่วนเพิ่มค่ะเนื่องจากในตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ราคาผลิตผลหรือราคาสินค้าจะมีราคาเดียวเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะซื้อสินค้าหรือผลิตผลมากน้อยเพียงใดราคาผลิตผลไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นรายรับส่วนเพิ่มหรือ MR จะมีค่าเท่ากับ P นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะหรือเราบอกว่า MRP LPC สูตรของการคำนวณที่เป็นสูตรทั่วไปก็คือ MPR ใช่ไหมคะแต่ในเมื่อราคาสินค้ามีราคาเดียวเราจะแทน MR ด้วย P เพราะฉะนั้น MP คูณ MR ก็สามารถแทนได้ด้วย MP คูณ P นั่นเองค่ะหรือถ้าเราจะหาอีกสูตรนึงที่เป็นสูตรทั่วไปก็คือ Delta TR หารด้วย Delta L นั่นเองค่ะถัดมานะคะเราจะดูการคำนวณหารายรับจากผลิตผลหรือผลผลิตส่วนเพิ่มนะคะ MRP ของตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์ค่ะในกรณีที่เป็นตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์ในสินค้านะคะก็คือสินค้าจะไม่มีราคาเดียวแล้วนะคะก็คือ MR เนี่ยจะน้อยกว่า P หรือรายรับส่วนเพิ่มเนี่ยจะไม่เท่ากับราคาผลิตผลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์เราจะแทนด้วย MRP LIC นะคะจะใช้ได้สูตรหนึ่งก็คือ MP คูณ MR นะคะจะไม่สามารถเอา P มาแทน MR ได้เพราะว่า P ไม่ได้มีราคาเดียวแล้วนะคะแต่ก็ยังคงใช้สูตรเดิมได้อีกนะคะก็คือ Delta TR หารด้วย Delta L ค่ะถัดมานะคะเมื่อเรารู้จัก MRP แล้วเราก็ต้องมารู้จัก MFC นะคะ MFC ก็แปลว่ารายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มนะคะแล้วก็ต้องรู้จักความหมายอีกคำหนึ่งนะคะรายจ่ายทั้งหมดจากการใช้ปัจจัยการผลิตนะคะก็คือ TFC เราต้องรู้จัก TFC เพราะว่าเราจะหา MFC ได้นะคะจากการคำนวณMFC เราจะต้องคำนวณจาก TFC นั่นเองนะคะทีนี้เรามาจากทีละความหมายนะคะ MFC นะคะรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มนะคะหมายถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการนำเอาปัจจัยการผลิตแต่ละหน่วยมาใช้ในการผลิตนะคะหรือมันหมายถึงนะคะรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มก็คือรายจ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น1หน่วยเพื่อผลิตสินค้าและบริการนะคะส่วน TFC นะคะรายจ่ายทั้งหมดจากการใช้ปัจจัยการผลิตนะคะก็คือต้นทุนของการใช้ปัจจัยการผลิตทั้งหมดค่ะหมายถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการใช้ปัจจัยการผลิตนั้นๆในการผลิตสินค้าและบริการ
นะคะก่อนที่จะไปคำนวณหา MFC ได้เราจะต้องคำนวณ TFC ก่อนนะคะ TFC ก็จะคำนวณมาจากนะคะ L คูณ W ค่ะ L ก็คือ labor นะคะราคาปัจจัยการผลิตนะคะคูณกับ L คูณ W ก็คือ L ก็คือจำนวนปัจจัยการผลิตหรือจำนวนแรงงานนะคะ W ก็คือราคาปัจจัยการผลิตหรือค่าจ้างนั่นเองค่ะพอเราได้ TFC นะคะเราก็จะเอา TFC มาหา MFC นะคะโดย MFC นะคะมาจากสูตรนะคะ delta TFC หาร delta L ค่ะ delta TFC หาร delta L ก็คือเอามาจากสูตรที่เป็น TFCN ลบ TFCN ลบ1หารด้วย LN ลบ LN ลบ1ง่ายๆนะคะถ้าเราจะหา MFC ของ2นะคะเราก็หามาจาก TFC ของ2ลบ TFC ของ2ลบ1ก็คือ TFC 1นะคะหารด้วย L 2ลบ L 1นั่นเองนะคะโดยที่ Delta TFC นะคะก็คือรายจ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิต N หน่วยนะคะหรือ N ลบ1หน่วยนั่นเองนะคะส่วน Delta L ก็คือจำนวนปัจจัยการผลิตหรือจำนวนแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตหรือจากการใช้แรงงาน N หน่วยหรือ N ลบ1หน่วยค่ะการคำนวณหารายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิต MFC ของตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะคะโดยที่ MFC เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ PF เลยนะคะราคาปัจจัยการผลิตไม่ว่าผู้ซื้อปัจจัยการผลิตแต่ละรายจะซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณเท่าใดนะคะเนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์มีราคาปัจจัยการผลิตเพียงราคาเดียวเท่านั้นนะคะจึงแทน PFด้วย W ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคำนวณหา MFC ในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์เราสามารถเอาราคา PF หรือราคา W มาแทนค่าได้เลยนะคะสำหรับรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่ม MFC ของตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ PFราคาปัจจัยการผลิตไม่ได้มีราคาเดียวแล้วนะคะหรือว่าถ้าเป็นปัจจัยแรงงานค่าจ้างก็ไม่ได้มีค่าจ้างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่ม MFC นะคะจะมีค่ามากกว่าราคาปัจจัยการผลิต PF หรือพูดง่ายๆว่า MFC มากกว่า PF หรือ MFCL มากกว่า W ในกรณีที่เป็นปัจจัยการผลิตแรงงานค่ะถ้าเราจะวิเคราะห์กราฟนะคะวิเคราะห์กราฟจากที่กล่าวมาแล้วนะคะของ MFCLก็คือรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มทั้งของตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะหรือเป็นอุปทานแรงงานนะคะ SL แล้วก็รายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ซึ่งแทนด้วย MRPL PC แล้วก็รายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะ MRPL IC นะคะเราดูกราฟนะคะถ้าภาพกอนะคะเส้นอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานแข่งขันสมบูรณ์จะเป็นเส้นตรงขนานแกนนอนนะคะตรงกับระดับค่าจ้างแรงงานที่ถูกกำหนดจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานไม่ว่าผู้ซื้อแรงงานจะจ้างแรงงานจำนวนเท่าใดก็จะจ่ายค่าจ้างแรงงานทุกคนในอัตราเดียวกันนะคะทำให้ค่าจ้างแรงงานต่อคนนะคะเท่ากับรายจ่ายจากการแจ้งแรงงานส่วนเพิ่มหรือกล่าวได้ว่า MFC เท่ากับ Wนั่นเองหรือ MFCL เท่ากับ W ค่ะแต่ถ้าเป็นรูปขอนะคะเป็นเส้นอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์ถ้าเปรียบเทียบกอรูปกอกับรูปขอนะคะจะต่างกันนะคะเส้นอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะจะมีความชันเป็นบวกหมายความว่าถ้าหากผู้ซื้อแรงงานต้องการจ้างแรงงานมากขึ้นก็ต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นและไม่ใช่จ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นเฉพาะแรงงานที่จะจ้างเพิ่มขึ้นนะคะต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นให้แก่แรงงานที่มีอยู่เดิมเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทำให้รายจ่ายจากการจ้างแรงงานส่วนเพิ่มนะคะมีค่ามากกว่าอัตราค่าจ้างหรือพูดง่ายๆค่ะ MFCL มากกว่า W เพราะฉะนั้นเส้น MFCL จึงอยู่เหนือเส้นอุปทานแรงงานหรือ SL นั่นเองค่ะส่วนรูปคอควายนะคะจะเป็นเส้นรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น2ตลาดนะคะรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะเราจะแทนด้วย MRPL PC นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ MPL คูณ MR หรือ MPL คูณ P
นะคะเนื่องจากตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ MR เท่ากับ P นั่นเองค่ะเส้น MRP LPC นะคะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะเป็นเส้นรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะหรือ MRP LIC ค่ะ MRP L คูณ MR เท่านั้นนะคะจุดการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดนะคะเราจะดูที่ MRP เท่ากับ MFC นั่นเองค่ะก็คือรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มเท่ากับรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการ

ะดูการกำหนดการจ้างแรงงานเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดเราจะแบ่งเป็น4กรณีนะคะโดยที่กรณีแรกเราจะดูที่การจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานให้ได้กำไรสูงสุดในกรณีที่เป็นตลาดผลิตและตลาดผลิตผลเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ทั้งคู่นะคะโดยที่ MFC นะคะจะเท่ากับ PF หรือเท่ากับ W ค่ะส่วน MRP นะคะก็เท่ากับสูตรที่เราศึกษามาแล้วนะคะ MP คูณ MR แต่ด้วย MR เท่ากับ P นั่นเองก็คือเพราะว่าราคาสินค้ามีราคาเดียวเราก็สามารถแทน MP คูณ MR ได้เลยนะคะหรือ MP คูณ P ได้เลยค่ะส่วนรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เราจะแทนด้วย MRPLPC นะคะทีนี้เราถ้าเรามาดูตารางนะคะตารางที่เป็นการจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานในกรณีที่ตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดผลิตผลเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ทั้งคู่นะคะในกรณีแรกนะคะช่องแรกนะคะจะเป็นแรงงานนะคะก็เป็นคนที่1ถึงคนที่7นะคะถัดมาช่องที่2นะคะก็จะเป็นราคาปัจจัยการผลิตหรือค่าจ้าง PF หรือ W ค่ะส่วนถัดมานะคะ TFC เราหาจาก L คูณ W ก็เอาช่องที่1คูณช่องที่2นะคะก็จะได้ TFCL มาส่วนช่องที่4จะเป็น PF จะเป็นราคาปัจจัยการผลิตหรือ W จะเห็นว่าในกรณีที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์จะมีราคาปัจจัยการผลิตเดียวเพราะฉะนั้นค่าจ้างจะมีราคาเดียวคือ100นะคะส่วน MPL อันนี้โจทย์จะให้มานะคะก็คือผลผลิตส่วนเพิ่มค่ะส่วน MR เราก็จะเห็นว่ามีราคาเดียวเพราะราคาสินค้ามีราคาเดียวในกรณีที่เป็นตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะก็ MR ก็เลยเท่ากับ P เพราะฉะนั้นเราสามารถหา MRP LPC ในกรณีที่เป็นตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ได้จาก MP คูณ MR หรือ MR ก็คือ P เราเอา MP คูณ P ได้เลยนะคะก็เป็นช่องที่7นั่นเองนะคะช่องที่เราจะหาเงื่อนไขการจ้างแรงงานให้ได้กำไรสูงสุดเราต้องหาที่ MFC L เท่ากับ MRP LPC ก็คือช่องที่4นะคะเท่ากับช่องที่7เพราะฉะนั้นเท่ากันก็คือ100นะคะก็คือเพราะฉะนั้นเราก็มองไปด้านซ้ายก็คือจ้างแรงงาน6คนจ่ายค่าจ้าง101แต่ถ้าเราดูที่กราฟนะคะก็แกนตั้งเป็นค่าจ้างนะคะแกนนอนเป็นแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันสมบูรณ์ SL จะเป็นเส้นตรงขนานแกนนอนตัดกับเส้น MRP LPC ที่จุด E นะคะจ่ายค่าจ้าง101จ้างแรงงาน6คนนะคะถัดมาในกรณีที่2นะคะการจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดกรณีที่ตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันสมบูรณ์แต่ตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะเราก็ยังคงจ้างที่ MRP LIC นะคะเท่ากับ MFCL นั่นเองนะคะโดยที่ถ้าเราดูจากตารางนะคะคำนวณเหมือนกันนะคะเราก็จะดูช่องที่เป็นช่องที่4นะคะช่องที่4ก็คือ MFCL นะคะที่เป็นค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างนะคะหรือเท่ากับ PF นะคะคือ100เท่ากับช่องที่7นะคะ MRPLIC นะคะก็คือ101เท่ากันนะคะเราก็มองไปด้านซ้ายตรงที่ช่อง1แรงงานก็คือจ้างแรงงาน4คนจ่ายค่าจ้าง100นะคะโดยที่กราฟก็เป็นกราฟถ้าในกรณีที่ SL เป็นเส้นตรงขนานแกนนอนเราก็จะรู้ว่าเป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์แต่ถ้าเป็น MRPLIC นะคะก็จะเป็นตลาดผิดผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะตัดกันที่จุด E ก็คือจ่ายค่าจ้าง100จ้างแรงงาน4คนค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่3นะคะการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดกรณีตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์แต่ตลาดผิดผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะก็จะเป็นที่เงื่อนไขเดิมนะคะเรามาดูที่ตารางนะคะช่องที่4นะคะ MFCL เราไม่สามารถแทน

ได้ด้วย W แล้วเราต้องหาจากสูตร Delta GFC หารด้วย Delta L นะคะแล้วก็มาเท่ากับช่องที่7นะคะถ้าเป็นตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ MRPL จะต้องเป็น PC นะคะเท่ากันก็คือที่160นะคะจ้างแรงงาน4คนจ่ายค่าจ้าง130ค่ะถ้าเป็นกราฟนะคะในกรณีที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์แล้วนะคะจะเส้น FFC กับเส้น SL จะคนละเส้นนะคะ MFC จะอยู่สูงกว่า SL นะคะตัดกับ MRPL ที่ PC นะคะที่จุด E นะคะเพราะฉะนั้นจุดที่ MFC L กับ MRPL PC ตัดกันนะคะก็คือเท่ากับ160เราจะจ้างแรงงานเราก็เลื่อนลงมาตัดจากจุด E มาที่แกนนอนนะคะจ้างแรงงาน4คนนะคะเวลาจ่ายค่าจ้างเราจะดูที่จุด E มาชนเส้น SL นะคะจุด F ค่ะจ่ายค่าจ้าง130ค่ะในกรณีที่4นะคะการจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดกรณีตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานและตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะก็คือเป็นตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะ MFCL ก็ไม่เท่ากับ W เพราะฉะนั้นก็หาจากสูตร Delta TFC หาร Delta L นะคะส่วน MRPL IC ก็หาจาก MP คูณ MR เพราะ MR ไม่เท่ากับ P นะคะจะเท่ากับช่องที่4กับช่องที่7เท่ากันก็คือ120มาดูช่องที่1นะคะจ้างแรงงาน2คนจ่ายค่าจ้าง110นะคะถ้าดูกราฟนะคะก็จะเป็นจุดที่ตัดกันนะคะ MFC กับ MFCL ตัดกับ MRPL IC นะคะจุดตัดดุลยภาพก็อยู่ที่ E นะคะเท่ากันก็คือ120จ้างแรงงาน2คนนะคะจากจุด E ลากมาชน SL จ่ายค่าจ้าง110ค่ะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สำหรับชุดวิชา33444การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนนะคะในวันนี้เป็นหน่วยที่5นะคะการจัดโครงสร้างองค์กรภาครัฐและเอกชนค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะมีเนื้อหาที่จะบรรยายนะคะอยู่3หัวข้อย่อยนะคะก็คือ 5.1 โครงสร้างองค์กรภาครัฐและเอกชนค่ะ 5.2 ลักษณะเฉพาะของโครงสร้างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนค่ะ 5.3 แนวโน้มความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะคะเรามาดูที่เรื่องที่1ก่อนนะคะ 5.1 โครงสร้างองค์กรภาครัฐและเอกชนนะคะในส่วนนี้นะคะในการทำความเข้าใจโครงสร้างองค์กรนะคะเราก็ต้องในการทำความเข้าใจองค์กรเนาะเราก็ต้องดูถึงโครงสร้างองค์กรนะคะซึ่งโครงสร้างองค์กรถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในการจะรับประกันได้ว่าการดำเนินการขององค์กรนั้นนะคะจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้หรือไม่นะคะซึ่งโครงสร้างองค์กรนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจต่างๆขององค์กรนะคะเพื่อให้องค์กรเนี่ยมีกระบวนการตัดสินใจนะคะกระบวนการประสานงานนะคะกระบวนการสื่อสารต่างๆภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรนะคะทั้งตัวบุคลากรเองนะคะแล้วก็สื่อสารกับลูกค้าต่างๆนะคะหรือผู้รับบริการต่างๆให้เห็นเป้าหมายร่วมกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะโครงสร้างองค์กรนะคะยังจะสะท้อนถึงการออกแบบงานการแบ่งงานนะคะการจัดสรรทรัพยากรต่างๆในการทำงานตลอดจนการรับส่งประสานงานต่างๆขององค์การนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรนะว่าเป็นองค์กรแบบไหนนะคะอย่างเช่นองค์กรแบบหน้าที่นะคะก็จะมีการแบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็นตามความเชี่ยวชาญเฉพาะนะคะของในองค์กรเองนะคะเช่นมีการแบ่งฝ่ายนะคะเป็นฝ่ายแผนนะคะฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์นะคะฝ่าย IT นะคะฝ่ายการตลาดฝ่ายงบประมาณเป็นต้นนะคะเพื่อให้องค์กรหรือฝ่ายนั้นๆเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองนะคะหรือในบางองค์กรนะคะก็อาจจะมีการแบ่งงานในลักษณะอื่นแบ่งโครงสร้างองค์กรลักษณะอื่นเช่นการแบ่งโครงสร้างองค์กรตามภารกิจนะคะเช่นในกรณีของโรงพยาบาลนะคะมีการแบ่งแผนกการให้บริการนะคะนอกจากฝ่ายสนับสนุนของโรงพยาบาลแล้วยังมีการแบ่งแผนกเป็นแผนกผู้ป่วยนอกแผนกฉุกเฉินนะคะในแผนกผู้ป่วยนอกยังแบ่งเป็นผู้ป่วยกระดูกและข้อนะคะผู้ป่วยที่รักษาโรคหัวใจนะคะผู้ป่วยอายุรกรรมเป็นต้นนะคะเพื่อให้แต่ละแผนกเนี่ยมีกระบวนการทำงานที่สอดคล้องประสานกันแล้วก็ดูแลลูกค้าดูแลผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เหมาะสมนะคะตามประเภทของลูกค้าที่เข้ามารับบริการนะคะทั้งนี้การแบ่งโครงสร้างองค์กรในแบบไหนก็เพื่อให้องค์กรนั้นบรรลุเป้าหมายนะคะที่กำหนดไว้ขององค์กรนั่นเองนะคะดังนั้นการศึกษาองค์กรนะคะจึงมีความสำคัญที่จะต้องดูถึงรายละเอียดของโครงสร้างขององค์กรนะคะกรณีของหน่วยงานภาครัฐนะคะ เราก็จะรู้จักหน่วยงานภาครัฐของเราในลักษณะของระบบราชการนะคะซึ่งตัวลักษณะของระบบราชการหรือตัวทฤษฎีเกี่ยวกับระบบราชการนี้นะคะไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นนะคะเป็นการเป็นแนวคิดนะคะหรือทฤษฎีที่พัฒนามาจากประเทศในยุโรปนะคะซึ่งลักษณะสำคัญนะคะของตัวระบบราชการนะคะของนักคิดที่สำคัญท่านหนึ่งก็คือของแม็กซ์เวเบอร์นะคะได้บอกว่าตัวระบบราชการนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อให้มีการบริหารงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าในระบบราชการเนี่ยเป็นการรับผิดชอบภารกิจการบริการสาธารณะทั่วทั้งประเทศนะคะหรือทั่วทั้งอาณาเขตรัฐนะคะดังนั้นตัวการออกแบบโครงสร้างองค์กรจึงออกแบบให้มีโครงสร้างที่ชัดเจนนะคะมีหน้าที่ที่เป็นทางการนะคะเพื่อให้ตัวเจ้าหน้าที่นะคะตัวบุคลากรรับผิดชอบภารกิจของตนเองที่แน่นอนนะคะมีคำสั่งชัดเจนว่าให้ทำอะไรนะคะและรับผิดชอบงานในส่วนไหนในพื้นที่ไหนนะคะมีโครงสร้างลำดับขั้นการตัดสินใจชัดเจนนะคะว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาใครเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะคะรับผิดชอบภารกิจไหนนะคะเพื่อให้ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานระหว่างกันนะคะซึ่งเชื่อว่าการออกแบบหน้าที่ที่เป็นทางการนี้โครงสร้างลำดับขั้นที่ชัดเจนนี้นะคะการใครตัดสินใจใครฟังใครนะคะจะช่วยให้การทำงานของระบบราชการนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการกำหนดหน้าที่ที่ชัดเจนนะคะบุคคลนายกอไก่จะเข้ามาทำงานในองค์กรรับผิดชอบด้านการตลาดก็รับผิดชอบเฉพาะด้านการตลาดนะคะไม่สามารถไปทำด้านงบประมาณนะคะด้านพัสดุได้นะคะการกำหนดหน้าที่ที่ชัดเจนนี้เป็นการแต่งตั้งตามสัญญาการปฏิบัติหน้าที่นะคะดังนั้นสามารถบอกได้ว่าถ้าเกิดหัวหน้างานนะคะจะให้ทำงานที่ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของนายกอไก่นะคะก็
ให้ดูสัญญานะว่าสัญญาเรากำหนดขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ไว้แค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือเพื่อให้มีการกำหนดหน้าที่มอบหมายงานที่ชัดเจนนะคะให้บุคลากรทำงานนะคะการที่นายกไก่จะเข้ามาทำงานในระบบราชการได้เป็นไปตามความสามารถนะคะจะเข้ามาทำงานฝ่ายการตลาดคุณวุฒินะคะต้องจบด้านการตลาดนะคะจะเข้ามาทำงานด้านงบประมาณการคลังนะคะก็ต้องจบด้านบัญชีและงบประมาณมาเป็นต้นนะคะเพื่อให้ผู้ได้ผู้ที่มีความสามารถพร้อมนะคะเหมาะสมที่จะทำงานนะคะแน่นอนว่าพอได้คนที่เก่งที่ดีมาทำงานตรงตามคุณสมบัตินะคะรับผิดชอบเงินเดือนและค่าตอบแทนก็ต้องมีความมั่นคงด้วยนะคะเพื่อให้บุคลากรสามารถทุ่มเททำงานได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะโดยไม่ต้องกังวลถึงเงินเดือนหรือค่าตอบแทนว่าจะพอยังชีพหรือไม่นะคะและแน่นอนว่าเมื่อทุ่มเททำงานแล้วนะคะอาชีพในระบบราชการนี้ถือว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาชีพหลักได้นะคะอาจปฏิบัติหน้าที่ทุ่มเททำงานแล้วนะคะงานสำเร็จแล้วตนเองก็จะมีความก้าวหน้าในอาชีพต่อไปนะคะดังนั้นทรัพยากรต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัพยากรของรัฐทั้งหมดนะคะเราไม่ต้องใช้ทรัพยากรส่วนตัวเนาะในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานนะคะเพื่อให้หน่วยงานเนี่ยสามารถคิดคำนวณต้นทุนต่างๆในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ในการปฏิบัติหน้าที่นะคะจะมีกฎระเบียบนะคะกำกับดูแลควบคุมนะคะแล้วก็มีการควบคุมทางวินัยของข้าราชการนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าข้าราชการจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์นะคะมีจริยธรรมนะคะแล้วก็องค์กรได้ประโยชน์นะคะสาธารณะได้ประโยชน์นะคะไม่ใช่การได้ประโยชน์ของตัวบุคลากรท่านนั้นๆแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบนะคะสำหรับองค์กรภาครัฐในปัจจุบันนะคะได้รับอิทธิพลของแนวคิดในการจัดการภาครัฐแนวใหม่นะคะเช่นเราจะได้ยินคำว่าการปฏิรูประบบราชการนะคะการมีการบริหารเชิงกลยุทธ์นะคะการลดขนาดองค์กรนะคะอันนี้เป็นคำที่เกิดขึ้นในยุคของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่นะคะเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ให้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีตัวชี้วัดนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามเป้าหมายขององค์กรได้นะคะทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะแนวคิดยุคใหม่เนาะของการพัฒนาองค์กรภาครัฐในปัจจุบันนะคะก็คือแนวคิดการบริหารปกครองนะคะมุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐไม่ใช่ทำงานเพียงแค่หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเดียวนะคะในการจัดบริการสาธารณะนะคะมุ่งสร้างเครือข่ายนะคะในการปฏิบัติงานนะคะแสวงหาความร่วมมือนะคะถามว่าเป้าหมายคืออะไรนะคะก็คือเป้าหมายคือเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์นะคะจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญหรือใช้งบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการประชาชนนะคะถ้าเกิดเราขาดอะไรนะคะขาดความเชี่ยวชาญเราแสวงหาความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆได้นะคะเช่นสถาบันวิชาการนะคะภาคเอกชนให้มาทำงานร่วมกับภาครัฐในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้นะคะสำหรับภาคเอกชนเองนะคะก็มีพัฒนาการของโครงสร้างองค์กรมายาวนานเช่นกันนะคะเช่นยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะลักษณะโครงสร้างองค์กรจะเป็นลักษณะผู้ประกอบการในสาขาของครัวเรือนนะคะธุรกิจครัวเรือนนะคะต่อมานะคะเมื่ออุตสาหกรรมมีการพัฒนาขึ้นมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะลักษณะของผู้ประกอบการภาคเอกชนก็เกิดขึ้นนะคะภายใต้การขับเคลื่อนของแนวคิดการบริหารจัดการแบบวิทยาศาสตร์นะคะมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพนะคะหาวิธีการเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดนะคะมีประสิทธิภาพที่สุดเข้ามาใช้ในการทำงานของภาคธุรกิจนะคะถามว่าเพราะอะไรนะเพื่อลดต้นทุนในการทำงานนะคะในการผลิตสินค้าและบริการนะคะแล้วก็หาส่วนต่างนะคะซึ่งเป้าหมายของภาคเอกชนคือการหากำไร

นะคะถ้าเกิดมีวิธีการผลิตนะคะสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพแล้วนะคะเมื่อได้รายได้มาจะเกิดส่วนต่างที่เป็นกำไรได้มากขึ้นนะคะต่อมาในยุคของระบบการบริหารสมัยใหม่นะคะก็เป็นยุคที่สำคัญนะคะคือมีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเข้ามาใช้ช่วยในการวัด

มียุคของการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นมนุษยสัมพันธ์นะคะคือการที่นำเอาแนวคิดฐานคิดทางจิตวิทยานะคะเข้ามาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างองค์กรภาคเอกชนนะคะก็จะเป็นเอกชนที่ให้ความสนใจกับบุคลากรนะคะบุคลากรจะต้องมีความพึงพอใจนะคะอยู่ในบรรยากาศการทำงานที่ดีเป็นบรรยากาศที่สร้างทีมงานสามารถให้ทีมงานเนี่ยคิดค้นวิธีการที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้นะคะเป็นบรรยากาศที่มีความบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การนะคะซึ่งก็จะทำให้องค์การมีการทำงานเป็นทีมบุคลากรความทุ่มเทในการทำงานให้กับองค์กรให้สำเร็จและก้าวหน้าต่อไปนะคะปัจจุบันนะคะการบริหารของภาคเอกชนมีการปรับตัวที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเน้นความคล่องตัวนะคะเน้นการสร้างเครือข่ายมีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆเข้ามาใช้ช่วยในการพัฒนาการบริหารงานนะคะแล้วก็นอกจากการนำเอาเทคโนโลยีการนำเอานวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช้แล้วนะคะปัจจุบันภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจนะคะยังมีลักษณะเด่นนะคะก็คือการสร้างความยั่งยืนนะคะทั้งการผลิตสินค้าและบริการต่างๆนะคะโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนการคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการของสังคมนะคะเพื่อให้ภาคสังคมมีความยั่งยืนนะคะซึ่งก็ถือเป็นลูกค้ากลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะคะของภาคธุรกิจนะคะสำหรับการศึกษาโครงสร้างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนนะคะทางศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะเพราะว่าเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะคะนำไปสู่การหาวิธีนะหาลักษณะโครงสร้างองค์กรการออกแบบองค์กรที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนะคะเพิ่มความสามารถขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเองในการตอบสนองลูกค้าของตนเองในการตอบสนองภาคประชาชนของตนเองนะคะมีการสร้างความร่วมมือในการประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนได้ดียิ่งขึ้นนะคะสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของทั้งสิ่งแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมในองค์กรนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรตลอดจนการเปลี่ยนแปลงความต้องการของสังคมได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะมีการวางรากฐานทางนโยบายต่างๆที่มีประสิทธิภาพนะคะแน่ใจว่าตัวนโยบายนี้เนี่ยจะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้นะคะนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยืนต่อไปสำหรับเรื่องที่ 5.2 นะคะลักษณะเฉพาะของโครงสร้างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนนะคะในส่วนนี้เราจะทำความรู้จักทั้งโครงสร้างองค์กรของภาครัฐและภาคเอกชนนะคะเรารู้จักแล้วนะว่าตัวโครงสร้างองค์กรของภาครัฐที่เด่นๆเนี่ยก็คือตัวระบบราชการนะคะซึ่งมีลักษณะเด่นคือการจัดโครงสร้างองค์กรตามแบบหน้าที่นะคะหรือการจัดโครงสร้างองค์กรอีกลักษณะหนึ่งที่นิยมก็คือการจัดโครงสร้างองค์กรตามภารกิจนะคะซึ่งตัวลักษณะการจัดโครงสร้างองค์กรเหล่านี้ของภาครัฐนะคะมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้บริการสาธารณะนะคะกับประชาชนนะคะจัดบริการสาธารณะที่ตรงตามความต้องการของประชาชนนะคะซึ่งการจะเป็นตอบสนองความต้องการของประชาชนได้นี้นะคะภาครัฐสร้างองค์กรขึ้นมาภายใต้การออกแบบระเบียบนะคะและก็การควบคุมอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ว่าหน่วยงานไหนในพื้นที่อาณาเขตของรัฐนี้จะจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นไปอย่างมีมาตรฐานนะคะซึ่งภาครัฐเองเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องสร้างค่านิยมในองค์กรนะคะว่าให้เน้นความรับผิดชอบต่อสาธารณะเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเน้นการดูแลประชาชนนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยการจัดบริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐนะคะเต็มไปด้วยกลุ่มผลประโยชน์นะคะแล้วก็เต็มไปด้วยกลุ่มภาคประชาชนที่มีความต้องการที่หลากหลายนะคะดังนั้นการหาแนวทางในการออกแบบโครงสร้างองค์กรของภาครัฐว่าควรจะเป็นแบบไหนนะคะก็อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งนะคะดังนั้นภาครัฐเองเนี่ยในการออกแบบโครงสร้างองค์กรเนี่ยจึงจำเป็นต้องคำนึงถึง1ความต้องการของประชาชนนะคะแล้วก็2ก็คือการความยุติธรรมนะคะในการจัดบริการสาธารณะความเสมอภาคในการจัดบริการสาธารณะนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าตัวภาคประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของภาครัฐนั้นๆนะคะจะได้ประโยชน์นะคะทั้งนี้ในปัจจุบันเนี่ยในการออกแบบโครงสร้างองค์กรของภาครัฐนะคะยังมีการนำเอาแนวคิดนะคะของภาคเอกชนเข้ามาใช้ในช่วยในการออกแบบโครงสร้างองค์กรนะคะมีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างมาช่วยนะคะเพื่อให้ภาครัฐสามารถตอบสนองประชาชนได้ดียิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นโครงสร้างองค์กรแบบรัฐวิสาหกิจโครงสร้างองค์กรลักษณะการออกแบบสัญญาต่างๆนะสัญญาด้านการสัมปทานนะคะสัญญาด้านการจัดบริการสาธารณะต่างๆนะคะที่ให้ภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยจัดบริการสาธารณะได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะ

ในส่วนของภาครัฐนะคะแน่นอนว่าเป็นภาครัฐที่ออกแบบโครงสร้างองค์กรนะคะเพื่อเป้าหมายคือบริการประชาชนอย่างครอบคลุมนะคะเน้นการบริการที่เท่าเทียมเน้นการบริการที่เป็นธรรมนะคะแล้วก็จัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกกลุ่มนะคะโดยไม่เลือกปฏิบัตินะคะแล้วก็ภาครัฐจะทำได้นะคะแล้วก็ต้องทำให้ได้ด้วยนะคะต้องมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับสังคมรับรู้ว่าภาครัฐจะดำเนินการเหล่านี้นะคะจัดบริการสาธารณะอย่างเป็นธรรมนะคะซึ่งลักษณะเด่นของหน่วยงานภาครัฐนะคะทุนในการจัดบริการสาธารณะต่างๆนะคะมาจากงบประมาณของรัฐบาลนะคะมาจากภาษีของประชาชนนะคะหรือหากจำเป็นต้องกู้ยืมนะคะก็จะเป็นการกู้ยืมเงินจากทั้งภายในและภายนอกประเทศนะคะโดยการพิจารณานะคะการอนุมัติจากรัฐบาลนะคะในการกู้ยืมเงินนะคะซึ่งในการจัดหาทุนนอกจากการได้มาจากภาษีอากรจากงบประมาณแล้วนะแหล่งทุนต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศแล้วนะยังมีบางบริการสาธารณะของหน่วยงานรัฐนะคะที่ได้มาจากการเก็บค่าธรรมเนียมนะคะเช่นการใช้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนาะทางด่วนนะคะการจัดบริการด้านการศึกษามีการเก็บค่าธรรมเนียมค่าเทอมต่างๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งทุนที่สำคัญนะคะของหน่วยงานภาครัฐในการจัดบริการนะคะเจ้าของทรัพย์สินต่างๆในการจัดบริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐนะคะทรัพย์สินต่างๆเป็นของรัฐนะคะไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อการแสวงหากำไรนะคะอันนี้เป็นลักษณะเด่นของหน่วยงานภาครัฐนะคะการกำกับดูแลนะคะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลทั้งในหน่วยงานภาครัฐเองนะคะจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานบังคับบัญชานะคะเช่นในระดับกระทรวงในระดับรัฐบาลนะคะหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในหน่วยงานภาครัฐนั้นๆ นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีหน่วยงานภายนอกนะคะตามระบบอย่างเช่นตัวสตง.นะคะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะสำนักงานปปช.นะคะก็มีบทบาทในการตรวจสอบนะคะการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นในการจัดบริการสาธารณะนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของเป้าหมายของหน่วยงานภาครัฐนะคะเพื่อประชาชนแล้วนะคะจะต้องทำอย่างมีคุณภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะต้องจัดบริการสาธารณะที่เพื่อประโยชน์กับประชาชนนะคะทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมต่างๆนะคะต้องมุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยนะคะสร้างความมั่นคงแก่สังคมนะคะสร้างความเป็นธรรมนะคะสร้างโอกาสในการเข้าถึงสิทธิในบริการสาธารณะต่างๆอย่างเท่าเทียมกันนะคะมุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะผลิตทรัพยากรโดยคำนึงถึงสิทธิของชุมชนนะคะแล้วก็จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมในคำนึงถึงสิทธิของกลุ่มต่างๆนะคะในพื้นที่นะคะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดบริการสาธารณะนะคะเพราะว่าตัวองค์กรภาครัฐเองจัดบริการสาธารณะไม่ได้มีแค่ตัวหน่วยงานรัฐกับประชาชนนะคะยังมีถึงหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆนะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะสตง.ปปช.ต่างๆหรือแม้กระทั่งหน่วยงานระดับกระทรวงที่กำกับดูแลอยู่นะคะยังมีตัวภาคเอกชนต่างๆที่เข้ามาเป็นเครือข่ายความร่วมมือหรือเป็นผู้รับบริการนะคะหรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบายต่างๆของหน่วยงานภาครัฐนะคะมีตัวภาคประชาชนนะคะที่สำคัญมีสื่อมวลชนนะคะที่ร่วมเป็นส่วนได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐนะคะดังนั้นตัวหน่วยงานภาครัฐในการทำงานก็ต้องคำนึงถึงภาคส่วนเหล่านี้ด้วยนะคะสำหรับภาคเอกชนนะคะมีวัตถุประสงค์สำคัญนะคะก็คือการแสวงหากำไรนะคะตอบสนองความต้องการของตลาดค้าเป็นสำคัญนะคะมุ่งเน้นการขยายตัวของภาคเอกชนนะคะแล้วก็ถามว่าทำไมภาคเอกชนเนี่ยจะต้องตอบสนองลูกค้านะสร้างกำไรสูงสุดนะคะก็เพราะว่าเอกชนเองนะต้องการสะสมทุนเนาะเพื่อสร้างการเติบโตและก็สร้างการขยายตัวของตนเองในระยะยาวนะเพื่อให้มั่นใจว่าเอกชนจะสามารถออกแบบสินค้าและบริการจัดสินค้าและบริการที่ให้ประโยชน์กับลูกค้านะแล้วก็ได้ผลลัพธ์นะที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวกับผู้ถือหุ้นนะหรือผู้ประกอบการนะคะดังนั้นภาคเอกชนเนี่ยในการจัดแสวงหากำไรนะคะในการจัดแสวงหาสินค้าและบริการที่ดีตอบสนองกับประชาชนได้แล้วนะคะก็ต้องมีการสร้างนวัตกรรมพัฒนานวัตกรรมนะคะพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะโดยการใช้การศึกษาวิจัยต่างๆนะคะเพื่อให้สินค้าและบริการของตนเองตอบสนองต่อตลาดนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าตนเองมีความสามารถในการแข่งขันได้เปรียบทางธุรกิจจะมีกำไรนะคะในการผลิตสินค้าและบริการต่อไปนะคะถ้าทำได้ในระยะยาวนะคะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะผลดีก็เกิดขึ้นนะคะคือภาพลักษณ์ขององค์กรเองมีความน่าเชื่อถือนะคะภาพลักษณ์ขององค์กรเองก็จะดีในทั้งกับผู้ถือหุ้นกับลูกค้าแล้วก็กับสังคมโดยรวมด้วยนะคะ
ลักษณะเด่นนะคะของภาคเอกชนนะคะคือผลกำไรนะคะซึ่งจะต้องมีเพื่อตอบสนองความผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นนะคะหรือเจ้าของนะคะการเป็นเจ้าของของภาคเอกชนชัดเจนนะคะว่าอาจจะเป็นเจ้าของโดยผู้ถือหุ้นนะคะหรือว่าผู้ประกอบการนั้นๆนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเป็นลักษณะบริษัทแบบไหนนะคะเป็นลักษณะบริษัทจำกัดนะคะก็ผลประโยชน์การเป็นเจ้าของเหล่านั้นเป็นของผู้ถือหุ้นนะคะการเป็นบริษัทมหาชนนะคะสามารถเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เป็นต้นค่ะอันนี้เจ้าของก็จะมีหลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะการจดทะเบียนของธุรกิจประเภทนั้นๆนะคะหรืออาจจะเป็นเจ้าของในลักษณะของธุรกิจในครัวเรือนก็ได้นะคะทั้งนี้การออกแบบสินค้าและบริการต่างๆมุ่งเน้นการความสามารถในการแข่งขันในตลาดนะคะตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะเพื่อสร้างส่วนต่างระหว่างรายได้นะคะแล้วก็ต้นทุนที่เกิดขึ้นนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรภาคเอกชนนะคะก็คือผู้ถือหุ้นนะคะลูกค้าพนักงานนะคะคู่ค้าซัพพลายเออร์ต่างๆนะดังนั้นภาคเอกชนจะเติบโตได้นะคะต้องได้ประโยชน์ทุกกลุ่มนะคะทั้งตัวลูกค้าได้สินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพนะเชื่อมั่นในสินค้ากลับมาใช้บริการซ้ำนะคะพนักงานนะคะมีการทำงานเป็นทีมนะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจะทำได้โครงสร้างองค์กรต้องยืดหยุ่นพอที่จะให้พนักงานสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆคิดค้นวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้นะคะถ้าเกิดทำได้นะคะลูกค้าตอบรับนะคะผู้ถือหุ้นก็จะได้ประโยชน์นะคะนอกจากนี้แล้วส่วนของคู่ค้าและซัพพลายเออร์ก็ถือว่าสำคัญนะคะหน่วยงานธุรกิจนะคะจำเป็นที่จะต้องเลือกคู่ค้าและซัพพลายเออร์ที่สามารถทำให้ต้นทุนการผลิตของเขาเนี่ยเกิดความได้เปรียบในตลาดได้นะคะแต่ว่ายังคงสินค้าและบริการที่มีคุณภาพนะไม่ต่ำกว่าเดิมนะคะอันนี้เป็นจุดสำคัญนะเพราะว่าเป้าหมายสำคัญของภาคธุรกิจคือการแสวงหากำไรนะคะดังนั้นการจะเป็นไม่ว่าประเภทองค์กรไหนนะคะทั้งบริษัทจำกัดนะคะที่มีการจำกัดความรับผิดชอบนะคะของผู้ถือหุ้นแต่ละคนนะคะหรือเป็นห้างหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบต่อทั้งภาระหนี้สินต่างๆของบริษัทนะคะหรือบริษัทครอบครัวที่ทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าและบริการอย่างเท่าเทียมกันนะคะอันนี้ก็เป้าหมายก็คือการสร้างผลกำไรนะคะแล้วก็ในการบริหารภาคเอกชนเองก็ต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มนะคะในภาพรวมนะของการเปรียบเทียบโครงสร้างองค์กรภาครัฐและเอกชนนะคะด้วยเป้าหมายที่ต่างกันนะคะด้วยระดับการตัดสินใจที่ต่างกันด้วยความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะทั้งในเชิงบวกและเชิงลบนะคะไม่ว่าจะมีกำไรหรือว่าขาดทุนเนี่ยต่างกันนะคะดังนั้นทำให้ตัวโครงสร้างองค์กรของภาครัฐและเอกชนต่างกันนะคะเช่นนะคะตัวสภาพแวดล้อมนะโครงสร้างองค์กรภาครัฐนะถือว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มนะคะแล้วก็ดำเนินเป้าหมายที่หลากหลายนะทั้งจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพนะมีประสิทธิภาพนะมีประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายนะคะแล้วก็ยังต้องมีการจัดบริการสาธารณะที่คำนึงถึงการให้โอกาสอย่างยุติธรรมนะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มนะคะดังนั้นตัวโครงสร้างองค์กรเหล่านี้ถูกออกแบบมาโดยการใช้ระเบียบต่างๆของส่วนราชการนะโครงสร้างองค์กรจะค่อนข้างเข้มงวดนะคะยืดหยุ่นน้อยกว่าภาคเอกชนนะคะแล้วก็ทำให้ตัวภาครัฐเองปรับตัวได้ช้าต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะในขณะเดียวกันภาคเอกชนนะคะเป็นในทิศทางตรงกันข้ามนะคะภาคเอกชนต้องขับเคลื่อนภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการแข่งขันสูงนะคะมุ่งเน้นเป้าหมายอย่างเดียวที่สำคัญคือการสร้างผลกำไรนะคะมีโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่นปรับตัวได้ไวนะคะบางองค์กรบอกว่าปรับโครงสร้างองค์กรทุก6เดือนนะคะเพื่อให้ทีมงานนะคะหรือในโครงองค์กรเองเนี่ยมีการปรับปรุงนะคะการทำงานนะคะเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้าได้ฉับไวนะคะองค์กรของภาครัฐนะคะมุ่งเน้นการให้บริการของประชาชนมุ่งเน้นความยุติธรรมความโปร่งใสนะคะและยอมรับการตรวจสอบนะคะจากหน่วยงานต่างๆในหลายระดับนะคะภาคเอกชนนะคะมุ่งเน้นการสร้างผลกำไรดังนั้นคุณค่าของภาคเอกชนคือการสร้างประสิทธิภาพในการทำงานนะสร้างความสามารถสร้างศักยภาพในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาดนะคะแล้วก็มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันนะคะภาครัฐเน้นการตัดสินใจตามกฎระเบียบนะคะตามนโยบายของหน่วยงานที่กำกับดูแลนะคะดังนั้นตัวภาครัฐเองมีโครงสร้างที่เป็นทางการนะคะโครงสร้างองค์กรที่ผูกอยู่ติดกับกฎระเบียบทำให้มีความยืดหยุ่นต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะการนำเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช้เปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับภาคเอกชนที่มีความคล่องตัวมากกว่านะคะองค์กรภาครัฐนำเอานวัตกรรมมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยมีมากขึ้นนะคะแต่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการต่างๆได้ช้านะต้องมีการออกระเบียบร่างระเบียบรองรับ
ก่อนจะเปลี่ยนแปลงนะคะมีเกณฑ์การวัดผลสำเร็จที่ชัดเจนมี KPI ประกอบทุกตำแหน่งทุกองค์กรนะมีการเซ็นคำรับรองปฏิบัติราช

0: ราชการของหน่วยงานรัฐต่างๆเพื่อให้สามารถประเมินผลได้ชัดเจนนะคะส่วนภาคเอกชนนะคะมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมอย่างสูงนะคะในปัจจุบันนะคะเพื่อให้มีสินค้าและบริการนะคะที่ตอบสนองต่อตลาดได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นนะคะลูกค้าได้ประโยชน์แล้วนะคะผู้ถือหุ้นก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะองค์กรภาครัฐนะคะผู้นำขับเคลื่อนตามกฎระเบียบตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐตลอดจนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะคะส่วนภาคเอกชนนะคะผู้นำมีอิสระในการตัดสินใจปรับกลยุทธ์ได้รวดเร็วตามสภาพแวดล้อมนะคะเน้นการคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็นำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช้ในการจัดบริการสาธารณะนะคะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะองค์กรภาครัฐเน้นการสรรหาและคัดเลือกตามระเบียบอย่างเข้มงวดนะคะแล้วก็เน้นการให้โอกาสแก่บุคลากรทุกคนเข้ามาทำงานอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัตินะคะการคัดเลือกตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสนะคะขณะที่องค์กรภาคเอกชนนะคะเน้นการคัดเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะนะระดับตำแหน่งต่างๆอาจจะมีสวัสดิการและเงินเดือนที่ต่างกันออกไปนะขึ้นอยู่กับความสำคัญต่อเป้าหมายขององค์กรนะคะองค์กรภาครัฐนะคะมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบนะคะตามระดับของบุคลากรนะคะส่วนภาคเอกชนนะคะมีวิธีการฝึกอบรมและพัฒนาที่สอดคล้องกับตำแหน่งตลอดจนเป้าหมายขององค์กรในเชิงกลยุทธ์นะคะเพื่อเน้นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดนะคะการจูงใจขององค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นต่ำนะคะเป็นไปตามระเบียบเท่านั้นนะคะมีสวัสดิการและความก้าวหน้าอย่างเป็นมาตรฐานเท่ากันทุกตำแหน่งนะคะเปรียบเทียบกันได้ข้ามองค์กรนะคะขณะที่ภาคเอกชนนะผลตอบแทนมีความหลากหลายตามระดับความสำคัญของบุคคลนั้นนะคะต่อผลสำเร็จขององค์กรนะคะองค์กรภาครัฐนะคะจึงมีลักษณะของความมั่นคงในการทำงานและสิทธิประโยชน์ที่มั่นคงแน่นอนนะคะขณะที่ภาคเอกชนขึ้นอยู่กับอำนาจการต่อรองนะหรือคุณสมบัติของบุคคลนั้นๆนะคะองค์กรภาครัฐนะคะด้านกลไกการรับผิดชอบและความโปร่งใสนะคะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่องค์กรภาครัฐจะต้องให้ความสำคัญในส่วนนี้นะคะเปิดเผยข้อมูลนะคะให้ประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนหรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆสามารถตรวจสอบได้นะคะเพราะว่าใช้ภาษีของประชาชนในการบริหารจัดการนะคะขณะที่ภาคเอกชนนะคะเปิดเผยข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลนะคะเพื่อเป้าหมายคือการสื่อสารกับลูกค้าและผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆนะคะสภาพแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐอยู่ภายใต้กฎระเบียบนะคะในการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะขณะที่ภาคเอกชนนะคะเน้นการขับเคลื่อนตามกลไกตลาดนะคะเพื่อเน้นการตอบสนองต่อตลาดนะคะดังนั้นภาคเอกชนเป็นโครงสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่นนะคะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบในตลาดได้อย่างรวดเร็วนะคะเช่นลูกค้าต้องการสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่มีการละเมิดไม่มีการใช้แรงงานเด็กไม่มีการทำลายสิ่งแวดล้อมนะภาคเอกชนก็ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการต่างๆเพื่อให้ตอบโจทย์ของลูกค้าที่ต้องการนะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.scou.ac.th
3: ทะเลมอสทได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-788
5: อันนี้จะเป็นกรณีศึกษาเพื่อที่จะทำความเข้าใจได้มากขึ้นนะครับโดยเรื่องของกลยุทธ์การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนเนี่ยมันจะมีรายละเอียดนะครับที่เราเรียกว่าบางแห่งเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นหนึ่งวิชาเป็นหนึ่งชุดเป็นหนึ่งสมรรถนะของผู้บริหารคราวนี้ทำอย่างไรที่เราจะทำความเข้าใจได้ง่ายนะครับผมขออนุญาตนำเสนอแผนยุทธศาสตร์นะครับของกรมราชทัณฑ์นะครับคดีของกรมราชทัณฑ์เนี่ยจะทำแผนยุทธศาสตร์ที่ก็เรียกว่า2500นะครับ63 65นะครับตรงนี้ก็คือเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก็เรียกว่าเป็นปรับปรุงนะครับแต่ว่าใช้เครื่องมือของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครบถ้วนนะครับที่เราเรียกว่า12เครื่องมือนะคราวนี้เป็นงานวิจัยนะครับที่อาจารย์เสน่ห์นะครับได้ไปทำวิจัยเป็นคอนซัลท์นะครับของกรมราชทัณฑ์ราชทัณฑ์นี่ก็ใช้โมเดลนะครับของการเขาเรียกว่าบริหารยุทธศาสตร์นะครับนะโมเดลที่1เนี่ยก็คือคณะทำงานร่วมกับคณะวิศวกรที่ปรึกษาอันนี้ในภาคปฏิบัติเนี่ยถ้าหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับทำเองตั้งคณะทำเองนะครับมันจะมีประเด็นปัญหาว่าไม่มีใครบอกว่าสวอตถูกผิดอย่างไรวิสัยทัศน์ถูกผิดอย่างไรนะครับก็หลายคนหลายสำนักนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยที่เราเรียกว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่แม่นตรงไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ2เนี่ยโมเดลที่2ก็ไปจ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาทําแผนยุทธศาสตร์ดีดีนะครับก็เรียกว่าทําอย่างครบถ้วนนะไร้การมีส่วนร่วมตอนนี้จากงานวิจัยนะครับนักศึกษาจะได้ยินนะขณะนี้เนี่ยนะครับภาครัฐและเอกชนเนี่ยจะใช้ที่ปรึกษานะที่ปรึกษาอาจจะเป็นคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยนะครับคณะที่ปรึกษาจากเชี่ยวชาญทางด้านทําแผนยุทธศาสตร์ของเราอยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่ก็ถือว่าเป็นคอนซัลท์นะครับหรือส่วนของผู้เชี่ยวชาญในส่วนเนี่ยคราวนี้โมเดลที่ใช้คณะทำงานมีการตั้งคณะทำงานนะครับถ้าเป็นจังหวัดนะครับก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดอันนี้ของราชทัณฑ์ก็อธิบดีนะครับเป็นคณะทำงานหรือจะมอบรองอธิบดีนะและก็จะมีกองต่างๆประมาณสัก20กองนะครับส่งหัวหน้ากองและก็บุคลากรที่เชี่ยวชาญในเรื่องของแผนและเป็นนักคิดนักริเริ่มสร้างสรรค์นักนวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นโมเดลที่ประสบความสำเร็จนะครับถ้าเป็นเรื่องของจัดทำแผนยุทธศาสตร์เราก็เรียกว่าคณะทำการร่วมกับคณะวิศวกรที่ปรึกษานะครับเครื่องมือที่ใช้ตอนนี้อันนี้เป็นเชิงประยุกต์ใช้เลยนะครับเราก็เรียกว่า learning and workshop เรียนรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับตอนนี้หลายแห่งไปทำก็คือไปฝึกอบรมเสร็จแล้วไปทำแผนเองไปเขียนเองนะครับนะบรรยายเรื่องสวอตแล้วก็ไปทำสวอตเองบรรยายเรื่องวิสัยทัศน์ไปทำเองนะครับมันจะผิดเพี้ยนมันไม่สอดคล้องนะครับเพราะนั้นเครื่องมือที่เราใช้ตอนนี้คือ learning เรียนรู้แล้วฝึกปฏิบัติเลยตัวอย่างเช่นนะครับให้เรียนรู้เรื่องสวอตสักชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นนะครับทำสวอตจริงๆนะครับหรือเรียนรู้ในเรื่องของ vision statementแล้วก็ทำวิชั่นจริงนะครับอันนี้เราเรียกว่า learning and workshop นะครับลองมาดูสิกรณีศึกษานะกรมราชทัณฑ์นะครับตัวแบบจะเป็น symbolic model นะสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับอันนี้เราใช้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูด SWOT เนี่ยเราก็เรียกว่า strength ก็ตัว S นะครับ W weakness นะครับตัว O ก็ opportunity นะครับและก็เป็นเรื่องของตัวเทรดแต่ก็คือตัวทีนะแล้วก็ใช้เป็นสวอตนะครับอันนี้เรียกซิมโบลิกหรืออีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับเพราะวิสัยทัศน์เราก็เรียกว่าวีนะเพราะนั้นซิมโบลิกแล้วก็ใช้วีนะครับและต่อไปก็จะเป็นอะไรครับเป็นเอ็มเอ็มก็วิชั่นนะครับซิมโบลิกทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราใช้คำว่า1 2 3นะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยก็จะผนวกกันนะครับก็ดู เรื่องของกลยุทธ์การบริหารภาครัฐนะครับ

ที่นำเครื่องมือของภาคธุรกิจมาใช้ด้วยนะครับกรมราชทัณฑ์นะครับ63ถึง65บทที่1ก็จะเป็นความเป็นมาโครงสร้างการบริหารอำนาจหน้าที่และอัตรากำลังคนนะครับบทที่2ก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของกรมราชทัณฑ์นะครับที่ก็เรียกว่าวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเพราะนั้นภายในก็จะเป็น SW ภายนอกก็ O กันทีนะครับต่อไปบทที่3แผนยุทธศาสตร์กรมราชทัณฑ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์หลักขององค์การค่านิยมร่วมประเด็นยุทธศาสตร์และก็ไปถึงกลยุทธ์นะครับตรงนี้เขาจะนำเครื่องมือเขาเรียก OMTI นะครับเราเรียกย่อๆวัตถุประสงค์ใจกลยุทธ์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายแล้วก็โครงการริเริ่มแผนที่ยุทธศาสตร์อันนี้ก็จะเป็นบทที่3นะครับบทที่4แผนปฏิบัติราชการประจำปีอันนี้ก็ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยโครงการอะไรบ้างนะครับอันนี้นักศึกษาจะดูในรายละเอียดนะครับ5ก็จะเป็นการควบคุมติดตามวิจัยประเมินผลนะครับตอนนี้ก็ควบคุมติดตามวิจัยประเมินผลและการนี้ก็ประเมินผลนะระบบความสำเร็จนะครับแห่งชาตินะครับอันนี้ก็ถือว่าราชการต้องเน้นมาตรฐานกรมภาคผนวกนะครับอันนี้ก็ทวนสักครู่ที่ผ่านมานะครับบริหารยุทธศาสตร์ก็วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์จัดทำแผนไปราชการควบคุมติดตามวิจัยประเมินผลนะครับตรงนี้เรายังยืนอยู่ว่าวิ่งผลัด4คูณ100นะครับถ้าทำให้สอดคล้องกันนะครับสวอตเนี่ยนี่นักศึกษาจะเห็นนะครับS1 S2 S3 S4 S5 อันนี้เครื่องมือที่ใช้ก็ต้องใช้ 7S นะครับที่ก็เรียกว่าโครงสร้างนะครับระบบนะครับไปจนทั้งถึงค่านิยมร่วมนะครับนักศึกษามีเวลาลองไปเช็คนะครับนี่ก็เรียกว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในนะครับกันนี้ถ้าเป็นภายนอกเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของอะไรครับเรื่องของ PACE model PACE model ก็คือการเมืองเศรษฐกิจสังคมและก็โลกาภิวัตน์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของคัสเตอร์ลูกค้าคอมเพติเตอร์คู่แข่งเรกูเลเตอร์ผู้กำกับตรวจสอบแล้วก็ซัพพลายเออร์นะครับภาครัฐใช้คำว่าเครือข่ายวิสัยทัศน์นี่อันนี้ก็ในเอกสารในตำราเขียนไว้นะครับ V เท่ากับ E บวก M บวก CV นะครับวิสัยทัศน์กับ expectation บวก mission บวก core value นะครับอ่ะลองดูสิครับกรมราชทัณฑ์องค์กรสมรรถนะสูงด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพบูรณาการมาตรฐานนวัตกรรมนะครับอันนี้ก็คือวิสัยทัศน์นะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือข้อความวิสัยทัศน์พันธกิจนักศึกษาจะดูนะ M1 ก็คือควบคุมผู้ต้องขัง M11 ควบคุมผู้ต้องขัง M12 ควบคุมผู้ต้องกักขัง M13 ควบคุมผู้ถูกกักกัน M14 ก็ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์นะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพันธกิจจะมี2ข้อใหญ่ข้อย่อยแล้วก็ใช้ M21 เนี่ยนะกรมราชทัณฑ์ก็คือควบคุมผู้ต้องขังและปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยนะครับแต่ว่าเราเน้นไปอย่างลูกค้าแต่ละกลุ่มนะครับ21 ถึง 23 OG ก็คือควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพมาตรฐานเสมอภาคและก็พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเป็นพลเมืองดีมีอาชีพสุจริตดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่านิยมหลักนี่ตรงนี้สำคัญเลยมืออาชีพบูรณาการมาตรฐานนวัตกรรมยุทธศาสตร์ประสิทธิผลตามพันธกิจถ้าธุรกิจเนี่ยเขาเรียกการเงินนะกลยุทธ์ก็ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากลพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังนะให้ผู้ต้องขังเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็คือประเด็นยุทธศาสตร์นะครับเป็นเรื่องของลูกค้านะครับเป็นเรื่องของกระบวนการธุรกิจภายในนะครับเป็นเรื่องของการเรียนรู้และพัฒนานะครับนี่นักศึกษาถ้าสนใจนะครับตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า how to นะครับก็คือบูรณาการนะอันนี้ถ้าเราดูช่องตารางก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่ก็คือประเด็นที่สำคัญนะครับที่เราเรียกว่ากลยุทธ์การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนในเชิงของการเปรียบเทียบนะครับนี่ก็คือเรื่องที่สำคัญนะครับของการบริหารนะกลยุทธ์ขององค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นเลิศครับ

ัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้จะเป็นการบรรยายสรุปหน่วยที่6กลยุทธ์การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนนะครับชุดวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนนะครับคราวนี้ถ้าเราดูในเรื่องของเนื้อหาในหน่วยที่6นะครับกลยุทธ์การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนจะนำเสนอนะครับแนวคิดไปจนกระทั่งถึงการเปรียบเทียบและก็จะเป็นกรณีศึกษานะครับของการบริหารที่เราเรียกว่าองค์กรภาครัฐและเอกชนเหมือนหรือต่างกันอย่างไรในเรื่องของกลยุทธ์หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์นะครับทีนี้ถ้าเราดูในประเด็นแรกเลยนะครับในเรื่องของการบริหารกลยุทธ์ภาษาอังกฤษนี่ใช้คำว่า strategic management นะครับก็มี2เรื่องนะที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะทางฝั่งขวาเนี่ยนำเสนอในเรื่องของกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์คืออะไรกันแน่นะครับ2ฝั่งซ้ายจะเป็น management คือการบริหารคราวนี้ทฤษฎีที่กำหนดไว้เนี่ยนะครับกลยุทธ์เนี่ยเขาเรียกว่า 5Pนะ 5P จะประกอบไปด้วย1ก็คือแผนนะเป็นเรื่องของแผนนะครับกลยุทธ์ก็คือแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์ในความหมายที่2เขาเรียกว่าพลอยก็คือกลวิธีก็คือเทคนิคหรือแท็กติกวิธีการนะครับเพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้กำหนดไว้นะครับP ที่3เลยเราเรียกว่าแพทเทิร์นก็คือแบบหรือเราเรียกว่าต้นแบบประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้นกลยุทธ์เนี่ยเราได้ยินคำว่าโปรโตไทป์ต้นแบบหรือแบบจำลองนะครับอันนี้ก็คือพวกแพทเทิร์นอีกประการหนึ่ง P ที่4เราเรียกว่าโพซิชันก็คือการวางตำแหน่งนะครับเพราะนั้นกลยุทธ์นี่เราจะมีแชมป์รองแชมป์นะครับการจัดอันดับของแรงกิ้งนะอันนี้เราเรียกว่า P ที่4P ที่5เราเรียกว่า perspective ก็คือมุมมองหรือมิตินะครับเพราะนั้นกลยุทธ์เนี่ยต้องมองให้ครอบคลุมนะครับในทางทฤษฎีเราเรียกว่าบาลานซ์หรือสมดุล นะครับในตำรากลยุทธ์ทางภาครัฐและเอกชนเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นบาลานซ์สกอร์การ์ดหรือมุมมอง4มิตินะครับเพราะนั้นเราประกอบกับคำว่า management ก็คือการบริหารเชิงกลยุทธ์ก็คือการบริหารเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะภาคธุรกิจเราถือว่าคู่แข่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับลูกค้าสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราเรียกว่าเฉือนคู่แข่งชนะใจลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นภาคธุรกิจใช้คำว่าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหรือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนภาครัฐเนี่ยเราจะใช้คำว่าผู้รับบริการนะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะฉะนั้นนะครับก็จะมีนิยามนะครับที่เราถือว่าใกล้เคียงกันหรือใช้ด้วยกันได้ก็ใช้คำว่าสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะครับหรือเราเรียกว่าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทีนี้ประเด็นของนิยามนะครับเราทำความเข้าใจแล้วว่าการบริหารกลยุทธ์เป็นการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงบริหารเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบริหารเพื่อเฉือนคู่แข่งชนะใจลูกค้านะครับทำไมต้องมีการบริหารกลยุทธ์ strategic management ทฤษฎีที่อธิบายนะครับเขาใช้คำว่าพลัง 3C จะมีอิทธิพลนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับ C ที่1ก็คือ change การเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในระดับของความรุนแรงนะครับที่ก็เรียกเปลี่ยนแปลงมากยุคปัจจุบันเราเรียกว่าวูก้านะครับหรือเราเรียกว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างผกผันการเปลี่ยนแปลงอย่างสลับซับซ้อนการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าความคลุมเครือนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ภาครัฐและเอกชนเนี่ยต้องมีการบริหารกลยุทธ์เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับ2เลยก็คือตัว C competition ก็คือการแข่งขันนะธุรกิจเน้นการแข่งขันนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นผู้นำธุรกิจนะครับเป็นแชมป์เป็น excellent นะครับภาครัฐเดี๋ยวนี้เอามาใช้เลยครับที่เราเรียกว่าเป็น ranking เป็นเรื่องของ benchmarking นะครับเป็นเรื่องของ best practice เพราะนั้นอันนี้เราก็เรียกว่า competitionนะครับนัก

ษาก็จะได้ยินนะครับที่เขาเรียกว่าทำอย่างไรจะเป็นเลิศทำอย่างไรจะเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครนะครับสีที่สามเราเรียกว่าคัสโตเมอร์นะไม่มีลูกค้าไม่มีพันธกิจชีวิตหมดการงานนะครับอันนี้ก็ภาคเอกชนใช้นะครับภาครัฐตอนนี้ก็คือผู้รับบริการต้องเป็นหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าผู้รับบริการต้องมาก่อนปัจจุบันเราก็ใช้คำว่าประชาชนผู้รับบริการนะครับบริการในฐานะที่เป็นพลเมืองนะครับตรงนี้ก็คือเรื่องของกลยุทธ์นะครับทั้งภาครัฐและเอกชนทำไมถึงต้องมีนะฮะก็คือพลัง 3-4 นะครับส่วนถัดมาเลยนักศึกษาอาจจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของ aware นะครับก็บริหารกลยุทธ์ก็คือบริหารที่ไหนนะคราวนี้ในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับมันเกิดทั้ง2ภาคภาคธุรกิจเนี่ยเราถือว่าเกิดก่อนนะครับแล้วก็นำมาใช้กันอย่างรวดเร็วนะครับที่เมื่อกี้ผมได้นำเสนอไว้นะครับเราเรียกว่าเฉือนคู่แข่งชนะใจลูกค้าเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครนะครับตรงนี้ก็คือภาคเอกชนนะครับได้นำมาใช้ภาครัฐเนี่ยจะอยู่ในฝั่งของการเมืองนะครับเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงกลยุทธ์เนี่ยเราจะได้ยินว่ากลยุทธ์ของสามก๊กกลยุทธ์ของการแข่งขันทางการเมืองกลยุทธ์ของการพิชิตศัตรูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ทางการทหารเพราะฉะนั้นเอามาบวก2 ส่วนเท่าด้วยกันนะครับภาคเอกชนนำมาใช้ภาครัฐก็นำมาใช้นะครับที่เราเรียกว่าเฉือนคู่แข่งชนะใจลูกค้านะครับภาครัฐที่เป็นกองทัพเราก็เรียกว่าชนะข้าศึกนะครับด้วยกุศโลบายอันยิ่งใหญ่นะครับตรงนี้ก็คือเรื่องที่สำคัญคดีแวร์ที่ไหนเนี่ยก็องค์การภาคเอกชนนี่ใช้นะครับพันภาคเอกชนเราจะคุ้นกันเขาเรียกบริษัทวิชาที่เขาสอนกันก็คือ strategic method นะครับหรือที่เราเรียกว่านโยบายธุรกิจ business policy and strategic management นะครับเพราะฉะนั้นบริษัทใช้ขนาดนี้นะครับองค์กรขนาดเล็กของเอกชนเราเรียกห้างหุ้นส่วนจำกัดอันนี้ก็นำไปใช้ด้วยนะครับที่ใดนะมีการบริหารที่นั่นต้องมีการบริหารกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่ของการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับคราวนี้พวกเราอาจจะคุ้นนะครับในภาครัฐคราวนี้ถ้าภาครัฐเนี่ยเขาใช้คำว่าองค์การภาครัฐหรือองค์กรภาครัฐที่เราจะได้พูดกันนะครับขณะนี้เราไปใช้กันใน5ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คือองค์การราชการส่วนกลางกระทรวงทบวงกรมนะครับปัจจุบันก็20กระทรวงทบวงไม่มีนะครับก็กรมต่างๆภูมิภาคก็คือจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านนะครับปัจจุบันเรามีกลุ่มจังหวัดที่เราเรียกว่าคลัสเตอร์ท้องถิ่นก็จะมีอบจ.อบต.เทศบาลนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะครับเพราะนั้นบริหารเชิงกลยุทธ์หรือบริหารก็นำไปใช้อีกส่วนหนึ่งตอนนี้ที่ฮิตมากๆเลยคือองค์การมหาชนนะครับโรงพยาบาลบ้านแพ้วโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นะครับองค์การในกำกับของรัฐสถาบันพระปกเกล้ามหาวิทยาลัยในกำกับนะครับตอนนี้เราก็ได้ยินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแม่ฟ้าหลวงวลัยลักษณ์และก็มหาวิทยาลัยของที่เราเรียกว่านอกระบบนะครับตรงนี้ก็นำไปใช้นะครับเขาเรียกว่านำไปใช้อย่างยิ่งนะครับเป็นการบริหารภาครัฐในเชิงของ business นะครับ business life นะครับองค์การรัฐวิสาหกิจตอนนี้ใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์และเครื่องมือที่ใช้เขาเรียกว่า4 ป้านะครับก็คือนำเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์และเรื่องของการบริหารคุณภาพเข้ามาใช้องค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับปปช.กกต.คตง.นะครับไปทั้งถึงศาลนะครับตอนนี้เราจะมีศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองนะครับแล้วก็ศาลยุติธรรมนะครับอันนี้เราก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นการบริหารกลยุทธ์นำไปใช้นะเหตุผลที่นำไปใช้ขณะนี้ก็คือมีการปฏิรูปราชการนะครับกพร.นะครับเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใน2545เป็นหน่วยงานที่กระตุ้นกำกับส่งเสริมให้มีการจัดการภาครัฐแนวใหม่นะครับที่เราเรียกว่า strategic management หรือการบริหารกลยุทธ์นั่นเองนะครับคราวนี้เวนก็คือเมื่อไหร่นะของการบริหารเชิงกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติใช้20 ปีนะครับ

0: คราวนี้ถ้าเรามองถึงองค์การภาครัฐและเอกชนขณะนี้เนี่ยจะใช้ในเฟรมเวิร์กนะครับแผนกลยุทธ์เนี่ยก็5ปี10ปี15 20นะครับเพราะนั้นภาครัฐก็ไปสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับที่ก็เรียกว่าแผน5ปีนะครับ ก็ไปในระยะ5บวก5เป็น10 15 20เพราะนั้นทฤษฎีว่าด้วยเวนเมื่อไหร่เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นเรื่องของ5คูณ4นะครับเราเรียกว่าเป็น4เฟสหรือ4ระยะละ5ปีแผนปฏิบัติการก็คือ1ปีนะครับอันนี้เราเรียกว่าการบริหารกลยุทธ์เวนเมื่อไหร่นะครับบ้านเราหรือไทยใช้20ปีนะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยขณะนี้อเมริกาหรือส่วนอื่นๆเนี่ยเขาขยายไปถึง50ปีหรือบางส่วนเราเรียกว่า100ปีในอนาคตเป็นซีนาริโอหรือเป็นแผนกลยุทธ์ในอนาคตนะครับมาถึงฮูใครรับผิดชอบแล้วครับบริหารเชิงกลยุทธ์นะคราวนี้ถ้าเราดูว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งเสื่อมยิ่งสูงยิ่งไร้สมรรถนะก็คือผู้บริหารจะต้องมีสมรรถนะในเรื่องของการบริหารเชิงกลยุทธ์พูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นผู้บริหารระดับต้นเนี่ยต้องทำแผนปฏิบัติการประจำปีหรือแล้วเรียกว่าเขียนโครงการบริหารโครงการแล้วก็ประเมินผลนะครับระดับกลางเราเรียกว่าแผนการจัดการนะครับที่ก็เรียกว่าแคสเคดหรือการแปลงแผนกลยุทธ์นะครับคราวนี้ถ้าบนสุดผู้บริหารระดับสูงเป็น CEO นะครับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอธิบดีนะครับเป็นปลัดกระทรวงอันนี้เราก็เรียกว่าจัดทำแผนยุทธศาสตร์นะแผนยุทธศาสตร์ก็คือแผนในอนาคต5ปี10ปี15 20ปีนะครับเป็นแผนที่ยืดหยุ่นนะครับมีความคล่องตัวสูงแต่ในขณะเดียวกันเป็นการคาดการณ์ในอนาคตนะครับเพราะนั้นผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีวิสัยทัศน์มีพันธกิจและก็มีกลยุทธ์ที่เราเรียกว่ากลยุทธ์ใหม่กลยุทธ์ริเริ่มกลยุทธ์สร้างสรรค์นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ leadership นะของผู้บริหารเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูอีกส่วนหนึ่งนะฮะนักศึกษาอาจจะดูว่าการบริหารกลยุทธ์เนี่ยนะครับมันมีตัวแบบหรือมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเราจะพูดรวมๆว่ากระบวนการบริหารกลยุทธ์เนี่ยก็คือวิ่งผลัด4คูณ100นะครับมัน4คูณ100ก็ไม้1ไม้2ไม้3ไม้4นะครับอันนี้เป็นทฤษฎีที่เราเรียกว่าทั่วไปหรือสากลเนี่ยนะครับคราวนี้ภาครัฐเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าใช้วิ่งผลัด4คูณ100นะครับทางขวาของสไลด์หรือ PowerPoint เราก็จะเห็นนะครับว่าวิ่งผลัด4คูณ100ก็คือ1การวิเคราะห์สถานการณ์หรือวิเคราะห์ SWOT นะ2ก็คือการจัดทำกลยุทธ์นะครับหรือในรายละเอียดเราเรียกการจัดทำแผนยุทธศาสตร์นะครับเพราะนั้นวิเคราะห์สถานการณ์นะกำหนดกลยุทธ์ดำเนินกลยุทธ์แล้วก็ประเมินกลยุทธ์นะครับที่เราเรียกว่าวิ่งผลัด4คูณ100นะครับคราวนี้ถ้าแปลงเป็นเครื่องมือเราก็เรียกว่าขั้นวิเคราะห์ SWOT ขั้นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขั้นจัดทำแผนปฏิบัติการและขั้นประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นะครับอันนี้เราก็เรียกว่าภาครัฐเพราะฉะนั้นวิ่งผลัด4คูณแล้วก็คือต้องเชื่อมนะฮะคราวนี้เราจะเห็นว่าภาครัฐบางทีไม่วิเคราะห์ SWOT แต่ทำแผนยุทธศาสตร์เลยอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่ามันไม่เชื่อมมันไม่บูรณาการนะครับเพราะฉะนั้นบูรณาการกับไม้1ก็ต้องทำ SWOT ให้แม่นตรงแผนยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์นะครับแผนปฏิบัติการต้องเชื่อมกับกลยุทธ์และก็ประเมินผลความสำเร็จของแผนที่เราเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์นะครับเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคราวนี้มาดูของภาคธุรกิจภาคธุรกิจจะอยู่ในฝั่งซ้ายนะครับหรือภาคธุรกิจเอกชนนะครับทฤษฎีนี่ใช้7ขั้นตอนนะครับก็จะมีขั้นวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปขั้นวิเคราะห์อุตสาหกรรมขั้นวิเคราะห์การแข่งขันขั้นวิเคราะห์ธุรกิจขั้นวิเคราะห์ SWOT ขั้นกำหนดกลยุทธ์และขั้นนำกลยุทธ์ไปปฏิบัตินะครับอันนี้ถ้าเป็นความจำนักศึกษาก็บอกว่า7ขั้นนะครับนะของภาคเอกชนนะครับถ้าเป็นภาครัฐก็4ขั้นนะและขั้นสุดท้ายไปอยู่ตรงไหนนะครับ7ก็คือขั้นนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติเนี่ยเขาก็ไปรวมในขั้นของการประเมินผลด้วย ทีนี้ถ้าเราจะเคลียร์และทำความเข้าใจให้ง่ายนะครับก็สรุปว่าทั่วไปก็จะมี4ขั้นตอนนะก็ขั้นวิเคราะห์สถานการณ์หรือวิเคราะห์ SWOT ขั้นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ก็คือเอาเป็นว่าภาครัฐก็5ปีนะครับขั้นจัดทำแผนปฏิบัติการก็คือแผนประจำปีนำไปสู่ในเรื่องของโครงการนะครับภาครัฐก็ประจำปีก็1ปีตั้งแต่1ตุลาไปกระทั่งถึง30กันยานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของแผนประจำปีนะครับขั้นประเมินแผนยุทธศาสตร์นะอันนี้ก็คือครบรอบ5ปีต้องประเมินนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาให้ทบทวนนะครึ่งแผนนะครับเช่น66 67 68 69 70เพราะนั้นปีประมาณสัก67 68นะครับ2568ก็ควรจะมีการทบทวนประเมินนะครับเพื่อให้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ให้มันทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจนะครับว่าเรื่องของการบริหารยุทธศาสตร์บริหารเชิงกลยุทธ์หรือกลยุทธ์การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนนะครับมันมีลักษณะเหมือนมีลักษณะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะนั้นภาคเอกชนเนี่ยความแตกต่างจะอยู่ที่เรื่องของเป้าหมายนะครับหัวใจสำคัญก็เน้นกำไรภาครัฐก็คือเน้นบริการสาธารณะนะครับที่เราเรียกว่าเน้นผลสัมฤทธิ์นะครับที่ตกถึงภาคประชาชนหรือบริการสาธารณะบริการเพื่อส่วนรวมภาคเอกชนก็บริการเพื่อส่วนตนนะครับอันนี้เอกชนพึงพอใจก็ไปถึงลูกค้านะครับพึงพอใจลูกค้าซื้อซ้ำซื้ออีกบอกต่อถ้าเป็นภาคเอกภาครัฐนะครับก็เป็นเรื่องของประชาชนนะครับผู้รับบริการอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะครับคราวนี้ในเรื่องของเครื่องมือการบริหารกลยุทธ์องค์การภาครัฐและเอกชนนะครับมีหลายเครื่องมือนะตอนนี้มีคนสรุปไว้ประมาณ100เครื่องมือนะครับก็เรียกเครื่องมือใหญ่เครื่องมือย่อยนะครับและเครื่องมือย่อยๆนะที่เราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือนะครับย่อยของเครื่องมือบางทีเราก็เรียกว่าเทคนิคนะครับหรือเป็นเครื่องมือย่อยอุปกรณ์ย่อยในวิชานี้นะครับในหน่วยนี้เราจะนำเสนอนะครับ12เครื่องมือที่สำคัญนะครับของการบริหารกลยุทธ์องค์การภาครัฐและเอกชนนะครับเครื่องมือที่1ก็คือการวิเคราะห์ SWOTSWOT ก็คือจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและก็สิ่งคุกคามนะครับเพราะนั้นเครื่องมือตัวนี้ถ้าเราวิเคราะห์ได้แม่นตรงนะครับอันนี้ก็จะให้ประสบความสำเร็จนะครับเขาเรียก SWOT S ก็คือจุดแข็ง W ก็คือจุดอ่อน O ก็คือโอกาสนะครับ T ก็คือในเรื่องของภัยคุกคามนะครับทีนี้ถ้าเราดูในประเด็นที่2เราก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการกำหนดวิสัยทัศน์หรือปัจจุบันเราเรียกว่าวิชั่นสเตทเมนต์ข้อความวิสัยทัศน์อันนี้ก็พวกเราคุ้นๆ นะครับเป็นผู้นำนะครับของท้องถิ่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเป็นมหาวิทยาลัยนะที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยนวัตกรรมต้นแบบนำนะครับของการศึกษาในยุคใหม่นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับ C จะเป็นเรื่องของมิชั่นหรือพันธกิจดีก็จะเป็นเลือกเป้าประสงค์ขององค์การ E ก็คือค่านิยมหลักนะครับ F ก็คือประเด็นยุทธศาสตร์นะครับเพราะนั้นอันนี้เราก็ใช้คำว่า strategic issue นะครับประเด็นยุทธศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยเราใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เป็นเครื่องมือของบาลานซ์สกอร์การ์ดที่เขาเรียกว่ามี4มุมมองนะครับ G ก็คือกำหนดกลยุทธ์นะตัวถัดไปนะ H นะครับเป็นเรื่องของกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตัว I ก็คือ KPI นะครับกำหนดตัวชี้วัด Key Performance Indicator J ก็คือการกำหนดค่าเป้าหมายนะครับตัวนี้ตัว T Target นี่ก็จะเป็น5ปีแต่ปัจจุบันก็นักศึกษาก็นึกถึง66 67 68 69 70นะครับ K ก็คือการกำหนดโครงการริเริ่มเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของเครื่องมือย่อยๆนะครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะ คือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
4: สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้ผมดร.ภาสภาสัทธาจะมาพูดถึงเรื่องของหน่วยที่7การพัฒนาระบบการบริหารตรวจสอบภาครัฐซึ่งในหน่วยนี้มันจะเป็นเรื่องของกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบในทุกวันนี้นักศึกษาคงจะทราบดีว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นปัญหาประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและจนกระทั่งปัจจุบันนี้แม้กระทั่งว่าจะมีผู้ที่หรือองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบมากมายก่ายกองไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระก็ดีในองค์กรภาครัฐเองก็ดีหรือแม้กระทั่งภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมก็ดีต่างมีความตื่นตัวแต่ก็หาทำให้เรื่องของการทุจริตนั้นลดลงได้มากเท่าที่ควรดังนั้นแล้วในเรื่องของการพัฒนาระบบการตรวจสอบภาครัฐจึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กำลังจะเข้าไปสู่ในระบบราชการหรือแม้กระทั่งเอกชนก็ตามจำเป็นที่จะต้องได้รับรู้รับทราบและได้เรียนในปัญหาเหล่านี้เพื่อที่จะนำพาไปช่วยการพัฒนาประเทศต่อไปในเรื่องของการพัฒนาการตรวจสอบจะได้พูดถึงตั้งแต่สภาพปัญหาสถานการณ์การทุจริตและองค์กรตรวจสอบต่างประเทศนำมาเปรียบเทียบกันในปัญหาทุจริตทุกวันนี้นักศึกษาคงจะได้ยินได้ฟังและเห็นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตในระดับโครงการใหญ่ๆเหมือนกับทุกวันนี้เราจะเห็นโครงการถนนบางสายนะครับที่มีการก่อสร้างมาเนิ่นนานแต่ยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นไปจนกระทั่งเรื่องเล็กๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,850 กว่าแห่งที่ก็มีปัญหาการร้องเรียนการตรวจสอบโดยองค์กรตรวจสอบตลอดเวลาสถานการณ์เหล่านี้ทำให้มีผลกระทบไปถึงเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างยิ่งทำให้ในเรื่องของการดูแลเรื่องดัชนีชี้วัดความโปร่งใสนานาชาติขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติปัจจุบันมองประเทศไทยยังมีสภาพที่ยังจะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ต้นปี2568นักศึกษาที่สนใจคงจะทราบว่าประเทศไทยเรามีค่าดัชนีความโปร่งใสลดลงมาจากปี66เมื่อปี2ผ่านมานั้น1คะแนนเราเหลือ34เราน้อยกว่าประเทศเวียดนามประเทศสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงว่าเขาเป็นอันดับต้นๆของโลกและรวมถึงประเทศอินโดนีเซียและวันนี้ประเทศที่เราคิดว่าเขาตามหลังเรามาตลอดเช่นประเทศลาวหรือฟิลิปปินส์ก็ดีเขาไล่หลังเรามาเพียงคะแนนเดียว2คะแนนเท่านั้นเองนั่นแสดงให้เห็นถึงว่าปัญหาของคอร์รัปชันบ้านเรานั้นยังคงดำรงอยู่เรื่อยมาถ้าเราได้ไปดูในเรื่องของการทำงานขององค์กรตรวจสอบต่างประเทศทั้งหลายนะครับพวกเราคงเห็นว่าไม่ต่างกับประเทศไทยเพราะประเทศไทยนั้นเรามีสภาพปัญหาการทุจริตที่บอกว่าเรื่องของการทุจริตมันมีทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นการปกครองในระบบใดก็ตามของไทยระบบการตรวจสอบของเราก็ยังมีประสิทธิภาพได้มีไม่มากแม้จะกระทั่งว่าจะมีองค์กรอิสระอยู่มากมายก็ตามสิ่งเหล่านี้ครับเราได้นำเรื่องขององค์กรตรวจสอบระหว่างประเทศต่างของต่างประเทศเข้ามาให้ได้ทราบถึงอย่างเช่นยกตัวอย่างฮ่องกงสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตกฮ่องกงถูกปกครองโดยตะวันตกมีการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างยิ่งพวกเราคงทราบว่าในฮ่องกงนั้นในสมัยก่อนไม่มีเรื่องของการจัดตั้งองค์กรแต่ปัจจุบันนี้หลังจากที่ มีการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมที่มองเห็นปัญหาการทุจริตตั้งแต่ระดับถนนไปจนถึงในห้องประชุมของรัฐมนตรีทั้งหลายแล้วรัฐบาลก็มีความห่วงใยและก็มีการจัดตั้งองค์กรปราบปรามทุจริตฮ่องกงขึ้นมาเมื่อปี1974และโครงสร้างของเขานั้นก็จะเป็นโครงสร้างคล้ายๆกับคณะรัฐมนตรีของประเทศใดประเทศหนึ่งมีทั้งการจัดตั้งสำนักที่ทำหน้าที่ด้านปราบปรามป้องกันรวมถึงเรื่องของการพัฒนาเครือข่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสำนักพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนที่เขามีโครงการชุมชนศึกษาประชาสัมพันธ์ขึ้นมาประเทศฮ่องกงนั้นวันนี้เราถูกจัดอันดับว่าอยู่ในลำดับต้นๆและสามารถทำให้ประเทศจีนนั้นมีชื่อในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันเป็นอย่างดีประเทศสิงคโปร์ก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าจากค่าดัชนีความโปร่งใสของนานาชาติ180ประเทศเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมาหรือหลายปีต่อก่อนหน้านั้นก็ตามสิงคโปร์เป็นประเทศที่อยู่ในอันดับไม่เกินอันดับ5ของโลกด้วยซ้ำรองจากประเทศในสแกนดิเนเวียเพียงประเทศ2ประเทศเท่านั้นเองเป็นเพราะว่าภาคผู้นำประเทศของเขาได้มีความจริงจังต่อการต่อต้านคอร์รัปชันมีกฎหมายป้องกันการทุจริตที่ตราขึ้นมาเมื่อปี2503และหลังจากที่ได้มีการทำหน้าที่อยู่ตลอดเมื่อปี2545ก็ได้มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาอย่างชัดเจนทำหน้าที่สอบสวนในเรื่องทุจริตของหน่วยงานเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของประเทศนั้นเขาจะมีเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังสามารถเอาความผิดนักการเมืองที่ช่อชนขึ้นมาและเอาเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องและชัดเจนและมีประสิทธิภาพอินโดนีเซียก็เป็นประเทศหนึ่งที่เมื่อก่อนนั้นเราเห็นว่ามีเรื่องของการต่อต้านการทุจริตนั้นแทบเรียกว่าน้อยกว่าประเทศไทยและค่าดัชนีความโปร่งใสก็น้อยกว่าประเทศไทยมากแต่ในปัจจุบันอินโดนีเซียหลังจากที่ดีคนที่ผ่านมาคือโจโควีมาจนถึงซูเปนโตในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันนั้นจริงอยู่ถึงแม้ว่าประชากรเขาร้อยกว่าล้านหรือ200ล้านก็ตามเนี่ยมีภาครัฐที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือในเรื่องของบริการสาธารณะมากมายถึงระดับท้องถิ่นการทุจริตของเขานั้นแต่เดิมก็มีปัญหามากมายแต่เมื่อเขามีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบที่เราเรียกว่าองค์กรตรวจสอบ KPKก็นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการต่อต้านทุจริตประเทศหนึ่งที่สามารถสร้างองค์กรตรวจสอบขึ้นมาทำหน้าที่และสามารถเอาความผิดถึงขนาดระดับประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดีได้เป็นจำนวนหลายคนแต่ที่สำคัญที่สุดคือประเทศของเขานั้นมีภาคประชาชนเข้ามีบทบาทต่อต้านเป็นด้วยความเข้มแข็งเป็นอย่างดีองค์กร KPK ปัจจุบันเป็นเสมือนปปช.ของประเทศไทยเราเช่นเดียวกันครับในประเทศมาเลเซียก็จัดเป็นอันดับต้นๆประเทศที่มีเรื่องของการต่อต้านทุจริตเขาเรียกว่า MACC ของประเทศไทยเราเรียกว่า NACC ของอินโดนีของมาเลเซียก็คล้ายๆกับของอินโดนีเซียแต่ความเข้มแข็งของเขาอาจจะเป็นเพราะผู้นำของเขานั้นมีความเด็ดขาดในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองหรือข้าราชการที่มีการช่อชนจะมีการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมอย่างชัดเจนดังจะเห็นแม้กระทั่งอดีตประธานาธิบดีบางคนก็ยังถูกในเรื่องคอร์รัปชันนะและถูกตัดสินจำคุกก็มีกัมพูชานะครับก็เช่นเดียวกันครับแต่ก็ยังถือว่ายังเป็นประเทศที่ยังอยู่ในอันดับปลายท้ายนะฮะที่ถัดไปจากประเทศไทยเราอีกหลายต่อหลายอันดับแต่เขาก็กำลังไล่เราขึ้นมาตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะในพื้นเพไม่ว่าในสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองของกัมพูชาก็ไม่ต่างกับประเทศของเราเท่าไหร่นักในส่วนของประเทศเวียดนามน่าสนใจครับนักศึกษาว่าในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบเขามีสำนักงานตรวจสอบแห่งรัฐสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามขึ้นมา GI ในหน่วยนี้แต่เดิมทีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันถึงแม้เขาเป็นประเทศสังคมนิยม แต่ในส่วนของกระบวนการต่อต้านคอร์รัปชันของเขานั้นมีความเข้มแข็ง

เป็นอย่างยิ่งดังจะเห็นได้ชัดว่าแม้กระทั่งว่ารัฐมนตรีที่อยู่ในรัฐบาลเดียวกันเขายังสามารถนำพาเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมในข้อหาช่อชนประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนโยบายและปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจแล้ว

ซึ่งถ้าเราสดับตรับฟังในที่ในการปราบปรามการทุจริตของจีนที่ผ่านมาแม้กระทั่งก่อนสีจิ้นผิงก็ดีจะมีการตัดสินเรื่องของการที่นักการเมืองหรือข้าราชการช่อชนทุจริตหรือร่ำรวยผิวคติอย่างรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการรถไฟของประเทศกระทรวงว่าการรถไฟนะครับของประเทศจีนก็ตามก็โดนข้อหาทุจริตในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะในกระทรวงของเขาและเมื่อถูกจับได้ก็ถูกศาลตัดสินประหารชีวิตแต่ก็ให้อยู่ในคุกอยู่ตลอดชีวิตจนถึงทุกวันนี้นโยบายของท่านสีจิ้นผิงเองซึ่งเป็นประธานาธิบดีผู้เป็นผู้นำสูงสุดของจีนก็จะใช้นโยบายเด็ดขาดเช่นนี้ไม่เว้นในส่วนของประเทศลาววันนี้เรื่องของดัชนีของความโปร่งใสประเทศลาวนั้นปัจจุบันก็จะมีเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันแต่เนื่องจากประเทศเขาเป็นประเทศเล็กการทำงานเขาค่อนข้างจะง่ายและเป็นประเทศสังคมนิยมวันนี้ค่าของดัชนีความโปร่งใสของเขาใกล้เคียงกับเรามากครับนักศึกษาครับเมียนมายังต่ำกว่าเราแต่เขาก็พยายามที่จะออกกฎหมายในเรื่องของการป้องกันคอร์รัปชันเขาจะทำภายหลังจากเราพอสมควรเนื่องจากปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศเขาและก็สำคัญที่สุดของเขาก็ยังเป็นรัฐบาลแบบเผด็จการก็ทำให้การปราบปรามคอร์รัปชันนั้นทำได้ค่อนข้างจะช้าเกาหลีใต้จะเป็นประเทศที่น่าสนใจเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่มีองค์กรเครือข่ายนะพลเมืองเพื่อความยุติธรรมซึ่งเป็นของภาคประชาชนที่จัดตั้งโดยบทบาทภาคประชาชนนายปาร์ควันชุนตั้งองค์กรพันธมิตรเครือข่ายสมานฉันท์เพื่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมชื่อย่อ PSPD สามารถเอาผิดหรือว่าไปสืบค้นความผิดของอดีตประธานาธิบดีซึ่งเคยเป็นทหารถึง2คนและวันนี้ก็สามารถนำเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมและถูกตัดสินจำคุกนะแต่วันนี้ก็ได้ออกมาแล้วประเทศเกาหลีนั้นเขามีภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญตลอดจนเรื่องของเครื่องมือต่างๆที่นำพาไปสู่เรื่องของการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันหลายต่อหลายเรื่องครับที่ประเทศไทยเราได้ถอดแบบมาจากเกาหลีใต้เช่นการตรวจสอบหรือการที่จะให้หน่วยงานต่างๆภาครัฐจัดทำเรื่องดัชนีความโปร่งใสและก็เรื่องของความรับผิดชอบอย่างที่เราเรียกในหน่วยงานข้าราชการที่ว่า ITA ที่สำนักงานปปช.ให้ทุกหน่วยงานทำในทุกวันนี้เราก็ถอดแบบมาจากเกาหลีใต้เช่นเดียวกันประเทศญี่ปุ่นนั้นจะเป็นประเทศที่มีมาตรการแบบไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะแต่ใช้กฎหมายทั่วไปเช่นกฎหมายอาญาแต่มาตรการทั้งหลายทั้งปวงเขามีความเข้มแข็งเขาสามารถดำเนินการในเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันได้เป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่เขาสามารถเอาความผิดของนักการเมืองที่ช่อชนได้อย่างชัดเจนประเทศญี่ปุ่นนั้นมีการปรับปรุงกฎหมายอยู่หลายครั้งและก็มีเรื่องของการที่แม้ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตและถูกศาลตัดสินหลบหนีและก็ประเทศญี่ปุ่นยังให้กฎหมายที่จะไปนำตัวเอาเข้ามาในประเทศเพื่อลงโทษได้เช่นเดียวกันประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศของแถบสแกนดิเนเวียกลุ่มนอร์ดิกเหล่านี้เป็นประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันน้อยที่สุดส่วนใหญ่จะได้คะแนน88 89 90ใน100คะแนนของดัชนีชี้วัดความโปร่งใสซึ่งในระบบประชาธิปไตยของประเทศในแถบสแกนดิเนเวียนั้นเขาจะมีอันดับความโปร่งใสที่จะได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดีประเทศฟินแลนด์จะมีมาตรการป้องกันจำนวนมากนะครับแต่ประชาชนจะมีบทบาทในเรื่องของการช่วยเหลือเช่นเดียวกันความสำเร็จของการตรวจสอบนั้นจะมีในเรื่องของการคัดเลือกข้าราชการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมทำจะมีภาคเอกชนจะให้คำปรึกษาขอบเขตการทำงานของหน่วยงานจะมีความชัดเจนมีการประชาสัมพันธ์ที่จะเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายรวมถึงรัฐบาลจะให้การสนับสนุนจะเป็นประเทศใดก็ตามรวมถึงการได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆที่เป็นทั้งภาคประชาชนและภาคประชาสังคมนั่นคือสิ่งที่เป็นภาพรวมต่า

ครับที่การทุจริตของต่างประเทศเขามีการแก้ไขเป็นประการใดซึ่งประเทศไทยนั้นเราสามารถที่จะถอดแบบของการดำเนินการประเทศต่างๆที่เขาสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตนั้นนำมาปรับใช้ในประเทศไทยได้ครับนี่คือส่วนหนึ่งในส่วนของประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่ามีองค์กรตรวจสอบวันนี้เรามีอยู่เป็นจำนวนมากจะเป็นกกต.ทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งทั้งส.ส.ทั้งส.ว.หรือทั้งท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยรวมถึงการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยถูกต้องและเป็นธรรมรวมถึงมีความโปร่งใสคณะกรรมการเขามีอยู่7ท่านนะครับในรัฐธรรมนูญ60นั้นนะอยู่ได้7ปีวันนี้กรรมการในองค์กรอิสระทั้งหลายจะเป็นกรรมการเลือกกกต.จะเป็นปปช.สตง.นะครับจะอยู่ในวาระ7ปีเท่ากันต่างกับเมื่อปี5รัฐธรรมนูญ50หรือ40ปปช.จะมี9ท่านเช่นเดิมแต่อยู่ได้9ปีวันนี้อยู่ได้แค่7ปีนะครับกรรมการการเลือกตั้งจะมีหน้าที่นะฮะอย่างที่ได้บอกไปตะกี้รวมถึงการควบคุมดูแลการเลือกตั้งนะครับเรื่องของการสอบสวนหรือไต่สวนกรณีเมื่อมีการกระทําผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งนั้นไม่เป็นไปโดยความสุจริตหรือเที่ยงธรรมในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าในการสรรหากรรมการกกต.หรือหน่วยงานต่างๆองค์ในองค์กรอิสระถ้ามีความถูกต้องชัดเจนโดยการที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาที่รัฐธรรมนูญกำหนดเช่นจะเป็นประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือกมาจากหน่วยงานต่างๆในองค์กรอิสระกันเองซึ่งไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่จะต้องเลือกเข้ามาเลือกคัดเลือกกันเพื่อให้ได้คนเข้าไปให้วุฒิสมาชิกได้ไปเลือกตั้งเมื่อเลือกเข้าไปลงคะแนนเลือกเมื่อได้ผู้ใดก็ตามก็จะนำเสนอพระมหากษัตริย์ทรงลงพระราชบัญชาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในชุดต่างๆกรรมการการเลือกตั้งปัจจุบันนี้ก็มีสภาพปัญหาซึ่งนักศึกษาก็สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆนะครับขององค์กรเหล่านี้ได้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีอยู่ด้วยกัน3คนจะอยู่ด้วยกัน7ปีในหน่วยงานนี้จะมีผู้คนน้อยนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเสนอแนะหน่วยงานต่างๆเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับระเบียบต่างๆเพื่อให้นะฮะช่วยบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนหรือให้ความเป็นธรรมกับประชาชนนั่นคือหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินแต่ในวันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินเองก็ค่อนข้างจะมีบทบาทน้อยเพราะส่วนใหญ่นั้นเรื่องของการแต่งตั้งนะฮะองค์กรเหล่านี้บางครั้งเมื่อมาแต่งตั้งเป็นองค์กรอิสระขึ้นมาหน้าที่บางหน้าที่อาจจะเสมือนซ้ำซ้อนกันในหลายประเทศครับที่มีเรื่องของการตั้งองค์กรอิสระเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเขาจะมีการรวมทั้งสตง.ผู้ตรวจการปปช.เนี่ยมารวมอยู่ในหน่วยเดียวกันแต่ของเราก็จะมาแยกกันเป็นหน่วยอิสระทั้งหลายมาตั้งแต่ปี2540ของรัฐธรรมนูญ40แล้วนะครับส่วนในเรื่องของปปช.เองก็เช่นเดียวกันครับการสรรหาก็มาโดยนะครับเรื่องของคณะกรรมการสรรหาที่กล่าวมาแล้วหน้าที่ก็ทำหน้าที่ไต่สวนกรณีที่กล่าวหานักการเมืองก็ดีกล่าวหาราชการก็ดีนะครับที่ทุจริตนะต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือจงใจเปิดหน้าที่ขัดต่อบัญญัติรัฐธรรมนูญกฎหมายรวมถึงดูในเรื่องมาตรฐานจริยธรรมของนักการเมืองด้วยซึ่งเราจะเห็นนะฮะหลายต่อหลายเรื่องนะครับที่ปปช.ได้ชี้มูลนะครับในเรื่องนักการเมืองฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมเช่นนะครับอำที่ดินของสปก.ไปเป็นประโยชน์ส่วนตนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องส่งไปที่ศาลฎีกาตัดสินในที่สุดท่านเหล่านั้นที่ถูกปปช.ชี้มูลไปศาลฎีกาก็จะตัดสินนะครับให้พ้นจากตำแหน่งถอดถอนและห้ามดำรงตำแหน่งไปตลอดชีวิตนี่คือหน้าที่ขององค์กรอิสระเช่นที่เรียกว่าปปช.เราก็ยังมีนะครับหน่วยงานภาครัฐเองอีกหน่วยหนึ่งซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆปปช.คือปปท.ซึ่งในที่นี้เราก็ไม่ได้นำมาให้นักศึกษาได้ทราบอย่างละเอียดแต่นักศึกษาก็คงจะได้ไปเรียนรู้ต่อไปว่าแม้กระทั่งในหน่วยงานภาครัฐเองนะครับจะมีปปท.ซึ่งขึ้นตรงกับ

0: ายกนะครับท่านเป็นหน่วยงานนะครับไม่ใช่เป็นองค์กรอิสระแต่เป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานอิสระที่ไม่ใช่องค์กรอิสระนะครับอยู่ในฝ่ายบริหารกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เราเรียกว่าคอตงนะครับก็เช่นเดียวกันครับมี7คนก็อยู่ได้7ปีเมื่อก่อนเราเห็นได้ว่ากรรมการคอตงหรือเจ้าที่สตงนะครับไปตรวจสอบที่ใดหน่วยงานนั้นๆก็มักจะต้องดำเนินการตามที่ท่านได้มีคำวิจัยแต่วันนี้ในรัฐธรรมนูญ60ได้ปรับปรุงบทบาทของคอตงไปเป็นจำนวนมากคงเหลือเรื่องของการวางนโยบายการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานนะฮะการกำหนดเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของวินัยการเงินการคลังให้คำปรึกษารวมถึงการส่งสั่งลงโทษทางปกครองนะฮะที่สำหรับผู้ที่กระทำผิดเกี่ยวกับด้านวินัยการเงินการคลังของรัฐนั่นก็คือองค์กรอีกองค์กรหนึ่งนะครับที่เป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องของงบประมาณแผ่นดินในวันนี้นะครับคอทงเองก็ยังอยู่ในระหว่างการสรรหาอยู่ครับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดิมทีก็ไม่ใช่เป็นองค์กรอิสระแต่ปัจจุบันนั้นกรรมการสิทธินี้ก็จะเป็นองค์กรอิสระเช่นเดียวกันจะมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับเป็นการเฉพาะภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ทำหน้าที่ตรวจสอบในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยดำเนินการมาตรหามาตรการแนวทางเหมาะสมในการป้องกันแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนการเยียวยาความเสียหายของผู้ถูกกระทำละเมิดเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนต่างๆคลุมไปหมดครับรวมถึงเรื่องของการทำรายงานผลนะครับเสนอรัฐสภาและเผยแพร่ซึ่งนักศึกษาก็สามารถติดตามนะครับในส่วนนั้นได้ในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้นนะครับปัจจุบันก็มีการทำหน้าที่นะครับในเรื่องของการตรวจสอบรวมถึงการเชื่อมโยงเนื้องานนะครับกับเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องอะไรต่างๆก็มีจำนวนเรื่องหลายต่อหลายเรื่องครับที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เป็นบทบาทของกรรมการสิทธิ์ในทุกวันนี้ครับในยุทธศาสตร์ชาติในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมานั้นได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติการเป็นรูปประเทศนะครับมีในยุทธศาสตร์ชาติพูดถึงเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับรวมถึงการเป็นรูปประเทศนะครับที่ใช้ถึงกันถึง20ปีก็จะมีเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ด้วยในส่วนนั้นซึ่งนักศึกษาที่สนใจก็สามารถติดตามถามไทยได้นอกจากนั้นแล้วครับในส่วนของเนื้อหาในเรื่องนี้ก็ได้มีพูดถึงนะครับคดีนะครับกรณีศึกษาในเรื่องคดีคลองด่านซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2520กว่านะครับโดยนักการเมืองที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการซื้อขายที่ดินนะครับในจังหวัดสมุทรปราการและก็นำที่ดินนั้นนะครับผ่องถ่ายโอนจากราคาแค่หมื่นหรือเป็นที่ดินของรัฐเช่นที่น้ำท่วมถึงที่สาสมบัติแผ่นดินนะครับไปออกโฉนดนะครับจำนวน 1,900 ไร่นะครับเอามาขายให้กับกรมควบคุมมลพิษนะครับในราคาไร่ละ1ล้านเศษ 1,900 ล้านเพื่อไปทำอะไรครับไปทำบ่อบำบัดน้ำเสียเรื่องนี้เหตุเกิดนะครับมาตั้งแต่ปี2กว่านะครับแล้วก็ยังมีการดำเนินการมาเกือบสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วต่อมาในช่วงปี40 41 42ช่วงนั้นก็มีการดำเนินการนะครับยื่นมีผู้ยื่นมีผู้ร้องเรียนโดยภาคประชาชนที่ทำมาหากินนะอยู่ในบริเวณนั้นได้มีการร้องเรียนต่อหน่วยงานอิสระองค์กรอิสระทั้งหลายจนกระทั่งเกิดการตรวจสอบและในที่สุดก็มีการชี้มูลนะครับโดยสำนักงานปคณะกรรมการปปชชี้มูลนักการเมือง 2-3 ท่านนะครับที่เกี่ยวข้องในครั้งนั้นและก็ส่งไปให้ศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะทำหน้าที่ไต่สวนและในที่สุดนะครับศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ได้ตัดสินนะครับอดีตรัฐมนตรีนะอดีตเจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าหน้าที่ของผู้ปกครองท้องที่หรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนนับ10รายนะที่ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาตัดสินจำคุกนะครับแต่มีนักการเมืองบางท่านก็หนีนะครับไม่ไปฟังคำพิพากษาของศาล จนถึงทุกวันนี้ศาลก็ได้ออกหมายจับไปแล้วนั่นก็นับเป็นคดีตัวอย่างในบริบทหนึ่งของเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐซึ่งยังเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจในทุกวันนี้อย่างไรก็ตามนะครับนักศึกษาครับเรื่องของการเรียนรู้ศึกษาในเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนั้นไม่มีวันสิ้นสุดและจะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆไปตามการเวลาที่การทุจริตคอร์รัปชันของประเทศเรายังมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ทุกหย่อมย่าตั้งแต่นะระดับสูงสุดมาจนถึงระดับรากหญ้าเพราะฉะนั้นแล้วในสิ่งที่พวกเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้หนึ่งก็เป็นการเพื่อที่จะช่วยกันได้ทราบว่าปัญหาคอร์รัปชันมันเกิดขึ้นได้เราจะมีมาตรการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรลำพังแต่ที่จะให้องค์กรอิสระเหล่านี้ไปทำหน้าที่โดยที่พวกเราเองนักศึกษาประชาชนนะครับเราไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องที่เป็นปัญหาประเทศชาติประการหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นนี้แล้วเราก็คงจะเห็นความเป็นรัฐที่ล้มเหลวของประเทศดังเช่นหลายต่อหลายประเทศครับที่ได้เกิดเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันและยังเป็นเรื่องของการบ่อนซ่อทำลายสถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอันมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในหน่วยนี้จึงควรที่นักศึกษาทั้งหลายจะได้สนใจและก็นำไปศึกษาหรือเรียนรู้ต่อไปในอนาคตด้วยครับขอบคุณครับ
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
7: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
8: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้
9: ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่8นะคะเราจะมาเรียนรู้การเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐเอกชนค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะเราจะแบ่งเนื้อหาหลักๆเป็น3ตอนด้วยกันตอนที่1นะคะจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตอนที่2จะเป็นลักษณะเฉพาะและภารกิจหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐและในตอนที่3นะคะจะพาไปดูเกี่ยวกับกรณีศึกษาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะแนวคิดเกี่ยวกับบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของความหมายความสำคัญนะคะแล้วก็เล่าถึงพัฒนา

การของการผ่านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรค่ะความหมายของการผ่านทรัพยากรมนุษย์นะคะในภาพกว้างแล้วก็คือการที่เราจะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่างๆมาทำให้การใช้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะโดยที่ภารกิจหลักๆของการผ่านทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะสามารถแบ่งเป็น4ภารกิจหรือ4ฟังก์ชันนะคะแน่นอนฟังก์ชันแรกเริ่มที่การจัดหาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่องค์กรหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า staffing นะคะเมื่อได้คนเข้าสู่องค์กรแล้วเราจะเห็นว่าอันดับแรกเลยต้องมีการปฐมนิเทศเขาก่อนใช่ไหมคะซึ่งเป็นกระบวนการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากนั้นก็มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลายนะคะเข้าสู่ภารกิจที่3ก็คือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์เราจะทำยังไงให้คนที่เรารับเข้ามาแล้วนะคะสามารถทำงานให้ดีที่สุดกับองค์กรได้ก็คือเรื่องการใช้ประโยชน์นะคะและสุดท้ายเมื่อเขางานให้เราแล้วก็คือต้องทำรงรักษาค่ะนี่ก็คือ4ภารกิจหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรค่ะสำหรับความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะเราแบ่งความสำคัญได้ออกตามบทบาทของแต่ละคนในองค์การนะคะแน่นอนความสำคัญอย่างแรกถ้าองค์กรใดก็ตามมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีนะคะก็ย่อมสำคัญต่อตัวบุคลากรที่เข้ามาทำงานเองอย่างแรกเลยนะคะก็คือคนตัวบุคลากรเองเนี่ยจะได้รับการทำงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตนเองนะคะมีโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานอย่างเหมาะสมเมื่อทำงานไปแล้วตัวบุคลากรก็จะเกิดความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองสุดท้ายก็คือถ้าองค์กรมีการหันทรัพยากรรู้ที่ดีบุคคลคนนั้นที่ทำงานองค์กรนะคะก็จะเกิดความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตัวเองอันนี้ก็คือความสำคัญต่อตัวบุคคลนะคะส่วนถัดมาก็คือความสำคัญที่มีต่อหน่วยงานหรือผู้บริหารด้านการบริหารทรัพยากรโดยตรงหรือฝ่าย HR หรือผู้นำที่ต้องดูแลเรื่องคนนั่นเองนะคะแน่นอนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีนะคะจะทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับด้านคนในองค์กรเนี้ยเกิดประสิทธิภาพนะคะสามารถช่วยตอบสนองกลยุทธ์ต่างๆที่องค์กรอยากได้ให้เหมาะสมและสุดท้ายก็คือผู้บริหารหรือฝ่าย HR เองนะคะจะสามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับการทำงานของบุคลากรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนะคะและแน่นอนสุดท้ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องสำคัญต่อองค์กรนั่นเองนะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คือความสำคัญแรกค่ะถ้าเราบริหารคนหรือบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ดีนะคะจะทำให้องค์กรลุล่วงไปตามเป้าหมายอย่างที่องค์กรต้องการความสำคัญอื่นๆก็ไม่ว่าจะเป็นช่วยเรื่องให้เกิดการพัฒนาองค์กรได้ดีขึ้นเพราะว่าเราบริหารคนได้ดีนะคะช่วยให้ยืดหยุ่นปรับตัวรับสถานการณ์ต่างๆและที่สำคัญถ้าองค์กรบริหารคนได้ดีนะคะเราจะสามารถดึงดูดคนเก่งนะคะหรือคนที่มีความสามารถสูงให้เขายังอยากเข้ามาทำงานกับองค์กรเราหรือรักษาเขาไว้ไม่ให้สูญเสียไปได้นะคะและนี่ก็คือความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อองค์กรค่ะสำหรับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากในเรื่องแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนะคะนั่นก็คือพัฒนาการของแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรค่ะเราจะเห็นว่าในแต่ละช่วงเวลาเราจะเรียกการบริหารบุคคลบ้างการจัดการบุคคลการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารทุนมนุษย์ทั้ง4ช่วงนะคะมีแนวคิดที่ต่างกันนะคะซึ่งแต่ละรูปแบบจะอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะพัฒนาการแรกนะคะเราเรียกว่ายุคการบริหารงานบุคคลหรือ personal administration ย่อ ง่ายๆว่า PA นะคะในยุคแรกของการจัดการองค์กรยุคใหม่เลยนะคะ PA เนี่ยจะเป็นยุค personal administration ก็คือยังมองคนว่าไม่ต่างอะไรกับปัจจัยอื่นในการผลิตนะคะต้นกำเนิดของแนวคิดนี้มันมาในยุคอุตสาหกรรมเนาะปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมองคนไม่ต่างจากแมชชีนหรือเครื่องจักรไม่ต่างจากมันนี่หรือเงินนะคะไม่ต่างจากแมททีเรียลหรือวัตถุดิบนะคะเพราะฉะนั้นคนเป็นก็คือแมนนะคะเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยการผลิตเท่านั้นดังนั้นการบริหารคนยุคแรก personal administration เนี่ยนะคะจะเน้นกฎระเบียบควบคุมคนให้ทำงานแบบไหนก็ได้ตามที่องค์กรต้องการแล้วก็เน้นคนที่ทำงานบริหารบุคคลช่วงแรกเนี่ยนะคะก็จะคือเน้นทำตามที่ของตัวเองนะคะฝ่ายรับสมัครก็รับสมัครไปฝ่ายจ่ายตังก็จ่ายตังไปนะคะเน้นกฎระเบียบนะคะนี่คือยุคแรก
หรือ personal administration นะคะเข้าสู่ยุคที่2นะคะ PM เนาะถ้าสังเกตนะคำว่า personal ยังอยู่นะคะก็คือแนวคิดพื้นฐานยังคล้ายเดิมคือยังมองว่าคนเป็นปัจจัยการผลิตที่ต่างไปก็คือจากที่เคยมองแยกส่วนว่าใครทำส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ต้องมายุ่งกันในการบริหารบุคคลด้วยกันนะคะแต่ในยุค personal management หรือ PM การจัดการบุคคลเนี่ยจะมองว่ากระบวนการทั้งหมดในการบริหารคนเนี่ยต้องเป็นองค์รวมเนาะจะไปประเมินผลโดยไม่สนใจตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกมาไม่ได้นะคะก็จะเริ่มมีการจัดการทั้งกระบวนการของการบริหารบุคคลมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็ยังให้ความสำคัญกับเป้าหมายองค์กรมากกว่าให้ความสำคัญกับคนนะคะจนมายุคถัดมานะคะจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของคำว่า human resource ใช่ไหมคะเราไม่ใช้คำว่า personal แล้วยุคนี้นี่มีแนวคิดที่สำคัญมากที่เปลี่ยนไปก็คือจะไม่มองคนว่าเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยการผลิตมองคนว่าเป็นรีซอร์สรีซอร์สคือทรัพยากรนะคะแปลว่า human resource องค์กรจะขาดไม่ได้ขาดแล้วงานจะไม่เดินนะคะหรือมีทุกอย่างแล้วแต่ human resource แย่ก็คือองค์กรก็อาจจะล่มสลายได้นะคะอันนี้เป็นแนวคิดที่เปลี่ยนผ่านมากๆเลยเราถึงเปลี่ยนคำหน้าไปเลยนะคะจาก personal เป็น human resource นะคะยุคนี้จะมองคนเป็นทรัพยากรสำคัญมีทุกอย่างแต่ไม่มีคนที่ดีทรัพยากรนี้หายไปไม่ได้จากองค์กรนั่นเองนะคะก็คือเข้าอยู่สู่ยุค human resource management นะคะแต่ยุคถัดมาคือยุคปัจจุบันนะคะมีสิ่งหนึ่งที่แนวคิดต่างกันไปอีกก็คือเมื่อก่อนถ้าเป็น human resource managementคนที่เป็น resource หรือทรัพยากรเนี่ยยังคงต้องทำงานอยู่ในองค์กรจึงจะเกิดประโยชน์ใช่ไหมคะแต่ในยุค human capital นะคะหรือทุนมนุษย์นะคะจะมองว่าต่อให้คนทางกายภาพไม่อยู่แต่เขามีความรู้มีทรัพยากรด้านอื่นทิ้งไว้ให้ยกตัวอย่างเช่นสตีฟจ็อบส์นะคะเสียไปแล้วแต่ลิขสิทธิ์ยังคงอยู่ใน Apple สิ่งเหล่านี้เรียกว่าทุนนะคะแล้วอยู่ในตัวมนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต่างไปก็คือในยุค Human Capital Management นะคะคนหรือทรัพยากรมนุษย์ทางกายภาพไม่อยู่แต่เขายังสร้างมูลค่าต่างๆให้ในองค์กรได้ไม่ว่าจะเป็นทุนทางความรู้นะคะหรือการมีทุนทางปัญญาทุนด้านคอนเนคชั่นลิขสิทธิ์ต่างๆอย่างเงี้ยนะคะก็จึงเป็นแนวคิดในปัจจุบันที่เราใช้คำว่า Human Capital Management และนี่ก็คือพัฒนาการนะคะของแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรในปัจจุบันเรายังจะเห็นว่าทั้ง4นะคะทั้ง4แบบนะคะในประเทศไทยเนี่ยยังมีการใช้อยู่ทุกแบบนะยังจะเห็นว่าในองค์กร SME ขนาดเล็กอาจจะยังเป็น PA หรือ PM อยู่นะคะในขณะที่องค์กรภาครัฐจะพยายามเคลื่อนมาที่ Human Resource Management แล้วก็พยายามขับเคลื่อนไปสู่ Human Capital Management ในปัจจุบันค่ะก็มาย้ำอีกรอบนะคะทวนก็คือการบริหารงานบุคคลก็ที่อาจารย์เล่าไปแล้วนะคะเป็นมองคนเป็นแค่ปัจจัยการผลิตนะคะแล้วก็เน้นการทำขั้นตอนต่างๆให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ขายธุรการมากกว่านะคะสำหรับการบริหารงานการจัดการงานบุคคลหรือ PM Personal Management นะคะก็จะดีขึ้นจากกระบวนการแรกคือมองงานด้านคนเป็นทั้งระบบนะคะเข้าสู่ยุคที่3ถัดมาที่เปลี่ยนมากๆเลยก็คือมีมุมมองที่เปลี่ยนไปนะคะมองว่าการหันคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นคนเป็นแค่ปัจจัยการผลิตและแต่ต้องเป็นทรัพยากรสำคัญนะคะโดยที่คนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีคุณค่าสูงที่สุดในองค์กรนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในยุค Human Resource Management คนยังคงต้องทำงานอยู่นะคะจึงจะกลายเป็นทรัพยากรให้องค์กรได้นะคะเข้าสู่ยุคปัจจุบันนะคะของแนวคิดพัฒนาการก็คือการบริหารทุนมนุษย์หรือ Human Capital Management นะคะที่เรา HCM นะคะเกิดจากแนวคิดของศาสตราจารย์แกรี่เบเกอร์นะคะก็ถ้าสังเกตเราก็จะมองคนว่าเป็นทรัพยากรสำคัญแล้วแต่ที่ต่างไปก็คือการลงทุนในคนนะคะมันมากกว่าการใช้ทรัพยากรเนาะครับเบื้องหลังคำว่าทรัพยากรคือใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปใช่ไหมคะแต่เมื่อเปลี่ยนมุมมองเป็นเรื่องทุนแปลว่าลงทุนเท่าไหร่ตัวทางกายภาพไม่อยู่แต่สิ่งนั้นอาจจะคืนกลับมาได้ให้กับองค์กรนะคะจึงเกิดแนวคิดนี้ส่วนทรัพยากรมนุษย์เองที่สำคัญเนี่ยเขามีความโดดเด่นอยู่3ประการนะคะอย่างแรกก็คือเป็นสินทรัพย์นะคะไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่ายเป็น
ศักยภาพที่พัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเช่นความรู้มันต่อยอดได้เสมอคอนเนคชั่นต่อยอดได้แม้บุคคลนั้นจะไม่อยู่ในองค์กรแล้วนะคะและสุดท้ายก็คือ

มันยิ่งเพิ่มมูลค่าองค์กรได้มากขึ้นไปอีกเนาะในฐานะที่เมื่อก่อนเราจะมองแค่ว่าคนเป็นลูกจ้างแต่ในยุคทุนมนุษย์เนี่ยนะคะคนจะอยู่ในฐานะพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนเพราะว่าแม้ตัวเขาจะไม่อยู่ไปแล้วแต่เขาถ้าเขายังคงรู้สึกดีต่อองค์กรอยู่เขาจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้ในฐานะหุ้นส่วนอาจจะแนะนำลูกค้ากลับเข้าสู่องค์กรได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นมากกว่าลูกจ้างนั่นเองและนี่ก็คือพัฒนาการค่ะในส่วนถัดไปนะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นที่2ซึ่งเป็นหลักสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะในองค์กรภาครัฐนั่นก็คือลักษณะเฉพาะนะคะและภารกิจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐค่ะลักษณะเฉพาะของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐที่ทำให้ต่างจากภาคเอกชนมากๆมีอยู่6ประการนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของปริมาณนะคะที่หลากหลายกว่าแล้วก็มีเรื่องของลักษณะการจ้างงานที่หลากหลายรวมถึงสถานภาพและบทบาทตามหลักกฎหมายมีเรื่องของการเน้นระบบคุณธรรมนะคะรวมทั้งการที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเมืองออกจากการบริหารองค์กรภาครัฐได้เรื่องคนก็เช่นกันนะคะและสุดท้ายก็คืออิทธิพลที่เป็นค่านิยมของสังคมเนี่ยยังไงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐก็รับมาโดยแต่ละหัวข้อนะคะจะขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือเรื่องความหลากหลายของชนิดและลักษณะทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐถ้าเราดูตามสถิติแล้วนะคะคนที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเนี่ยมีอยู่จำนวนมากนะคะเป็นล้านคนนะคะแล้วก็สำนักงานกพ.เองเนี่ยแค่กลุ่มนะคะแค่เราการจัดกลุ่มเนี่ยก็ยังแบ่งได้ถึง6กลุ่มเนาะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้าราชการลูกจ้างนะคะและวิสาหกิจองค์กรมหาชนพนักงานในส่วนราชการและพนักงานราชการที่เป็นอัตราจ้างนะคะอันนี้นะคะถ้าเรามาดูผังจะเข้าใจง่ายขึ้นนะแค่การจัดกลุ่ม6กลุ่มนะคะยังมีกลุ่มย่อยอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นแค่ความหลากหลายของกลุ่มบุคลากรนะคะหรือทรัพยากรภาครัฐก็จะเห็นได้ว่าเยอะมากนะคะในภาคเอกชนเองถ้าจ้างก็จะแบ่งง่ายๆนะคะเป็นประจำชั่วคราวหรือรับจ้างภายนอกนะคะแต่ของภาครัฐเนี่ยทั้งหลากหลายในการจ้างและการแบ่งกลุ่มนะคะเรื่องที่2นะคะก็คือขนาดและปริมาณของบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐเทียบกับภาคส่วนอื่นๆแน่นอนตอนนี้ของในประเทศไทยนะโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะสถิตินี้ก็คือสถิติของปีที่ผ่านมานะคะ2567มีอยู่ประมาณ 3.2 ล้านคนซึ่งแรงงานในประเทศไทยอะค่ะมีอยู่ประมาณตอนนี้อยู่10กว่าล้านนะคะเป็นของภาครัฐไปแล้วก็คือประมาณ 30% นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปริมาณที่รัฐต้องดูแลคือเยอะนะคะโดยที่เราต้องรับคำสั่งคือ single command จากที่เดียวกันก็คือรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องขนาดและปริมาณเนี่ยรัฐบาลออกนโยบาย1ครั้งกระทบคน3ล้านกว่าคนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นภาคเอกชนเทียบไม่ได้เลยนะคะขนาดบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ยังไม่สามารถดูแลจำนวนทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นล้านนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นนี่คือลักษณะเฉพาะของทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐลักษณะที่3นะคะก็คือทั้งบทบาทของตัวคนที่ทำงานเองนะคะแล้วก็การบริหารเนี่ยจะต้องเน้นตามหลักนิติธรรมคำว่าหลักนิติธรรมในที่นี้ก็คือไม่ใช่ว่าต้องตัดสินตามกฎหมายนะคะแต่หมายถึงทุกอย่างจะต้องอิงลายลักษณ์อักษรตามกฎหมายที่กำหนดไว้เท่านั้นเช่นจะแต่งตั้งใครจะทำสัญญาจ้างอิงหลักกฎหมายเท่านั้นนะคะไม่สามารถให้แต่ละหน่วยงานย่อยไปออกสัญญาไปออกกฎหมายอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะในภาครัฐใช้กฎหมายเดียวกันครอบคลุมกับบุคลากรการจ้างงานประเภทเดียวกันทั้งหมดอันนี้ก็คือเป็นบทบาทตามหลักนิติธรรมค่ะลำดับที่4นะคะก็คือลักษณะเฉพาะของบุคลากรภาครัฐโดยเฉพาะข้าราชการนะคะเรียกว่ามีการกำหนดทั้งรูปแบบวิธีการบริหารในระบบคุณธรรมซึ่งอันนี้ถูกระบุไว้นะคะในระเบียบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนเลยแล้วเจ้าหน้าที่ภาครัฐอื่นๆก็ต้องนำไปปฏิบัตินะคะจะเห็นว่าแต่ละองค์กรภาครัฐจะต้องมีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะคะเพราะถูกกำหนดไว้ในกฎหมายซึ่งระบบคุณธรรมเนี่ยจะประกอบด้วยหลัก4ประการนะคะอย่างแรกก็คือหลักความสามารถ

จะเห็นชัดตอนที่ว่าสอบเข้าทำไมต้องสอบภาคกอยเท่ากันหมดก็คือถ้าใครมีความสามารถทุกคนก็สอบแล้วก็ผ่านอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นตามหลักระบบคุณธรรมนะคะหลักที่2คือหลักความเป็นธรรมหรือ equity ความเป็นธรรมในที่หมายถึงว่าถ้าเกิดเราถูกจ้างเข้ามาในตำแหน่งเดียวกันต้องได้รับฐานเงินเดือนเท่ากันนะคะหรือการพิจารณาต้องไปเท่าๆกันทั้งระบบนะคะไม่สามารถบอกว่าทำงานอยู่ที่หนึ่งขอใช้การพิจารณาแบบนี้ทำงานอยู่ที่หนึ่งขอใช้แบบนี้มันไม่ได้ในตามหลักความเป็นธรรมของระบบคุณธรรมนะคะแน่นอนระบบหลักการที่3ก็คือความมั่นคงในอาชีพหรือ security of tenure นะคะอันนี้หมายถึงว่าเมื่อเราได้รับเข้าสู่ระบบราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะเน้นความมั่นคงในอาชีพคือพูดง่ายว่าถ้าเราทำตามทุกอย่างนะคะที่องค์กรกำหนดองค์กรไม่มีสิทธิ์ปลดเราตามใจชอบนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้คนรุ่นใหม่นะคะยังคงสนใจการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเป็นข้าราชการด้วยเนื่องมาจากยังคงมีหลักนี้อยู่ในระบบคุณธรรมหรือภาครัฐนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นหลักที่3คือความมั่นคงในอาชีพและหลักที่4นะคะก็คือความเป็นกลางทางการเมือง political neutrality นะคะโดยหลักแล้วเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะต้องเป็นกลางทางการเมืองพรรคการเมืองไหนจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลข้าราชการประจำหรือเจ้าหน้าที่รัฐยังคงต้องตอบสนองนโยบายอยู่ดีนะคะเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินหรือการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะและนี่ก็คือหลักที่สำคัญก็คือระบบคุณธรรมของภาครัฐแล้วก็เป็นจุดโดดเด่นที่ทำให้เราต่างจากภาคเอกชนนะคะลักษณะที่5นะคะแน่นอนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการได้รับอิทธิพลและการแทรกแซงจากระบบการเมืองการปกครองเนื่องมาจากนโยบายต่างๆนะคะในการปกครองของประเทศไทยอะค่ะถูกกำหนดโดยพรรคการเมืองซึ่งมาเป็นรัฐบาลนะคะเนื่องพอการปกครองเราเป็นอย่างนี้นะคะแน่นอนย่อมส่งผลถึงการบริหารราชการในทุกส่วนรวมทั้งบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐด้วยนะคะแม้เราจะมีระบบคุณธรรมกำกับไว้ตามข้อเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะแต่ในความเป็นจริงเราก็หลีกเลี่ยงการได้รับอิทธิพลไม่ได้นะคะอันนี้แล้วก็เป็นลักษณะที่เราต้องยอมรับกันในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและข้อสุดท้ายนะคะการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากนะคะเป็นล้านคนที่เข้าสู่องค์กรภาครัฐทัศนคติและค่านิยมของสังคมย่อมตามมาด้วยกับตัวบุคคลนะคะโดยเฉพาะที่ในสังคมไทยที่มีวัฒนธรรมเรื่องเจ้าคนในคนนะคะหรือการมองว่าข้าราชการมั่นคงในอาชีพนะหรือเป็นเกียรติเป็นศรีนะเพราะเราเป็นข้าของแผ่นดินเป็นคนทำงานให้ในหลวงต่างๆเหล่านี้นะคะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐก็ยังคงได้รับอิทธิพลต่างๆเหล่านี้มาอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ลักษณะนี้จะปรากฏขึ้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและนี่ก็คือทั้ง6ประการนะคะลักษณะทั้ง6ที่ทำให้การบริหารองค์กรมนุษย์ภาครัฐต่างจากภาคเอกชนค่ะหากจะเปรียบเทียบปัจจัยที่ทำให้ต่างกันจริงๆนะคะถ้าโดยสรุป4ประการเนี่ยยังไงภาครัฐกับเอกชนก็ต่างกันอยู่แล้วนะคะอย่างแรกเลยคือพูดถึงเรื่องวัตถุประสงค์ขององค์กรนะคะวัตถุประสงค์ขององค์กรเนี่ยแน่นอนภาคเอกชนนะคะถ้าเป็นภาคธุรกิจเองก็หวังผลกำไรนะคะถ้าเป็นภาคประชาคมเองก็คือเพื่อสร้างเครือข่ายแล้วก็ให้คนในเครือข่ายได้รับผลประโยชน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต่างจากภาครัฐที่วัตถุประสงค์เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนเป็นหลักนะคะอันนี้ก็คือความต่างในวัตถุประสงค์ข้อ2ที่ต่างกันมากเลยก็คือกฎระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐเนี่ยกฎระเบียบและข้อบังคับเนี่ยต้องมาจากรัฐบาลกลางนะคะหรืออย่างน้อยก็คือลงไปตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายอำนาจแต่ถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยองค์กรมีสิทธิ์ปรับเปลี่ยนได้เองนะคะอยู่ในอำนาจขอบเขตขององค์กรเอกชนที่จะเขาจะปรับเปลี่ยนตัวเองแต่ของภาครัฐเนี่ยอย่างน้อยต้องขึ้นสู่ระดับกระทรวงนะคะอันนี้คือความต่างนะคะความต่างที่3เลยก็คือวัฒนธรรมองค์กรค่ะแน่นอนเนื่องจากวัตถุประสงค์ต่างกันใช่ไหมคะภาครัฐเองเนี่ยเราอยู่กันโดยได้รับวัฒนธรรมเหมือนอิทธิพลทางค่านิยมทางสังคมนะคะเช่นอลุ่มอร่วยกันเป็นเจ้าคนในคนได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นภาคเอกชนเองค่ะเขาต้องอยู่รอดให้ได้เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมก็จะต่างกันอย่างชัดเจนนะคะ

และข้อ4นะคะแน่นอนแหล่งที่มาของเงินทุนในการดำเนินการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ถ้าเราเป็นภาคเอกชนนะคะคือเป็นขององค์กรนั้นเองนะคะแต่ถ้าเป็นของภาครัฐจริงๆทุกบาททุกสตางค์ของเงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐก็คือมาจากเงินภาษีประชาชนพอแหล่งที่มามันต่างกันนะคะการดำเนินการก็ต่างกันด้วยนะคะและนี่ก็คือปัจจัยทั้ง4ที่ทำให้การหันทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและเอกชนต่างกันอย่างชัดเจนค่ะสำหรับภารกิจหลักนะคะในองค์กรภาครัฐจริงๆก็คล้ายเอกชนนะคะแต่ในที่นี้จะลงรายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติมนะคะกิจกรรมแรกนะคะก็คือการจัดหาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่องค์กรนะคะจะประกอบไปด้วยตั้งแต่การเริ่มวางแผนเลยนะคะว่าอยากได้คนมากคนน้อยได้คนคุณภาพเท่าไหร่ก็คือเป็นเรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะคะเมื่อวางแผนแล้วต้องการสมัครคนมากน้อยก็เป็นการสรรหาแล้วก็เป็นการคัดเลือกนะคะในภาครัฐนะคะจะมีการสรรหาคัดเลือกรวมทั้งวางแผนอยู่2แนวทางอันนี้ในทางปฏิบัตินะคะอย่างแรกเลยก็คือยึดตามระบบคุณธรรมตามตัวบทกฎหมายซึ่งระบบคุณธรรมนะก็หลักความเสมอภาคหลักความสามารถหลักความมั่นคงความเป็นกลางทางการเมืองนะคะซึ่งอาจจะไปแล้วเนาะอีกอันนึงนะคะซึ่งเรายอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติก็คือระบบอุปถัมภ์นะคะซึ่งเกิดขึ้นมานานแล้วในสังคมไทยนะคะก็คือมีลักษณะของ4ประการเช่นกันนะคะก็คือถ้าใครได้รับการอุปถัมภ์มาแน่นอนเขายึดตามหลักความพึงพอใจของคนเลือกเป็นหลักยึดการให้โอกาสพรรคพวกพี่น้องก่อนนะคะแล้วถ้าคนที่เข้ามาด้วยระบบอุปถัมภ์แน่นอนถ้าคนมีอำนาจที่รับเราเข้ามาเขาออกไปเราอาจจะต้องออกด้วยทำให้เกิดภาวะขาดความมั่นคงในการทำงานนะคะแล้วสุดท้ายที่ชัดเจนเลยก็คือระบบอุปถัมภ์จะมีอิทธิพลของทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงในการทำงานนะคะอันนี้ในการนำคนเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าในภาครัฐเองนะคะมีทั้ง2ระบบนะคะแต่แน่นอนสิ่งที่เราอยากได้นะคะตามตัวบทกฎหมายและความคาดหวังก็คือให้ยึดตามระบบคุณธรรมหรือ merit system นะคะภารกิจที่2นะคะก็เป็นภารกิจของการใช้ประโยชน์นะคะหรือ utilization เมื่อได้เข้ามาแล้วนะคะในภาครัฐเองจะมีการใช้ประโยชน์หลายแบบแต่ที่ทุกองค์กรต้องเจอในของภาครัฐนะคะก็คือการทดลองการปฏิบัติงานนะคะการทดลองเนี้ยก็คือปัจจุบันก็อาจจะทดลอง6เดือนบางตำแหน่งทดลอง1ปีอย่างนี้เป็นต้นนะคะ2ก็คือการบรรจุการบรรจุหมายถึงการระบุว่าคนคนนี้นะคะผ่านเข้ามาแล้วจะเข้าสู่สถานะการเป็นลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนี่เรียกว่าการบรรจุนะคะถัดมาก็คือการแต่งตั้งการแต่งตั้งก็คือการมอบหมายตำแหน่งหรือหน้าที่นะคะว่าคุณทำอะไรนะคะอย่างอาจารย์บรรจุเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐถูกแต่งตั้งมาเป็นตำแหน่งอาจารย์อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นการบรรจุแต่งตั้งก็มักจะมาคู่กันแต่เป็นคนละเรื่องกันนะคะกิจกรรมที่4นะคะก็คือการโอนย้ายและสับเปลี่ยนงานอันนี้ก็ข้ามอาจจะข้ามหน่วยงานหรือข้ามเฉพาะหน่วยงานย่อยกระทรวงเดียวกันก็ได้และสุดท้ายก็คือการเลื่อนตำแหน่งนะคะอันนี้เป็นการใช้ประโยชน์หลักๆขององค์กรภาครัฐกิจกรรมที่3นะคะแน่นอนก็ต้องเป็นกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวทางหลักๆก็จะเป็นเรื่องการฝึกอบรมการให้การศึกษาและการพัฒนาอาชีพนะคะการฝึกอบรมก็เน้นทักษะหรือความรู้ที่ใช้ในระยะสั้นการศึกษาก็เน้นการให้ความรู้หรือพัฒนาในระยะยาวนะคะส่วนการพัฒนาอาชีพก็จะไปเน้นความก้าวหน้าทางสายอาชีพของแต่ละตำแหน่งนะคะซึ่งภาครัฐก็ใช้เยอะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือกิจกรรมการทำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์นะคะแน่นอนมีการให้แรงจูงใจทางบวกผ่านการบริหารค่าตอบแทนต่างๆแล้วก็การให้แรงจูงใจที่คอยควบคุมทางลบก็คือการควบคุมดูแลทางวินัยซึ่งเราก็มีโทษทางวินัยเมื่อมีคนทำผิดนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคทันตัดเงินเดือนลดขั้นเงินเดือนปลดออกและไล่ออกนะคะก็เป็นเรียกว่าการควบคุมดูแลทางวินัยซึ่งทางภาครัฐหน่วยงานภาครัฐก็จะมีการทำในการให้โทษคล้ายๆกันนะคะและนี่ก็เป็น4ภารกิจหลักนะคะที่การหันทรัพยากรภาครัฐก็ต้องดูแลนะคะ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: งูเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีจำนวนมากมายหลากหลายชนิดโดยปกติงูจะมีอยู่เกือบทั่วทั้งประเทศไทยครับไม่เว้นแม้กระทั่งในชุมชนเมืองใหญ่หรือบ้านเรือนของมนุษย์แต่จะมีสักกี่คนที่มาบรรเทาทุกข์ให้กับคนกรุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุสัตว์ร้ายและงูที่เข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในครัวเรือน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับแรงบันดาลใจที่ดีเกิดมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละคนนั่นเองครับสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาวันนี้ครับผมและพี่ปุ๋ยครับ
1: ใช่ค่ะ
2: พาคุณผู้ชมมาที่ไหนนะ
1: สถานีดับเพลิงบางเขนค่ะ
2: ครับวันนี้ครับเราจะมาพบกับนักดับเพลิงแต่เขาไม่ได้ดับเพลิงเพียงอย่างเดียวครับ
1: ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าการดับเพลิงเนี่ยคืออาจจะไม่ได้เกิดอัคคีภัยขึ้นบ่อยครั้ง
2: ครับผม
1: แต่ว่าบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยบ่อยครั้งมากแต่เป็นสาธารณภัยเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวนี้เราตามไปดูในรายการค่ะพร้อมไหมคะงั้นเราไปพบกับพี่โยข้างในดีกว่าค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่โยค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับผม

0: และตอนนี้นะครับได้มานั่งอยู่กับจ่าสิบตำรวจพินโยพุกพินโยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่โยค่ะหรือครูโยเนาะจริงๆเรียกครูโยดีกว่า
1: ครับแล้วแต่
2: ค่ะถามคำถามเลยดีกว่า คือมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าโหพี่เท่มากแต่อยากรู้ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดเนี้ยค่ะแรงบันดาลใจของพี่โยของครูโยเนี่ย ค่ะคืออะไรคะ
1: จริงๆแล้วตั้งแต่ทีแรกเนี่ยผมตั้งใจสมัครเป็นตำรวจมากกว่า
2: ค่ะ
1: นะครับตั้งแต่ปี2532ก็คือเพื่อนชวนให้มาสอบตำรวจปรากฏว่าสอบได้ด้วยนะครับแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ร่ำเรียนมาก็คือมันเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ว่าเป็นตำรวจมันเท่นะครับหลายอย่างเป็นได้ไปจับกุมผู้ร้ายได้มีการสืบสวนสอบสวนนะครับก็ร่ำเรียนมาฝึกยุทธวิธีเกี่ยวกับตำรวจทุกอย่างไม่ว่าจะการจับกุมสอบสวนปราบปรามทุกอย่างครับยิงปืนนะครับทุกอย่างรู้หมดนะครับจนมาถึงสุดท้ายตอนช่วงนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยมันมีรู้สึกจะเป็นเกี่ยวกับงานดับเพลิงซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันอยู่ในเขาเรียกว่าภารกิจของตำรวจเขาเรียกว่ากองบังคับการตำรวจดับเพลิงซึ่งกำลังพลขาดมากช่วงนั้นเขาต้องการกำลังพลก็คือจับพัดจับผูเราก็เลยถูกมันบรรจุในเรื่องของส่วนของกองบังคับการตำรวจดับเพลิงซึ่งนอกเหนือจากงานดับเพลิงและงานกู้ภัยซึ่งเขาเรียกว่าเวลามีงูเข้าบ้านนะครับสัตว์เลื้อยคลานเข้าบ้านแล้วก็พึ่งต่อแต่ต่างๆไปช่วยคนทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับอะไรที่พอสามารถที่จะช่วยได้ปรากฏว่ามีอยู่เคสนึงอยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าวันนั้นผมไปจับงูนะครับไปจับเนี่ยมันสามารถเขาเรียกว่าเจอได้ทุกเขาเรียกว่าทุกภาพอะครับยากดีมีจนเราช่วยหมดมันอยู่ในใจเราอยู่แล้วเราไม่ได้แบ่งแยกนะครับปรากฏว่าเราไปเจอคุณยายท่านหนึ่งซึ่งบ้านแกไม่ได้ร่ำรวยนะครับจับงูให้เขาเสร็จแกก็คือเหมือนคนบ้านนอกใส่เสื้อกับกระเช้าแกม้วนสตางค์ไว้ที่เอวครับเอาหนังยางผูกไว้นะครับเดี๋ยวไอ้หนุ่มอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวย่ามีค่าขนมให้แกก็ม้วนเสื้อเราเห็นเนี่ยสิ่งที่เราคิดอันดับแรกก็คือเรานึกถึงแม่เราครับผู้สูงอายุเราแบบสงสารแกม้วนแล้วแกมีแบงค์ร้อยเก่าๆใบนึงแกกำให้ผมแกบอกเอาไปซื้อน้ำกินนะเรารู้สึกว่าแบบมันแบบเรารับก็ไม่ใช่ละผมบอกใหญ่เรากำมือเขาครับกำพร้อมกันผมรับตังค์ตัวนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเงินตัวเนี้ยยายเก็บไว้รักษาตัวเองดีกว่านะครับไว้ซื้อยารักษาตัวเองก็เอาไปเถอะไอ้หนุ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เขาอยากจะให้ผมคือให้ด้วยน้ำใจครับคืออาชีพอะไรก็แล้วแต่ทุกอาชีพเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ในใจเสมอแต่อาชีพนี้มันอินเข้าไปข้างในจริงมันทำให้เรารู้สึกแบบถ้าใครไม่ได้สัมผัสคือคุณจะรวยแค่ไหนไปทำอาชีพไหนแต่เรามาอยู่ณจุดเนี้ยเราได้เจอจุดเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกตื่นตันเราภูมิใจในสิ่งที่เราทำถึงมันเงินทองไม่ได้มากมายแต่มันทำให้เรารู้สึกแบบเรามีความสุขมากกับการที่เราได้อยู่ตรงนี้
2: ตื่นตันไปด้วยนุ้ย
0: คือแรงบันดาลใจเกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วก็เป็นจุดหักเหให้เลือกเส้นทาง
2: ถูกต้องคือ

0: ต้นจับปืนเนาะอยากจับปืนจับผู้ร้ายมาสู่จับหัวฉีดจนกระทั่งตอนนี้เป็นพินโยคนจับงูแล้วอะ
1: แล้วเป็นไงมาไงครับถึงได้ทำจิตอาสาในเรื่องของการจับงู
2: การจับงูต้องบอกก่อนก็ว่าจริงๆภารกิจการจับงูเนี่ยประชาชนทั่วไปจริงๆไม่ทราบมันมาจากที่เราทำกทมเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการบริการช่วยเหลือประชาชนอะไรก็ได้นะครับที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตอนนั้นงูเยอะมากแล้วก็ไม่มีเหมือนเจ้าหน้าที่ที่จะไปดูแลดับเพลิงก็เลยว่าโอเคว่าภารกิจนี้น่าจะรับมาดูแลนะก็มีอุปกรณ์ให้แล้วเราก็ไปจับกันไปช่วยเหลือจากนั้นมาเนี่ยประชาชนเริ่มมีที่พึ่งจากแต่ก่อนเขาเคยตีเขาเคยฆ่าเขาเคยไล่มันไปเขามีที่พึ่งนะครับเขารู้จักเบอร์เราสิ่งนี้ก็คือมันเป็นการกระจายที่พูดกันปากต่อปากไปบอกกันว่าเขาสามารถเราให้เราหาโทรหาเราเป็นที่พึ่งได้แล้วจุดนี้แหละครับมันทำให้เราภารกิจเรามันสานต่อมาทำให้เราคือมันกลายเป็นหลักไปแล
0: ้
2: วนะครับภารกิจมากมายซึ่งงานจับงูนะครับงานช่วยเหลือแบบนี้มันมากซึ่งกว่างานดับไฟหลายคนบอกว่ามันจะดีหรอเราเป็นนักดับเพลิงแต่ผมดีใจนะครับเพราะว่างานดับไฟมันมีแต่เรื่องที่สูญเสียมันทำให้เขาเสียหายเสียน้ำตาเสียทุกอย่างแต่เรื่องนี้มันมีแต่รอยยิ้มครับไปมีแต่สิ่งที่เขายกมือไหว้เราเชิดชูเราเทิดทูนเราบอกขอให้เจอแล้วสู้เถอะซึ่งมันหาที่ไหนไม่ได้เปรียบเทียบกับสิ่งไหนไม่ได้มันเป็นสุดยอดในสิ่งที่ผมทำและภูมิใจนะ
0: แต่ประสบการณ์ของพี่โอของคุณโยก็มีเยอะแยะนะแล้ววันนี้นอกจากที่คุณโยจะมาเล่าแรงบันดาลใจให้เราฟังแล้วจะพาไปรู้จักกับเพื่อนคุณโยด้วย
1: เพื่อน
0: เพื่อน
2: ครับ
0: เพื่อนจริงจังมีหลากหลายชนิดด้วยอยากเจอมา
1: อยากเจอมาก
0: เดี๋ยวครูจะพาไปใช่ไหม
2: ได้ครับเดี๋ยวพาไปดูครับเยอะเลยครับหลายท่านเลยครับอยากรอเจออยู
0: ่ใช่
2: ครับผม
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนคุณโยกันดีกว่าค่ะค่ะแล้วช่วงนี้เรามาถึงช่วงระทึกใจแล้วเพราะว่าพี่พินโยจะพาเราไปห้องเก็บงูค่ะซึ่งก่อนที่จะเข้าห้องเก็บงูเนี่ยนะคะเราเลยต้องมาถามพี่พินโยก่อนว่างูเนี่ยมีกี่ประเภท
1: ใช่ครับ
0: แล้วจับมาอย่างไรป้องกันอย่างไรนำไปปล่อยอย่างไรค่ะน้องเอ๋ค่ะ
3: เริ่มเลยแล้วกันครับ
2: ได้ครับ
3: งูนี่มันที่เราจับมาในแต่ละที่เนี่ยมีประเภทไหนบ้าง
2: มันมีทั้งมีพิษและไม่มีพิษส่วนใหญ่ถ้ามีพิษก็จะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับจะเป็นงูเห่าสามเหลี่ย
0: ม
2: งูสามเหลี่ยมแล้วก็จะเป็นเขียวหางไหม้นะครับสามชนิดที่มีพิษแต่ส่วนถ้าเป็นงูที่มีพิษที่ไม่ใช่ในพื้นที่เนี่ยมีโอกาสได้เจอเหมือนกันอย่างเช่นผมตีเป็นลักษณะ 5% ที่จะเจอก็คือบางครั้งเราเอารถยนต์ไปเที่ยวในพื้นที่ต่างจังหว
0: ั
2: ดแล้วไปจอดเคยเจอเคสที่จงอางครับขึ้นรถมา
0: แล้วรถเรียไม่ได้เชิญ
2: ไม่ได้เชิญครับคือไปจอดแล้วในพื้นที่ที่เขาอาจจะหรือผ่านมาพอดีแล้วเห็นที่ที่สามารถหลบซ่อนได้เขาก็เลยขึ้นมาครับขึ้นมาแล้วก็มาถึงกรุงเทพมาจอดแวะปั๊มอย่างเงี้ยฮะปรากฏว่ามันพอโผล่หัวก็แจ้งเจ้าหน้าที่เราไป
0: จับ
2: ใช่ครับแล้วก็ส่วนกลุ่มงูไม่มีพิษหลักๆก็จะเป็นพวกงูเหลือมซึ่งพวกนี้จะประมาณสัก 70% นะครับที่เจอค่อนข้างมาก
0: แล้วนี่พี่จับยังไงอะคะใช้มือเปล่าจับอะไรอย่างงี้เลยค่ะ
2: หมายถึงตัวผมเองใช่ครับผมเองคือด้วยการเรียนรู้ในพฤติกรรมแต่ก่อนก็คือเริ่มต้นทีแรกเนี่ยก็ใช้อุปกรณ์ครับแต่พอเราเริ่มจับงูเยอะเพราะกรุงเทพงูเยอะจริงๆต้องยอมรับเราก็พยายามที่จะเรียนรู้พฤติกรรมและทำยังไงให้เขาได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุดเราต้องสำคัญคือระยะเวลาและประสบการณ์เนี่ยมันเป็นการทำให้เราเรียนรู้ว่างูแต่ละชนิดมันมีพฤติกรรมยังไงเพราะมันยากตรงที่ว่ามันไม่ได้อยู่ในที่โล่งให้เราจับ
3: ครับ
2: เพราะว่าไปอยู่ในแต่ละที่เนี่ยค่อนข้างจะมีอุปสรรคในเช่นของมันค่อนข้างรกมากไปอยู่บนต้นไม้อย่างเงี้ยไปอยู่ในที่ที่มันค่อนข้างที่เป็นอุปสรรคของเราอย่างมากอย่างเช่นมืดลึกนะครับค่อนข้างแคบเราอ่ะจะต้องทำยังไงถึงจะเอาเขาออกมาได
3: ้พี่พินโยครับงูแต่ละที่เนี่ยมีประเภทที่แตกต่างกัน
2: ครับ
3: ที่กรุงเทพก็อีกแบบนึง
2: ครับ
3: แต่อย่างงูที่เรามาจากที่อื่นอย่างเงี้ยเรามีวิธีการรับมือกับมันยังไง
2: ครับบางคนสงสัยว่าเอาอย่างงี้เราไม่ได้เรียนรู้พฤติกรรมแล้วเราจะไปจับเขาได้ไงนําเรียนนี่จริงๆเราก็มีครับเราไม่ใช่ว่าหยุดแค่ศึกษางูเฉพาะกรุงเทพงูที่เป็นต่างถิ่นที่มีชื่อเสียงกัดคนค่อนข้างบ่อยอย่างเช่นงูจงอางงูแมวเซางูกระป๋างเงี้ยครับเราก็เอามาศึกษาเช่นกันว่าในพฤติกรรมของเขาเหมือนเลี้ยงอะครับจะได้เรียนรู้พอเวลาจะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเราสามารถที่จะดำเนินการกับเขาได้เช่นกันครับ
0: โอ้ยน่ากลัวแล้วอ่ะ
3: กลัวมากเลย
0: แต่ว่าไม่เห็นภาพ
3: ไม่เห็นภาพ
2: ค่ะครับวันนี้
0: มาละค่ะมารู้จักกับ
2: ดูอันนี้เป็นงูหลามนะครับ
0: งู
2: หลามกับงูเหลือมมันต่างกันอันนี้งูหลามเดี๋ยวผมจะบอกในเรื่องของความแตกต่างไปเรื่องในตัวนะครับอันนี้เป็นงูหลามหลามเขาเรียกหลามพม่าครับ
0: หลามพม่า
2: ใช่ครับ
0: อันนี้ดูตัวอ้วนเนาะตัวใหญ่
2: นี่ไม่ดูครับงูเหลือมงูหลามเนี่ยมันแตกต่างกันที่ลักษณะเห็นที่หัวไหมครับลายบริเวณหัวเขาเนี่ยฮะมันจะเป็นรูปเหมือนรูปศรรูปธนูเห็นไหมครับน้องนาราครับไม่มีอะไร
0: รับตรงนี้เหรอคะ
2: ได้ครับรับปกติเลยครับหนักไหม

0: อาจารย์หนักไหมรับได้2คนรับได้เลยครับจะได้
1: โอเคจ้ะ
2: อุ้ยตาลัน
1: โอ้เขาจะปั่นตัวผมไปแล้วเนี่ย
2: อู้
1: หนักมากเลยครับ
2: ตาแล้ว
3: เราหมุนดูครับ
2: อุ้ยตาแล้ว
1: ใจเย็นใจเย็น
0: เนี่ยฮะนี่มันจะเป็นงูหลามพม่าซึ่งลักษณะของการกินผมให้จริงๆเขาเป็นสัตว์นักล่าที่กินเนื้อ
1: ครับ
0: ก็คือถ้าธรรมชาติโดยทั่วไปเขาจะกินพวก

0: การชาวบ้านมักจะเอากรรมฐานปูนขาวต้นเสลดพังพรวานพญาแลทุกอย่างครับอะไรที่เป็นความเชื่อมนงมะนาวอะไรพวกนี้ฮะน้ำมันพยายามที่จะไปลาดบ้านตัวเองเพื่อไม่ให้สัตว์เหล่านี้ครับโดยเฉพาะงูเนี่ยเข้าบ้านจันเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยได้ยินค่ะ
0: แล้วก็เคยทำไหมครับอาจารย์
1: ทำด้วย
0: ทำด้วยแล้วได้ผลไหมครับ
1: ไม่ได้ผลค่ะ
0: นั่นแหละครับผมก็จะบอกนะตรงนี้จริงๆแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ช่วยเลยเลยตัวนี้เขาพิสูจน์มาแล้วมันไม่ได้ผลครับฉะนั้นมันก็จะโยงไปในเรื่องลักษณะที่ผมจะบอกตอนนี้หลายคนถามว่าแล้วจะมีวิธีไหนล่ะใช่ไหมครับผมจากที่การที่ผมประสบการณ์ผมจับมาหลายๆที่เนี่ยนะครับที่ไปเจอเนี่ยบ้านหลายที่เนี่ยรกมากนะครับพอรกมากประกอบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมีเศษอาหารมีอะไรพวกเนี้ยความไม่เป็นระเบียบมันจะดึงหนูครับหนูเข้ามาหนูคืออาหารของงูฉะนั้นเราต้องลดเราต้องดูที่เหตุผลฉะนั้นเราต้องลดพวกนี้ครับบ้านต้องสะอาดมีเศษอาหารเก็บให้เรียบร้อยไม่ให้หนูเข้ามาครับมันจะไม่เชิญชวนพวกนี้เข้ามาแต่ถามว่าแล้วยังเจออยู่เจอจำนวนมากๆให้สันนิษฐานนะครับบางคนหลายคนถามผมว่าเอ้ยทำไมฉันเจองูลูกงูเห่าเจอทิง20ตัวบ้านเดียวกัน อย่างเงี้ยจะแก้ไขยังไงก็ทำตามที่บอกก็บ้านสะอาดหนูก็ไม่มีอะไรไม่มีให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นน่ะอาจจะเป็นพื้นที่เก่าที่เขาอยู่เราไปปลูกทับบ้านเขาก็เดี๋ยวหลังจากดูนี้ไปแล้วมาดูงูที่มีพิษนะครับคราวนี้งูที่มีพิษเนี่ยก็ฝากนิดนึงในเรื่องของการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวน้อยสุดแล้วยืนนะครับแต่หายใจนะครับบอกไว้ก่อน
1: okay,
0: นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูพฤติกรรมเวลาผมอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันมีวิธีการเอาตัวรอดยังไงทั้งที่มีพิษอันตรายนะครับก็จะได้เอามาฝากผู้ช
2: ม
0: ไม่ต้องครับไม่มีปัญหาคร
2: ับถ้าเข้ามาคืออยู่เฉย
0: อยู่เฉยครับนิ่งๆปลอดภัยผมจะสาธิตให้ดูเลยครับเวลาที่มันเลื้อยผ่านเรา
1: อุ๊ย
0: เดี๋ยวดูนะครับงูเห่าจริงๆแล้วโดยพฤติกรรมโดยทั่วไปเนี่ยลักษณะของการแผ่แม่เบี้ยและมีเสียงขู่นี่คือแสดงว่าเขาได้รับสัญญาณอันตรายแล้วเขารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วนี่อย่างนี้เขากำลังเช็คว่ามีสิ่งไม่ปลอดภัยอะไรสำหรับเขาหรือเปล่าพฤติกรรมในการที่แม่เบี้ยไม่หุบเนี่ยเป็นการแสดงว่ารู้สึกยังไม่วางใจแต่ถ้ารู้สึกว่าปลอดภัยเขาจะหุบแม่เบี้ยแล้วเลื้อยนะครับดูนะครับดูผ่านผมนะครับดูนะครับผมอยู่เฉยๆครับเป็นการทดสอบให้ดูว่าปลอดภัยครับ
3: อ๋อหุบแล้ว
1: ก็แบบดมๆอ่ะเนาะ
0: ใช่ครับแค่นั้นครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นการเลื้อยออกไป
1: อุ๊ยน่ากลัวละ
0: แต่จริงๆโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับก็คือเขาจะเลื้อยผ่านไปเลยนะครับแต่นี่คือเขาสนใจว่าโอเคมันคืออะไรแต่จริงๆแล้วธรรมชาติเขาจะเลื้อยออกไปณจุดนี้เลยแต่ชั่วโมงเนี้ยอย่างที่บอกว่าถ้าเอาแบบเหมือนลักษณะว่ามันสถานการณ์ฉุกเฉินเราต้องทำให้ได้เพราะถ้าไม่ได้ผมจะทดสอบพฤติกรรมให้ดูนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมอีกอย่างนึงนะครับถ้าเขารู้สึกหวาดกลัวปุ๊บเห็นไหมครับนี่ชัดเจนครับนี่เห็นครับนี่เนี่ยครับชัดเจนครับฉะนั้นเวลาเลื้อยผ่านไปจบแต่ถ้าสมมติเราบังเอิญเราเดินเข้าไปครับแล้วไปอยู่ในจุดที่เจอเขาอยู่นะตรงนี้ครับสิ่งที่ทำได้ดีสุดคือนิ่งครับให้เขาสแกนก่อนว่าปลอดภัยไม่มีอะไรเขาไปเองแต่ถ้าเขาอยู่ณจุดเนี้ยไม่ยอมไปครับสิ่งที่ต้องทำนะครับถ้าเราเคลื่อนไหวดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับถ้าเราเคลื่อนไหวเขามีโอกาสสกโชกและกัดเราได้ทันทีวิธีการครับเราใช้วิธีการในเรื่องของการเขาเรียกว่ายืนนิ่งๆก่อนสังเกตพฤติกรรมงูถ้าเลื้อยไปถ้าไม่เลื้อยเราใช้วิธีการเขาเรียกถอยหลังอย่างช้าๆโดยตาเรามองที่งูครับสังเกตงูครับค่อยๆถอยครับ
1: งูก็จะถอยหลังเหมือนกัน
0: ในเรื่องของนี่เนี่ยเขาเลื้อย
1: ช้า
0: ๆอย่างนี้ถ้าเขาเลื้อยไปแล้วเลื้อยไปเดี๋ยวดูและด้านหลังครับเขาไม่มอง
3: โ
0: อ้เนี่ยฮะสุดท้ายพลิกหนีคือไม่ต้องการที่จะสู้กับเราหรืออะไรกับเราครับผมเก็บนะครับ
3: จังทีก็เร็วมากนะพี่ปุ๋ย
0: โอเคเรียบร้อยณเดชก็ยัง
3: มีความสุขเฉย
0: ๆนะครับก็อย่างนี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์อย่างน้อยที่สุดตัวเนี้ยยังสามารถเอาไปใช้ในสถานการณ์วิกฤตได้จริง
1: ๆ
0: ถ้าเราไปเผชิญหน้าที่มันค่อนข้างฉุกเฉินจริง
1: ๆ
0: เพราะเราไม่มีใ
3: คร
0: ตรงนั้นวินาทีนั้นคือสำคัญที่สุดถ้าขยับปุ๊บก็อย่างที่เห็นงูก็จะกัดทันทีด้วยการตกใจและป้องกันตัวของเขาไม่ได้เจตนาทำร้ายเราแต่เขาตกใจครับนะครับผม
3: คือความตื่นตระหนกของเราแล้วก็ความมีสติของเราเนี่ยที่สุด
1: จะช่วยได้
0: ใช่ครับสติมาก่อนอย่างที่บอกแนะนำครับ

0: สำคัญนะนึกถึงก่อนโอเคเรามีสติปุ๊บเราวิธีการที่เราจะเอาตัวรอดนะตรงนั้นควรที่จะทำงานสำคัญที่สุดครับ
1: เดี๋ยวพี่พิโยจะพาเราไปชมห้องเก็บงู
0: ได้ครับ
1: แล้วก็ไข่งูด้วยค่ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกัน
1: คร
0: ับผมอันนี้เป็นจุดที่ห้องนึงที่ผมใช้ในการเก็บงูเพราะว่าบางทีเป็นงูที่มีพิษงูขนาดเล็กเนี่ยผมจะเก็บไว้ในห้องหนึ่งมันปลอดภัยกว่าเราหลีกเลี่ยงในเรื่องของคนที่อาจจะสนนิดนึงอาจจะเด็กเนี่ยครับอาจจะมาเปิดกล่องอาจจะหลุดและอาจจะเป็นอันตรายกับคนอื่นเนี่ยครับจุดนี้สำคัญจะมีงูหลากหลายครับท่านผู้ชม

0: ี่แหละครับคนชอบแจ้งชอบมากเลยครับจริงๆแล้วมันคือก้นขบส่วนนี้หลายคนเข้าใจว่ามันต่อยได
1: ้
0: เขาเรียกงูหางต่อชาวบ้านเรียกงูหางต่อต่อยได้จริงๆแล้วไม่ได้มีพิษ
1: อะไรเลย
0: ช่วยในเรื่องของการควบคุมปริมาณงูด้วยกินเคียดนะครับกินสัตว์อะไรกินหนูนะครับควบคุมปริมาณสิ่งที่เราไม่ต้องการ
2: ย
0: กเพื่อเป็นการพฤติกรรมอย่างเช่นงูเห่านะครับเป็นการ
2: รู้
0: สึกอันตรายเนี่ยฮะเนี่ยอันตรายทำตัวแบนแล้วก็ดีด้วยนะครับ
3: อันตรายก็ดีมาก
0: ครับผมอ๋อโอเคผมเก็บนะจ๊ะ
3: ค่าเก็บค่าเก็บ
2: สวยมากเลย
0: สวยครับสวย
1: เขาบอกว่าที่นี่มีประมาณ10กว่าตัว
0: โอ้ยไม่10ครับประมาณ6 5 60ตัวคร
1: ับ อย่างต่ํา60ตัว
0: อันนี้เป็นบ่องงูเห่าครับ
3: อ๋อบ่อง
0: ซึ่งบางทีถ้าเราไปจับแล้วใส่กล่องไว้บางทีมันไม่พ
1: อ
0: ฉะนั้นในเรื่องของในเรื่องของการเลี้ยงเขามันอาจจะดูคับแคบไปนิดนึงแต่อยู่อย่างนี้เขาอิสระมีบ่อน้ำมีอะไรจุดนี้ผม1 2อาทิตย์ผมจะต้องมาทำความสะอาดด้วยกลิ่นกลิ่นนี้ได้กลิ่นเลยเพราะว่าเขาอยู่กันหลายตัวครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นอุจจาระที่เขาถ่ายฉะนั้นจุดนี้คือสิ่งสำคัญในเรื่องของความสะอาดเราจะเน้นที่ตัวนี้เพราะตัวนี้ถามว่าเราเก็บไว้ไว้สำหรับในการเพราะอย่างเนี้ยผมมีโครงการที่จะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง80คนฉะนั้นงูเนี่ยผมเน้นในเรื่องของการที่ว่าต้องการที่จะให้เขาฝึกได้อย่างเพียงพอฉะนั้นงูต้องเยอะเราจะไม่ให้ลักษณะว่าให้เขามองเห็นเดียวให้เขาลองสัมผัสลองจับดูจะได้รู้ว่าโอเคว่าการสัมผัสงูเนี่ยงูรู้สึกเป็นยังไงนะครับตัวเขามีความรู้สึกเป็นยังไงตื่นเต้นแค่ไหนเขาจะได้มีความกล้าในการที่จะไปปฏิบัติหน้าที
3: ่ค่ะ
0: พร้อมยังครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับผม
4: ครับเปิดเดี๋ยวผมยืนอยู่เฉยเหมือนเด
0: ิ
4: ม
0: เฉยครับเดี๋ยวผมเปิดแล้วเดี๋ยวผมแนะนำทีละตัวครับ
4: โอเคมีชื่อหรือเปล่าคร
0: ับ มีครับตั้งชื่อหมดทุกคนครับ
3: แอบดูตรงนี้ก่อน
0: เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เพิ่งล้าง2วันเนี่ยอุจจาระเต็มไปหมดเลยผมจะลงไปดูนะครับ
2: กันเยอะมากเลยที
0: ่นี่ครับเยอะไหมครับอยากให้อาจารย์ชะโงกหน้าดูนิดนึง
2: ไม่อึดอัด
0: ก็ถามอึดอัดไหมอยู่รวมกันจริงๆเขาชอบที่อยู่แบบนี้นะครับคือเราเอาอยู่ข้างนอกแล้วเขาก็ไม่อยู่ขู่ไหมครับไม่มีครับการใช่การเคลื่อนไหวที่เข้ามาเนี่ยทำให้เขาตกใจแล้วเขาขู่ได
4: ้อาสาสมัครเข้าไปอีกคนนึงนะฮะ
3: ไม่นะอุ้ย
0: เนี่ยครับนี่ขนาด2วันกลิ่นยัง
3: ไงคนลุก
0: เนี่ยจะมีน้ำครับเราต้องเปลี่ยนตลอดทำความสะอาดตลอดอย่างที่ผมสัมผัสงูเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือถามบางคนอาจจะสงสัยว่าเชื้อโรคระหว่างงูมาสู่คนมีไหมบอกเลยว่าตรงนี้จริงๆไม่มีครับมันจะมีอยู่ตัวนึงที่ต้องระวังคือจากอุจจาระจากลำไส้เขาเนี่ยมันมาจากอุจจาระก็คือซาโมเนลล่านะครับตัวนี้คือพูดง่ายๆก็คือโรคอุจจาระร่วงนะครับ จากการที่เราไม่ได้ล้างมือทำความสะอาดนะครับอาจจะหยิบของกินแล้วกินเข้าไปมันเหมือนกับเราจับพวกสุนัขพวกแมวเล่นเราก็ต้องล้างมือกันลักษณะไม่ต่างกันฉะนั้นผมอยู่นะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าอย่างที่บางคนหลายคนบอกว่าไอ้นะโควิด19
1: ใช
0: ่ไหมครับว่ามาจากงูเห่าหรือเปล่าพูดยันว่าตรงนี้นะครับถ้ามาเนี่ยผมน่าจะเป็นต้นเชื้อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับจริงๆนี่คือยืนยันว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นการฟังข่าวต้องวิเคราะห์นิดนึงนะครับนี่มีเสียงเฮ้ยครับผมกล้าเข้ามายืนนะตรงนี้ก่อนนะเขาอยู่ตรงนี้เราไม่ได้มีผมคุยตะขาผมไม่ขยันอาจจะมีน้องๆอาจจะแอบมาทักทายบ้างนะครับเป็นบางตัว
2: แต่หัวแล้วเนี่ยคนนี้ตัวเนี้ย
3: อุ๊ยเราต้องขยับก่อนเขาเริ่มแผ่นหน้าเบี้ยมาแล้ว
0: เนี่ยข้างล่างก็มีครับเนี่ยข้างล่าง
2: พ
0: ี่
2: ป
0: ุ
2: ๋ย
0: เขียนไหมครับพร้อมแล้วบอก
1: โอเค
0: อันนี้ต้องล็อกนิดนึงครับอันตรายเพราะว่ากลัว
3: ใครมาเปิด
0: หลายอย่างครับกลัวใคร

0: มาเปิดเอางูผมไปไม่ได้กลัวอะไรครับเพราะว่างูเห่าก็เป็นงูที่พวกที่ชอบเปิดพิสดาร
1: โ
0: อ้ไว้เป็นอาหารป่าหรือพวกนี้ทุกอย่างมีราคาหมด
1: ใช่ครับ
0: เราเก็บไว้ให้มันใช้ประโยชน์ในเรื่องของการไปทำเซนลูกดีกว่าแล้วก็ในการฝึกอบรมดีกว่าครับให้ความรู้กับประชาชน
2: โอเคค่ะ
3: พี่ปุ๋ยเห็นไหมครับที่เขาเป็นนักดับเพลิงที่เป็นจิตอาสามาในตัวด้วย
2: จริงเนาะ
3: เรียกได้ว่าระหว่างที่ฟังการคุยไปเนี่ยเขาก็จะให้ความรู้สอดแทรกตลอดเวลาเลยนะ
2: ค่ะเกี่ยวกับงู
3: ใช่ครับ
2: ค่ะ
3: อันนี้คือพี่ก็เป็นอาสาสมัครในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้ด้วย
0: ช่วยครับจริงๆแล้วงานของเราเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานดับเพลิงหรืองานที่เป็นลักษณะงานบริการช่วยเหลือประชาชนการให้ความรู้คือสิ่งสำคัญครับทำยังไงก็ได้ลดช่องว่างที่มันให้มันใกล้คือสิ่งที่มันใกล้ชิดกันลดความหวาดกลัวแล้วก็การทำร้ายและการอยู่ร่วมกันนะครับไม่ใช่อยู่ด้วยกันนะครับฟังให้อยู่ร่วมกันอย่างที่โดยไม่ต้องวิตกกังวลนะครับแล้วทำยังไงเราถึงปลอดภัยครบโจทย์พวกนี้ชาวบ้านเป็นคนที่หันกลับมาถามเราเองว่าควรจะทำยังไงเรามีหน้าที่ที่จะเอาตัวเนี้ยไขปริศนาแล้วไปตอบเขาครับนี่คือสิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจในการทำงานของเราครับผม
3: คือถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์มีพิษแต่คือเขาก็มีชีวิตแล้วเขาก็ดำเนินชีวิตตามห่วงโซ่ชีวิตของเขา
2: ก็อยู่ร่วมกันได
0: ้
2: อย่างปลอดภัย
0: ครับ
2: ค่ะ
3: อย่างนี้เอากลับบ้านสักตัวไหม
2: ไม่อ่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ครับผมแจกเลยครับมีแจก
2: ไม่ดีกว่าค่ะเอาไข่ใช่ไหมตัวเล็กๆง่ายกับบ้านเลย
0: ครับผม
3: มีจุดอื่นให้เราได้ดูอีกไหมพี่
0: ครับหน้าคิดว่าน่าจะจุดสนใจที่เป็นลักษณะที่พอยที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นจุดนี้
3: แล้ววันนี้นะครับคิดว่าพีที่สุดคือจุดไหนที่พี่เป็นโยพาดู
0: ชอบทุกจุดไหมครับอาจารย
2: ์ดิฉันได้ทุกจุด
3: จริงเหรอ
2: แต่ดิฉันชอบณเดชน์ไงดิฉันได้เจอณเดชน์ฉันดีใจแล้ว
0: ครับผม
3: เห็นจุดที่ล่าเริงที่สุดคือจุดที่อยู่กับณเดชน
0: ์นะครับพอหลังจากนั้นเริ่มยืนเงียบแล้วก็เริ่มสีหน้าเริ่มเปลี่ยนไปอาจารย์เริ่มไม่พูดครับ
2: เริ่มไม่พูดแล้วแบบเอ๊ยยังไงนะ
0: อาจารย์โดนพิษงูหรือเปล่าครับนิ่งๆเ
2: ลย
0: ที
2: ่
0: ระบบประสาทฉะนั้นเวลาไปมุมดูที่เห็นว่าโ
4: คจากหน้าที่และการสั่งสมประสบการณ์การจับงูมามากมายจนกลายเป็นความสนใจและเชี่ยวชาญในด้านการจับงูทุกชนิดเรื่องราวของพี่พินโยไม่ได้แค่จับงูเพียงอย่างเดียวพี่พินโยถือว่าเป็นครูที่นำความรู้และเทคนิคไปเผยแพร่และสอนการจับงูให้กับเพื่อนพ้องร่วมสายอาชีพและประชาชนทั่วไปครับ
0: จับตัวนี้นะจับเบสบอลเราจับด้วยเดียวเนี่ยเราเข้าอย่างเงี้ยเราดูจังหวะมันเลื้อยเห็นไหมเนี่ยมันแทงเลยแค่นี้ก็โอเคแล้วเห็นไหมเอาใหม่ผมมึงดูก่อนว่าความยาวงูมันแค่ไหนครับแต่ตัวเนี้ยพอเวลาเข้าปุ๊บมันจะเข้าไปชนปลายขวดได้ง่ายแล้วมันจะด้านต้องปล่อยที่จะปล่อยแล้วด้านจับปล่อยแล้วด้านจับดูนะครับทางมะพร้าวด้านจับนะพี่ปล่อยนะอ้าวดูไปไม่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าใส่ถุงมือชุดพร้อมคว้าได้เลยเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยครับสมมติงูเลื้อยอย่างงี้นะครับดูนะครับอย่าให้มันหนีก่อนจะเกี่ยวถ้าง่ายๆมันเกี่ยวง่ายเห็นไหมพี่สูงพยายามอย่าให้ล่างกระถางก่อนเพราะมันเป็นรองกระดาษครับแล้วก็หย่อนโอเค
3: เป็นไงครับพี่ปุ๋ยวันนี้
2: ก็
3: ใจ
2: ใช่เดี๋ยวพาน้องณเดชกลับบ้านด้วย
3: เราได้เคียงข้างน้องณเดชครับซึ่งทำให้เรารู้ว่าการอยู่กับงูนี่ก็ไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวอะไร
2: ใช่ถ้าเรียนรู้กันอยู่ด้วยกันแต่วันนี้เราได้ความรู้เยอะมากเกี่ยวกับงูชนิดต่างๆด้วยนะคะแล้วก็การที่เราจะทำอย่างไรเวลาที่งูเข้าบ้านเราด้วย
3: ซึ่งสิ่งที่ได้กลับมาจากพี่พิมโยนะครับเขาบอกว่าเห็นรอยยิ้มจากคนที่เราไปช่วยเหลือเนี่ยก็มีความสุขแล้วก็รับเป็นจิตอาสาที่น่าชื่นชม
2: ค
3: นหนึ่งเลยนะครับวันนี
2: ้
3: ครับ
2: เนาะแต่ว่าบอกไว้เลยนะคะใครติดต่อนางเอกแม่เบี้ยปี2020เชิญดิฉันไปได้นะคะตอนนี้ฉันพร้อมแล้วค่ะ
3: ครับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนแล้วพร้อมกับน้องณเดชน์ด้วย
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
0: คืออาชีพอะไรก็แล้วแต่ทุกอาชีพเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ในใจเสมอแต่อาชีพนี้มันอินเข้าไปจริงมันทำให้เรารู้สึกแบบถ้าใครไม่ได้สัมผัสคือคุณจะรวยแค่ไหนไปทำอาชีพไหนเราได้เจอจุดเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกตื่นตัน

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสิตาค่ะ
2: กิฟต์จิตสุภางค่ะ
3: พี่ปุ๋ยค
1: ่ะ
2: เพื่อนในกลุ่มกิฟต์จะแต่งงานอีกแล้วค่ะ
1: แต่งงาน
2: ค่ะ
1: อีกแล้ว
2: ใช่อีก2คนก็จะคบแก๊งแล้วนะคะ
1: 2คนก็จะคบแก๊ง
2: แล้วพี่ปุ๋ยเมื่อไหร่จะแต่งอะคะ
3: Well I'm not ready to tie the knot
2: เอ๊ tie the knot ผูกเงื่อนเราพูดถึงกันเรื่องแต่งงานนะคะไม่ใช่ใครลูกเสือ
1: คือน้องกิฟต์คะเรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงค่ะคำว่า tie the knot เนี่ยเป็นสำนวนค่ะแปลว่าแต่งงานค่ะ
2: อ๋อ tie the knot แปลว่าแต่งงาน
1: ค่ะดังนั้นถ้าหนูพูดว่า I'm not ready to tie the knot ก็แปลว่าดิฉันเนี่ยยังไม่พร้อมสำหรับการแต่งงานค่ะ
2: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะแล้วทีนี้มีประโยคตัวอย่างอื่นไหมคะ
1: ประโยคตัวอย่างอื่นเหรอคะเช่น it took them 10 years before they actually tie the knot
2: It took them 10 years before they actually tied the knot ก็คือใช้เวลา10ปีในการที่จะคบกันจนในที่สุดเนี่ยเขาก็แต่งงานกัน
1: ใช่ค่ะ
2: อ๋อค่ะแล้วกิ๊บมีคำถามค่ะ
1: ค่ะ
2: When are you going to tie the knot
1: อุ๊ยเป็นตัวอย่างคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะ
2: พี่ปุ๋ยค่ะ
1: ค่ะ
2: กิ๊บถามพี่ปุ๋ยค่ะ
1: น้องกิ๊บคะคือไหนจะบ้านไหนจะรถไหนจะแบบโอ้ยครอบครัวดิฉันโอ้ยจิปาถะเลยค่ะ I'm not ready to tie the knot
2: พี่ปุ๋ยคะบ้านรถพี่ปุ๋ยมีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วล่ะค่ะ
1: ค่ะ
2: ทีนี้พี่ปุ๋ยมีคนที่จะแต่งงานด้วยหรือยังคะ
1: ทำไมน้องกิ๊บร้ายคะน้องกิ๊บมีความร้ายมากๆเลยคุณผู้ชมคะฉันขอตัวไปเคลียร์กับน้องกิ๊บก่อนนะคะกลับมาพบกับ English Corner กันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
2: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
3: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
4: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
5: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

โดยที่7สถานที่เพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะครับทำไมต้องใช้ข้อมูลในการทางสารเทศเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีการประมวลผลมาแล้วมีความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องนำข้อมูลนี้มาใช้ในการดำเนินการธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการที่ดำเนินธุรกิจเราต่อไปนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องเราประยุกต์ยังไงนวัตกรรมเทคโนโลยียังไงมาใช้ในธุรกิจเกษตรแล้วครับความสำคัญของสารเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมีความต้องการอยู่6ข้อนะครับข้อแรกคือช่วยให้การทำงานเป็นเลิศคือเรามีข้อมูลที่ดีมีความพร้อมที่พร้อมสามารถทำให้ระบบการทำงานเรามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการตัดสินใจต่างๆ2ช่วยในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการและรูปแบบต่างๆที่เราจะให้บริการในตลาดนะครับช่วยไงเพราะเราสามารถมีข้อมูลว่าตลาดต้องการอะไรผู้บริโภคต้องการอะไรเราสามารถข้อมูลเหล่านั้นน่ะเอามาใช้บริหารจัดการได้นะครับ3คือช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและซัพพลายเออร์ถ้าเรามีข้อมูลความต้องการลูกค้ายังไงซัพพลายเออร์ยังไงเราสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่าพวกนี้เขาจะสนับสนุนเราในการดำเนินธุรกิจในระหว่างประเทศที่ดีนะครับ4คือช่วยสร้างการตัดสินใจในการลงทุนอื่นๆนะครับที่เราจะลงทุนงั้นในการตัดสินใจในระหว่างประเทศเนี่ยถ้าข้อมูลเราไม่มีเพียงพอทำให้การตัดสินใจเราอาจจะผิดพลาดได้นะครับถ้าเรามีข้อมูลที่เพียงพอแล้วทำให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรอบครอบมากขึ้นนะครับ5คือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดถ้าเรามีข้อมูลที่เพียงพอเราสามารถสร้างความได้เปรียบตัวเองของเราเองเนี่ยในการแข่งขันคู่ต่อสู้ระหว่างประเทศที่มีคู่แข่งขันที่มากมายหลายประเทศและหลายผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาในตลาดโลกนะครับงั้นถ้าเรามีข้อมูลที่เพียงพอแล้วเนี่ยเรารู้ว่าคู่ต่อสู้เราเป็นยังไงรู้สินค้าคู่ต่อสู้เป็นยังไงรู้สินค้าเราเป็นยังไงรู้ความแข็งแกร่งเราเป็นยังไงเราสามารถสร้างความได้เปรียบได้อันที่6คือช่วยให้ธุรกิจเราเนี่ยสามารถดำรงอยู่ในตลาดต่างประเทศหลายธุรกิจเนี่ยที่ขาดแคลนข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลเพียงพอเนี่ยอาจจะดำเนินธุรกิจต่างประเทศในเพียงระยะสั้นแค่ปีนึงแล้วก็เลิกดังนั้นการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยเนื่องจากตลาดต่างประเทศเนี่ยมีเป็นแมสโปรดักที่ใหญ่มีรายได้ที่สูงมีสามารถสร้างประโยชน์ให้บริษัทว่านั้นการมีข้อมูลที่เพียงพอเนี่ยทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ระยะยาวเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาเราดูนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เรามาใช้สามารถนำมาใช้ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้มีอะไรบ้างนะครับปัจจุบันนี้ธุรกิจอันแรกคือเรามาดูปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์คือเครื่องมือหรือเครื่องจักรหรือสารระบบสารเทศเนี่ยที่เรียนรู้พฤติกรรมหรือเรียนรู้ต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับในโลกนี้ที่เราเชื่อมAI สามารถรู้แล้วว่าเราต้องการอะไรลูกค้าเราต้องการอะไรหรือตลาดต้องการอะไรนะครับต่อมาคือ Internet of Things นะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับตัวนี้จะช่วยในการเชื่อมต่อทั้งหมดในเครือข่ายระหว่างในโลกนี้ถ้าเรามีเนี่ยเราสามารถเชื่อมทุกอย่างในโลกนี้ถึงว่าเราค้าขายที่ประเทศในยุโรปในอเมริกาในทวีปต่างๆเราสามารถเชื่อมโยงพวกนี้เข้ามาหาเราได้นะครับ3คือเทคโนโลยีบล็อกเชนนะบล็อกเชนจะมาช่วยเหลือในด้านการธุรกิจทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงินนะครับถ้ามีการซื้อขายสินค้าเนี่ยนะครับถ้าลูกค้าผ่านบล็อกเชนส่งมาให้เราเนี่ยนะครับบล็อกเชนการส่งเราสามารถการเงินเราสามารถเช็คได้ตรวจสอบได้ตลอดเวลาแล้วมีความมั่นใจว่าข้อมูลนั้นการเงินนั้นกลับมาหาเรานะครับ4คือ cloud computing นะครับระบบนี้จะช่วยเราประมวลผลนะครับในการที่ประมวลผลข้อมูลเราต่างๆเราจะสามารถลดค่าใช้จ่ายเราในการที่ประมวลผลเราสามารถใช้จากสิ่งที่มีบริการในโลกนี้อยู่นะครับ5คือความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับการออนไลน์ระหว่างประเทศหรือการระบบการสื่อสารระหว่างประเทศเนี่ยนะครับถ้ามีอะไรถ้ามีข้อมูลที่ส่งเครือข่ายเยอะๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาคือการถูกลักขโมยจากคู่ต่อสู้นั้นความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับ6คือ Edge Computing นะครับ Edge Computing คืออะไรคือการกระจายออกไปนะครับ7คือ Big Data คือจำนวนข้อมูลที่ขนาดใหญ่เรามาดูประโยชน์ที่แต่ละด้านมีอะไรบ้างนะครับอันแรกประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์นะครับเราเห็นว่าปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการตัดสินใจเราเพราะเราสิ่งนั้นมันเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในการค้าทำให้เรารู้เลยว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรนะครับ2คือสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลให้เรานะครับถ้าเรามีการตัดสินใจที่ดีหมายความว่าผลประโยชน์ต่างๆได้กลับมาแล้วก็ดีตามไปด้วยนะครับ3คือการปรับปรุงความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจเพราะ AI เนี่ยช่วยเราตัดสินใจแทนบางอย่างแทนได้รวดเร็วบางอย่างเราต้องมาวิเคราะห์เองเนี่ยนะครับแต่ AI เนี่ยช่วยเราวิเคราะห์สถานการณ์ในขั้นต้นให้เราหรือว่าสามารถตัดสินใจแทนเราได้นะครับ4คือการขยายรูปแบบธุรกิจถ้ามี AI ที่ดีพร้อมนะครับเราอาจจะขยายธุรกิจว่าแทนที่เราจะแค่ส่งออกสินค้าไปขายในประเทศนั้นเราอาจจะตั้งหน่วยงานเราหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าขายของเราจะเป็นแบบออนไลน์หรือจะแบบเป็นมีร้านหรือสถานที่ในประเทศนั้นๆ นะครับ6คือการบริการลูกค้าและส่วนประกอบส่วนบุคคลนะครับคือมีความลูกค้ามีประสิทธิ์มีประสบการณ์ในการที่มาใช้ระบบเราที่ดีขึ้นนะครับรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมีความยินดีนะครับ
6คือการปรับปรุงการบริการการมี AI ช่วยเราปรับปรุงบริการให้ตอบสนองตลาดหรือลูกค้าเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ7คือการปรับปรุงการติดตามเมื่อเรารู้ข้อมูลต่างๆเราสามารถติดตามเรื่องราวทุกอย่างติดตามพฤติกรรมลูกค้าเราติดตามความต้องการของตลาดเราหรือติดตามหน่วยงานของเราที่ดำเนินการในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วนะครับที่8คือการลดข้อผิดพลาดของพนักงาน AI จะช่วยให้ช่วยตรวจสอบบางอย่างที่สิ่งบางอย่างที่พนักงานไม่สามารถจะตรวจสอบอย่างละเอียดได้หรือสามารถประมาทเลอะได้ AI จะช่วยในการตรวจสอบสิ่งนั้นๆแทนพนักงานในขั้นต้นนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็มาดูผลว่าเป็นอย่างไรนะครับ

ต่อมาเรารู้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตช็อปปิ้งทำอะไรได้บ้างหนึ่งคือใช้สินทรัพย์อย่างเหมาะสมนะครับเพราะเราสามารถเรามีเครือข่ายแล้วเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงต่างๆได้โดยไม่ต้องลงทุนทุกที่นะครับสองคือการบริการลูกค้าเราสามารถให้บริการลูกค้าในระบบเครือข่ายที่มีอยู่ทั้งโลกนะครับในอินเทอร์เน็ตที่กว้างใหญ่โลกเราสามารถเซอร์วิสลูกค้าในหลายมิติที่มีอยู่ได้นะครับสามคือความคล่องตัวและความเชื่อมั่นระบบ AI IoT นะครับ Internet of Things เนี่ยจะช่วยเราในการที่จะบริหารตัวบริหารงานในคล่องตัวนะครับเราจะไปสถานที่แห่งใดหรือว่านักการตลาดเราเนี่ยจะไปพื้นที่ใดเนี่ยสามารถดำเนินการได้เลยนะครับสี่คือการมีประสิทธิผลของต้นทุนนะครับด้านต้นทุนเพราะว่าถ้าเราสามารถใช้เครือข่ายแล้วเราลดต้นทุนคือเราสามารถใช้บริการที่มีเครือข่ายแล้วในโลกเนี่ยทำให้เราไม่ต้องลงทุนในทุกด้านนะครับห้าคือโอกาสทางธุรกิจนะครับการที่เราสามารถขยายเครือข่ายได้เนี่ยทำให้เรามีโอกาสเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับหกคือภาพลักษณ์ของเราเนี่ยดีขึ้นเพราะในโลกนี้ถ้าประสิทธิภาพเราดีแต่เราไม่สามารถสื่อสารกับทั้งโลกได้ผ่านเครือข่ายที่สามารถค้นหาเราได้ภาพลักษณ์เราก็ไม่ได้ไปอยู่ถึงรอบโลกแต่ในการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์เนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของเราเนี่ยกระจายไปทั่วโลกคือธุรกิจเราเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือนะครับต่อมาเราดูประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับผมบอกเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยคือเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงินเป็นหลักธุรกรรมการเงินเป็นหลักนั้นตัวนี้ช่วยในการมีความเป็นคือมีความโปร่งใสและไม่เปลี่ยนรูปแบบคือเราส่งเงินรูปแบบไหนก็เป็นอย่างนั้นนะครับหรือข้อมูลทางที่เราทางการเงินเราส่งมานะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนจากดอลลาร์มาเป็นบาทหรือเป็นแปลงจนข้อมูลเสียหายนะครับในบล็อกเชนจะมาอย่างไรส่งไปไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับสองคือความปลอดภัยและการน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในบล็อกเชนมีระบบ Security อยู่มากถ้าใครไม่ได้เป็นสมาชิกหรือไม่ได้เข้ามาสู่ร่วมด้วยในนี้ไม่สามารถจะเข้ามาลักขโมยข้อมูลได้นะครับสามคือประสิทธิภาพและการลดต้นทุนบล็อกเชนเนี่ยทำให้ธุรกิจเราลดต้นทุนคือแทนที่เราจะสมมติว่าเราโอนเงินมาจากอเมริกานะครับสมัยก่อนเราต้องไปจ่ายค่าการโอนค่าเบี้ยค่าธรรมเนียมในการโอนแต่บล็อกเชนเราสามารถส่งผ่านเครือข่ายเข้ามาหาเราได้เลยนะครับสี่คือความสมบูรณ์นะครับของข้อมูลนะครับในการตรวจสอบเพราะเรามีข้อมูลทุกอย่างนั้นสามารถตรวจสอบการข้อมูลการเงินได้ต่อเวลานะครับโดยไม่ต้องไม่ได้ต่อเวลาและต่อเนื่องนะครับไม่ต้องไปรอว่าเอกสารจะมาเมื่อไหร่หรือสิ่งที่เราต้องการเอกสารข้อมูลต่างๆต้องการมาเมื่อไหร่มันจะมาทันทีกับระบบนะครับ5คือการจัดการภัยคุกคามใช้ในบทฐานได้คือความต้องการตลาดเป็นยังไงความต้องการของเราคืออะไรเราสามารถตอบสนองซึ่งกันและกันได้โดยผ่านบล็อกเชนนะครับต่อมาประโยชน์เรื่องคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับคลาวด์คอมพิวติ้งมีประโยชน์อยู่6ด้านคือ1การนำออกตลาดได้รวดเร็วเพราะเราสามารถประมวลผลได้เลยนะครับประมวลผลหรือว่าเราไม่ต้องไปลงทุนสร้างระบบเราคลาวด์คอมพิวติ้งจะมีการบริการให้เราสามารถไปเลือกใช้ได้เหมาะกับธุรกิจของเรานะครับ2คือความสามารถในการปรับขนาดหรือความต้องการเราได้นะครับเพราะว่าบางทีเราลงทุนระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ไปแล้วบางทีเราใช้แค่ 10% 20% แต่คลาวด์คอมพิวติ้งมันจะช่วยเราได้ว่าเราจริงแค่20%แล้วก็ขอเช่าบริการ 20% นั้นถ้าลดต้นทุนได้นะครับต่อมา3คือประหยัดต้นทุนคือเราสามารถลดขนาดแล้วว่าเราจริงๆเราใช้กี่จำนวนเท่าไหร่นะครับเราใช้ประเภทไหนเพื่อให้เราสามารถลดต้นทุนที่สุดแต่ข้อมูลนั้นต้องไปเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับ4คือการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันหมายว่าถ้าคนเข้ามาในคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยสามารถแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันได้หรือออกความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้นักงานเราอยู่ต่างประเทศทั้งหมดทุกคนสามารถใช้คลาวด์คอมพิวติ้งและสามารถจะแสดงความคิดเห็นต่างๆได้หรือปรับปรุงข้อมูลต่างๆได้เช่นกันนะครับ5คือการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากผู้ให้บริการเนี่ยนะครับเขามีระบบการปลอดภัยชั้นสูงอยู่แล้วนะครับในการที่จะป้องกันคนที่มาใช้เครือข่ายเขาและรับผลกระทบจากการที่แฮกเกอร์เข้ามานะครับอันที่6คือป้องกันข้อมูลการสูญหายในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งจะมีฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลลูกค้าไว้กระจายอยู่ไปทั้งทั่วโลกนะครับนั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายเราแล้วสมมติว่าเรามีเซิร์ฟเวอร์แค่ตัวเดียวถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์เราพังไปเนี่ยมันก็เสียหายนะครับนั้นถ้ามีระบบคลาวด์คอมพิวติ้งสามารถช่วยเหลือเราได้นะครับ6คือความสำคัญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับความปลอดภัยไซเบอร์ช่วยในการปลอดภัยเครือข่ายเราให้เราได้หรือการแอปพลิเคชันเราได้หรือว่าข้อมูลสารสนเทศเราได้หรือการปฏิบัติงานเราได้แล้วก็ลดความเสียหายหรือคืนสภาพความเสียหายเราได้นะครับก็กู้คืนได้และให้ความรู้นะครับของเรานะครับระบบสารสนเทศทางไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถประมวลผลหรือว่าป้องกันระบบเราได้นั้นในเครือข่ายสื่อสารเนี่ยต้องมีนะครับเอ็ดคอมพิวติ้งเนี่ยคือเป็นการกระจายไซต์ต่างๆในภาพนักศึกษาเห็นว่า1 2 3 4 5เนี่ยนะครับเป็น0แต่ละ0ทุกคนลิงก์หาตัวเอง

หนึ่งลิงก์กันในกลุ่มหนึ่งสีเขียวสองลิงก์ในกลุ่มสีสองสามกันสุดท้ายแล้วค่อยโยมาสำนักงานใหญ่หรือว่าหน่วยงานและท้องถิ่นเนี่ยสามารถกระจายไปลิงก์กับเครือข่ายในท้องถิ่นได้อันนี้ป้องกันแหละคือถ้าเกิดการปัญหาในการที่เชื่อมโยงระหว่างสาขามาที่สำนักงานใหญ่เนี่ยสามารถลดได้นะครับความสำคัญของเอทเพลสคือปรับปรุงความลดเร็วหรือลดความแฝงนะทั้งอย่างในการส่งสัญญาณมีค่าความแฝงอยู่นะครับความลดเร็วในเครื่องในการส่งนะครับสองปรับปรุงความปลอดภัยเพราะเราต้องส่งข้อมูลทั้งหมดกลับมาประเทศเราใช้ในพื้นที่ก่อนเรียบร้อยตรวจสอบแล้วค่อยส่งออกมานะครับสามคือประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานคือในพื้นที่แต่พื้นที่เนี่ยดูแลตัวเองไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องส่งข้อมูลขนาดใหญ่กลับมาที่ส่วนกลางนะครับสี่คือความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นแต่ละเขตสามารถปรับปรุงความเคลื่อนไหวได้หรือว่าความยืดหยุ่นตัวเองได้นะครับห้าคือความสามารถในการขยายขนาดนะครับคือถ้าพื้นที่เราเนี่ยมีลูกยูเซอร์เพิ่มขึ้นเราสามารถเฉพาะขยายในพื้นที่นั้นไม่จำเป็นต้องขยายทั้งองค์คาพยพทั้งหมดนะครับเฉพาะส่วนได้นะครับต่อมือมาดูประโยชน์ของ Big Data นะครับ Big Data มีข้อมูลขยายใหญ่ขนาดใหญ่มากทั้งโลกเลยตัวนี้จะเก็บข้อมูลทั้งโลกมาแล้วสามารถนำข้อมูลนั้นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เราได้หรือบำรุงรักษาคาดการณ์ล่วงหน้าเราได้ว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้น3คือสร้างประสบการณ์ที่ลูกค้าเพราะลูกค้าเราสามารถรู้ว่าลูกค้าแต่ละคนมีประสบการณ์หรือมีความคิดเห็นอะไรกับโปรดักต์ของเราหรือความต้องการโปรดักต์เราดีมั้ยหรือว่าอะไรที่เขาต้องการเพิ่มขึ้น4คือการป้องกันช่อโกงนะครับและปฏิบัติตามผิดกฎระเบียบเนื่องจาก Big Data เนี่ยยึดระเบียบทั้งหมดที่ในการที่ตกข้อตกลงในเครือข่ายว่าต้องการยังไงนั้น Big Data เนี่ยจะจัดการทั้งหมดจะเหมือนเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารนะครับข้อ5คือประสิทธิภาพในการดำเนินงานเมื่อเรามีข้อมูลขนาดใหญ่สามารถเราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและสามารถมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจที่ดีขึ้นนะครับ6คือขับเคลื่อนนวัตกรรมเรามีข้อมูลที่เพียงพอเรามีข้อมูลที่ค้นคว้าได้ถึงแนวลึกทุกในระดับที่ต้องการไอ้ตัวเนี้ยเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนในการขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เหมาะสมสำหรับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศของเราว่าในแต่พื้นที่ต้องการอะไรที่ผมบอกธุรกิจกลางประเทศเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยเทคโนโลยีมันไม่เท่าเทียมกันทั้งทุกประเทศนั้นเราสามารถจัดสรรเลยว่าเราจะจัดนวัตกรรมอย่างไรลงในพื้นที่นั้นๆ นะครับตอนเรามาดูแนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับอันแรกคือ AI Trust Risk and Security Management ก็คือความน่าเชื่อถือความเสี่ยงและความรักษาความปลอดภัยของการบริหารงานของ AI นะครับไอ้ตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ AI ถึงจะมีประโยชน์แต่ตัวเองก็เราต้องมองถึงไม่ใช่บอกว่าเฮ้ย AI เราสมบูรณ์แล้วแต่จริงๆเราต้องดูด้วยว่าในอนาคตข้างหน้า AI จะมีอะไรที่มากระทบเราไหมนะครับอันที่สองคือContinued Tested Exposure Management นะครับก็คือความต่อเนื่องครับในการที่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นภัยนะครับให้กับทุกคนได้รับรู้นะครับเพราะว่าการเปิดเผยข้อมูลจะช่วยหลายๆอย่างให้ทุกคนเตือนภัยตัวเองหรือทุกคนสามารถรักษาตัวเองให้ได้นะครับ3คือ Settlement Technology คือเทคโนโลยีแห่งความยั่งยืนต่อไปข้างหน้าเนี่ยเทคโนโลยีเราจะเลือกใช้เนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ไป3ปีหมดอายุ3ปีหมดสภาพพัฒนาต่อไม่ได้แนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อไปเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มีความยั่งยืนคือสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้4คือแพลตฟอร์มเอนจิเนียร์ต่อไปในการทำงานในเครือข่ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะถูกบนแพลตฟอร์มของดิจิตอลทั้งหมดไม่ว่าการออกแบบการสร้างหรือการขายหรือการติดต่อต่างๆทั้งหมดนะครับหรือการดำเนินงานทั้งหมดจะอยู่ในแพลตฟอร์มของดิจิตอลเป็นหลักนะครับอันที่5คือ AIAugmented Development นะครับก็คือเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยการพัฒนา AI เนี่ยนะครับจะมีการอย่างต่อเนื่องนะครับมีส่วนร่วม AI มีส่วนร่วมในการบริหารงานนะครับนั้นเราหนีไม่พ้นนั้นทุกอย่างในทุกโลกในทุกกิจกรรมในทุกอุตสาหกรรมเราหนี AI ไม่ได้แม้กว่าชีวิตประจำวันเรานะครับต่อมาที่6คือ Industry Cloud Platform นะครับต่อไปข้างหน้าที่ผมบอกแล้วทุกหน่วยงานเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงทุนซิสเต็มตัวเองนะครับไม่ต้องลงทุนบางอย่างของตัวเองที่มันเป็นคอร์สต่อไปเราจะสามารถใช้เป็นคลาวด์แพทติ้งคือระบบคลาวด์ที่เป็นอุตสาหกรรมเราสามารถเข้าไปเชื่อมโยงเข้าสามารถเป็นสมาชิกนั้นเราจะลดต้นทุนในส่วนนั้นได้การลงทุนฮาร์ดแวร์นะครับหรือซอฟต์แวร์แต่เราต้องเพิ่มไปแม้อะไรประสิทธิภาพของคนเราเนี่ยที่ทำงานด้านนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญสูงขึ้นมีครีเอทีฟสูงขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นนี่7คือ Intelligent Applicationคือแอปพลิเคชันที่มีความเป็นอัจฉริยะหมายความว่าเราพัฒนาแอปพลิเคชันบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วเนี่ย

เราจะอยู่แค่ตรงส่วนนั้นที่เราพัฒนาแต่ต่อไปข้างหน้าเนี่ยแอปพลิเคชันอัจฉริยะเนี่ยจะสามารถมองทุกอย่างไปข้างหน้าแทนเราได้นึกว่าเราออกแบบแค่1ระบบเนี้ยจะมองถึง2 3 4 5ให้เราได้รู้ว่าต่อไปแนวทางเราจะเป็นอย่างไรนะครับอันที่8มาดูเรื่อง Democratize Generative AI ก็คือการเข้าถึง AI นะครับการเข้าถึง AI ของคนทุกคนในพื้นที่โลกนี้นะครับต่อไปคนทุกคนเนี่ยต้องเข้าถึง AI AI จะเปิดระบบให้หมดนะครับนั่นหมายความว่าเราจะบอกเราไม่รู้จัก AI ไม่ได้นั้น AI เนี่ยจะทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงของเรานะครับอันที่9คือ Augmented Connecting Connected Workforce นะครับคือการเชื่อมโยงการทำงานของพนักงานหรือว่าการทำงานเชื่อมโยงของงานระหว่างเรากับลูกค้าเราหรือระหว่างเรากับลูกซัพพลายเออร์จะถูกเชื่อมโยงเข้าเป็นระบบเดียวกันบางทีเราอาจจะบอกอาจจะไม่รู้ตัวเพราะว่าลูกค้าอาจจะทักเข้ามานะครับหรือว่าซัพพลายเออร์จะทักเราเข้ามาเพราะว่าผ่านในระบบตัวที่เขาจะกล้าเลยครับอันที่10คือ matching customer นะครับต่อไปลูกค้าของเราเนี่ยยังเป็นคนอยู่นะครับยังเป็นมนุษย์อยู่แต่การที่สั่งซื้อสินค้าเราหรือสั่งซื้อบริการเราสั่งซื้อความต้องการของเราจะผ่านเรียกผ่านหุ่นยนต์หรือผ่านเครื่องจักรเครื่องยนต์ไม่ใช่ผ่านโดยคนเลยเมื่อปัจจุบันนี้เราจะต่อระหว่างคนต่อคนใช่ไหมครับแต่อนาคตข้างหน้าจะไม่ใช่ละเราจะคุยกับโรบอทเพราะโรบอทเนี่ยจะรับข้อมูลจากผู้ใช้เขามาส่งมาที่เราเหมือนว่าบริษัทกเอต้องการจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเราจากประเทศไทยเขาไม่ได้สั่งซื้อเราโดยตรงนะครับเขาก็คีย์ไปใส่โรบอทบอกถึงเวลาให้ถึงเวลาปุ๊บให้สั่งซื้อข้าวจากประเทศไทยเลยนะครับโรบอทนั้นน่ะจะส่งข้อมูลตัวนี้ข้อมูลนี้มาประเทศไทยเลยว่าวันนี้เขาสั่งซื้อข้อมูลสั่งซื้อข้าวตามนี้นะนั่นแสดงว่าเห็นไหมคนที่สั่งซื้อเนี่ยเขาสามารถวางแผนได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะเอาเมื่อไหร่เขาจะต้องการสินค้าเมื่อไหร่เขาอยากได้สินค้าเขาไม่ต้องมากำหนดมาต้องนั่งทบทวนตัวเองเท่าไหร่นั้น AI machine เนี่ยจัดการให้เขาหมดนะครับตอนเรามาดูแนวโน้มภูมิทัศน์ทางธุรกิจพอเราเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายมาแล้วเนี่ยรูปแบบของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงนะครับอันแรกคือมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพเราหนีไม่พ้นครับทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรมทุกองค์กรหนีไม่พ้นประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งต้องเปลี่ยนต้องใช้เราจะอยู่กับระบบเก่าไม่ได้แม้แต่ร้านค้าโชว์หวยก็ต้องเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับ2รูปแบบการทำงานระยะไกลหรือแบบผสมผสานคือเราไม่จำเป็นต้องมานั่งทำงานรวมกลุ่มในบริษัทเดียวกันนะครับหรือในพื้นที่เดียวกันต่อไปข้างหน้าเนี่ยรูปแบบของธุรกิจเนี่ยทุกคนจะมีเครื่องมืออย่างสมมุติว่าจะมีคอมพิวเตอร์เครื่องส่วนบุคคลแล้วคุณก็เดินทางไปทั่วเพื่ออะไรเพื่อไปหาลูกค้าหรือไปขายสินค้าลูกค้านะครับงั้นคนที่อยู่ส่วนกลางเนี่ยจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตอย่างเดียวนะครับต่อไปรูปแบบการเดินเหมือนนะฮะ2ความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงงานสีเขียวอนาคตข้างหน้านะครับโลกต้องการสิ่งแวดล้อมที่เป็นสีเขียวมีปลอดพิษปลอดสารต่างๆนั้นเทคโนโลยีของเราเนี่ยจะช่วยลดตรงนี้ลดของเสียงต่างในพื้นที่นะครับ4คือรูปแบบส่วนบุคคลลูกค้าเป็นศูนย์กลางต่อไปเนี่ยบุคลากรหรือว่าลูกค้าเราเนี่ยในองค์กรเราเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของกิจการไม่ใช่ผู้บริหารเป็นศูนย์กลางนะครับต่อไปพนักงานทุกคนหรือลูกค้าทุกคนเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของกิจการการค้านั้นการค้าต่างประเทศนั้นไม่ใช่ว่าผู้บริหารสั่งไม่ใช่ครับหมดครับทุกคนมีสิทธิ์และศักดิ์เท่ากันในสถานที่ทำงานในหน้าที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับ5คือความต้องการบุคคลที่3ในการส่งของนะครับโลจิสติกนะครับต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับเราไปข้างหน้าเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับเราค้าขายแบบออนไลน์เราไม่ต้องเกรงว่าต้องจัดของเองจัดของไว้เราต้องจ้างทำบรรทุกส่งของเองอย่างปัจจุบันเนี่ยว่าบริษัทเราผลิตสินค้ามาสินค้าข้าวมาเราต้องขับรถไปส่งเองหรือว่าเราต้องส่งที่ท่าข้าวจากต่างประเทศเราต้องไปส่งที่ท่าเรือเองต้องไปต่อเรือเองไม่ต้องแล้วครับต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับโลจิสติกคือมือที่3นะครับมือที่3ของธุรกิจเป็นส่วนจำเป็นของธุรกิจทุกคนต้องใช้บริการตัวนี้นะครับเพราะเขาจะไม่ลงทุนโลจิสติกเองละเพราะอะไรเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการขยายพื้นที่ขยายแต่ละพื้นที่ไม่ใช่ลงทุนบอกลงทุนเราจะขนส่งไปยุโรปวันนึงตลาดยุโรปยุบลดลง
เราบอกไปโตที่อเมริกาไปเพิ่มนั้น

ไปเพิ่มค่าใช้จ่ายเรื่อยๆนั้นจะใช้โลจิสติกคนที่3เนี่ยเป็นตัวโลจิสติกให้เรานะครับอันที่6คือปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างผมบอกตัวนี้คือ AI เนี่ยจะช่วยเราในการเรียนรู้ต่างๆในระบบของเรานะครับต่อไปข้างหน้ามีความเป็นไปสูงคือ AI เนี่ยจะทำงานแทนเราแต่เราต้องเป็นผู้เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องนะถึงจะแทนเราแต่เราต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่เราเกเร AI มันก็จำเราเกเรไปนะครับแต่ถ้าเราทำดี AI ก็จำสิ่งที่ดีเราไปนั้นสิ่งที่เราคือมนุษย์ต้องทำสิ่งที่ถูกต้องและ AI จะเรียนรู้เองนะครับ5คือตลาดดิจิตอลและการสร้างเนื้อหาการตลาดต่อไปเปลี่ยนแปลงหมดครับทุกคนจะไม่เดินลงมาเดินตลาดไม่ต้องมาเดินช้อปปิ้งตัวเองไม่ต้องทำอะไรนะครับแนวโน้มเริ่มขยายแล้วครับว่าตลาดดิจิตอลเนี่ยมันมาอย่างรวดเร็วนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นพูดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงพวกนี้จะทำให้ธุรกิจการเกษตรเนี่ยระหว่างประเทศขยายสามารถขยายต่อไปได้ง่ายบางทวีปเนี่ยเราไม่เคยไปแต่ถ้ามีผมพวกนี้เขาสามารถมาเข้ามาดูระบบหรือว่ามาดูเนื้อหาเราได้นะครับเราสามารถทำโปรโมชั่นหรือทำต่างๆในการตลาดเราผ่านเครือข่ายนี้ได้ทันทีนะครับอันที่8คือความปลอดภัยและการป้องกันข้อมูลต่อไปพอที่ผมบอกแล้วเวลาเช็คที่นี่ยิ่งเยอะเนี่ยเพิ่มขึ้นเครือข่ายเราหรือว่าข้อมูลเราเนี่ยมันจะไม่อยู่ที่ประเทศไทยละมันจะไปทั่วโลกในการค้นคว้าต่างๆเนี่ยเขาต้องการรู้จักเราเขาค้นคว้ามาการค้นคว้าเนี่ยมันมี2มุมคือพวกค้นคว้าที่ต้องการทำธุรกิจเราสองคือพวกค้นคว้าข้อมูลเพื่อต้องการทำลายล้างหรือลดอำนาจเราในการแข่งขันพวกนี้คือถือว่าเป็นพวกปลอดภัยทางไซเบอร์นั้นเราต้องมีระบบป้องกันระบบป้องกันเลยป้องกันเองหรือว่าเราจะผ่านผู้ให้บริการแก่เรานะครับก้าคือนวัตกรรมการชำระเงินที่ผมบอกว่าต่อไปเราไม่ต้องเดินถือเงินสดไปชำระเงินเมื่อเราซื้อขายทางธุรกิจเนี่ยมันหลักล้านขึ้นไปหลักล้านขึ้นไปล้านบาทล้านขึ้นไปนั้นบางทีเนี่ยไอ้ตัวนี้บางทีเอาเงินสดเข้ามาก็เจอปัญหาเรื่องอะไรเรื่องการนำเงินเข้าประเทศนะครับมีการข้อลิมิตคุณต้องไปแจ้งแบงก์ชาติต้องไปแจ้งธนาคารต้องไปแจ้งสำนักศุลกากรว่าคุณเอาเงินเข้าประเทศจำนวนนี้ถ้าเกินก็คุณก็ถูกยึดต้องไปชี้แจงระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงหมดเพราะเงินจะเข้าบัญชีคุณทันทีบัญชีคุณอยู่ที่ไหนคุณระบุที่ไหนว่าเราประกอบธุรกิจบ้านเราธุรกิจประเทศไทยแต่บัญชีเนี่ยเราไปไว้ที่อเมริกาเพราะดอกเบี้ยดีกว่าหรือไปใช้ออสเตรเลียดีกว่าเงินพวกนี้จะเข้าไปตามบัญชีที่เราสั่งนะครับนั้นเราจะไม่เห็นทุกอย่างจะไม่ส่งประเทศไทยนะครับจะส่งไปตามบัญชีที่ระบุไว้นะครับทำให้เกิดการชำระเงินเนี่ยผ่านดิจิตอลทั้งหมดนะครับ10คือรูปแบบธุรกิจแบบอาจายคือต่อไปธุรกิจต้องมีความคล่องตัวรวดเร็วปรับปรุงได้ต่อเวลานะครับอาจารย์คืออาจารย์ที่เป็นเขาเรียกเป็นศัพท์ทางด้านเทคโนโลยีนะครับตอนนี้เริ่มมาพัฒนาใช้อะไรคือทำให้ธุรกิจรูปแบบเราเนี่ยสามารถปรับปรุงได้รวดเร็วจะปรับปรุงไงให้รวดเร็วนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เครื่องมือต่างๆในการที่จะดำเนินงานนะครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

0: บัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้ครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนการดูแลตนเองเมื่อเกิดหมอกควันในชุมชนทราบหรือไม่ว่าหากในพื้นที่หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ประสบปัญหาหมอกควันซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศเคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ใช้หน้ากากอนามัยหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆปิดปากปิดจมูกและสวมแว่นตาทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านงดกิจกรรมที่ทำให้เพิ่มปริมาณหมอกควันเช่นการเผาขยะและควรใช้ยานพาหนะเท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือการทำงานที่ต้องออกแรงมากเพราะเมื่อหายใจเร็วขึ้นฝุ่นละอองจะเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นติดตามข่าวสารหรือการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆงดใช้น้ำฝนในการอุปโภคบริโภคใช้น้ำเกลือกั้วคอป้องกันอาการเจ็บคอสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดโรคหัวใจโรคปอดรวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุควรพักอยู่ในบ้านเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่7นะคะของชีววิชา14217 Reading English Prose ค่ะในโมดูลนี้นะคะเราก็จะเรียนกันถึงว่าเมื่ออ่านแล้วเราสามารถแยกแยะ facts หรือข้อเท็จจริง opinions นะคะข้อคิดเห็นและ attitudes ทัศนคติได้หรือเปล่านะคะ facts หรือว่าข้อเท็จจริงนั้นนะคะเราก็พบได้ตัวเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วที่เป็นประเภทประกาศนะคะหรือเป็นเนื้อข่าวหรือจะเป็นข้อมูลที่นำมาจัดในเชิงอินโฟกราฟิกหรือเป็นกราฟชาร์ตแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเราอาจจะมอง facts หรือว่าข้อเท็จจริงว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องพื้นฐานแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนะคะที่ facts นำมาประกอบความคิดเห็นหรือใช้ชักจูงให้คน

อื่นคิดในทางที่ผิดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้อ่านนะคะอย่างเราที่จำเป็นจะต้องแยกแยะให้ถูกว่าอันไหนคือข้อเท็จจริงอันไหนคือความคิดเห็นแล้วความคิดเห็นนั้นถูกหรือผิดหรือข้อเท็จจริงนั้นถูกผิดประการใดค่ะอย่างในไดอะแกรมนี้นะคะก็เป็นลักษณะเป็นบาร์ชาร์ตจะพบได้บ่อยใน100แก้วประเภทวิชาการนะคะหรือว่า academic prose นั่นเองนะคะการเรียงลำดับประเภทนี้ข้อเท็จจริงอาจจะเป็นลำดับที่1 2 3 4 5เรียงกันมาแต่ถ้าจะตีความหรือออกมาเป็นความเห็นว่าประเทศนั้นปลอดภัยกว่าประเทศนี้คนประเทศนี้มีมารยาทดีหรือคนประเทศนี้ขับรถไม่ดีนะคะก็อาจจะเป็นความเห็นที่เป็นการตีความนะคะโอเคนักศึกษาคงจะจับคีย์เวิร์ดได้แล้วนะคะ facts แล้วก็ opinions นะคะข้อเท็จจริงแล้วก็ความคิดเห็นนอกจากนี้นะคะร้อยแก้วในชีวิตประจำวันก็มีการผสมผสานกันระหว่างข้อเท็จจริงหรือ facts opinion ข้อคิดเห็นและ attitude ด้วยลองมาดูตัวอย่างกันนะคะลักษณะนี้เรียกว่าเป็น book review แต่จะเป็น book review ที่ไม่ได้เป็นทางการนะคะพบได้ตามเว็บไซต์ของนักอ่านหรือว่าเป็นผู้บริโภคนะคะซื้อหนังสือไปแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะรวมถึงนะคะให้คะแนนนะหรือว่า rate นะคะ a particular book หรือว่าซื้อเรื่องอะไรไปแล้วมาให้คะแนนนะคะอ่านแล้วให้คะแนนแล้วก็รวมถึงสุดท้ายเลยก็คือแนะนำต่อหรือไม่นะคะตรงนี้ก็จะมีภาพประกอบแล้วก็บอกว่าใครแต่งหรือว่า author นะคะ author คือผู้แต่ง published year นะคะ publication date ก็คือว่าตีพิมพ์เมื่อไรพ.ศ.อะไรสำนักพิมพ์อะไรหรือว่า publisher นะคะต่อมาก็จะเป็นสิ่งที่ผสมผสานเป็นขึ้นมาเป็นข้อความนะคะวัตถุประสงค์ก็อาจจะเป็นหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะแจ้งให้ทราบว่าอ่านแล้วนะ to inform หรือว่าจะเป็น to entertain นะคะอย่างที่เราได้เรียนกันใหม่มอดูลที่5นะคะให้ความบันเทิงอ่านแล้วสนุกสนานอย่างไรบอกวัตถุประสงค์หรือ to persuade นะคะ persuade ก็คือจูงใจค่ะแนะนำต่ออยากให้อ่านงี้หรือเปล่าขณะที่เราอ่านนั้นนะคะ as a reader you need to distinguish facts from opinions and of course as you read you try to figure out the attitudes of the author or the writer นะคะขณะที่เราอ่านเราคงจะต้องพยายามแยกแยะไปนะคะคือพูดง่ายๆเราเสพข้อมูลเราอ่านข้อมูลดึงออกมาว่าเป็นข้อเท็จจริงประการใดนะคะมีส่วนใดบ้างที่เป็นข้อคิดเห็นแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคำถามต่อไปคือเมื่ออ่านแล้วนะคะผู้เขียนมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะมีทัศนคติอย่างไรนะคะนี่คือนะคะว่า learning outcomes นะคะหรือว่าผลลัพธ์ในการเรียนรู้ที่โมดูลนี้จะพานักศึกษาไปค่ะดังนั้นนะคะนักศึกษาจึงต้องควรแยก facts and opinions นะคะในเรื่องที่อ่านนะคะโดยที่ module 5นะคะที่ผ่านมา module 6 module 7ขณะนี้นะคะก็จะเน้นไปที่ non fiction texts นะคะหรือว่าตัวบทที่ไม่ได้เป็นประเภทบันทึกคดีคือตัวบทที่เน้น facts เป็นหลักแต่ใน facts นั่นเองนะคะในชุดข้อเท็จจริงนั้นนักศึกษาจะพบเจอ opinions นะคะหรือว่าข้อคิดเห็นเนี่ยแทรกอยู่หลายนะคะต่อมานะคะนักศึกษาก็คงจะต้องสามารถนะคะแยกแยะนะคะ opinions หรือว่าความคิดเห็นนะคะแล้วก็attitudes ได้ว่าตรงนี้คือความคิดเห็นนะคะส่วนใหญ่ความคิดเห็นนั้นน่ะมักจะมี facts มาประกอบด้วยนะคะแล้วก็จะนำมาซึ่ง attitudes หรือว่าทัศนคติโดยรวมนะคะนอกจากนั้นแล้วนักศึกษาคงจะต้องสามารถอ่านแล้วทำความเข้าใจนะคะโดยที่ทำความเข้าใจแล้วเราก็จะมานำมาสู่ในขั้นวิเคราะห์ได้นะคะ analyze a given text นะคะสามารถตอบคำถามสามารถแยกแยะได้ว่าข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นนะคะแล้วก็ทัศนคติเป็นประมาณใดนะคะยกตัวอย่างbook review นะคะที่ไม่เป็นทางการที่ในสไลด์เมื่อกี้นะคะคืออย่างน้อยต้องแยกให้ได้ว่าใครเป็นผู้แต่งใครเป็นผู้เขียนรีวิวนี้นะคะแต่งเมื่อไหร่นะคะผู้เขียนอ่านจริงๆนะคะผู้เขียนอ่านจริงๆนะคะ the writer คือ the review writer เนี่ยนะคะ read the book what she thought about the book คิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างไรนะคะดังนี้เป็นต้นนะคะแล้วในคลิปอื่นๆนะคะจะค่อยๆพานักศึกษาไปรู้จัก facts opinions แล้วก็ facts นะคะหรือว่าข้อ
ข้อเท็จจริงนะคะ a fact นะคะข้อเท็จจริงในภาษาไทยก็มีทั้งคำว่าเท็จและจริงนะคะหมายถึงว่านะคะ เป็นชุดข้อมูลนะคะเป็นสิ่งที่เรานำมาแล้วแยกแยะได้ค่ะว่าอันนี้เท็จหรือจริงนะคะ it can be checked verified or proved to be true or false นะคะจะมี องค์ประกอบว่าเท็จแล้วก็จริงหรือเปล่านะคะเมื่อเรา fact นะคะเราพบเจอในชีวิตประจำวันเราใช้ facts เป็นสิ่งที่เห็นนั้นแบบป้ายเล็กๆป้ายบอกทางนะคะเช่นร้านกาแฟอีก20เมตรอย่างเงี้ยนะคะหรือในเมนูเนี่ยว่าประกอบว่าอาหารจานนี้ราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปแต่ในการอ่านประเภทรอยแก้วนะคะที่ตัวบทอาจจะมีความซับซ้อนมากกว่าป้ายประกาศหรือเมนูนะคะก็จะเห็นพบเห็นแฟกต์นั้นนะคะหรือข้อเท็จจริงนั้นนำมาประกอบ arguments นะคะหรือว่าข้อโต้แย้งซึ่งถ้านักศึกษานะคะได้อ่านได้ฝึกอ่านแล้วพิจารณาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นฐานในการที่จะช่วยอ่านแล้วเก็บข้อมูลฝึกปรือเพื่อนำไปประกอบการเขียนเรียงความหรือ essay writing ได้ในชุดวิชาที่สูงขึ้นไปนะคะในชุดวิชานี้ก็เป็นชุดวิชาแรกเป็นชุดวิชาการอ่านแรกของนักศึกษาอาจจะต้องมาดูก่อนว่า facts นั้นคืออะไรนะคะแล้วตัวบทต่างๆที่มักประกอบด้วย facts มีอะไรบ้างนะคะเช่นว่าสารานุกรมหรือว่า encyclopedia แน่นอนค่ะออนไลน์และออฟไลน์นะคะแม้ว่าวิกิพีเดียนั้นก็เป็นสารานุกรมออนไลน์แฟกต์ที่นำเสนอในนั้นก็อาจจะโต้แย้งได้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะอย่างบาง entries เนี่ยก็เปิดให้ผู้ใช้นะคะหรือว่า internet user สามารถเข้าไปแก้ไขแฟกต์อันนั้นได้นะคะที่นำเสนอในสารานุกรม entry นั้นๆ นะคะก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแฟกต์ can be proved to be true or false นะคะการเขียนข่าวนะคะมักจะเป็นข้อเท็จจริงซึ่งรายละเอียดอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็โต้แย้งได้อีกนะคะ biography นะคะ biography ก็คือเรื่องของชีวประวัตินะคะ blogs เขียน blogs เขียนรายงานเขียน journals นะคะ journals คือเขียนวารสารหรือว่าจะเป็นเขียนแบบ diary ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเล่มๆเขียนด้วยมือหรือว่าจะพิมพ์เขียนเป็น blogs นะคะหรือเป็น posts นั่นเองนะคะแล้วอีกคำหนึ่งที่น่ารู้นะคะคือ memoirs นะคะคือบันทึกเป็นบันทึกที่ว่าผู้เขียนนะคะผู้เขียนเป็นคนบันทึกเองอาจจะมีการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและมีรู้สึกประกอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ เรียกว่าเป็นร้อยตัวบทประเภทร้อยแก้วที่มีข้อเท็จจริงเป็นส่วนประกอบสำคัญค่ะนะคะอย่างที่ครูได้อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้ facts สามารถโต้แย้งได้ว่าถูกหรือผิดนะคะดังในกรณีนี้นะคะถ้ามีผู้เขียนเขียนมาว่า Sydney is the capital of Australia นะคะ as of 2023 it has a population of over 5 million จะมีตัวเลขชัดเจนมาประกอบนักศึกษาอ่านไปถ้านักศึกษาเป็นผู้อ่านที่อ่านเฉพาะนะคะอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะว่าดูว่าถูกกราแมไม่ถูกกราแมนักศึกษาก็จะปล่อยผ่านไปแต่นักศึกษาถ้าเป็นผู้อ่านที่คำนึงถึง facts opinions attitudes นะคะมีการคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆในการเขียนก็จะเอ๊ะขึ้นมาบวกกับ background knowledge นะคะหรืออยากรู้เข้าไปค้นคว้าเพิ่มเติมก็จะคลายความเอ๊ะได้ว่าอ๋อไม่จริงนะ this is not true Sydney is in Australia but Sydney is not the capital of Australia Canberra is the capital of Australia นะคะดังนั้นเมื่ออ่านอย่าไปเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพยายามหาข้อเท็จจริงพยายามหาข้อมูลที่มาประกอบนะคะ remember a fact can be a false factนะคะอย่างนี้ซิดนีย์อยู่ในออสเตรเลีย but it's not the capital แต่ไม่ใช่เมืองหลวงนะคะคำถามต่อไปที่นักศึกษาอาจจะมีคือว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงนะคะในทางภาษานั้นก็ดูได้จากคำนะคะที่มักจะมากับข้อเท็จจริงหมายถึงว่านำหน้าหรือว่าเป็นองค์ประกอบนะคะเช่น verb กลุ่มนี้ที่เห็นในสไลด์นะคะรวมถึงคำนามที่มาจาก verb เหล่านี้ด้วยนะคะเช่นว่า confirm confirmation
นะคะ discovery demonstration นะคะ document documentation document ก็คือเป็นได้ทั้ง verb แล้วก็ noun นะคะเป็น verb ก็หมายถึงว่าจดบันทึกเอาไว้เช่นนักวิทยาศาสตร์จดบันทึกไว้อย่างนี้นะคะหรือ according to this document

เอกสารฉบับนี้บอกว่าเป็นแบบนี้ report นะคะก็เป็นได้ทั้ง noun และ verb นะคะถ้าเป็น verb ละอ่านว่า report ถ้าเป็นคำนามละอ่านว่า report นะคะต่อมานะคะอาจจะมีการพิสูจน์ prove นะคะหรือ substantiate ก็ได้หรือเป็นการศึกษาค้นคว้า study

findings นำเสนอ data นะคะเป็นชุดข้อมูลนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็น facts ประเภทหนึ่งนะคะซึ่ง facts นั้น can be presented หรือ represented นะคะ presented ก็คือนำเสนอ represented ก็คืออาจจะเป็นกราฟชาร์ตทำเป็นแทนนะคะแทนค่าว่าไดแกรมนี้หรือ pie chart อันนี้แทนอะไรนะคะหรือจัดนำหรือว่า presented in a infographic อย่างนี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะเราก็จะเป็นตัวประกอบได้ว่าอันนี้ชุดข้อมูลนี้นะคะใน2021เท่านั้นแหล่งที่มาเป็นแบบไหนนะคะลองดูชุดข้อมูลตรงนี้นะคะ literacy rate นะคะนี้ในการที่เราอ่านนะคะเราอาจจะดูข้อมูลประกอบในหัวเราก็อาจจะต้องมีคำพูดเหล่านี้ขึ้นมาด้วยนะคะตัวหนังสือเหล่านี้ขึ้นมาด้วยWhat is the purpose of this diagram? Okay. Facts มักจะไปคู่กับวัตถุประสงค์นะคะ writer's purpose ที่เป็น to inform คือแจ้งให้ทราบเอาข้อเท็จจริงมาบอกให้ทราบนะคะ the purpose of this diagram is to inform the of the literacy rates นะคะ in four Southeast Asia countries นะคะ Southeast Asian countries ในประเทศในภูมิภาคของเราเน้นนะคะว่า4เท่านั้นไม่ได้ทุกประเภทแล้วก็เป็นแค่1ปีเท่านั้นเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ดู units ว่าหน่วยเป็นอะไร the data นะคะหรือ the ability to read and write literacyrate นะคะ is measured in percent ดูตรงนี้ค่ะ according to the diagram อันนี้สำคัญมากเลยนะคะเป็นการย้ำว่านี่คือ fact ค่ะตามแหล่งข้อมูล fact ตามแหล่งข้อมูลนี้นะคะจากนั้นก็เป็นการเรียงลำดับว่าที่1ที่2ที่3เป็นอย่างไรแต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศนี้ดีกว่าประเทศนี้อันนั้นคือ opinion แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะว่า opinion ดูได้อย่างไรค่ะและแยกจากแฟกต์ได้อย่างไรเมื่อกี้ครูเกิดให้แล้วนะคะแฟกต์ Facts คือตามรายงานนี้แต่โอปิเนียนคือสิ่งที่คิดต่อไปว่าประเทศนี้เก่งกว่าประเทศนั้นหรือเปล่าแล้วโอปิเนียนนั้นมันหรือถูกค่ะสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะครูก็จะมาสอนว่าแล้วก็แนะนำกันว่าโอปิเนียนนั้นสามารถแยกออกจากแฟกต์ได้อย่างไรแล้วตัวโอปิเนียนนั้นเนี่ยนะคะเราดูได้อย่างไรว่าไหนเป็นโอปิเนียนแล้วนำไปใช้อย่างไรค่ะทวนนิดนึงนะคะFact ก็คือข้อเท็จจริงคือ what happened สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรยังไงมีรายละเอียดยังไงแล้วจริงหรือไม่นะคะ Fact is what happened Opinion is what you think what I think about what happened จะมีส่วนที่เป็นว่ารู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่เกิดกับสิ่งที่เกิดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นให้คร่าวๆไว้นะคะเพื่อเป็นแกนยึดว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะเราจะดูได้อย่างไรนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังอ่านนั้นเป็น opinions นะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าก็จะมีตัวภาษาที่บ่งชี้ค่ะว่าเป็น opinions นะคะซึ่งก็จะมีตั้งแต่ระดับคำระดับกลุ่มคำไปเลยนะคะระดับคำก็จะมี verbs นะคะมี nouns นะมี adverbs นะคะเป็นกลุ่มคำก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่ากึ่งประโยคนะคะเป็นกึ่งประโยคเช่น I think หรือว่า in my opinion นะที่จะ signal หรือว่าบ่งชี้ชัดเจนเลยว่าสิ่งที่จะอ่านต่อไปนั้นเป็นเรื่องของความคิดเห็นค่ะลองดูตัวอย่างกันนะคะอย่างประโยคแรกนะคะ Aretha Franklin is arguably ค่ะIt's arguably เน้นนะคะ arguably ตัวดำเข้มนะคะ the greatest singer of all time fact หรือว่าข้อเท็จจริงก็คือ Aretha Franklin is a singer อันนี้คือทำอาชีพนี้นะคะส่วนที่เหลือนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็น greatest the greatest นะคะเป็น adjective ที่มาขยายว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ arguably ใส่ชัดเจนเลยว่าเป็นความเห็นว่าอาจจะนะอาจจะมองได้ว่านะคะอาจจะมองได้ว่าหรืออาจจะนั่นแหละมีการโต้แย้งได้แต่ว่าณตอนนี้เธอก็จะเป็นนะคะนักร้องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแหละนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย fact ก็คือ she's a singer well she died she's a singerแล้วต่อมาก็คือ she's the greatest of all time แล้วก็คือมี arguably มานะคะเป็น adverb ขยายว่าก็ยังเป็นที่โต้แย้งได้นะเพราะฉะนั้นชัดเจนประโยคนี้จึงเป็น opinion นะคะที่ฝังอยู่ใน fact ก็คือว่า Aretha Franklin is a singer ประโยคต่อมานะคะชัดเจนเลยว่ามีคำว่า believe that เพราะฉะนั้นสิ่งที่อ่านนั้น plastic นะคะ is the most recyclable material ก็เป็น

สิ่งที่เป็นโอปิเนียนของหลายคนอาจจะไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงก็ได้นะคะนอกจากนี้ยังมีกริยาว่า suspect นะคะอันนี้ก็จะเจอบ่อยในเรื่องของการรายงานข่าวข่าวนั้นนะคะรายงานว่าอะไรเกิดขึ้นมีเหตุอะไรยังไงได้บ้างในย่อหน้าต่อๆมาก็อาจจะมองว่าคนนู้นคนนี้คิดอย่างไรนะคะหรือตำรวจนั้นสงสัยอย่างไรหรือตรงนี้นะคะ local authorities เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสงสัยว่าอะไรนะคะและมีการแย้งว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ local authorities suspected that a group of villagers may have been involved in drug trafficking fact ก็คือThere was drug trafficking มีการค้ายาจริงนะคะสิ่งที่เป็น opinion ก็คือ suspect นะคะตามมาเลยว่า a group of villagers may have been involved นะคะคือชาวบ้านกลุ่มหนึ่งอาจจะมีส่วนรู้เห็นนะคะข้อที่จริงคือมี drug trafficking แต่ข้อที่เป็น opinion จาก local authorities นั่นก็คืออีกส่วนหนึ่งต่อมานะคะ but the headman argued that นะคะ these people were innocent คือในความเห็นของผู้ใหญ่บ้านคนเหล่านี้บริสุทธิ์ซึ่งความบริสุทธิ์หรือความที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ drug trafficking นี้เป็นความคิดเห็นของผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นนะคะต่อมานะคะในประโยคต่อมานักศึกษาอาจจะลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าอะไรคือเป็นข้อเท็จจริงนะคะ whereYou know, we see growing acceptance of AI, หรือว่า artificial intelligence in education, แล้วก็มี dash นะคะหมายว่าซึ่งก็คือนั่นก็คือนะคะ something that would have been unthinkable a generation ago. สิ่งที่เป็น fact ก็คือนะคะ there is a growing acceptance of AI นะคะมีการยอมรับ AI มากขึ้นในวงการการศึกษานะคะแต่ต่อมานั้นเป็นสิ่งที่บอกถึง opinions ว่าไม่เรื่องอย่างเงี้ยคิดไม่ถึงเลยอะค่ะคนรุ่นก่อนๆคิดไม่ถึงว่าโอ้เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนี่ก็จะเป็นโอปิเนียนนะคะนอกจากนี้นะคะเราสามารถแยกได้ต่อว่า adjective ที่เราเห็นเนี่ยนะคะประกอบเรื่องที่เราอ่านเนี่ยบ่งบอกถึงทัศนคติเชิงบวก positive หรือเชิงลบ negative นะคะอย่างตรงนี้เป็นต้นนะคะในยุคปัจจุบันนะคะalgorithm AI ข้อมูลต่างๆเนี่ยที่อยู่ในสื่อสังคมก็จะช่วยทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวในเชิงการอ่านในเชิงรีวิวมากขึ้นเหมือนกับถ้าเราไปกดว่าเราสนใจสินค้านี้รีวิวก็จะขึ้นอัตโนมัติกันมาเลยนะคะดังนั้นเราจึงต้องเป็นผู้อ่านที่รู้เท่าทันสื่อนะคะอ่านดูนะคะบางรีวิวก็จะมาพร้อมกับดาวประกอบนะคะนี่ก็จะพยายามเป็นทำให้ความคิดเห็นเนี่ยเป็นรูปธรรมแบบหนึ่งแต่ถ้าเราอ่านดีๆแล้วเราอาจจะแยกแยะได้ว่าอะไรที่รีวิวว่าดีหรือไม่ดีนะคะอันนี้กรณีในฮ่องกงนะคะในฝั่งเกาหลีนะคะถ้าเป็นฝั่งเกาหลีนั้นผู้เขียนบอกว่า their food no doubt is exceedingly palatable and succulent สองคำนี้บอกว่าอาหารรสโอชาน่ารับประทานมากเลยนะคะแสดงว่าผู้อ่านมีความคิดที่เชิงบวกเป็นทัศนคติเชิงบวกสำหรับอาหารไทยในฝั่งเกาหลีนะคะ If you want to try อ่านต่อนะคะ If you want to try Thai cuisine in a decent place นะคะบรรยากาศอยากจะดีๆบ้างล่ะนะคะ However I'm afraid that Kowloon City and it's not a good option because you get to eat in a dingy restaurant แต่ opinion เกี่ยวกับตัว restaurant ตัว place นั้นนะคะไม่ค่อยดีdingy restaurant คือadjective ตัวนี้ใช้ขยายสถานที่หมายถึงว่าไม่ค่อยดีบรรยากาศโทมๆอย่างเงี้ยนะคะต่อมานะคะเราขณะที่อ่านเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพิจารณาถึง models นะคะหรือว่าเป็นตัวกลุ่มกริยาช่วยดังต่อไปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น should ought to must นะคะ had better นะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่คือจากมุมมองของผู้เขียนบอกว่าต้องทำนะควรทำแบบนี้แสดงว่าผู้เขียนเนี่ยรู้สึกดีหรือรู้สึกต้องเตือนว่าอันนี้ความเห็นของเองนะคะต้องเตือนต้องย้ำหรือต้องแนะนำว่าทำแบบนี้นะคะเช่นห้ามพลาดถ้าพูดเทียบกับภาษาไทยห้ามพลาดนะต้องลองนะอันนี้แสดงว่าผู้เขียนมีทัศนคติที่ดีนะมี positive opinions นะคะแต่พอประกอบกันเข้ากับรีวิวเราก็ต้องระวังเลยว่าอะไรคือ facts อะไรคือ opinion นะคะการที่นำ facts แล้วก็ opinion มาผสมกันนั้นถือเป็นการท้าทายผู้อ่านขึ้นอีกระดับเพราะการที่เรานำแฟกต์มาประกอบความคิดเห็นนั้นข้อดีก็คือว่านะคะความคิดเห็นของเราจะมีข้อมูลประกอบหรือเราเรียกว่า an informed opinion ค่ะในขณะเดียวกันถ้า
ผู้อ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นความเห็นล้วนๆเลยเป็นความเห็นล้วนๆเลยไม่มีข้อมูลประกอบงั้นแสดงว่านะคะสิ่งที่อ่านอยู่นั้นเป็น an uninformed opinion 2 อย่างนี้มีได้ในรอยแก้วประเภท non-fiction ตลอดเลยนะคะโดยที่น้ำหนักจะครูจะเอียงไปทางand informed opinion นะคะเพราะนั้นคือเป้าหมายของการเรียนการเขียนการอ่านเพราะอ่านแล้วนำข้อเท็จจริงไปประกอบข้อคิดเห็นได้ค่ะเพื่อที่จะโน้มน้าวจิตใจหรือเพื่อที่จะแจ้งให้ทราบหรือเพื่อที่ประกอบการตัดสินใจได้มากขึ้นเลยนะคะเรื่องที่เราเจอกันบ่อยๆคือการเปรียบเทียบราคานะคะหรือการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแต่ข้อดีข้อเสียนั้นไม่ควรจะมาจากความรู้สึก The positive negative sides and should be based on facts So an informed opinion is very much encouraged throughout the program นะคะโปรแกรมตรงที่หมายถึงว่า English program ที่มสทนี้เลยนะคะแล้วก็ที่อื่นๆด้วยเมื่อนำไปเขียนแล้วกรุณานะคะเมื่อแสดงความเห็นกรุณาใช้ facts ประกอบถ้ามี opinion แล้วไม่มี facts ประกอบYou end up presenting an uninformed opinion, which is not valid. นะคะสิ่งที่ valid หรือสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่สมควรจะทำโต้แย้งได้ในเชิงวิชาการคือ an informed opinion ค่ะในเนื้อหาส่วนสุดท้ายนี้นะคะเราก็จะนำทั้ง facts, opinions แล้วก็ attitudes มาบูรณาการกันค่ะนะคะโดยการอ่านรอยแก้วที่ได้พบในชีวิตประจำวันนะคะตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของ travel blog นะคะหรือบันทึกการเดินทางซึ่งเดิมเนี่ยอาจจะย้อนกลับไปสัก30ปีที่แล้วนะคะ travel blog ก็จะรวมเป็นเล่มเหมือนกับสารคดีกึ่งการเดินทางนะคะต้องรอว่าคนนู้นไปเที่ยวจนเสร็จแล้วถ่ายรูปล้างรูปจนเสร็จแล้วนำมาประกอบเป็นเล่มปัจจุบันสามารถทำได้ทันทีเลยนะคะก็คือในส่วนของที่เป็น travel blog นะไม่ว่าจะโพสต์ตามโซเชียลมีเดียอื่นๆหรือจะเป็นเว็บไซต์ของตัวเองนะคะผู้เขียนนะคะคือแดนนะคะแดน flying solo ซึ่งก็เป็นนักเขียนเป็น travel blogger ที่ได้รับรางวัลระดับโลกว่าข้อมูลของเขาเชื่อถือได้นะคะเรามาดูกันว่าเพราะอะไรแล้วนะคะแล้วได้รับรางวัลในเชิงการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยนะคะหรือเป็น creative writingตอนนี้เขาไปเที่ยวมอริเชียสกันนะคะพออ่านสองสามประโยคนี้ที่ตัดมาดูนะคะเราจะเห็นว่าแดนไม่ได้พูดถึงความรู้สึกตนเองอย่างเดียวนะคะเขาบอกว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะทำอะไรได้บ้างเห็นอะไรได้บ้างนะคะแล้วก่อนที่เขาจะสรุปว่านะคะ diving scuba diving in Mauritius is a mustIf a must นะคะ if you are qualified warm if you're qualified เนี่ยนะคะคือถ้าดำได้นะคะถ้าดำได้โดยที่เรามีประกาศนียบัตรเชิญดำน้ำลึกได้เลยใช่ไหมคะคือเวลาเขาแนะนำอย่างมีวิจารณญาณคือไม่ได้บอกว่าต้องไปนะต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะคะเห็นนู้นเห็นนี้บอกถ้ามีประสบการณ์ถ้ามีวุฒิบัตรทำได้นะคะแล้วก็แนะนำนะคะแล้วก็แนะนำในนี้เราเห็นว่ามีทั้งแฟกต์นำเสนอแล้วก็มีความคิดเห็นของเขานะคะว่า it is a must เลยนะคะ writer's attitude นะคะก็คล้ายๆ opinion นะคะสามารถแยกออกได้เป็นด้านบวกด้านลบนะคะครูเพิ่มให้โดยว่า neutral บางทีการนำเสนอข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง to inform นะคะ to inform ต้องระมัดระวังมากๆเลยว่าจะแจ้งอะไรให้ผู้อ่านได้ทราบนะคะแล้วบางทีอาจจะต้องเลือกใช้คำที่ดูเป็นกลางค่ะที่ดูเป็นกลางนะคะย้ำอีกทีนึงนะคะattitudes คือเรามองภาพรวมค่ะภาพรวมว่าผู้เขียนนั้นมีทัศนคติอย่างไรการที่ผู้เขียนนำ opinions มาประกอบเราสามารถแยกได้ดูว่า opinions นั้นมีส่วนที่เป็น negative opinion หรือ positive opinion towards something นะคะส่วน attitudes นั้นจะเป็นเหมือนภาพรวมเป็นเหมือนน้ำเสียงอะค่ะนะคะลองดูนะคะคำต่อไปนี้ครูอยากให้นักศึกษาลองจัดนะคะอาจจะพอสไว้ก็ได้ลองจัดบทหมู่ว่าคำไหนเป็น positive คำไหนบอกถึง neutral หรือว่า negative attitude นะคะระหว่างนี้ฝึกอ่านไปด้วยนะคะ enthusiastic analytical nostalgic hopeful vindictive outraged นะคะ intense หรือว่า objectiveลองจัดหมวดหมู่ดูนะคะ
positive นะคะว่าจะเป็น enthusiastic หรือว่า hopeful ดูมีความหวังนะคะ neutral นะคะเช่นเป็นเชิงวิเคราะห์เชิงวัตถุวิสัยวัตถุวิสัยหมายว่ามองอย่างเป็นกลางนะคะ nostalgic ก็คืออ่านดูแล้วมีน้ำเสียงว่าผู้เขียนน่ะนะคะสื่อทัศนคติมีมุมมองว่าคิดถึงบ้านหรือว่าคิดถึงวันเก่าๆแต่การคิดถึงนั้นไม่ได้ระบุชัดแจ้งว่าเป็นด้านบวกหรือด้านลบนะคะแต่ถ้าเป็นเชิงโกรธนะคะหรือว่าใส่อารมณ์เข้มข้นหรือเต็มไปด้วยความโกรธความอารมณ์ด้านลบเนี่ยแน่นอนเป็นเนกาทีฟนะคะตัวอย่างที่ครูนำมานี้นะคะจะเป็นแบบฝึกปฏิบัติในโมดูลที่7นะคะโมดูลที่7น่าสนใจมากเลยนะคะเป็นเรื่องไหนชีวิตจริงคือแทนที่จะเป็นป้ายประกาศว่ามีห้องและ facilities นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับผู้ที่มีอาการออทิสติกนะคะหรืออยู่ในกลุ่มออทิซึมนั้นนะคะแทนที่สนามบินมาเลเซียนะคะจะบอกแค่นี้ว่า there is a facility for people with autism เขาไม่ได้บอกแค่นี้นะคะเป็นการบรรยายให้เห็นนะคะความเป็นมาท้าความในเรื่องของ butterfly effect นะคะซึ่งหมายถึงว่าเชื่อว่าผีเสื้อตัวนึงกระพือปีกมันจะส่งผลกระทบในวงกว้างนะคะเขาเชื่อเรื่องนี้เขาเลยบอกว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ดังนั้น passengers ผู้โดยสารจึงเป็น VIP สำหรับเขานะคะเขาในที่นี้ก็คือเขาAirport Authority of Malaysia นะคะเป็น caring host นะคะเป็นเหมือนเจ้าบ้านที่ใส่ใจกับแขก VIP นะคะดังนั้นจึงต้องการที่จะ create นะคะ create a better experience for our special guest นะคะมีการเลี่ยงการใช้คำว่า people with autism นะคะเรียกว่าเป็น special guest แทนให้คุณค่าย้ำด้านบวกคือ create better experience นะคะก่อนที่จะมาใจความหลักหรือว่า fact ก็คือว่ามีห้องหับรับรองบุคคลที่บุคคลออทิสติกนั่นเองรอยแก้วประเภทนี้นะคะครูเชื่อว่าถ้านักศึกษาได้อ่านบ่อยๆมีประสบการณ์ในการอ่านบ่อยๆอาจจะทำให้ป้ายบอกทางสาระสำคัญสำหรับผู้ที่อ่านภาษาอังกฤษในประเทศไทยอะค่ะมีเป้าหมายและมีรสนิยมมากขึ้นนะคะค่ะท้ายสุดนี้นะคะก็ขอขอบคุณนักศึกษานะคะที่ตั้งใจดูจนจบค่ะแล้วก็หวังใจว่าสาระความรู้ตรงนี้นะคะก็ช่วยทำให้เป็นสื่อเสริมเข้าใจเนื้อหาของโมดูลที่7และนำไปเป็นพื้นฐานในการอ่านตัวบทร้อยแก้วยาวๆในโมดูลต่อๆไปของชุดวิชานี้ได้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะการอ่านมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเขียนนะคะดังนั้นเมื่อเราหยิบอะไรมาอ่านแล้วแยกแยะ facts opinions attitudes และนำมาประกอบในชุดวิชาการเขียนต่อไปได้ค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะเราก็จะบรรยายเรื่องมลพิษทางทะเลและการจัดการนะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้เราจะประกอบด้วยทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะงั้นเรามาเริ่มในส่วนตอนที่1กันก่อนนะคะตอนที่1ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางทะเลค่ะโอเคค่ะอย่างแรกเลยนะคะนักศึกษาควรต้องเข้าใจในเรื่องของความหมายของมลพิษทางทะเลก่อนนะคะว่ามลพิษทางทะเลเนี่ยคืออะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการนิยามมลพิษทางทะเลไว้มากมายนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างการนิยามมลพิษทางทะเลโดยอาจารย์สุวัฒน์ทันจรสนะคะซึ่งท่านได้ให้นิยามไว้ว่ามลพิษทางทะเลหมายถึงการนำเอาสารมลพิษลงสู่ทางทะเลและชายฝั่งนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีผลทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งเสื่อมลงนะคะเมื่อสิ่งแวดล้อมเสื่อมลงนะคะจึงมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและชายฝั่งนั้นๆด้วยและยังอาจส่งผลต่อหรือส่งผลกระทบต่อมนุษย์ของเราได้ด้วยนะคะค่ะจากนิยามเมื่อกี้ค่ะมันจะมีคำหนึ่งที่นักศึกษาควรต้องรู้เพิ่มเติมไว้คือคำว่าสารมลพิษนะคะสารมลพิษจะหมายถึงของเสียวัตถุอันตรายมวลสารรวมทั้งกากตะกอนสิ่งตกค้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความร้อนแสงเสียงกลิ่นหรือว่าแรงสั่นสะเทือนต่างๆนะคะซึ่งเหล่านี้ค่ะมันก็จะเกิดมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งนั้นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดนี้อาจจะมีทั้งแหล่งกำเนิดที่มาจากตามธรรมชาติเองหรืออาจจะเกิดจากการกระทำของมนุษย์เองนะคะจากที่อาจารย์เล่ามาค่ะคือว่าการเกิดมลพิษพวกนี้เนี่ยยังไงก็ตามมันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรานะคะสุดท้ายก็คือจะส่งมาที่ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนั่นเองค่ะสำหรับแหล่งกำเนิดของมลพิษทางทะเลนะคะเราสามารถจำแนกเป็น2แหล่งกำเนิดด้วยกันนะคะอันที่1เป็นแหล่งกำเนิดจากชายฝั่งค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะมีแหล่งแตกต่างมากมายนะคะอย่างเช่นอันที่1แหล่งชุมชนแหล่งชุมชนในที่นี้รวมหมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยโรงเรียนร้านอาหารโรงพยาบาลหรือแม้แต่กระทั่งตลาดเองก็ตามนะคะอันที่2ก็คือแหล่งอุตสาหกรรมค่ะอันที่3ภาคเกษตรกรรมซึ่งภาคเกษตรกรรมในที่นี้รวมไปถึงในเรื่องของการเพาะปลูกหรือแม้แต่กระทั่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนะคะถัดไปก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำปัญหามลพิษทางทะเลได้เพราะว่าการท่องเที่ยวจะนำมาซึ่งขยะหรือแม้แต่กระทั่งน้ำเสียจากโรงงานหรือว่าจากร้านอาหารที่นักท่องเที่ยวไปใช้บริการนั่นเองค่ะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของแหล่งกำเนิดที่มาจากท่าเรือที่มาจากสะพานปลานะคะซึ่งทั้งท่าเรือและสะพานปลาเองเนี่ยค่ะก็จะมีการปล่อยสารมลพิษอย่างเช่นกลุ่มของน้ำมันนะคะซึ่งน้ำมันตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดจากการล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ของเรือการทำความสะอาดเรือก็ตามนะคะหรือแม้แต่กระทั่งน้ำที่เกิดจากการทำความสะอาดตัวปลาค่ะซึ่งน้ำพวกนี้เนี่ยก็จะมีสารมลพิษลงสู่ทะเลได้นะคะส่วนแหล่งกำเนิดที่2นะคะก็จะเป็นแหล่งกำเนิดที่มาจากในทะเลเองนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือการกระทำใดๆนะคะที่เกิดขึ้นในทะเลแล้วก่อให้เกิดมลพิษเองเนี่ยมันก็มีมากมายหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการรั่วไหลของน้ำมันในทะเลนะคะหรือการเกิดปรากฏการยูโทรฟิเคชันการขุดลอกร่องน้ำในทะเลนะคะการประกอบกิจการปิโตรเลียมในทะเลหรือการทำเหมืองแร่ในทะเลเป็นต้นค่ะพอเราทราบแล้วนะคะว่ามลพิษทางทะเลเนี่ยมีความหมายเป็นยังไงบ้างแล้วสารมลพิษเนี่ยคือสารกลุ่มใดแล้วเรารู้แล้วว่าแหล่งเนี่ยมาจากที่ไหนอีกอย่างนึงที่เราต้องพูดถึงคือในเรื่องของผลกระทบของมลพิษทางทะเลนะคะเราสามารถแบ่งผลกระทบกว้างๆเป็น3ข้อด้วยกันนะคะอันที่1ก็คือผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมชีววิทยาแล้วก็ระบบนิเวศวิทยานะคะอันที่2คือผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์เองอย่างที่3ก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะก็คือผลกระทบทางด้านสังคมแล้วก็เศรษฐกิจค่ะสำหรับสารมลพิษที่ก่อให้เกิดมลพิษทางทะเลนะคะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่ามีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่มหลายประเภทนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างสำหรับสารมลพิษที่สำคัญนะคะอันที่1ก็คือสารกลุ่มสารอินทรีย์นะคะหรือว่าออร์แกนิกแมทเทอร์นะคะซึ่งจะถูกปล่อยออกมาจากน้ำทิ้งนะคะซึ่งสารอินทรีย์ตัวนี้ค่ะเมื่อถูกปล่อยลงไปสู่ในน้ำทะเลมากๆเนี่ยก็จะมีผลทำให้คุณภาพน้ำเนี่ยมันเสื่อมสภาพลงไปแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน้ำนั้นๆด้วยนะคะ
ส่วนที่2ก็คือจะเป็นในเรื่องของโลหะหนักนะคะซึ่งโลหะหนักตัวนี้ค่ะเป็นกลุ่มของสารอนินทรีย์นะคะที่ใช้เวลาในการย่อยสลายเนี่ยค่อนข้างนานหลายเป็นหลักหลายๆปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวโลหะหนักตัวนี้ค่ะเขาก็เลยสามารถที่จะสะสมทั้งอยู่ในน้ำทะเลในดินตะกอนแล้วก็สะสมในสิ่งมีชีวิตแล้วที่สำคัญเขายังสามารถถ่ายทอดการสะสมของสารโลหะหนักตัวนี้ไปสู่มนุษย์แล้วก็ไปสู่ในห่วงโซ่อาหารได้อีกด้วยนะคะส่วนโลหะหนักที่สำคัญเลยนะคะที่เราควรจะต้องระวังคือในกลุ่มของปลอดสารหนูตะกั่วแคดเมียมสังกะสีแมงกานีทองแดงนะคะอันที่3ก็คือเป็นสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานนะคะซึ่งสารตัวนี้ค่ะเราอาจจะไม่คุ้นชินเอ๊ะมันคือสารอะไรกันแน่แต่ถ้าเกิดอาจารย์พูดว่าสารกลุ่มนี้ค่ะก็คือเป็นสารส่วนใหญ่ที่อยู่กลุ่มในกลุ่มของสารกำจัดศัตรูพืชนะคะเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มคุ้นกันมากขึ้นแล้วนะคะซึ่งสารพวกนี้ค่ะมันจะสะสมอยู่แล้วก็จะมีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งมีชีวิตแล้วก็มนุษย์ด้วยนะคะสารกลุ่มที่4นะคะเราจะเรียกว่าสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะหรือว่าเราจะเรียกสั้นๆว่า PAH นะคะซึ่งสารตัวนี้ค่ะเรามักจะพบในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของน้ำมันนะคะซึ่งมันเป็นสารตัวต้นๆที่เราจะต้องทำการตรวจวัดเมื่อเราพบการรั่วไหลของคราบน้ำมันในทะเลนะคะสารตัวที่5นะคะคือสารกัมมันตรังสีนะคะซึ่งสารตัวนี้ค่ะก็จะออกมาจากในกลุ่มสารบางชนิดเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือว่าผลกระทบระยะยาวของสารกลุ่มนี้นะว่าถ้ามันสะสมในสิ่งมีชีวิตหรือในมนุษย์เป็นปริมาณมากแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลต่อระบบพันธุกรรมแล้วก็สามารถส่งต่อไปยังลูกหลานในรุ่นถัดๆไปได้นะคะอันที่6ก็คือเป็นเรื่องของน้ำระบายความร้อนนะคะซึ่งเนื่องจากว่าในโรงงานหลายๆประเภทค่ะมีการใช้น้ำนี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยในการระบายความร้อนซึ่งถ้าโรงงานเหล่านี้นะคะมีการระบายน้ำที่มีอุณหภูมิสูงลงไปเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ค่ะสำหรับมลพิษที่สำคัญทางทะเลนะคะมีด้วยกันอยู่หลายอย่างนะคะแต่อาจารย์ขอยกตัวอย่างที่สำคัญทั้งหมด6อันด้วยกันนะคะเช่นที่1การรั่วไหลของคราบน้ำมันซึ่งเราจะพูดรายละเอียดกันในส่วนที่3นะคะอันที่2ปรากฏการน้ำเปลี่ยนสีหรือว่ายูโทฟิเคชันอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับทะเลนะคะก็คือการเกิดปรากฏการน้ำเปลี่ยนสีหรือว่าเรดไทด์ที่บริเวณชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งจะเกิดเป็นประจำตลอดทุกปีในช่วงฤดูฝนนะคะหรืออันที่3การขุดลอกร่องน้ำซึ่งการขุดลอกร่องน้ำตรงนี้ค่ะจะนำพาซึ่งการฟุ้งตะกอนของตะกอนนะคะซึ่งการที่มีตะกอนปริมาณมากในน้ำทะเลเนี่ยก็จะมีผลทำให้คุณภาพน้ำเนี่ยมันมีการเสื่อมลงไปด้วยค่ะอันที่4คือขยะทะเลนะคะส่วนที่5คือน้ำอับเฉาเรืออันที่6มันก็จะเป็นปัญหาทางทะเลอื่นๆที่ไม่ได้เป็นมลพิษทางทะเลนะคะแต่ว่าก็ก่อให้เกิดปัญหาเหมือนกันอย่างเช่นทะเลกรดปะการังฟอกขาวหรือการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งเป็นต้นค่ะอันนี้ก็สำหรับขยะทะเลนะคะซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ทั้งระดับประเทศแล้วก็เป็นระดับปัญหาระดับโลกนะคะณปัจจุบันนี้ค่ะเรามีขยะทะเลเกิดขึ้นจำนวนมากมายนะคะรวมไปกระทั่งถึงขยะขนาดเล็กที่เราเรียกว่าไมโครพลาสติกด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นตัวอย่างของภาพของไมโครพลาสติกนะคะที่อาจารย์เอามาให้ดูนะคะที่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพยาค่ะซึ่งขยะเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะรวมไปกระทั่งถึงขยะยังส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจแล้วก็ในเกี่ยวกับเรื่องของสังคมของมนุษย์ด้วยนะคะค่ะสำหรับสถานการณ์ขยะในประเทศไทยนะคะเราพบว่าตอนนี้เนี่ยค่ะปัญหาขยะของไทยเนี่ยเราเริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี2558นะคะแล้วจนทุกวันนี้เนี่ยในเรื่องของการแก้ปัญหาขยะทางทะเลเนี่ยก็มีอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะจากปัญหาขยะทางทะเลนะคะที่มันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งหน่วยงานในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการตระหนักถึงปัญหาตรงนี้นะคะจึงมีการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของปริมาณขยะจากหลายๆหน่วยงานนะคะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น TDRI หรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะก็มีการศึกษาเกี่ยวกับขยะตกค้างในทะเลของบ้านเรานะคะซึ่งจะพบว่าขยะที่พบมากเนี่ยจะเป็นกลุ่มในเรื่องของขวดพลาสติกถุงพลาสติกแล้วก็เศษโฟมอื่นๆนะคะดังภาพค่ะเพราะฉะนั้นส่วนที่1 นะคะ
นักศึกษาก็ได้ทราบแล้วว่ามลพิษทางทะเลเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะคะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไกลตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราทุกคนนะคะควรจะต้องตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางทะเลค่ะจากการที่นักศึกษานะคะได้ทราบถึงความหมายของมลพิษทางทะเลไปเรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปถ้าเรารู้แล้วว่ามลพิษคืออะไรจากนั้นเราก็จะมาสู่ในเรื่องของการจัดการมลพิษทางทะเลกันนะคะสำหรับการจัดการมลพิษทางทะเลค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าปัญหามลพิษทางทะเลมันไม่ใช่แค่ปัญหาระดับประเทศเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการขยับขยื่นในระดับสเกลทั้งสเกลสากล นะคะแล้วก็ในสเกลของประเทศไทยเองนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางทะเลนะคะว่าด้วยในระดับทั้งสากลแล้วก็ในระดับของประเทศนะคะเรามาเริ่มต้นด้วยนโยบายและแนวคิดในระดับสากลก่อนนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะต้องพูดถึงสิ่งที่เราเรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลนะคะสำหรับในเรื่องของแนวคิดสากลเนี่ยเป็นเรื่องที่มีมานานมากแล้วนะคะซึ่งถ้าเราจะกล่าวกันเนี่ยเราจะบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ศตวรรษที่17เป็นต้นมานะคะโดยเขาบอกว่าในปีคศ1947เนี่ยองค์การสหประชาชาตินะคะได้มีการจัดตั้งกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นนะคะซึ่งกรรมาธิการตรงนี้ค่ะมีหน้าที่ในการรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับทะเลทั้งหมดนะคะที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันณเวลานั้นนะคะจากนั้นได้มีการประชุมเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแต่ว่าไม่เป็นผลสำเร็จนะคะจึงได้มีการจัดประชุมอีกครั้งในปีประมาณ1001คศ1956ขึ้นมานะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้นี่แหละค่ะเราจะเรียกว่าเป็นการจัดประชุมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะคะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า UNCLOS นะคะซึ่ง UNCLOS ตัวนี้เนี่ยเกิดการประชุมเพื่อที่จะต้องการหาข้อยุติว่าด้วยเขตทางทะเลลัดชายฝั่งสามารถแบ่งเขตอำนาจกฎหมายได้อย่างไรนะคะโดยมีรายละเอียดตามนี้นะคะเริ่มจากอันแรกก่อนนะคะอันแรกก็เลยถือว่าเป็นอนุสัญญาที่สำคัญมากๆทางทะเลนะคะเราจะเรียกว่าอนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1958นะคะถือว่านับว่าเป็นการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลครั้งที่1เลยค่ะโดยจัดขึ้นที่กรุงเจนีวานะคะนี่ถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกๆฉบับต้นนะคะซึ่งผลจากการประชุมครั้งนี้ค่ะได้มีการอนุมัติอนุสัญญาทั้งหมด4ฉบับด้วยกันนะคะต่อจากนั้นเนื่องจากว่ายังมีบางประเด็นนะคะที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้จึงเกิดการประชุมครั้งที่2ครั้งที่3เกิดขึ้นนะคะแต่การประชุมครั้งที่2ก็ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้จึงเกิดการประชุมครั้งที่3ขึ้นเราจึงเรียกว่าเป็น UNCLOS 3นะคะโดยจัดประชุมตั้งแต่คศ1973จนถึง1982นะคะโดยสำเร็จการประชุมครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ประเทศจาเมกานะคะถือว่าเป็นกฎหมายต้นฉบับเกี่ยวกับทางทะเลที่หลายๆประเทศทั่วโลกนำไปใช้หรือว่านำไปเป็นแบบแผนในการออกกฎหมายต่างๆนะคะนอกจากกฎหมาย UNCLOS หรืออนุสัญญาที่อาจารย์ว่าไปแล้วเนี่ยยังจะมีกฎหมายหรือว่าข้อปฏิบัติอื่นๆทางทะเลที่สำคัญอีกนะคะคราวนี้เรามาว่าด้วยเรื่องนโยบายของประเทศไทยเราดีกว่านะคะสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยเรามีแผนยุทธศาสตร์ชาติอยู่นะคะโดยณปัจจุบันนี้ค่ะเราได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติปี2561ถึง2580นะคะซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะดังนั้นก็จะมียุทธศาสตร์เพื่อมารองรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติตรงนี้นะคะโดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางทะเลมากที่สุดก็คือจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับรายละเอียดก็จะอยู่ในตอนถัดไปนะคะค่ะสำหรับนโยบายในประเทศไทยที่สำคัญนะคะจริงๆมีมากมายหลายพระราชบัญญัตินะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างที่สำคัญอย่างเช่นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2535นะคะหรือพระราชบัญญัติการส่งเสริมการบริหารการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพุทธศักราช2558หรือพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535นะคะซึ่งพระราชบัญญัติเหล่านี้เนี่ยล้วนมีความสำคัญหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับมลพิษทางทะเลโดยตรงค่ะค่ะสำหรับแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลนะคะอันนี้อาจารย์
ดัดแปลงมาจากแนวทางและการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลจากกรมควบคุมมลพิษนะคะซึ่งสามารถแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือ1ส่วนของการป้องกัน2ก็คือการแก้ไขปัญหากับอันที่3ก็คือหลังจากที่เราแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรต่อเพื่อเป็นการบรรเทาภัยนะคะเริ่มจากส่วนที่1ก่อนนะคะการป้องกันเราทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นอันที่1การคอยติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็การกำหนดคุณภาพมาตรฐานน้ำทะเลเนี่ยให้เป็นตามที่ทางกรมควบคุมมลพิษได้กำหนดไว้นะคะอย่างเช่นในปัจจุบันกรมควบคุมมลพิษได้กำหนดคุณภาพน้ำเนี่ยตามประเภทของแหล่งน้ำได้ทั้งหมด6ประเภทด้วยกันนะคะอย่างเช่นคุณภาพน้ำสำหรับแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรหรือว่าคุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือว่าคุณภาพน้ำสำหรับแหล่งชุมชนก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาไปใช้เนี่ยเราต้องเลือกประเภทของแหล่งน้ำให้ถูกต้องนะคะอันที่2ก็คือการจัดทำแผนปฏิบัติการค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าการวางแผนการปฏิบัติการที่ดีก็จะนำไปสู่การวางแผนและการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยนะคะส่วนที่3ก็คือในเรื่องของการทำศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยก้าวหน้าไปอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดนิ่ง

เราไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆได้การป้องกันการป้องกันปัญหามลพิษทางทะเลเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะคะส่วนที่4เป็นส่วนที่สำคัญมากคือจะเป็นส่วนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหามลพิษทางทะเลค่ะเรามาถึงส่วนที่2กันนะคะคือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในช่วงเกิดเหตุซึ่งอันนี้ค่ะสำคัญมากหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะถ้าเกิดเหตุใดๆแล้วควรจะต้องปฏิบัติตามแผนงานที่ได้มีการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะคะอันนี้ต้องเน้นเลยนะคะว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัดนะคะและส่วนที่2ก็คือเนื่องจากว่าเราจะต้องมีการนำกฎหมายอะค่ะมาบังคับใช้อันนี้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่บังคับใช้ในเชิงกฎหมายหรือไม่เอากฎหมายมาควบคุมเนี่ยมันจะทำให้บางส่วนเนี่ยถูกละเลยไปนะคะค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราแก้ปัญหาในช่วงเกิดเหตุได้แล้วก็จะเป็นส่วนในเรื่องของการปฏิบัติหรือแผนงานในช่วงหลังเกิดเหตุนะคะซึ่งส่วนใหญ่อันนี้ค่ะก็จะเป็นการดำเนินงานเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งบรรเทาผลกระทบในที่นี้จะรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมนะคะแล้วก็ต่อมนุษย์ด้วยนะคะซึ่งในแต่ละส่วนก็จะมีการออกแบบแตกต่างกันไปนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นและค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับโดยสรุปนะคะสำหรับในเรื่องของการจัดการมลพิษทางทะเลเนี่ยเนื่องจากว่าปัญหามลพิษทางทะเลเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในสเกลระดับสากลแล้วก็ในระดับของประเทศไทยเองนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบกฎหมายแนวทางมาตรการต่างๆเนี่ยมันจะต้องเป็นกฎหมายหรือแนวทางที่สอดคล้องทั้งนโยบายของประเทศไทยเองแล้วก็สอดคล้องของนโยบายสากลที่เป็นที่ยอมรับด้วยนะคะซึ่งการจัดการปัญหามลพิษทางทะเลที่ดีก็จะนำพาให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขหรือลดทอนความรุนแรงของปัญหามลได้ค่ะสำหรับตอนที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางทะเลนะคะอย่างที่อาจารย์เล่าไปแล้วฟังแล้วว่าในตอนที่1เราพูดถึงเรื่องของมลพิษอันที่2เราพูดถึงการจัดการเป็นโดยเป็นภาพกว้างหรือมุมรวมนะคะสำหรับตอนที่3อันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเป็นกรณีศึกษาที่มีการประยุกต์ใช้สำหรับในพื้นที่ประเทศไทยของเรานะคะซึ่งเราจะพูดถึง2ปัญหามลพิษทางทะเลนะคะคืออันที่1คือในเรื่องของคราบน้ำมันรั่วไหลกับอันที่2คือปัญหาเรื่องของน้ำอับเฉาเรือนนั่นเองนะคะเราเริ่มมาสู่อันแรกก่อนนะคะก็คือกรณีศึกษาเหตุการณ์น้ำมันรั่วนะคะที่บริเวณจังหวัดระยองค่ะเราจะเห็นว่าปัญหาน้ำมันรั่วตรงนี้ค่ะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทะเลไทยอยู่เรื่อยๆนะคะโดยกรมเจ้าท่านะคะได้รายงานไว้ว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516จนถึงปีพ.ศ. 2558เนี่ยประเทศไทยเกิดน้ำมันรั่วไหลถึง247ครั้งทั้งเกิดขึ้นที่ชายฝั่งเกิดขึ้นที่แม่น้ำหรือว่าเกิดขึ้นที่ลำคลองเองก็ตามนะคะโดยจังหวัดระยองถือว่าเป็นจังหวัดที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วเนี่ยค่อนข้างบ่อยครั้งที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างให้ขึ้นก็คือเมื่อวันที่27กรกฎาคมพ.ศ. 2556อันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์น้ำมันรั่วครั้งใหญ่ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ระยองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดน้ำมันรั่วขึ้นในระยองเนี่ยที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2556ก่อนนะคะซึ่งเหตุน้ำมันรั่วครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุท่อต่อทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเลเนี่ยเกิดการรั่วไหลเกิดขึ้นซึ่งท่อน้ำมันอันนี้เป็นของบริษัท PTTGC นะคะหลังจากมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วเนี่ยพบว่ามีน้ำมันเนี่ยรั่วไหลลงสู่ทะเลแล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นมาสู่ชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองเนี่ยเป็นปริมาณมากนะคะโดยการที่น้ำมันรั่วไหลครั้งนี้เนี่ยจัดว่าเป็นการรั่วไหลของน้ำมันอยู่ในระดับเทียร์2นะคะเทียร์2จะหมายถึงเหตุการณ์ที่มีปริมาณน้ำมันรั่วไหลอยู่ที่20จนถึง 1,000 ตันลิตรนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าจังหวัดระยองเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตที่1นะคะเขตที่1จะหมายถึงเขตที่มีความเสี่ยงสูงมากในการเกิดเขตน้ำมันรั่วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจัดโดยกรมควบคุมมลพิษค่ะซึ่งจากภาพจะเห็นเลยนะคะว่าเป็นคราบของน้ำมันดิบที่มันรั่วไหลลงสู่ทะเลนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2556ค่ะสำหรับเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เลยมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปในบทที่2แล้วว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะต้องเป็นไปตามแผนที่

ได้ถูกวางไว้นะคะสำหรับปัญหาน้ำมันรั่วเราจะต้องดำเนินแผนตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำและมาตรการป้องกันและการจัดเก็บปัญหาน้ำมันรั่วไหลนะคะโดยเบื้องต้นสิ่งที่เราทำเลยคือว่า1เราจะต้องป้องกันไม่ให้น้ำมันเนี่ยมันรั่วไหลกินขยายพื้นที่ออกไปมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการใช้ทุ่นดักน้ำมันหรือแม้แต่การใช้พวกเครื่องเก็บน้ำมันหรือที่เราเรียกว่าสกิมเมอร์นะคะค่ะลำดับถัดไปนะคะหลังจากที่เราพยายามควบคุมปริมาณน้ำมันเนี่ยไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้างออกไปมากขึ้นอันที่2ก็คือเรามีการใช้สารนะคะหรือเป็นสารเคมีขจัดคราบน้ำมันอย่างเช่นในเหตุการณ์นี้นะคะเราก็ใช้สารในกลุ่มที่เรียกว่าออยล์สลิกซิลิคอนนะคะในการที่ใช้ในการกำจัดคราบน้ำมันค่ะซึ่งการใช้สารตัวนี้นะคะทางบริษัทจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษก่อนนะคะถึงจะสามารถนำมาใช้ได้อีกอันนึงก็คือเรานำเทคโนโลยีเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมาใช้ร่วมในการศึกษาด้วยนะคะจากดังภาพที่อาจารย์ได้ให้ตัวอย่างให้ดูค่ะเนาะค่ะสำหรับประเทศไทยเองนะคะเรามีแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากคาบน้ำมันดิบแห่งชาติอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องปฏิบัติงานตามแผนที่เราได้ตั้งไว้นะคะซึ่งเรามีอะไรกันบ้างอย่างเช่นอันที่1การควบคุมและการป้องกันนะคะถือว่านี่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากอันที่1บริษัทจะต้องทำการควบคุมแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำมันหรือว่าการปล่อยน้ำมันทิ้งออกมาให้มากที่สุดนะคะนี่คือถือว่าเป็นการป้องกันนะคะส่วนอันที่คือถ้าเราเกิดปัญหามาแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมการเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็จะมีหลายส่วนอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าการกำหนดพื้นที่เขตความเสี่ยงหรือการทำฐานข้อมูลกำหนดเส้นทางการขนส่งหรือแม้แต่กระทั่งการตระหนักให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะคะสำหรับการจัดการปัญหาตรงนี้ค่ะเราก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วสำหรับเรื่องของการขจัดคราบน้ำมันนะคะเราจะเรียกว่ากปน.นะคะแล้วก็หน่วยงานนะคะก็จะมีการดำเนินงานตามโครงสร้างแผนภาพที่อาจารย์ให้ไว้นะคะจากนั้นเมื่อเราจัดการกับปัญหาเสร็จก็จะมีการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะค่ะเรามาสู่กรณีศึกษาที่2นะคะคือในเรื่องของน้ำอับเฉาเรือนะคะซึ่งน้ำอับเฉาเรือหมายถึงอะไรน้ำอับเฉาเรือนะคะหมายถึงน้ำนี่แหละค่ะน้ำซึ่งจะเป็นน้ำจืดหรือน้ำทะเลก็ได้ที่เอาไว้ใช้ปรับจุดถ่วงสมดุลของเรือให้เรือสามารถทรงตัวได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นน้ำอับเฉาเรือค่ะก็จะถูกกักเก็บอยู่ตรงส่วนท้องเรือนะคะซึ่งน้ำอับเฉาส่งผลกระทบอะไรได้บ้างหลักๆเลยนะคะที่หนึ่งก็คือน้ำอับเฉาเรือตรงนี้ค่ะเรือนะคะจะต้องมีการถ่ายมันต้องมีการถ่ายเทน้ำอันนี้ออกจากเรือนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้ประเทศไทยอะค่ะเราทิ้งน้ำตรงนี้เนี่ยลงไปโดยตรงในทะเลนะคะการทิ้งน้ำลงไปในนี้เนี่ยส่งก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างอย่างเช่นการทิ้งน้ำลงไปเนี่ยอาจจะเป็นการที่เราเนี่ยเป็นการปล่อยหรือเป็นการแพร่พันธุ์พวกกลุ่มของแบคทีเรียไวรัสหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่ติดมาอยู่กับในน้ำอับเฉาเรือนะคะหรืออันที่2ในน้ำอับเฉาเรือเนี่ยก็จะมีพวกตะกอนสะสมอยู่ค่อนข้างมากซึ่งตะกอนเหล่านี้เองอะค่ะอาจจะมีพวกโลหะหนักปะปนอยู่โลหะหนักที่ว่าเช่นอะไรบ้างมีสารหนูมีตะกั่วมีปลอดทองแดงพวกนี้ค่ะถ้าเราปล่อยพวกนี้ออกไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการที่เราปล่อยสารโลหะหนักลงสู่ทะเลนั่นเองนะคะนี่คือเป็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นถ้ามีการปล่อยน้ำอับเฉาเรือทิ้งลงไปสู่ในทะเลโดยตรงนะคะสำหรับประเทศไทยเองค่ะปัจจุบันเรายังไม่ได้เข้าร่วมภาคีสมาชิกภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการน้ำอับเฉาเรือและตะกอนนะคะเพราะเนื่องจากว่าประเทศไทยเองโดยกรมเจ้าท่าเนี่ยค่ะเรายังขาดความพร้อมในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับใช้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำอับเฉาเรือนะคะแต่ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถเข้าร่วมสมาชิกภาคีอันนี้ได้แต่ณตอนนี้เองประเทศไทยก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการนะคะเพราะฉะนั้นถัดไปทางอาจารย์ก็จะมาเสนอว่าแนวทางอะไรบ้างที่เราสามารถเตรียมตัวได้เพื่อที่จะให้เราสามารถเข้าร่วมกลุ่มภาคีสมาชิกได้นะคะอย่างเช่นอันที่1การควบคุมการเปลี่ยนถ่ายน้ำอับเฉาและการบำบัดน้ำอับเฉาเรือค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะมันก็จะมีเทคนิคต่างๆทั้งการบำบัดในเชิงกลหรือว่าทางเคมีเข้ามาช่วยนะคะหรืออันที่2การควบคุมการออกใบอนุญาตแล้วก็การควบคุมเรือซึ่งอันนี้ก็สามารถ
ควบคุมการปล่อยน้ำอับเฉาเรือได้เหมือนกันนะคะส่วนที่3ก็คือเราควรจะต้องมีการปรับกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงภาคีข้างต้นอย่างที่อาจารย์ว่ามานะคะส่วนสุดท้ายที่ละเลยไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการทำวิจัยหรือมีการศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำอับเฉาเรือให้มากขึ้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้ค่ะการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับน้ำอับเฉาเรือของประเทศไทยมีน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งถามว่าถ้าเราไม่เข้าร่วมภาคีนี้เนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดผลตามมาอย่างเช่นการกีดกันทางการค้าเกี่ยวกับเรื่องของการเดินเรือได้ต่อไปในอนาคตนะคะค่ะคราวนี้อย่างที่บอกก็คือว่าเรื่องของการปรับกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากเราต้องพยายามปรับกฎหมายที่เราใช้อยู่ปัจจุบันตรงนี้ค่ะให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายหรือนโยบายของในระดับสากล นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกีดกันทางการค้าเกิดขึ้นค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจากตัวอย่างที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางทะเลในประเทศไทยเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าปัญหาทุกวันนี้ค่ะมันมีเกิดขึ้นมากมายจากมลพิษทางทะเลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยกันนะตั้งแต่วันนี้ปัญหามลพิษทางทะเลของเราอะค่ะมันก็มีแต่จะแย่ลงแล้วก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราทุกคนจงร่วมมือกันแล้วก็ตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาตรงนี้ด้วยค่ะ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักในแง่มุมต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมครับกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
1: รายการของเราครับแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกครับ
2: และในช่วงที่2นะครับผมจะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกและสืบเสาะเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
0: และช่วงสุดท้ายครับเป็นช่วงอื่นไปไม่ได้นอกจากช่วงของฝากจากอาเซียนครับผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมครับของกลุ่มประเทศสมาชิกครับ
1: แล้วช่วงเปิดบ้านอาเซียนวันนี้เราจะไปไหนกันครับ
2: วันนี้ผมจะพาไปชมมุมมองใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีครับนอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แล้วยังมีเรื่องราวของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญด้วย
0: ว้าว
1: เขตเศรษฐกิจด้วย
0: น่าสนใจมากน่าสนใจมาก
2: งั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันในช่วงเปิดบ้านอาเซียนครับ
0: รู้ไหมมีจังหวัดหนึ่งไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพแล้วทุกคนชอบไปมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสำคัญเยอะแยะเลย
3: พัทยา
2: โอ้โหอยุธยาร
0: ู้แล้วก็แกล้งกันเนาะจังหวัดกาญจนบุรี
2: ครับผม
1: โอ้โหกาญจนบุรีนี่เอง
0: ใช่
1: โอเค
2: กาญนะจ๊ะ
1: กาญนะจ๊ะ
0: กาญจนบุรี
1: จังหวัดนี้เนี่ยมีอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับ
1: ที่แบบมีน้ำตกนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเอราวัณ
2: ไซโยก
1: ไซโยก
2: ที่ว่าตั้งแต่เด็ก
1: มีชื่อเสียงมากนะครับเป็นไซโยกน้อยไซโยกใหญ่ถ้าจำไม่ผิด
0: นอกจากที่แหล่งท่องเที่ยวที่เอบอกมาแล้วนะยังมี
2: อ
0: ี
2: ก
0: คนหลายคนต้องไปกาญจนบุรีแล้วต้องไปรำลึกความหลังตั้งแต่สมัยสงครามโลกจะมีเห็นไหมสะพานข้ามแม่น้ำแควที่สำคัญเลยเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดเลยแล้วทุกคนต้องไปถ่ายรูป
1: รถไฟมาก็ต้องหลบอะไรอย่างนี้ไหมอย่างนั้นไหม
0: ก็มีเขามีเป็นช่วงเวลา
1: ใช่ไห
0: มและเป็นแหล่งที่สำคัญเลยแล้วก็ยังมีท่องแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งมากเลยในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย
1: น่าสนใจมาก
2: ใช่ครับแต่จริงๆมีเรื่องที่เรากำลังต้องน่าจับตามองเป็นอย่างมากครับก็คือเรื่องที่ว่าจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยต้องเรียกว่ากำลังจะเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญที่กำลังจะพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะตรงจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อนนะครับตำบลบ้านเก่าซึ่งจะเป็นประตูชายแดนสู่เมียนมานะครับซึ่งตรงนี้แหละข้อดีก็คือระยะทางจากบ้านพุน้ำร้อนเข้าสู่เมียนมาก็จะสามารถตรงไปยังที่ทวายครับเพราะว่าทวายเนี่ยจะเป็นท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญในอนาคตและที่สำคัญคือเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของเมียนมาด้วย
1: นี่แหละเป็นอภิมหาโปรเจกต์นะครับระหว่างไทยกับเมียนมาเลย
0: ใช่
1: ต้องบอกว่าอย่างนั้นซึ่งท่าเรือน้ำลึกเนี่ยจริงๆแล้วจะส่งผลกับเศรษฐกิจในภูมิภาคของเราเลยนะครับอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนในอนาคต
0: และรู้ว่าตรงนี้จะกลายเป็นประตูเศรษฐกิจที่สำคัญเพราะเชื่อมโยงระหว่างไทยแล้วก็เมียนมาหรือพม่าเนี่ยแหละเพราะว่าเราจะมีโครงการต่างๆมากมายเลยที่จะเชื่อมระหว่างการขนส่งนะระหว่างตะวันออกตะวันตกมีทั้งท่าเรือน้ำลึกอย่างที่การบอกมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นประตูที่พี่บอกเชื่อมต่อในหลายๆภูมิภาคเลยเพราะจะเชื่อมต่อไปทางยุโรปก็ได้แอฟริกาก็ได้ไปภูมิภาคเอเชียใต้ก็ได้หลายอย่างเลยไปหลายๆภูมิภาคเลยนี่สำคัญมาก
2: ซึ่งจริงๆเนี่ยจะทำให้กาญจนบุรีเนี่ยนะครับเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคตะวันตกเลยก็ว่าได
0: ้
2: ภาคเหนือแล้วก็มีแล้วแม่สายลงมาหน่อยก็แม่สอดต่อมาทางภาคใต้แล้วที่ระนองใช่ไหมไปยังเกาะสองเนี่ย
1: ค
2: ราวนี้กาญจนบุรีเนี่ยแหละจะเป็นช่องทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
0: ค
2: ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเพราะว่าสามารถขนส่งเส้นทางทางขนส่งสินค้าเนี่ยไม่ว่าจะเช่นจากแหลมฉบังมากรุงเทพจากกรุงเทพมากาญจนบุรีหรือจากกาญจนบุรีไปถวายเนี่ยค่อนข้างใช้ระยะเวลาหรือระยะทางค่อนข้างสั้นในการเดินทาง
1: คือโปรเจกต์นี้ก็จะส่งผลให้กาญจนบุรีเนี่ยกลายเป็นคล้ายๆพื้นที่ทางเศรษฐกิจเป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญเลยนะครับของประเทศเรา
2: ถูกต้องครับเรียกว่าจริงๆแล้วคือเหมือนกับเป็นเกตเวย์เลยนะ
0: มีที่มีทางอะไรแถวนั้นบ้างป่ะ
1: ยังไม่มี
2: ก็อยากมีแต่ตอนนี้คงจะซื้อยาก เพราะราคาก็เริ่มขึ้นสูงตามการพัฒนาใช่ไหมคร
3: ับต่อไปคิดดูนักลงทุนจะเข้ามาเยอะแยะ
0: ใช่ใช่ใช่ต่างมากมาย
3: หรือว่าเราจะไปรีบไปซื้อไว้ก่อน
0: มีไหมมีไหม
3: เดี๋ยวไม่มี
2: ซึ่งจริงๆตอนนี้ทางรัฐบาลเราเองแล้วก็รัฐบาลเมียนมาเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมนะครับโดยที่จุดผ่านแดนเนี่ยก็มีการพัฒนาเพื่อรองรับตั้งแต่การปรับปรุงถนนเส้นทางการคมนาคมทั้งลาดยางขยายผิวถนนการจราจรให้กว้างขึ้นรถวิ่งได้ดีขึ้นแล้วก็สะดวกรวดเร็วกว่าเดิมมากที่สำคัญคือไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะเพราะเป็นจุด

0: ผ่านแดนใหม่แล้วก็เป็นจุดผ่านแดนถาวรแต่มีอาคารที่ทำการของหน่วยงานต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบยิ่งใหญ่มากนะแต่ก็คือครบวงจรนะให้สามารถทำเขาเรียกว่าธุรกรรมหรือว่าอะไรต่างๆได้สะดวกมากข
1: ึ้
0: นใช่ครับมีทั้งศูนย์ละกากรมีทั้งตม.มีครบหมดเลยคราวนี้ค่อนข้างสะดวกมากๆแล้วก็มีเริ่มมีร้านค้าของชาวบ้านเนี่ยเริ่มมาวางขายจำหน่ายสินค้าเป็นสินค้าที่แลกเปลี่ยนระหว่างฝั่งเมียนมาแล้วก็ฝั่งไทยอะไรเงี้ยแล้วผมก็โชคดี
2: อีกแล้ว
0: ผมเป็นคนโชคดีมากๆว่าไปไหนก็ตามก็จะมักจะได้
1: โชคดี
2: โชคดีหมดเลย
0: คือผมว่าผมโชคดีนะคือเวลาผมไปไหนก็จะได้พบกับคนในท้องถิ่นที่ค่อนข้างเป็นมิตรให้ข้อมูลกับเราครับผมก็เลยมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์นักธุรกิจที่ชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรีที่เขาว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนแล้วส่งผลทางเศรษฐกิจอะไรกับคนในท้องที่ที่นั่นบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
3: ท่านผู้ชมครับตรงนี้คือจุดผ่านแดนถาวรบ้านภูน้ำร้อนครับซึ่งถือเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญระหว่างไทยและเมียนมาครับด้านหลังผมนี้เป็นถนนสายเศรษฐกิจที่มุ่งตรงไปสู่ทวายครับซึ่งถูกพัฒนาขึ้นให้มีความสะดวกสบายทั้งในด้านการขนส่งและการเดินทางถือเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากครับ

0: ท่านผู้ชมครับและที่นี่ผมได้มาพบกับ
1: คุณเทศศักดิ์กิติวรากูลเลขานุการชมรมผู้ประกอบการค้าชายแดนไทยเมียนมาบ้านปูน้ำร้อนครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับ
1: ขออนุญาตเรียกคุณป๊อปนะครับ
3: ครับ
1: จริงๆอยากรู้เลยว่าด่านนี้ถูกก็เปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
3: เปิดเมื่อปี256ครับ
2: แสดงว่าต้องมีจุดแข็งที่นี่ถึงกลายเป็นจุดผ่านแดนได้
3: จุดแข็งคือณเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดและเร็วที่สุดนะครับสำหรับการที่จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าแต่สินค้าวัสดุก่อสร้างทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเมืองใหม่หรือว่าทุกอย่างที่เป็นการอุปโภคบริโภคของคนทวายเองถึงคนเมียนมาเองเนี่ย
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: ขอคือโรงงานผลิตเราจะอยู่ณโซนของกรุงเทพปริมณฑล
2: คร
3: ับ ผมเยอะแล้วก็คือออกมาแค่2ชั่วโมงถึงกาญจนบุรีกาญจนบุรีใช้เวลาอีก4ชั่วโมงถึงทวายซึ่งช็อตคัทมากครับ
1: และสภาพเศรษฐกิจตั้งแต่เปิดจุดผ่านแดนแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: ในปีแรกเนี่ยการค้าการขายระหว่างกันเนี่ยจะเกิดต่ำมากนะครับยังไม่ค่อยมีเนื่องจากว่า1ไม่ใช่เส้นทางที่ใช้เก่า2ก็คือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกของผู้ประกอบการทั้งฝั่งไทยและเมียนมาเนี่ยยังไม่มีความรู้เท่าไหร่นะครับแต่ในปีที่2เนี่ยเราก็ได้ขอความร่วมมือจากทางอำเภอเมืองกาญจังหวัดกาญและทุกภาคขอความรู้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ทางชมรมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ต่อผู้ประกอบการทั้งหลายแหละนะครับทั้งไทยและเมียนมาจนทุกวันนี้ตัวเลขการค้าก็เติบโตขึ้นทุกปีครับ
1: ในอนาคตนี้มีแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างครับ
3: ในอนาคตแนวโน้มเนี่ยผมมั่นใจว่าด่านนี้จะเป็นด่านที่มีการค้าการเข้าออกการลงทุนที่สูงที่สุดในทุกๆด่าน
1: ครับผม
3: เนื่องจากว่าถ้าท่าเรือน้ำลึกเกิดนะครับก็จะเป็น East West Corridor จริงๆที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างตะวันตกกับตะวันออกได้คือเส้นทางเส้นนี้จริงๆนะครับซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อจังหวัดกาญและจังหวัดทวายเป็นอย่างมากแต่ในขั้นต้นนี้ถ้าเกิดโครงการนี้ยังไม่เกิดความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วคือการค้าระหว่างเมืองก็คือจังหวัดทวายกับจังหวัดกาญเนี่ย
1: ม
3: ีการค้าขายซึ่งอุปโภคบริโภคซึ่งกันและกันอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยซึ่งมีตัวเลขที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นทุกปีเนื่องจากว่าของเขาเป็นเมืองที่กำลังจะสร้างใหม
1: ่ครับผม
3: เพิ่มเติมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาต้องการวัสดุก่อสร้างแล้วก็การเข้ามาอยู่ของคนต่างชาติหรืออะไรที่มาลงทุนในทวายเนี่ยของอุปโภคบริโภคเนี่ยเขายังใช้ของเราอยู
1: ่
3: เนื่องจากว่าเขายังไม่มีกำลังผลิตนะครับซึ่งนี่เป็นจุดแข็งที่เราพยายามที่จะขายสินค้าไทยไปให้ยึดครองตลาดเมียนมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้สะดวกต่อเขามากที่สุดครับ
4: โหดูแล้วเนี่ยทำให้รู้ขึ้นมาอีกเลยนะครับว่านอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นเศรษฐกิจหลักแล้วเนี่ยการค้าเริ่มจะมีบทบาทที่สำคัญในเขตโซนตรงนี้แล้ว
5: ใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าแม้กระทั่งนักธุรกิจเองอ่ะหรือว่าทางเอกชนเองเขาก็กระตุ้นตัวเองนะก็คือพยายามช่วยประเทศชาติเราหรือว่าช่วยในเขตเศรษฐกิจให้มีความคึกคืนมีการค้าขายระหว่างเขตเศรษฐกิจได้มากขึ้นระหว่างชายแดนหรือข้ามแดนได้มากขึ้นอะไรเงี้ย
6: แล้วเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเป็นไงบ้างครับ
5: ก็ตอนนี้เขามีการกำหนดโซนพื้นที่อะครับว่าตำบลบ้านเก่าและก็ตำบลแก่งเซียนเนี่ยให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเชื่อมกับนิคมอุตสาหกรรมที่ฝั่งทวายนะครับในอนาคตด้วย
6: ดีจังเลยน่าสนใจมากเลย
5: ใช่ครับ
4: อันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่จะช่วยกันพัฒนาคือพัฒนาเศรษฐกิจมันพัฒนาประเทศเดียวไม่ได้มันต้องมีความร่วมมือกันทั้งสองประเทศแล้วก็ช่วยกันพยุงหรือว่าช่วยกันยกระดับเศรษฐกิจทั้งสองฝ่าย
6: ภูมิภาคของเรานะ
4: ใช่ให้มันสูงขึ้นมานะครับ
5: จริงๆแล้วผมต้องบอกว่าผมการที่เวลาผมออกไปแต่ละทริปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้รับความรู้มามากเลยนะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะพัฒนาอะไรสักเรื่องนึงอ่ะไม่ใช่แค่พัฒนาเรื่องนั้นแต่ต้องพัฒนาบริบทรอบๆด้วยนึกออกมั้ยครับอย่างเช่นเราอยากจะพัฒนาเศรษฐกิจอ่ะมันไม่ใช่แค่เศรษฐกิจแต่เราต้องพัฒนาสังคมความเป็นอยู่บริเวณรอบรวมไปถึงการศึกษาเรียน

0: แล้วอ่ะเพราะว่าตอนนี้การค้าในอนาคต
1: ครับ
0: จะคึกคักมากขึ้นสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็ใกล้จะเสร็จหรือบางส่วนก็เสร็จไปแล้วล่ะแน่นอนว่าคึกคักแน่นอนเศรษฐกิจก็คงจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงต่อไปเนี่ยคาดว่าจะต้องกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญของทั้งสองประเทศแล้วก็จะมีศูนย์ราชการมีสถานที่ต่างๆที่อำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจนักท่องเที่ยวต่างๆใช่ป่ะ
1: ใช่
0: ที่การไปเห็นมา
1: แต่จริงๆเราคุยกันเองเนี่ยก็ยังไม่เห็นภาพฉะนั้นถ้าเราอยากได้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยเราต้องไปติดตามกันในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ

0: ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านนายอำเภอเมืองกาญจนบุรีถึงเรื่องราวของเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน้ำร้อนแห่งนี้ครับว่ามีการดำเนินงานอย่างไรและประชาชนที่นี่ต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างสวัสดีครับท่านครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เมื่อพูดถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน้ำร้อนผมก็เพิ่งได้ยินว่าเหมือนกับเพิ่งเปิดมาได้ไม่นานนี้ตอนดำเนินงานอย่างไรบ้างครับ
1: ครับในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอันนี้คือชื่อเต็มเลยนะครับซึ่งดำเนินการในเขตของจังหวัดกาญจนบุรีเป็น1ใน10จังหวัดที่ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับในส่วนของพื้นที่ก่อนนะครับเมื่อได้มีการประชุมกันแล้วเนี่ยก็ทุกจุดทุกท่านก็มาลงตัวกันที่บ้านพุน้ำร้อนหมู่12ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับซึ่งตรงนี้จำเป็นพื้นที่ที่เป็นของทางฝ่ายทหารคือกองทัพบกเป็นผู้ใช้อยู่นะครับก็ทำเรื่องขอใช้พื้นที่นะครับส่งมอบคืนให้กับทางกรมธนารักษ์นะครับเป็นที่ราชพัสดุเสร็จแล้วก็ให้ทางจังหวัดโดยผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้รับมอบนะครับเสร็จแล้วจึงมีการประกาศจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในเบื้องต้น 8,193 ไร่นะครับหลังจากนั้นก็มีการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือการประชุมในส่วนของส่วนราชการระดับจังหวัดว่าจะจัดวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานอาคารตลาดอาคารพาณิชย์นะครับและที่สำคัญคืออาคารของจุดผ่านแดนถาวรก็คือเรื่องของศุลกากรตม.นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็อยู่ใน 8,193 ไร่นะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดที่สำคัญเนื่องจากว่าจะต้องมีการมองว่าอาคารต่างๆนะครับสิ่งก่อสร้างต่างๆจะต้องสามารถจัดวางกันแล้วเนี่ยทำให้งานของเศรษฐกิจพิเศษสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจนถึงนับถึงวันนี้เนี่ยตั้งแต่ผมย้ายมาก็คือ1ปีเสร็จก็มีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากนะครับมีการส่งแผนผังงบประมาณไปยังสำนักงบประมาณณปัจจุบันได้รับอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้วนะครับรอแต่เพียงการปลูกสร้างในเบื้องต้นเนี่ยงบประมาณที่รับในเบื้องต้นคือการก่อสร้างอาคารของสำนักงานศุลกากรนะครับของด่านศุลกากรนะครับตัวเลขก็ประมาณหลักร้อยล้านนะครับหลักร้อยล้านนะครับก็คิดว่าน่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จไปในปีงบประมาณ2561นะครับปีหน้าในเรื่องของประชาชนในพื้นที่นะครับประชาชนในพื้นที่ก็คือบ้านพุน้ำร้อนรวมทั้งหมู่บ้านตำบลข้างเคียงนะครับก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอันดับแรกสุดคือเรื่องของการรับรู้รับทราบข้อมูลร่วมกันก่อนว่าจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเรื่องของความรู้เรื่องของภาษานะครับภาษาของประเทศเพื่อนบ้านก็ดีภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลก็ดีรวมทั้งการเตรียมตัวในเรื่องของการฝึกเรื่องการเรียนรู้หรือว่าการศึกษาเรื่องของวิชาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาชีพที่จะทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมหรือว่าการติดต่อค้าขายชายแดนกับประเทศเมียนมาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราอันนี้คือการเตรียมการในเบื้องต้นในช่วงประมาณปีเศษที่ผ่านมาครับ
0: ขอขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองกาญจนบุรีมากครับที่มาให้ความรู้กับเราครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: จะเห็นว่านะครับการปรับตัวเนี่ยไม่ใช่ปรับตัวแค่ตัวบุคคลนะครับแต่เป็นการปรับตัวของทั้งประเทศครับในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและสิ่งต่างๆเพื่อให้ประเทศเราได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับในการดำเนินงานต่อไปครับ
3: ตอนนี้ก็แน่นอนแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจจะต้องมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะใช้ความร่วมมือของทั้งสองประเทศแต่ทีนี้เรื่องของกระบวนการระเบียบวิธีการขั้นตอนอะไรต่างๆของไทยก็ยังบางส่วนก็ต้องใช้ความละเอียดความรอบคอบมันบางส่วนก็ต้องทำให้

0: ล่าช้าไปบ้างนะครับแต่ก็แน่นอนว่าเราก็พิจารณากันอย่างรอบคอบล่ะ
1: ก็ต้องเรียนรู้กันไปนะว่าจะเข้ากับยุคสมัยได้อย่างไร
2: แล้วก็มิติในการพัฒนาประเทศเนี่ยด้านเศรษฐกิจนะครับหรือว่าอย่างที่พี่กันพูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมหรืออะไรที่มันจะต้องมาเป็นแพ็กเกจเนี่ยก็น่าจะว่าเราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไง
1: ตะกี้ได้คีย์เวิร์ดจากพี่เอเรื่องมิติผมจะบอกว่าผมไปทะลุมิติมาอีกมิติ
0: แล้
1: ว
0: ทะลุทุกทีเลย
1: ใช่
2: ได้ข่าวว่าในช่วงของฝากวันนี
0: ้ไปไหนไห
2: ม
1: เหมือนกับ
2: สนุกสนานอย่างมาก
1: เคยดูเรื่องทวีภพไหมครับ
2: ทวีภพ
1: แต่ถ้าผมพูดมาเดี๋ยวผมดูแก่ไปแล้วไม่รู้ว่าเด็กๆทางบ้านเขารู้จักหรือเปล่า
0: ดูแต่อะไรที่อะไรเป็นงูๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่เกี่ยว
1: ผมว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปย้อนยุคกันในช่วงของฝากจากอาเซียนกันดีกว่าครับ

0: ท่านผู้ชมขอรับตอนนี้กระผมก็พร้อมแล้วทั้งเครื่องแต่งกายสตางค์ที่อยู่ในมือนี้เรียกว่าเงินรูขอรับเดี๋ยวเราไปตะลุยเมืองมาริกากันเลยขอรับไปครับพี
1: ่ชื่อเมืองมาริกามาจากชื่อของแม่น้ำที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำอิราวดีในเมียนมาครับได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังแปลเป็นไทยว่ามาลิอีกด้วยครับที่นี่เราจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่น่าสนใจในรัตนโกสินทร์ศก124หรือช่วงหลังเลิกทาสกันครับ
0: ไปตะลุยเรียนแรกกันเลยครับสวัสดีขอรับ
2: สวัสดีเจ้าค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณพลอยครับซึ่งจะพาเรานำชมเมืองมาริกาแห่งนี้กันเลยก่อนอื่นคุณพลอยครับผมต้องพูดขอรับตลอดเลยเหรอขอรับ
2: เจ้าค่ะเพราะว่าคนในนี้จะพูดกันเรื่องนี้นะเจ้าคะ
0: ท่านผู้ชมให้อภัยผมหน่อยนะครับถ้าผมลืมก่อนอื่นต้องอยากรู้เลยว่าเมืองมาริกาแห่งนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับ
2: เจ้าค่ะ สำหรับเมืองมาริกาแห่งนี้เนี่ยทางท่านเจ้าเมืองซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยท่านต้องการที่จะอนุรักษ์ในส่วนของรากเหง้าของความเป็นไทยเอาไว้แล้วก็เป็นในส่วนของภูมิปัญญาของคนไทยในสมัย111ปีที่แล้วว่าเขากินอยู่กันยังไงนะคะใช้ชีวิตกันยังไงนะคะอยู่กันอย่างไรด้วยผ้า2ผืนนะคะก็คือจงกระเบนและสบายนะคะก่อนยังไม่มีร้านตัดเสื้อแต่เขาก็สามารถที่จะอยู่กันได้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงกันมาตั้งแต่สมัย111ปีที่แล้วนะคะ
0: ชักอยากเข้าไปชมแล้วสิขอรับคงต้องให้คุณพลอยร้อยแผ่นดินพาผมเข้าไปชมหน่อยนะขอรับ
2: ได้เจ้าค่ะงั้นเราไปกันเลยไหมเจ้าคะ
0: ไปกันเลยครับสวัสดีขอรับ
2: ณตอนนี้เรายืนที่จุดที่4นะคะเป็นเกาะกลางที่เห็นอยู่นี้ก็คือจะเป็นย่านการค้าจะประกอบไปด้วย3ย่านนะคะมีย่านแพร่งย่านเยาวราชย่านบางรักนะคะย่านแพร่งเนี่ยจะเป็นย่านคนไทยนะคะย่านเยาวราชจะเป็นย่านคนจีนแล้วก็ย่านบางรักจะเป็นย่านที่ชาวต่างชาติจะชอบมาเดินในสมัยนั้นนะคะ
1: ย่านการค้าตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยก็ว่าได้ครับเพราะจะมีทั้งอาหารไทยขนมไทยโบราณที่หาทานได้ยากในปัจจุบันซึ่งใช้เตาถ่านแบบดั้งเดิมครับผมบอกได้เลยว่ายากต่อการควบคุมไฟให้คงที่ครับแสดงให้เห็นถึงความพยายามและความพิถีพิถันในการทำอาหารได้เลยทีเดียวครับ
2: อาจารย์กันคะตอนนี้เราอยู่ที่เรือนคหบดีนะคะ
0: ครับแต่ว่าเป็นเรือนของชนชั้นสูงนะสิครับ
2: ใช่เจ้าค่ะ
0: แล้วเขามีกิจกรรมทำอะไรบ้างครับที่เรือนคหบดีนี
2: ้หลักๆที่เรือนนี้จะมี3กิจกรรมก็คือจะเป็นโซนในส่วนของงานดอกไม้ใบตองนะคะแล้วก็มีเครื่องแขวนแล้วก็งานแกะสลักเจ้าค่ะ
0: โอ้โหชักอยากดูแล้วล่ะสิขอรับว่าเขามีกิจกรรมทำยังไงกันบ้างคุณพลอยพาผมไปชมหน่อยขอรับ
2: ได้ค่ะเราไปกันเลยค่ะ

ดนี้จะเป็นโรงผลิตข้าวของเมืองมาริกานะคะก่อนที่เราจะได้เข้าสารเพื่อที่จะนำไปหุงเนี่ยเราต้องผ่านถึง6กรรมวิธีนะคะเริ่มจากการสีข้าวฝัดข้าวตำข้าวร่อนข้าวและนำมาสีอีกทีนึงก่อนที่จะเลือก

0: เพื่อที่จะแยกแกลบกับแยกข้าวสารนะคะค่ะ
1: กรรมวิธีทั้ง6ขั้นตอนจะได้ข้าวสารที่นำไปหุงรับประทานกันครับแต่อีกหนึ่งความพิเศษคือการหุงข้าวด้วยเตากระทะซึ่งเราแทบจะหาดูไม่ได้ในปัจจุบันเลยก็ว่าได้ที่ครัวเรือนแห่งนี้จะสะท้อนถึงวิถีชีวิตการทำอาหารสัมผัสได้ถึงความหลากหลายของภูมิปัญญาครับและผลงานจากครัวเรือนเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกนำไปบริโภคจริงในเมืองมาริกาครับ
2: ในริมน้ำนี่ก็มีร้านขายของอยู่มากมายนะอุ้ยมีส้มโอที่ผมชอบทานด้วยครับคุณลุงครับคุณลุงว้ายมาแล้วขายยังไงครับคุณลุง
3: กระทงละ5สตางค์น่ะพอรับถูกมาก
4: ชื่อไหน
3: นี
2: ่ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จุดสูงสุดของเมืองมะลิการัตนโกสินทร์ศก124ครับต้องบอกว่าทัศนียภาพบนนี้สวยสดงดงามมากๆจริงๆครับคุณพลอยครับจุดนี้เรียกว่าอะไรครับ
0: ตรงนี้เราจะเรียกว่าหอชมเมืองนะคะหรือจำลองมาจากหอคอยคุกในสมัยนั้นเป็นจุดที่สามารถชมเมืองมะลิกาได้แบบ360องศาเลยค่ะ
2: อยากทราบว่ามีความคาดหวังอย่างไรให้เมืองมะลิกาแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับอาเซียนครับ
0: ค่ะเนื่องจากเมืองมะลิกาแห่งนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจะมีจุดยุทธศาสตร์ที่ดีเนื่องจากติดกับชายแดนประเทศเมียนมานะคะทางเราจึงมีความคาดหวังที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการนะคะโดยการผนวกโปรแกรมของเมืองมะลิกาเข้ากับโปรแกรมทวายนะคะซึ่งจะมีท่าเรือน้ำลึกเป็นจุดขายนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะพัฒนาในเชิงของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนได้ด้วยนะคะ
2: การที่ได้มาเมืองมะลิกาแห่งนี้นะครับนอกจากความประทับใจแล้วยังได้รับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในยุคสมัยรศ124ครับสิ่งที่ผมรู้สึกคือไม่อยากจากเมืองนี้ไปเลยทีเดียวครับ
5: เหมือนได้ย้อนยุคไปในอดีตในยุคนั้นนะขอรับ
6: จริงด้วยขอรับ
2: โอ้ถ้าพี่แจนไปก็ดีพี่แจนก็จะเป็นเจ้าคุณให้ผม
5: เจ้าคุณได้อยู
6: ่ได้ขอรับ
5: ส่วนมีไม้ตะพดด้วย
2: ใช่
5: เข้าเลย
6: ผมนี่ไม่ต้องทำแล้วใช่ไหมผมนี่ไม่ต้องทำเลยใช่ไหม
2: ใช่คือบางทีเนี่ยผมว่ายุคนี้คือการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่เพลิดเพลินนะแต่พอได้ความรู้แล้วมันอิ่มเอมไปหมดเลยแล้วความงดงามของสถานที่
5: เราต้องได้ความรู้ด้วย
2: ใช่ครับทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่รายการแอดอาเซียนเต็มใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการพลาดไม่ได้คำถามจากพี่แจ๊
5: มีคำถามแน่นอน
6: ครับชื่อเมืองมาริกามาจากไหนขอรับ
5: ชื่อเมืองมาริกามาจากไหน
6: มาริกามาจากไหนขอรับ
5: มาริกา
2: จริงๆโอ้โหเรียกว่าใครจำได้เนี่ยแค่ชื่อเมืองเนี่ยได้ความรู้ไปถึง 2-3 เรื่องเลยนะ
5: คร
2: ับ ใช่ครับ
6: แสดงว่าคนนี้จะต้องมีความรู้มากผมให้เลยถ้าตอบคำถามของเราถูกนะครับ
5: ได้อะไรพี
6: ่ได้เสื้อแอดอาเซียนนะครับเป็นของรางวัลนี่ตอบเข้ามาครับ
2: เรียกว่าแจกจนกว่าจะหมด
6: แจกจนอะไร
2: ถ้าหมดผมก็ขอพี่แจกกับพี่เอมา
6: จะใส่ได้เหรอ
5: ได้หมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
6: ครับส่งคำตอบมาที
2: ่ Facebook ของเราครับ @asianstou ครับ
6: ครับก็ส่งมาเลยนะครับรีบๆส่งเข้ามาเพราะเสื้อของเรามีจำกัดมากแล้วนะฮะตอนนี
2: ้แล้วพี่เอฝากข้อเสนอแนะหน่อยไหมคร
5: ับแน่นอนขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถ้ามีข้อเสนอแนะนะครับส่งมาได้เลยตามที่อยู่บนหน้าจอครับ
2: พบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนครับ
6: ลากันไปก่อนขอรับ
5: ขอรับ
2: ไม่ถ้าพี่พูดขอรับพี่ต้องตอบ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.

0: ก็สะดวกดีเจ้า
1: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
2: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
3: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
4: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
3: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
5: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
2: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
6: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
7: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
8: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
11: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
12: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
13: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
14: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ัสดีค่ะต่อไปจะเป็นการบรรยายในหน่วยที่7นะคะเรื่องของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคติดเชื้อวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถอธิบายความหมายการติดต่อพยาธิสรีริภาพอาการและการแสดงการวินิจฉัยผลกระทบการป้องกันและการรักษาและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะได้โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะตอนที่1คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสตอนที่2จะเป็นการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะในตอนที่1เนี่ยในเรื่องของการพยาบาลสตรีที่มีการติดเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะมีหลายโรคนะคะเช่นโรคไวรัสโคโรนา2019หัดเยอรมันและสุกใสนะคะไวรัสตับอักเสบ B แต่ครูจะเน้นในบางโรคที่เราพบบ่อยเท่านั้นในสถานการณ์จริงนะคะอันแรกเลยที่นักศึกษาทุกคนควรทราบก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สาเหตุการติดต่อนี่จะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่ามันเป็นสาเหตุเดียวกันกับการติดเชื้อทั่วๆไปในบุคคลทั่วไปซึ่งช่วงนี้เราก็ยังกำลังเริ่มระบาดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะพูดถึงเฉพาะผลกระทบที่มีต่อแม่ต่อลูกซึ่งอันนี้สำคัญมากที่เราจะต้องรู้เพื่อเราจะได้ป้องกันนะคะผลต่อมารดาก็คือว่าถ้าติดเชื้อไวรัสแล้วแม่ก็จะมีภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจนะเช่นปอดบวมหรืออาจจะเสี่ยงต่อการแท้งบุตรกรณีติดเชื้อใน3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ผลต่อทารกคือทารกจะมีภาวะขาดออกซิเจนคลอดก่อนกำหนดหรือติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกได้ซึ่งผลต่อทารกเนี่ยมันยังไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนนะคะแต่ว่ามีการศึกษาจากต่างประเทศพบดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นะคะการรักษานี่ก็คือให้สารน้ำเพื่อแก้ไขภาวะขาดสมดุล

ให้ยาต้านไวรัสคือฟาวิพิวพิลาเวียโดยยาเนี่ยหมอจะให้ไม่แต่ละคนเนี่ยต่างกันถ้าฟาวิพิลาเวียเนี่ยจะให้ในไตรมาสที่สองไตให้ไตรห้าในไตรมาสที่สองและสามแต่จะไม่ให้ในไตรมาสที่หนึ่งนะคะแล้วก็สามารถให้เลมดิซิเวียได้ในสตรีตั้งครรภ์ทุกไตรมาสส่วนยาโมนิลิพาเวียเนี่ยจะไม่ให้เลยทุกไตรมาสเพราะมีผลทำให้ทารกพิการแต่กำเนิดได้นะการพยาบาลจะมีทั้งระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดระยะหลังคลอดซึ่งครูจะไม่พูดถึงมันจะเหมือนกับบุคคลทั่วไปที่ติดเชื้อไวรัส2019แต่ครูจะพูดถึงการพยาบาลทารกแรกเกิดนะคะหลังจากคลอดทารกคลอดออกมาแล้วเนี่ยต้องนำไปช่วยกรณีที่มีปัญหาทางเดินหายใจก็ต้องไปช่วยกู้ฟื้นคืนชีพแล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทารกที่เกิดจากแม่ติดเชื้อโควิด19เนี่ยต้องแยกออกจากทารกอื่นและสังเกตอาการเป็นเวลา14วันต้องอธิบายถึงความเสี่ยงและความจําเป็นและประโยชน์ของการแยกแม่ลูกและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้แม่เข้าใจและเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะตัดสินใจอย่างไรซึ่งส่วนใหญ่จะทําการตัดสินใจนี้จะทําร่วมกับแพทย์นะคะทารกในทารกที่แม่ติดเชื้อโควิด -19 นี้สามารถกินนมแม่ได้นะคะแต่ต้องปฏิบัติดังนี้นะคะคือต้องกอดลูกแล้วก็ให้นมจากเต้าได้นะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติแนวทางตามป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดกรณีแม่ติดเชื้อโควิดมีอาการรุนแรงก็จะไม่ให้ดูดนมจากเต้าแต่ใช้วิธีบีบน้ำนมและให้ผู้ช่วยเป็นผู้ป้อนนมแก่ลูกนะคะหากไม่สามารถบีบน้ำนมได้ก็ต้องให้นมผงแทนนะคะเชื้อการพยาบาลเรื่องที่สองก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนะคะเช่นกันคุณจะไม่พูดถึงสาเหตุการติดต่อนะคะหรือการรักษาการวินิจฉัยแต่จะพูดถึงการติดต่อจากแม่สู่ลูกว่าติดต่อได้ยังไงบ้างนะคะอันที่1ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยเชื้อไวรัสตับอักเสบจากเลือดแม่เนี่ยจะผ่านลกสู่ทารกในครรภ์ได้แต่ระหว่างการคลอดเชื้อจะผ่านเข้าทางผิวหนังที่ถลอกและเยื่อบุต่างๆหรือได้รับเชื้อจากเลือดของแม่ขณะคลอดหรือหลังคลอดนะคะทั้งนี้ทารกต้องมีแผลที่ผิวหนังนะคะถึงจะติดเชื้อได้นะคะโดยเฉพาะแม่ที่มีเชื้อไวรัสปริมาณสูงหรือมีเช่นมี HBe antigen สูงเนี่ยทารกจะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีสูงขึ้นนะคะผลกระทบของแม่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีผลต่อตัวแม่เองก็มีโอกาสเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์ความดันโลหิตสูงลดตัวกล่อมกำเนิดและมีการแท้งเกิดขึ้นผลต่อทารกก็คือทารกคลอดก่อนกำหนดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยน้ำเดินก่อนเจ็บครรภ์คลอดหรือมีการตายคลอดนะคะการป้องกันจากไวรัสตับอักเสบจากแม่สู่ลูกทำยังไงบ้างคือเมื่อตั้งครรภ์ปุ๊บเนี่ยต้องฝากครรภ์ทันทีเพราะหมอจะได้เจาะเลือดเพื่อดูว่าติดเชื้อหรือไม่อันที่สองถ้าได้ผลบวกตรวจหาต้องตรวจหา HBe antigen และระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสนะคะในการขาดทางครั้งแรกและในไตรมาสที่สามเมื่อตรวจแล้วถ้าไม่พบว่าเป็นพาหะหรือไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยแพทย์ก็จะฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบให้กับสตรีตั้งครรภ์ทุกรายหากตรวจพบว่าเป็นพาหะก็จะได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินอาหารและตับควบคู่กับการดูแลครรภ์โดยสูติแพทย์ส่วนทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อตับอักเสบบีหรือมี HBe antigen positive พวกนี้จะมีอัตราการติดเชื้อสูงนะคะป้องกันโดยหลังคลอดและจะฉีดสารภูมิต้านทานคือเฮปาไทติส B immunoglobulin หรือ HBIG ให้ทารกแรกเกิดภายใน20ชั่วโมงหลังคลอดหลังจากนั้นจะให้อีกจำนวน2ครั้งเมื่อครบ1เดือนและ6เดือนอันเนี้ยหรือบางรายเนี่ยก็จะให้หนเดียวภายใน24ชั่วโมงหลังจากนั้นจะให้เฮปบีแทนในอายุ1เดือน2เดือน6เดือนและ12เดือนซึ่งอันนี้แตกต่างกันในแต่ละสถานบริการขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละที่นะคะการรักษาก็คือรักษาตามอาการปกติแม่ที่ติดเชื้อพวกนี้จะหายเองภายใน3ถึง16สัปดาห์แต่ให้ต้องมาฝากครรภ์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอในรายที่ติดเชื้อเรื้อรังเนี่ยคือติดเชื้อก่อนตั้งครรภ์ต้องควบคุมการทำหน้าที่ของตับและการติดเชื้อซ้ำซ้อนหรือการแพร่กระจายเชื้อการคลอดส่วนใหญ่แพทย์จะไม่น่าให้คลอดทางช่องคลอดนะคะการเลี้ยงลูกโดยแม่เนี่ยสามารถทำได้ยกเว้นแม่มีหัวนมแตกหรือเป็นแผลอันนี้อาจจะทำให้ติดเชื้อลูกติดเชื้อได้กรณีติดเชื้ออักเสบเรื้อรังรักษาด้วยยาต้านไวรัสเนี่ยแพทย์จะให้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการเป็นตับแข็งและมะเร็งตับโดยจะเริ่มให้ยาเมื่ออายุครรภ์28ถึง32สัปดาห์และให้ต่อเนื่องไปจนครบ4สัปดาห์นะคะภายหลังคลอดเนี่ยแพทย์จะให้ยา TDF เป็นยาที่มีความปลอดภัยทั้งแม่และลูกนะคะและผ่านทางน้ำนมเนี่ยในปริมาณต่ำมากนะคะแต่ต้องระวังผลข้างเคียงของยานะคะ

เกี่ยวกับไตนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับยามารดาที่รับยา TDF หลังคลอดเนี่ยจะต้องตรวจเลือดวัดระดับครีอะตินินก่อนและหลังเริ่มให้ยา TDF ทุกครั้งนะทีนี้การพยาบาลและตั้งครรภ์เนี่ยก็คือตรวจคัดกรองแนะนำการตรวจตัวทั่วไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพาหะเนี่ยหรือนะแล้วก็ให้บุคคลถ้าเป็นพาหะก็ให้บุคคลในครอบครัวตรวจเลือดและรับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B ส่วนการพยาบาลในระยะคลอดเนี่ยอันนี้ต้องสำคัญนิดนึงนะคะก็คือต้องหลีกเลี่ยงการตรวจภายในและการเจาะถุงน้ำค่ำแยกห้องคลอดและวัสดุของใช้ไม่ปนกับผู้คลอดคนอื่นการทำคลอดต้องใช้หลัก universal precautionเมื่อทารกคลอดเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดต้องรีบซักชั่นโดยลูกยางลูกสูบยางแดงเนี่ยให้มากและเร็วที่สุดและต้องเช็ดและทำความสะอาดคราบเลือดถ้าร่างกายของทารกออกมาเนี่ยไม่สะอาดมีคราบเลือดติดอยู่เพื่อลดจำนวนเชื้อไวรัสที่อาจติดจากการสัมผัสและไม่ทำหัตถการใดๆแก่ทารกส่วนระยะหลังคลอดก็ให้ดูแลเหมือนแบบมารดาหลังคลอดปกติทั่วไปสามารถให้นมแม่ได้ยกเว้นในลายหัวนมแตกหรือมีแผลนะคะเพราะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและแนะนำการปฏิบัติตัวในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออันนี้สำคัญมากนะคะและดูแลให้ทารกได้รับการฉีด HBIG ตั้งแต่แรกเกิดในมารดาที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ให้นำทารกมาฉีดวัคซีนให้ครบนะคะเรื่องอีกเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากในสถานการณ์จริงในห้องคลอดนะคะหรือในหน่วยฝากครรภ์หรือในตึกหลังคลอดก็คือการมีสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อหัดเยอรมันนะคะเพราะว่าเชื้อนี้มีผลต่อมารดาคือทำให้มารดาไม่สุขสบายจากอาการทางคลินิกเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแต่ผลของทารกนี้สำคัญมากเพราะเสี่ยงต่อความพิการแต่กำเนิดใน3เดือนแรกโดยจะเสี่ยงมากที่สุดเมื่อแม่ติดเชื้อก่อนตั้งครรภ์ 8-10 สัปดาห์หรือรองลงมาคืออายุครรภ์ 11-16 สัปดาห์พวกนี้จะทำให้เสี่ยงต่อความพิการแต่กำเนิดที่ตานะคะที่ตาที่หูหรือที่หัวใจนะการพยาบาลและตั้งครรภ์ก็ดูแลให้คำแนะนำตามแผนการรักษา2อย่างนะคะกรณีติดเชื้อแพทย์จะพิจารณาฉีดอิมมูโนโกลบูลินให้แก่สตรีตั้งครรภ์เพื่อลดความรุนแรงของโรคที่เกิดกับทารกนะคะอันที่2กรณีที่ติดเชื้อใน3เดือนแรกเนี่ยแพทย์จะแนะนำให้ยุติการตั้งครรภ์เพราะว่ามันจะทำให้เกิดทารกพิการแต่กำเนิด นะคะโดยเพราะการตั้งครรภ์ระยะ 4-6 เดือนทารกมีโอกาสพิการน้อยกว่าระยะ3เดือนแรกและการตั้งครรภ์ระยะ 7-9 เดือนถ้าเกิดติดเชื้อในช่วงนี้ทารกส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะคะหลังคลอดการพยาบาลในระยะคลอดเนี่ยก็เหมือนทั่วไปนะคะส่วนหลังคลอดนี่ก็ให้พยาบาลเหมือนบรรดาหลังคลอดทั่วไปแต่แนะนำให้การเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่อย่างถูกต้องโดยเฉพาะทำให้นมท่าให้นมต้องท่าให้นมที่ถูกต้องอมหัวนมให้ถึงลานนมเพื่อช่วยป้องกันการเจ็บหัวนมแตกมากที่เพราะเมื่อไหร่ที่หัวนมแตกจะเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้ออีกอันหนึ่งก็คือต้องมีติดตามการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อหัดเยอรมันในทารกที่คลอดจากมารดาที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อหัดเยอรมันนะคะแนะนำการเฝ้าระวังและตรวจติดตามการดำเนินของโรคอย่างสม่ำเสมอสำหรับทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อหัดเยอรมันหรือสงสัยว่าติดเชื้อหัดเยอรมันแพทย์เนี่ยจะตรวจหาความผิดปกติต่างๆของทารกตั้งแต่หลังคลอดและนัดมาตรวจเป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงนะคะหากพบว่าทารกไม่ได้รับเชื้อหัดเยอรมันก็ดูแลให้ทารกได้รับภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีนหัดเยอรมัน MMR เมื่ออายุครบ9เดือนและ2ปี6เดือนจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี่คือประเด็นสำคัญต่างๆที่พยาบาลผดุงครรภ์นะคะควรทราบเกี่ยวกับการพยาบาลสตรีที่มีโรคติดเชื้อทางโรคติดเชื้อไวรัสนะคะได้แก่การติดเชื้อโควิด-19นะคะติดเชื้อหัดเยอรมันแล้วก็ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งสงดเนี้ยจะมีผลกระทบเพราะความมีความสำคัญมากเพราะมันมีผลกระทบต่อแม่และผลกระทบต่อมารดาและทารกทำให้เกิดอันตรายต่อมารดาและทารกได้สำหรับตอนที่2นะคะจะเป็นการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งประกอบไปด้วยการติดเชื้อที่ซิฟิลิสการติดเชื้อเลิมการติดเชื้อหนองในและการติดเชื้อ HIV หรือเอดส์นะคะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดซิฟิลิสการวินิจฉัยเนี่ยจากการซักประวัติได้แก่ประวัติการสัมผัสโรคหรือและเคยป่วยด้วยโรคซิฟิลิสหรือมีอาการแสดงของการติดเชื้อซิฟิลิสการตรวจร่างกายก็ตรวจตามระบบจากอาการและอาการแสดงดังกล่าวนะคะแล้วก็การตรวจทางห้องบริการก็คืออันนี้สำคัญมากก็คือการตรวจคัดกรองในระยะที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกและเมื่ออายุครรภ์ 28-32 สัปดาห์วิธีตรวจ

ผลก็คือการตรวจหาอะไรบ้างก็คือหา VDRL นะคะถ้าให้ผลบวกจะต้องยืนยันว่าติดเชื้อจริงหรือไม่ด้วยการตรวจ FTA ABS และก็ TPHA นะคะกรณีที่สตรีตั้งครรภ์มีแผลที่อวัยวะเพศด้วยนะก็จะตรวจ Dark Field นะคะเป็นการตรวจชนิดหนึ่งนะคะแล้วจะพบเชื้อ Treponema pallidum ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำเป็นสาเหตุทำให้ติดเชื้อซิฟิลิสนั่นเองทีนี้ผลกระทบการติดเชื้อซิฟิลิสมีผลกระทบยังไงบ้างต่อแม่ต่อและก็ต่อทารกผลต่อแม่ก็คือผิวหนังและเนื้อเยื่อมีการอักเสบมีเกิดการแท้งบุตรนะคะอันนี้ผลต่อทารกก็คือทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อยหรือทารกตายคลอดสติลเบิร์ตนะคะแล้วก็ทารกพิการจากการติดเชื้อซิฟิลิสแต่กำเนิดที่เราเรียกว่าคอนจีนิตอลซิฟิลิสทีนี้ดูการพยาบาลระยะตั้งครรภ์มีอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือต้องให้คำปรึกษาก่อนการเจาะเลือดทุกครั้งนะคะต้องให้คำปรึกษาเพื่อให้เขามีความเข้าใจนะจะได้ไม่กังวลอันที่สองคัดกรองโรคซิฟิลิสในสตรีที่มีฝากครรภ์ครั้งแรกโดยการเจาะเลือด VDRL นะคะหลังทราบผลเลือดต้องให้คำปรึกษาด้วยกรณีผลเลือดเป็นบวกอันนี้สำคัญเพราะคนไข้จะวิตกกังวลมากให้ความรู้หลังจากนั้นก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซิฟิลิสการดําเนินของโรคอาการแสดงแล้วก็การรักษาแล้วก็การป้องกันตัวเองนะคะการป้องกันการแพร่กระจายและการดูแลตัวเองในช่วงตั้งครรภ์ว่าต้องทำยังไงบ้างให้คําแนะนําการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแล้วก็ที่สําคัญต้องมีการประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์เป็นระยะโดยการฟังวิทยุซาวหรือบางครั้งหมออาจจะทําอัลตราซาวการพยาบาลระยะคลอดกรณีมารดาติดเชื้อซิฟิลิสต้องซักประวัติเกี่ยวกันได้รับยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่องจนครบและประเมินภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์ดูแลให้การพยาบาลผู้คลอดตามมาตรฐานนะคะแล้วก็โดยใช้หลัก universal precaution แล้วก็ดูแลทำคลอดปกติตามมาตรฐานเหมือนกับผู้คลอดทั่วไปนะคะดูการดูแลทารกแรกเกิดให้การพยาบาลเหมือนทารกแรกเกิดทันทีตามมาตรฐานเช่นเดียวกันแต่ต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในกรณีทารกเกิดจากมารดาติดเชื้อซิฟิลิสเช่นผื่นที่ผิวหนังมีไหมมีผื่นผิวนูนตุ่มน้ำผิวหนังลอกเป็นมันวาวหรือมีฝ่าเท้าลอกผิดปกติหรือเปล่าอันนี้ถ้าพบต้องรีบพามาพบแพทย์ทันทีในมารดาที่ติดเชื้อซิฟิลิสเนี่ยสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้แต่ต้องงดให้นมแม่กรณีที่แม่เนี่ยมีรอยโรคเช่นมีแผลริมแข็งที่เต้านมหรือรักแร้หรือมีหัวนมถลอกหัวนมแตกเต้านมอักเสบอันนี้ต้องงดเด็ดขาดนะคะไม่ให้อันที่สองคือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยหรือเอดที่เรารู้กันทั่วไปว่าคือติดเชื้อเอดสาเหตุหรือการติดต่อเหมือนกับบุคคลทั่วไปนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทราบในฐานะที่เราเป็นพยาบาลผดุงครรภ์ที่ดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อนี้ก็คือทารกสามารถรับเชื้อจากมารดาได้ทางไหนบ้างอันแรกคือทางลกนี้พบได้ตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งครรภ์เลยถ้าติดเชื้อในระยะแรกนะคะอันที่สองขณะคลอดโดยการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งระหว่างคลอดเช่นพวกน้ำคร่ำอันที่สามทางน้ำนมติดมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นการระดับเชื้อ HIV-INA ในแม่ระดับภูมิคุ้มกันในแม่หรือการผิดปกติของเต้านมมีไหมเช่นมีการอักเสบหรือเปล่าหรือระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นานน้อยเพียงใดอันนี้มีผลต่อการติดเชื้อของทารกแรกเกิดนะคะทีนี้เมื่อแม่ติดเชื้อแล้วเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะคะผลต่อแม่มันจะเกิดผลยังไงต่อแม่ต่อลูกบ้างผลต่อแม่คือทําให้เกิดการติดเชื้อในโพรงมดลูกหลังคลอดแท้งบุตรในกรณีในระยะตั้งครรภ์ก็แท้งบุตรหรือกรณีที่ติดเชื้อในระยะแรก3เดือนแรกของการตั้งครรภ์แพทย์อาจต้องยุติการตั้งครรภ์ซึ่งอันนี้ต้องพูดคุยกันร่วมกันระหว่างแม่ตัวแมนดาแล้วก็ตัวครอบครัวด้วยผลต่อทารกก็คือทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์คลอดก่อนกําหนดทารกน้ําหนักตัวน้อยทารกตายคลอดที่สำคัญจะมีอัตราการตายของทารกแล้วก็การตายปริกำเนิดเนี่ยสูงขึ้นมากในบรรดาที่ติดเชื้อนะคะส่วนการพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ก็คือเมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้วคือให้คำปรึกษาก่อนการตรวจเลือดและหลังจากทราบผลเลือดทีนี้การให้คำปรึกษาในเอดเนี่ยจะเป็นต้องเป็นรายบุคคลและต้องรักษาความลับของผู้ติดเชื้อต้องแยกเป็นห้องต่างหากนะคะจะไม่มานั่งพูดคุยโดยมีผู้ป่วยคนอื่นมีคนอื่นอยู่ใกล้ๆนะคะอีกอันนึงก็ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อการดําเนินของโรคการรักษาและการป้องกันการติดเชื้อสู่ผู้อื่นอันนี้สําคัญมากต้องเน้นย้ําเลยตลอดจนการดูแลสุขภาพตนเองในขณะตั้งครรภ์
นะคะเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเพราะอะไรเพราะขนาดตั้งครรภ์เนี่ยแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาซึ่งจะส่งผลทําให้การติดเชื้อโรคเนี่ยการติดเชื้อเอดส์เนี่ยรุนแรงขึ้นนะคะกรณีแพทย์ให้ยาต้านไวรัสส่วนใหญ่แพทย์จะให้ยาต้านไวรัสแก่สตรีตั้งครรภ์นะโดยจะเริ่มให้เมื่ออายุครรภ์ตั้งแต่14สัปดาห์ขึ้นไปก่อนให้เนี่ยเราต้องประเมินการต้องซักประวัติการได้รับยาต้านไวรัสมาก่อนเคยมีประวัติไหมมีการติดเชื้อของทารกในครรภ์ก่อนหรือเปล่ามีการดื้อยาไหมมีการแพ้ยาหรือเปล่าแล้วก็เคยหยุดยาไหมแล้วเคยติดเชื้อฉวยโอกาสหรือเปล่าและจะต้องกระทั่งระดับ CD4 เนี่ยมีระดับ CD4 เท่าไหร่นะคะโดยการตรวจภายในตรวจเลือดนะคะเพื่อประเมินความเหมาะสมในการให้ยาต้านไวรัสส่วนการพยาบาลระยะคลอดเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์จะให้วิธีการคลอดจะมีทั้งการคลอดทางช่องคลอดและผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องการคลอดทางช่องคลอดเนี่ยเพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อไปยังทารกโดยมีข้อบ่งชี้คือจะพิจารณาผ่าตัดคลอดเมื่อมารดาอายุครรภ์38สัปดาห์เพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะเจ็บครรภ์และน้ำเดินก่อนคลอดหรือไวรัลโหลดขณะอายุครรภ์36สัปดาห์มากกว่า 1,000 ก๊อปปี้ต่อ ml หรือไม่ทราบระดับไวรัลโหลดมาก่อนอันนี้นะคะหรือสตรีตั้งครรภ์ที่รับประทานยาต้านไวรัสไม่สม่ำเสมอหรือมาฝากครรภ์ช้าทำให้ได้รับยาต้านไวรัสน้อยกว่า4สัปดาห์และไม่รู้ระดับไวรัลโหลดรวมทั้งสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับการฝากครรภ์มาก่อนพวกนี้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะต้องพิจารณาผ่าตัดข้อทางหน้าท้องเท่านั้นนะคะเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไปยังทารกผู้ที่มีความเสี่ยงที่ต้องได้รับการผ่าตัดข้อตามข้อบ่งชี้นี้ตามรอบบุคคลที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับส่วนใหญ่แพทย์จะก่อนผ่าตัดแพทย์จะให้ยา AZT 600มิลลิกรัมนะคะครั้งเดียวอย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดร่วมกับให้แอนตี้ไบโอติกหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือหรือทำหัตถการเช่นการใช้แวคคูอัมหรือฟอร์เซปในการช่วยคลอดหลีกเลี่ยงการเจาะถุงน้ำในระยะต้นของการคลอดหรือการตัดแผลฝีเย็บเนื่องจากอาจทำให้รักบาดเจ็บและเพิ่มความเสี่ยงต่อการสัมผัสเลือดแม่นะคะหลีกเลี่ยงการโกนขนไปเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกแล้วก็ต้องแยกห้องคลอดและก็เตียงคลอดไม่ปะปนกับผู้คลอดคนอื่นที่สำคัญต้องปฏิบัติตามหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ HIV อย่างเคร่งครัดอันนี้สำคัญมากนะคะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยการพยาบาลระยะหลังคลอดสำหรับการพยาบาลมารดาที่ติดเชื้อ HIV หรือติดเชื้อเอดส์เนี่ยต้องงดเลี้ยงนมมารดานะคะแต่ไม่จำเป็นต้องแยกมารดากับทารกออกจากกันให้อยู่รวมด้วยกันได้แต่ห้ามดูดนมเท่านั้นเองนะคะแนะนำเรื่องการคุมกำเนิดและการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยนะหลีกเลี่ยงการใช้ห่วงอนามัยในการคุมกำเนิดเพราะมันจะเพิ่มให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นทารกที่แม่มีการติดเชื้อควรได้รับการวินิจฉัยแรกคลอดโดยการตรวจเลือดหาไวรัล DNA นะคะหาแอนติบอดีส่วนใหญ่จะตรวจเมื่อทารกอายุครรภ์อายุหลัง 15-18 เดือนไปแล้วนะคะเนื่องจากแอนติบอดีที่ผ่านลกมาจากแม่เนี่ยจะค่อยๆหายไปใน 15-18 เดือนหลังคลอดแนะนำการให้แม่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเช่นรับประทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนอย่างเพียงพอและเฝ้าระวังการติดเชื้ออื่นๆอันนี้สำคัญมากเพราะหลังคลอดนี่มารดาจะมีภูมิต้านทานลดลงจากการที่สูญเสียเลือดจากการคลอดแล้วก็อ่อนเพลียนะคะอันสุดท้ายของการติดเชื้อก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งจะประกอบไปด้วยการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อที่กรวยไตหรือที่เราเรียกว่ากรวยไตอักเสบนะคะไพโลเนฟไทติสกับการติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะซิสไตติสนะคะซึ่งอันเนี้ยนักศึกษาจะเจอบ่อยอยู่แล้วในเรื่องโรคทางอายุรกรรมทั้งสาเหตุปัจจัยส่งเสริมหรือการติดต่อหรืออะไรพวกนี้นะคะการวินิจฉัยจะเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่ควรจะทราบก็คือผลกระทบต่อแม่ต่อลูกมีอะไรบ้างผลต่อมารดาถึงทำให้เกิดการแท้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคลอดก่อนกำหนดซึ่งพบได้บ่อยมากนะคะผลต่อทารกคือทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์และทารกน้ำหนักตัวน้อยการพยาบาลระยะตั้งครรภ์ก็คือตรวจคัดกรองการติดเชื้อทุกรายที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกนะคะแล้วก็ในไตรมาสที่3 28-32สัปดาห์กรณีพบการติดเชื้อที่กรวยไตนะคือตัวไตอักเสบนะคะต้องให้คำแนะนำการแบบตัวคือรับทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่แล้วประทานยาปฏิชีวนะให้ครบตามแผนการรักษาพร้อมทั้งสังเกตอาการข้างเคียงไม่กั้นปัสสาวะอันนี้สำคัญมากไม่กั้นปัสสาวะเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดนะคะต้องพยายามปัสสาวะทุก 3-4 ชั่วโมง
สังเกตอาการผิดปกติ

ช่นมีไข้ปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะลำบากถ้ามีอาการเหล่านี้มาพบแพทย์ทันทีแล้วก็ที่สำคัญดื่มน้ำเยอะๆน้ำนี่เป็นยาที่ดีที่สุดในการรักษาการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะอย่างน้อยวันละ 2,500 ถึง 3,000 ซีซีนะคะรักษาความสะอาดของร่างกายโดยอาบน้ำอย่างน้อยวันละ2ครั้งเพื่อลดการติดเชื้อนะและทำความสะอาดและสืบพันธุ์ภายนอกอย่างถูกวิธีโดยล้างจากหน้าไปหลังด้านทันทวันด้านทวันหนักไม่ย้อนไปมาเหมือนเราล้างมือไม่ได้นะคะเพราะจะทำให้เชื้อโรคจากทวันหนักไปสู่และช่องคลอดไปยังท่อปัสสาวะและทำให้ติดเชื้อตรงไตหรือกระเพาะปัสสาวะได้นะคะสังเกตและดับการดิ้นของทารกทุกวันอันนี้ในระยะตั้งครรภ์เนาะว่าทารกดิ้นเนี่ยอย่างน้อย12ชั่วโมงต้องดิ้นไม่ต่ำกว่า10ครั้งถ้าน้อยกว่า10ครั้งต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีนะคะแสดงว่าอาจจะมีผลต่อเชื้อจะไปทำให้ทารกมีผลต่อตัวทารกได้ดังนั้นต้องนับอันนี้ต้องเน้นเลยนับการดิ้นของทารกทุกวันมาฝากครรภ์ตามนัดสม่ำเสมอเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะขดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสติดเชื้อได้อีกโดยเฉพาะกรณีที่แม่มีพฤติกรรมการขับถ่ายไม่ถูกต้องเช่นกั้นปัสสาวะดื่มน้ำน้อยเป็นต้นเฝ้าระวังภาวะถุงน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดหรือการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดค่ะทั้งหมดนี้คือประเด็นที่สำคัญที่นักศึกษาควรจะทราบนะคะเกี่ยวกับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งประกอบไปด้วยการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อซิฟิลิสสตรีที่ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเลิมติดเชื้อหนองในและติดเชื้อ HIV รวมทั้งการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะซึ่งทั้งการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์หรือติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะส่งผลกระทบทั้งต่อมารดาและทารกนะและทารกในครรภ์รวมทั้งทารกแรกเกิดดังนั้นจึงมีการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการติดต่อนะคะผลกระทบการป้องกันและการรักษารวมทั้งการให้การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ดังกล่าวรวมทั้งการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะทำให้มารดาและทารกเนี่ยสามารถการตั้งครรภ์เนี่ยสามารถดำเนินไปตามปกตินะคะมารดาและทารกปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนนะคะแล้วก็การคลอดเนี่ยและการคลอดเนี่ยดำเนินไปตามปกติเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดและหลังคลอดของทั้งมารดาและทารกแรกเกิดด้วยค่ะ

0: ือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: โรคนี้รักษาหาย
2: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
4: เพราะว่าถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
7: ผมชื่อชาญกิจเขียวนินนะครับผมสาขาที่จบก็คือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะฮะแพทย์แผนไทยครับปัจจุบันก็คือทำงานที่คลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับผมวิธีการเรียนของผมก็คือการแบ่งเวลาการดูหนังสือและการ

ฟังซีดีพวกนี้ที่สื่อการเรียนการสอนของมตท.นะครับบางทีเราว่างช่วงการทำงานเราก็เอามาอ่านบ้างแต่อย่าไปเครียดมากครับรู้สึกดีใจมากแล้วก็ความฝันเป็นความฝันของผมเหมือนกันคือมีปริญญาตรีให้คุณพ่อคุณแม่ครับความประทับใจของผมเนี่ยชุดวิชาผมเป็นชุดวิชาที่ฝึกปฏิบัติมากครับก็ได้ไปฝึกตามต่างจังหวัดบ้างคือได้ความรู้หลายๆอย่างจากหมอที่เป็นแพทย์แผนโบราณแผนผมก็ไปเอาประสบการณ์เก็บเกี่ยวจากไปที่ฝึกก็ไปเจอเพื่อนหลายๆท่านหลายๆอาชีพครับที่มาเรียนกับทางมตท.ก็ที่นำมาใช้กับการทำงานเนี่ยก็ที่เลยครับด้านเวชกรรมก็คือการตรวจการรักษาด้านนวดก็คือการนวดรักษาครับผมเภสัชก็เรียนรู้สมุนไพรและธาตุที่มาทำเป็นยาแล้วก็พดุงครรภ์พดุงครรภ์นี่จะเป็นวิชาเกี่ยวกับการคลอดสมัยก่อนเขาเรียกหมอตำแยแต่ปัจจุบันเนี่ยการคลอดนะคลอดตามโรงพยาบาลแล้วแต่แพทย์แผนไทยของเราก็คือดูแลหลังคลอดโดยการทับหม้อเกลือบ้างนั่งทานและการนวดประคบเพื่อให้โลหิตหมุนเวียนดีและทำให้น้ำนมให้เด็กให้เด็กดื่มก็อยากจะฝากน้องๆพี่ๆนะฮะที่ไม่มีปริญญาตรีเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนมาเรียนกับมตท.ของเรานะอย่าจะเรียนเลยคือตัดสินใจเรียนได้เลยครับแล้วท่านจะประสบความสำเร็จถ้าท่านมีแบ่งการเรียนการดูหนังสือที่ดีผมว่าทุกท่านก็ทำได้ครับ

การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย Spark ในหัวข้อนี้นะคะก็จะประกอบด้วยเนื้อหาแบ่งออกเป็น3ตอนนะคะตอนที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Spark ตอนที่2การนำเข้าและการประมวลผลข้อมูลด้วย Spark ตอนที่3ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Spark มาดูตอนที่1นะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Spark นะคะจะประกอบด้วยแนวคิดและหลักการทำงานของ Spark การใช้ Spark ร่วมกับภาษา Python และการใช้ Spark Shell กับ Spark API Apache Spark หรือเราเรียกสั้นๆว่า Spark นะคะเป็น Open Source Software สำหรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เช่นเดียวกับ Hadoop ซึ่งมีการแบ่งงานขนาดใหญ่กระจายการทำงานไปยังกลุ่มคอมพิวเตอร์หรือเราเรียกว่า Cluster ซึ่งประเด็นหลักๆที่ Spark มีความแตกต่างจาก Hadoop ก็คือประเด็นในเรื่องของสถาปัตยกรรมนะคะ Spark จะมีการจัดเก็บแล้วก็ประมวลผลข้อมูลในหน่วยความจำภายในหรือว่า RAM นะคะในขณะที่ Hadoop ก็จะมีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลนะคะบนดิสนะคะซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้ Spark มีความเร็วในการประมวลผลมากกว่า Hadoop นะคะเพราะว่ามีการลดการอ่านและเขียนบนดิสSpark ก็เป็น Open Sourceซอฟต์แวร์เช่นเดียวกับ Hadoop นะคะแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าเพราะว่าต้องมีการใช้หน่วยความจำภายในหรือว่า RAM นะคะ Spark นี่มีการใช้งานนะคะที่สนับสนุนการทำงานที่หลากหลายมากกว่ารองรับการใช้งานในลักษณะของ Shell แบบโต้ตอบแล้วก็สามารถใช้งานผ่าน API ร่วมกับภาษา Java ภาษา Scala ภาษา R ภาษา Python แล้วก็ Spark SQL ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ให้การมีการสนับสนุนแล้วก็รองรับที่เหนือกว่า Hadoop โดยสรุปนะคะคุณสมบัติของ Spark ก็คือมีความเร็วในการประมวลผลที่สูงกว่า Hadoop Map Reduce นะคะมีการสนับสนุนงานที่การทำงานที่หลากหลายมี API ให้ใช้ได้หลายภาษาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะแล้วก็ยังรองรับความสามารถในการเลือกใช้งานคุณลักษณะที่ใช้ในการวิเคราะห์นะคะขั้นสูงนะคะอย่างเช่น machine learning นะคะstreaming ที่ใช้ในการประมวลผลแบบเรียลไทม์นะคะ SQL นะคะแล้วก็ Graph X นะคะซึ่งการทำงานเหล่านี้นะคะก็จะเป็นอีกเลเวลหนึ่งที่เหนือตรงในส่วนของ Spark Core ขึ้นมานะคะซึ่งก็จะรองรับการใช้งานเลือกใช้งานผ่านภาษา R Python Scala แล้วก็ Java นะคะซึ่งในหัวข้อนี้เราก็จะแสดงตัวอย่างการใช้งานผ่าน Python กันนะคะการทำงานของSpark นะคะ Spark ก็จะมีในส่วนของ driver program นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมหลักในการจัดการและดำเนินงานทั้งหมดนะคะทำหน้าที่ในการกำหนดแล้วก็กระจายงานไปยังคอมพิวเตอร์หรือโนดต่างๆในคลัสเตอร์นะคะในส่วนนี้ก็จะมีการสร้าง Spark Context ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นส่วนการประสานงานที่จะเชื่อมต่อระหว่าง Driver Program แล้วก็คลัสเตอร์นะคะแล้วก็รับผิดชอบในการจัดสรรงานแล้วก็ประสานงานระหว่างโนดในคลัสเตอร์จะมีCluster Manager นะคะซึ่งเป็นส่วนของการจัดการแหล่งทรัพยากรนะคะในคลัสเตอร์นะคะแล้วก็มี Worker Node นะคะทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลแต่ละโนดก็จะมี Executor ซึ่งเป็นกระบวนการในการประมวลผลข้อมูลแล้วก็มีการส่งข้อมูลนะคะกลับไปยัง Driver Program นะคะแต่ละ Executor ก็จะประกอบด้วยหลาย Task นะคะมีการใช้ Cache นะคะเป็นในการเก็บข้อมูลนะคะแทนการแทนหน่วยความจำนะคะทำให้ลดเวลาในการอ่านข้อมูลที่มีการอ่านข้อมูลซ้ำๆนะคะก็ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นการประมวลผลแบบขนานบน Spark ที่สำคัญนะคะก็เป็นการประมวลผลข้อมูลแบบ RDD นะคะหรือเป็นการประมวลผลบน Resilient Distributed Dataset นะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นแบบกระจายแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะคะแบ่งออกเป็นหลาย partition นะคะแบ่งสามารถถูกจัดเก็บในหลายโนดของคลัสเตอร์นะคะการประมวลผลแต่ละ partition สามารถทำได้แบบขนานกันไปนะคะสนับสนุนการทำงานทั้งแบบ transformation แล้วก็ action นะคะซึ่งตรงนี้ทำให้เราสามารถทำการประมวลผลแบบขนาดในหลายๆโนดได้นะคะซึ่งการดำเนินการแบบ transformation แล้วก็ action นี้เดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะคะส
ำหรับการที่เราจะใช้งาน Spark ร่วมกับภาษา Python ได้นั้นนะคะหากว่าเราจะใช้บนเครื่องของเราเองนะคะเราก็สิ่งที่เราต้องติดตั้งนะคะก็มีJava นะคะมีภาษา Python นะคะแล้วก็มี Apache Spark นะคะซึ่งเราต้องดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าไปดูก่อนนะคะว่าในด็อกิวเมนต์ของ Spark เนี่ยได้กำหนดไว้นะคะว่า Java รุ่นใดบ้างที่สนับสนุนการทำงานของ Spark นะคะในที่นี้ก็จะมีเวอร์ชัน8เวอร์ชัน11เวอร์ชัน7นะคะแล้วก็ Python ต้องเวอร์ชัน 3.8 ขึ้นไปนะคะเราก็ทำการตรวจสอบก่อนว่า Java เวอร์ชันในเครื่องของเรานั้นตรงกับที่ทาง Spark ได้ระบุไว้ไหมนะคะอันนี้ก็คือเราตรวจสอบนะคะเวอร์ชันของ Spark นะคะแล้วก็เวอร์ชันของ Python นะคะจากนั้นเราดาวน์โหลดนะคะตัว Apache Spark ลงมานะคะทำการติดตั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งก็ได้ระบุไว้ในเอกสารประกอบการสอนนะคะผู้เรียนสามารถดูเพิ่มเติมได้นะคะเมื่อเราทำการติดตั้งแล้วนะคะเราก็มาตรวจสอบดูว่าเราได้ติดตั้งได้สำเร็จหรือยังนะคะสปาร์คของเราสามารถใช้ร่วมกับภาษา Python ได้หรือยังนะคะเราก็เปิดคอมมานด์พร้อมขึ้นมานะคะพิมพ์คำสั่ง PySpark นะคะเพื่อเมื่อขึ้นหน้าจอในลักษณะแบบนี้ก็แปลว่าเราได้ติดตั้ง Spark แล้วก็มีการใช้งานร่วมกับ Python ได้แล้วนะคะอันในที่นี้ก็คือ Python เวอร์ชัน 3.11 นะคะมีการใช้งานร่วมกับSpark เวอร์ชัน 3.5 นะคะตรงนี้นักศึกษาจะเห็นว่ามีการสร้าง Spark Context ขึ้นมาเดี๋ยวจะมีเราก็จะสามารถเข้าไปยังลิงก์ตรงนี้นะคะพอร์ต404เราจะสามารถดูเว็บ UI ได้เดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำในสไลด์ถัดไปนะคะตรงนี้อย่างที่บอกนะคะเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่ามีลิงก์ของเว็บ UI ให้เราเปิดดูนะคะเมื่อเราเปิดเบราว์เซอร์มาเราเข้าผ่านตัวลิงก์นะคะที่ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะเห็นหน้าต่างนะคะเป็นเว็บ UI ที่ทำให้เราสามารถดูนะคะแล้วก็ตรวจสอบสถานะการใช้ทรัพยากรที่บนคัสเตอร์ต่างๆที่ Spark กำลังประมวลผลได้แบบเรียลไทม์นะคะอย่างตัวอย่างเราก็จะเห็นว่ามี active job job ที่กำลังรันอยู่นะคะมีกี่ทาสมี5ทาสตอนนี้กำลังรันอยู่4ทาสนะคะแล้วก็มี job ที่ complete แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะคะยังมีเมนูอื่นๆนะคะนักศึกษาก็ดูในเอกสารประกอบการเรียนเพิ่มเติมได้นะคะถัดมาเราก็จะมาลองเริ่มใช้ Spark Shell กันเนาะผ่านตัว Command Prompt เมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นในการใช้งานในส่วนของ Spark Shell นะคะซึ่งเราสามารถพิมพ์คำสั่งนะคะผ่านตัวหน้าอินเทอร์เฟซตรงนี้ได้เลยนะคะอย่างตัวอย่างตัวนี้เราพิมพ์คำสั่งนะคะเพื่อที่จะอ่าน text นะคะผ่านตัว spark นะคะ .read.text นะคะเดี๋ยวจะกล่าวเพิ่มเติมถัดไปนะคะอ่านมาไว้ก็เก็บไว้ในตัวไปลายนะคะจากนั้นดำเนินการนะคะ line.call นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็น operation บน spark นะคะที่ทำได้เราก็จะได้จำนวนบรรทัดมานะคะเราทำการ .first นะคะดูบรรทัดแรกนะคะ .show นะคะดู10บรรทัดนะคะเป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะคร่าวๆว่าเวลาเรามีข้อมูลอยู่เราอยากจะใช้คำสั่ง Spark นะคะทีละคำสั่งแบบนี้ได้เลยนะคะถัดไปเวลาที่เราจะเขียนโปรแกรมจริงๆเราไม่นิยมที่จะพิมพ์คำสั่งนะคะบนหน้าต่างคอมมานด์พร้อมมาสักครู่นี้นะคะเราจะมาใช้ผ่านโปรแกรมนะคะที่เราใช้ในการเขียนภาษา Python นะคะยกตัวอย่าง Jupyter Lab Jupyter Notebook นะคะจากตัวอย่างนะคะตรงนี้เป็นการใช้Jupyter Lab นะคะเพื่อเขียนโค้ดภาษา Python นั่นเองนะคะเราก็สามารถที่จะพิมพ์คำสั่งนะคะบนเซลล์ที่เป็นโค้ดได้นะคะแล้วก็กดรันนะคะเราก็จะได้ผลออกมานะคะหรือเราอยากจะเรียกดูนะคะ SC เราพิมพ์ที่เซลล์ถัดมา SC นะคะเราก็จะเห็นนะคะมีSpark UI ให้เราคลิกเมื่อเราคลิกไปก็จะได้เป็นหน้าเว็บ UI ตามที่ตัวอย่างที่ข้างต้นได้ว่าไว้นะคะ
หากว่าเราเขียนโค้ดจนเรารู้สึกว่าพอใจเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะสร้าง .py ขึ้นมานะคะเพื่อว่าเอาไปใช้รันนะคะว่านี่คือโค้ดคำสั่งของเรานะคะก็สามารถเขียนเป็นไฟล์ .py นะคะอันนี้ตัวอย่างเนาะเราก็สร้างโปรแกรมเล็กๆขึ้นมานะคะมีข้อความเนาะ3ข้อความนะคะเราจัดการให้เขาเป็นแบบparallelize นะคะมีการแบ่ง partition นะคะจากนั้นก็ทำการ split นะคะspeed ข้อความที่มีอยู่นี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวกล่าวถัดไปนะคะคราวนี้เมื่อสักครู่เราสั่งแบบ run เป็นเซลล์เนาะคราวนี้เราจะมาสั่งแบบเรามี .py อยู่เราจะสั่งโดยนำไฟล์ตัวเนี้ยมา run เราก็สั่ง sparkเมื่อเรามีไฟล์.py ที่เราเขียนขึ้นมาแล้วเราจะสั่งให้ Spark ทำงานนะคะเราก็สามารถสั่งโดยใช้ Spark Submit แล้วก็ชื่อไฟล์โปรแกรมที่เราเขียนขึ้นนะคะสั่งแบบแรกตัวนี้ก็คือจะใช้ default ของระบบในการทำงานเลยนะคะหรือเราจะสั่งโดยระบุนะคะว่าเราจะใช้เครื่องใดนะคะใช้ executor แต่ละตัวเนี่ยจะใช้ memory เท่าไหร่นะคะสามารถใส่ option ลงไปตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ python เนาะที่เราเขียนให้ spark ทำงานเนี่ยนะคะเบื้องหลังเขาก็จะมีการกระจายการทำงานนะคะตามที่เราส่งไปให้ทำงานเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะผลลัพธ์ที่ได้พอเราส่งไปนะคะเราก็จะเห็นโปรเซสต่างๆที่Spark นะคะมีการรันกัน

ทำงานนะคะก็จะแสดงออกมาให้เห็นนะคะในทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะหากว่าเราไม่อยากติดตั้งนะคะโปรแกรมบนเครื่องของเรานะคะใครที่คุ้นชินการเขียน Python บน Colab นะคะ

ได้ฝึกฝนนะคะสรุปนะคะในตอนนี้ก็คือเนื้อหาที่กล่าวมานะคะ Apache Spark ก็เป็นเครื่องมือในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่นะคะทำงานร่วมกับข้อมูลนะคะแบบกระจายรองรับการทำงานร่วมกับภาษา Python นะคะซึ่งการใช้ Spark Shell นะคะเป็นโปรแกรมที่ให้เราสามารถทดสอบคำสั่งดำเนินการต่างๆได้นะคะแบบทันทีเลยนะคะนอกจากนี้ก็มี Spark API นะคะทำให้เราสามารถพัฒนาหรือว่าปรับปรุงโปรแกรมของเรานะคะให้สามารถทำงานโดยใช้ภาษา Python ได้นะคะไปจะเป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Spark นะคะโดยเราจะแสดงตัวอย่างการใช้งาน Spark เพื่อเตรียมข้อมูลและทำความสะอาดข้อมูลนะคะการตรวจใช้ Spark เพื่อสรุปข้อมูลและการใช้ Spark เพื่อทำนายข้อมูลมาดูตัวอย่างแรกนะคะการใช้ Spark เพื่อทำความสะอาดข้อมูลเป็นชุดตัวอย่างนะคะ Titanic ซึ่งลิงก์ของข้อมูลนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารการเรียนได้เลยนะคะซึ่งชุดข้อมูลนี้นะคะจะมีความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลนะคะมีการสูญหายของข้อมูลบางคอลัมน์นะคะเราก็จะฝึกนะคะทักษะการเติมข้อมูลนะคะการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไปนะคะตัวอย่างแรกเป็นตัวอย่างการใช้ Spark เพื่อเตรียมและทำความสะอาดข้อมูลขั้นตอนแรกเราก็จะต้องเรียกใช้ Spark นะคะผ่านในส่วนของpy-spark.sql นะคะแล้วก็ใช้คำสั่งดังตัวอย่างนะคะนี้เป็นตัวอย่างการเรียกใช้ Spark ขั้นที่2ก็อ่านข้อมูลนะคะโดยใช้.read.csv นะตัวอย่างข้อมูลที่เราใช้เป็น .csv นะ header เท่ากับ true ก็คือข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยที่เรานำมาใช้ก็คือจะมีหัวตารางอยู่ด้วยเราก็เลยบอก header true นะคะแล้วก็ infer schema นะคะเป็นการระบุนะคะ type นะคะตามข้อมูลที่มีอยู่ในคอลัมน์นั้นๆเลยนะคะถัดมาเราก็ print print schema นะคะเราก็จะเห็นว่าข้อมูลที่เราได้มานะคะว่ามีคอลัมน์อะไรบ้างมี type อะไรบ้างนะคะในขั้นถัดไปเราก็จะตรวจสอบข้อมูลว่ามีการสูญหายหรือไม่ดังตัวอย่างในภาพนะคะจากตัวอย่างในภาพเราก็เห็นว่ามีข้อมูลนะคะคอลัมน์ H นะคะสูญหายไป177แถวนะคะคาร์บินนะคะ687นะคะอันนี้ก็คอลัมน์สุดท้ายนะคะสูญหายไป2ขั้นตอนที่4นะคะก็จะเป็นการจัดการข้อมูลที่สูญหายด้วยตัวอย่างนี้ก็คือเป็นการเติมด้วยค่าเฉลี่ยนะคะกับเราก็ใช้ .na.fill แล้วก็เติมด้วยค่าเฉลี่ยที่เราหามานะคะบนคอลัมน์ H นั่นเองนะคะถัดมาด้านล่างก็จะเป็นตัวอย่างของการเติมข้อมูลที่สูญหายโดยเราลบแถวนะคะของEmbark นะคะซึ่งจากสไลด์ที่แล้วนะคะเราจะเห็นว่าหายไปแค่2แถวเองนะคะถ้าหายน้อยเราก็ลบเลยโดยใช้คำสั่ง .na.drop นะคะตัวนี้ก็แสดงนะคะข้อมูลหลังจากที่เราได้จัดการการเติมข้อมูลนะคะแล้วก็การลบบางแถวออกไปนะคะก็จะสังเกตว่าข้อมูลในคอลัมน์ H นี้ก็คือมีการสูญหายเป็น0แล้วนะคะถัดไปนะคะก็สิ่งที่เราจะเตรียมอีกอย่างหนึ่งก็คือการแปลงข้อมูลนะคะเราในตัวอย่างนี้ก็จะมีการแปลงข้อมูลนะคะอายุนะคะเราแยกปรับข้อมูลตามอายุนะคะถ้าอายุน้อยกว่า18นะคะก็จะแปลงเป็นชายนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็น adult นะคะเพื่อนำอาจจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ถัดไปนะคะโค้ดก็ตามตัวอย่างนี้นะคะถัดไปในบางครั้งข้อมูลอาจจะมีการเติมมาผิดพลาดนะคะเดี๋ยวนี้เป็นตัวอย่างของการเลือกข้อมูลนะคะที่เราทราบว่าถ้าเติมเราจะเลือกเฉพาะข้อมูลนะคะที่ราคาตั๋วเนี่ยมากกว่า0นะคะแน่นอนว่าเขาไม่ได้เติมผิดนะคะเราก็เลยกรองแล้วก็เลือกเฉพาะ

ข้อมูลที่มีคอลัมน์แฟร์เนี่ยมากกว่า0นะคะโดยใช้การดำเนินการฟิลเตอร์พอเราทำความสะอาดข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการบันทึกข้อมูลนะคะโดยใช้ .light.csv เพราะเราจะเซฟเป็น csv นะคะก็ได้ดังตัวอย่างในรูปนี้นะคะข้อมูลที่เราปรับแต่งนี้แล้วนะคะเราก็จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์สร้างโมเดลต่อไปต่อไปนะคะจะเป็นการประยุกต์ใช้ Spark เพื่อสรุปข้อมูลนะคะตัวอย่างชุดข้อมูลสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่ให้ไว้ในเอกสารนะคะขั้นแรกก็จะต้องมีการเรียกใช้งาน Spark นะคะถัดมาก็ทำการดาวน์โหลดข้อมูลนะคะเข้ามายัง Spark ปริ้นดูโครงสร้างต่างๆของข้อมูลที่เราโหลดมาได้นะคะคำสั่งที่ง่ายสุดในการสรุปข้อมูลก็คือ .describe นะคะเราก็จะเห็นค่าสถิติต่างๆและสามารถเซฟด้วยคำสั่ง light.csv นะคะเพื่อไปใช้งานต่อได้หรือเราจะมีการสรุปข้อมูลเพิ่มเติมโดยการ group by นะคะแล้วหาค่า average ของGDP ในแต่ละ country ได้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะก็นำไปใช้งานต่อได้นะคะหรือจะหาค่า min ค่า max นะคะในส่วนของ spark ตรงนี้เราก็ใช้คำสั่งนะคะที่เป็น sql ที่มีพื้นฐานมาจาก sql เนี่ยในการสรุปตรงนี้ได้เช่นกันนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็เซฟนะคะโดยใช้คำสั่ง light.csv เพื่อเอาไปใช้งานต่อได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะยังมีคำสั่งอื่นๆอีกมากมายนะคะที่จะช่วยให้เราสรุปข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในส่วนของSpark SQL API นะคะถัดไปนะคะนิ้งก็อาจารย์ก็จะเอาตัวอย่างนะของการใช้ Spark นะคะเพื่อการทำนายนะคะมาให้ลองฝึกทำกันนะคะโดยข้อมูลที่ใช้นะคะก็เป็นข้อมูลอย่างง่ายนะคะข้อมูล Boston Housing นะคะซึ่งจะทำนายมาตรฐานของราคาบ้านนะคะข้อมูลก็ตามนี้นะคะดาวน์โหลดตามลิงก์ในเอกสารได้เช่นกันนะคะขั้นแรกเลยนะคะเราก็ต้องเรียกใช้ Spark เหมือนเดิมทำการโหลดข้อมูลปริ้นสกีมาเพื่อดูโครงสร้างข้อมูลนะคะแล้วก็ทำการประมวลผลก่อนอื่นที่เราจะวิเคราะห์ถัดไปเราก็ต้องทำการตรวจเช็คว่าข้อมูลนั้นสะอาดหรือยังนะคะมีอะไรต้องปรับเปลี่ยนไหมนะคะเนื่องจากตัวนี้ไม่มีข้อมูลที่สูญหายตรวจสอบแล้วนะคะเราก็เลยไม่ต้องมีการจัดการข้อมูลที่สูญหายนะคะถัดไปนะคะการที่เราจะนำข้อมูลนะคะไปสร้างโมเดลนะคะซึ่งพื้นฐานของโมเดลก็เป็นคณิตศาสตร์นะคะเราก็เลยต้องมีการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์นะคะดังตัวอย่างนะคะถัดไปนะคะเราต้องมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นข้อมูลสอนแล้วก็ข้อมูลทดสอบนะคะในการสร้างโมเดลนะคะโดยเราจะนำข้อมูลนะคะข้อมูลที่เป็นข้อมูลสอนนะคะมาสร้างโมเดลนะคะโดยที่ตัวนี้นะคะตอนที่เราสร้างโมเดลขึ้นมาเนาะเราก็มีการกำหนดคอลัมน์ที่จะเป็นฟีเจอร์เป็นข้อมูลของเรานั่นเองนะส่วนคอลัมน์เลเบลนะคะเลเบลคอลัมน์ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องการทำนายนะจากนั้นก็ส่งข้อมูลเทรน data หรือข้อมูลสอนเนี่ยเข้าไปฟิตหรือสร้างโมเดลนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะในขั้นนี้นะเมื่อเราได้โมเดลออกมาแล้วเราจะทำการevaluate หรือประเมินผลโมเดลว่าโมเดลนั้นมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรก็ต้องใช้test data นะคะตัวนี้ก็จะมี dot evaluate นะคะให้เรานะตรงนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะยังมีโมเดลอื่นและการวัดผลแบบอื่นด้วยตามหลักการของเทคนิคนะ machine learning นะคะอันนี้นักศึกษาสามารถดูได้นะคะถัดไปเมื่อเราได้โมเดลแล้วนะคะที่เราต้องการเราก็จะทำการเซฟโมเดลนะคะเราก็ใช้ dot save นะคะตรงนี้พอเราเซฟโมเดลนะเราอาจจะปิดเครื่องไปเลยแล้วเราเปิดเครื่องมาใหม่นะคะโมเดลนี้ก็จะยังอยู่เราก็ไม่ต้องเทรนโมเดลใหม่เนาะเราก็จะทำการโหลดโมเดลขึ้นมานะเมื่อเราเปิดเครื่องใหม่แน่นอนว่าเราก็จะต้องสร้าง Spark ใหม่ด้วยนะ Spark Context ตรงนี้เราต้องสร้างใหม่นะคะ
แล้วก็ทำการโหลดโมเดลมานะคะในสเต็ปนี้เราก็เตรียมข้อมูลนะคะที่เราจะทำนายนะคะและก็ส่งข้อมูลนี้นะคะไปแปลงเป็นเวกเตอร์นะคะจากนั้นก็ทำนายนะคะทำนายข้อมูลนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทำนายข้อมูลนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเนาะคำอธิบายต่างๆนักศึกษาก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารนะคะให้นักศึกษาเห็นว่าเราสามารถใช้Spark เนาะในการทำความสะอาดข้อมูลนะคะซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญนะคะก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์นะคะสามารถที่จะใช้ Spark ในการช่วยนะคะสรุปข้อมูลได้นะคะให้อาจจะนำผลของการสรุปนะคะไปช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจนะคะแล้วก็ในสปาร์กก็ยังมีเครื่องมือนะคะทางด้าน Machine Learning ให้เราสามารถสร้างโมเดลเพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงทำนายได้ด้วยนะคะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ย
3: เรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะ
4: เรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
3: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่องตลาดปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิตนะคะเราก็ทราบมาแล้วนะคะว่าปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์นะคะมีอยู่4ปัจจัยนะคะก็คือที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะรู้จักความหมายของตลาดปัจจัยการผลิตนะคะตลาดปัจจัยการผลิตนะคะหมายถึงตลาดที่มีการซื้อขายปัจจัยการผลิตนะคะที่ทำการผลิตสินค้าและบริการโดยให้ความสำคัญทางด้านผู้ซื้อนะคะว่าผู้ซื้อปัจจัยการผลิตนั้นจะตัดสินใจซื้อปัจจัยการผลิตอย่างไรนะคะจะซื้อปัจจัยการผลิตในราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ปริมาณเท่าไหร่นะคะจึงจะทำให้เกิดกำไรสูงสุดนะคะจากการซื้อปัจจัยการผลิตนั้นๆ นะคะในความหมายถัดไปนะคะที่จะต้องพิจารณาก็คืออุปสงค์ปัจจัยการผลิตค่ะอุปสงค์ปัจจัยการผลิตก็หมายถึงความต้องการซื้อนะคะเพราะว่าอุปสงค์ก็คือความต้องการซื้อแต่ถ้าเป็นอุปสงค์ปัจจัยการผลิตก็คือความต้องการซื้อปัจจัยการผลิตของผู้ผลิตหรือผู้ขายนะคะซึ่งจะมีลักษณะอยู่2ลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คืออุปสงค์สืบเนื่องค่ะคำว่าอุปสงค์สืบเนื่องก็คืออุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตของผู้ซื้อนั้นขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของสินค้าและบริการของผู้บริโภคค่ะก็สืบเนื่องมาจากจะมีความต้องการซื้อปัจจัยการผลิตก็เนื่องมาจากสืบเนื่องมาจากความต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคนั่นเองค่ะลักษณะที่2นะคะของอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตก็คืออุปสงค์ที่ร่วมนะคะขึ้นแก่กันและกันค่ะคำว่าอุปสงค์ร่วมที่ขึ้นแก่กันและกันหมายถึงนะคะก็คือในการผลิตสินค้าและบริการนะคะผู้ผลิตเนี่ยไม่สามารถใช้ปัจจัยการผลิตเพียงชนิดเดียวได้นะคะจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดร่วมกันนะคะในการผลิตสินค้าและบริการจึงเรียกว่าเป็นอุปสงค์ร่วมที่ขึ้นแก่กันและกันค่ะถ้าเราจะพิจารณาประเภทของตลาดปัจจัยการผลิตนะคะเราจะแบ่งประเภทของตลาดปัจจัยการผลิตจะคล้ายคลึงกับตลาดสินค้าหรือตลาดผลิตผลนะคะซึ่งจะแบ่งตามการแข่งขันนะคะเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะในตลาดปัจจัยการผลิตนะคะจะมองทางด้านผู้ซื้อปัจจัยการผลิตซึ่งตรงข้ามกับตลาดผลิตผลหรือตลาดสินค้านะคะซึ่งมองทางด้านผู้ขายสินค้าและบริการนะคะตลาดปัจจัยการผลิตนะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะตามการแข่งขันก็คือตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์และตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะเราจะมาดูแต่ละประเภทนะคะถ้าเป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะคะก็จะมีลักษณะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากในตลาดนะคะผู้ซื้อแต่ละรายจะมีอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตน้อยมากเมื่อเทียบกับอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตทั้งตลาดนะคะแล้วก็ผู้ขายแต่ละรายก็จะมีอุปทานปัจจัยการผลิตน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับอุปทานของปัจจัยการผลิตทั้งตลาดนะคะจากลักษณะดังกล่าวนะคะจึงส่งผลให้ผู้ซื้อและผู้ขายปัจจัยการผลิตแต่ละรายนะคะไม่มีอิทธิพลในการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตที่ซื้อขายในตลาดนะคะจึงต้องถูกกำหนดราคาปัจจัยการผลิตที่ซื้อขายกันนะคะในตลาดถูกกำหนดมาจากอุปสงค์ของตลาดแล้วก็อุปทานของตลาดของปัจจัยการผลิตนะคะผู้ซื้อปัจจัยการผลิตแต่ละรายจะต้องซื้อในราคาตลาดนะคะไม่ว่าจะซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณเท่าใดนะคะเช่นกันค่ะผู้ขายแต่รายก็จะต้องขายในราคาตลาดไม่ว่าจะขายในปริมาณเท่าใดเช่นกันนะคะถ้าเราดูกราฟนะคะตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะคะเส้นอุปทานนะคะของผู้ขายปัจจัยการผลิตแต่ละรายในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะคะจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอนนะคะณระดับราคาที่ถูกกำหนดมาจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดปัจจัยการผลิตนะคะก็อย่างที่กล่าวมาแล้วค่ะก็คือผู้ขายแต่ละรายจะมีอุปทานของปัจจัยการผลิตน้อยมากเมื่อเทียบกับอุปทานปัจจัยการผลิตทั้งตลาดนะคะส่งผลให้ผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละรายไม่มีอิทธิพลในการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตที่ซื้อขายกันในตลาดค่ะส่วนเส้นอุปสงค์นะคะจะมีลักษณะเหมือนเส้นอุปสงค์ในตลาดผลิตผลหรือตลาดสินค้าค่ะก็คือเป็นเส้นลาดลงจากบนซ้ายลงมาล่างขวาค่ะเส้นอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะคะของผู้ซื้อปัจจัยการผลิตแต่ละรายก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็จะไม่มีผลต่อราคาปัจจัยการผลิตที่ถูกกำหนดมาจากราคาตลาดนะคะในประเภทของตลาดปัจจัยการผลิตอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะตลาดปัจจัยการผลิตที่อาจจะมีผู้ซื้อปัจจัยการผลิตเพียงรายเดียวก็ได้นะคะน้อยราย 2-3 รายนะคะหรือหลายรายก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความไม่สมบูรณ์ของตลาดปัจจัยการผลิตว่ามากน้อยเพียงใดนะคะ
ผู้ซื้อสามารถกำหนดราคาและปริมาณการซื้อปัจจัยการผลิตได้แตกต่างกันนะคะแต่ที่เหมือนกันทั้ง3ตลาดนะคะในประเภทต่างๆของตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็คือถ้าต้องการซื้อปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นก็ต้องซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่สูงขึ้นค่ะเรามาดูทีละตลาดนะคะตลาดปัจจัยการผลิตผูกขาดนะคะก็จะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ซื้อเพียงรายเดียวค่ะส่งผลให้ผู้ซื้อเนี่ยนะคะมีอำนาจในการกำหนดราคาซื้อขายได้มากกว่าตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ประเภทอื่นๆนะคะสำหรับตลาดปัจจัยการผลิตผู้ซื้อน้อยรายนะคะก็จะมีผู้ซื้อเพียง 2-3 รายในตลาดปัจจัยการผลิตนะคะผู้ซื้อแต่ละรายก็จะซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณมากนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับอุปสงค์ปัจจัยการผลิตของตลาดนะคะทำให้ผู้ซื้อแต่ละรายเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดราคาซื้อขายปัจจัยการผลิตแต่อำนาจในการกำหนดราคาก็จะน้อยกว่าตลาดปัจจัยการผลิตผูกขาดนะคะสำหรับตลาดปัจจัยการผลิตกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะก็จะมีผู้ซื้อปัจจัยการผลิตหลายรายค่ะเช่นกันค่ะผู้ซื้อแต่ละรายก็ต้องการซื้อปัจจัยการผลิตที่มีลักษณะแตกต่างกันนะคะมีอำนาจในการกำหนดราคาซื้อขายปัจจัยการผลิตได้บ้างนะคะแต่อำนาจในการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตก็จะน้อยกว่าในตลาดปัจจัยการผลิตผูกขาดและตลาดปัจจัยการผลิตผู้ซื้อน้อยรายค่ะในเส้นกราฟนะคะถ้าเราจะมาดูเส้นอุปทานปัจจัยการผลิตในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะก็จะเป็นเส้นที่มีความชันเป็นบวกนะคะลักษณะก็คือทอดขึ้นจากล่างซ้ายไปบนขวานะคะหมายความว่าถ้าหากต้องการซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณที่มากขึ้นก็จะต้องจ่ายราคาซื้อปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นค่ะประเด็นสำคัญที่เราต้องพิจารณาในตลาดปัจจัยการผลิตนะคะก็คือหลักการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดเราจะกำหนดนะคะหลักการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดนะคะจะต้องจ้างปัจจัยการผลิตจนกระทั่งรายรับส่วนเพิ่มจากปัจจัยการผลิตนะคะรายรับส่วนเพิ่มจากปัจจัยการผลิตภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า marginal revenue product นะคะหรือตัวย่อก็คือ MRP นะคะโดยที่ต้องเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของการใช้ปัจจัยการผลิตนะคะ marginal factor cost นะคะหรือ MFCเพราะฉะนั้นหลักการจ้างปัจจัยการผลิตให้ได้กำไรสูงสุดนะคะจะต้องอยู่ที่เงื่อนไขที่รายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มเท่ากับรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มค่ะหรือ MRP เ

เท่ากับ MFC หรือเราจะพูดอีกคำหนึ่งได้นะคะก็คือ MFC เท่ากับ MRP นั่นเองค่ะทีนี้เมื่อกล่าวถึง MRP กับ MFC ไปแล้วนะคะเราก็มารู้จักความหมายของ MRP กับ MFC นะคะ MRP ก็คือค่าของรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มหรือเราอาจจะใช้คำว่ารายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มก็ได้นะคะหมายถึงรายรับที่เกิดขึ้นจากการนำเอาปัจจัยการผลิตแต่ละหน่วยมาใช้ในการผลิตนะคะก็คือรายรับที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น1หน่วยเพื่อผลิตสินค้าและบริการนะคะซึ่งสูตรในการหา MRP นะคะจะหาได้จากคูณ MR นะคะ MP ก็คือผลิตผลส่วนเพิ่มหรือเราจะเรียกว่าผลผลิตส่วนเพิ่มก็ได้นะคะส่วน MR ก็คือรายรับส่วนเพิ่มค่ะอีกสูตรหนึ่งของการหา MRP นะคะก็คือเดลต้าทีอาร์ก็คือส่วนเปลี่ยนแปลงนะคะหรือ TR ก็คือรายรับทั้งหมดนะคะเดลต้าทีอาร์ก็คือรายรับที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นค่ะ MRP หามาจากเดลต้าทีอาร์หารด้วยเดลต้าคิวค่ะเดลต้าคิวก็คือจำนวนผลิตผลที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถหาสูตรของ MRP ได้จาก2สูตรนะคะจาก MP คูณ MR หรือจากเดลต้า TR หารเดลต้า Q ก็ได้นะคะในการคำนวณหาค่ารายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มนะคะ MRP นะคะเราจะมีเรียก MRP อยู่2ตัวนะคะก็คือ MRP L ในที่นี้ก็คือ Labor ก็คือแรงงานค่ะก็คือรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลโดยที่เราสนใจปัจจัยการผลิตนั้นเป็นปัจจัยแรงงานแต่เราจะมีวงเล็บอยู่2ตัวนะคะวงเล็บ PC กับวงเล็บ IC มันต่างกันยังไงคะก็คือถ้าเป็น MRP L PC P ก็ย่อมาจาก Perfect นะคะ C ก็ย่อมาจาก Competition ก็คือถ้าเราแปลก็คือแข่งขันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าเป็น MRP L PC ก็คือรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มจากตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะส่วน MRP LIC I ก็คือ imperfect ค่ะ C ก็คือ competition นะคะ imperfect ก็คือแข่งขันไม่สมบูรณ์ competition ก็คือการแข่งขันไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะ MRP LIC นะคะก็คือรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราจะดู MRP ก็จะสะท้อนถึงตัวตลาดผลิตผลค่ะถ้าเป็น MRP L นะคะ PC ก็มองถึงเป็นตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ของปัจจัยแรงงานนะคะแต่ถ้าเป็น MRP L IC ก็เป็นตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์ของปัจจัยแรงงานค่ะในตัวที่เป็นรายรับของผลิตผลหรือผลผลิตส่วนเพิ่มนะคะ MRP ของตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะบางทีเราจะเรียกมันว่า MRP หรือบางตำรานะคะก็จะใช้คำว่า VMP ก็ได้นะคะ VMP ก็คือมูลค่าของผลิตผลหน่วยสุดท้ายค่ะมาจากภาษาอังกฤษนะคะ Value of Marginal Product นะคะซึ่งที่กล่าวไปแล้วนะคะ MRP ก็มาจากสูตร MP คูณ MR นะคะหรือผลิตผลส่วนเพิ่มคูณกับรายรับส่วนเพิ่มค่ะเนื่องจากในตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ราคาผลิตผลหรือราคาสินค้าจะมีราคาเดียวเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะซื้อสินค้าหรือผลิตผลมากน้อยเพียงใดราคาผลิตผลไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นรายรับส่วนเพิ่มหรือ MR จะมีค่าเท่ากับ P นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะหรือเราบอกว่า MRP LPC สูตรของการคำนวณที่เป็นสูตรทั่วไปก็คือ MP คูณ MR ใช่ไหมคะแต่ในเมื่อราคาสินค้ามีราคาเดียวเราจะแทน MR ด้วย P เพราะฉะนั้น MP คูณ MR ก็สามารถแทนได้ด้วย MP คูณ P นั่นเองค่ะหรือถ้าเราจะหาอีกสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรทั่วไปก็คือ Delta TR หารด้วย Delta L นั่นเองค่ะถัดมานะคะเราจะดูการคำนวณหารายรับจากผลิตผลหรือผลผลิตส่วนเพิ่มนะคะ MRP ของตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์ค่ะในกรณีที่เป็นตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์ในสินค้านะคะก็คือสินค้าจะไม่มีราคาเดียวแล้วนะคะก็คือ MR เนี่ยจะน้อยกว่า P หรือรายรับส่วนเพิ่มไม่เท่ากับราคาผลิตผลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์เราจะแทนด้วย MRP LIC นะคะจะ
ช้ได้สูตรหนึ่งก็คือ MP คูณ MR นะคะจะไม่สามารถเอา P มาแทน MR ได้เพราะว่า P ไม่ได้มีราคาเดียวแล้วนะคะแต่ก็ยังคงใช้สูตรเดิมได้อีกนะคะก็คือ Delta TR หารด้วย Theta L ค่ะถัดมานะคะเมื่อเรารู้จัก MRP แล้วเราก็ต้องมารู้จัก MFC นะคะ MFC ก็แปลว่ารายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มนะคะแล้วก็ต้องรู้จักความหมายอีกคำหนึ่งนะคะรายจ่ายทั้งหมดจากการใช้ปัจจัยการผลิตนะคะก็คือ TFC เราต้องรู้จัก TFC เพราะว่าเราจะหา MFC ได้นะคะจากการคำนวณ MFC เราจะต้องคำนวณจาก TFC นั่นเองนะคะทีนี้เรามารู้จักทีละความหมายนะคะMFC นะคะรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มนะคะหมายถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการนำเอาปัจจัยการผลิตแต่ละหน่วยมาใช้ในการผลิตนะคะหรือมันหมายถึงนะคะรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มก็คือรายจ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น1หน่วยเพื่อผลิตสินค้าและบริการนะคะส่วน TFC นะคะรายจ่ายทั้งหมดจากการใช้ปัจจัยการผลิตนะคะก็คือต้นทุนของการใช้ปัจจัยการผลิตทั้งหมดค่ะหมายถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการใช้ปัจจัยการผลิตนั้นๆในการผลิตสินค้าและบริการนะคะก่อนที่จะไปคำนวณหา MFC ได้เราจะต้องคำนวณ TFC ก่อนนะคะ TFC ก็จะคำนวณมาจากนะคะ L คูณ W ค่ะ L ก็คือ labor นะคะราคาปัจจัยการผลิตนะคะคูณกับ L คูณ W ก็คือL ก็คือจำนวนปัจจัยการผลิตหรือจำนวนแรงงานนะคะ W ก็คือราคาปัจจัยการผลิตหรือค่าจ้างนั่นเองค่ะพอเราได้ TFC นะคะเราก็จะเอา TFC มาหา MFC นะคะโดย MFC นะคะมาจากสูตรนะคะ Delta TFC หาร Delta L ค่ะ Delta TFC หาร Delta L ก็คือเอามาจากสูตรที่เป็น TFCN ลบ TFCN ลบ1หารด้วยLN ลบ LN ลบ1ง่ายๆนะคะถ้าเราจะหา MFC ของ2นะคะเราก็หามาจาก TFC ของ2ลบ TFC ของ2ลบ1ก็คือ TFC 1นะคะหารด้วย L2 ลบ L1 นั่นเองนะคะโดยที่ Delta TFC นะคะก็คือรายจ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิต N หน่วยนะคะหรือ N ลบ1หน่วยนั่นเองนะคะส่วน Delta L ก็คือจำนวนปัจจัยการผลิตหรือจำนวนแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตหรือจากการใช้แรงงาน N หน่วยหรือ N ลบ1หน่วยค่ะการคำนวณหารายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิต MFC ของตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะคะโดยที่ MFC เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ PF เลยนะคะราคาปัจจัยการผลิตไม่ว่าผู้ซื้อปัจจัยการผลิตแต่ละรายจะซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณเท่าใดนะคะเนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์มีราคาปัจจัยการผลิตเพียงราคาเดียวเท่านั้นนะคะจึงแทน PF ด้วย W ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคำนวณหา MFC ในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์เราสามารถเอาราคา PF หรือราคา W มาแทนค่าได้เลยนะคะสำหรับรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่ม MFC ของตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ PFราคาปัจจัยการผลิตไม่ได้มีราคาเดียวแล้วนะคะหรือว่าถ้าเป็นปัจจัยแรงงานค่าจ้างก็ไม่ได้มีค่าจ้างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่ม MFC นะคะจะมีค่ามากกว่าราคาปัจจัยการผลิต PF หรือพูดง่ายๆว่า MFC มากกว่า PF หรือ MFCL มากกว่าในกรณีที่เป็นปัจจัยการผลิตแรงงานค่ะถ้าเราจะวิเคราะห์กราฟนะคะวิเคราะห์กราฟจากที่กล่าวมาแล้วนะคะของ MFCL ก็คือรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มทั้งของตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะหรือเป็นอุปทานแรงงานนะคะ SL แล้วก็รายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ซึ่งแทนด้วย MRPL PC แล้วก็รายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะ MRPL IC นะคะเราดูกราฟนะคะถ้าภาพกอนะคะเส้นอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานแข่งขันสมบูรณ์จะเป็นเส้นตรงขนานแกนนอนนะคะตรงกับระดับค่าจ้างแรงงานที่ถูกกำหนดจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานไม่ว่าผู้ซื้อแรงงานจะจ้างแรงงานจำนวนเท่าใดก็จะจ่ายค่าจ้างแรงงานทุกคนในอัตราเดียวกันนะคะทำให้ค่าจ้างแรงงานต่อคนนะคะเท่ากับรายจ่ายจากการจ้างแรงงานส่วนเพิ่มหรือกล่าวได้ว่า
MFC เท่ากับ W นั่นเองหรือ MFCL เท่ากับ W ค่ะแต่ถ้าเป็นรูปขอนะคะเป็นเส้นอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์ถ้าเปรียบเทียบกอรูปกอกับรูปขอนะคะจะต่างกันนะคะเส้นอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะจะมีความชันเป็นบวกหมายความว่าถ้าหากผู้ซื้อแรงงานต้องการจ้างแรงงานมากขึ้นก็ต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นและไม่ใช่จ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นเฉพาะแรงงานที่จะจ้างเพิ่มขึ้นนะคะต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นให้แก่แรงงานที่มีอยู่เดิมเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทำให้รายจ่ายจากการจ้างแรงงานส่วนเพิ่มนะคะมีค่ามากกว่าอัตราค่าจ้างหรือพูดง่ายๆค่ะ MFCL มากกว่า W เพราะฉะนั้นเส้น MFCL จึงอยู่เหนือเส้นอุปทานแรงงานหรือ SL นั่นเองค่ะส่วนรูปคอควายนะคะจะเป็นเส้นรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น2ตลาดนะคะรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะเราจะแทนด้วย MRPL PC นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ MPL คูณ MR หรือ MPL คูณ P นะคะเนื่องจากตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ MR เท่ากับ P นั่นเองค่ะเส้น MRPL PC นะคะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะเป็นเส้นรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะหรือ MRPL IC ค่ะ MRPL คูณ MR เท่านั้นนะคะจุดการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดนะคะเราจะดูที่ MRP เท่ากับ MFC นั่นเองค่ะก็คือรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มเท่ากับรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตนั่นเองนะคะดูการกำหนดการจ้างแรงงานเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดเราจะแบ่งเป็น4กรณีนะคะโดยที่กรณีแรกเราจะดูที่การจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานให้ได้กำไรสูงสุดในกรณีที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดผลิตผลเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ทั้งคู่นะคะโดยที่ MFC นะคะจะเท่ากับ PF หรือเท่ากับ W ค่ะส่วน MRP นะคะก็เท่ากับสูตรที่เราศึกษามาแล้วนะคะ MP คูณ MR แต่ด้วย MR เท่ากับ P นั่นเองก็คือเพราะว่าราคาสินค้ามีราคาเดียวเราก็สามารถแทน MP คูณ MR ได้เลยนะคะหรือ MP คูณ P ได้เลยค่ะส่วนรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เราจะแทนด้วย MRPL PC นะคะทีนี้ถ้าเรามาดูตารางนะคะตารางที่เป็นการจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานในกรณีที่ตลาดปัจจัยการผลิตผลิตผลเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ทั้งคู่นะคะในกรณีแรกนะคะช่องแรกนะคะจะเป็นแรงงานนะคะก็เป็นคนที่1ถึงคนที่7นะคะถัดมาช่องที่2นะคะก็จะเป็นราคาปัจจัยการผลิตหรือค่าจ้าง PF หรือ W ค่ะส่วนถัดมานะคะ TFC เราหาจาก L คูณ W ก็เอาช่องที่1คูณช่องที่2นะคะก็จะได้ TFCL มาส่วนช่องที่4จะเป็น PF จะเป็นราคาปัจจัยการผลิตหรือ W จะเห็นว่าในกรณีที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์จะมีราคาปัจจัยการผลิตเดียวเพราะฉะนั้นค่าจ้างจะมีราคาเดียวคือ100นะคะส่วน MPL อันนี้โจทย์จะให้มานะคะก็คือผลผลิตส่วนเพิ่มค่ะส่วน MR เราก็จะเห็นว่ามีราคาเดียวเพราะราคาสินค้ามีราคาเดียวในกรณีที่เป็นตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะก็ MR ก็เลยเท่ากับ P เพราะฉะนั้นเราสามารถหา MRPL PC ในกรณีที่เป็นตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ได้จาก MP คูณ MR หรือ MR ก็คือ P เราเอา MP คูณ P ได้เลยนะคะก็เป็นช่องที่7นั่นเองนะคะช่องที่เราจะหาเงื่อนไขการจ้างแรงงานให้ได้กำไรสูงสุดเราต้องหาที่ MFC L เท่ากับ MRPL PC ก็คือช่องที่4นะคะเท่ากับช่องที่7เพราะฉะนั้นเท่ากันก็คือ100นะคะก็คือเพราะฉะนั้นเราก็มองไปด้านซ้ายก็คือจ้างแรงงาน6คนจ่ายค่าจ้าง101แต่ถ้าเราดูที่กราฟนะคะก็แกนตั้งเป็นค่าจ้างนะคะแกนนอนเป็นแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันสมบูรณ์ SL จะเป็นเส้นตรงขนานแกนนอนตัดกับเส้น MRPL PC ที่จุด E นะคะจ่ายค่าจ้าง101จ้างแรงงาน6คนนะคะถัดมาในกรณีที่2นะคะการจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดกรณีที่ตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันสมบูรณ์แต่ตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์
นะคะเราก็ยังคงจ้างที่ MRP L IC นะคะเท่ากับ MFCL นั่นเองนะคะโดยที่ถ้าเราดูจากตารางนะคะคำนวณเหมือนกันนะคะเราก็จะดูช่องที่เป็นช่องที่4นะคะช่องที่4ก็คือ MFCL นะคะที่เป็นค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างนะคะหรือเท่ากับ PF นะคะคือ100เท่ากับช่องที่7นะคะ MRPLIC นะคะก็คือ101เท่ากันนะคะเราก็มองไปด้านซ้ายตรงที่ช่อง1แรงงานก็คือจ้างแรงงาน4คนจ่ายค่าจ้าง100นะคะโดยที่กราฟก็เป็นกราฟถ้าในกรณีที่ SL เป็นเส้นตรงขนานแกนนอนเราก็จะรู้ว่าเป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์แต่ถ้าเป็น MRPLIC นะคะก็จะเป็นตลาดผิดผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะตัดกันที่จุด E ก็คือจ่ายค่าจ้าง100จ้างแรงงาน4คนค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่3นะคะการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดกรณีตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์แต่ตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะก็จะเป็นที่เงื่อนไขเดิมนะคะเรามาดูที่ตารางนะคะช่องที่4นะคะ MFCL เราไม่สามารถแทนได้ด้วย W แล้วเราต้องหาจากสูตร Delta TFC หารด้วย Delta L นะคะแล้วก็มาเท่ากับช่องที่7นะคะถ้าเป็นตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ MRPL จะต้องเป็น PC นะคะเท่ากันก็คือที่160นะคะจ้างแรงงาน4คนจ่ายค่าจ้าง130ค่ะถ้าเป็นกราฟนะคะในกรณีที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์แล้วนะคะจะเส้นFFC กับ SL จะคนละเส้นนะคะ MFC จะอยู่สูงกว่า SL นะคะตัดกับ MRPL ที่ PC นะคะที่จุด E นะคะเพราะฉะนั้นจุดที่ MFCL กับ MRPL PC ตัดกันนะคะก็คือเท่ากับ160เราจะจ้างแรงงานเราก็เลื่อนลงมาตัดจากจุด E มาที่แกนนอนนะคะจ้างแรงงาน4คนนะคะเวลาจ่ายค่าจ้างเราจะดูที่จุด E มาชนเส้น SL นะคะจุด F ค่ะจ่ายค่าจ้าง130ค่ะในกรณีที่4นะคะการจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดกรณีตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานและตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะก็คือเป็นตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะ MFCL ก็ไม่เท่ากับ W เพราะฉะนั้นก็หาจากสูตร Delta TFC หาร Delta L นะคะส่วน MRPLIC ก็หาจาก MP คูณ MR เพราะ MR ไม่เท่ากับ P นะคะจะเท่ากับช่องที่4กับช่องที่7เท่ากันก็คือ120มาดูช่องที่1นะคะจ้างแรงงาน2คนจ่ายค่าจ้าง110นะคะถ้าดูกราฟนะคะก็จะเป็นจุดที่ตัดกันนะคะ MFCL ตัดกับ MRPLIC นะคะจุดตัดดุลยภาพก็อยู่ที่ E นะคะเท่ากันก็คือ120จ้างแรงงาน2คนนะคะจากจุด E ลากมาชน SL จ่ายค่าจ้าง110ค่ะ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะ

0: ครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์ STOU Channel

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประเวศวสีวันนี้เวลา 17:31 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศวสีซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10มกราคม2569สิริอายุ94ปีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประเวศวสีเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2474ที่จังหวัดกาญจนบุรีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวิสุทธิ์รังสีกาญจนบุรีและเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดสหรัฐอเมริกาและศึกษาวิชามนุษยพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมารับราชการเป็นอาจารย์แพทย์ทำการศึกษาวิจัยเรื่องโรคธาลัสซีเมียและได้รับทุนวิจัยต่อเนื่องจากต่างประเทศและมีผลการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติมีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งในด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์สาธารณสุขการศึกษาวัฒนธรรมสังคมกฎหมายและการเมืองมีความคิดว่าระบบสุขภาพเชื่อมโยงกับด้านต่างๆทุกด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพต้องทำโดยเป็นองค์รวมโดยมีชุมชนเป็นฐานรากจากความเสียสละและอุทิศตนเพื่อสังคมมาโดยตลอดศาสตราจารย์กิตติคุณประเวศได้รับรางวัลจากนานาชาติและในประเทศไทยอาทิรางวัลแม็กไซไซในปี2524รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2526ได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติสาขาการแพทย์ได้รับเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาและได้รับเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2531ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎและทุติยจุลจอมเกล้าด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับแพทย์หญิงจันทพงศ์วสีมีบุตรธิดาจำนวน2คนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยวงเดินแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอร์พลองแชงบริษัทโลก้าจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทิลจำกัดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 1:05 น.คืนวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหา
หาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:30 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2026ณเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศส

เวลา 16:38 วันที่14พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังปาเล่เดเฟสติวัลเอเดคองเกณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานฟิล์มเฟสติวัล2026ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กราบทูลเชิญโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยซึ่งได้นำผู้ประกอบการไทยจำนวน15บริษัทเข้าร่วมจัดแสดงผลงานและเจรจาการค้าครอบคลุมทั้งธุรกิจภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันรวมถึงบริการสนับสนุนการ

0: ทั้งสตูดิโอและบริการสำหรับกองถ่ายต่างประเทศเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในฐานะผู้ให้บริการครบวงจรในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกทางด้านคุณภาพและความคุ้มค่าเปิดโอกาสทางการค้าการเจรจาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับนานาชาติตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นหนึ่งในสินค้าบริการยุทธศาสตร์ของประเทศงานมาเช่ดูฟิล์ม2026จัดขึ้นเป็นครั้งที่68ระหว่างวันที่12ถึง20พฤษภาคม2569โดยจัดควบคู่กับคานฟิล์มเฟสติวัล2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2569ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เข้าร่วมงานมาเช่ดูฟิล์มมาแล้วรวม18ครั้งเพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยงานนี้ถือเป็นหนึ่งในตลาดซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และคอนเทนต์ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกและเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการเจรจาการค้าการร่วมผลิตโดยคาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนจากประเทศสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกกว่า130ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเยอรมนีจีนญี่ปุ่นและออสเตรเลียทั้งนี้ผู้ผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศยังคงเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำอย่างต่อเนื่องด้วยความงดงามและความหลากหลายของภูมิประเทศทีมงานชั้นยอดโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและการให้บริการด้วยน้ำใจไมตรีของไทยซึ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2569มีภาพยนตร์ต่างประเทศจำนวนมากถึง162เรื่องเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยสร้างมูลค่าการลงทุนกว่า36ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีทิศทางเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมโลกซึ่งในปี2568 TWC Thailand คาดการว่ามูลค่าตลาดสื่อและบันเทิงไทยคาดว่าจะถึง700ล้านบาทโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากบริการ OTT Streaming และโฆษณาออนไลน์ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการบริโภคคอนเทนต์ภายในประเทศและการส่งออกและลดข้อจำกัดด้านการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 10:33 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังห้องประชุมเฟื่องเหนือศูนย์พระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครในการประทานประกาศนียบัตรวิชาชีพครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2568ในการที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลโดยทรงเป็นต้นแบบของผู้นำที่เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ของความมั่นคงวิทยาศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนทรงมีบทบาทในการสนับสนุนและกำหนดทิศทางของการจัดการภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ขององค์การสหประชาชาติทั้งทางด้านพลังงานสะอาดการผลิตที่รับผิดชอบและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทางอุตสาหกรรมจากนั้นประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก4ประเภทวิชาประกอบด้วยประเภทวิชาพาณิชยกรรมสังกัดคณะบริหารธุรกิจประเภทวิชาศิลปกรรมสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ประเภทวิชาคหกรรมสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์รวม111คนพร้อมกับประธานเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีประพฤติดีนักเรียนที่รับทุนการศึกษาประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปีรวมทั้งประธานเข็มเรียนดีสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุดเพื่อเชิดชูเกียรติและให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถานศึกษาที่ได้บ่มเพาะพัฒนาทักษะความรู้ให้กับนักเรียนสำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครปัจจุบันจัดการเรียนการสอน5ประเภทวิชาคือประเภทวิชาอุตสาหกรรมประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาคหกรรมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประเภทวิชาศิลปกรรมรวม13สาขาวิชาทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

านิชยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนความสำคัญตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงใช้ความรู้ทางข้ากรรมศาสตร์ประกอบพระกรณียกิจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอยู่เป็นนิจด้วยเหตุแห่งพระวิริยะนั้นสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้จึงมีมติถวายปริญญาคากรรมศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็กแด่พระองค์ฉะนั้นขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาพึงระลึกและเจริญรอยตามพระจริยาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนฝึกฝนมาเกื้อกูลสังคมและประเทศชาติสมดังคำปฏิญาณที่ทุกท่านกล่าวต่อข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้อันจักเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงามอันยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาครอบครัวศรีวิสารวาจาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัททีโอทีจำกัดบริษัทแอคเคาท์ชาแนลจำกัดมหาชนและในเครือศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวิทย์รุ่น76ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลาวัดเสวตฉัตรวัดบางแวกวัดกำแพงวัดพระไกรสีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท AC Audit and Advisory จำกัดนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่24คณะนายมนูนแซ่โค้คณะสมาคมสุวรรณสามัคคีและสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดต่างๆจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดบ้านอันวัดสว่างคารมวัดสว่างทุ่งเกษมวัดบ้างกู่วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์วัดหงสุวรรณวาดวัดหนองใหญ่วัดพระนารายมหาราชจังหวัดนครราชสีมาและวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17 นาฬิการาชสกุลสุบรรณสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทศิษย์เก่าอัสสัมชัญคอนแวนต์รุ่น67ครอบครัวเชื้อชายนักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่น15ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทโอลิฟโกลบอลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมจำนวน8รูป

0: วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์นิดารุ่น5ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569วันนี้ที่โรงแรม The Emerald เขตดินแดงกรุงเทพมหานครโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569โดยมีแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีสำหรับการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17พฤษภาคม2569แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่เขต To Be No. 1และชมรม To Be No. 1ในชุมชนมีเขตเข้าประกวด30เขตและชุมชนเข้าประกวด41ชมรมโดยเขต To Be No. 1ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี18เขตอาทิเขตจตุจักรเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตทวีวัฒนาเขตบางนาเขตมีนบุรีเขตราชบูรณะและเขตลาดพร้าวเขต To Be No. 1ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี12เขตชมรม To Be No. 1ในชุมชนที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี16ชมรมอาทิชมรมสุวรรณประสิทธิ์2เขตบึงกุ่มชุมชนแจงร้อนเขตราชบูรณะและชุมชนบุญมากเขตราชบูรณะรวมทั้งชมรม To Be No. 1ในชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี9ชมรมโดยเขตและชมรมทั้งหมดนี้จะไปนำเสนอผลงานการประกวดระดับประเทศร่วมกับอำเภอและชุมชนที่ผ่านเข้ารอบจากภูมิภาคทั่วประเทศกรุงเทพมหานครในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลักของโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้ดำเนินงานสนองพระดำริให้เยาวชนไทยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเริ่มจากการขับเคลื่อนชมรม To Be No. 1ในชุมชนและส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่ปี2549และพัฒนาระบบการบริหารจัดการผ่านสำนักงานเขตทั้ง50เขตเพื่อเอื้อต่อการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีเขตและชุมชนที่ผ่านผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานในกลุ่มต้นแบบ18เขตและ23ชมรมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
3: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนตักประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

โดยที่7สถานที่เพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะครับทำไมต้องใช้ข้อมูลในการทางสารเทศเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีการประมวลผลมาแล้วมีความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องนำข้อมูลนี้มาใช้ในการดำเนินการธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการที่ดำเนินธุรกิจต่อไปนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องเราประยุกต์ยังไงนวัตกรรมเทคโนโลยียังไงมาใช้ในธุรกิจเกษตรแล้วครับความสำคัญของสารเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมีความต้องการอยู่6ข้อนะครับข้อแรกคือช่วยให้การทำงานเป็นเลิศคือเรามีข้อมูลที่ดีมีความพร้อมที่พร้อมสามารถทำให้ระบบการทำงานเรามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการตัดสินใจต่างๆ2ช่วยในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการและรูปแบบต่างๆที่เราจะให้บริการในตลาดนะครับช่วยไงเพราะเราสามารถมีข้อมูลว่าตลาดต้องการอะไรผู้บริโภคต้องการอะไรเราสามารถข้อมูลเหล่านั้นน่ะเอามาใช้บริหารจัดการได้นะครับ3คือช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและซัพพลายเออร์ถ้าเรามีข้อมูลความต้องการลูกค้ายังไงซัพพลายเออร์ยังไงเราสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่าพวกนี้เขาจะสนับสนุนเราในการดำเนินธุรกิจในระหว่างประเทศที่ดีนะครับสี่สร้างการตัดสินใจในการลงทุนอื่นๆนะครับที่เราจะลงทุนงั้นในการตัดสินใจในระหว่างประเทศเนี่ยถ้าข้อมูลเราไม่มีเพียงพอทำให้การตัดสินใจเราอาจจะผิดพลาดได้นะครับถ้าเรามีข้อมูลที่เพียงพอแล้วทำให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรอบครอบมากขึ้นนะครับห้าคือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดถ้าเรามีข้อมูลที่เพียงพอเราสามารถสร้างความได้เปรียบตัวเองของเราเองเนี่ยในการแข่งขันคู่ต่อสู้ระหว่างประเทศที่มีคู่แข่งขันที่มากมายหลายประเทศและหลายผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาในตลาดโลกนะครับดังนั้นถ้าเรามีข้อมูลเพียงพอแล้วเนี่ยเรารู้ว่าคู่ต่อสู้เราเป็นยังไงรู้สินค้าคู่ต่อสู้เป็นยังไงรู้สินค้าเราเป็นยังไงรู้ความแข็งแกร่งเราเป็นยังไงเราสามารถสร้างความได้เปรียบได้อันที่6คือช่วยให้ธุรกิจเราเนี่ยสามารถดำรงอยู่ในตลาดต่างประเทศหลายธุรกิจเนี่ยที่ขาดแคลนข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลเพียงพอเนี่ยอาจจะดำเนินธุรกิจต่างประเทศในเพียงระยะสั้นแค่ปีนึงแล้วก็เลิกนั้นการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยเนื่องจากตลาดต่างประเทศเนี่ยมีเป็นแมสโปรดักต์ที่ใหญ่มีรายได้ที่สูงมีสามารถสร้างประโยชน์ให้บริษัทว่านั้นการมีข้อมูลที่เพียงพอเนี่ยทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ระยะยาวเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาเราดูนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้สามารถนำมาใช้ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้มีอะไรบ้างนะครับปัจจุบันนี้ธุรกิจอันแรกคือเรามาดูปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์คือเครื่องมือหรือเครื่องจักรหรือระบบสารสนเทศเนี่ยที่เรียนรู้พฤติกรรมหรือเรียนรู้ต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับในโลกนี้ที่เราเชื่อม AI สามารถรู้แล้วว่าเราต้องการอะไรลูกค้าเราต้องการอะไรหรือตลาดต้องการอะไรนะครับต่อมาคือ Internet of Things นะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับตัวนี้จะช่วยในการเชื่อมต่อทั้งหมดในเครือข่ายระหว่างในโลกนี้ถ้าเรามีเนี่ยเราสามารถเชื่อมทุกอย่างในโลกนี้ถึงแม้เราค้าขายที่ประเทศในยุโรปในอเมริกาในทวีปต่างๆเราสามารถเชื่อมโยงพวกนี้เข้ามาหาเราได้นะครับ3คือเทคโนโลยีบล็อกเชนนะบล็อกเชนจะมาช่วยเหลือในด้านการธุรกิจทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงินนะครับถ้ามีการซื้อขายสินค้าเนี่ยนะครับถ้าลูกค้าผ่านบล็อกเชนส่งมาให้เราเนี่ยนะครับบล็อกเชนจะส่งเราสามารถการเงินเราสามารถเช็คได้ตรวจสอบได้ตลอดเวลาแล้วมีความมั่นใจว่าข้อมูลนั้นการเงินนั้นกลับมาหาเรานะครับ4คือคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับระบบนี้จะช่วยเราประมวลผลนะครับในการที่ประมวลผลข้อมูลต่างๆเราจะสา

มารถลดค่าใช้จ่ายเราในการที่ประมวลผลเราสามารถใช้จากสิ่งที่มีบริการในโลกนี้อยู่นะครับ5คือความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับการออนไลน์ระหว่างประเทศหรือการระบบการสื่อสารระหว่างประเทศเนี่ยนะครับถ้ามีอะไรถ้ามีข้อมูลที่ส่งเครือข่ายเยอะเนี่ยอาจจะมีปัญหาคือการถูกลักขโมยจากคู่ต่อสู้นั้นความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับ6คือ Edge Computing นะครับ Edge Computing คืออะไรคือการกระจายออกไปนะครับ7คือ Big Data คือจำนวนข้อมูลที่ขนาดใหญ่เรามาดูประโยชน์ที่แต่ละด้านมีอะไรบ้างนะครับอันแรกประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์นะครับเราเห็นว่าปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการตัดสินใจเราเพราะเราสิ่งนั้นมันเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในการค้าทำให้เรารู้เลยว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรนะครับ2คือสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลให้เรานะครับถ้าเรามีการตัดสินใจที่ดีหมายความว่าผลประโยชน์ต่างๆได้กลับมาแล้วก็ดีตามไปด้วยนะครับ3คือการปรับปรุงความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจเพราะ AI เนี่ยช่วยเราตัดสินใจแทนบางอย่างแทนได้รวดเร็วบางอย่างเราต้องมาวิเคราะห์เองเนี่ยนะครับแต่ AI เนี่ยช่วยเราวิเคราะห์สถานการณ์ในขั้นต้นให้เราหรือว่าสามารถตัดสินใจแทนเราได้นะครับ4คือการขยายรูปแบบธุรกิจถ้ามี AI ที่ดีพร้อมนะครับเราอาจจะขยายธุรกิจว่าแทนที่เราจะแค่ส่งออกสินค้าไปขายในประเทศนั้นเราอาจจะตั้งหน่วยงานเราหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าขายของเราจะเป็นแบบออนไลน์หรือจะแบบเป็นมีร้านหรือสถานที่ในประเทศนั้นๆ นะครับ6คือการบริการลูกค้าและส่วนประกอบส่วนบุคคลนะครับคือหมายความว่าลูกค้ามีประสบการณ์ในการที่มาใช้ระบบเราที่ดีขึ้นนะครับรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมีความยินดีนะครับ6คือการปรับปรุงการบริการการมี AI ช่วยเราปรับปรุงบริการให้ตอบสนองตลาดหรือลูกค้าเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ7คือการปรับปรุงการติดเมื่อเรารู้ข้อมูลต่างๆเราสามารถติดตามเรื่องราวทุกอย่างติดตามพฤติกรรมลูกค้าเราติดตามความต้องการของตลาดเราหรือติดตามหน่วยงานของเราที่ดำเนินการในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วนะครับที่8คือการลดข้อผิดพลาดของพนักงาน AI จะช่วยตรวจสอบบางอย่างที่สิ่งบางอย่างที่พนักงานไม่สามารถจะตรวจสอบได้อย่างละเอียดได้หรือสามารถประมาทเลอะได้ AI จะช่วยในการตรวจสอบสิ่งนั้นๆแทนพนักงานในขั้นต้นนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็มาดูผลว่าเป็นอย่างไรนะครับต่อมาเราดูประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตครับสิ่งทำอะไรได้บ้าง1คือใช้สินทรัพย์อย่างเหมาะสมนะครับเพราะเราสามารถเรามีเครือข่ายแล้วเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงต่างๆได้โดยไม่ต้องลงทุนทุกที่นะครับ2คือการบริการลูกค้าเราสามารถให้บริการลูกค้าในระบบเครือข่ายที่มีอยู่ทั้งโลกนะครับในอินเทอร์เน็ตที่กว้างใหญ่โลกเราสามารถเซอร์วิสลูกค้าในหลายมิติที่มีอยู่ได้นะครับ3คือความคล่องตัวและความเชื่อมั่นระบบ AI IoT นะครับ Internet of Things เนี่ยจะช่วยเราในการที่จะบริหารงานในคล่องตัวนะครับเราจะไปสถานที่แห่งใดหรือว่านักการตลาดเราเนี่ยจะไปพื้นที่ใดเนี่ยสามารถดำเนินการได้เลยนะครับ4คือการมีประสิทธิผลของต้นทุนนะครับด้านต้นทุนเพราะว่าถ้าเราสามารถใช้เครือข่ายแล้วเราลดต้นทุนคือเราสามารถใช้บริการที่มีเครือข่ายแล้วในโลกเนี่ยทำให้เราไม่ต้องลงทุนในทุกด้านนะครับ5คือโอกาสทางธุรกิจนะครับการที่เราสามารถขยายเครือข่ายได้เนี่ยทำให้เรามีโอกาสเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับ6คือภาพลักษณ์ของเราเนี่ยดีขึ้นเพราะในโลกเนี้ยถ้าประสิทธิภาพเราดีแต่เราไม่สามารถสื่อสารกับทั้งโลกได้ผ่านเครือข่ายที่สามารถค้นหาเราได้ภาพลักษณ์เราก็ไม่ได้ไปอยู่ถึงรอบโลกแต่ในการอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของเราเนี่ยกระจายไปทั่วเราคือธุรกิจเราเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือนะครับต่อมาเราดูประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับผมบอกเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยคือเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงินเป็นหลักธุรกรรมการเงินเป็นหลักนั้นตัวนี้ช่วยในการมีความเป็นคือมีความโปร่งใสและไม่เปลี่ยนรูปแบบคือเราส่งเงินรูปแบบไหนก็เป็นอย่างนั้นนะครับหรือข้อมูลทางที่เราทางการเงินเราส่งมานะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนจากดอลลาร์มาเป็นบาทหรือเป็นแปลงจนข้อมูลเสียหายนะครับในบล็อกเชนจะมาอย่างไรส่งมาไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับสองคือความปลอดภัยและการน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในบล็อกเชนเนี่ยมีระบบ Security อยู่มากถ้าใครไม่ได้เป็นสมาชิกหรือไม่ได้เข้ามาสู่ร่วมด้วยในนี้ไม่สามารถจะเข้ามาลักขโมยข้อมูลได้นะครับสามคือประสิทธิภาพและการลดต้นทุนบล็อกเชนเนี่ยทำให้ธุรกิจเราลดต้นทุนคือแทนที่เราจะสมมติเราโอนเงินมาจากอเมริกานะครับสมัยก่อนเราต้องไปจ่ายค่าการโอนค่าเบี้ยค่าธรรมเนียมในการโอนแต่บล็อกเชนเราสามารถส่งผ่านเครือข่ายเข้ามาหาเราได้เลยนะครับ4คือความสมบูรณ์นะครับของข้อมูลนะครับในการตรวจสอบเพราะเรามีข้อมูลทุกอย่างนั้นสามารถตรวจสอบการข้อมูลการเงินได้ตลอดเวลานะครับโดยไม่ได้ต่อเวลาและต่อเนื่องนะครับไม่ต้องไปรอว่าเอกสารจะมาเมื่อไหร่หรือสิ่งที่เราต้องการเอกสารข้อมูลต่างๆต้องการมาเมื่อไหร่มันจะมาทันทีกับระบบนะครับ
5คือการจัดการภัยคุกคามใช้ในอุปทานได้คือความต้องการตลาดเป็นยังไงความต้องการของเราคืออะไรเราสามารถตอบสนองซึ่งกันและกันได้โดยผ่านบล็อกเชนนะครับต่อมาประโยชน์เรื่องคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับคลาวด์คอมพิวติ้งมีประโยชน์อยู่6ด้านคือ1การนำออกตลาดได้รวดเร็วเพราะเราสามารถประมวลผลได้เลยนะครับประมวลผลหรือว่าเราไม่ต้องไปลงทุนสร้างระบบเราคลาวด์คอมพิวติ้งจะมีการบริการที่เราให้เราสามารถไปเลือกใช้ได้เหมาะกับธุรกิจของเรานะครับ2คือความสามารถในการปรับขนาดและความต้องการเราได้นะครับเพราะว่าบางทีเราลงทุนระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ไปแล้วบางทีเราใช้แค่ 10% 20% แต่คลาวด์คอมพิวติ้งมันจะช่วยเราได้ว่าเราจริงแค่20%แล้วก็ขอเช่าซื้อขอเช่าบริการ 20% นั้นถ้าลดต้นทุนได้นะครับต่อมา3คือประหยัดต้นทุนคือเราสามารถลดขนาดแล้วว่าเราจริงๆเราใช้กี่จำนวนเท่าไหร่นะครับเราใช้ประเภทไหนเพื่อให้เราลดต้นทุนที่สุดแต่ข้อมูลนั้นต้องไปหาไปเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับ4คือการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันหมายว่าถ้าคนเข้ามาในคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยสามารถแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันได้หรือออกความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้นักงานเราอยู่ต่างประเทศทั้งหมดอ่ะทุกคนสามารถใช้คลาวด์คอมพิวติ้งและสามารถจะแสดงความคิดเห็นต่างๆได้หรือปรับปรุงข้อมูลต่างๆได้เช่นกันนะครับ5คือการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากผู้ให้บริการเนี่ยนะครับเขามีระบบการปลอดภัยชั้นสูงอยู่แล้วนะครับในการที่จะป้องกันคนที่มาใช้เครือข่ายเขาและรับผลกระทบจากการที่แฮกเกอร์เข้ามานะครับอันที่6คือป้องกันข้อมูลการสูญหายในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งจะมีฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลลูกค้าไว้กระจายอยู่ไปทั้งทั่วโลกนะครับนั้นสามารถจะลดค่าใช้จ่ายเราแล้วสมมติว่าเรามีเซิร์ฟเวอร์แค่ตัวเดียวถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์เราพังไปเนี่ยมันก็เสียหายนะครับนั้นถ้ามีระบบคลาวด์คอมพิวติ้งสามารถช่วยเหลือเราได้นะครับ6คือความสำคัญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับความปลอดภัยไซเบอร์ช่วยในการปลอดภัยเครือข่ายเราให้เราได้หรือการแอปพลิเคชันเราได้หรือว่าข้อมูลสารสนเทศเราได้หรือการปฏิบัติงานเราได้แล้วก็ลดความเสียหายหรือคืนสภาพความเสียหายเราได้นะครับก็กู้คืนได้และให้ความรู้นะครับของเรานะครับระบบสารสนเทศทางไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถประมวลผลหรือว่าป้องกันระบบเราได้นั้นในเครือข่ายสื่อสารเนี่ยต้องมีนะครับเอ็ดคอมพิวติ้งเนี่ยคือเป็นการกระจายไซต์ต่างๆในภาพนักศึกษาเห็นว่า1 2 3 4 5เนี่ยนะครับเป็นศูนย์แต่ละศูนย์ทุกคนลิงก์หาตัวเอง1ลิงก์กันในกลุ่ม1สีเขียว2ลิงก์ในกลุ่ม2 3กันสุดท้ายแล้วค่อยโยงมาสัมพันธ์กันใหญ่หรือว่าหน่วยงานและท้องถิ่นเนี่ยสามารถกระจายไปลิงก์กับเครือข่ายในท้องถิ่นได้อันนี้ป้องกันแหละคือถ้าเกิดการปัญหาในการที่เชื่อมโยงระหว่างสาขามาที่สำนักใหญ่เนี่ยสามารถลดได้นะครับความสำคัญของเอ็ดพาร์ติ้งคือปรับปรุงความลดเร็วหรือลดความแฝงนะทั้งอย่างในการส่งสัญญาณมีค่าความแฝงอยู่นะครับความลดเร็วในเครื่องในการส่งนะครับสองปรับปรุงความปลอดภัยเพราะเราต้องส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยกลับมาประเทศเราใช้ในพื้นที่ก่อนเรียบร้อยตรวจสอบแล้วค่อยส่งออกมานะครับสามคือไปจัดต้นทุนในการดำเนินงานคือในพื้นที่แต่พื้นที่เนี่ยดูแลตัวเองไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องส่งข้อมูลขนาดใหญ่กลับมาที่ส่วนกลางนะครับสี่คือความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นแต่ละเขตสามารถปรับปรุงความเคลื่อนไหวได้หรือว่าความยืดหยุ่นตัวเองได้นะครับห้าคือความสามารถในการขยายขนาดนะครับคือถ้าพื้นที่เราเนี่ยมีลูกยูเซอร์เพิ่มขึ้นเราสามารถเฉพาะขยายในพื้นที่นั้นๆไม่จำเป็นต้องขยายทั้งองค์การพยพทั้งหมดนะครับเฉพาะส่วนได้นะครับต่อมาดูประโยชน์ของ Big Data นะครับ Big Data มีข้อมูลขยายใหญ่ขนาดใหญ่มากทั้งโลกเลยตัวนี้จะเก็บข้อมูลทั้งโลกมาแล้วสามารถนำข้อมูลนั้นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เราได้หรือบำรุงรักษาคาดการณ์ล่วงหน้าเราได้ว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้น3คือสร้างประสบการณ์ที่ลูกค้าเพราะลูกค้าเราสามารถรู้ว่าลูกค้าแต่ละคนมีประสบการณ์หรือมีความคิดเห็นอะไรกับโปรดักต์ของเราหรือความต้องการโปรดักต์เราดีมั้ยหรือว่าอะไรที่เขาต้องการเพิ่มขึ้น4คือการป้องกันช่อโกงนะครับแล้วก็และปฏิบัติตามผิดกฎระเบียบเนื่องจาก Big Data เนี่ยยึดระเบียบทั้งหมดที่ในการที่ตกข้อตกลงในเครือข่ายว่าต้องการยังไงนั้น Big Data เนี่ยจะจัดการทั้งหมดจะเหมือนเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารนะครับข้อ5คือประสิทธิภาพในการดำเนินงานเมื่อเรามีข้อมูลขนาดใหญ่สามารถเราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและสามารถมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจที่ดีขึ้นนะครับ6คือขับเคลื่อนนวัตกรรมเรามีข้อมูลที่เพียงพอเรามีข้อมูลที่ค้นคว้าได้ถึงแนวลึกทุกในระดับที่ต้องการไอ้ตัวเนี้ยเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนในการขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เหมาะสมสำหรับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศของเราว่าในแต่พื้นที่ต้องการอะไรที่ผมบอกธุรกิจการประเทศเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยเทคโนโลยีมันไม่เท่าเทียมกันทั้งทุกประเทศนั้นเราสามารถจัดสรรเลยว่าเราจะจัดนวัตกรรมอย่างไรลงในพื้นที่นั้นๆ นะครับตอนเรามาดูแนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับอันแรกคือAI Trust Risk and Security Management ก็คือความน่าเชื่อถือความเสี่ยงและความรักษาความปลอดภัยของ
การบริหารงานของ AI นะครับไอ้ตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ AI ถึงจะมีประโยชน์แต่ตัวเองก็เราต้องมองถึงไม่ใช่บอกว่าเฮ้ย AI เราสมบูรณ์แล้วแต่จริงๆเราต้องดูด้วยว่าในอนาคตข้างหน้า AI จะมีอะไรที่มากระทบเราไหมนะครับอันที่2คือนะครับอันที่2คือ continuous tested exposure management นะครับก็คือความต่อเนื่องครับในการที่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นภัยนะครับให้กับทุกคนได้รับรู้นะครับเพราะว่าการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยจะช่วยหลายๆอย่างให้ทุกคนเตือนภัยตัวเองหรือทุกคนสามารถรักษาตัวเองให้ได้นะครับ3คือ settlement technology คือเทคโนโลยีแห่งความยั่งยืนต่อไปข้างหน้าเนี่ยเทคโนโลยีเราจะเลือกใช้เนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ไป3ปีหมดอายุ3ปีหมดสภาพพัฒนาต่อไม่ได้แนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อไปเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มีความยั่งยืนคือสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้4คือแพลตฟอร์มเอนจิเนียร์ต่อไปในการทำงานในเครือข่ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะถูกบนแพลตฟอร์มของดิจิตอลทั้งหมดไม่ว่าการออกแบบการสร้างหรือการขายหรือการติดต่อต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับหรือการดำเนินงานทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในแพลตฟอร์มของดิจิตอลเป็นหลักนะครับอันที่5คือ AI Augmented Development นะครับก็คือเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยการพัฒนา AI เนี่ยนะครับจะมีการอย่างต่อเนื่องนะครับมีส่วนร่วม AI มีส่วนร่วมในการบริหารงานนะครับนั้นเราหนีไม่พ้นนั้นทุกอย่างในทุกโลกในทุกกิจกรรมในทุกอุตสาหกรรมเราหนี AI ไม่ได้แม้กระทั่งชีวิตประจำวันเรานะครับต่อมาที่6คือ Industry Cloud Platform นะครับต่อไปข้างหน้าที่ผมบอกแล้วทุกหน่วยงานเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงทุนซิสเต็มตัวเองนะครับไม่ต้องลงทุนบางอย่างของตัวเองที่มันเป็นคอร์สต่อไปเราจะสามารถใช้เป็น Cloud Platform คือระบบ Cloud ที่เป็นอุตสาหกรรมเราสามารถเข้าไปเชื่อมโยงเข้าสามารถเป็นสมาชิกนั้นเราจะลดต้นทุนในส่วนนั้นได้การลงทุนฮาร์ดแวร์นะครับหรือซอฟต์แวร์แต่เราต้องเพิ่มไปมากอะไรประสิทธิภาพของคนเราเนี่ยที่ทำงานด้านนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญสูงขึ้นมีครีเอทีฟสูงขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นนี่7คือ Intelligent Application คือ Application ที่มีความเป็นอัจฉริยะหมายความว่าเราพัฒนาแอปพลิเคชันบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะอยู่แค่ตรงส่วนนั้นที่เราพัฒนาแต่ต่อไปข้างหน้าเนี่ยแอปพลิเคชันอัจฉริยะเนี่ยจะสามารถมองทุกอย่างไปข้างหน้าแทนเราได้นึกว่าเราออกแบบแค่1ระบบเนี้ยจะมองถึง2 3 4 5ให้เราได้รู้ว่าต่อไปแนวทางเราจะเป็นอย่างไรนะครับอันที่8มาดูเรื่อง Demographic Generative AI ก็คือการเข้าถึง AI นะครับการเข้าถึง AI ของคนทุกคนในพื้นที่โลกนี้นะครับต่อไปคนทุกคนเนี่ยต้องเข้าถึง AI จะเปิดระบบให้หมดนะครับนั่นหมายความว่าเราจะบอกเราไม่รู้จัก AI ไม่ได้นั้น AI เนี่ยจะทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงของเรานะครับอันที่9คือ Augmented Connected Workforce นะครับคือการเชื่อมโยงการทำงานของพนักงานหรือว่าการทำงานเชื่อมโยงของงานระหว่างเรากับลูกค้าเราหรือระหว่างเรากับลูกซัพพลายเออร์จะถูกเชื่อมโยงเข้าเป็นระบบเดียวกันบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเพราะว่าลูกค้าอาจจะทักเข้ามานะครับหรือว่าซัพพลายเออร์จะทักเราเข้ามาเพราะว่าผ่านในระบบตัวที่เขาจะกล้าเลยครับอันที่10คือ Matching Customer นะครับต่อไปลูกค้าของเราเนี่ยยังเป็นคนอยู่นะครับยังเป็นมนุษย์อยู่แต่การที่สั่งซื้อสินค้าเราหรือสั่งซื้อบริการเราสั่งซื้อความต้องการของเราจะผ่านเรียกผ่านหุ่นยนต์หรือผ่านเครื่องจักรเครื่องยนต์ไม่ใช่ผ่านโดยคนเลยเมื่อปัจจุบันนี้เราจะแต่ระหว่างคนกับคนใช่ไหมครับแต่อนาคตข้างหน้าจะไม่ใช่ละเราจะคุยกับโรบอทเพราะโรบอทเนี่ยจะรับข้อมูลจากไอ้เขามาส่งมาที่เราเหมือนว่าบริษัทกเอต้องการจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเราจากประเทศไทยเขาไม่ได้สั่งซื้อเราโดยตรงนะครับเขาก็คีย์ไปใส่โรบอทบอกถึงเวลาให้ถึงเวลาปุ๊บให้สั่งซื้อข้าวจากประเทศไทยเลยนะครับโรบอทนั้นน่ะจะส่งข้อมูลตัวนี้ข้อมูลนี้มาประเทศไทยเลยว่าวันนี้เขาสั่งซื้อข้อมูลสั่งซื้อข้าวตามนี้นะนั่นแสดงว่าเห็นไหมคนที่สั่งซื้อเนี่ยเขาสามารถวางแผนได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะเอาเมื่อไหร่เขาจะต้องการสินค้าเมื่อไหร่เขาอยากได้สินค้าเขาไม่ต้องมากำหนดมาต้องนั่งทบทวนตัวเองเท่าไหร่นั้น AI machine เนี่ยจัดการให้เขาหมดนะครับตอนเรามาดูแนวโน้มภูมิทัศน์ทางธุรกิจพอเราเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีขึ้นมาแล้วเนี่ยรูปแบบของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงนะครับอันแรกคือมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพเราหนีไม่พ้นครับทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรมทุกองค์กร
หนีไม่พ้นประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเราใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งต้องเปลี่ยนต้องใช้เราจะอยู่กับระบบเก่าไม่ได้แม้แต่ร้านค้าโชห่วยก็ต้องเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับสองรูปแบบการทำงานระยะไกลหรือแบบผสมผสานคือเราไม่จำเป็นต้องมานั่งทำงานรวมกลุ่มในบริษัทเดียวกันนะครับหรือในพื้นที่เดียวกันต่อไปข้างหน้าเนี่ยรูปแบบของธุรกิจเนี่ยทุกคนจะมีเครื่องมืออย่างพูดว่าจะมีคอมพิวเตอร์เครื่องส่วนบุคคลแล้วคุณก็เดินทางไปทั่วเพื่ออะไรเพื่อไปหาลูกค้าหรือไปขายสินค้าลูกค้านะครับงั้นคนที่อยู่ส่วนกลางเนี่ยจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตอย่างเดียวนะครับต่อไปรูปแบบการเดินเหมือนนะฮะสองความยั่งยืนและการปฏิบัติงานสีเขียวอนาคตข้างหน้านะครับโลกต้องการสิ่งแวดล้อมที่เป็นสีเขียวมีปลอดพิษปลอดสารต่างๆนั้นเทคโนโลยีของเราเนี่ยจะช่วยลดตรงนี้ลดของเสียงต่างในพื้นที่นะครับสี่คือรูปแบบส่วนบุคคลลูกค้าเป็นศูนย์กลางต่อไปเนี่ยบุคลากรหรือว่าลูกค้าเราเนี่ยในองค์กรเราเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของกิจการไม่ใช่ผู้บริหารเป็นศูนย์กลางนะครับต่อไปพนักงานทุกคนหรือลูกค้าทุกคนเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของกิจการการค้านั้นๆการค้าต่างประเทศนั้นไม่ใช่ว่าผู้บริหารสั่งไม่ใช่ครับหมดครับทุกคนมีสิทธิ์และศักดิ์เท่ากันในสถานที่ทำงานในหน้าที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับห้าคือความต้องการบุคคลที่สามในการส่งของนะครับโลจิสติกนะครับต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับเราไปข้างหน้าเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับเราค้าขายแบบออนไลน์เราไม่ต้องเปลี่ยนว่าต้องจัดของเองจัดของไว้เราต้องจ้างทำบรรทุกส่งของเองอย่างปัจจุบันเนี่ยว่าบริษัทเราผลิตสินค้ามาสินค้าข้าวมาเราต้องขับรถไปส่งเองหรือว่าเราต้องส่งที่ท่าข้าวจากต่างประเทศเราต้องไปส่งที่ท่าเรือเองต้องไปต่อเรือเองไม่ต้องแล้วครับต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับโลจิสติกคือมือที่3นะครับมือที่3ของธุรกิจเป็นส่วนจำเป็นของธุรกิจทุกคนต้องใช้บริการตัวนี้นะครับเพราะเขาจะไม่ลงทุนโลจิสติกเองละเพราะอะไรเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการขยายพื้นที่ขยายแต่ละพื้นที่ไม่ใช่ลงทุนบอกลงทุนเราจะขนส่งไปยุโรปวันนึงตลาดยุโรปยุบลดลงเราบอกไปโตที่อเมริกาไปเพิ่มนั้นไปเพิ่มค่าใช้จ่ายเรื่อยๆนั้นจะใช้โลจิสติกคนที่3เนี่ยเป็นตัวโลจิสติกให้เรานะครับอันที่6คือปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างผมบอกตัวนี้คือ AI เนี่ยจะช่วยเราในการเรียนรู้ต่างๆในระบบของเรานะครับต่อไปข้างหน้ามีความเป็นไปสูงคือ AI เนี่ยจะทำงานแทนเราแต่เราต้องเป็นผู้เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องนะถึงจะแทนเราแต่เราต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่เราเกเร AI มันก็จำเราเกเรไปนะครับแต่ถ้าเราทำดี AI ก็จำสิ่งที่ดีเราไปนั้นสิ่งที่เราคือมนุษย์ต้องทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว AI จะเรียนรู้เองนะครับ5คือตลาดดิจิตอลและการสร้างเนื้อหาการตลาดต่อไปเปลี่ยนไปหมดครับทุกคนจะไม่เดินลงมาเดินตลาดไม่ต้องมาเดินช้อปปิ้งตัวเองไม่ต้องทำอะไรนะครับแนวโน้มเริ่มขยายแล้วครับว่าตลาดดิจิตอลเนี่ยมันมาอย่างรวดเร็วนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงพวกนี้จะทำให้ธุรกิจการเกษตรเนี่ยระหว่างประเทศขยายสามารถขยายต่อไปได้ง่ายบางทวีปเนี่ยเราไม่เคยไปแต่ถ้ามีผมพวกนี้เขาสามารถมาเข้ามาดูระบบหรือว่ามาดูเนื้อหาเราได้นะครับเราสามารถทำโปรโมชั่นหรือทำต่างๆในการตลาดเราผ่านเครือข่ายนี้ได้ทันทีนะครับอันที่8คือความปลอดภัยและการป้องกันข้อมูลต่อไปพอที่ผมบอกแล้วเวลาเช็คที่นี่ยิ่งเยอะเนี่ยเพิ่มขึ้นเครือข่ายเราหรือว่าข้อมูลเราเนี่ยมันจะไม่อยู่ที่ประเทศไทยละมันจะกระจายไปทั่วโลกในการค้นคว้าต่างๆเนี่ยเขาบอกเขาต้องการรู้จักเราเขาค้นคว้ามาการค้นคว้าเนี่ยมันมีสองมือคือพวกค้นคว้าที่ต้องการทำธุรกิจกับเราสองคือพวกค้นคว้าข้อมูลเพื่อต้องการทำลายล้างหรือลดการแข่งขันลดอำนาจเราในการแข่งขันพวกนี้คือถือว่าเป็นพวกปลอดภัยทางไซเบอร์นั้นเราต้องมีระบบป้องกันระบบป้องกันเลยป้องกันเองหรือว่าเราจะผ่านผู้ให้บริการแก่เรานะครับก้าวคือนวัตกรรมการชำระเงินที่ผมบอกว่าต่อไปเราไม่ต้องเดินถือเงินสดไปชำระเงินเมื่อเราซื้อขายทางธุรกิจเนี่ยมันหลักล้านขึ้นไปหลักล้านขึ้นล้านบาทล้านขึ้นไปนั้นบางทีเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยบางทีเอาเงินสดเข้ามาก็เจอปัญหาเรื่องอะไรเรื่องการนำเงินเข้าประเทศนะครับมีการข้อลิมิตคุณต้องไปแจ้งแบงก์ชาติต้องไปแจ้งธนาคารต้องไปแจ้งสำนักศุลกากรว่าคุณเอาเงินเข้าประเทศจำนวนนี้ถ้าเกินก็คุณก็ถูกยึดต้องไปชี้แจงระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงหมดเพราะเงินจะเข้าบัญชีคุณทันที
บัญชีคุณอยู่ที่ไหนคุณระบุที่ไหนว่าเหมือนว่าเราประกอบธุรกิจบ้านเรา

กิจประเทศไทยแต่บัญชีเนี่ยเราไปไว้ที่อเมริกาเพราะดอกเบี้ยดีกว่าหรือไปใช้ออสเตรเลียดีกว่าเงินพวกนี้จะเข้ามาตามบัญชีที่เราสั่งนะครับนั้นเราจะไม่เห็นทุกอย่างจะไม่ส่งประเทศไทยนะครับจะส่งไปตามบัญชีที่ระบุไว้นะครับทำให้เกิดการชำระเงินเนี่ยผ่านดิจิตอลทั้งหมดนะครับสิบคือรูปแบบธุรกิจแบบอาจายคือต่อไปธุรกิจต้องมีความคล่องตัวรวดเร็วปรับปรุงได้ต่อเวลานะครับอาจายคืออาจายที่เป็นก็เรียกเป็นศัพท์ทางด้านเทคโนโลยีนะครับตอนนี้เริ่มมาพัฒนาใช้อะไรคือทำให้ธุรกิจรูปแบบเราเนี่ยสามารถปรับปรุงได้รวดเร็วจะปรับปรุงไงให้รวดเร็วนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เครื่องมือต่างๆในการที่จะดำเนินงานนะครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้นะครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนการดูแลตนเองเมื่อเกิดหมอกควันในชุมชนทราบหรือไม่ว่าหากในพื้นที่หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ประสบปัญหาหมอกควันซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศเคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ใช้หน้ากากอนามัยหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆปิดปากปิดจมูกและสวมแว่นตาทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านงดกิจกรรมที่ทำให้เพิ่มปริมาณหมอกควันเช่นการเผาขยะและควรใช้ยานพาหนะเท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือการทำงานที่ต้องออกแรงมากเพราะเมื่อหายใจเร็วขึ้นฝุ่นละอองจะเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นติดตามข่าวสารหรือการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆงดใช้น้ำฝนในการอุปโภคบริโภคใช้น้ำเกลือกั้วคอป้องกันอาการเจ็บคอสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดโรคหัวใจโรคปอดรวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุควรพักอยู่ในบ้านเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: ูเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีจำนวนมากมายหลากหลายชนิดโดยปกติงูจะมีอยู่เกือบทั่วทั้งประเทศไทยครับไม่เว้นแม้กระทั่งในชุมชนเมืองใหญ่หรือบ้านเรือนของมนุษย์แต่จะมีสักกี่คนที่มาบรรเทาทุกข์ให้กับคนกรุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุสัตว์ร้ายและงูที่เข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในครัวเรือน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับแรงบันดาลใจที่ดีเกิดมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละคนนั่นเองครับสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาวันนี้ครับผมและพี่ปุ๋ยครับ
1: ใช่ค่ะ
2: พาคุณผู้ชมมาที่ไหนนะ
1: สถานีดับเพลิงบางเขนค
2: ่ะวันนี้ครับเราจะมาพบกับนักดับเพลิงแต่เขาไม่ได้ดับเพลิงเพียงอย่างเดียวครับ
1: ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าการดับเพลิงเนี่ยคืออาจจะไม่ได้เกิดอัคคีภัยขึ้นบ่อยครั้ง
2: ครับผม
1: แต่ว่าบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยบ่อยครั้งมากแต่เป็นสาธารณภัยเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวนี้เราตามไปดูในรายการค่ะพร้อมไหมคะงั้นเราไปพบกับพี่โยข้างในดีกว่าค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่โยค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับผม

0: และตอนนี้นะครับได้มานั่งอยู่กับจ่าสิบตำรวจพินโยพุกพินโยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่โยค่ะหรือครูโยเนาะจริงๆเรียกครูโยดีกว่า
1: ครับแล้วแต่
2: ค่ะถามคำถามเลยดีกว่าคือมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าโหพี่เท่มากแต่อยากรู้ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดเนี้ยค่ะแรงบันดาลใจของพี่โยของครูโยเนี่ยค่ะคืออะไรคะ
1: จริงๆแล้วตั้งแต่ทีแรกเนี่ยผมตั้งใจสมัครเป็นตำรวจมากกว่า
2: ค่ะ
1: นะครับตั้งแต่ปี2532ก็คือเพื่อนชวนให้มาสอบตำรวจปรากฏว่าสอบได้ด้วยนะครับแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ร่ำเรียนมาก็คือมันเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ว่าเป็นตำรวจมันเท่นะครับหลายอย่างเป็นได้ไปจับกุมผู้ร้ายได้มีการสืบสวนสอบสวนนะครับก็ร่ำเรียนมาฝึกยุทธวิธีเกี่ยวกับตำรวจทุกอย่างไม่ว่าจะการจับกุมสอบสวนปราบปรามทุกอย่างครับยิงปืนนะครับทุกอย่างรู้หมดนะครับจนมาถึงสุดท้ายตอนช่วงนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยมันมีรู้สึกจะเป็นเกี่ยวกับงานดับเพลิงซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันอยู่ในเขาเรียกว่าภารกิจของตำรวจเขาเรียกว่ากองบังคับการตำรวจดับเพลิงซึ่งกำลังพลขาดมากช่วงนั้นเขาต้องการกำลังพลก็คือจับพัดจับผูเราก็เลยถูกมันบรรจุในเรื่องของส่วนของกองบังคับการตำรวจดับเพลิงซึ่งนอกเหนือจากงานดับเพลิงและงานกู้ภัยซึ่งเขาเรียกว่าเวลามีงูเข้าบ้านนะครับสัตว์เลื้อยคลานเข้าบ้านแล้วก็พึ่งต่อแต่ต่างๆไปช่วยคนทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับอะไรที่พอสามารถที่จะช่วยได้ปรากฏว่ามีอยู่เคสหนึ่งอยากจะ

0: ให้ฟังก็คือว่าวันนั้นผมไปจับงูนะครับไปจับเนี่ยมันสามารถเขาเรียกว่าเจอได้ทุกเขาเรียกว่าทุกสภาพอะครับยากดีมีจนเราช่วยหมดมันอยู่ในใจเราอยู่แล้วมันไม่ได้แบ่งแยกนะครับปรากฏว่าเจอคุณยายท่านหนึ่งซึ่งบ้านแกไม่ได้ร่ำรวยนะครับจับงูให้เขาเสร็จแกก็คือเหมือนคนบ้านนอกใส่เสื้อกับกระเช้าแกม้วนสตางค์ไว้ที่เอวครับเอาหนังยางผูกไว้นะครับเดี๋ยวไอ้หนุ่มอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวย่ามีค่าขนมให้แกก็ม้วนเสื้อเราเห็นเนี่ยสิ่งที่เราคิดอันดับแรกก็คือเรานึกถึงแม่เราครับผู้สูงอายุเราแบบสงสารแกม้วนแล้วแกมีแบงค์ร้อยเก่าๆใบนึงแกกำให้ผมแกบอกเอาไปซื้อน้ำกินนะเรารู้สึกว่าแบบมันแบบเรารับก็ไม่ใช่ละผมบอกใหญ่เรากำมือเขาครับกำพร้อมกันผมรับตังค์ตัวนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเงินตัวเนี้ยยายเก็บไว้รักษาตัวเองดีกว่านะครับไว้ซื้อยารักษาตัวเองก็เอาไปเถอะไอ้หนุ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เขาอยากจะให้ผมคือให้ด้วยน้ำใจครับคืออาชีพอะไรก็แล้วแต่ทุกอาชีพเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ในใจเสมอแต่อาชีพนี้มันอินเข้าไปข้างในจริงมันทำให้เรารู้สึกแบบถ้าใครไม่ได้สัมผัสคือคุณจะรวยแค่ไหนไปทำอาชีพไหนแต่เรามาอยู่ณจุดเนี้ยเราได้เจอจุดเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกตื่นตันเราภูมิใจในสิ่งที่เราทำถึงมันเงินทองไม่ได้มากมายแต่มันทำให้เรารู้สึกแบบเรามีความสุขมากกับการที่เราได้อยู่ตรงนี้
1: ตื่นตันไปด้วยหนูเอ้
2: คือแรงบันดาลใจเกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วก็เป็นจุดหักเหให้เลือกเส้นทาง
1: ถูกต้องคือเริ่มต้นจากจับปืนเนาะอยากจับปืนจับผู้ร้ายมาสู่จับหัวฉีดจนกระทั่งตอนนี้เป็นพินโยคนจับงูแล้วอะ
2: แล้วเป็นไงมาไงครับถึงได้ทำจิตอาสาในเรื่องของการจับงู
0: การจับงูต้องบอกก่อนก็ว่าจริงๆภารกิจการจับงูเนี่ยประชาชนทั่วไปจริงๆไม่ทราบมันมาจากที่เราทำกทมเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการบริการช่วยเหลือประชาชนอะไรก็ได้นะครับที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตอนนั้นงูเยอะมากแล้วก็ไม่มีเหมือนเจ้าหน้าที่ที่จะไปดูแลดับเพลิงก็เลยว่าโอเคว่าภารกิจนี้น่าจะรับมาดูแลนะก็มีอุปกรณ์ให้แล้วเราก็ไปจับกันไปช่วยเหลือจากนั้นมาเนี่ยประชาชนเริ่มมีที่พึ่งจากแต่ก่อนเขาเคยตีเขาเคยฆ่าเขาเคยไล่มันไปเขามีที่พึ่งนะครับเขารู้จักเบอร์เราสิ่งนี้ก็คือมันเป็นการกระจายที่พูดกันปากต่อปากไปบอกกันว่าเขาสามารถเราให้เราหาโทรหาเราเป็นที่พึ่งได้แล้วจุดนี้แล้วครับมันทำให้เราภารกิจเรามันสานต่อมาทำให้เราคือมันกลายเป็นหลักไปแล้วนะครับภารกิจมากมายซึ่งงานจับงูนะครับงานช่วยเหลือแบบนี้มันมากซึ่งกว่างานดับไฟหลายคนบอกว่ามันจะดีหรอเราเป็นนักดับเพลิงแต่ผมดีใจนะครับเพราะว่างานดับไฟมันมีแต่เรื่องที่สูญเสียมันทำให้เขาเสียหายเสียน้ำตาเสียทุกอย่างแต่เรื่องนี้มันมีแต่รอยยิ้มครับไปมีแต่สิ่งที่เขายกมือไหว้เราเชิดชูเราเทิดทูนเราบอกขอให้เจอแล้วสุดซึ่งมันหาที่ไหนไม่ได้เปรียบเทียบกับสิ่งไหนไม่ได้มันเป็นสุดยอดในสิ่งที่ผมทำและภูมิใจแล้ว
1: แต่ประสบการณ์ของพี่โอของคุณโยก็มีเยอะแยะนะแล้ววันนี้นอกจากที่คุณโยจะมาเล่าแรงบันดาลใจให้เราฟังแล้วจะพาไปรู้จักกับเพื่อนคุณโยด้วย
2: เพื่อน
1: เพื่อน
0: ครับ
1: เพื่อนจริงจังมีหลากหลายชนิดด้วยอยากเจอมา
2: อยากเจอมาก
1: เดี๋ยวครูจะพาไปใช่ไหม
0: ได้ครับเดี๋ยวพาไปดูครับเยอะเลยครับหลายท่านเลยครับอยากรอเจออยู
1: ่ใช่
0: ครับผม
1: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนคุณโยกันดีกว่าค่ะค่ะแล้วช่วงนี้เรามาถึงช่วงระทึกใจแล้วเพราะว่าพี่พินโยจะพาเราไปห้องเก็บงูค่ะซึ่งก่อนที่จะเข้าห้องเก็บงูเนี่ยนะคะเราเลยต้องมาถามพี่พินโยก่อนว่างูเนี่ยมีกี่ประเภท
2: ใช่ครับ
1: แล้วจับมาอย่างไรป้องกันอย่างไรนำไปปล่อยอย่างไรค่ะน้องเอ๋ค่ะ
2: เริ่มเลยแล้วกันครับ
0: ได้ครับ
2: งูนี่มันที่เราจับมาในแต่ละที่เนี่ยมีประเภทไหนบ้าง
0: มันมีทั้งมีพิษและไม่มีพิษส่วนใหญ่ถ้ามีพิษก็จะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับจะเป็นงูเห่าสามเหลี่ยมงูสามเหลี่ยมแล้วก็จะเป็นเขียวหางไหม้นะครับสามชนิดที่มีพิษแต่ส่วนถ้าเป็นงูที่มีพิษที่ไม่ใช่ในพื้นที่เนี่ยมันอาจจะมีโอกาสได้เจอเหมือนกันอย่างเช่นผมตีเป็นลักษณะ 5% ที่จะเจอก็คือบางครั้งเราเอารถเที่ยวในพื้นที่ต่างจังหว
1: ั
0: ดแล้วไปจอดเคยเจอเคสที่จงอางครับขึ้นรถมา
1: แล้วรถเรายังไม่ได้เชิญ
0: ไม่ได้เชิญครับคือไปจอดแล้วในพื้นที่ที่เขาอาจจะหรือผ่านมาพอดีแล้วเห็นที่ที่สามารถหลบซ่อนได้เขาก็เลยขึ้นมาครับขึ้นมาแล้วก็มาถึงกรุงเทพมาจอดแวะปั๊มอย่างเงี้ยฮะปรากฏว่ามันโผล่หัวก็แจ้งเจ้าหน้าที่เราไป
1: จ
0: ับใช่ครับแล้วก็ส่วนกลุ่มงูไม่มีพิษหลักๆก็จะเป็นพวกงูเหลือมซึ่งพวกนี้จะประมาณสัก 70% นะครับที่เจอค่อนข้างมาก
1: แล้วนี่พี่จับยังไงอะคะใช้มือเปล่าจับอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะ
0: หมายถึงตัวผมเองใช่ไหมครับตัวผมเองคือด้วยการเรียนรู้ในพฤติกรรมแต่ก่อนก็คือ
3: เริ่มต้นที่แรกเนี่ยก็ใช้อุปกรณ์ครับแต่พอเราเริ่มจับงูเยอะเพราะกรุงเทพงูเยอะจริงๆต้องยอมรับเราก็พยายามที่จะเรียนรู้พฤติกรรมและทำยังไงให้เขาได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุดเราต้องสำคัญคือระยะเวลาและประสบการณ์เนี่ยมันเป็นการทำให้เราเรียนรู้ว่างูแต่ละชนิดมันมีพฤติกรรมยังไงเพราะมันยากตรงที่ว่ามันไม่ได้อยู่ในที่โล่งให้เราจับ
2: ครับ
3: เพราะว่าไปอยู่ในแต่ละที่เนี่ยค่อนข้างจะมีอุปสรรคในเช่นของค่อนข้างรกมากไปอยู่บนต้นไม้อย่างเงี้ยไปอยู่ในที่ที่มันค่อนข้างที่เป็นอุปสรรคของเราอย่างมากอย่างเช่นมืดลึกนะครับค่อนข้างแคบเราอ่ะจะต้องทำยังไงถึงจะเอาเขาออกมาได
2: ้พี่พิญโยครับงูแต่ละที่เนี่ยมีประเภทที่แตกต่างกันที่กรุงเทพก็อีกแบบนึง
3: ครับ
2: แต่อย่างงูที่เรามาจากที่อื่นอย่างเงี้ยเรามีวิธีการรับมือกับมันยังไง
3: ครับบางคนสงสัยว่าเอาอย่างงี้แล้วเราไม่ได้เรียนรู้พฤติกรรมแล้วเราจะไปจับเขาได้ไงนำเรียนนี่จริงๆเราก็มีครับเราไม่ใช่ว่าหยุดแค่ศึกษางูเฉพาะกรุงเทพงูที่เป็นต่างถิ่นที่มีชื่อเสียงกัดคนค่อนข้างบ่อยอย่างเช่นงูจงอางงูแมวเซางูกระป่าเงี้ยครับเราก็เอามาศึกษาเช่นกันว่าในพฤติกรรมของเขาเหมือนเลี้ยงอะครับจะได้เรียนรู้พอเวลาจะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเราสามารถที่จะดำเนินการกับเขาได้เช่นกันครับ
1: โหน่ากลัวแล้วอ่ะ
2: กลัวมากเลย
1: แต่ว่าไม่เห็นภาพ
2: ยังไม่
3: เห็นภาพครับวันนี้
1: มาละค่ะมารู้จักกับ
3: ดูอันนี้เป็นงูหลามนะครับ
1: งู
3: หลามกับงูเหลือมมันต่างกันอันนี้งูหลามเดี๋ยวผมจะบอกในเรื่องของความแตกต่างไปด้วยในตัวนะครับอันนี้เป็นงูหลามหลามเขาเรียกหลามพม่าครับ
1: หลามพม่า
3: ใช่ครับ
1: อันนี้ดูตัวอ้วนเนาะตัวใหญ
3: ่นี่ไม่ดูครับงูเหลือมงูหลามเนี่ยมันแตกต่างกันที่ลักษณะเห็นที่หัวไหมครับลายบริเวณหัวเขาเนี่ยฮะมันจะเป็นรูปเหมือนรูปศรรูปธนูเห็นไหมครับน้องน่ารักครับไม่มีอะไร
1: รับตรงนี้หรอคะ
3: ได้ครับรับปกติเลยครับหนักไหมอาจารย์หนักไหมรับได้2คนรับได้เลยครับจะได้
1: โอ
3: เคจ
1: ับอุ๊ยตะลัน
2: โอ้เขาจะปั่นตัวผมไปครับเนี่ย
3: อู
2: ้หนักมากเลยครับ
1: ตะลันแล้ว
3: เดี๋ยวเราหมุนดูครับ
1: อุ๊ยตะลัน
2: ใจเย็นใจเย็น
3: เนี่ยฮะนี่มันจะเป็นงูหลามพม่าซึ่งลักษณะของการกินผมให้จริงๆเขาเป็นสัตว์นักล่าที่กินเนื
2: ้อครับ
3: ก็คือถ้าธรรมชาติโดยทั่วไปเขาจะกินพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเช่นเป็นกระต่ายแมวหมาตัวที่ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับตามขนาดลำตัวของเขาอาจารย์ไหวไหมครับเนี่ยหนักไหม
1: ฉันหนักแล้ว
3: หนักไหมครับจานมือสั่นแล้วจานมือสั่นไหวไหมครับจานไหวไหมครับเดี๋ยวผมช่วย
1: มาค่ะขอบคุณค่ะการป้องกันงูเข้าบ้านนี่ต้องทำยังไงอะคะ
3: อ๋อผมจะถามอาจารย์นิดนึงครับอาจารย์เคยได้ยินข่าวในเรื่องของการป้องกันชาวบ้านมักจะเอากรรมฐานปูนขาวต้นเฉลตพังพรว่านพญาแรทุกอย่างครับอะไรที่เป็นความเชื่อมะนงมะนาวอะไรพวกนี้ฮะน้ำมันพยายามที่จะไปลาดบ้านตัวเองเพื่อไม่ให้สัตว์เหล่านี้ครับโดยเฉพาะงูเนี่ยเข้าบ้านจันเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยได้ยินค่ะ
3: แล้วก็เคยทำไหมครับอาจารย์
1: ทำด้วย
3: ทำด้วยแล้วได้ผลไหมครับ
1: ไม่ได้ผล
3: นั่นแหละครับผมก็จะบอกในตรงนี้จริงๆแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ช่วยเลยเลยตัวนี้เขาพิสูจน์มาแล้วมันไม่ได้ผลครับฉะนั้นมันก็จะโยงไปในเรื่องลักษณะที่ผมจะบอกตอนนี้หลายคนถามว่าแล้วจะมีวิธีไหนล่ะใช่ไหมครับผมจากที่การที่ผมประสบการณ์ผมจับมาหลายๆที่เนี่ยนะครับที่ไปเจอเนี่ยบ้านหลายที่เนี่ยรกมากนะครับพอรกมากประกอบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมีเศษอาหารมีอะไรพวกเนี้ยความไม่เป็นระเบียบมันจะดึงหนูครับหนูเข้ามาหนูคืออาหารของงูฉะนั้นเราต้องลดเราต้องดูที่เหตุผลฉะนั้นเราต้องลดพวกนี้ครับบ้านต้องสะอาดมีเศษอาหารเก็บให้เรียบร้อยไม่ให้หนูเข้ามาครับมันจะไม่เชิญชวนพวกนี้เข้ามาแต่ถามว่าแล้วยังเจออยู่เจอจำนวนมากๆให้สันนิษฐานเลยครับหลายคนถามผมว่าทำไมฉันเจองูลูกงูเห่าเจอทีง20ตัวบ้านเดียวกันอย่างเงี้ยจะแก้ไขยังไงก็ทำตามที่บอกว่าบ้านสะอาดหนูก็ไม่มีอะไรไม่มีให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นอาจจะเป็นพื้นที่เก่าที่เขาอยู่เราไปปลูกทับบ้านเขาก็เดี๋ยวหลังจากดูนี้ไปแล้วมาดูงูที่มีพิษนะครับคราวนี้งูที่มีพิษเนี่ยก็ฝากนิดนึงในเรื่องของการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวน้อยสุดแล้วยืนนะครับแต่หายใจนะครับบอกไว้ก่อนนะคร
1: ับ
3: แล้วก็เดี๋ยวดูพฤติกรรมเวลาผมอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันมีวิธีการเอาตัวรอดยังไงทั้งๆที่มีพิษอันตรายนะครับก็จะได้เอามาฝากผู้ชมไม่ต้องครับไม่มีปัญหาคร
2: ับเข้ามาคืออยู่เฉย
3: อยู่เฉยครับนิ่งๆปลอดภัยผมจะสาธิตให้ดูเลยครับเวลาที่มันเลื้อยผ่านเรา
1: อุ๊ย
3: เดี๋ยวดูนะครับงูเห่าจริงๆแล้วโดยพฤติกรรมโดยทั่วไปเนี่ยลักษณะของการแผ่แม่เบี้ยและมีเสียงขู่นี่คือแสดงว่าเขาได้รับสัญญาณอันตรายแล้วเขารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วนี่อย่างนี้เขากำลังเช็คว่ามีสิ่งไม่ปลอดภัยอะไรสำหรับเขาหรือเปล่าพฤติกรรมในการที่แม่เบี้ยไม่หุบเนี่ยเป็นการแสดงว่ารู้สึกยังไม่วางใจแต่ถ้ารู้สึกว่าปลอดภัยเขาจะหุบแม่เบี้ยแล้วเลื้อยนะครับดูนะครับดูผ่านผมนะครับดูนะครับผมอยู่เฉยๆครับเป็นการทดสอบให้ดูว่าปลอดภัยครับ
2: โอ้หุบแล้ว
3: อ
1: ก็แบบดมๆอ่ะเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับแค่นั้นครับเห็นไหมครับ

0: มันก็จะเป็นการเลื้อยออกไป
1: อุ้ยน่ากลัวละ
0: แต่จริงๆโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับก็คือเขาจะเลื้อยผ่านไปเลยนะครับแต่นี่คือเขาสนใจว่าโอเคมันคืออะไรแต่จริงๆแล้วธรรมชาติเขาจะเลื้อยออกไปณจุดนี้เลย

0: เขาอยู่ในตรงนี้ครับสิ่งที่ทำที่ดีสุดคือนิ่งครับให้เขาสแกนก่อนว่าปลอดภัยไม่มีอะไรเขาไปเองแต่ถ้าเขาอยู่ณจุดนี้ไม่ยอมไปครับสิ่งที่ทำต้องทำนะครับถ้าเราเคลื่อนไหวดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับถ้าเราเคลื่อนไหวเขามีโอกาสสกโชกและกัดเราได้ทันทีวิธีการครับเราใช้วิธีการในเรื่องของการเขาเรียกว่ายืนนิ่งๆก่อนสังเกตพฤติกรรมงูถ้าเลื้อยๆไปถ้าไม่เลื้อยเราใช้วิธีการเขาเรียกถอยหลังอย่างช้าๆโดยตาเรามองที่งูครับสังเกตงูครับค่อยๆถอยครับ
1: งูก็จะจับ
0: ในเรื่องของนี่เนี่ยเขาเล
1: ื้อ
0: ย
1: ช้าๆ
0: อย่างนี้ถ้าเขาเลื้อยๆไปแล้วเลื้อยไปเดี๋ยวดูและด้านหลังครับเขาไม่มอง
2: โ
0: อ้เนี่ยฮะสุดท้ายพลิกหนีคือไม่ต้องการที่จะสู้กับเราหรืออะไรกับเราครับผมเก็บนะครับ
2: จังๆที่ก็เร็วมากนะพี่ปุ๋ย
0: โอเคเรียบร้อยนะเดชก็ยัง
2: มีความสุขเฉย
0: ๆนะครับก็อย่างนี้นี่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์อย่างน้อยที่สุดตัวเนี้ยยังสามารถเอาไปใช้ในสถานการณ์วิกฤตได้จริง
1: ๆ
0: ถ้าเราไปเผชิญหน้าที่มันค่อนข้างฉุกเฉินจริง
1: ๆ
0: เพราะเราไม่มีใครตรงนั้นวินาทีนั้นคือสำคัญที่สุดถ้าขยับปุ๊บก็อย่างที่เห็นงูก็จะกัดทันทีด้วยการตกใจและป้องกันตัวของเขาไม่ได้เจตนาทำร้ายเราแต่เขาตกใจครับนะครับผม
2: คือความตื่นตระหนกของเราแล้วก็ความมีสติของเราเนี่ยจะดีที่สุด
1: จะช่วยได้
0: ใช่ครับสติมากก่อนอย่างที่บอกแนะนำครับสำคัญนึกถึงก่อนโอเคเรามีสติปุ๊บเราการที่เราจะเอาตัวรอดนะตรงนั้นควรที่จะทำงานสำคัญที่สุดครับ
1: เดี๋ยวพี่พิโยจะพาเราไปชมห้องเก็บงู
0: ได้ครับ
1: แล้วก็ไข่งูด้วย
0: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกัน
1: คร
0: ับผมอันนี้เป็นจุดที่ห้องนึงที่ผมใช้ในการเก็บงูเพราะว่าบางทีเป็นงูที่มีพิษงูขนาดเล็กเนี่ยผมจะเก็บไว้ในห้องหนึ่งมันปลอดภัยกว่าเราหลีกเลี่ยงในเรื่องของคนที่อาจจะสนนิดนึงอาจจะเด็กนะครับอาจจะมาเปิดกล่องอาจจะหลุดและอาจจะเป็นอันตรายกับคนอื่นเนี่ยครับจุดนี้สำคัญจะมีงูหลาก

0: ี่แหละครับคนชอบแจ้งชอบมากเลยครับจริงๆแล้วมันคือก้นขบส่วนนี้หลายคนเข้าใจว่ามันต่อยได
1: ้
0: เขาเรียกงูหางต่อชาวบ้านเรียกงูหางต่อเขาต่อยได้จริงๆแล้วไม่ได้มีพิษ
1: อะไรเลย
0: ช่วยในเรื่องของการควบคุมปริมาณงูด้วยกินเคียดนะครับกินสัตว์อะไรกินหนูนะครับควบคุมปริมาณสิ่งที่เราไม่ต้องการ
2: ก็ยกเพื่อ
0: ยกเพื่อเป็นการพฤติกรรมอย่างเช่นงูเห่านะครับเป็นการ
2: รู้
0: สึกอันตรายเนี่ยฮะเนี่ยอันตรายทำตัวแบนแล้วก็ดีด้วยนะครับ
3: อันตรายก็ดีมาก
0: ครับผมอ๋อโอเคผมเก็บนะจ๊ะ
3: ค่ะเก็บค่ะเก็บ
2: มากได้สวยมากเลย
0: สวยครับสวย
1: เขาบอกว่าที่นี่มีประมาณ10กว่าตัว
0: โอ้ยไม่10ครับประมาณ6 5 60ตัว
1: 60ตัว
0: อันนี้เป็นบ่องูเห่าครับ
3: อ๋อบ่อง
0: ซึ่งบางทีถ้าเราไปจับแล้วใส่กล่องไว้บางทีมันไม่พอฉะนั้นในเรื่องของในเรื่องของการเลี้ยงเขามันอาจจะดูคับแคบไปนิดนึงแต่อยู่อย่างนี้เขาอิสระมีบ่อน้ำมีอะไรจุดเนี้ยผม1 2อาทิตย์ผมจะต้องมาทำความสะอาดด้วยกลิ่นกลิ่นนี้ได้กลิ่นเลยเพราะว่าเขาอยู่กันหลายตัวครับไม่ว่าจะสารไม่ว่าจะเป็นอุจจาระที่เขาถ่ายฉะนั้นจุดนี้คือสิ่งสำคัญในเรื่องของความสะอาดเราจะเน้นที่ตัวนี้เพราะตัวนี้ถามว่าเราเก็บไว้สำหรับในการเพราะอย่างเนี้ยผมมีโครงการที่จะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง80คนฉะนั้นงูเนี่ยผมเน้นในเรื่องของการที่ว่าต้องการที่จะให้เขาฝึกได้อย่างเพียงพอฉะนั้นงูต้องเยอะเราจะไม่ให้ลักษณะว่าให้เขามองเห็นเดียวให้เขาลองสัมผัสลองจับดูจะได้รู้ว่าโอเคว่าการสัมผัสงูเนี่ยงูรู้สึกเป็นยังไงนะครับตัวเขามีความรู้สึกเป็นยังไงตื่นเต้นแค่ไหนเขาจะได้มีความกล้าในการที่จะไปปฏิบัติหน้าที
3: ่ค่ะ
0: พร้อมยังครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับผม
4: ครับเปิดเดี๋ยวผมยืนอยู่เฉยเหมือนเด
0: ิ
4: ม
0: เฉยครับเดี๋ยวผมเปิดแล้วเดี๋ยวผมแนะนำทีละตัวครับ
4: โอเคชื่อได้แบบ
0: นี้มีครับตั้งชื่อหมดทุกคนครับ
3: แอบดูตรงนี้ก่อน
0: เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เพิ่งล้าง2วันเนี่ยอุจจาระเต็มไปหมดเลยผมจะลงไปดูนะครับ
2: กันเยอะมากพี
0: ่นี่ครับเยอะไหมครับอยากให้อาจารย์ชะโงกหน้าดูนิดนึง
2: อย่างนี้ไม่อึดอัด
0: ก็ถามอึดอัดไหมอยู่ร่วมกันจริงๆเขาชอบที่อยู่แบบนี้นะครับคือเราเอาอยู่ข้างนอกแล้วเขาก็ไม่อยู่ขู่ไหมครับไม่มีครับการใช่การเคลื่อนไหวที่เข้ามาเนี่ยทำให้เขาตกใจแล้วเขาขู่ได
4: ้อาสาสมัครเข้าไปอีกคนนึงนะฮะ
3: ไม่นะอุ้ย
0: เนี่ยครับนี่ขนาด2วันกลิ่นยัง
3: ไง

0: ใช่ไหมเนี่ยจะมีน้ำครับเราต้องเปลี่ยนตลอดทำความสะอาดตลอดอย่างที่ผมสัมผัสงูเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือถามบางคนอาจจะสงสัยว่าเชื้อโรคระหว่างงูมาสู่คนมีไหมบอกเลยว่าตรงนี้จริงๆไม่มีครับมันจะมีอยู่ตัวนึงที่ต้องระวังคือจากอุจจาระจากลำไส้เขาเนี่ยมันมาจากอุจจาระก็คือซาโมเนลล่านะครับตัวนี้คือพูดง่ายๆก็คือโรคอุจจาระร่วงนะครับ จากการที่เราไม่ได้ล้างมือทำความสะอาดนะครับอาจจะหยิบของกินแล้วกินเข้าไปมันเหมือนกับเราจับพวกสุนัขพวกแมวเล่นเราก็ต้องล้างมือเหมือนกันลักษณะไม่ต่างกันฉะนั้นผมอยู่นะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าอย่างที่บางคนหลายคนบอกว่าไอ้นะโควิด19
1: ใช่
0: ไหมมาจากงูเห่าหรือเปล่าพูดยันว่าตรงนี้นะครับถ้ามาเนี่ยผมน่าจะเป็นต้นเชื้อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับจริงๆนี่คือยืนยันว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับฉะนั้นการฟังข่าวต้องวิเคราะห์นิดนึงนะครับนี่มีเสียงเฮ้ยครับผมกล้าเข้ามายืนในตรงนี้ก่อนนะเพราะยืนเราไม่ได้มีผมคุยแต่ข่าวผมไม่ขยันอาจจะมีน้องๆอาจจะแอบมาทักทายบ้างนะครับเป็นบางตัว
1: แต่หัวแล้วเนี่ยคนนี้ตัวเนี้ย
2: อุ้ยเราต้องขยับก่อนเขาเริ่มแผ่แม่เบี้ยมาแล้ว
0: เนี่ยข้างล่างก็มีครับเนี่ยข้างล่าง
1: พ
0: ี่
1: ป
0: ุ
1: ๋ย
0: เขียนไหมครับฟ้องก็บอกโอเคอันนี้ต้องล็อกนิดนึงครับอันตรายเพราะว่ากลัว
2: ใครมาเปิด
0: หลายอย่างครับกลัวใครมาเปิดเอางูผมไปไม่ได้กลัวอะไรครับเพราะว่างูเห่าก็เป็นงูที่พวกที่ชอบเปิดพิสดารไว้เป็นอาหารป่าหรือพวกนี้ทุกอย่างมีราคาหมดนะครับเราเก็บไว้ให้มันใช้ประโยชน์ในเรื่องของการไปทำเซนรูปดีกว่าแล้วก็ในการฝึกอบรมดีกว่าครับให้ความรู้กับประชาชน
2: โอเคค่ะ
1: พี่ปุ๋ยเห็นไหมครับที่เขาเป็นนักดับเพลิงที่เป็นจิตอาสามาในตัวด้วย
2: จริงเน
1: า
2: ะ
1: เรียกได้ว่าระหว่างที่ฟังการคุยไปเนี่ยเขาก็จะให้ความรู้สอดแทรกตลอดเวลาเลยนะ
2: ค่ะเกี่ยวกับงู
1: ใช่ครับ
2: ค่ะ
1: อันนี้คือพี่ก็เป็นอาสาสมัครในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้ด้วย
0: ช่วยครับจริงๆแล้วงานของเราเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานดับเพลิงหรืองานที่เป็นลักษณะงานบริการช่วยเหลือประชาชนการให้ความรู้คือสิ่งสำคัญครับทำยังไงก็ได้ลดช่องว่างที่มันให้มันใกล้คือสิ่งที่มันใกล้ชิดกันลดความหวาดกลัวแล้วก็การทำร้ายและการอยู่ร่วมกันนะครับไม่ใช่อยู่ด้วยกันนะครับฟังนะอยู่ร่วมกันอย่างที่โดยไม่ต้องวิตกกังวลนะครับแล้วทำยังไงเราถึงปลอดภัย
2: คร
0: บโจทย์พวกนี้ชาวบ้านเป็นคนที่หันกลับมาถามเราเองว่าควรจะทำยังไงเรามีหน้าที่ที่จะเอาตัวนี้ไขปริศนาแล้วไปตอบเขาครับนี่คือสิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจในการทำงานด้วยครับผม
1: คือถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์มีชีวิตแต่คือเขาก็มีชีวิตแล้วเขาก็ดำเนินชีวิตตามห่วงโซ่ช
2: ี
1: ว
2: ิตของเขาก็อยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย
0: ครับ
2: ค่ะ
1: อย่างนี้เอากลับบ้านสักตัวไหม
2: ไม่อ่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ครับผมแจกนะครับมีแจก
2: ไม่ดีกว่าค่ะเอาไข่ใช่ไหมตัวเล็กๆง่ายกับบ้านเลย
0: ครับผม
1: มีจุดอื่นให้เราได้ดูอีกไหมพี่
0: ครับหน้าคิดว่าน่าจะจุดสนใจที่เป็นลักษณะที่พอยที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นจุดนี้
1: แล้ววันนี้นะครับคิดว่าพีที่สุดคือจุดไหนที่พี่เป็นโยภาดู
0: ชอบทุกจุดไหมครับอาจารย
2: ์ดิฉันได้ทุกจุด
1: จริงเหรอ
2: แต่ดิฉันชอบณเดชน์ไงดิฉันได้เจอณเดชน์ฉันดีใจแล้ว
0: ครับผม
1: เห็นจุดที่ล่าเริงที่สุดคือจุดที่อยู่กับณเดชน
0: ์นะครับพอหลังจากนั้นเริ่มยืนเงียบแล้วก็เริ่มสีหน้าเริ่มเปลี่ยนไปอาจารย์เริ่มไม่พูดครับ
2: เริ่มไม่พูดแบบเอ๊ยยังไงนะ
0: อาจารย์โดนพิษงูหรือเปล่าครับนิ่งๆ
2: ไม่ค่ะ
0: เรื่องของประสาทฉะนั้นเวลาไปมุงดูที่เห็นพวกงู
3: จากหน้าที่และการสั่งสมประสบการณ์การจับงูมามากมายจนกลายเป็นความสนใจและเชี่ยวชาญในด้านการจับงูทุกชนิดเรื่องราวของพี่พินโยไม่ได้แค่จับงูเพียงอย่างเดียวพี่พินโยถือว่าเป็นครูที่นำความรู้และเทคนิคไปเผยแพร่และสอนการจับงูให้กับเพื่อนพ้องร่วมสายอาชีพและประชาชนทั่วไปครับ
0: จับตัวนี้แล้วจับเบสก่อนแล้วจับตัวนี้เนี่ยเราเข้าอย่างเงี้ยดูจังหวะมันเลื้อยเห็นไหมมันแทงเลยแค่นี้ก็โอเคแล้วเห็นไหมเอาใหม่ผมมึงดูก่อนว่าความยาวงูมันแค่ไหนครับแต่ตัวเนี้ยพอเวลาเข้าปุ๊บมันจะเข้าไปชนปลายขวดได้ง่ายแล้วมันจะด้าต้องปล่อยที่จะปล่อยแล้วด้าจับปล่อยแล้วด้าจับดูนะครับทางมะพร้าวด้าจับนะที่ปล่อยนะอ้าวดูไปถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าใส่ถุงมือชุดพร้อมคว้าได้เลยเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยครับสมมติงูเลื้อยอย่างนี้นะครับดูนะครับอย่าให้มันหนีก่อนจะเกี่ยวถ้าง่ายๆมีเกี่ยวง่ายครับดูเห็นไหมแล้วพี่ยกพี่สูงพยายามอย่าให้ล่างกระถางก่อนเพราะมันเป็นล็อกกระดานครับแล้วก็ยก
1: เป็นยังไงครับพี่ปุ๋ยวันนี้
2: ก็ใช่เดี๋ยวพาน้องณเดชกลับบ้านด้วย
1: เราได้เคียงข้างน้องณเดชครับซึ่งทำให้เรารู้ว่าการอยู่กับงูนี่ก็ไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวอะไร
2: ใช่แค่เรียนรู้กันอยู่ด้วยกัน
1: ครับผม
2: แต่วันนี้เราได้ความรู้เยอะมากเกี่ยวกับงูชนิดต่างๆด้วยนะคะแล้วก็การที่เราจะทำอย่างไรเวลาที่

0: เข้าบ้านเราด้วย
1: ซึ่งสิ่งที่ได้กลับมาจากพี่พิมโยนะครับเขาบอกว่าเห็นรอยยิ้มจากคนที่เราไปช่วยเหลือเนี่ยก็มีความสุขแล้วก
0: ็
1: นับเป็นจิตอาสาที่น่าชื่นชม
0: ค
1: นหนึ่งเลยนะครับวันนี
0: ้ครับเนาะแต่ว่าบอกไว้เลยนะคะใครติดต่อนางเอกแม่เบี้ยปี2020เชิญดิฉันไปได้นะคะตอนนี้ฉันพร้อมแล้วค่ะ
1: ครับแล้ววันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนแล้วพร้อมกับน้องณเดชน์ด้วยสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: คืออาชีพอะไรก็แล้วแต่ทุกอาชีพเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ในใจเสมอแต่อาชีพนี้มันอินเข้าไปจริงมันทำให้เรารู้สึกแบบถ้าใครไม่ได้สัมผัสคือคุณจะรวยแค่ไหนไปทำอาชีพไหนเราได้เจอจุดนี้มันทำให้เรารู้สึกตื่นตัน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสิตาค่ะ
1: กิฟต์จิตตสุภางค่ะ
2: พี่ปุ๋ยขา
0: ค่ะ
2: เพื่อนในกลุ่มกิฟต์จะแต่งงานอีกแล้วค่ะ
0: แต่งงาน
2: ค่ะ
0: อีกแล้ว
2: ใช่อีก2คนก็จะครบแก๊งแล้วนะคะ
0: 2คนก็จะครบแก๊ง
2: แล้วพี่ปุ๋ยเมื่อไหร่จะแต่งอะคะ
1: Well I'm not ready to tie the knot
2: เอ๊ tie the knot ผูกเงื่อนเราพูดถึงกันเรื่องแต่งงานนะคะไม่ใช่ใครลูกเสือ
0: คือน้องกิฟต์คะเรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงค่ะคำว่า tie the knot เนี่ยเป็นสำนวนค่ะแปลว่าแต่งงานค่ะ
2: อ๋อ tie the knot แปลว่าแต่งงาน
0: ค่ะดังนั้นถ้าหนูพูดว่า I'm not ready to tie the knot ก็แปลว่าดิฉันเนี่ยยังไม่พร้อมสำหรับการแต่งงานค่ะ
2: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะแล้วทีนี้มีประโยคตัวอย่างอื่นไหมคะ
0: ประโยคตัวอย่างอื่นหรอคะเช่น it took them 10 years before they actually tie the knot
2: It took them 10 years before they actually tied the knot ก็คือใช้เวลา10ปีในการที่จะคบกันจนในที่สุดเนี่ยเขาก็แต่งงานกัน
0: ใช่ค่ะ
2: อ๋อค่ะแล้วกิ๊บมีคำถามค่ะ
0: ค่ะ
2: When are you going to tie the knot
0: อุ๊ยเป็นตัวอย่างคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะ
2: พี่ปุ๋ยค่ะ
0: ค่ะ
2: กิ๊บถามพี่ปุ๋ยค่ะ
0: น้องกิ๊บคะคือไหนจะบ้านไหนจะรถไหนจะแบบโอ้ยครอบครัวดิฉันโอ้ยจิปาถะเลยค่ะ I'm not ready to tie the knot
2: พี่ปุ๋ยคะบ
0: ้
2: านรถพี่ปุ๋ยมีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วล่ะค่ะ
0: ค่ะ
2: ทีนี้พี่ปุ๋ยมีคนที่จะแต่งงานด้วยหรือยังคะ
0: ทำไมน้องกิ๊บร้ายคะน้องกิ๊บมีความร้ายมากๆเลยคุณผู้ชมคะฉันขอตัวไปเคลียร์กับน้องกิ๊บก่อนนะคะกลับมาพบกับ English Corner กันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกเป็นที่ยอมรับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
2: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
3: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
4: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
5: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเรา

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะเราก็จะบรรยายเรื่องมลพิษทางทะเลและการจัดการนะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้เราจะประกอบด้วยทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะงั้นเรามาเริ่มในส่วนในเรามาเริ่มในส่วนตอนที่1กันก่อนนะคะตอนที่1ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางทะเลค่ะโอเคค่ะอย่างแรกเลยนะคะนักศึกษาควรต้องเข้าใจในเรื่องของความหมายของมลพิษทางทะเลก่อนนะคะว่ามลพิษทางทะเลเนี่ยคืออะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการนิยามมลพิษทางทะเลไว้มากมายนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างการนิยามมลพิษทางทะเลโดยอาจารย์สุวัฒน์ทันจรสนะคะซึ่งท่านได้ให้นิยามไว้ว่ามลพิษทางทะเลหมายถึงการนำเอาสารมลพิษลงสู่ทางทะเลและชายฝั่งนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีผลทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งเสื่อมลงนะคะเมื่อสิ่งแวดล้อมเสื่อมลงนะคะจึงมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและชายฝั่งนั้นๆด้วยและยังอาจส่งผลต่อหรือส่งผลกระทบต่อมนุษย์ของเราได้ด้วยนะคะค่ะจากนิยามเมื่อกี้ค่ะมันจะมีคำหนึ่งที่นักศึกษาควรต้องรู้เพิ่มเติมไว้คือคำว่าสารมลพิษนะคะสารมลพิษจะหมายถึงของเสียวัตถุอันตรายมวลสารรวมทั้งกากตะกอนสิ่งตกค้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความร้อนแสงเสียงกลิ่นหรือว่าแรงสั่นสะเทือนต่างๆนะคะซึ่งเหล่านี้ค่ะมันก็จะเกิดมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งนั้นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดนี้อาจจะมีทั้งแหล่งกำเนิดที่มาจากตามธรรมชาติเองหรืออาจจะเกิดจากการกระทำของมนุษย์เองนะคะจากที่อาจารย์เล่ามาค่ะคือว่าการเกิดมลพิษพวกนี้เนี่ยยังไงก็ตามมันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรานะคะสุดท้ายก็คือจะส่งมาที่ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนั่นเองค่ะสำหรับแหล่งกำเนิดของมลพิษทางทะเลนะคะเราสามารถจำแนกเป็น2แหล่งกำเนิดด้วยกันนะคะอันที่1เป็นแหล่งกำเนิดจากชายฝั่งค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะมีแหล่งแตกต่างมากมายนะคะอย่างเช่นอันที่1แหล่งชุมชนแหล่งชุมชนในที่นี้รวมหมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยโรงเรียนร้านอาหารโรงพยาบาลหรือแม้แต่กระทั่งตลาดเองก็ตามนะคะอันที่2ก็คือแหล่งอุตสาหกรรมค่ะอันที่3ภาคเกษตรกรรมซึ่งภาคเกษตรกรรมในที่นี้รวมไปถึงในเรื่องของการเพาะปลูกหรือแม้แต่กระทั่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนะคะถัดไปก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางทะเลได้เพราะว่าการท่องเที่ยวจะนำมาซึ่งขยะหรือแม้แต่กระทั่งน้ำเสียจากโรงงานหรือว่าจากร้านอาหารที่นักท่องเที่ยวไปใช้บริการนั่นเองค่ะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของแหล่งกำเนิดที่มาจากท่าเรือที่มาจากสะพานปลานะคะซึ่งทั้งท่าเรือและสะพานปลาเองเนี่ยค่ะก็จะมีการปล่อยสารมลพิษอย่างเช่นกลุ่มของน้ำมันนะคะซึ่งน้ำมันตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดจากการล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ของเรือการทำความสะอาดเรือก็ตามนะคะหรือแม้แต่กระทั่งน้ำที่เกิดจากการทำความสะอาดตัวปลาค่ะซึ่งน้ำพวกนี้เนี่ยก็จะมีสารมลพิษลงสู่ทะเลได้นะคะส่วนแหล่งกำเนิดที่2นะคะก็จะเป็นแหล่งกำเนิดที่มาจากในทะเลเองนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือการกระทำใดๆนะคะที่เกิดขึ้นในทะเลแล้วก่อให้เกิดมลพิษเองเนี่ยมันก็มีมากมายหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการรั่วไหลของน้ำมันในทะเลนะคะหรือการเกิดปรากฏการยูโทรฟิเคชันการขุดลอกร่องน้ำในทะเลนะคะการประกอบกิจการปิโตรเลียมในทะเลหรือการทำเหมืองแร่ในทะเลเป็นต้นค่ะพอเราทราบแล้วนะคะว่ามลพิษทางทะเลเนี่ยมีความหมายเป็นยังไงบ้างแล้วสารมลพิษเนี่ยคือสารกลุ่มใดแล้วเรารู้แล้วว่าแหล่งเนี่ยมาจากที่ไหนอีกอย่างนึงที่เราต้องพูดถึงคือในเรื่องของผลกระทบของมลพิษทางทะเลนะคะเราสามารถแบ่งผลกระทบกว้างๆเป็น3ข้อ

ข้อด้วยกันนะคะอันที่1ก็คือผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมชีววิทยาแล้วก็ระบบนิเวศวิทยานะคะอันที่2คือผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์เองอย่างที่3ก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะก็คือผลกระทบทางด้านสังคมแล้วก็เศรษฐกิจค่ะสำหรับสารมลพิษที่ก่อให้เกิดมลพิษทางทะเลนะคะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่ามีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่มหลายประเภทนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างสำหรับสารมลพิษที่สำคัญนะคะอันที่1ก็คือสารกลุ่มสารอินทรีย์นะคะหรือว่าออร์แกนิกแมทเทอร์นะคะซึ่งจะถูกปล่อยออกมาจากน้ำทิ้งนะคะซึ่งสารอินทรีย์ตัวนี้ค่ะเมื่อถูกปล่อยลงไปสู่ในน้ำทะเลมากๆเนี่ยก็จะมีผลทำให้คุณภาพน้ำเนี่ยมันเสื่อมสภาพลงไปแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน้ำนั้นๆด้วยนะคะส่วนที่2ก็คือจะเป็นในเรื่องของโลหะหนักนะคะซึ่งโลหะหนักตัวนี้ค่ะเป็นกลุ่มของสารอนินทรีย์นะคะที่ใช้เวลาในการย่อยสลายเนี่ยค่อนข้างนานหลายเป็นหลักหลายๆปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวโลหะหนักตัวนี้ค่ะเขาก็เลยสามารถที่จะสะสมทั้งอยู่ในน้ำทะเลในดินตะกอนแล้วก็สะสมในสิ่งมีชีวิตและที่สำคัญเขายังสามารถถ่ายทอดการสะสมของสารโลหะหนักตัวนี้ไปสู่มนุษย์แล้วก็ไปสู่ในห่วงโซ่อาหารได้อีกด้วยนะคะส่วนโลหะหนักที่สำคัญเลยนะคะที่เราควรจะต้องระวังคือในกลุ่มของปลอดสารหนูตะกั่วแคดเมียมสังกะสีแมงกานีทองแดงนะคะอันที่3ก็คือเป็นสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานนะคะซึ่งสารตัวนี้ค่ะเราอาจจะไม่คุ้นชินเอ๊ะมันคือสารอะไรกันแน่แต่ถ้าเกิดอาจารย์พูดว่าสารกลุ่มนี้ค่ะก็คือเป็นสารส่วนใหญ่ที่อยู่กลุ่มในกลุ่มของสารกำจัดศัตรูพืชนะคะเนี่ยทุกคนเริ่มคุ้นกันมากขึ้นแล้วนะคะซึ่งสารพวกนี้ค่ะมันจะสะสมอยู่แล้วก็จะมีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งมีชีวิตแล้วก็มนุษย์ด้วยนะคะสารกลุ่มที่4นะคะเราจะเรียกว่าสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะหรือว่าเราจะเรียกสั้นๆว่า PAH นะคะซึ่งสารตัวนี้ค่ะเรามักจะพบในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของน้ำมันนะคะซึ่งมันเป็นสารตัวต้นๆที่เราจะต้องทำการตรวจวัดเมื่อเราพบการรั่วไหลของคราบน้ำมันในทะเลนะคะสารตัวที่5นะคะคือสารกัมมันตรังสีนะคะซึ่งสารตัวนี้ค่ะก็จะออกมาจากในกลุ่มสารบางชนิดเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือว่าผลกระทบระยะยาวของสารกลุ่มนี้นะคะคือว่าถ้ามันสะสมในสิ่งมีชีวิตหรือในมนุษย์เป็นปริมาณมากแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลต่อระบบพันธุกรรมแล้วก็สามารถส่งต่อไปยังลูกหลานในรุ่นถัดไปได้นะคะอันที่6ก็คือเป็นเรื่องของน้ำระบายความร้อนนะคะซึ่งเนื่องจากว่าในโรงงานหลายๆประเภทค่ะมีการใช้น้ำนี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยในการระบายความร้อนซึ่งถ้าโรงงานเหล่านี้นะคะมีการระบายน้ำที่มีอุณหภูมิสูงลงไปเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ค่ะสำหรับมลพิษที่สำคัญทางทะเลนะคะมีด้วยกันอยู่หลายอย่างนะคะแต่อาจารย์ขอยกตัวอย่างที่สำคัญทั้งหมด6อันด้วยกันนะคะเช่นที่1การรั่วไหลของคราบน้ำมันซึ่งเราจะพูดรายละเอียดกันในส่วนที่3นะคะอันที่2ปรากฏการน้ำเปลี่ยนสีหรือว่ายูโทฟิเคชันอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับทะเลนะคะก็คือการเกิดปรากฏการน้ำเปลี่ยนสีหรือว่าเรดไทด์ที่บริเวณชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งจะเกิดเป็นประจำตลอดทุกปีในช่วงฤดูฝนนะคะเรื่องที่3การขุดลอกร่องน้ำซึ่งการขุดลอกร่องน้ำตรงนี้ค่ะจะนำพาซึ่งการฟุ้งตะกอนของตะกอนนะคะซึ่งการที่มีตะกอนปริมาณมากในน้ำทะเลเนี่ยก็จะมีผลทำให้คุณภาพน้ำเนี่ยมันมีการเสื่อมลงไปด้วยค่ะอันที่4คือขยะทะเลนะคะส่วนที่5คือน้ำอับเฉาเรืออันที่6มันก็จะเป็นปัญหาทางทะเลอื่นๆที่ไม่ได้เป็นมลพิษทางทะเลนะคะแต่ว่าก็ก่อให้เกิดปัญหาเหมือนกันอย่างเช่นทะเลกรดปะการังฟอกขาวหรือการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งเป็นต้นค่ะอันนี้ก็สำหรับขยะทะเลนะคะซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ทั้งระดับประเทศแล้วก็เป็นระดับปัญหาระดับโลกนะคะณปัจจุบันนี้ค่ะเรามีขยะทะเลเกิดขึ้นจำนวนมากมายนะคะรวมไปกระทั่งถึงขยะขนาดเล็กที่เราเรียกว่าไมโครพลาสติกด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นตัวอย่างของภาพของไมโครพลาสติกนะคะที่อาจารย์เอามาให้ดูนะคะที่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งขยะเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะรวมไปกระทั่งถึงขยะยังส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจแล้วก็ในเกี่ยวกับเรื่องของสังคมของมนุษย์ด้วยนะคะค่ะสำหรับสถานการณ์ขยะในประเทศไทยนะคะเราพบว่าตอนนี้เนี่ยค่ะ
ปัญหาขยะของไทยเนี่ยเราเริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี2558นะคะแล้วจนทุกวันนี้เนี่ยในเรื่องของการแก้ปัญหาขยะทางทะเลเนี่ยก็มีอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะจากปัญหาขยะทางทะเลนะคะที่มันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งหน่วยงานในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการตระหนักถึงปัญหาตรงนี้นะคะจึงมีการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของปริมาณขยะจากหลายๆหน่วยงานนะคะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น TDRI หรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งนะคะก็มีการศึกษาเกี่ยวกับขยะตกค้างในทะเลของบ้านเรานะคะซึ่งจะพบว่าขยะที่พบมากเนี่ยจะเป็นกลุ่มในเรื่องของขวดพลาสติกถุงพลาสติกแล้วก็เศษโฟมอื่นๆนะคะดังภาพค่ะเพราะฉะนั้นส่วนที่1 นะคะนักศึกษาก็ได้ทราบแล้วว่ามลพิษทางทะเลเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไกลตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราทุกคนนะคะควรจะต้องตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหามลพิษค่ะจากการที่นักศึกษานะคะได้ทราบถึงความหมายของมลพิษทางทะเลไปเรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปถ้าเรารู้แล้วว่ามลพิษคืออะไรจากนั้นเราก็จะมาสู่ในเรื่องของการจัดการมลพิษทางทะเลกันนะคะสำหรับการจัดการมลพิษทางทะเลค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าปัญหามลพิษทางทะเลมันไม่ใช่แค่ปัญหาระดับประเทศเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการขยับขยื่นในระดับสเกลทั้งสเกลสากลนะคะแล้วก็ในสเกลของประเทศไทยเองนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางทะเลนะคะว่าด้วยในระดับทั้งสากลแล้วก็ในระดับของประเทศนะคะเรามาเริ่มต้นด้วยนโยบายและแนวคิดในระดับสากลก่อนนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะต้องพูดถึงสิ่งที่เราเรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลนะคะสำหรับในเรื่องของแนวคิดสากลเนี่ยเป็นเรื่องที่มีมานานมากแล้วนะคะซึ่งถ้าเราจะกล่าวกันเนี่ยเราจะบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ศตวรรษที่17เป็นต้นมานะคะโดยเขาบอกว่าในปีคศ1947เนี่ยองค์การสหประชาชาตินะคะได้มีการจัดตั้งกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นนะคะซึ่งกรรมาธิการตรงนี้ค่ะมีหน้าที่ในการรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับทะเลทั้งหมดนะคะที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันณเวลานั้นนะคะจากนั้นได้มีการประชุมเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแต่ว่าไม่เป็นผลสำเร็จนะคะจึงได้มีการจัดประชุมอีกครั้งในปีประมาณ1001คศ1956ขึ้นมานะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้นี่แหละค่ะเราจะเรียกว่าเป็นการจัดประชุมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะคะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า UNCLOS นะคะซึ่ง UNCLOS ตัวนี้เนี่ยเกิดการประชุมเพื่อที่จะต้องการหาข้อยุติว่าด้วยเขตทางทะเลรัฐชายฝั่งสามารถแบ่งเขตอำนาจกฎหมายได้อย่างไรนะคะโดยมีรายละเอียดตามนี้นะคะเริ่มจากอันแรกก่อนนะคะอันแรกก็เลยถือว่าเป็นอนุสัญญาที่สำคัญมากๆทางทะเลนะคะเราจะเรียกว่าอนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1958นะคะถือว่านับว่าเป็นการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลครั้งที่1เลยค่ะโดยจัดขึ้นที่กรุงเจนีวานะคะนี่ถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกๆฉบับต้นนะคะซึ่งผลจากการประชุมครั้งนี้ค่ะได้มีการอนุมัติอนุสัญญาทั้งหมด4ฉบับด้วยกันนะคะต่อจากนั้นเนื่องจากว่ายังมีบางประเด็นนะคะที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้จึงเกิดการประชุมครั้งที่2ครั้งที่3เกิดขึ้นนะคะแต่การประชุมครั้งที่2ก็ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้จึงเกิดการประชุมครั้งที่3ขึ้นเราจึงเรียกว่าเป็น UNCLOS 3นะคะโดยจัดประชุมตั้งแต่คศ1973จนถึง1982นะคะโดยสำเร็จการประชุมครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ประเทศจาเมกานะคะถือว่าเป็นกฎหมายต้นฉบับเกี่ยวกับทางทะเลที่หลายๆประเทศทั่วโลกนำไปใช้หรือว่านำไปเป็นแบบแผนในการออกกฎหมายต่างๆนะคะนอกจากกฎหมายอันคลอสหรืออนุสัญญาที่อาจารย์ว่าไปแล้วเนี่ยยังจะมีกฎหมายหรือว่าข้อปฏิบัติอื่นๆทางทะเลที่สำคัญอีกนะคะคราวนี้เรามาว่าด้วยเรื่องนโยบายของประเทศไทยเราดีกว่านะคะสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยเรามีแผนยุทธศาสตร์ชาติอยู่นะคะโดยณปัจจุบันนี้ค่ะเราได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติปี2561ถึง2580นะคะซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะดังนั้น
ก็จะมียุทธศาสตร์เพื่อมารองรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติตรงนี้นะคะโดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางทะเลมากที่สุดก็คือจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างตัวบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ

สำหรับรายละเอียดก็จะอยู่ในตอนถัดไปนะคะค่ะสำหรับนโยบายในประเทศไทยที่สำคัญนะคะจริงๆมีมากมายหลายพระราชบัญญัตินะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างที่สำคัญอย่างเช่นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2535นะคะหรือพระราชบัญญัติการส่งเสริมการบริหารการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพุทธศักราช2558หรือพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535นะคะซึ่งพระราชบัญญัติเหล่านี้เนี่ยล้วนมีความสำคัญหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับมลพิษทางทะเลโดยตรงค่ะสำหรับแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลนะคะอันนี้อาจารย์ดัดแปลงมาจากแนวทางและการป้องกันการแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลจากกรมควบคุมมลพิษนะคะซึ่งสามารถแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือ1ส่วนของการป้องกัน2ก็คือการแก้ไขปัญหากับอันที่3ก็คือหลังจากที่เราแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรต่อเพื่อเป็นการบรรเทาภัยนะคะเริ่มจากส่วนที่1ก่อนนะคะการป้องกันเราทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นอันที่1การคอยติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็การกำหนดคุณภาพมาตรฐานน้ำทะเลเนี่ยให้เป็นตามที่ทางกรมควบคุมมลพิษได้กำหนดไว้นะคะอย่างเช่นในปัจจุบันกรมควบคุมมลพิษได้กำหนดคุณภาพน้ำเนี่ยตามประเภทของแหล่งน้ำได้ทั้งหมด6ประเภทด้วยกันนะคะอย่างเช่นคุณภาพน้ำสำหรับแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรหรือว่าคุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือว่าคุณภาพน้ำสำหรับแหล่งชุมชนก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาไปใช้เนี่ยเราต้องเลือกประเภทของแหล่งน้ำให้ถูกต้องนะคะอันที่2ก็คือการจัดทำแผนปฏิบัติการค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าการวางแผนการปฏิบัติการที่ดีก็จะนำไปสู่การวางแผนและการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยนะคะส่วนที่3ก็คือในเรื่องของการทำศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยก้าวหน้าไปอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดนิ่งเราไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆได้การป้องกันการป้องกันปัญหามลพิษทางทะเลเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะคะส่วนที่4เป็นส่วนที่สำคัญมากคือจะเป็นส่วนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหามลพิษทางทะเลค่ะเรามาถึงส่วนที่2กันนะคะคือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในช่วงเกิดเหตุซึ่งอันนี้ค่ะสำคัญมากหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะถ้าเกิดเหตุใดๆแล้วควรจะต้องปฏิบัติตามแผนงานที่ได้มีการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะคะอันนี้ต้องเน้นเลยนะคะว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัดนะคะและส่วนที่2ก็คือเนื่องจากว่าเราจะต้องมีการนำกฎหมายอะค่ะมาบังคับใช้อันนี้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่บังคับใช้ในเชิงกฎหมายหรือไม่เอากฎหมายมาควบคุมเนี่ยมันจะทำให้บางส่วนเนี่ยถูกละเลยไปนะคะค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราแก้ปัญหาในช่วงเกิดเหตุได้แล้วก็จะเป็นส่วนในเรื่องของการปฏิบัติหรือแผนงานในช่วงหลังเกิดเหตุนะคะซึ่งส่วนใหญ่อันนี้ค่ะก็จะเป็นการดำเนินงานเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งบรรเทาผลกระทบในที่นี้จะรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมนะคะแล้วก็ต่อมนุษย์ด้วยนะคะซึ่งในแต่ละส่วนก็จะมีการออกแบบแตกต่างกันไปนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นและค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับโดยสรุปนะคะสำหรับในเรื่องของการจัดการมลพิษทางทะเลเนี่ยเนื่องจากว่าปัญหามลพิษทางทะเลเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในสเกลระดับสากลแล้วก็ในระดับของประเทศไทยเองนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบกฎหมายแนวมาตรการต่างๆเนี่ยมันจะต้องเป็นกฎหมายหรือแนวทางที่สอดคล้องทั้งนโยบายของประเทศไทยเองแล้วก็สอดคล้องของนโยบายสากลที่เป็นที่ยอมรับด้วยนะคะซึ่งการจัดการปัญหามลพิษทางทะเลที่ดีก็จะนำพาให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขหรือลดทอนความรุนแรงของปัญหามลพิษได้ค่ะสำหรับตอนที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางทะเลนะคะอย่างที่อาจารย์เล่าไปแล้วฟังแล้วว่าในตอนที่1เราพูดถึงเรื่องของมลพิษอันที่2เราพูดถึงการจัดการเป็นภาพกว้างหรือมุมรวมนะคะสำหรับตอนที่3อันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเป็นกรณีศึกษาที่มีการประยุกต์ใช้สำหรับในพื้นที่ประเทศไทยของเรานะคะซึ่งเราจะพูดถึง2
ปัญหามลพิษทางทะเลนะคะคืออันที่1คือในเรื่องของปัญหาคราบน้ำมันรั่วไหลกับอันที่2คือปัญหาเรื่องของน้ำอับเฉาเรือนนั่นเองนะคะเราเริ่มมาสู่อันแรกก่อนนะคะก็คือกรณีศึกษาเหตุการณ์น้ำมันรั่วนะคะที่บริเวณจังหวัดระยองค่ะเราจะเห็นว่า

ปัญหาน้ำมันรั่วตรงนี้ค่ะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทะเลไทยอยู่เรื่อยๆนะคะโดยกรมเจ้าท่านะคะได้รายงานไว้ว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516จนถึงปีพ.ศ. 2558เนี่ยประเทศไทยเกิดน้ำมันรั่วไหลถึง247ครั้งทั้งเกิดขึ้นที่ชายฝั่งเกิดขึ้นที่แม่น้ำหรือว่าเกิดขึ้นที่ลำคลองเองก็ตามนะคะโดยจังหวัดระยองถือว่าเป็นจังหวัดที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วเนี่ยค่อนข้างบ่อยครั้งที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างให้ขึ้นก็คือเมื่อวันที่27กรกฎาคมพ.ศ. 2556อันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์น้ำมันรั่วครั้งใหญ่ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ระยองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดน้ำมันรั่วขึ้นในระยองเนี่ยที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2556ก่อนนะคะซึ่งเหตุน้ำมันรั่วครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุท่อต่อทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเลเนี่ยเกิดการรั่วไหลเกิดขึ้นซึ่งท่อน้ำมันอันนี้เป็นของบริษัท PTTGC นะคะหลังจากมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วเนี่ยพบว่ามีน้ำมันเนี่ยรั่วไหลลงสู่ทะเลแล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นมาสู่ชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองเนี่ยเป็นปริมาณมากนะคะโดยการที่น้ำมันรั่วไหลครั้งนี้เนี่ยจัดว่าเป็นการรั่วไหลของน้ำมันอยู่ในระดับเทียร์2นะคะเทียร์2จะหมายถึงเหตุการณ์ที่มีปริมาณน้ำมันรั่วไหลอยู่ที่20จนถึง 1,000 ตันลิตรนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าจังหวัดระยองเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตที่1นะคะเขตที่1จะหมายถึงเขตที่มีความเสี่ยงสูงมากในการเกิดเขตน้ำมันรั่วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจัดโดยกรมควบคุมมลพิษค่ะซึ่งจากภาพจะเห็นเลยนะคะว่าเป็นคราบของน้ำมันดิบที่มันรั่วไหลลงสู่ทะเลนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2556ค่ะค่ะสำหรับเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เลยมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปในบทที่2แล้วว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะต้องเป็นไปตามแผนที่ได้ถูกวางไว้นะคะสำหรับปัญหาน้ำมันรั่วเราจะต้องดำเนินแผนตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำและมาตรการป้องกันและการจัดเก็บปัญหาน้ำมันรั่วไหลนะคะโดยเบื้องต้นสิ่งที่เราทำเลยคือว่า1เราจะต้องป้องกันไม่ให้น้ำมันเนี่ยมันรั่วไหลกินขยายพื้นที่ออกไปมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการใช้ทุ่นดักน้ำมันหรือแม้แต่การใช้พวกเครื่องเก็บน้ำมันหรือที่เราเรียกว่าสกิมเมอร์นะคะค่ะลำดับถัดไปนะคะหลังจากที่เราพยายามควบคุมปริมาณน้ำมันเนี่ยไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้างออกไปมากขึ้นอันที่2ก็คือเรามีการใช้สารนะคะหรือเป็นสารเคมีขจัดคราบน้ำมันอย่างเช่นในเหตุการณ์นี้นะคะเราก็ใช้สารในกลุ่มที่เรียกว่าออยล์สลิกซิลิคอนนะคะในการที่ใช้ในการกำจัดคราบน้ำมันค่ะซึ่งการใช้สารนี้นะคะทางบริษัทจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษก่อนนะคะถึงจะสามารถนำมาใช้ได้อีกอันนึงก็คือเรานำเทคโนโลยีเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมาใช้ร่วมในการศึกษาด้วยนะคะจากดังภาพที่อาจารย์ได้ให้ตัวอย่างให้ดูค่ะเนาะค่ะสำหรับประเทศไทยเองนะคะเรามีแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากคราบน้ำมันดิบแห่งชาติอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องปฏิบัติงานตามแผนที่เราได้ตั้งไว้นะคะซึ่งเรามีอะไรกันบ้างอย่างเช่นอันที่1การควบคุมและการป้องกันนะคะถือว่านี่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากอันที่1บริษัทจะต้องทำการควบคุมแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำมันหรือว่าการปล่อยน้ำมันทิ้งออกมาให้มากที่สุดนะคะนี่คือถือว่าเป็นการป้องกันนะคะส่วนอันที่2ก็คือถ้าเราเกิดปัญหามาแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมการเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็จะมีหลายส่วนอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าการกำหนดพื้นที่เขตความเสี่ยงหรือการทำฐานข้อมูลกำหนดเส้นทางการขนส่งหรือแม้แต่กระทั่งการตระหนักให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะคะสำหรับการจัดการปัญหาตรงนี้ค่ะเราก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วสำหรับเรื่องของการขจัดคราบน้ำมันนะคะเราจะเรียกว่ากปน.นะคะแล้วก็หน่วยงานนะคะก็จะมีการดำเนินงานตามโครงสร้างแผนภาพที่อาจารย์ให้ไว้นะคะจากนั้นเมื่อเราจัดการกับปัญหาเสร็จก็จะมีการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะค่ะเรามาสู่กรณีศึกษาที่2นะคะคือในเรื่องของน้ำอับเฉาเรือนะคะซึ่งน้ำอับเฉาเรือหมายถึงอะไรน้ำอับเฉาเรือนะคะหมายถึงน้ำนี่แหละค่ะน้ำซึ่งจะเป็นน้ำจืดหรือน้ำทะเลก็ได้ที่เอาไว้ใช้ปรับจุดถ่วงสมดุลของเรือให้เรือสามารถทรงตัวได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นน้ำอับเฉาเรือค่ะก็จะถูกกักเก็บอยู่ตรงส่วนท้องเรือนะคะ

ซึ่งน้ำบับเฉาส่งผลกระทบอะไรได้บ้างหลักๆเลยนะคะที่1ก็คือน้ำบับเฉาเรือตรงนี้ค่ะเรือนะคะจะต้องมีการถ่ายมันต้องมีการถ่ายเทน้ำอันนี้ออกจากเรือนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้ประเทศไทยอะค่ะเราทิ้งน้ำตรงนี้เนี่ยลงไปโดยตรงในทะเลนะคะการทิ้งน้ำลงไปในนี้เนี่ยส่งก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างอย่างเช่นการทิ้งน้ำลงไปเนี่ยอาจจะเป็นการที่เราเนี่ยเป็นการปล่อยหรือเป็นการแพร่พันธุ์พวกกลุ่มของแบคทีเรียไวรัสหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่ติดมาอยู่กับในน้ำอับเฉาเรือนะคะหรืออันที่สองในน้ำอับเฉาเรือเนี่ยก็จะมีพวกตะกอนสะสมอยู่ค่อนข้างมากซึ่งตะกอนเหล่านี้เองอะค่ะอาจจะมีพวกโลหะหนักปะปนอยู่โลหะหนักที่ว่าเช่นอะไรบ้างมีสารหนูมีตะกั่วมีปลอดทองแดงพวกนี้ค่ะถ้าเราปล่อยพวกนี้ออกไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการที่เราปล่อยสารโลหะหนักลงสู่ทะเลนั่นเองนะคะนี่คือเป็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นถ้ามีการปล่อยน้ำอับเฉาเรือทิ้งลงไปสู่ในทะเลโดยตรงนะคะสำหรับประเทศไทยเองค่ะปัจจุบันเรายังไม่ได้เข้าร่วมภาคีสมาชิกภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการน้ำอับเฉาเรือและตะกอนนะคะเพราะเนื่องจากว่าประเทศไทยเองโดยกรมเจ้าท่าเนี่ยค่ะเรายังขาดความพร้อมในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับใช้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำอับเฉาเรือนะคะแต่ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถเข้าร่วมสมาชิกภาคีอันนี้ได้แต่ณตอนนี้เองประเทศไทยก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการนะคะเพราะฉะนั้นถัดไปทางอาจารย์ก็จะมาเสนอว่าแนวทางอะไรบ้างที่เราสามารถเตรียมตัวได้เพื่อที่จะให้เราสามารถเข้าร่วมกลุ่มภาคีสมาชิกได้นะคะอย่างเช่นอันที่1การควบคุมการเปลี่ยนถ่ายน้ำอับเฉาและการบำบัดน้ำอับเฉาเรือค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะมันก็จะมีเทคนิคต่างๆทั้งการบำบัดในเชิงกลหรือว่าทางเคมีเข้ามาช่วยนะคะหรืออันที่2การควบคุมออกใบอนุญาตแล้วก็การควบคุมเรือซึ่งอันนี้ก็สามารถควบคุมการปล่อยน้ำอับเฉาเรือได้เหมือนกันนะคะส่วนที่3ก็คือเราควรจะต้องมีการปรับกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงภาคีข้างต้นอย่างที่อาจารย์ว่ามานะคะส่วนสุดท้ายที่ละเลยไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการทำวิจัยหรือมีการศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำอับเฉาเรือให้มากขึ้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้ค่ะการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับน้ำอับเฉาเรือของประเทศไทยมีน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งถามว่าถ้าเราไม่เข้าร่วมภาคีนี้เนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดผลเสียตามมาอย่างเช่นการกีดกันทางการค้าเกี่ยวกับเรื่องของการเดินเรือได้ต่อไปในอนาคตนะคะค่ะคราวนี้อย่างที่บอกก็คือว่าเรื่องของการปรับกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากเราต้องพยายามปรับกฎหมายที่เราใช้อยู่ปัจจุบันตรงนี้ค่ะให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายหรือนโยบายของในระดับสากล นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกีดกันทางการค้าเกิดขึ้นค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจากตัวอย่างที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางทะเลในประเทศไทยเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าปัญหาทุกวันนี้ค่ะมันมีเกิดขึ้นมากมายจากมลพิษทางทะเลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยกันนะตั้งแต่วันนี้ปัญหามลพิษทางทะเลของเราอะค่ะมันก็มีแต่จะแย่ลงแล้วก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราทุกคนจงร่วมมือกันแล้วก็ตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาตรงนี้ด้วยค่ะ

0: าขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ
1: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตร
0: สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

สำหรับชุดวิชา33444การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนนะคะในวันนี้เป็นหน่วยที่5นะคะการจัดโครงสร้างองค์กรภาครัฐและเอกชนค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะมีเนื้อหาที่จะบรรยายนะคะอยู่3หัวข้อย่อยนะคะก็คือ 5.1 โครงสร้างองค์กรภาครัฐและเอกชนค่ะ 5.2 ลักษณะเฉพาะของโครงสร้างภาครัฐและภาคเอกชนค่ะ 5.3 แนวโน้มความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะคะเรามาดูที่เรื่องที่1ก่อนนะคะ 5.1 โครงสร้างองค์กรภาครัฐและเอกชนนะคะในส่วนนี้นะคะในการทำความเข้าใจโครงสร้างองค์กรนะคะเราก็ต้องในการทำความเข้าใจองค์กรเนาะเราก็ต้องดูถึงโครงสร้างองค์กรนะคะซึ่งโครงสร้างองค์กรถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในการจะรับประกันได้ว่าการดำเนินการขององค์กรนั้นนะคะจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้หรือไม่นะคะซึ่งโครงสร้างองค์กรนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจต่างๆขององค์กรนะคะเพื่อให้องค์กรเนี่ยมีกระบวนการตัดสินใจนะคะกระบวนการประสานงานนะคะกระบวนการสื่อสารต่างๆภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรนะคะทั้งตัวบุคลากรเองนะคะแล้วก็สื่อสารกับลูกค้าต่างๆนะคะหรือผู้รับบริการต่างๆให้เห็นเป้าหมายร่วมกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะโครงสร้างองค์กรนะคะยังจะสะท้อนถึงการออกแบบงานการแบ่งงานนะคะการจัดสรรทรัพยากรต่างๆในการทำงานตลอดจนการรับส่งประสานงานต่างๆขององค์การนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรนะว่าเป็นองค์กรแบบไหนนะคะอย่างเช่นองค์กรแบบหน้าที่นะคะก็จะมีการแบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็นตามความเชี่ยวชาญเฉพาะนะคะของในองค์กรเองนะคะเช่นมีการแบ่งฝ่ายนะคะเป็นฝ่ายแผนนะคะฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์นะคะฝ่ายIT นะคะฝ่ายการตลาดฝ่ายงบประมาณเป็นต้นนะคะเพื่อให้องค์กรหรือฝ่ายนั้นๆเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองนะคะหรือในบางองค์กรนะคะก็อาจจะมีการแบ่งงานในลักษณะอื่นแบ่งโครงสร้างองค์กรลักษณะอื่นเช่นการแบ่งโครงสร้างองค์กรตามภารกิจนะคะเช่นในกรณีของโรงพยาบาลนะคะมีการแบ่งแผนกการให้บริการนะคะนอกจากฝ่ายสนับสนุนของโรงพยาบาลแล้วยังมีการแบ่งแผนกเป็นแผนกผู้ป่วยนอกแผนกฉุกเฉินนะคะในแผนกผู้ป่วยนอกยังแบ่งเป็นผู้ป่วยกระดูกและข้อนะคะผู้ป่วยที่รักษาโรคหัวใจนะคะผู้ป่วยอายุรกรรมเป็นต้นนะคะเพื่อให้แต่ละแผนกเนี่ยมีกระบวนการทำงานที่สอดคล้องประสานกันแล้วก็ดูแลลูกค้าดูแลผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เหมาะสมนะคะตามประเภทของลูกค้าที่เข้ามารับบริการนะคะทั้งนี้การแบ่งโครงสร้างองค์กรในแบบไหนก็เพื่อให้องค์กรนั้นบรรลุเป้าหมายนะคะที่กำหนดไว้ขององค์กรนั่นเองนะคะดังนั้นการศึกษาองค์กรนะคะจึงมีความสำคัญที่จะต้องดูถึงรายละเอียดของโครงสร้างขององค์กรนะคะกรณีของหน่วยงานภาครัฐนะคะ เราก็จะรู้จักหน่วยงานภาครัฐของเราในลักษณะของระบบราชการนะคะซึ่งตัวลักษณะของระบบราชการหรือตัวทฤษฎีเกี่ยวกับระบบราชการนี้นะคะไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นนะคะเป็นแนวคิดนะคะหรือทฤษฎีที่พัฒนามาจากประเทศในยุโรปนะคะซึ่งลักษณะสำคัญนะคะของตัวระบบราชการนะคะของนักคิดที่สำคัญท่านหนึ่งก็คือของแม็กซ์เวเบอร์นะคะได้บอกว่าตัวระบบราชการนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อให้มีการบริหารงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าในระบบราชการเนี่ยเป็นการรับผิดชอบภารกิจการบริการสาธารณะทั่วทั้งประเทศนะคะหรือทั่วทั้งอาณาเขตรัฐนะคะดังนั้นตัวการออกแบบโครงสร้างองค์กรจึงออกแบบให้มีโครงสร้างที่ชัดเจนนะคะมีหน้าที่ที่เป็นทางการนะคะเพื่อให้ตัวเจ้าหน้าที่นะคะตัวบุคลากรรับผิดชอบภารกิจของตนเองที่แน่นอนนะคะมีคำสั่งชัดเจนว่าให้ทำอะไรนะคะและรับผิดชอบงานในส่วนไหนในพื้นที่ไหนนะคะมีโครงสร้างลำดับขั้นการตัดสินใจชัดเจนนะคะว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาใครเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะคะรับผิดชอบภารกิจไหนนะคะเพื่อให้ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานระหว่างกันนะคะซึ่งเชื่อว่าการออกแบบหน้าที่ที่เป็นทางการนี้โครงสร้างลำดับขั้นที่ชัดเจนนี้นะคะการใครตัดสินใจใครฟังใครนะคะจะช่วยให้การทำงานของระบบราชการนั้นมีประสิทธิภาพขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการกำหนดหน้าที่ที่ชัดเจนนะคะบุคคลนายกอไก่จะเข้ามาทำงานในองค์กรรับผิดชอบด้านการตลาดก็รับผิดชอบเฉพาะด้านการตลาดนะคะไม่สามารถไปทำด้านงบประมาณด้านพัสดุได้นะคะการกำหนดหน้าที่ที่ชัดเจนนี้เป็นการแต่งตั้งตามสัญญาการปฏิบัติหน้าที่นะคะดังนั้นสามารถบอกได้ว่าถ้าเกิดหัวหน้างานนะคะจะให้ทำงานที่ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของนายกอไก่นะคะก็
ให้ดูสัญญานะว่าสัญญาเรากำหนดขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ไว้แค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือเพื่อให้มีการกำหนดหน้าที่มอบหมายงานที่ชัดเจนนะคะให้บุคลากรทำงานนะคะการที่นายกไก่จะเข้ามาทำงานในระบบราชการได้เป็นไปตามความสามารถนะคะจะเข้ามาทำงานฝ่ายการตลาดคุณวุฒินะคะต้องจบด้านการตลาดนะคะจะเข้ามาทำงานด้านงบประมาณการคลังนะคะก็ต้องจบด้านบัญชีและงบประมาณมาเป็นต้นนะคะเพื่อให้ผู้ได้ผู้ที่มีความสามารถพร้อมนะคะเหมาะสมที่จะทำงานนะคะแน่นอนว่าพอได้คนที่เก่งที่ดีมาทำงานตรงตามคุณสมบัตินะคะรับผิดชอบเงินเดือนและค่าตอบแทนก็ต้องมีความมั่นคงด้วยนะคะเพื่อให้บุคลากรสามารถทุ่มเททำงานได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะโดยไม่ต้องกังวลถึงเงินเดือนหรือค่าตอบแทนว่าจะพอยังชีพหรือไม่นะคะและแน่นอนว่าเมื่อทุ่มเททำงานแล้วนะคะอาชีพในระบบราชการนี้ถือว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาชีพหลักได้นะคะสามารถปฏิบัติหน้าที่ทุ่มเททำงานแล้วนะคะงานสำเร็จแล้วตนเองก็จะมีความก้าวหน้าในอาชีพต่อไปนะคะดังนั้นทรัพยากรต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัพยากรของรัฐทั้งหมดนะคะเราไม่ต้องใช้ทรัพยากรส่วนตัวเนาะในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานนะคะเพื่อให้หน่วยงานเนี่ยสามารถคิดคำนวณต้นทุนต่างๆในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ในการปฏิบัติหน้าที่นะคะจะมีกฎระเบียบนะคะกำกับดูแลควบคุมนะคะแล้วก็มีการควบคุมทางวินัยของข้าราชการนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าข้าราชการจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์นะคะมีจริยธรรมนะคะแล้วก็องค์กรได้ประโยชน์นะคะสาธารณะได้ประโยชน์นะคะไม่ใช่การได้ประโยชน์ของตัวบุคลากรท่านนั้นๆแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบนะคะสำหรับองค์กรภาครัฐในปัจจุบันนะคะได้รับอิทธิพลของแนวคิดในการจัดการภาครัฐแนวใหม่นะคะเช่นเราจะได้ยินคำว่าการปฏิรูประบบราชการนะคะการมีการบริหารเชิงกลยุทธ์นะคะการลดขนาดองค์กรนะคะอันนี้เป็นคำที่เกิดขึ้นในยุคของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่นะคะเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ให้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีตัวชี้วัดนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามเป้าหมายขององค์กรได้นะคะทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะแนวคิดยุคใหม่เนาะของการพัฒนาองค์กรภาครัฐในปัจจุบันนะคะก็คือแนวคิดการบริหารปกครองนะคะมุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐไม่ใช่ทำงานเพียงแค่หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเดียวนะคะในการจัดบริการสาธารณะนะคะมุ่งสร้างเครือข่ายนะคะในการปฏิบัติงานนะคะแสวงหาความร่วมมือนะคะถามว่าเป้าหมายคืออะไรนะคะก็คือเป้าหมายคือเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์นะคะจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญหรือใช้งบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการประชาชนนะคะถ้าเกิดเราขาดอะไรนะคะขาดความเชี่ยวชาญเราแสวงหาความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆได้นะคะเช่นสถาบันวิชาการนะคะภาคเอกชนให้มาทำงานร่วมกับภาครัฐในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้นะคะสำหรับภาคเอกชนเองนะคะก็มีพัฒนาการของโครงสร้างองค์กรมายาวนานเช่นกันนะคะเช่นยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะลักษณะโครงสร้างองค์กรจะเป็นลักษณะผู้ประกอบการในสาขของครัวเรือนนะคะธุรกิจครัวเรือนนะคะต่อมานะคะเมื่ออุตสาหกรรมมีการพัฒนาขึ้นมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะลักษณะของผู้ประกอบการภาคเอกชนก็เกิดขึ้นภายใต้การขับเคลื่อนของแนวคิดการบริหารจัดการแบบวิทยาศาสตร์นะคะมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพนะคะหาวิธีการเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดนะคะมีประสิทธิภาพที่สุดเข้ามาใช้ในการทำงานของภาคธุรกิจนะคะถามว่าเพราะอะไรนะเพื่อลดต้นทุนในการทำงานนะคะในการผลิตสินค้าและบริการนะคะแล้วก็หาส่วนต่างนะคะซึ่งเป้าหมายของภาคเอกชนคือการหากำไรนะคะถ้าเกิดมีวิธีการผลิตนะคะสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพแล้วนะคะเมื่อได้รายได้มาจะเกิดส่วนต่างที่เป็นกำไรได้มากขึ้นนะคะต่อมาในยุคของระบบการบริหารสมัยใหม่นะคะก็เป็นยุคที่สำคัญนะคะคือมีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเข้ามาใช้ช่วยในการวัดนะคะคุณภาพการบริการวัดประสิทธิภาพการบริการมากขึ้นนะคะหาวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดแล้วก็ต้องวัดได้พิสูจน์ได้นะคะต่อมามียุคของการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นมนุษยสัมพันธ์นะคะคือการที่นำเอาแนวคิดฐานคิดทางจิตวิทยานะคะเข้ามาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างองค์กรภาคเอกชนนะคะก็จะเป็นเอกชนที่ให้ความสนใจกับบุคลากรนะคะบุคลากรจะต้องมีความพึงพอใจนะคะอยู่ในบรรยากาศการทำงานที่ดีเป็นบรรยากาศที่สร้างทีมงานสามารถให้ทีมงานเนี่ยคิด
ค้นวิธีการที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้นะคะเป็นบรรยากาศที่มีความบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การนะคะซึ่งก็จะทำให้องค์การเนี่ยมีการทำงานเป็นทีมบุคลากรความทุ่มเทในการทำงานให้กับองค์กรให้สำเร็จและก้าวหน้าต่อไปนะคะปัจจุบันนะคะการบริหารของภาคเอกชนมีการปรับตัวที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเน้นความคล่องตัวนะคะเน้นการสร้างเครือข่ายมีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆเข้ามาใช้ช่วยในการพัฒนาการบริหารงานนะคะแล้วก็นอกจากการนำเอาเทคโนโลยีการนำเอานวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช้แล้วนะคะปัจจุบันภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจนะคะยังมีลักษณะเด่นนะคะก็คือการสร้างความยั่งยืนนะคะทั้งการผลิตสินค้าและบริการต่างๆนะคะโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนการคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการของสังคมนะคะเพื่อให้ภาคสังคมมีความยั่งยืนนะคะซึ่งก็ถือเป็นลูกค้ากลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะคะของภาคธุรกิจนะคะสำหรับการศึกษาโครงสร้างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนนะคะทางศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะเพราะว่าเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะคะนำไปสู่การหาวิธีนะหาลักษณะโครงสร้างองค์กรการออกแบบองค์กรที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนะคะเพิ่มความสามารถขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเองในการตอบสนองลูกค้าของตนเองในการตอบสนองภาคประชาชนของตนเองนะคะมีการสร้างความร่วมมือในการประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนได้ดียิ่งขึ้นนะคะสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของทั้งสิ่งแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมในองค์กรนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรตลอดจนการเปลี่ยนแปลงความต้องการของสังคมได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะมีการวางรากฐานทางนโยบายต่างๆที่มีประสิทธิภาพนะคะแน่ใจว่าตัวนโยบายนี้เนี่ยจะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้นะคะนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ไปสำหรับเรื่องที่ 5.2 นะคะลักษณะเฉพาะของโครงสร้างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนนะคะในส่วนนี้เราจะทำความรู้จักทั้งโครงสร้างองค์กรของภาครัฐและภาคเอกชนนะคะเรารู้จักแล้วนะว่าตัวโครงสร้างองค์กรของภาครัฐที่เด่นๆเนี่ยก็คือตัวระบบราชการนะคะซึ่งมีลักษณะเด่นคือการจัดโครงสร้างองค์กรตามแบบหน้าที่นะคะหรือการจัดโครงสร้างองค์กรอีกลักษณะหนึ่งที่นิยมคือการจัดโครงสร้างองค์กรตามภารกิจนะคะซึ่งตัวลักษณะการจัดโครงสร้างองค์กรเหล่านี้ของภาครัฐนะคะมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้บริการสาธารณะนะคะกับประชาชนนะคะจัดบริการสาธารณะที่ตรงตามความต้องการของประชาชนนะคะซึ่งการจะเป็นตอบสนองความต้องการของประชาชนได้นี้นะคะภาครัฐสร้างองค์กรขึ้นมาภายใต้การออกแบบระเบียบนะคะแล้วก็การควบคุมอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ว่าหน่วยงานไหนในพื้นที่อาณาเขตของรัฐนี้จะจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นไปอย่างมีมาตรฐานนะคะซึ่งภาครัฐเองเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องสร้างค่านิยมในองค์กรนะคะว่าให้เน้นความรับผิดชอบต่อสาธารณะเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเน้นการดูแลประชาชนนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยการจัดบริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐนะคะเต็มไปด้วยกลุ่มผลประโยชน์นะคะแล้วก็เต็มไปด้วยกลุ่มภาคประชาชนที่มีความต้องการที่หลากหลายนะคะดังนั้นการหาแนวทางในการออกแบบโครงสร้างองค์กรของภาครัฐว่าควรจะเป็นแบบไหนนะคะก็อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งนะคะดังนั้นภาครัฐเองเนี่ยในการออกแบบโครงสร้างองค์กรเนี่ยจึงจำเป็นต้องคำนึงถึง1ความต้องการของประชาชนนะคะแล้วก็2ก็คือการความยุติธรรมนะคะในการจัดบริการสาธารณะความเสมอภาคในการจัดบริการสาธารณะนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าตัวภาคประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของภาครัฐนั้นๆนะคะจะได้ประโยชน์นะคะทั้งนี้ในปัจจุบันเนี่ยในการออกแบบโครงสร้างองค์กรของภาครัฐนะคะยังมีการนำเอาแนวคิดนะคะของภาคเอกชนเข้ามาใช้ช่วยในการออกแบบโครงสร้างองค์กรนะคะมีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเข้ามาช่วยนะคะเพื่อให้ภาครัฐสามารถตอบสนองประชาชนได้ดียิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นโครงสร้างองค์กรแบบรัฐวิสาหกิจโครงสร้างองค์กรลักษณะการออกแบบสัญญาต่างๆนะสัญญาด้านการสัมปทานนะคะสัญญาด้านการจัดบริการสาธารณะต่างๆนะที่ให้ภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยจัดบริการสาธารณะได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของภาครัฐนะคะแน่นอนว่าเป็นภาครัฐที่ออกแบบโครงสร้างองค์กรนะคะเพื่อเป้าหมายคือบริการประชาชนอย่างครอบคลุมนะคะเน้นการบริการที่เท่าเทียมเน้นการบริการที่เป็นธรรมนะคะ

ัดนะคะทุนในการจัดบริการสาธารณะต่างๆนะคะมาจากงบประมาณของรัฐบาลนะคะมาจากภาษีของประชาชนนะคะหรือหากจำเป็นต้องกู้ยืมนะคะก็จะเป็นการกู้ยืมเงินจากทั้งภายในและภายนอกประเทศนะคะโดยการพิจารณานะคะการอนุมัติจากรัฐบาลนะคะในการกู้ยืมเงินนะคะซึ่งในการจัดหาทุนนอกจากการได้มาจากภาษีอากรจากงบประมาณแล้วนะแหล่งทุนต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศแล้วนะยังมีบางบริการสาธารณะของหน่วยงานรัฐนะคะที่ได้มาจากการเก็บค่าธรรมเนียมนะคะเช่นการใช้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนาะทางด่วนนะคะการจัดบริการด้านการศึกษามีการเก็บค่าธรรมเนียมค่าเทอมต่างๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งทุนที่สำคัญนะคะของหน่วยงานภาครัฐในการจัดบริการนะคะเจ้าของทรัพย์สินต่างๆในการจัดบริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐนะคะทรัพย์สินต่างๆเป็นของรัฐนะคะไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อการแสวงหากำไรนะคะอันนี้เป็นลักษณะเด่นของหน่วยงานภาครัฐนะคะการกำกับดูแลนะคะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลทั้งในหน่วยงานภาครัฐเองนะคะจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานบังคับบัญชานะคะเช่นในระดับกระทรวงในระดับรัฐบาลนะคะหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในหน่วยงานภาครัฐนั้นๆนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีหน่วยงานภายนอกนะคะตามระบบอย่างเช่นตัวสตง.นะคะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะสำนักงานปปช.นะคะก็มีบทบาทในการตรวจสอบนะคะการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นในการจัดบริการสาธารณะนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของเป้าหมายของภาครัฐนะคะเพื่อประชาชนแล้วนะจะต้องทำอย่างมีคุณภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะต้องจัดบริการสาธารณะที่เพื่อประโยชน์กับประชาชนนะคะทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมต่างๆนะคะต้องมุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยนะคะสร้างความมั่นคงแก่สังคมนะคะสร้างความเป็นธรรมนะคะสร้างโอกาสในการเข้าถึงสิทธิในบริการสาธารณะต่างๆอย่างเท่าเทียมกันนะคะมุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะผลิตทรัพยากรโดยคำนึงถึงสิทธิของชุมชนนะคะแล้วก็จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมในคำนึงถึงสิทธิของกลุ่มต่างๆนะคะในพื้นที่นะคะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดบริการสาธารณะนะเพราะว่าตัวองค์กรภาครัฐเองจัดบริการสาธารณะไม่ได้มีแค่ตัวหน่วยงานรัฐกับประชาชนนะคะยังมีถึงหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆนะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะสตง.ปปช.ต่างๆหรือแม้กระทั่งหน่วยงานระดับกระทรวงที่กำกับดูแลอยู่นะคะยังมีตัวภาคเอกชนต่างๆที่เข้ามาเป็นเครือข่ายความร่วมมือหรือเป็นผู้รับบริการนะคะหรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบายต่างๆของหน่วยงานภาครัฐนะคะมีตัวภาคประชาชนนะคะที่สำคัญมีสื่อมวลชนนะคะที่ร่วมเป็นส่วนได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐนะคะดังนั้นตัวหน่วยงานภาครัฐในการทำงานก็ต้องคำนึงถึงภาคส่วนเหล่านี้ด้วยนะคะสำหรับภาคเอกชนนะคะมีวัตถุประสงค์สำคัญนะคะก็คือการแสวงหากำไรนะคะตอบสนองความต้องการของตลาดหรือลูกค้าเป็นสำคัญนะคะมุ่งเน้นการขยายตัวของภาคเอกชนนะคะแล้วก็ถามว่าทำไมภาคเอกชนเนี่ยจะต้องตอบสนองลูกค้านะสร้างกำไรสูงสุดนะคะก็เพราะว่าเอกชนเองนะต้องการสะสมทุนเนาะเพื่อสร้างการเติบโตและก็สร้างการขยายตัวของตนเองในระยะยาวนะเพื่อให้มั่นใจว่าเอกชนจะสามารถออกแบบสินค้าและบริการจัดสินค้าและบริการที่ให้ประโยชน์กับลูกค้านะแล้วก็ได้ผลลัพธ์นะที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวกับผู้ถือหุ้นนะหรือผู้ประกอบการนะคะดังนั้นภาคเอกชนเนี่ยในการจัดแสวงหากำไรนะในการจัดแสวงหาสินค้าและบริการที่ดีตอบสนองกับประชาชนได้แล้วนะก็ต้องมีการสร้างนวัตกรรมพัฒนานวัตกรรมนะคะพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะโดยการใช้การศึกษาวิจัยต่างๆนะคะเพื่อให้สินค้าและบริการของตนเองตอบสนองต่อตลาดนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าตนเองมีความสามารถในการแข่งขันได้เปรียบทางธุรกิจจะมีกำไรนะคะในการผลิตสินค้าและบริการต่อไปนะคะถ้าทำได้ในระยะยาวนะคะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะผลดีก็เกิดขึ้นนะคะคือภาพลักษณ์ขององค์กรเองมีความน่าเชื่อถือนะคะภาพลักษณ์ขององค์กรเองก็จะดีในทั้งกับผู้ถือหุ้นกับลูกค้าแล้วก็กับสังคมโดยรวมด้วยนะคะลักษณะเด่นนะคะของภาคเอกชนนะคะคือผลกำไรนะคะซึ่งจะต้องมีเพื่อตอบสนองความผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นนะคะหรือเจ้าของนะคะการเป็นเจ้าของของภาคเอกชนชัดเจนนะคะว่าอาจจะเป็นเจ้าของโดยผู้ถือหุ้นนะคะหรือว่าผู้ประกอบการนั้นๆนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเป็นลักษณะบริษัทแบบไหนนะคะเป็นลักษณะบริษัทจำกัดนะคะก็ผลประโยชน์การเป็นเจ้าของเหล่านั้นเป็นของผู้ถือหุ้นนะคะการเป็นบริษัทมหาชนนะคะสามารถเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เป็นต้นนะคะอันนี้เจ้าของก็จะมีหลากหลายนะคะขึ้นอยู่

ลักษณะการจดทะเบียนของธุรกิจประเภทนั้นๆนะคะหรืออาจจะเป็นเจ้าของในลักษณะของธุรกิจในครัวเรือนก็ได้นะคะทั้งนี้การออกแบบสินค้าและบริการต่างๆมุ่งเน้นการความสามารถในการแข่งขันในตลาดนะคะตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะเพื่อสร้างส่วนต่างระหว่างรายได้นะคะแล้วก็ต้นทุนที่เกิดขึ้นนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรภาคเอกชนนะคะก็คือผู้ถือหุ้นนะคะลูกค้าพนักงานนะคะคู่ค้าซัพพลายเออร์ต่างๆนะดังนั้นภาคเอกชนจะเติบโตได้นะคะต้องได้ประโยชน์ทุกกลุ่มนะคะทั้งตัวลูกค้าได้สินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพนะเชื่อมั่นในสินค้ากลับมาใช้บริการซ้ำนะคะพนักงานนะคะมีการทำงานเป็นทีมนะคะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์จะทำได้โครงสร้างองค์กรต้องยืดหยุ่นพอที่จะให้พนักงานสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆคิดค้นวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้นะคะถ้าเกิดทำได้นะคะลูกค้าตอบรับนะคะผู้ถือหุ้นก็จะได้ประโยชน์นะคะนอกจากนี้แล้วส่วนของคู่ค้าและซัพพลายเออร์ก็ถือว่าสำคัญนะคะหน่วยงานธุรกิจนะจำเป็นที่จะต้องเลือกคู่ค้าและซัพพลายเออร์ที่สามารถทำให้ต้นทุนการผลิตของเขาเนี่ยเกิดความได้เปรียบในตลาดได้นะคะแต่ว่ายังคงสินค้าและบริการที่มีคุณภาพนะคะไม่ต่ำกว่าเดิมนะคะอันนี้เป็นจุดสำคัญนะเพราะว่าเป้าหมายสำคัญของภาคธุรกิจคือการแสวงหากำไรนะคะดังนั้นการจะเป็นไม่ว่าประเภทองค์กรไหนนะคะทั้งบริษัทจำกัดนะคะที่มีการจำกัดความรับผิดชอบนะคะของผู้ถือหุ้นแต่ละคนนะคะหรือเป็นห้างหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบต่อทั้งภาระหนี้สินต่างๆของบริษัทนะคะหรือบริษัทครอบครัวที่ทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าและบริการอย่างเท่าเทียมกันนะคะอันนี้ก็เป้าหมายก็คือการสร้างผลกำไรนะคะแล้วก็ในการบริหารภาคเอกชนเองก็ต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มนะคะในภาพรวมนะของการเปรียบเทียบโครงสร้างองค์กรภาครัฐและเอกชนนะคะด้วยเป้าหมายที่ต่างกันนะคะด้วยระดับการตัดสินใจที่ต่างกันด้วยความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะทั้งในเชิงบวกและเชิงลบนะคะไม่ว่าจะมีกำไรหรือว่าขาดทุนเนี่ยต่างกันนะคะดังนั้นทำให้ตัวโครงสร้างองค์กรของภาครัฐและเอกชนต่างกันนะคะเช่นนะคะตัวสภาพแวดล้อมนะโครงสร้างองค์กรภาครัฐนะถือว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มนะคะแล้วก็ดำเนินเป้าหมายที่หลากหลายนะทั้งจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพนะมีประสิทธิภาพนะมีประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายนะคะแล้วก็ยังต้องมีการจัดบริการสาธารณะที่คำนึงถึงการให้โอกาสอย่างยุติธรรมนะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มนะคะดังนั้นตัวโครงสร้างองค์กรเหล่านี้ถูกออกแบบมาโดยการใช้ระเบียบต่างๆของส่วนราชการนะโครงสร้างองค์กรจะค่อนข้างเข้มงวดนะคะยืดหยุ่นน้อยกว่าภาคเอกชนนะคะแล้วก็ทำให้ตัวภาครัฐเองปรับตัวได้ช้าต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะในขณะเดียวกันภาคเอกชนนะคะเป็นในทิศทางตรงกันข้ามนะคะภาคเอกชนต้องขับเคลื่อนภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการแข่งขันสูงนะคะมุ่งเน้นเป้าหมายอย่างเดียวที่สำคัญคือการสร้างผลกำไรนะคะมีโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่นปรับตัวได้ไวนะคะบางองค์กรบอกว่าปรับโครงสร้างองค์กรทุก6เดือนนะคะเพื่อให้ทีมงานนะหรือในโครงองค์กรเองเนี่ยมีการปรับปรุงนะคะการทำงานนะคะเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้าได้ฉับไวนะคะองค์กรของภาครัฐนะคะมุ่งเน้นการให้บริการของประชาชนมุ่งเน้นความยุติธรรมความโปร่งใสนะคะและยอมรับการตรวจสอบนะคะจากหน่วยงานต่างๆในหลายระดับนะคะภาคเอกชนนะคะมุ่งเน้นการสร้างผลกำไรดังนั้นคุณค่าของภาคเอกชนคือการสร้างประสิทธิภาพในการทำงานนะสร้างความสามารถสร้างศักยภาพในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาดนะคะแล้วก็มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันนะคะภาครัฐเน้นการตัดสินใจตามกฎระเบียบนะคะตามนโยบายของหน่วยงานที่กำกับดูแลนะคะดังนั้นตัวภาครัฐเองมีโครงสร้างที่เป็นทางการนะคะโครงสร้างองค์กรที่ผูกอยู่ติดกับกฎระเบียบทำให้มีความยืดหยุ่นต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะการนำเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช้เปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับภาคเอกชนที่มีความคล่องตัวมากกว่านะคะองค์กรภาครัฐนำเอานวัตกรรมมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยมีมากขึ้นนะคะแต่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการต่างๆได้ช้าต้องมีการออกระเบียบร่างระเบียบรองรับก่อนจะเปลี่ยนแปลงนะคะมีเกณฑ์การวัดผลสำเร็จที่ชัดเจนมี KPI ประกอบทุกตำแหน่งทุกองค์กรนะมีการเซ็นคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงานรัฐต่างๆเพื่อให้สามารถประเมินผลได้ชัดเจนนะคะส่วนภาคเอกชนนะคะมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมอย่างสูงนะคะในปัจจุบันนะคะเพื่อให้มีสินค้าและบริการนะคะที่ตอบสนองต่อตลาดได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นนะคะลูกค้าได้ประโยชน์แล้วนะคะผู้ถือหุ้นก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะองค์กรภาครัฐนะคะผู้นำขับเคลื่อนตามกฎระเบียบตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐตลอดจนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะคะส่วนภาคเอกชนนะคะผู้นำมีอิสระ

0: ในการตัดสินใจปรับกลยุทธ์ได้รวดเร็วตามสภาพแวดล้อมนะคะเน้นการคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็นำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช้ในการจัดบริการสาธารณะนะคะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะองค์กรภาครัฐเน้นการสรรหาและคัดเลือกตามระเบียบอย่างเข้มงวดนะคะแล้วก็เน้นการให้โอกาสแก่บุคลากรทุกคนเข้ามาทำงานอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัตินะคะการคัดเลือกตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสนะคะขณะที่องค์กรภาคเอกชนนะคะเน้นการคัดเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะนะระดับตำแหน่งต่างๆอาจจะมีสวัสดิการและเงินเดือนที่ต่างกันออกไปนะขึ้นอยู่กับความสำคัญต่อเป้าหมายขององค์กรนะคะองค์กรภาครัฐนะคะมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบนะคะตามระดับของบุคลากรนะคะส่วนภาคเอกชนนะคะมีวิธีการฝึกอบรมและพัฒนาที่สอดคล้องกับตำแหน่งตลอดจนเป้าหมายขององค์กรในเชิงกลยุทธ์นะคะเพื่อเน้นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดนะคะการจูงใจขององค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นต่ำนะคะเป็นไปตามระเบียบเท่านั้นนะคะมีสวัสดิการและความก้าวหน้าอย่างเป็นมาตรฐานเท่ากันทุกตำแหน่งนะคะเปรียบเทียบกันได้ข้ามองค์กรนะคะขณะที่ภาคเอกชนนะผลตอบแทนมีความหลากหลายตามระดับความสำคัญของบุคคลนั้นๆนะคะต่อผลสำเร็จขององค์กรนะคะองค์กรภาครัฐนะคะจึงมีลักษณะของความมั่นคงในการทำงานและสิทธิประโยชน์ที่มั่นคงแน่นอนนะคะขณะที่ภาคเอกชนขึ้นอยู่กับอำนาจการต่อรองนะหรือคุณสมบัติของบุคคลนั้นๆนะคะองค์กรภาครัฐนะคะด้านกลไกการรับผิดชอบและความโปร่งใสนะคะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่องค์กรภาครัฐจะต้องให้ความสำคัญในส่วนนี้นะคะเปิดเผยข้อมูลนะคะให้ประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนหรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆสามารถตรวจสอบได้นะคะเพราะว่าใช้ภาษีของประชาชนในการบริหารจัดการนะคะขณะที่ภาคเอกชนนะคะเปิดเผยข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลนะคะเพื่อเป้าหมายคือการสื่อสารกับลูกค้าและผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆนะคะสภาพแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐอยู่ภายใต้กฎระเบียบนะคะในการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะขณะที่ภาคเอกชนนะคะเน้นการขับเคลื่อนตามกลไกตลาดนะคะเพื่อเน้นการตอบสนองต่อตลาดนะคะดังนั้นภาคเอกชนเป็นโครงสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่นนะคะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบในตลาดได้อย่างรวดเร็วนะคะเช่นลูกค้าต้องการสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่มีการละเมิดไม่มีการใช้แรงงานเด็กไม่มีการทำลายสิ่งแวดล้อมนะภาคเอกชนก็ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการต่างๆเพื่อให้ตอบโจทย์ของลูกค้าที่ต้องการนะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.scou.ac.th
3: เธอเรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-788
5: อันนี้จะเป็นกรณีศึกษาเพื่อที่จะทำความเข้าใจได้มากขึ้นนะครับโดยเรื่องของกลยุทธ์การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนเนี่ยมันจะมีรายละเอียดนะครับที่เราเรียกว่าบางแห่งเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นหนึ่งวิชาเป็นหนึ่งชุดเป็นหนึ่งสมรรถนะของผู้บริหาร

อันนี้ทำอย่างไรที่เราจะทำความเข้าใจได้ง่ายนะครับผมขออนุญาตนำเสนอแผนยุทธศาสตร์นะครับของกรมราชทัณฑ์นะครับอันนี้ของกรมราชทัณฑ์เนี่ยจะทำแผนยุทธศาสตร์ที่ก็เรียกว่า2500นะครับ63ถึง65นะครับตรงนี้ก็คือเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก็เรียกว่าเป็นปรับปรุงนะครับแต่ว่าใช้เครื่องมือของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครบถ้วนนะครับที่เราเรียกว่า12เครื่องมือนะคราวนี้เป็นงานวิจัยนะครับที่อาจารย์เสน่ห์นะครับได้ไปทำวิจัยเป็นคอนซัลท์นะครับของกรมราชทัณฑ์ราชทัณฑ์นี่ก็ใช้โมเดลนะครับของการเขาเรียกว่าบริหารยุทธศาสตร์นะครับนะโมเดลที่1เนี่ยก็คือคณะทำงานร่วมกับคณะวิทยากรที่ปรึกษาอันนี้ในภาคปฏิบัติเนี่ยถ้าหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับทำเองตั้งคณะทำเองนะครับมันจะมีประเด็นปัญหาว่าไม่มีใครบอกว่าสวอตถูกผิดอย่างไรวิสัยทัศน์ถูกผิดอย่างไรนะครับก็หลายคนหลายสำนักนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยที่เราเรียกว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่แม่นตรงไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ2เนี่ยโมเดลที่2ก็ไปจ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาทำแผนยุทธศาสตร์ดีดีนะครับก็เรียกว่าทำอย่างครบถ้วนนะไร้การมีส่วนร่วมตอนนี้จากงานวิจัยนะครับนักศึกษาจะได้ยินนะขณะนี้เนี่ยนะครับภาครัฐและเอกชนเนี่ยจะใช้ที่ปรึกษานะที่ปรึกษาอาจจะเป็นคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยนะครับคณะที่ปรึกษาจากเชี่ยวชาญทางด้านทำแผนยุทธศาสตร์ของเราอยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่ก็ถือว่าเป็นคอนซัลท์นะครับหรือส่วนของผู้เชี่ยวชาญในส่วนเนี่ยคราวนี้โมเดลที่ใช้คณะทำงานมีการตั้งคณะทำงานนะครับถ้าเป็นจังหวัดนะครับก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดอันนี้ของราชทัณฑ์ก็อธิบดีนะครับเป็นคณะทำงานหรืออาจจะมอบรองอธิบดีนะแล้วก็จะมีกองต่างๆประมาณสัก20กองนะครับส่งหัวหน้ากองแล้วก็บุคลากรที่เชี่ยวชาญในเรื่องของแผนและเป็นนักคิดนักริเริ่มสร้างสรรค์นักนวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นโมเดลที่ประสบความสำเร็จนะครับถ้าเป็นเรื่องของจัดทำแผนยุทธศาสตร์เราก็เรียกว่าคณะทำการร่วมกับคณะวิทยากรที่ปรึกษานะครับเครื่องมือที่ใช้ตอนนี้อันนี้เป็นเชิงประยุกต์ใช้เลยนะครับเราก็เรียกว่า learning and workshop เรียนรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับตอนนี้หลายแห่งไปทำก็คือไปฝึกอบรมเสร็จแล้วไปทำแผนเองไปเขียนเองนะครับนะบรรยายเรื่องสวอตแล้วก็ไปทำสวอตเองบรรยายเรื่องวิสัยทัศน์ไปทำเองนะครับมันจะผิดเพี้ยนมันไม่สอดคล้องนะครับเพราะนั้นเครื่องมือที่เราใช้ตอนนี้คือ learning เรียนรู้แล้วฝึกปฏิบัติเลยตัวอย่างเช่นนะครับให้เรียนรู้เรื่องสวอตสักชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นนะครับทำสวอตจริงๆนะครับหรือเรียนรู้ในเรื่องของวิชั่นสเตทเมนต์แล้วก็ทำวิชั่นจริงนะครับอันนี้เราเรียกว่า learning and workshop นะครับลองมาดูที่กรณีศึกษานะกรมราชทัณฑ์นะครับตัวแบบจะเป็น symbolic model นะสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับอันนี้เราใช้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูด SWOT เนี่ยเราก็เรียกว่า strength ก็ตัว S นะครับW weakness นะครับตัว O ก็ opportunity นะครับและก็เป็นเรื่องของตัว threat แต่ก็คือตัว T นะแล้วก็ใช้เป็น SWOT นะครับอันนี้เรียก symbolic หรืออีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับเพราะวิสัยทัศน์เราก็เรียกว่า V นะเพราะฉะนั้น symbolic แล้วก็ใช้ V นะครับและต่อไปก็จะเป็นอะไรครับเป็น M M ก็ vision นะครับ symbolic ทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราใช้คำว่า1 2 3นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะผนวกกันนะครับก็เอามาดูเรื่องของกลยุทธ์การบริหารภาครัฐนะครับที่นำเครื่องมือของภาคธุรกิจมาใช้ด้วยนะครับกรมราชทัณฑ์นะครับ63ถึง65บทที่1ก็จะเป็นความเป็นมาโครงสร้างการบริหารอำนาจหน้าที่และอัตรากำลังคนนะครับบทที่2ก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของกรมราชทัณฑ์นะครับที่ก็เรียกว่าวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเพราะนั้นภายในก็จะเป็น SW ภายนอกก็ O กันทีนะครับ
ต่อไปบทที่3แผนยุทธศาสตร์กรมราชทัณฑ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์หลักขององค์การค่านิยมร่วมประเด็นยุทธศาสตร์และก็ไปถึงกลยุทธ์นะครับตรงนี้เขาจะนำเครื่องมือเขาเรียก OMTI นะครับเราเรียกย่อๆวัตถุประสงค์จากกลยุทธ์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายแล้วก็โครงการริเริ่มแผนที่ยุทธศาสตร์อันนี้ก็จะเป็นบทที่3นะครับบทที่4แผนปฏิบัติราชการประจำปีอันนี้ก็ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยโครงการอะไรบ้างนะครับอันนี้นักศึกษาจะดูในรายละเอียดนะครับ5ก็จะเป็นการควบคุมติดตามวิจัยประเมินผลนะครับตอนนี้ก็ควบคุมติดตามวิจัยประเมินผลและการนี้ก็ประเมินผลนะระบบความสำเร็จนะครับแห่งชาตินะครับอันนี้ก็ถือว่าราชการต้องเน้นมาตรฐานกรมภาคผนวกนะครับอันนี้ก็ทวนสักครู่ที่ผ่านมานะครับบริหารยุทธศาสตร์ก็วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์จัดทำแผนแผนราชการควบคุมติดตามวิจัยประเมินผลนะครับตรงนี้เรายังยืนอยู่ว่าวิ่งผลัด4คูณ100นะครับถ้าทำให้สอดคล้องกันนะครับSWOT เนี่ยนี่นักศึกษาจะเห็นนะครับ S1 S2 S3 S4 S5อันนี้เครื่องมือที่ใช้ก็ต้องใช้ 7S นะครับที่ก็เรียกว่าโครงสร้างนะครับระบบนะครับไปจนทั้งถึงค่านิยมร่วมนะครับนักศึกษามีเวลาลองไปเช็คนะครับนี่ก็เรียกว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในนะครับกรณีถ้าเป็นภายนอกเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของอะไรครับเรื่องของ PACE model PACE model ก็คือการเมืองเศรษฐกิจสังคมและก็โลกาภิวัตน์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของคัสเตอร์ลูกค้าคอมเพติเตอร์คู่แข่งเรกูเลเตอร์ผู้กำกับตรวจสอบแล้วก็ซัพพลายเออร์นะครับใช้คำว่าเครือข่ายวิสัยทัศน์นี่อันนี้ก็ในเอกสารในตำราเขียนไว้นะครับ V เท่ากับ E บวก M บวก CV นะครับวิสัยทัศน์กับ expectation บวก mission บวก core value นะครับอ่ะลองดูสิครับกรมราชทัณฑ์องค์กรสมรรถนะสูงด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพบูรณาการมาตรฐานนวัตกรรมนะครับอันนี้ก็คือวิสัยทัศน์นะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือข้อความวิสัยทัศน์พันธกิจนักศึกษาจะดูนะ M1 ก็คือควบคุมผู้ต้องขัง M11 ควบคุมผู้ต้องขัง M12 ควบคุมผู้ต้องกักขัง M13 ควบคุมผู้ถูกกักกัน M14 ก็ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์นะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นพันธกิจจะมี2ข้อใหญ่ข้อย่อยแล้วก็ใช้ M21 นะกรมราชทัณฑ์ก็คือควบคุมผู้ต้องขังและปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยนะครับแต่ว่าเราเน้นไปอย่างลูกค้าแต่ละกลุ่มนะครับ21 ถึง 23 OG ก็คือควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพมาตรฐานเสมอภาคและก็พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเป็นพลเมืองดีมีอาชีพสุจริตดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่านิยมหลักนี่ตรงนี้สำคัญเลยมืออาชีพบูรณาการมาตรฐานนวัตกรรมประเด็นยุทธศาสตร์ประสิทธิผลตามพันธกิจถ้าธุรกิจเนี่ยเขาเรียกการเงินนะกลยุทธ์ก็ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากลพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังนะให้ผู้ต้องขังเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็คือประเด็นยุทธศาสตร์นะครับเป็นเรื่องของลูกค้านะครับเป็นเรื่องของกระบวนการธุรกิจภายในนะครับเป็นเรื่องของการเรียนรู้และพัฒนานะครับนี่นักศึกษาถ้าสนใจนะครับตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า how to นะครับก็คือบูรณาการนะอันนี้ถ้าเราดูช่องตารางก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่ก็คือประเด็นที่สำคัญนะครับที่เราเรียกว่ากลยุทธ์การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนในเชิงของการเปรียบเทียบนะครับนี่ก็คือเรื่องที่สำคัญนะครับของการบริหารนะกลยุทธขององค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นเลิศครับสวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้จะเป็นการบรรยายสรุปหน่วยที่6กลยุทธ์การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนนะครับชุดวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนนะครับคราวนี้ถ้าเราดูในเรื่องของเนื้อหาในหน่วยที่6นะครับกลยุทธ์การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนจะนำเสนอนะครับแนวคิดไปจนกระทั่งถึงการเปรียบเทียบและก็จะ

ป็นกรณีศึกษานะครับของการบริหารที่เราเรียกว่าองค์กรภาครัฐและเอกชนเหมือนหรือต่างกันอย่างไรในเรื่องของกลยุทธ์หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์นะครับทีนี้ถ้าเราดูในประเด็นแรกเลยนะครับในเรื่องของการบริหารกลยุทธ์ภาษาอังกฤษนี่ใช้คำว่า strategic management นะครับก็มี2เรื่องนะที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะทางฝั่งขวาเนี่ยนำเสนอในเรื่องของกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์คืออะไรกันแน่นะครับ2ฝั่งซ้ายจะเป็น management คือการบริหารทีนี้ทฤษฎีที่กำหนดไว้เนี่ยนะครับกลยุทธ์เนี่ยเขาเรียกว่า 5Pนะ 5P จะประกอบไปด้วย1ก็คือแผนนะเป็นเรื่องของแผนนะครับกลยุทธ์ก็คือแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์ในความหมายที่2เขาเรียกว่าพลอยก็คือกลวิธีก็คือเทคนิคหรือแท็กติกวิธีการนะครับเพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้กำหนดไว้นะครับP ที่3เลยเราเรียกว่าแพทเทิร์นก็คือแบบหรือเราเรียกว่าต้นแบบประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้นกลยุทธ์เนี่ยเราได้ยินคำว่าโปรโตไทป์ต้นแบบหรือแบบจำลองนะครับอันนี้ก็คือพวกแพทเทิร์นอีกประการหนึ่ง P ที่4เราเรียกว่าโพซิชันก็คือการวางตำแหน่งนะครับเพราะนั้นกลยุทธ์นี่เราจะมีแชมป์รองแชมป์นะครับการจัดอันดับของแรงกิ้งนะอันนี้เราเรียกว่า P ที่4P ที่5เราเรียกว่า perspective ก็คือมุมมองหรือมิตินะครับเพราะนั้นกลยุทธ์เนี่ยต้องมองให้ครอบคลุมนะครับในทางทฤษฎีเราเรียกว่าบาลานซ์หรือสมดุล นะครับในตำรากลยุทธ์ทางภาครัฐและเอกชนเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นบาลานซ์สกอร์การ์ดหรือมุมมอง4มิตินะครับเพราะนั้นเราประกอบกับคำว่า management ก็คือการบริหารเชิงกลยุทธ์ก็คือการบริหารเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะภาคธุรกิจเราถือว่าคู่แข่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับลูกค้าสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราเรียกว่าเฉือนคู่แข่งชนะใจลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นภาคธุรกิจใช้คำว่าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหรือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนภาครัฐเนี่ยเราจะใช้คำว่าผู้รับบริการนะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะฉะนั้นนะครับก็จะมีนิยามนะครับที่เราถือว่าใกล้เคียงกันหรือใช้ด้วยกันได้ก็ใช้คำว่าสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะครับหรือเราเรียกว่าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทีนี้ประเด็นของนิยามนะครับเราทำความเข้าใจแล้วว่าการบริหารกลยุทธ์เป็นการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงบริหารเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบริหารเพื่อเฉือนคู่แข่งชนะใจลูกค้านะครับทำไมต้องมีการบริหารกลยุทธ์ strategic management ทฤษฎีที่อธิบายนะครับเขาใช้คำว่าพลัง 3C จะมีอิทธิพลนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับ C ที่1ก็คือ change การเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในระดับของความรุนแรงนะครับที่ก็เรียกเปลี่ยนแปลงมากยุคปัจจุบันเราเรียกว่าวูก้านะครับหรือเราเรียกว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างผกผันการเปลี่ยนแปลงอย่างสลับซับซ้อนการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าความคลุมเครือนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ภาครัฐและเอกชนเนี่ยต้องมีการบริหารกลยุทธ์เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับ2เลยก็คือตัว C competition ก็คือการแข่งขันนะธุรกิจเน้นการแข่งขันนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นผู้นำธุรกิจนะครับเป็นแชมป์เป็น excellent นะครับภาครัฐเดี๋ยวนี้เอามาใช้เลยครับที่เราเรียกว่าเป็น ranking เป็นเรื่องของ benchmarking นะครับเป็นเรื่องของ best practice เพราะนั้นอันนี้เราก็เรียกว่า competitionนะครับนักศึกษาก็จะได้ยินนะครับที่เขาเรียกว่าทำอย่างไรจะเป็นเลิศทำอย่างไรจะเป็น1ไม่เป็น2รองใครนะครับ4ที่3เราเรียกว่า customer นะไม่มีลูกค้าไม่มีพันธกิจชีวิตหมดการงานนะครับอันนี้ก็ภาคเอกชนใช้นะครับภาครัฐตอนนี้ก็คือผู้รับบริการต้องเป็น1นะครับที่เขาเรียกว่าผู้รับบริการต้องมาก่อนปัจจุบันเราก็ใช้คำว่าประชาชนผู้รับบริการนะครับบริการในฐานะที่เป็นพลเมืองนะครับตรงนี้ก็คือเรื่องของ

ของกลยุทธ์นะครับทั้งภาครัฐและเอกชนทำไมถึงต้องมีนะฮะก็คือหลัง 3-4 นะครับส่วนถัดมาเลยนักศึกษาอาจจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของ aware นะครับก็บริหารกลยุทธ์ก็คือบริหารที่ไหนนะคราวนี้ในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับมันเกิดทั้ง2ภาคภาคธุรกิจเนี่ยเราถือว่าเกิดก่อนนะครับแล้วก็นำมาใช้กันอย่างรวดเร็วนะครับที่เมื่อกี้ผมได้นำเสนอไว้นะครับเราเรียกว่าเฉือนคู่แข่งชนะใจลูกค้าเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครนะครับตรงนี้ก็คือภาคเอกชนนะครับได้นำมาใช้ภาครัฐเนี่ยจะอยู่ในฝั่งของการเมืองนะครับเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงกลยุทธ์เนี่ยเราจะได้ยินว่ากลยุทธ์ของสามก๊กกลยุทธ์ของการแข่งขันทางการเมืองกลยุทธ์ของการพิชิตศัตรูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ทางการทหารเพราะฉะนั้นเอามาบวก2 ส่วนเท่าด้วยกันนะครับภาคเอกชนนำมาใช้ภาครัฐก็นำมาใช้นะครับที่เราเรียกว่าเฉือนคู่แข่งชนะใจลูกค้านะครับภาครัฐที่เป็นกองทัพเราก็เรียกว่าชนะข้าศึกนะครับด้วยกุศโลบายอันยิ่งใหญ่นะครับตรงนี้ก็คือเรื่องที่สำคัญคดีแวร์ที่ไหนเนี่ยก็องค์การภาคเอกชนนี้ใช้นะครับวัดภาคเอกชนเราจะคุ้นกันเขาเรียกบริษัทวิชาที่เขาสอนกันก็คือ strategic management นะครับหรือที่เราเรียกว่านโยบายธุรกิจ business policy and strategic management นะครับเพราะฉะนั้นบริษัทใช้ขนาดนี้นะครับองค์กรขนาดเล็กของเอกชนเราเรียกห้างหุ้นส่วนจำกัดอันนี้ก็นำไปใช้ด้วยนะครับที่ใดนะมีการบริหารที่นั่นต้องมีการบริหารกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่ของการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับคราวนี้พวกเราอาจจะคุ้นนะครับในภาครัฐคราวนี้ถ้าภาครัฐเนี่ยเขาใช้คำว่าองค์การภาครัฐหรือองค์กรภาครัฐที่เราจะได้พูดกันนะครับขณะนี้เราไปใช้กันใน5ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คือองค์การราชการส่วนกลางกระทรวงทบวงกรมนะครับปัจจุบันก็20กระทรวงทบวงไม่มีนะครับก็กรมต่างๆภูมิภาคก็คือจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านนะครับปัจจุบันเรามีกลุ่มจังหวัดที่เราเรียกว่าคลัสเตอร์ท้องถิ่นก็จะมีอบจ.อบต.เทศบาลนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะครับเพราะนั้นบริหารเชิงกลยุทธ์หรือบริหารก็นำไปใช้อีกส่วนหนึ่งตอนนี้ที่ฮิตมากๆเลยคือองค์การมหาชนนะครับโรงพยาบาลบ้านแพ้วโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นะครับองค์การในกำกับของรัฐสถาบันพระปกเกล้ามหาวิทยาลัยในกำกับนะครับตอนนี้เราก็ได้ยินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแม่ฟ้าหลวงวลัยลักษณ์และก็มหาวิทยาลัยของที่เราเรียกว่านอกระบบนะครับตรงนี้ก็นำไปใช้นะครับเขาเรียกว่านำไปใช้อย่างยิ่งนะครับเป็นการบริหารภาครัฐในเชิงของ business นะครับ business life นะครับองค์การรัฐวิสาหกิจตอนนี้ใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์และเครื่องมือที่ใช้เขาเรียกว่า4 ป้านะครับก็คือนำเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์และเรื่องของการบริหารคุณภาพเข้ามาใช้องค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับปปช.กกต.คตง.นะครับไปทั้งถึงศาลนะครับตอนนี้เราจะมีศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองนะครับแล้วก็ศาลยุติธรรมนะครับอันนี้เราก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นการบริหารกลยุทธ์นำไปใช้นะเหตุผลที่นำไปใช้ขณะนี้ก็คือมีการปฏิรูปราชการนะครับกพร.นะครับเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใน2545เป็นหน่วยงานที่กระตุ้นกำกับส่งให้มีการจัดการภาครัฐแนวใหม่นะครับที่เราเรียกว่า strategic management หรือการบริหารกลยุทธ์นั่นเองนะครับคราวนี้เวนก็คือเมื่อไหร่นะของการบริหารเชิงกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติใช้20ปีนะครับคดีถ้าเรามองถึงองค์การภาครัฐและเอกชนขณะนี้เนี่ยจะใช้ในเฟรมเวิร์กนะครับแผนกลยุทธ์เนี่ยก็5ปี10ปี15 20นะครับเพราะนั้นภาครัฐก็ไปสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับที่ก็เรียกว่าแผน5ปีนะครับ ก็ไปในระยะ5+5เป็น10 15 20
เพราะนั้นทฤษฎีว่าด้วยเว้นเมื่อไหร่เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นเรื่องของ5คูณ4นะครับเราเรียกว่าเป็น4เฟสหรือ4ระยะละ5ปีแผนปฏิบัติการก็คือ1ปีนะครับอันนี้เราเรียกว่าการบริหารกลยุทธ์เว้นเมื่อไหร่นะครับบ้านเราหรือไทยใช้20ปีนะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยขณะนี้อเมริกาหรือส่วนอื่นๆเนี่ยเขาขยายไปถึง50ปีหรือบางส่วนเราเรียกว่า100ปีในอนาคตเป็นซีนาริโอหรือเป็นแผนกลยุทธ์ในอนาคตนะครับมาถึงใครรับผิดชอบแล้วครับบริหารเชิงกลยุทธ์นะคราวนี้ถ้าเราดูว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งเสื่อมยิ่งสูงยิ่งไร้สมรรถนะก็คือผู้บริหารจะต้องมีสมรรถนะในเรื่องของการบริหารเชิงกลยุทธ์พูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นผู้บริหารระดับต้นเนี่ยต้องทำแผนปฏิบัติการประจำปีหรือเราเรียกว่าเขียนโครงการบริหารโครงการแล้วก็ประเมินผลนะครับระดับกลางเราเรียกว่าแผนการจัดการนะครับที่ก็เรียกว่าแคสเคดหรือการแปลงแผนกลยุทธ์นะครับคราวนี้ถ้าบนสุดผู้บริหารระดับสูงเป็น CEO นะครับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอธิบดีนะครับเป็นปลัดกระทรวงอันนี้เราก็เรียกว่าจัดทำแผนยุทธศาสตร์นะแผนยุทธศาสตร์ก็คือแผนในอนาคต5ปี10ปี15 20ปีนะครับเป็นแผนที่ยืดหยุ่นนะครับมีความคล่องตัวสูงแต่ในขณะเดียวกันเป็นการคาดการณ์ในอนาคตนะครับเพราะนั้นผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีวิสัยทัศน์มีพันธกิจและก็มีกลยุทธ์ที่เราเรียกว่ากลยุทธ์ใหม่กลยุทธ์ริเริ่มกลยุทธ์สร้างสรรค์นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ leadership นะของผู้บริหารเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูอีกส่วนหนึ่งนะนักศึกษาอาจจะดูว่าการบริหารกลยุทธ์เนี่ยนะครับมันมีตัวแบบหรือมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเราจะพูดรวมๆว่ากระบวนการบริหารกลยุทธ์เนี่ยก็คือวิ่งผลัด4คูณ100นะครับมัน4คูณ100ก็ไม้1ไม้2ไม้3ไม้4นะครับอันนี้เป็นทฤษฎีที่เราเรียกว่าทั่วไปหรือสากลเนี่ยนะครับกรณีภาครัฐเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าใช้วิ่งผลัด4คูณ100นะครับทางขวาของสไลด์หรือ PowerPoint เราก็จะเห็นนะครับว่าวิ่งผลัด4คูณ100ก็คือ1การวิเคราะห์สถานการณ์หรือวิเคราะห์ SWOT นะ2ก็คือการจัดทำกลยุทธ์นะครับหรือในรายละเอียดเราเรียกการจัดทำแผนยุทธศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นวิเคราะห์สถานการณ์นะกำหนดกลยุทธ์ดำเนินกลยุทธ์แล้วก็ประเมินกลยุทธ์นะครับที่เราเรียกว่าวิ่งผลัด4คูณ100นะครับคราวนี้ถ้าแปลงเป็นเครื่องมือเราก็เรียกว่าขั้นวิเคราะห์ SWOT ขั้นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขั้นจัดทำแผนปฏิบัติการและขั้นประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นะครับอันนี้เราก็เรียกว่าภาครัฐเพราะฉะนั้นวิ่งผลัด4คูณแล้วก็คือต้องเชื่อมนะฮะคราวนี้เราจะเห็นว่าภาครัฐไม่วิเคราะห์ SWOT แต่ทำแผนยุทธศาสตร์เลยอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่ามันไม่เชื่อมมันไม่บูรณาการนะครับเพราะฉะนั้นบูรณาการกับไม้1ก็ต้องทำ SWOT ให้แม่นตรงแผนยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์นะครับแผนปฏิบัติการต้องเชื่อมกับกลยุทธ์และก็ประเมินผลความสำเร็จของแผนที่เราเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์นะครับเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคราวนี้มาดูของภาคธุรกิจภาคธุรกิจจะอยู่ในฝั่งซ้ายนะครับหรือภาคธุรกิจเอกชนนะครับทฤษฎีนี่ใช้7ขั้นตอนนะครับก็จะมีขั้นวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปขั้นวิเคราะห์อุตสาหกรรมขั้นวิเคราะห์การแข่งขันขั้นวิเคราะห์ธุรกิจขั้นวิเคราะห์ SWOT ขั้นกำหนดกลยุทธ์และขั้นนำกลยุทธ์ไปปฏิบัตินะครับอันนี้ถ้าเป็นความจำนักศึกษาก็บอกว่า7ขั้นนะครับนะของภาคเอกชนนะครับถ้าเป็นภาครัฐก็4ขั้นนะและขั้นสุดท้ายไปอยู่ตรงไหนนะครับ7ก็คือขั้นนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติเนี่ยเขาก็ไปรวมในขั้นของการประเมินผลด้วยคราวนี้ถ้าเราจะเคลียร์และทำความเข้าใจให้ง่ายนะครับก็สรุปว่าทั่วไปก็จะมี4ขั้นตอนนะก็ขั้นวิเคราะห์สถานการณ์หรือการวิเคราะห์ SWOT ขั้นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ก็คือเอาเป็นว่าภาครัฐก็5ปีนะครับขั้นจัดทำแผนปฏิบัติการก็คือแผนประจำปีนำไปสู่ในเรื่องของโครงการนะครับ
ภาครัฐก็ประจำปีก็1ปีตั้งแต่1ตุลาไปกระทั่งถึง30กันยา

0: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของแผนประจำปีนะครับขั้นประเมินแผนยุทธศาสตร์นะอันนี้ก็คือครบรอบ5ปีต้องประเมินนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ให้ทบทวนนะครึ่งแผนนะครับเช่น66 67 68 69 70เพราะนั้นปีประมาณสัก67 68นะครับ2568ก็ควรจะมีการทบทวนประเมินนะครับเพื่อให้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ให้มันทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจนะครับว่าเรื่องของการบริหารยุทธศาสตร์บริหารเชิงกลยุทธหรือกลยุทธ์การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนนะครับมันมีลักษณะเหมือนมีลักษณะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นภาคเอกชนเนี่ยความแตกต่างจะอยู่ที่เรื่องของเป้าหมายนะครับหัวใจสำคัญก็เน้นกำไรภาครัฐก็คือเน้นบริการสาธารณะนะครับที่เราเรียกว่าเน้นผลสัมฤทธิ์นะครับที่ตกถึงภาคประชาชนหรือบริการสาธารณะบริการเพื่อส่วนรวมภาคเอกชนก็บริการเพื่อส่วนตนนะครับอันนี้เอกชนพึงพอใจก็ไปถึงลูกค้านะครับพึงพอใจลูกค้าซื้อซ้ำซื้ออีกบอกต่อถ้าเป็นภาคเอกภาครัฐนะครับก็เป็นเรื่องของประชาชนนะครับผู้รับบริการอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะครับคราวนี้ในเรื่องของเครื่องมือการบริหารกลยุทธ์องค์การภาครัฐและเอกชนนะครับมีหลายเครื่องมือนะตอนนี้มีคนสรุปไว้ประมาณ100เครื่องมือนะครับก็เรียกเครื่องมือใหญ่เครื่องมือย่อยนะครับและเครื่องมือย่อยๆนะที่เราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือนะครับย่อยของเครื่องมือบางทีเราก็เรียกว่าเทคนิคนะครับหรือเป็นเครื่องมือย่อยอุปกรณ์ย่อยในวิชานี้นะครับในหน่วยนี้เราจะนำเสนอนะครับ12เครื่องมือที่สำคัญนะครับของการบริหารกลยุทธ์องค์การภาครัฐและเอกชนนะครับเครื่องมือที่1ก็คือการวิเคราะห์ SWOT SWOT ก็คือจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและก็สิ่งคุกคามนะครับเพราะนั้นเครื่องมือตัวนี้ถ้าเราวิเคราะห์ได้แม่นตรงนะครับอันนี้ก็จะให้ประสบความสำเร็จนะครับเขาเรียก SWOT S ก็คือจุดแข็ง W ก็คือจุดอ่อน O ก็คือโอกาสนะครับ T ก็คือในเรื่องของภัยคุกคามนะครับคราวนี้ถ้าเราดูในประเด็นที่2เราก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการกำหนดวิสัยทัศน์หรือปัจจุบันเราเรียกว่า Vision Statement ข้อความวิสัยทัศน์อันนี้ก็พวกเราคุ้นๆ นะครับเป็นผู้นำนะครับของท้องถิ่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเป็นมหาวิทยาลัยนะที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยนวัตกรรมต้นแบบนำนะครับของการศึกษาในยุคใหม่นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับ C จะเป็นเรื่องของมิชชั่นหรือพันธกิจนะ D ก็จะเป็นเรื่องเป้าประสงค์ขององค์การE ก็คือค่านิยมหลักนะครับ F ก็คือประเด็นยุทธศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ใช้คำว่า strategic issue นะครับประเด็นยุทธศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยเราใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เป็นเครื่องมือของบาลานซ์สกอร์การ์ดที่เขาเรียกว่า4มุมมองนะครับ G ก็คือกำหนดกลยุทธ์นะตัวถัดไปนะ H นะครับเป็นเรื่องของกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตัว I ก็คือ KPI นะครับกำหนดตัวชี้วัด Key Performance Indicator J ก็คือการกำหนดค่าเป้าหมายนะครับตัวนี้ตัว T Target นี่ก็จะเป็น5ปีแต่ปัจจุบันก็นักศึกษาก็นึกถึง66 67 68 69 70นะครับ K ก็คือการกำหนดโครงการริเริ่มเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของเครื่องมือย่อยๆนะครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
4: สวัสดีครับนักศึกษาทุก

ท่านครับวันนี้ผมดร.ภาสภาสัทธาจะมาพูดถึงเรื่องของหน่วยที่7การพัฒนาระบบการบริหารตรวจสอบภาครัฐซึ่งในหน่วยนี้มันจะเป็นเรื่องของกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบในทุกวันนี้นักศึกษาคงจะทราบดีว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นปัญหาประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและจนกระทั่งปัจจุบันนี้แม้กระทั่งว่าจะมีผู้ที่หรือองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบมากมายก่ายกองไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระก็ดีในองค์กรภาครัฐเองก็ดีหรือแม้กระทั่งภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมก็ดีต่างมีความตื่นตัวแต่ก็หาทำให้เรื่องของการทุจริตนั้นลดลงได้มากเท่าที่ควรดังนั้นแล้วในเรื่องของการพัฒนาระบบการตรวจสอบภาครัฐจึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กำลังจะเข้าไปสู่ในระบบราชการหรือแม้กระทั่งเอกชนก็ตามจำเป็นที่จะต้องได้รับรู้รับทราบและได้เรียนในปัญหาเหล่านี้เพื่อที่จะนำพาไปช่วยการพัฒนาประเทศต่อในเรื่องของการพัฒนาการตรวจสอบจะได้พูดถึงตั้งแต่สภาพปัญหาสถานการณ์การทุจริตและองค์กรตรวจสอบต่างประเทศนำมาเปรียบเทียบกันในปัญหาทุจริตทุกวันนี้นักศึกษาคงจะได้ยินได้ฟังและแลเห็นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตในระดับโครงการใหญ่ๆเหมือนกับทุกวันนี้เราจะเห็นโครงการถนนบางสายนะครับที่มีการก่อสร้างมาเนิ่นนานแต่ยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นไปจนกระทั่งเรื่องเล็กๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,850 กว่าแห่งที่ก็มีปัญหาการร้องเรียนการตรวจสอบโดยองค์กรตรวจสอบตลอดเวลาสถานการณ์เหล่านี้ทำให้มีผลกระทบไปถึงเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างยิ่งทำให้ในเรื่องของการดูแลเรื่องดัชนีชี้วัดความโปร่งใสนานาชาติขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติปัจจุบันมองประเทศไทยยังมีสภาพที่ยังจะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ตอนต้นปี2568นักศึกษาที่สนใจคงจะทราบว่าประเทศไทยเรามีค่าดัชนีความโปร่งใสลดลงมาจากปี66เมื่อปี2ปีที่ผ่านมานั้น1คะแนนเราเหลือ34เราน้อยกว่าประเทศเวียดนามประเทศสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงว่าเขาเป็นอันดับต้นๆของโลกและรวมถึงประเทศอินโดนีเซียและวันนี้ประเทศที่เราคิดว่าเขาตามหลังเรามาตลอดเช่นประเทศลาวหรือฟิลิปปินส์ก็ดีเขาไล่หลังเรามาเพียงคะแนนเดียว2คะแนนเท่านั้นเองนั่นแสดงให้เห็นถึงว่าปัญหาของคอร์รัปชันบ้านเรานั้นยังคงดำรงอยู่เรื่อยมาถ้าเราได้ไปดูในเรื่องของการทำงานขององค์กรตรวจสอบต่างประเทศทั้งหลายนะครับพวกเราคงเห็นว่าไม่ต่างกับประเทศไทยเพราะประเทศไทยนั้นเรามีสภาพปัญหาการทุจริตที่บอกว่า เรื่องของการทุจริตมันมีทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นการปกครองในระบบใดก็ตามของไทยระบบการตรวจสอบของเราก็ยังมีประสิทธิภาพได้มีไม่มากแม้จะกระทั่งว่าจะมีองค์กรอิสระอยู่มากมายก็ตามสิ่งเหล่านี้ครับเราได้นำเรื่องขององค์กรตรวจสอบระหว่างประเทศของต่างประเทศเข้ามาให้ได้ทราบถึงอย่างเช่นยกตัวอย่างฮ่องกงสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตกฮ่องกงถูกปกครองโดยตะวันตกมีการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างยิ่งพวกเราคงทราบว่าในฮ่องกงนั้นในสมัยก่อนไม่มีเรื่องของการจัดตั้งองค์กรแต่ปัจจุบันนี้หลังจากที่มีการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมที่มองเห็นปัญหาการทุจริตตั้งแต่ระดับถนนไปจนถึงในห้องประชุมของรัฐมนตรีทั้งหลายแล้วรัฐบาลก็มีความห่วงใยและก็มีการจัดตั้งองค์กรปราบปรามทุจริตฮ่องกงขึ้นมาเมื่อปี1974และโครงสร้างของเขานั้นก็จะเป็นโครงสร้างคล้ายๆกับคณะรัฐมนตรีของประเทศใดประเทศหนึ่งมีทั้งการจัดตั้งสำนักที่ทำหน้าที่ด้านปราบปรามป้องกัน
รวมถึงเรื่องของการพัฒนาเครือข่าย

ดยเฉพาะอย่างยิ่งในสำนักพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนที่เขามีโครงการชุมชนศึกษาประชาสัมพันธ์ขึ้นมาประเทศฮ่องกงนั้นวันนี้เราถูกจัดอันดับว่าอยู่ในลำดับต้นๆและสามารถทำให้ประเทศจีนนั้นมีชื่อในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันเป็นอย่างดีประเทศสิงคโปร์ก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าจากค่าดัชนีความโปร่งใสของนานาชาติ180ประเทศเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมาหรือหลายปีต่อก่อนหน้านั้นก็ตามสิงคโปร์เป็นประเทศที่อยู่ในอันดับไม่เกินอันดับ5ของโลกด้วยซ้ำรองจากประเทศในสแกนดิเนเวียเพียงประเทศ2ประเทศเท่านั้นเองเป็นเพราะว่าภาคผู้นำประเทศของเขาได้มีความจริงจังต่อการต่อต้านคอร์รัปชันมีกฎหมายป้องกันการทุจริตที่ตราขึ้นมาเมื่อปี2503และหลังจากที่ได้มีการทำหน้าที่อยู่ตลอดเมื่อปี2545ก็ได้มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาอย่างชัดเจนทำหน้าที่สอบสวนในเรื่องทุจริตของหน่วยงานเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของประเทศนั้นเขาจะมีเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังสามารถเอาความผิดนักการเมืองที่ช่อชนขึ้นมาและเอาเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องและชัดเจนและมีประสิทธิภาพอินโดนีเซียก็เป็นประเทศหนึ่งที่เมื่อก่อนนั้นเราเห็นว่ามีเรื่องของการต่อต้านการทุจริตนั้นแทบเรียกว่าน้อยกว่าประเทศไทยและค่าดัชนีความโปร่งใสก็น้อยกว่าประเทศไทยมากแต่ในปัจจุบันอินโดนีเซียหลังจากที่ประธานาธิบดีคนที่ผ่านมาคือโจโควีมาจนถึงซูเปรนโตในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันนั้นจริงอยู่ถึงแม้ว่าประชากรเขาร้อยกว่าล้านหรือ200ล้านก็ตามเนี่ยมีภาครัฐที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือในเรื่องของบริการสาธารณะมากมายถึงระดับท้องถิ่นการทุจริตของเขานั้นแต่เดิมก็มีปัญหามากมายแต่เมื่อเขามีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบที่เราเรียกว่าองค์กรตรวจสอบ KPK ก็นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการต่อต้านทุจริตประเทศหนึ่งที่สามารถสร้างองค์กรตรวจสอบขึ้นมาทำหน้าที่และสามารถเอาความผิดถึงขนาดระดับประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดีได้เป็นจำนวนหลายคนแต่ที่สำคัญที่สุดคือประเทศของเขานั้นมีภาคประชาชนเข้ามีบทบาทต่อต้านเป็นด้วยความเข้มแข็งเป็นอย่างดีองค์กร KPK ปัจจุบันเป็นเสมือนปปช.ของประเทศไทยเราเช่นเดียวกันครับในประเทศมาเลเซียก็จัดเป็นอันดับต้นๆประเทศที่มีเรื่องของการต่อต้านทุจริตเขาเรียกว่า MACC ของประเทศไทยเราเรียกว่า NACC ของอินโดนีของมาเลเซียก็คล้ายๆกับของอินโดนีเซียแต่ความเข้มแข็งของเขาอาจจะเป็นเพราะผู้นำของเขานั้นมีความเด็ดขาดในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองหรือข้าราชการที่มีการช่อชนจะมีการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมอย่างชัดเจนดังจะเห็นแม้กระทั่งอดีตประธานาธิบดีบางคนก็ยังถูกในเรื่องคอร์รัปชันนะและถูกตัดสินจำคุกก็มีกัมพูชานะครับก็เช่นเดียวกันครับแต่ก็ยังถือว่ายังเป็นประเทศที่ยังอยู่ในอันดับปลายท้ายนะฮะที่ถัดไปจากประเทศไทยเราอีกหลายต่อหลายอันดับแต่เขาก็กำลังไล่เราขึ้นมาตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะในพื้นเพไม่ว่าในสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองของกัมพูชาก็ไม่ต่างกับประเทศของเราเท่าไหร่นักในส่วนของประเทศเวียดนามน่าสนใจครับนักศึกษาว่าในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบเขามีสำนักงานตรวจสอบแห่งรัฐสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามขึ้นมา GIในหน่วยนี้แต่เดิมทีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันถึงแม้เขาเป็นประเทศสังคมนิยมแต่ในส่วนของกระบวนการต่อต้านคอร์รัปชันของเขานั้นมีแข็งเป็นอย่างยิ่งดังจะเห็นได้ชัดว่าแม้กระทั่งว่ารัฐมนตรีที่อยู่ในรัฐบาลเดียวกันเขายังสามารถนำพาเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมในข้อหาช่อชนประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนโยบายและปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจแล้วเขาจะมีการแก้ไขในเรื่องของการปราบปรามอย่างเฉียบขาดจริงจังประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ประชากร1,400กว่าล้านคน
ขามีองค์กรตรวจสอบในลักษณะเป็นคณะกรรมการเรียกว่าคณะกรรมการตรวจสอบวินัยพรรคกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งถ้าเราสดับตรับฟังในที่ในการปราบปรามการทุจริตของจีนที่ผ่านมาแม้กระทั่งก่อนสีจิ้นผิงก็ดีจะมีการตัดสินเรื่องของการที่นักการเมืองหรือข้าราชการช่อชนทุจริตหรือร่ำรวยผิวคติอย่างรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการรถไฟของประเทศกระทรวงว่าการรถไฟนะครับของประเทศจีนก็ตามก็โดนข้อหาทุจริตในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะในกระทรวงของเขาและเมื่อถูกจับได้ก็ถูกศาลตัดสินประหารชีวิตแต่ก็ให้อยู่ในคุกอยู่ตลอดชีวิตจนถึงทุกวันนี้นโยบายของท่านสีจิ้นผิงเองซึ่งเป็นประธานาธิบดีผู้เป็นผู้นำสูงสุดของจีนก็จะใช้นโยบายเด็ดขาดเช่นนี้ไม่เว้นในส่วนของประเทศลาววันนี้เรื่องของดัชนีของความโปร่งใสประเทศลาวนั้นปัจจุบันก็จะมีเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันแต่เนื่องจากประเทศเขาเป็นประเทศเล็กการทำงานเขาค่อนข้างจะง่ายและเป็นประเทศสังคมนิยมวันนี้ค่าของดัชนีความโปร่งใสของเขาใกล้เคียงกับเรามากครับนักศึกษาครับเมียนมายังต่ำกว่าเราแต่เขาก็พยายามที่จะออกกฎหมายในเรื่องของการป้องกันคอร์รัปชันเขาจะทำภายหลังจากเราพอสมควรเนื่องจากปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศเขาและก็สำคัญที่สุดของเขาก็ยังเป็นรัฐบาลแบบเผด็จการก็ทำให้การปราบปรามคอร์รัปชันนั้นทำได้ค่อนข้างจะช้าเกาหลีใต้จะเป็นประเทศที่น่าสนใจเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่มีองค์กรเครือข่ายนะพลเมืองเพื่อความยุติธรรมซึ่งเป็นของภาคประชาชนที่จัดตั้งโดยบทบาทภาคประชาชนนายปาร์ควันชุนตั้งองค์กรพันธมิตรเครือข่ายสมานฉันท์เพื่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมชื่อย่อ PSPD สามารถเอาผิดหรือว่าไปสืบค้นความผิดของอดีตประธานาธิบดีซึ่งเคยเป็นทหารถึง2คนและวันนี้ก็สามารถนำเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมและถูกตัดสินจำคุกนะแต่วันนี้ก็ได้ออกมาแล้วประเทศเกาหลีนั้นเขามีภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญตลอดจนเรื่องของเครื่องมือต่างๆที่นำพาไปสู่เรื่องของการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันหลายต่อหลายเรื่องครับที่ประเทศไทยเราได้ถอดแบบมาจากเกาหลีใต้เช่นการตรวจสอบหรือการที่จะให้หน่วยงานต่างๆภาครัฐจัดทำเรื่องดัชนีความโปร่งใสและก็เรื่องของความรับผิดชอบอย่างที่เราเรียกในหน่วยงานข้าราชการที่ว่า ITA ที่สำนักงานปปช.ให้ทุกหน่วยงานทำในทุกวันนี้เราก็ถอดแบบมาจากเกาหลีใต้เช่นเดียวกันประเทศญี่ปุ่นนั้นจะเป็นประเทศที่มีมาตรการแบบไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะแต่ใช้กฎหมายทั่วไปเช่นกฎหมายอาญาแต่มาตรการทั้งหลายทั้งปวงเขามีความเข้มแข็งเขาสามารถดำเนินการในเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันได้เป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่เขาสามารถเอาความผิดของนักการเมืองที่ช่อชนได้อย่างชัดเจนประเทศญี่ปุ่นนั้นมีการปรับปรุงกฎหมายอยู่หลายครั้งและก็มีเรื่องของการที่แม้ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตและถูกศาลตัดสินหลบหนีและก็ประเทศญี่ปุ่นยังให้กฎหมายที่จะไปนำตัวเอาเข้ามาในประเทศเพื่อลงโทษได้เช่นเดียวกันประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศของแถบสแกนดิเนเวียกลุ่มนอร์ดิกเหล่านี้เป็นประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันน้อยที่สุดส่วนใหญ่จะได้คะแนน88 89 90ใน100คะแนนของดัชนีชี้วัดความโปร่งใสซึ่งในระบบประชาธิปไตยของประเทศในแถบสแกนดิเนเวียนั้นเขาจะมีอันดับความโปร่งใสที่จะได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดีประเทศฟินแลนด์จะมีมาตรการป้องกันจำนวนมากนะครับแต่ประชาชนจะมีบทบาทในเรื่องของการช่วยเหลือเช่นเดียวกันความสำเร็จของการตรวจสอบนั้นจะมีในเรื่องของการคัดเลือกข้าราชการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมทำจะมีภาคเอกชนจะให้คำปรึกษาขอบเขตการทำงานของหน่วยงานจะมีความชัดเจนมีการประชาสัมพันธ์ที่จะเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายรวมถึงรัฐบาลจะให้การสนับสนุนจะเป็นประเทศใดก็ตาม
รวมถึงการได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆที่เป็นทั้งภาคประชาชนและภาคประชาสังคมนั่นคือสิ่งที่เป็นภาพรวมต่างๆครับที่การทุจริตของต่างประเทศเขามีการแก้ไขเป็นประการใดซึ่งประเทศไทยนั้นเราสามารถที่จะถอดแบบของการดำเนินการประเทศต่างๆที่

ในส่วนของประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่ามีองค์กรตรวจสอบวันนี้เรามีอยู่เป็นจำนวนมากจะเป็นกกต.ทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งทั้งส.ส.ทั้งส.ว.หรือทั้งท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยรวมถึงการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยถูกต้องและเป็นธรรมรวมถึงมีความโปร่งใสคณะกรรมการเขามีอยู่7ท่านนะครับในรัฐธรรมนูญ60นั้นนะอยู่ได้7ปีวันนี้กรรมการในองค์กรอิสระทั้งหลายจะเป็นกรรมการเลือกกกต.จะเป็นปปช.สตง.นะครับจะอยู่ในวาระ7ปีเท่ากันต่างกับเมื่อปี5รัฐธรรมนูญ50หรือ40ปปช.จะมี9ท่านเช่นเดิมแต่อยู่ได้9ปีวันนี้อยู่ได้แค่7ปีนะครับกรรมการการเลือกตั้งจะมีหน้าที่นะฮะอย่างที่ได้บอกไปตะกี้รวมถึงการควบคุมดูแลการเลือกตั้งนะครับเรื่องของการสอบสวนหรือไต่สวนกรณีเมื่อมีการกระทำผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งนั้นไม่เป็นไปโดยความสุจริตหรือเที่ยงธรรมในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าในการสรรหากรรมการกกต.หรือหน่วยงานต่างๆองค์ในองค์กรอิสระถ้ามีความถูกต้องชัดเจนโดยการที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาที่รัฐธรรมนูญกำหนดเช่นจะเป็นประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือกมาจากหน่วยงานต่างๆในองค์กรอิสระกันเองซึ่งไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่จะต้องเลือกเข้ามาเลือกคัดเลือกกันเพื่อให้ได้คนเข้าไปให้วุฒิสมาชิกได้ไปเลือกตั้งเมื่อเลือกเข้าไปลงคะแนนเลือกเมื่อได้ผู้ใดก็ตามก็จะนำเสนอพระมหากษัตริย์ทรงลงพระราชบัญญัติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในชุดต่างๆกรรมการการเลือกตั้งปัจจุบันก็มีสภาพปัญหาซึ่งนักศึกษาก็สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆนะครับขององค์กรเหล่านี้ได้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีอยู่ด้วยกัน3คนจะอยู่ด้วยกัน7ปีในหน่วยงานนี้จะมีผู้คนน้อยนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเสนอแนะหน่วยงานต่างๆเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับระเบียบต่างๆเพื่อให้นะฮะช่วยบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนหรือให้ความเป็นธรรมกับประชาชนนั่นคือหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินแต่ในวันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินเองก็ค่อนข้างจะมีบทบาทน้อยเพราะส่วนใหญ่นั้นเรื่องของการแต่งตั้งนะฮะองค์กรเหล่านี้บางครั้งเมื่อมาแต่งตั้งเป็นองค์กรอิสระขึ้นมาหน้าที่บางหน้าที่อาจจะเสมือนซ้ำซ้อนกันในหลายประเทศครับที่มีเรื่องของการตั้งองค์กรอิสระเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเขาจะมีการรวมทั้งสตง.ผู้ตรวจการปปช.เนี่ยมารวมอยู่ในหน่วยเดียวกันแต่ของเราก็จะมาแยกกันเป็นหน่วยอิสระทั้งหลายมาตั้งแต่ปี2540ของรัฐธรรมนูญ40แล้วนะครับส่วนในเรื่องของปปช.เองก็เช่นเดียวกันครับการสรรหาก็มาโดยนะครับเรื่องของคณะกรรมการสรรหาที่กล่าวมาแล้วหน้าที่ก็ทำหน้าที่ไต่สวนกรณีที่กล่าวหานักการเมืองก็ดีกล่าวหาข้าราชการก็ดีนะครับที่ทุจริตนะต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือจงใจเบิดหน้าที่ขัดต่อบัญญัติรัฐธรรมนูญกฎหมายรวมถึงดูในเรื่องมาตรฐานจริยธรรมของนักการเมืองด้วยซึ่งเราจะเห็นนะฮะหลายต่อหลายเรื่องนะครับที่ปปช.ได้ชี้มูลนะครับในเรื่องนักการเมืองฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมเช่นนะครับอำที่ดินของสปก.ไปเป็นประโยชน์ส่วนตนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องส่งไปที่ศาลฎีกาตัดสินในที่สุดท่านเหล่านั้นที่ถูกปปช.ชี้มูลไปศาลฎีกาก็จะตัดสินนะครับให้พ้นจากตำแหน่งถอดถอนและห้ามดำรงตำแหน่งไปตลอดชีวิตนี่คือหน้าที่ขององค์กรอิสระเช่นที่เรียกว่าปปช.เราก็ยังมีนะครับหน่วยงานภาครัฐเองอีกหน่วยหนึ่งซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆปปช.คือปปท.ซึ่งในที่นี้เราก็ไม่ได้นำมาให้นักศึกษาได้ทราบอย่างละเอียดแต่นักศึกษาก็คงจะได้ไปเรียนรู้ต่อไปว่าแม้กระทั่งในหน่วยงานภาครัฐเองนะครับจะมีปปท.ซึ่งขึ้นตรงกับนายกนะครับทำเป็นหน่วยงานนะครับไม่ใช่เป็นองค์กรอิสระแต่เป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานอิสระที่ไม่ใช่องค์กรอิสระนะครับอยู่ในฝ่ายบริหารกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เราเรียกว่าคอตงนะครับก็เช่นเดียวกันครับมี7คนก็อยู่ได้7ปีเมื่อก่อนเราเห็นได้ว่ากรรมการ

คตง.หรือเจ้าที่สตง.นะครับไปตรวจสอบที่ใดนะหน่วยงานนั้นๆก็มักจะต้องดำเนินการตามที่ท่านได้มีคำวิจัยแต่วันนี้ในรัฐธรรมนูญ60ได้ปรับปรุงบทบาทของคตง.ไปเป็นจำนวนมากคงเหลือเรื่องของการวางนโยบายการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานนะฮะการกำหนดเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของวินัยการเงินการคลังให้คำปรึกษารวมถึงการส่งสั่งลงโทษทางปกครองนะฮะที่สำหรับผู้ที่กระทำผิดเกี่ยวกับด้านวินัยการเงินการคลังของรัฐนั่นก็คือองค์กรอีกองค์กรหนึ่งนะครับที่เป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องของงบประมาณแผ่นดินในวันนี้นะครับคทง.เองก็ยังอยู่ในระหว่างการสรรหาอยู่ครับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดิมทีก็ไม่ใช่เป็นองค์กรอิสระแต่ปัจจุบันนั้นกรรมการสิทธินี้ก็จะเป็นองค์กรอิสระเช่นเดียวกันจะมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับเป็นการเฉพาะภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ทำหน้าที่ตรวจสอบในเรื่องของอะไรในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยดำเนินการมาตรหามาตรการแนวทางเหมาะสมในการป้องกันแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนการเยียวยาความเสียหายของผู้ถูกกระทำละเมิดเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนต่างๆคลุมไปหมดครับรวมถึงเรื่องของการทำรายงานผลนะครับเสนอรัฐสภาและเผยแพร่ซึ่งนักศึกษาก็สามารถติดตามนะครับในส่วนนั้นได้ในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้นนะครับปัจจุบันก็มีการทำหน้าที่นะครับในเรื่องของการตรวจสอบรวมถึงการเชื่อมโยงเนื้องานนะครับกับเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องอะไรต่างๆก็มีจำนวนเรื่องหลายต่อหลายเรื่องครับที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เป็นบทบาทของกรรมการสิทธิ์ในทุกวันนี้ครับในยุทธศาสตร์ชาติในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมานั้นได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติการปฏิรูปประเทศนะครับมีในยุทธศาสตร์ชาติพูดถึงเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับรวมถึงการปฏิรูปประเทศนะครับที่ใช้ถึง20ปีก็จะมีเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ด้วยในส่วนนั้นซึ่งนักศึกษาที่สนใจก็สามารถติดตามถามไทยได้นอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของเนื้อหาในเรื่องนี้ก็ได้มีพูดถึงนะครับคดีนะครับกรณีศึกษาในเรื่องคดีคลองด่านซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2520กว่านะครับโดยนักการเมืองที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการซื้อขายที่ดินนะครับในจังหวัดสมุทรปราการและก็นำที่ดินนั้นนะครับผ่องถ่ายโอนจากราคาแค่หมื่นหรือเป็นที่ดินของรัฐเช่นที่น้ำท่วมถึงที่สาสมบัติแผ่นดินนะครับไปออกโฉนดนะครับจำนวน 1,900 ไร่นะครับเอามาขายให้กับกรมควบคุมมลพิษนะครับในราคาไร่ละ1ล้านเศษ 1,900 ล้านเพื่อนไปทำอะไรครับไปทำบ่อบำบัดน้ำเสียเรื่องนี้เหตุเกิดนะครับมาตั้งแต่ปี2กว่านะครับแล้วก็ยังมีการดำเนินการมาเกือบสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วต่อมาในช่วงปี40 41 42ช่วงนั้นก็มีการดำเนินการนะครับมีผู้ร้องเรียนโดยภาคประชาชนที่ทำมาหากินนะอยู่ในบริเวณนั้นได้มีการร้องเรียนต่อหน่วยงานอิสระองค์กรอิสระทั้งหลายจนกระทั่งเกิดการตรวจสอบและในที่สุดก็มีการชี้มูลนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการปปช.ชี้มูลนักการเมือง 2-3 ท่านนะครับที่เกี่ยวข้องในครั้งนั้นและก็ส่งไปให้ศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะทำหน้าที่ไต่สวนและในที่สุดนะครับศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ได้ตัดสินนะครับอดีตรัฐมนตรีนะอดีตเจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าหน้าที่ของผู้ปกครองท้องที่หรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนนับ10รายนะที่ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาตัดสินจำคุกนะครับแต่มีนักการเมืองบางท่านก็หนีนะครับไม่ไปฟังคำพิพากษาของศาลจนถึงทุกวันนี้ศาลก็ได้ออกหมายจับไปแล้วนั่นก็นับเป็นคดีตัวอย่างในบริบทหนึ่งของเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐซึ่งยังเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจในทุกวันนี้อย่างไรก็ตามนะครับนักศึกษาครับเรื่องของการเรียนรู้ศึกษาในเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนั้นไม่มีวันสิ้นสุด

0: สุดและจะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆไปตามการเวลาที่การทุจริตคอร์รัปชันของประเทศเรายังมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ทุกหย่อมตั้งแต่นะระดับสูงสุดมาจนถึงระดับรากหญ้าเพราะฉะนั้นแล้วในสิ่งที่พวกเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้หนึ่งก็เป็นการเพื่อที่จะช่วยกันได้ทราบว่าปัญหาคอร์รัปชันมันเกิดขึ้นได้เราจะมีมาตรการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรลำพังแต่ที่จะให้องค์กรอิสระเหล่านี้ไปทำหน้าที่โดยที่พวกเราเองนักศึกษาประชาชนนะครับเราไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องที่เป็นปัญหาประเทศชาติประการหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นนี้แล้วเราก็คงจะเห็นความเป็นรัฐที่ล้มเหลวของประเทศดังเช่นหลายต่อหลายประเทศครับที่ได้เกิดเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันและยังเป็นเรื่องของการบ่อนซ่อทำลายสถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอันมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในหน่วยนี้จึงควรที่นักศึกษาทั้งหลายจะได้สนใจและก็นำไปศึกษาหรือเรียนรู้ต่อไปในอนาคตด้วยครับขอบคุณครับ
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
7: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
8: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่8นะคะเราจะมาเรียนรู้การเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐเอกชนค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะเราจะแบ่งเนื้อหาหลักๆเป็น3ตอนด้วยกันตอนที่1นะคะจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตอนที่2จะเป็นลักษณะเฉพาะและภารกิจหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐและในตอนที่3นะคะจะพาไปดูเกี่ยวกับกรณีศึกษาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะแนวคิดเกี่ยวกับบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของความหมายความสำคัญนะคะแล้วก็เล่าถึงพัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรค่ะความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะในภาพกว้างแล้วก็คือการที่เราจะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่างๆมาทำให้การใช้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะโดยที่ภารกิจหลักๆของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะสามารถ

เป็น4ภารกิจหรือ4ฟังก์ชันนะคะแน่นอนฟังก์ชันแรกเริ่มที่การจัดหาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่องค์กรหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า staffing นะคะเมื่อได้คนเข้าสู่องค์กรแล้วเราจะเห็นว่าอันดับแรกเลยต้องมีการปฐมนิเทศเขาก่อนใช่ไหมคะซึ่งเป็นกระบวนการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากนั้นก็มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลายนะคะเข้าสู่ภารกิจที่3ก็คือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์เราจะทำยังไงให้คนที่เรารับเข้ามาแล้วนะคะสามารถทำงานให้ดีที่สุดกับองค์กรได้ก็คือเรื่องการใช้ประโยชน์นะคะและสุดท้ายเมื่อเขาทำงานให้เราแล้วก็คือต้องทำรงรักษาค่ะนี่ก็คือ4ภารกิจหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรค่ะสำหรับความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะเราแบ่งความสำคัญได้ออกตามบทบาทของแต่ละคนในองค์การนะคะแน่นอนความสำคัญอย่างแรกถ้าองค์กรใดก็ตามมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีนะคะก็ย่อมสำคัญต่อตัวบุคลากรที่เข้ามาทำงานเองอย่างแรกเลยนะคะก็คือคนตัวบุคลากรเองเนี่ยจะได้รับการทำงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตนเองนะคะมีโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานอย่างเหมาะสมเมื่อทำงานไปแล้วตัวบุคลากรก็จะเกิดความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองสุดท้ายก็คือถ้าองค์กรมีการหันทรัพยากรรู้ที่ดีบุคคลคนนั้นที่ทำงานองค์กรนะคะก็จะเกิดความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตัวเองอันนี้ก็คือความสำคัญต่อตัวบุคคลนะคะส่วนถัดมาก็คือความสำคัญที่มีต่อหน่วยงานหรือผู้บริหารด้านการบริหารทรัพยากรโดยตรงหรือฝ่าย HR หรือผู้นำที่ต้องดูแลเรื่องคนนั่นเองนะคะแน่นอนการบริหารทรัพยากรที่ดีนะคะจะทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับด้านคนในองค์กรเนี้ยเกิดประสิทธิภาพนะคะสามารถช่วยตอบสนองกลยุทธ์ต่างๆที่องค์กรอยากได้ให้เหมาะสมและสุดท้ายก็คือผู้บริหารหรือฝ่าย HR เองนะคะจะสามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับการทำงานของบุคลากรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนะคะและแน่นอนสุดท้ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องสำคัญต่อองค์กรนั่นเองนะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คือความสำคัญแรกค่ะถ้าเราบริหารคนหรือบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ดีนะคะจะทำให้องค์กรลุล่วงไปตามเป้าหมายอย่างที่องค์กรต้องการความสำคัญอื่นๆก็ไม่ว่าจะเป็นช่วยเรื่องให้เกิดการพัฒนาองค์กรได้ดีขึ้นเพราะว่าเราบริหารคนได้ดีนะคะช่วยให้ยืดหยุ่นปรับตัวรับสถานการณ์ต่างๆและที่สำคัญถ้าองค์กรบริหารคนได้ดีนะคะเราจะสามารถดึงดูดคนเก่งนะคะหรือคนที่มีความสามารถสูงให้เขายังอยากเข้ามาทำงานกับองค์กรเราหรือรักษาเขาไว้ไม่ให้สูญเสียไปได้นะคะและนี่ก็คือความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อองค์กรค่ะสำหรับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากในเรื่องแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนะคะนั่นก็คือพัฒนาการของแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรค่ะเราจะเห็นว่าในแต่ละช่วงเวลาเราจะเรียกการบริหารบุคคลบ้างการจัดการบุคคลการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารทุนมนุษย์ทั้ง4ช่วงนะคะมีแนวคิดที่ต่างกันนะคะซึ่งแต่ละรูปแบบจะอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะพัฒนาการแรกนะคะเราเรียกว่ายุคการบริหารงานบุคคลหรือ personal administrationย่อง่ายๆว่า PA นะคะในยุคแรกของการจัดการองค์กรยุคใหม่เลยนะคะ PA เนี่ยจะเป็นยุค Personal Administration ก็คือยังมองคนว่าไม่ต่างอะไรกับปัจจัยอื่นในการผลิตนะคะต้นกำเนิดของแนวคิดนี้มันมาในยุคอุตสาหกรรมเนาะปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมองคนไม่ต่างจากแมชชีนหรือเครื่องจักรไม่ต่างจากมันนี่หรือเงินนะคะไม่ต่างจากแมททีเรียลหรือวัตถุดิบนะคะเพราะฉะนั้นคนเป็นก็คือแมนนะคะเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยการผลิตเท่านั้นดังนั้นการบริหารคนยุคแรก Personal Administration เนี่ยนะคะจะเน้นกฎระเบียบควบคุมคนให้ทำงานแบบไหนก็ได้ตามที่องค์กรต้องการแล้วก็เน้นคนที่ทำงานบริหารบุคคลช่วงแรกเนี่ยนะคะก็จะคือเน้นทำตามที่ของตัวเองนะคะฝ่ายรับสมัครก็รับสมัครไปฝ่ายจ่ายตังก็จ่ายตังไปนะคะเน้นกฎระเบียบนะคะนี่คือยุคแรกหรือ personal administration นะคะเข้าสู่ยุคที่2นะคะ PM เนาะถ้าสังเกตนะคำว่า personal ยังอยู่นะคะก็คือแนวคิดพื้นฐานยังคล้ายเดิมคือยังมองว่าคนเป็นปัจจัยการผลิตที่ต่างไปก็คือจากเมื่อก่อนที่เคยมองแยกส่วนว่าใครทำส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ต้องมายุ่งกันในการบริหารบุคคลด้วยกันนะคะแต่ในยุค personal management หรือ PM การจัดการบุคคลเนี่ยจะมองว่ากระบวนการทั้งหมดในการบริหารคนเนี่ยต้องเป็นองค์รวมเนาะ
จะไปประเมินผลโดยไม่สนใจตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกมาไม่ได้นะคะก็จะเริ่มมีการจัดการทั้งกระบวนการของการบริหารบุคคลมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็ยังให้ความสำคัญกับเป้าหมายองค์กรมากกว่าให้ความสำคัญกับคนนะคะจนมายุคถัดมานะคะจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของคำว่า human resource ใช่ไหมคะเราไม่ใช้คำว่า personal แล้วยุคนี้นี่มีแนวคิดที่สำคัญมากที่เปลี่ยนไปก็คือจะไม่มองคนว่าเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยการผลิตมองคนว่าเป็น resource คือทรัพยากรนะคะแปลว่า human resourceองค์กรจะขาดไม่ได้ขาดแล้วงานจะไม่เดินนะคะหรือมีทุกอย่างแล้วแต่ human resource แย่ก็คือองค์กรก็อาจจะล่มสลายได้นะคะอันนี้เป็นแนวคิดที่เปลี่ยนผ่านมากๆเลยเราถึงเปลี่ยนคำหน้าไปเลยนะคะจาก personal เป็น human resource นะคะยุคนี้จะมองคนเป็นทรัพยากรสำคัญมีทุกอย่างแต่ไม่มีคนที่ดีทรัพยากรนี้หายไปไม่ได้จากองค์กรนั่นเองนะคะก็คือเข้าอยู่สู่ยุค Human Resource Management นะคะแต่ยุคถัดมาคือยุคปัจจุบันนะคะมีสิ่งหนึ่งที่แนวคิดต่างกันไปอีกก็คือเมื่อก่อนถ้าเป็น Human Resource Management คนที่เป็น Resource หรือทรัพยากรเนี่ยยังคงต้องทำงานอยู่ในองค์กรจึงจะเกิดประโยชน์ใช่ไหมคะแต่ในยุค Human Capital นะคะหรือทุนมนุษย์นะคะจะมองว่าต่อให้คนทางกายภาพไม่อยู่แต่เขามีความรู้มีทรัพยากรด้านอื่นทิ้งไว้ให้ยกตัวอย่างเช่นสตีฟจ็อบส์นะคะเสียไปแล้วแต่ลิขสิทธิ์ยังคงอยู่ใน Apple สิ่งเหล่านี้เรียกว่าทุนนะคะแล้วอยู่ในตัวมนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต่างไปก็คือในยุค Human Capital Management นะคะคนหรือทรัพยากรทางกายภาพไม่อยู่แต่เขายังสร้างมูลค่าต่างๆให้ในองค์กรได้ไม่ว่าจะเป็นทุนทางความรู้นะคะหรือการมีทุนทางปัญญาทุนด้านคอนเนคชันลิขสิทธิ์ต่างๆอย่างเงี้ยนะคะก็จึงเป็นแนวคิดในปัจจุบันที่เราใช้คำว่า Human Capital Management และนี่ก็คือพัฒนาการนะคะของแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรในปัจจุบันเรายังจะเห็นว่าทั้ง4นะคะทั้ง4แบบนะคะในประเทศไทยเนี่ยยังมีการใช้อยู่ทุกแบบนะคะยังจะเห็นว่าในองค์กร SME ขนาดเล็กอาจจะยังเป็น PAM อยู่นะคะในขณะที่องค์กรภาครัฐจะพยายามเคลื่อนมาที่ Human Resource Management แล้วก็พยายามขับเคลื่อนไปสู่ Human Capital Management ในปัจจุบันค่ะก็มาย้ำอีกรอบนะคะทวนก็คือการบริหารงานบุคคลก็ที่อาจารย์เล่าไปแล้วนะคะเป็นมองคนเป็นแค่ปัจจัยการผลิตนะคะแล้วก็เน้นการทำขั้นตอนต่างๆให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ขายธุรการมากกว่านะคะสำหรับการบริหารงานการจัดการงานบุคคลหรือ PM Personal Management นะคะก็จะดีขึ้นจากกระบวนการแรกคือมองงานด้านคนเป็นทั้งระบบนะคะเข้าสู่ยุคที่3ถัดมาที่เปลี่ยนมากๆเลยก็คือมีมุมมองที่เปลี่ยนไปนะคะมองว่าการหันคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นคนเป็นแค่ปัจจัยการผลิตและแต่ต้องเป็นทรัพยากรสำคัญนะคะโดยที่คนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีคุณค่าสูงที่สุดในองค์กรนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในยุค Human Resource Management คนยังคงต้องทำงานอยู่นะคะจึงจะกลายเป็นทรัพยากรให้องค์กรได้นะคะเข้าสู่ยุคปัจจุบันนะคะของแนวคิดพัฒนาการก็คือการหันทุนมนุษย์หรือ Human Capital Management นะคะที่เราเรียกว่า HCM นะคะเกิดจากแนวคิดของศาสตราจารย์แกรี่เบเกอร์นะคะก็ถ้าสังเกตเราก็จะมองคนว่าเป็นทรัพยากรสำคัญแล้วแต่ที่ต่างไปก็คือการลงทุนในคนนะคะมันมากกว่าการใช้ทรัพยากรเนาะครับเบื้องหลังคำว่าทรัพยากรคือใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปใช่ไหมคะแต่เมื่อเปลี่ยนมุมมองเป็นเรื่องทุนแปลว่าลงทุนเท่าไหร่ตัวทางกายภาพไม่อยู่แต่สิ่งนั้นอาจจะคืนกลับมาได้ให้กับองค์กรนะคะจึงเกิดแนวคิดนี้ส่วนทรัพยากรมนุษย์เองที่สำคัญเนี่ยเขามีความโดดเด่นอยู่3ประการนะคะอย่างแรกก็คือเป็นสินทรัพย์นะคะไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่ายเป็นศักยภาพที่พัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเช่นความรู้มันต่อยอดได้เสมอคอนเนคชันต่อยอดได้แม้บุคคลนั้นจะไม่อยู่ในองค์กรแล้วนะคะแล้วสุดท้ายก็คือมันยิ่งเพิ่มมูลค่าองค์กรได้มากขึ้นไปอีกเนาะในฐานะที่เมื่อก่อนเราจะมองแค่ว่าคนเป็นลูกจ้างแต่ในยุคทุนมนุษย์เนี่ยนะคะคนจะอยู่ในฐานะพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนเพราะว่าแม้ตัวเขาจะไม่อยู่ไปแล้วแต่เขาถ้าเขายังคงรู้สึกดีต่อ
่อองค์กรอยู่เขาจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้

ในฐานะหุ้นส่วนอาจจะแนะนำลูกค้ากับเข้าสู่องค์กรได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นมากกว่าลูกจ้างนั่นเองและนี่ก็คือพัฒนาค่ะในส่วนถัดไปนะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นที่2ซึ่งเป็นหลักสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะในองค์กรภาครัฐนั่นก็คือลักษณะเฉพาะนะคะและภารกิจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐค่ะลักษณะเฉพาะของการบริหารทรัพยากรในองค์กรภาครัฐที่ทำให้ต่างจากภาคเอกชนมากๆมีอยู่6ประการนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของปริมาณนะคะที่หลากหลายกว่าแล้วก็มีเรื่องของลักษณะการจ้างงานที่หลากหลายรวมถึงสถานภาพและบทบาทตามหลักกฎหมายมีเรื่องของการเน้นระบบคุณธรรมนะคะรวมทั้งการที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเมืองออกจากการบริหารองค์กรภาครัฐได้เรื่องคนก็เช่นกันนะคะและสุดท้ายก็คืออิทธิพลที่เป็นค่านิยมของสังคมเนี่ยยังไงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐก็รับมาโดยแต่ละหัวข้อนะคะจะขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือเรื่องความหลากหลายของชนิดและลักษณะทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐถ้าเราดูตามสถิติแล้วนะคะคนที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเนี่ยมีอยู่จำนวนมากนะคะเป็นล้านคนนะคะแล้วก็สำนักงานกพ.เองเนี่ยแค่กลุ่มนะคะแค่เราการจัดกลุ่มเนี่ยก็ยังแบ่งได้ถึง6กลุ่มเนาะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้าราชการลูกจ้างนะคะรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนพนักงานในส่วนราชการและพนักงานราชการที่เป็นอัตราจ้างนะคะอันนี้นะคะถ้าเรามาดูผังจะเข้าใจง่ายขึ้นนะแค่การจัดกลุ่ม6กลุ่มนะคะยังมีกลุ่มย่อยอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นแค่ความหลากหลายของกลุ่มบุคลากรนะคะหรือทรัพยากรภาครัฐก็จะเห็นได้ว่าเยอะมากนะคะในภาคเอกชนเองถ้าจ้างก็จะแบ่งง่ายๆนะคะเป็นประจำชั่วคราวหรือรับจ้างภายนอกนะคะแต่ของภาครัฐเนี่ยทั้งหลากหลายในการจ้างและการแบ่งกลุ่มนะคะเรื่องที่2นะคะก็คือขนาดและปริมาณของบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐเทียบกับภาคส่วนอื่นๆแน่นอนตอนนี้ของในประเทศไทยนะโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะสถิตินี้ก็คือสถิติของปีที่ผ่านมานะคะ2567มีอยู่ประมาณ 3.2 ล้านคนซึ่งแรงงานในประเทศไทยอะค่ะมีอยู่ประมาณตอนนี้อยู่10กว่าล้านนะคะเป็นของภาครัฐไปแล้วก็คือประมาณ 30% นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปริมาณที่รัฐต้องดูแลคือเยอะมากนะคะโดยที่เราต้องรับคำสั่งคือ single command จากที่เดียวกันก็คือรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องขนาดและปริมาณเนี่ยรัฐบาลออกนโยบาย1ครั้งกระทบคน3ล้านกว่าคนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นภาคเอกชนเทียบไม่ได้เลยนะคะขนาดบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ยังไม่สามารถดูแลจำนวนทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นล้านนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นนี่คือลักษณะเฉพาะของทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐลักษณะที่3นะคะก็คือทั้งบทบาทของตัวคนที่ทำงานเองนะคะแล้วก็การบริหารเนี่ยจะต้องเน้นตามหลักนิติธรรมคำว่าหลักนิติธรรมในที่นี้ก็คือไม่ใช่ว่าต้องตัดสินตามกฎหมายนะคะแต่หมายถึงทุกอย่างจะต้องอิงลายลักษณ์อักษรตามกฎหมายที่กำหนดไว้เท่านั้นเช่นจะแต่งตั้งใครจะทำสัญญาจ้างอิงหลักกฎหมายเท่านั้นนะคะไม่สามารถให้แต่ละหน่วยงานย่อยไปออกสัญญาไปออกกฎหมายอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะในภาครัฐใช้กฎหมายเดียวกันครอบคลุมกับบุคลากรการจ้างงานประเภทเดียวกันทั้งหมดอันนี้ก็คือเป็นบทบาทตามหลักนิติธรรมค่ะลำดับที่4นะคะก็คือลักษณะเฉพาะของบุคลากรภาครัฐโดยเฉพาะข้าราชการนะคะเรียกว่ามีการกำหนดทั้งรูปแบบวิธีการบริหารในระบบคุณธรรมซึ่งอันนี้ถูกระบุไว้นะคะในระเบียบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนเลยแล้วเจ้าหน้าที่ภาครัฐอื่นๆก็ต้องนำไปปฏิบัตินะคะจะเห็นว่าแต่ละองค์กรภาครัฐจะต้องมีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะคะเพราะถูกกำหนดไว้ในกฎหมายซึ่งระบบคุณธรรมเนี่ยจะประกอบด้วยหลัก4ประการนะคะอย่างแรกก็คือหลักความสามารถอันนี้จะเห็นชัดตอนที่ว่าสอบเข้าทำไมต้องสอบภาคกอยเท่ากันหมดก็คือถ้าใครมีความสามารถทุกคนก็สอบแล้วก็ผ่านอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นตามหลักระบบคุณธรรมนะคะ
หลักที่สองคือหลักความเป็นธรรมหรือ equity ความเป็นธรรมในที่หมายถึงว่าถ้าเกิดเราถูกจ้างเข้ามาในตำแหน่งเดียวกัน

ต้องได้รับฐานเงินเดือนเท่ากันนะคะหรือการพิจารณาต้องไปเท่าๆกันทั้งระบบนะคะไม่สามารถบอกว่าทำงานอยู่ที่หนึ่งขอใช้การพิจารณาแบบนี้ทำงานอยู่ที่หนึ่งขอใช้แบบนี้มันไม่ได้ในตามหลักความเป็นธรรมของระบบคุณธรรมนะคะแน่นอนระบบหลักการที่3ก็คือความมั่นคงในอาชีพหรือ security of tenure นะคะอันนี้หมายถึงว่าเมื่อได้รับเข้าสู่ระบบราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะเน้นความมั่นคงในอาชีพคือพูดง่ายว่าถ้าเราทำตามทุกอย่างนะคะที่องค์กรกำหนดองค์กรไม่มีสิทธิ์ปลดเราตามใจชอบนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้คนรุ่นใหม่นะคะยังคงสนใจการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเป็นข้าราชการด้วยเนื่องมาจากยังคงมีหลักนี้อยู่ในระบบคุณธรรมหรือภาครัฐนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นหลักที่3คือความมั่นคงในอาชีพและหลักที่4นะคะก็คือความเป็นกลางทางการเมือง political neutrality นะคะโดยหลักแล้วเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะต้องเป็นกลางทางการเมืองพรรคการเมืองไหนจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลข้าราชการประจำหรือเจ้าหน้าที่รัฐยังคงต้องตอบสนองนโยบายอยู่ดีนะคะเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินหรือการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะและนี่ก็คือหลักที่สำคัญก็คือระบบคุณธรรมของภาครัฐแล้วก็เป็นจุดโดดเด่นที่ทำให้เราต่างจากภาคเอกชนนะคะลักษณะที่5นะคะแน่นอนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการได้รับอิทธิพลและการแทรกแซงจากระบบการเมืองการปกครองเนื่องมาจากนโยบายต่างๆนะคะในการปกครองของประเทศไทยอะค่ะถูกกำหนดโดยพรรคการเมืองซึ่งมาเป็นรัฐบาลนะคะเนื่องพอระบบการปกครองเราเป็นอย่างนี้นะคะแน่นอนย่อมส่งผลถึงการบริหารราชการในทุกส่วนรวมทั้งบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐด้วยนะคะแม้เราจะมีระบบคุณธรรมกำกับไว้ตามข้อเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะแต่ในความเป็นจริงเราก็หลีกเลี่ยงการได้รับอิทธิพลไม่ได้นะคะอันนี้แล้วก็เป็นลักษณะที่เราต้องยอมรับกันในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและข้อสุดท้ายนะคะการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากนะคะเป็นล้านคนที่เข้าสู่องค์กรภาครัฐทัศนคติและค่านิยมของสังคมย่อมตามมาด้วยกับตัวบุคคลนะคะโดยเฉพาะที่ในสังคมไทยที่มีวัฒนธรรมเรื่องเจ้าคนในคนนะคะหรือการมองว่าข้าราชการมั่นคงในอาชีพนะหรือเป็นเกียรติเป็นศรีนะเพราะเราเป็นข้าของแผ่นดินเป็นคนทำงานให้ในหลวงต่างๆเหล่านี้นะคะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐก็ยังคงได้รับอิทธิพลต่างๆเหล่านี้มาอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ลักษณะนี้จะปรากฏขึ้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและนี่ก็คือทั้ง6ประการนะคะลักษณะทั้ง6ที่ทำให้การบริหารองค์กรมนุษย์ภาครัฐต่างจากภาคเอกชนค่ะหากจะเปรียบเทียบปัจจัยที่ทำให้ต่างกันจริงๆนะคะถ้าโดยสรุป4ประการเนี่ยยังไงภาครัฐกับเอกชนก็ต่างกันอยู่แล้วนะคะอย่างแรกเลยคือพูดถึงเรื่องวัตถุประสงค์ขององค์กรนะคะวัตถุประสงค์ขององค์กรเนี่ยแน่นอนภาคเอกชนนะคะถ้าเป็นภาคธุรกิจเองก็หวังผลกำไรนะคะถ้าเป็นภาคประชาคมเองก็คือเพื่อสร้างเครือข่ายแล้วก็ให้คนในเครือข่ายได้รับผลประโยชน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต่างจากภาครัฐที่วัตถุประสงค์เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนเป็นหลักนะคะอันนี้ก็คือความต่างในวัตถุประสงค์ข้อ2ที่ต่างกันมากเลยก็คือกฎระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐเนี่ยกฎระเบียบและข้อบังคับเนี่ยต้องมาจากรัฐบาลกลางนะคะหรืออย่างน้อยก็คือลงไปตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายอำนาจแต่ถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยองค์กรมีสิทธิ์ปรับเปลี่ยนได้เองนะคะอยู่ในอำนาจขอบเขตขององค์กรเอกชนที่จะเขาจะปรับเปลี่ยนตัวเองแต่ของภาครัฐเนี่ยอย่างน้อยต้องขึ้นสู่ระดับกระทรวงนะคะอันนี้คือความต่างนะคะความต่างที่3เลยก็คือวัฒนธรรมองค์กรค่ะแน่นอนเนื่องจากวัตถุประสงค์ต่างกันใช่ไหมคะภาครัฐเองเนี่ยเราอยู่กันโดยได้รับวัฒนธรรมเหมือนอิทธิพลทางค่านิยมทางสังคมนะคะเช่นอลุ่มอร่วยกันคนในคนได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นภาคเอกชนเองค่ะเขาต้องอยู่รอดให้ได้เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมก็จะต่างกันอย่างชัดเจนนะคะและข้อ4นะคะแน่นอนแหล่งที่มาของเงินทุนในการดำเนินการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ถ้าเราเป็นภาคเอกชนนะคะคือเป็นขององค์กรนั้นเองนะคะแต่ถ้าเป็นของภาครัฐจริงๆทุกบาททุกสตางค์ของเงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐก็คือมาจากเงินภาษีประชาชนพอแหล่ง

ที่มามันต่างกันนะคะการดำเนินการก็ต่างกันด้วยนะคะและนี่ก็คือปัจจัยทั้ง4ที่ทำให้การหันทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและเอกชนต่างกันอย่างชัดเจนค่ะสำหรับภารกิจหลักนะคะในองค์กรภาครัฐจริงๆก็คล้ายเอกชนนะคะแต่ในที่นี้จะลงรายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติมนะคะกิจกรรมแรกนะคะก็คือการจัดหาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่องค์กรนะคะจะประกอบไปด้วยตั้งแต่การเริ่มวางแผนเลยนะคะว่าอยากได้คนมากคนน้อยได้คนคุณภาพเท่าไหร่ก็คือเป็นเรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะคะเมื่อวางแผนแล้วต้องการสมัครคนมากน้อยก็เป็นการสรรหาแล้วก็เป็นการคัดเลือกนะคะในภาครัฐนะคะจะมีการสรรหาคัดเลือกรวมทั้งวางแผนอยู่2แนวทางอันนี้ในทางปฏิบัตินะคะอย่างแรกเลยก็คือยึดตามระบบคุณธรรมตามตัวบทกฎหมายซึ่งระบบคุณธรรมนะก็หลักความเสมอภาคหลักความสามารถหลักความมั่นคงความเป็นกลางทางการเมืองนะคะซึ่งอาจารย์ได้พูดไปแล้วเนาะอีกอันนึงนะคะซึ่งเรายอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติก็คือระบบอุปถัมภ์นะคะซึ่งเกิดขึ้นมานานแล้วในสังคมไทยนะคะก็คือมีลักษณะของ4ประการเช่นกันนะคะก็คือถ้าใครได้รับการอุปถัมภ์มาแน่นอนเขายึดตามหลักความพึงพอใจของคนเลือกเป็นหลักยึดการให้โอกาสพรรคพวกพี่น้องก่อนนะคะแล้วถ้าคนที่เข้ามาด้วยระบบอุปถัมภ์แน่นอนถ้าคนมีอำนาจที่รับเราเข้ามาเขาออกไปเราอาจจะต้องออกด้วยทำให้เกิดภาวะขาดความมั่นคงในการทำงานนะคะแล้วสุดท้ายที่ชัดเจนเลยก็คือระบบอุปถัมภ์จะมีอิทธิพลของทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงในการทำงานนะคะอันนี้ในการนำคนเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าในภาครัฐเองนะคะมีทั้ง2ระบบนะคะแต่แน่นอนสิ่งที่เราอยากได้นะคะตามตัวบทกฎหมายและความคาดหวังก็คือให้ยึดตามระบบคุณธรรมหรือ merit system นะคะภารกิจที่2นะคะก็เป็นภารกิจของการใช้ประโยชน์นะคะหรือ utilization เมื่อได้เข้ามาแล้วนะคะในภาครัฐเองจะมีการใช้ประโยชน์หลายแบบแต่ที่ทุกองค์กรต้องเจอในของภาครัฐนะคะก็คือการทดลองการปฏิบัติงานนะคะการทดลองเนี่ยก็คือปัจจุบันก็อาจจะทดลอง6เดือนบางตำแหน่งทดลอง1ปีอย่างนี้เป็นต้นนะคะ2ก็คือการบรรจุการบรรจุหมายถึงการระบุว่าคนคนนี้นะคะผ่านเข้ามาแล้วจะเข้าสู่สถานะการเป็นลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนี่เรียกว่าการบรรจุนะคะถัดมาก็คือการแต่งตั้งการแต่งตั้งก็คือการมอบหมายตำแหน่งหรือหน้าที่นะคะว่าคุณทำอะไรนะคะอย่างอาจารย์บรรจุเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐถูกแต่งตั้งมาเป็นตำแหน่งอาจารย์อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นการบรรจุแต่งตั้งก็มักจะมาคู่กันแต่เป็นคนละเรื่องกันนะคะกิจกรรมที่4นะคะก็คือการโอนย้ายและสับเปลี่ยนงานอันนี้ก็ข้ามอาจจะข้ามหน่วยงานหรือข้ามเฉพาะหน่วยงานย่อยกระทรวงเดียวกันก็ได้และสุดท้ายก็คือการเลื่อนตำแหน่งนะคะอันนี้เป็นการใช้ประโยชน์หลักๆขององค์กรภาครัฐกิจกรรมที่3นะคะแน่นอนก็ต้องเป็นกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวทางหลักๆก็จะเป็นเรื่องการฝึกอบรมการให้การศึกษาและการพัฒนาอาชีพนะคะการฝึกอบรมก็เน้นทักษะหรือความรู้ที่ใช้ในระยะสั้นการศึกษาก็เน้นการให้ความรู้หรือพัฒนาในระยะยาวนะคะส่วนการพัฒนาอาชีพก็จะไปเน้นความก้าวหน้าทางสายอาชีพของแต่ละตำแหน่งซึ่งภาครัฐก็ใช้เยอะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือกิจกรรมการทำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์นะคะแน่นอนมีการให้แรงจูงใจทางบวกผ่านการบริหารค่าตอบแทนต่างๆแล้วก็การให้แรงจูงใจที่คอยควบคุมทางลบก็คือการควบคุมดูแลทางวินัยซึ่งเราก็มีโทษทางวินัยเมื่อมีคนทำผิดนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคทันตัดเงินเดือนลดขั้นเงินเดือนปลดออกและไล่ออกนะคะก็เป็นเรียกว่าการควบคุมดูแลทางวินัยซึ่งทางภาครัฐหน่วยงานภาครัฐก็จะมีการทำในการให้โทษคล้ายๆกันนะคะและนี่ก็เป็น4ภารกิจหลักนะคะที่การหันทรัพยากรภาครัฐก็ต้องดูแลนะคะ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านพบกับการสอนเสริมในชุดวิชา13201สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นในครั้งที่2สำหรับในครั้งนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาในหน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6โดยหน่วยที่4และหน่วยที่5จะสรุปโดยดิฉันอาจารย์นิตยาวงใหญ่หน่วยที่4เป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูลหน่วยที่5ในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลและ

ครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยที่6สรุปโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทรงลักษณ์สกุลวิจิตรสินธุหน่วยก็คือเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะนักศึกษาสามารถที่จะรับชมได้ทาง Facebook ในช่อง STOU Channel และสามารถคอมเมนต์ถามตอบได้นะคะในช่วงต่อไปขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะวันนี้เป็นการสรุปเนื้อหาในหน่วยที่4การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูลนะคะสำหรับในหน่วยที่4นี้จะพูดถึงใน2ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกคือเรื่องของการจัดการข้อมูลและประเด็นที่2เรื่องของระบบฐานข้อมูลทั้ง2ประเด็นนี้จะมีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาควรต้องมีความเข้าใจในทั้ง2ประเด็นนี้นะคะเรามาดูประเด็นที่1กันก่อนในเรื่องของการจัดการข้อมูลนะคะการจัดการข้อมูลความหมายก็คือเป็นการวางแผนการจัดโครงสร้างการกำหนดนโยบายนะคะรวมไปถึงการควบคุมดูแลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งหมดลักษณะของการควบคุมดูแลและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นจะประกอบไปด้วยการดำเนินการหลายๆกระบวนการนะคะยกตัวอย่างเช่นขั้นที่1ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลในที่นี้หมายถึงการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งข้อมูลข้อมูลที่ได้มาจากหลายๆแหล่งข้อมูลนั้นอาจจะมีหลายรูปแบบหรือว่าหลายลักษณะด้วยกันซึ่งอาจจะมีปริมาณมากมายมหาศาลเมื่อข้อมูลเหล่านั้นถูกรวบรวมไว้ด้วยกันนะคะกระบวนการต่อมาของการดำเนินการจัดการข้อมูลก็คือการนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการสรุปแล้วก็รวบรวมจัดเก็บคัดแยกเพื่อให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้งานนะคะนี่คือกระบวนการของการจัดการข้อมูลนะคะประเด็นต่อมาก็คือว่าทำไมต้องมีการจัดการข้อมูลขององค์การอะไรก็ตามที่มันจะมีเกิดขึ้นมาย่อมเกิดมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะสาเหตุหรือปัญหาก็คือประการที่หนึ่งก็คือปริมาณของข้อมูลที่มันเพิ่มขึ้นข้อมูลอย่างที่บอกว่าข้อมูลมีมาจากหลายๆแหล่งข้อมูลข้อมูลมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเมื่อข้อมูลเหล่านี้ถูกสร้างถูกผลิตเข้ามาถูกผลิตเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันทำให้ปริมาณข้อมูลเหล่านั้นมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นการจัดเก็บข้อมูลที่จะทำให้เกิดเป็นระบบมันก็ทำได้ยากมากขึ้นเมื่อมีข้อมูลหลายๆอย่างมารวมกันก็อาจจะถูกจัดเก็บอย่างกระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่เพราะนั้นปัญหาที่ตามมาก็คือว่าข้อมูลที่ถูกจัดเก็บก็จะไม่เป็นระบบนะคะต่อมาวิกฤตสำคัญก็คือว่าเมื่อข้อมูลเหล่านี้มารวมกันมีมากขึ้นนะคะคุณภาพของข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญข้อมูลสมมติว่าเรามีข้อมูลสัก100เรคคอร์ดอาจจะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพประมาณ80เรคคอร์ดนั่นหมายถึงว่าอีก20เรคคอร์ดนั้นเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพต่ำมีคุณภาพน้อยซึ่งกระบวนการในการคัดกรองหรือว่าจัดเก็บให้เป็นระบบนี้ก็จะสามารถที่จะคัดกรองข้อมูลที่มีคุณภาพน้อยนี้ออกไปได้ด้วยนะคะประการต่อมาก็คือในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลขององค์การที่เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญข้อมูลที่เป็นความลับขององค์การนั้นจำเป็นที่ต้องมีการจัดเก็บไว้ให้มีความมั่นคงปลอดภัยนะคะโดยที่จะไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอกหรือว่าคู่แข่งเข้าถึงข้อมูลนี้ได้นะคะปัญหาต่อมาก็คือความซ้ำซ้อนของข้อมูลความซ้ำซ้อนก็คือว่าเราอาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิมชนิดเดิมไว้นะคะทำให้ข้อมูลนั้นซ้ำซ้อนแล้วก็เพิ่มมากขึ้นโดยไม่จำเป็นเพราะนั้นการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลก็สามารถทำได้ด้วยการจัดการข้อมูลขององค์การนั่นเองนะคะประการต่อมาประการที่5ก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราเลือกใช้ในการจัดการข้อมูลเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าคำว่าเทคโนโลยีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นตัวของเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการจัดการข้อมูลนั้นต้องเป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตจะไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีที่ในอนาคตเทคโนโลยีนี้เลิกพัฒนาแล้วเราต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่แบบนี้จะเกิดปัญหาในการผัดเปลี่ยนตัวของเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการจัดการข้อมูลในองค์การแล้วก็ปัญหาข้อที่5ก็คือว่าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกเช่นข้อมูลจากคู่แข่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้องเช่นเศรษฐกิจสังคมต่างๆเหล่านี้จะมีผลในการกำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์การนั่นเองนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับข้อมูลขององค์การ

การซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลให้เรามีความจำเป็นที่ต้องมีการจัดการข้อมูลขององค์การนะคะทีนี้ความสำคัญหรือประโยชน์ของการจัดการข้อมูลเวลานักศึกษาอ่านหนังสือพวกนี้เราจะดูได้ง่ายๆก็คือว่าประโยชน์หรือว่าความสำคัญก็คือสิ่งที่มันตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะอย่างกรณีที่หนึ่งเขาบอกว่าข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบมันก็เนื่องมาจากว่าข้อมูลเรามีปริมาณมากอย่างปัญหาข้อแรกเมื่อกี้ปริมาณเพิ่มขึ้นมีปริมาณมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบก็คือประโยชน์ที่เราได้รับจากการจัดการข้อมูลนะคะและข้อมูลอย่างเป็นระบบนี้ก็เป็นข้อมูลที่มีมาตรฐานเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีการคัดกรองคุณภาพของข้อมูลเลือกแต่ข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญข้อมูลต้องมีความถูกต้องและทันสมัยข้อมูลที่มีความทันสมัยจะทำให้องค์การเกิดข้อได้เปรียบในการนำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์วางแผนในการบริหารงานแล้วก็วางแผนในการกำหนดพันธกิจวิสัยทัศน์ขององค์การนะคะแล้วก็เมื่อมีความถูกต้องมีความทันสมัยมีมาตรฐานก็สามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็การจัดการข้อมูลนี้จะทำให้ข้อมูลในองค์การของเรานั้นมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนะคะการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ที่ปลอดภัยเป็นต้นนะคะแล้วก็ข้อที่7การฟื้นสภาพของข้อมูลจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเช่นภัยธรรมชาติการถูกเจาะระบบจากแฮกเกอร์หรือผู้ไม่ประสงค์ดีนะคะข้อมูลต้องสามารถฟื้นสภาพได้ง่ายก็คือว่าการจัดการข้อมูลที่ดีเนี่ยค่ะก็จะมีการสำรองข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันข้อมูลที่เราสำรองไว้นั้นสามารถนำเอากลับมาใช้ได้โดยที่จะไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินงานขององค์การนะคะแล้วก็กรณีที่ข้อมูลมีความเสียหายก็สามารถกู้คืนข้อมูลได้ง่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการข้อมูลที่ดีก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์การนะคะทำให้องค์การมีความน่าเชื่อถือกับบุคคลภายนอกหรือว่าผู้ที่เข้ามาใช้บริการนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาดูประเภทของข้อมูลนะคะนักศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยประเภทของข้อมูลเราจะแบ่งเป็น5ประเภททั้ง5ประเภทนี้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันเราจะแยกแบบนี้ค่ะประเภทที่1ข้อมูลที่แบ่งตามวิธีการเก็บวิธีการนะคะวิธีการที่1ก็คือเป็นข้อมูลแบบปฐมภูมิกับข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลปฐมภูมิก็คือเราได้เป็นข้อมูลจากแหล่งกําเนิดหรือข้อมูลต้นแหล่งยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อยากจะไปสัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้ามาอบรมประสบการณ์วิชาชีพว่ามีความพึงพอใจกับหลักสูตรของเรามากน้อยแค่ไหนอาจารย์ก็ไปสัมภาษณ์จากนักศึกษาโดยตรงด้วยการพูดคุยกันหรือว่าเป็นการแจกแบบสอบถามให้นักศึกษานั่งทำแล้วอาจารย์ก็เอามาสรุปวิเคราะห์แบบนี้ถือว่าเป็นข้อมูลปฐมภูมิซึ่งเราจัดเก็บมาจากข้อมูลต้นแหล่งโดยตรงนะคะส่วนข้อมูลที่2เป็นข้อมูลทุติยภูมิทุติยภูมิก็คือข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้แล้วเช่นนักศึกษาเอาข้อมูลที่อาจารย์เก็บรวบรวมมาแล้วทำเป็นรายงานเราเอาไปอ่านแล้วเอาไปวิเคราะห์ต่อยอดแบบนี้เรียกว่าเป็นข้อมูลทุติยภูมิเพราะฉะนั้นข้อมูลทุติยภูมิอาจจะอยู่ในรูปแบบของหนังสือรายงานนะคะก็คือเป็นสิ่งที่มีการรวบรวมจัดเก็บไว้เรียบร้อยนะคะข้อมูลประเภทที่2ก็คือการแบ่งตามลักษณะของข้อมูลลักษณะในที่นี้เช่นข้อมูลที่เป็นตัวอักขระก็คือตัวอักษรกอไก่ขอไข่ A B C D หรือจะเป็นอักขระภาษาอื่นๆนะคะเป็นตัวอักษรหรือเป็นอักขระแบบที่2เป็นข้อมูลตัวเลขจะเป็นเลขไทยเลขอาหรับิกก็ได้นะคะนอกเหนือจากข้อมูลที่เป็นตัวอักษรเป็นตัวเลขก็จะมีข้อมูลประเภทที่เป็นเสียงนะคะเป็นเสียงพูดเป็นเพลงเป็นทำนองดนตรีนะคะเป็นข้อมูลกราฟิกเช่นภาพถ่ายแล้วก็เป็นข้อมูลภาพลักษณ์เช่นภาพที่เกิดจากการออกแบบโดยใช้โปรแกรมหรือเป็นการตกแต่งภาพวาดพวกนี้ถือว่าเป็นแบ่งประเภทตามลักษณะหรือว่ารูปแบบของข้อมูลนะคะประเภทข้อมูลแบบที่3คือข้อมูลที่เราแบ่งตามสถิติคำว่าสถิติ
เราจะคิดถึงตัวเลขเพราะคำว่าสถิติจะประกอบไปด้วยข้อมูล2แบบเท่านั้นก็คือข้อมูลเชิงคุณภาพก็คือข้อมูลที่เน้นลักษณะของคุณภาพของเนื้อหาความลุ่มลึกของข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลนะคะกับส่วนที่2ข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงปริมาณก็เป็นข้อมูลที่เน้นเรื่องของลักษณะของตัวเลขสถิติให้เห็นแนวโน้มเห็นทิศทางว่ามีจำนวนเท่าไหร่มีแนวโน้มอย่างไรนะคะข้อมูลประเภทที่4ก็คือการแบ่งตามรูปแบบของสัญญาณรูปแบบของสัญญาณจะแบ่งเป็น2รูปแบบสัญญาณแบบแรกก็คือสัญญาณแบบ analog analog ก็คือเป็นสัญญาณแบบต่อเนื่องเรานิยมใช้กับการส่งสัญญาณโดยใช้วิทยุหรือว่าโทรศัพท์พื้นฐานนะคะส่วนสัญญาณแบบที่2คือสัญญาณแบบดิจิทัลเป็นสัญญาณโดยใช้ลักษณะของคลื่นที่เป็นช่วงคลื่นที่เป็นบิตก็คือบิต0กับบิต1ลักษณะของสัญญาณแบบดิจิทัลก็คือการส่งสัญญาณโดยใช้คอมพิวเตอร์นะคะต่อไปประเภทของข้อมูลประเภทที่5ก็คือข้อมูลตามแหล่งที่มาแหล่งที่มาตัวนี้จะแบ่งเป็น2แหล่งค่ะก็คือแหล่งภายในองค์การกับแหล่งภายนอกแหล่งภายในก็คือปัจจัยภายในเช่นต้นทุนกำไรผลประกอบการแผนกลยุทธ์ขององค์การบุคลากรผู้บริหารส่วนภายนอกก็อย่างเช่นปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องเช่นคู่แข่งการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนี่ถือว่าเป็นข้อมูลภายนอกนะคะก็คือ5ประเภทของข้อมูลนะคะทีนี้ในการจัดการข้อมูลจะมีวัฏจักรหรือกระบวนการหรือว่าขั้นตอนนั่นเองเราจะเริ่มจากกระบวนการแรกก็คือในการสร้างข้อมูลขึ้นมาก่อนนะคะการสร้างข้อมูลจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ข้อมูลนั้นถูกนำไปจัดการอย่างเหมาะสมนะคะการสร้างข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการดูแลให้ข้อมูลนั้นคงสภาพข้อมูลนั้นเอาถูกไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนะคะแล้วก็เข้าไปสู่การจัดเก็บข้อมูลในระยะยาวรวมไปถึงการสงวนรักษาข้อมูลนั้นให้คงอยู่หรือว่าเป็นการทำลายข้อมูลที่สิ้นสุดกระแสการใช้งานแล้วรวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานประจำวันและการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในที่จัดเก็บข้อมูลโดยหลักการทั่วไปของฐานข้อมูลนะคะคำว่าข้อมูลเนี่ยค่ะหรือว่าฐานข้อมูลเราจะใช้สัญลักษณ์เหมือนทรงกระบอกเป็นรูปกระป๋องในรูปนี้นะคะเป็นตำแหน่งหรือว่ารูปที่เราใช้แทนคำว่าข้อมูลนั่นเองนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานแล้วก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นวงจรตามในรูปภาพนะคะทีนี้เราจะมาดูกรอบงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลที่ดีนะคะคำว่ากรอบงานก็คือว่ากระบวนการในการทำงานที่มีความสอดประสานหรือว่าเกี่ยวพันกันเกี่ยวข้องกันเพื่อให้เรามั่นใจว่าข้อมูลที่เรานำมาใช้นั้นมันมีความเหมาะสมกับการทำงานขององค์การของเราแล้วก็ข้อมูลเหล่านั้นมันมีคุณภาพมีความน่าเชื่อถือแล้วสามารถนำเอาไปใช้ได้หลักการจัดการที่ดีจะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆด้วยกันก็คืออันแรกการวางแผนการจัดการข้อมูลแล้วก็อันที่2การกำกับดูแลและควบคุมการจัดการข้อมูลนะคะทีนี้ในส่วนขององค์ประกอบของการจัดการข้อมูลที่ดีนั้นมันก็จะมีหลายทฤษฎีด้วยกันนะคะในที่นี้เราจะยกทฤษฎีกรอบงานของ DM Boxทั้งหมดจะมีอยู่10ข้อด้วยกัน10กรอบหรือว่า10องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบที่1ก็จะเป็นในเรื่องของสถาปัตยกรรมข้อมูลนะคะตามมาด้วยการสร้างแบบจำลองและการออกแบบข้อมูลการจัดเก็บและการดำเนินงานของข้อมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันเอกสารและเนื้อหาข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลหลักคลังข้อมูลและ BI Metadata และคุณภาพข้อมูลสิ่งที่เราจะสังเกตนิดนึงนะคะก็คือว่ากรอบงานของการจัดการข้อมูลที่ดีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยตามเวลาแล้วก็ตามเทคโนโลยีที่มีการผันแปรไปนะคะเรามาดูส่วนที่1ค่ะองค์ประกอบแรกก็คือสถาปัตยกรรมของข้อมูลสถาปัตยกรรมก็คือโครงสร้างหรือการออกแบบข้อมูลว่าในการจัดการข้อมูลนั้นจะมีการออกแบบโครงสร้างของการจัดการข้อมูลอย่างไรคำว่าโครงสร้างในที่นี้ก็จะประกอบไปด้วยฟิลหรือว่าคอลัมน์ที่เราจะจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ นะคะรูปแบบของข้อมูลขนาดความยาวอาจารย์ยกตัวอย่าง
กรอบโครงสร้างของข้อมูลมาให้1กรอบตัวนี้เป็นกรอบหรือว่าเป็นตารางที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษานะคะเช่นสมมุติว่าเราจะสร้างฐานข้อมูลในการจัดการนักศึกษาขึ้นมานะคะเราก็ต้องมีข้อมูลของนักศึกษามาก่อนเพราะนั้นโครงสร้างในการจัดเก็บในฐานข้อมูลของนักศึกษานั้นต้องมี

โค้ดอาจจะเป็นภาษาอังกฤษแต่เราก็ต้องมีคำแปลในกรณีที่เราจะเอามาใช้ภายหลังหรือว่ามีผู้ดูแลคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าไอ้โค้ดที่เราตั้งไว้เนี่ยมันหมายถึงอะไรเช่นโค้ดคำว่า stu underscore code มาจาก student code นะคะ int integer ก็คือเป็นประเภทข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะโดยความหมายก็คือเป็นข้อมูลรหัสนักศึกษา notation หมายเหตุก็คือเป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติมเช่นว่า stu code type integer รหัสนักศึกษานี้จะให้เป็นคีย์หลักของตารางนี้และเป็นข้อมูลที่ไม่มีค่าว่างไม่เป็นค่าว่างก็คือว่ามันจะขาดหายไปไม่ได้ก็คือทุกคนจะต้องมีรหัสนักศึกษานะคะแล้วก็ตัวอย่างข้างล่างก็คือ stu nameก็คือเป็นชื่อของนักศึกษาวาชาคาแรคเตอร์ก็คือเป็นการกรอกข้อมูลที่มันเป็นตัวอักษรคือชื่อคนเนี่ยมันจะไม่เป็นตัวเลขค่ะชื่อคนก็จะเป็นอักษรกไก่ขไข่ a b c d แล้วก็ระบุว่า80ก็คือมีทั้งหมดอยู่80อักขระที่จะพิมพ์เข้าไปได้นะคะแต่ชื่อคนเราก็ไม่น่าจะเกิน80นะคะแล้วก็ระบุว่า meaning ก็คือเป็นชื่อนักศึกษาแล้วก็ไม่เป็นค่าว่างก็คือตารางนี้ต้องมีรหัสกับต้องมีชื่อส่วนstu address เป็น text คำว่า text ก็คือเป็นอักขระเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราใส่ไปได้มากกว่า80สามารถใส่ไปได้ยาวๆก็คือพวกที่มันเป็นที่อยู่นะคะมันจะประกอบไปด้วยตัวเลขสัญลักษณ์แล้วก็ตัวอักขระด้วยก็คือเป็นที่อยู่ตรงนี้ notation เป็นค่าว่างหมายถึงว่าเราจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะที่อยู่เราสามารถกำหนดได้นี่คือการออกแบบโครงสร้างที่ดีมันสถาปัตยกรรมข้อมูลเป็นขั้นตอนแรกถ้าเราออกแบบโครงสร้างดีการใช้งานของฐานข้อมูลก็จะมีความเสถียรตามไปด้วยนะคะองค์ประกอบที่2ก็คือการสร้างแบบจำลองและการออกแบบข้อมูลในตัวนี้เป็นการเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ในเบื้องต้นตัวนี้สำคัญค่ะก็คือว่าฐานข้อมูลถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สนองความต้องการของผู้ใช้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าผู้ใช้มีความต้องการใช้ฐานข้อมูลแบบไหนประเภทไหนเราต้องมีการไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการไปสัมภาษณ์ความต้องการสอบถามความต้องการสำรวจความต้องการจากผู้ใช้ก่อนแล้วก็นำความต้องการเหล่านั้นมาออกแบบเป็นฐานข้อมูลที่เราจะออกแบบแล้วก็นำไปใช้งานนะคะองค์ประกอบที่3ก็คือการจัดเก็บและการดำเนินงานของข้อมูลนะคะตัวนี้ก็คือเป็นการควบคุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก็คือโครงสร้างของฐานข้อมูลในตารางแรกที่ให้ดูเมื่อกี้มันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามการใช้งานหรือตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เราถูกจัดเก็บเข้าไปแล้วก็ฐานข้อมูลหรือว่าตารางที่เราสร้างขึ้นมาต้องสามารถเอาไปทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลหรือว่าในการเขียนโปรแกรมอื่นๆร่วมกันได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นการจัดเก็บแล้วก็การดำเนินงานซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องสำคัญเลยก็คือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลก็คือว่าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะถูกจำกัดสิทธิ์ในการเข้ามาใช้งานนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วการใช้งานฐานข้อมูลเหล่านี้จะมีการกำหนดสิทธิ์ไว้ในระดับของการเข้าถึงข้อมูลถ้าเป็นผู้ใช้ทั่วไปอาจจะมองเห็นได้แล้วก็ใช้งานได้ในฟังก์ชันที่เรากำหนดไว้ให้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ดูแลระบบก็อาจจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บางส่วนเข้าไปปรับแต่งได้เล็กน้อยตามความเหมาะสมแต่ถ้าเป็นผู้ออกแบบฐานข้อมูลจริงๆเลยสามารถเข้าถึงในส่วนของโครงสร้างของฐานข้อมูลแล้วก็เข้าไปปรับแต่งแก้ไขข้อมูลได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในการใช้งานของคนหลายๆกลุ่มเป็นหลายสิทธิเนี่ยค่ะก็ต้องมีการกำหนดลำดับชั้นในการเข้าถึงข้อมูลไว้ด้วยส่วนมากโดยปกติแล้วการเข้าถึงข้อมูลเราก็ใช้วิธีการยืนยันตัวตนเช่นการกำหนด username กำหนด password กำหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ต้องมีการอัปเดตหรือก็ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าช่องทางการโจมตีไซเบอร์ก็จะมีหลายแบบด้วยกันในองค์การที่เราเห็นกันได้ทั่วไปนะคะก็อย่างเช่นการเข้าถึงระบบได้จากระยะไกลคือการรีโมทนะคะเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังถูกรีโมทจากผู้ไม่ประสงค์ดีก็คือแฮกเกอร์นะอาจจะมาในรูปแบบของสแปมนะคะที่เราอาจจะเปิดดูเว็บไซต์ทั่วไปแล้วก็เผลอคลิกเข้าไปเพื่อทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยค่ะเข้ามาควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ของเราได้นะคะหรือว่าเป็นช่องโหว่ของฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เราใช้แล้วก็พวกมัลแวร์แล้วก็อีเมลต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นช่องทางการโจมตีส่วนใหญ่มักจะพุ่ง

เป้ามาที่ผู้ใช้งานในองค์กรเป็นหลักนะคะองค์ประกอบต่อไปก็คือการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันข้อมูลที่ดีนอกจากว่าจะมีคุณภาพมีความทันสมัยมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความมั่นคงปลอดภัยแล้วนั้นนะคะข้อมูลนั้นควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถเอาไปใช้งานร่วมกันกับระบบงานหรือส่วนงานอื่นๆได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าเรามีฐานข้อมูลในกล่องสีแดงนะคะ DBMS ก็คือระบบจัดการฐานข้อมูลนะคะเรามีแผนกหรือว่าในองค์การที่ทำงานร่วมกันอยู่สมมติมี3แผนกแผนกบุคคลแผนกฝ่ายขายแล้วก็แผนกบัญชีทั้ง3แผนกนี้อาจจะเก็บข้อมูลไว้รวมกันที่ฐานข้อมูลหลักแล้วเมื่อต้องการใช้งานเราก็ดึงข้อมูลไปใช้เฉพาะส่วนที่แผนกหรือฝ่ายของตัวเองต้องการใช้นั่นหมายถึงว่าข้อมูลจะเก็บไว้ที่ศูนย์กลางเมื่อมีการปรับแต่งปรับปรุงแก้ไขของข้อมูลก็จะมีการอัปเดตในฐานข้อมูลกลางฐานข้อมูลเดียวเพราะฉะนั้นข้อมูลก็จะไม่มีความซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็ทำให้ข้อมูลมีความบูรณภาพแล้วก็สามารถใช้งานร่วมกันได้นะคะต่อไปเรามาดูองค์ประกอบที่เป็นเอกสารและเนื้อหาเนื้อหาโดยส่วนใหญ่ก็จะควรมีเขาเรียกว่าอะไรรูปแบบและลักษณะที่มันตรงกับความต้องการในการใช้งานลักษณะของเนื้อหาจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือเนื้อหาแบบมีโครงสร้างและเนื้อหาแบบไม่มีโครงสร้างเนื้อหาแบบมีโครงสร้างก็คือมีการกำหนดตัวของ metadata หรือว่าตัวของ meta tag ไว้นะคะเช่นตัวอย่างก็คือเรามีรูปภาพโมนาลิซาแล้วก็บอกว่ารูปภาพนี้ชื่อไตเติ้ลโมนาลิซาใครเป็นคนแต่งนะคะหัวเรื่องอะไรจัดเก็บไว้ที่ไหนคีย์เวิร์ดอะไรขนาดเท่าไหร่อันนี้คือเป็นเนื้อหาแบบมีโครงสร้างกำหนดไว้อย่างชัดเจนเนื้อหาแบบนี้เป็นเนื้อหาที่เมื่อเราเก็บไว้แล้วปุ๊บเนี่ยค่ะเก็บอย่างเป็นระบบการค้นก็ค้นหาได้ง่ายเรียกใช้ได้ง่ายนะคะแล้วก็เนื้อหาแบบไม่มีโครงสร้างคือเนื้อหาทั่วไปนะคะพวกข้อมูลบนไฮเปอร์เทคบนเว็บไซต์อันเนี้ยมันจะกระจัดกระจายนิดหน่อยนะคะองค์ประกอบต่อไปก็คือข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลหลักตัวนี้เป็น2ข้อมูลที่มีการทำงานเกี่ยวข้องกันเรามาดูข้อมูลหลักก่อนข้อมูลหลักก็คือข้อมูลที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนข้อมูลอ้างอิงเป็นข้อมูลอ้างอิงจากข้อมูลหลักอีกทีนึงเพื่อให้เกิดการง่ายในการจัดเก็บง่ายในการใช้งานเช่นง่ายๆคือระบบรหัสไปรษณีย์นะคะเช่นถ้าเราบอกว่าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีอันนี้คือข้อมูลหลักนะคะส่วนข้อมูลอ้างอิงข้อมูลหลักนี้ก็คือรหัสไปรษณีย์เช่นอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสก็คือ11000นะคะส่วนถ้าเป็นอำเภอปักเกร็ดนนทบุรีก็จะเป็น11120นั่นหมายถึงว่า112ตัวแรกเนี่ยค่ะเป็นข้อมูลหลักของจังหวัดนนทบุรีแล้วตัวอีก3ตัวหลังเนี่ยค่ะแยกไปตามอำเภอนะคะนี่คือข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลหลักนะคะต่อไปเรามาดูคลังข้อมูลและ BI อันนี้ก็ทำงานร่วมกันเช่นเดียวกันคำว่าคลังข้อมูลก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีปริมาณมากๆไว้ด้วยกันเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่นะคะ BI ก็คือซอฟต์แวร์ที่เอาข้อมูลในคลังข้อมูลนี้ไปใช้นั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าในรูปภาพเรามีคลังข้อมูลค่ะข้างล่างคือข้อมูลจากหลายแผนกเป็นสารสนเทศทั่วไปถูกจัดเก็บไว้ในคลังหรือว่า Data Warehouse แล้วก็เอาไปใช้โดยใช้ซอฟต์แวร์ก็เป็นพวกแดชบอร์ดพวกรีพอร์ตหรือว่ารายงานนะคะแล้วก็ตัวของ Metadata เหมือนที่พูดเมื่อกี้ที่เป็นลักษณะของเนื้อหาที่มีโครงสร้างก็คือ Metadata จะช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นมีการกำหนดว่าอันนี้คือชื่อนะอันนี้คือผู้แต่งนะจัดเก็บไว้ที่ไหนสร้างขึ้นมาวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ในส่วนของคุณภาพของข้อมูลก็ต้องมีการวิเคราะห์ประเมินต่อเนื่องเมื่อเราวิเคราะห์หรือว่าตรวจสอบข้อมูลว่าคุณภาพของเราเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อเราพบข้อบกพร่องก็ต้องปรับปรุงทันทีนะคะหรือว่ามีข้อผิดพลาดก็ต้องแก้ไขทันทีเพราะฉะนั้นในตัวของคุณภาพข้อมูลต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ดูแลอย่างสม่ำเสมอนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องที่2ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของระบบฐานข้อมูลนะคะระบบฐานข้อมูลก็คือระบบคอมพิวเตอร์ที่ประกอบไปด้วยตัวของฐานข้อมูลที่เราสร้างขึ้นมากับซอฟต์แวร์ที่เราออกแบบมาเพื่อจัดการข้อมูลที่เราสร้างไว้นะคะประโยชน์ของฐานข้อมูลก็คือว่าเราทำให้ข้อมูลสามารถใช้ร่วมกันได้แล้วก็ลดความซ้ำซ้อนอันนี้คือประโยชน์หลักๆเลยคือลดความซ้ำซ้อนนะคะในส่วนของสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลจะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันระดับที่1ก็คือเป็นสถาปัตยกรรมแบบ internal ก็คือแบบภายในนะคะแบบที่2คอนเซ็ปต์คือแบบแนวคิดแล้วก็แบบที่3ระดับที่3ก็คือเป็นระดับภายนอกคือแบบผู้ใช้กำลัง

ใช้การกันทั่วไปนะคะก็คือเป็นการออกแบบที่ถ้าผู้ใช้ใช้งานจะมองเห็นในมุมมองของผู้ใช้ถ้ามุมมองของคนที่ดูแลก็จะเห็นในมุมมองอีกแบบหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นแอดมินหรือว่าผู้ดูแลระบบระดับล่างสุดก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดนะคะทีนี้ประเภทของระบบฐานข้อมูลแบบแรกก็คือผู้ใช้คนเดียวก็คือว่าเรามีคอมพิวเตอร์เพียงหนึ่งเครื่องแล้วก็มีผู้ใช้อยู่อาจจะหลายคนก็ได้เพียงแต่ว่าเราจะใช้ข้อมูลร่วมกันนะคะแต่ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลประเภทผู้ใช้คนเดียวนี้ก็คือว่ามันสะดวกต่อการจัดการเพราะมันง่ายมันไม่ซับซ้อนแต่มันมีปัญหาก็คือว่าเราใช้งานกันทีละคนเปลี่ยนกันใช้มันใช้ร่วมกันไม่ได้นะคะแบบที่สองผู้ใช้หลายคนแบบนี้ข้อดีก็คือว่าผู้ใช้งานร่วมกันได้มีคลังข้อมูลกลางอยู่หนึ่งแห่งแล้วก็มีการแบ่งทรัพยากรในการใช้งานกันร่วมกันอันนี้คือผู้ใช้หลายคนนะคะอันที่สามเป็นแบบรวมศูนย์ก็คือเรามีคลังข้อมูลอยู่ที่ศูนย์กลางแล้วผู้ใช้ที่อยู่นอกพื้นที่ก็เข้ามาดึงข้อมูลนี้ออกไปใช้นะคะก็คือเป็นระบบเหมือนที่เรายกตัวอย่างให้ดูว่ามี3แผนกอะค่ะแล้วก็มาดึงข้อมูลไปใช้ก็คือเป็นแบบรวมศูนย์นะคะแบบต่อไปคือแบบกระจายศูนย์นะคะกระจายก็คือว่าคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีฐานข้อมูลเป็นของตัวเองนะคะแบบนี้มันค่อนข้างมีความซับซ้อนนะคะแล้วก็มันมีความในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งแต่ละเครื่องเนี่ยเราไม่รู้ว่าความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนจะถูกเจาะจะถูกแฮกเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าข้อดีก็คือว่าการประมวลผลทำได้ไวเนื่องจากแต่ละเครื่องไม่จำเป็นที่ต้องรอให้เครื่องศูนย์กลางหรือเครื่องแม่ขายเนี่ยค่ะทำการประมวลผลนะคะต่อไปจะเป็นฐานข้อมูลที่ใช้กับงานประจำงานประจำก็คืองานที่เราทำอยู่ซ้ำๆทุกๆวันนะคะเช่นเรามีร้านขายของทุกวันเราจะขายของเก็บข้อมูลว่าวันนี้เราขายอะไรออกไปบ้างขายได้กี่บาทสินค้าเหลือในคลังเท่าไหร่อันนี้คืองานประจำฐานข้อมูลตัวนี้เราใช้กับงานการปฏิบัติงานประจำเราเรียกเป็นระบบฐานข้อมูลเชิงรายการนะคะต่อไประบบที่2ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจฐานข้อมูลกลุ่มนี้เป็นการนำเอาข้อมูลจากอันเมื่อกี้ค่ะที่เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติงานประจำเอามาใช้ในการวิเคราะห์ก็คือเอาข้อมูลแต่ละวันเนี่ยมาสรุปเป็นรายงานเป็นยอดขายแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนแต่ละไตรมาสเราก็เอามาใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการขายวางแผนกลยุทธ์นะคะแล้วก็จะมีระบบฐานข้อมูลบนเว็บก็คือเป็นฐานข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะแต่เราออนไลน์บนเว็บเบสก็คือเข้าใช้งานบนเว็บไซต์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ฐานข้อมูลเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ข้อมูลในกลุ่มนี้เพียงแต่ว่าผู้ใช้ที่ใช้ฐานข้อมูลบนเว็บจะต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตถึงจะสามารถใช้งานฐานข้อมูลนี้ได้อาจจะผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านอินทราเน็ตก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นประเภทของฐานข้อมูลแต่ละอย่างที่พูดมามันก็จะเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ก็จะเหมาะกับงานที่มีความสำคัญมีงานหลายๆอย่างที่ต้องใช้งานร่วมกันแล้วก็จะเลือกใช้ฐานข้อมูลประเภทแบบรวมศูนย์แต่ถ้าเป็นฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์มันก็อาจจะเหมาะกับงานที่ไม่มีความซับซ้อนมากนักเป็นงานที่ไม่จำเป็นที่จะต้องประมวลผลงานร่วมกันอันนี้ก็เลือกใช้ได้เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ฐานข้อมูลแต่ละประเภทมันขึ้นอยู่กับองค์การแต่ละแห่งค่ะว่าเราจะเลือกใช้ฐานข้อมูลแบบไหนนะคะทีนี้ตัวของฐานข้อมูลเหล่านี้เนี่ยค่ะนักศึกษาเราอาจจะต้องลองดูนิดนึงนะคะว่าซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายซอฟต์แวร์หลายโปรแกรมที่เราใช้งานกันนะคะเพียงแต่ว่าเราจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนตามความต้องการตามวัตถุประสงค์ตามความพร้อมขององค์การหรือว่าใช้งานเป็นการส่วนตัวนะคะซอฟต์แวร์หลักๆที่เราใช้งานกันก็จะมีตัวของ Microsoft Access Access เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่อยู่ในชุด Microsoft เพราะนั้นจะเป็นชุดโปรแกรมที่ต้องซื้อมาติดตั้งแล้วก็ใช้งานกันสามารถใช้งานแบบเป็นฐานข้อมูลเล็กๆได้ฐานข้อมูลในองค์การไม่ใหญ่ได้อันนี้คือ Accessนะคะอันที่2 Microsoft SQL Server จะเหมาะกับข้อมูลที่มีความซับซ้อนมีจำนวนที่มากขึ้นเกินกว่าที่ Access จะเอาอยู่มีฟังก์ชันมีคำสั่งที่มากกว่านะคะแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปก็เป็นพวก Oracle แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีมากกว่านี้นะคะนี่คือเป็นตัวอย่างเบื้องต้นของตัวของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลนะคะก็

หวังว่าการสรุปในหน่วยที่4ในวันนี้จะเป็นแนวทางในการศึกษาชุดวิชานี้เพิ่มเติมนะคะก็ขอให้เอาตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็ทบทวนหลายๆครั้งเพื่อความแม่นยำค่ะหน่วยที่5เป็นเรื่องของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะสำหรับในเรื่องของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะมีพื้นฐานมาจากในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลค่ะนักศึกษาแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องดูว่าองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลนั้นมีอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลจะประกอบไปด้วย4องค์ประกอบด้วยกันค่ะองค์ประกอบแรกก็คือส่วนที่เป็นผู้ส่งสารนะคะผู้ส่งสารจะเป็นบุคคลนะคะหรือเป็นตำแหน่งของคนที่ส่งผ่านข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลออกไปนะคะโดยในการส่งข้อมูลนี้เราจะเรียกเป็นการส่งสารหรือว่า message นะคะตัวของสารก็จะมีหลายรูปแบบค่ะอาจจะเป็นสารที่อยู่ในรูปของตัวเลขเป็นตัวอักษรเป็นรูปภาพนะคะเป็นภาพเคลื่อนไหวก็มีหลายลักษณะด้วยกันนะคะส่วนสารนั้นจะถูกส่งออกไปตามสื่อหรือว่าช่องทางนะคะช่องทางก็จะมีมากมายหลายช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นสื่อมวลชนโทรทัศน์วิทยุนะคะสื่อหนังสือพิมพ์แล้วก็ช่องทางต่างๆนะคะแล้วก็ส่งไปยังผู้รับสารหรือว่า receiver นะคะตัวของผู้รับสารจะเป็นปลายทางขององค์ประกอบในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลค่ะนั่นหมายถึงว่าองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลนั้นจะมีทั้งหมดอยู่4องค์ประกอบด้วยกันนะคะแต่สำหรับการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เราจะมีองค์ประกอบเพิ่มเติมขึ้นมาอีก1องค์ประกอบค่ะก็คือในส่วนของโปรโตคอลนะคะเราจะมาไล่เรียงกันเลยนะคะองค์ประกอบที่1ที่เป็นเครื่องส่งก็เปรียบเทียบได้กับผู้ส่งสารนั่นเองนะคะก็อาจจะไม่ได้หมายถึงแค่ตัวคนเพียงแต่อย่างเดียวนะคะในส่วนของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นี้องค์ประกอบที่1ที่เป็นเครื่องส่งก็อาจจะหมายความรวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ในการส่งสารหรือว่าส่งข้อมูลนะคะตัวของผู้รับสารก็จะเป็นในส่วนของเครื่องรับก็อาจจะเป็นอุปกรณ์เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของสื่อหรือช่องทางการสื่อสารก็จะมีสื่อไฟฟ้าสื่อแม่เหล็กนะคะที่เป็นช่องทางแล้วก็สื่อแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่5เพิ่มเข้ามาก็คือโปรโตคอลโปรโตคอลเราเรียกว่าเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางนะคะที่ทำให้เครื่องส่งแล้วก็เครื่องรับมีความเข้าใจที่ตรงกันเหมือนกับเป็นล่ามนะคะที่กำหนดมาตรฐานของเครื่องส่งว่ากรณีที่เครื่องส่งข้อมูลหรือว่าส่งสัญญาณไปยังเครื่องรับนะคะข้อมูลที่ผู้ส่งออกไปอาจจะมีการเข้ารหัสอาจจะมีรูปแบบของภาษารูปแบบของคำสั่งที่ผู้รับอาจจะอ่านแล้วไม่เข้าใจนะคะโปรโตคอลจะมีหน้าที่ในการแปลงให้เป็นมาตรฐานที่ทั้งเครื่องส่งแล้วก็เครื่องรับสามารถเข้าใจได้ตรงกันนะคะนี่คือองค์ประกอบของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะทีนี้ต่อมาเราจะมาดูในส่วนของทิศทางในการส่งผ่านข้อมูลนะคะทิศทางในการส่งผ่านข้อมูลปกติแล้วเราจะแบ่งเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบแรกก็คือการสื่อสารข้อมูลแบบทางเดียวหรือว่าซิมเพล็กซ์นะคะรูปแบบนี้จะเป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งหรือว่าเครื่องส่งทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะโดยที่จะมีฝ่ายรับหรือว่าผู้รับสารทำหน้าที่ในการรอรับสารลักษณะแบบนี้ผู้รับสารจะไม่สามารถที่จะตอบกลับข้อมูลคืนไปยังผู้ส่งสารได้นะคะตัวอย่างการสื่อสารข้อมูลแบบทางเดียวก็อย่างเช่นการสื่อสารโดยใช้วิทยุโทรทัศน์นะคะทิศทางการส่งผ่านข้อมูลแบบที่2เราเรียกว่าเป็นการสื่อสารข้อมูลแบบกึ่ง2ทิศทางหรือว่ากึ่ง2ทางนะคะเป็นการสื่อสารข้อมูลที่ทั้งฝ่ายส่งสารหรือว่าผู้ส่งสารเครื่องส่งสารสามารถที่จะส่งออกไปยังผู้รับสารหรือว่าเครื่องรับแล้วผู้รับหรือว่าเครื่องรับสามารถโต้ตอบข้อมูลกลับมายังผู้ส่งสารได้เพียงแต่ว่าในการโต้ตอบกันจะต้องเกิดขึ้นในคนละช่วงเวลากันก็คือยกตัวอย่างเช่นค่ะว่าในกรณีที่ผู้ส่งสารส่งข้อมูลออกไปยังผู้รับสารเมื่อผู้รับสารรับมาแล้วจะต้องรอก่อนนะคะแล้วเมื่อผู้ส่งสารส่งสัญญาณมาว่าสามารถที่จะตอบกลับข้อมูลได้ผู้รับสารถึงจะส่งข้อมูลกลับมาเราได้เป็นการโต้ตอบกันแบบ

เกิดขึ้นคนละช่วงเวลานะคะก็คือรอจังหวะที่เหมาะสมตัวอย่างการส่งผ่านข้อมูลแบบนี้ก็อย่างเช่นวิทยุสื่อสารนะคะหรือว่าอินเตอร์คอมนะคะทิศทางการส่งผ่านข้อมูลแบบที่3เราเรียกว่าเป็นการสื่อสารข้อมูลแบบ2ทางก็คือสามารถที่จะให้ผู้ส่งแล้วก็ผู้รับโต้ตอบระหว่างกันได้โดยที่ไม่ต้องหยุดรอให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้สัญญาณนะคะตัวอย่างของการส่งผ่านข้อมูลแบบนี้ก็อย่างเช่นการคุยโทรศัพท์นะคะการโต้ตอบแบบทันทีทันใดได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยุดรอนะคะนี่คือทิศทางทั้ง3ทิศทางนะคะต่อไปเราจะมาดูคำศัพท์ที่นักศึกษาควรจะรู้จักเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ค่ะคำศัพท์หลักๆก็จะแบ่งเป็น4คำด้วยกันนะคะคำที่1คือคำว่า bandwidthนะคะ bandwidth จะถือว่าเป็นหน่วยวัดช่วงความกว้างที่สัญญาณในระบบการสื่อสารสามารถใช้งานได้ง่ายๆก็คือเป็นความกว้างของแถบคลื่นความถี่นั่นเองนะคะนั่นหมายถึงว่ายิ่ง bandwidth สูงเท่าไหร่การรับส่งข้อมูลเข้าออกก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะคำที่สองคือคำว่า throughput นะคะ throughput เป็นอัตราเฉลี่ยของความสำเร็จในการที่จะส่งผ่านข้อมูลหรือว่าการลำเลียงข้อมูลจากต้นทางหรือว่าผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารนะคะการลำเลียงข้อมูลนี้จะกระทำบนช่องทางการสื่อสารต่างๆนะคะโดยเรามีหน่วยในการวัดนะคะเป็นบิตต่อวินาทีนะคะคำศัพท์ที่3คือคำว่าบิตเรทนะคะเป็นจำนวนข้อมูลของบิตในระบบการสื่อสารแบบดิจิทัลนะคะระบบการสื่อสารแบบดิจิทัลจะมีบิตที่เป็นสัญญาณในการส่งข้อมูลบิตจะมีค่าอยู่2ค่าด้วยกันก็คือค่า0กับค่า1นะคะบิต0นะคะก็ถือว่าเป็นค่าเหมือนกับว่าเราเป็นค่าลบคือปิดนะคะบิต1คือค่าบวกก็คือเปิดนะคะแล้วก็ในการสื่อสารของบิตเรทนั้นจะแบ่งช่วงเวลาเป็น1วินาทีนะคะแล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งก็คือว่าบอดเรทนะคะหรือว่าบาวเรทตัวนี้จะเป็นช่วงเวลาที่วินาทีเกิดการเปลี่ยนของสถานะของสัญญาณภายในช่องสัญญาณนะคะจากบิต0เป็นบิต1หรือว่าจากบิต1เป็นบิต0นั่นเองช่วงเวลาตัวนี้ก็มีอัตราวัดเป็นวินาทีเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูส่วนของสัญญาณที่ใช้ในการอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสัญญาณที่ใช้จะมีอยู่2สัญญาณด้วยกันหลักๆนะคะนี้จำง่ายแล้วก็นักศึกษาคิดว่าน่าจะแบ่งได้ไม่ยากมันจะมีความแตกต่างของมันอยู่นะคะสัญญาณแบบที่1คือสัญญาณ analog นะคะ analog เป็นสัญญาณไฟฟ้าค่ะที่ลักษณะของคลื่นสัญญาณเหมือนที่อยู่ในรูปภาพนะคะก็คือจะแบ่งช่วงคลื่นต่อเนื่องตามลักษณะของข้อมูลที่เปลี่ยนไปโดยคลื่นเหล่านี้มันจะต่อเนื่องกันเพียงแต่ว่าความถี่ก็คือความกว้างของช่วงคลื่นอาจจะแคบอาจจะกว้างต่างกันความสูงของคลื่นจะสูงจะต่ำก็แล้วแต่สัญญาณที่ส่งไปเช่นเดียวกันนะคะลักษณะของข้อมูลที่ส่งเป็น analog ก็อย่างเช่นข้อมูลเสียงนะคะเรื่องของข้อมูลที่เป็นวิทยุหรือว่าโทรศัพท์นะคะเป็น analog นะคะสัญญาณแบบที่สองคือดิจิทัลนะคะลักษณะของคลื่นดิจิทัลเนี่ยค่ะจะแตกต่างกับตัวของ analog ก็คือตัวของคลื่นเราจะแบ่งเป็นช่วงคลื่นเหมือนกับกล่องนะคะตามที่อยู่ในรูปภาพนะคะตัวของสัญญาณดิจิทัลจะมีลักษณะของค่าอยู่2ค่า2สถานะก็คือ0กับ1นะคะเป็นสัญญาณไฟฟ้านะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาสังเกตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันนะคะเราจะใช้ตัวของบิต0กับ1เนี่ยค่ะแทนค่าของคำว่าเปิดแล้วก็ปิดอย่างที่บอก0ก็คือค่าปิด1ก็คือค่าเปิดนะคะถ้าดูในรูปภาพวงกลมตัวนี้เราจะเห็นในปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มปิดว่าปุ่ม power ของรีโมทคอนโทรลหรืออุปกรณ์ต่างๆที่จะมีกลมๆอยู่นี่คือแทนบิต0แล้วก็จะมีขีดเล็กๆอันนี้คือแทนบิต1แทนค่าว่ากดตัวนี้ก็ปิดกดตัวนี้ก็เปิดนั่นเองนะคะลักษณะของสัญญาณดิจิทัลจะมีการรบกวนของสัญญาณที่น้อยกว่าแอนาล็อกก็คือการใช้ในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเรานิยมใช้การส่งสัญญาณแบบดิจิทัลเป็นหลักนะคะต่อไปเราจะมาดูในส่วนของการรับส่งสัญญาณค่ะการรับส่งสัญญาณก็จะแบ่งเป็น1การรับส่งแบบเบสแบนด์นี่เคยได้ยินนะคะก็คือเป็นการส่งสัญญาณในรูปแบบของสัญญาณดิจิทัลนะคะเบสแบนด์ลักษณะก็คือตามที่อยู่ในรูปภาพจะเป็นการส่งสัญญาณในช่องทางหรือว่าทิศทางเดียวนะคะก็คือการส่งสัญญาณทีละช่องทางนะคะเหมาะสมกับการส่งข้อมูลในระยะที่ไม่ไกลมากสักเท่าไหร่
นะคะเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าส่งข้อมูลในระยะทางไกลๆค่ะจะทำให้สัญญาณเกิดความผิดเพี้ยนความไม่ครบถ้วนของสัญญาณเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราก็จะนิยมส่งสัญญาณที่เป็นสัญญาณในระยะสั้นแล้วก็เป็นสัญญาณดิจิทัลนะคะแต่ข้อดีก็มีค่ะเนื่องจากว่าส่งในระยะสั้นระยะไกลการส่งข้อมูลสามารถทำได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะแบบที่สองเป็นการรับส่งแบบบรอดแบนด์เคยได้ยินคำว่าบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเนาะคำนี้ก็คือเป็นการส่งสัญญาณในรูปของสัญญาณแอนาล็อกพบมากในโทรศัพท์ใช่ไหมคะในวิทยุลักษณะเป็นคลื่นกระแสไฟฟ้านะคะตัวของบอร์ดแบนด์เหมาะกับการส่งข้อมูลหรือว่าใช้กับการส่งสัญญาณในระยะไกลนะคะเนื่องจากว่าการรับส่งสัญญาณของบอร์ดแบนด์สามารถรับส่งได้หลายๆช่องทางในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็ในช่องความถี่ที่ต่างกันด้วยแล้วก็จะไม่เกิดข้อจำกัดในเรื่องของความทับซ้อนของช่องสัญญาณเพราะนั้นในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องเลือกใช้ว่าลักษณะของข้อมูลแบบไหนที่ส่งแบบเบสแบนหรือว่าแบบบรอดแบนด์นะคะต่อไปเรามาดูวิธีนะคะวิธีการในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลนะคะวิธีแรกเราเรียกว่าเป็นการสื่อสารด้วยวิธีการขนานนะคะวิธีการแบบนี้ก็คือการส่งข้อมูลดิจิทัลก็คือเป็นอะไรคะ0แล้วก็1ก็คือแบ่งเป็นบิตนะคะลักษณะแบบนี้คือการสื่อสารพร้อมกันโดยการใช้สายสัญญาณเป็นชุดนะคะหรือการส่งสัญญาณแบบที่ถ้าเรามีข้อมูลอยู่จำนวนเท่าไหร่ในการที่จะส่งเราจำเป็นต้องใช้สายสัญญาณจำนวนเท่ากับข้อมูลที่เราจะส่งยกตัวอย่างเช่นเราจะส่งข้อมูลออกไปอยู่8บิตนะคะตามรูปภาพนะคะเนี่ยค่ะคือบิต1บิต0ผู้ส่งออกไปยังผู้รับนะคะทั้งหมดอยู่8บิตต้องใช้สัญญาณทั้งหมดอยู่8ชุดหรือว่า8เส้นนะคะแล้วลักษณะของการส่งแบบนี้นะคะเราจะใช้สัญญาณนาฬิกาอันเดียวกันก็คือส่งออกไปพร้อมๆกันทั้ง8บิตจะออกพร้อมกันและถึงปลายทางยังผู้รับในเวลาเดียวกันนะคะข้อดีของการส่งสัญญาณด้วยวิธีการขนานก็คือว่ามีความเร็วสูงเนื่องจากไม่ต้องรอนะคะแต่ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะเราใช้สายสัญญาณอยู่8เส้นก็คือจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการติดตั้งสายสัญญาณนะคะลักษณะตัวอย่างของการส่งข้อมูลแบบขนานก็อย่างเช่นการติดการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์หรือว่าเครื่องปรินเตอร์ที่ใช้พอร์ตแบบพาราเรลก็คือเป็นพอร์ตกว้างนะคะแล้วก็มีการส่งสัญญาณออกไปแบบหลายๆบิตในเวลาเดียวกันนะคะวิธีการสื่อสารแบบที่2คือการสื่อสารด้วยวิธีการอนุกรมอันนี้ก็คือเป็นคนละด้านกับแบบขนานนะคะก็คือเป็นการสื่อสารออกไปทีละ1บิตนะคะต่อเนื่องกันยกตัวอย่างเช่นว่าเราส่งข้อมูลไปจะส่งไป8บิตแต่เราต้องรอส่งออกไปทีละ1เมื่อ1เสร็จ2ก็จะตามไป3ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8เพราะฉะนั้นการส่งแบบอนุกรมเราใช้สายสัญญาณเพียงแค่1เส้นข้อดีก็คือประหยัดสายสัญญาณนะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายนะคะแต่ก็มีข้อจำกัดค่ะก็คือเป็นในเรื่องของความเร็วในการส่งข้อมูลเนื่องจากว่าเราไม่สามารถส่งไปพร้อมกันได้ทั้งหมด8บิตนะคะก็ต้องรอกว่าที่ผู้ส่งจะส่งข้อมูลออกไปยังผู้รับนะคะยกตัวอย่างเช่นการส่งสัญญาณโดยใช้โมเด็มนะคะโมเด็มเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณจากสัญญาณแอนาล็อกให้เป็นดิจิทัลแล้วก็แปลงสัญญาณจากดิจิทัลให้เป็นแอนาล็อกเนื่องจากว่าการส่งสัญญาณโดยใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะเราใช้ดิจิทัลเป็นหลักแต่การส่งสัญญาณแบบสายสัญญาณโทรศัพท์จะเป็นแอนาล็อกเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการแปลงสัญญาณโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นตัวของโมเด็มนะคะทีนี้ก็ต่อเนื่องกันที่ในเรื่องของวิธีการสื่อสารนะคะวิธีการสื่อสารจะแบ่งเป็น2วิธีการด้วยกันนะคะวิธีการแรกก็คือการสื่อสารด้วยวิธีอนุกรมแบบซิงโครนัสซิงโครนัสก็คือการเชื่อมต่อนะคะมีการเชื่อมโยงอยู่นะคะการเชื่อมต่อแบบซิงโครนัสจะมีประสิทธิภาพที่สูงนะคะเนื่องจากว่าเป็นวิธีการสื่อสารที่อุปกรณ์หรือว่าผู้ส่งข้อมูลจะส่งข้อมูลไปยังผู้รับนะคะโดยมีการแบ่งช่องสัญญาณของการส่ง
นะคะข้อมูลออกไปการส่งข้อมูลแบบนี้ก็เป็นแบบดิจิทัลเหมือนกันก็คือบิต0101เนี่ยแหละค่ะเพียงแต่ว่าในการส่งข้อมูลออกไปจะเป็นการส่งข้อมูลแบบต่อเนื่องโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกสังเกตว่าใน

ูปภาพนะคะจะไม่มีช่องว่างระหว่างเฟรมที่1เฟรมที่2 3แล้วก็4จะต่อเนื่องกันไปเลยนะคะแล้วก็ในกรณีที่เราส่งข้อมูลแบบนี้นะคะที่แบ่งเป็นเฟรมนะคะใน1เฟรมก็จะมีข้อมูลอยู่ทั้งหมดอยู่8บิตก็คือทั้งหมดอยู่8ตัวนะคะเพราะว่า8บิตมีค่าเท่ากับ1ไบต์ก็คือ1อักขระ1ตัวอักษรนะคะก็เป็นวิธีการส่งที่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมีความเร็วแล้วก็ความคงที่ในการส่งข้อมูลมากนะคะเนื่องจากว่าไม่มีบิตพิเศษตัวอย่างเช่นการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะสำหรับการสื่อสารวิธีการที่2คือการสื่อสารแบบ asynchronous async ก็คือไม่ได้มีการเชื่อมต่อกันแบบต่อเนื่องนะคะแต่จะมีการขั้นนะคะจะมีการขั้นลักษณะของการส่งแบบนี้ที่มีการขั้นเราจะเรียกกล่องเมื่อกี้ครูอาจารย์เรียกว่าเฟรมเนาะตอนนี้เราจะเรียกว่าเป็นบล็อกนะคะใน1บล็อกก็จะมีส่วนที่เป็นบิตเริ่มต้นกับบิตสิ้นสุดนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นที่อยู่ตรงหัวแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นบิตที่เราจะใช้ส่งอยู่ทั้งหมดอยู่8บิตแล้วก็จะมีบิตสิ้นสุดแล้วจะต้องมีช่องว่างอะค่ะในการส่งข้อมูลนะคะตัวของช่องว่างนี้จะเป็นตัวกำกับว่าลักษณะของการแบ่งบล็อกนะคะมีการแบ่งท่อนนี้ว่านี่คือ1ช่อง1อักขระ1ไบต์นะคะก็ยังส่งต่อไปวิธีการส่งแบบนี้จะมีข้อดีก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณจะย่อมยาวกว่าการส่งแบบซิงโครนัสนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ปานกลางไม่สูงมากถ้าเทียบกับแบบซิงโครนัสนะคะแล้วก็ลักษณะการส่งแบบนี้นะคะผู้รับผู้ส่งไม่จำเป็นต้องใช้สัญญาณนาฬิกาเดียวกันแล้วก็ผู้ส่งจำเป็นที่ต้องแจ้งผู้รับให้รอรับข้อมูลก่อนว่าตอนนี้กำลังส่งข้อมูลออกไปให้ผู้รับรอรับข้อมูลนะคะแล้วก็เมื่อผู้รับรอรับข้อมูลแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องเอาข้อมูลที่ได้รับมาไปแปลงให้มันเป็นไบต์อีกทีนึงนะคะต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นชุดของเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า1เครื่องรวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อนะคะโดยที่ทำให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นซอฟต์แวร์สารสนเทศหรือว่าฮาร์ดแวร์นะคะตัวของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะมีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือว่า1ช่วยให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้จากระยะไกลยกตัวอย่างเช่นพนักงานในแผนกงานสามารถเรียกดูข้อมูลข้ามแผนกได้นะคะหรือว่าพนักงานทำงานอยู่ต่างสาขาคนละจังหวัดสามารถเรียกดูข้อมูลระหว่างกันได้ติดต่อสื่อสารงานระหว่างกันได้นะคะอันที่สองคือเป็นการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทรัพยากรในที่นี้ก็อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์เป็นซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นสารสนเทศต่างๆที่สามารถใช้งานร่วมกันนะคะแล้วก็สามารถแบ่งปันกันได้ผ่านการเชื่อมต่อบนระบบเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องพิมพ์หรือว่าปรินเตอร์ร่วมกันในสำนักงานการใช้อุปกรณ์เครื่องสแกนเนอร์ร่วมกันนะคะส่วนที่3ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบเครือข่ายช่วยให้การสื่อสารข้อมูลทำได้อย่างทั่วถึงแล้วก็สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกันได้โดยการติดตั้งไว้ที่เครื่องแม่ข่ายเพียงเครื่องเดียวนี่ก็ถือเป็นวัตถุประสงค์แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นประโยชน์นะคะประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็จะเหมือนเป็นการตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์นะคะอันที่1ก็คือว่าช่วยให้การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและเป็นการทำให้การทำงานในหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์นะคะสำหรับการทำงานทางไกลหรือว่าการเชื่อมต่อระยะไกลก็สามารถทำให้เป็นการเข้าถึงและเป็นการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมการผ่านระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานแล้วก็สามารถที่จะสำรองข้อมูลไว้ใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะโดยการเชื่อมต่อแล้วก็เข้าถึงฐานข้อมูลนะคะต่อมาเราจะมาดูองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เราจะแบ่งเป็น4องค์ประกอบใหญ่ด้วยกันนะคะองค์ประกอบก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ในที่นี้เราจะหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องแม่ข่ายนะคะหรือว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหลักเป็นคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลไว้เป็นลักษณะของการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการนะคะเช่นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศมีหน่วยประมวลผล

หน่วยความจำแล้วก็ส่งข้อมูลต่อไปยังเครื่องลูกข่ายหรือว่าเครื่องเทอร์มินอลที่เชื่อมต่อนะคะองค์ประกอบที่2ก็คืออุปกรณ์เครือข่ายนะคะอุปกรณ์เครือข่ายก็ยกตัวอย่างเช่นการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือว่า NIC NIC นะคะใช้ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณของระบบเครือข่ายตัวของอุปกรณ์ที่เป็นโมเด็มใช้ในการแปลงสัญญาณแล้วก็ฮับใช้ในการเชื่อมต่อหรือว่าแยกสายสัญญาณนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีองค์ประกอบที่3ก็คือช่องทางในการสื่อสารก็คือเป็นสื่อกลางหรือว่าเป็นเส้นทางที่ใช้เป็นทางผ่านในการรับส่งข้อมูลนะคะตัวอย่างของช่องทางในการรับส่งข้อมูลเช่นสายโทรศัพท์แบบสายคู่ตีเกลียวหรือว่าสายคู่บิดเกลียวแบบ UTP แบบ STP ก็คือแบบมีฉนวนหุ้มหรือไม่มีฉนวนหุ้มหรืออาจจะเป็นสายโคแอ็กเชียลก็คือสายทองแดงแล้วก็จะมีสายใยแก้วนำแสงรวมไปถึงสัญญาณไร้สายที่เป็นสัญญาณไมโครเวฟหรือว่าสัญญาณดาวเทียมต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงองค์ประกอบที่4นะคะโปรแกรมควบคุมการสื่อสารยกตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่ทำหน้าที่ในการจัดการระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้นะคะนี่คือตัวอย่างขององค์ประกอบนะคะก็จะมีอุปกรณ์เครือข่ายที่เชื่อมโยงอยู่กับเครื่องลูกข่ายแล้วก็จะมีสายสัญญาณที่เป็นช่องทางการสื่อสารแล้วก็จะมีเครื่องแม่ข่ายนะคะมาดูประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภทที่1นะคะพิจารณาจากอาณาเขตหรือพื้นที่อาณาบริเวณในการให้บริการอันแรกคือเครือข่ายแพนนะคะแพนเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กในรัศมี 10-15 เมตรลักษณะของเครือข่ายแพนส่วนใหญ่จะเป็นการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi หรือว่าบลูทูธเป็นหลักนะคะนี่คือจุดเด่นนะคะเช่นการใช้สมาร์ทโฟนเป็นฮอสปอตในการกระจายสัญญาณออกไปยังอุปกรณ์เครื่องอื่นๆหรือว่าใช้โน้ตบุ๊กนะคะในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ไร้สายของของสำนักงานหรือว่าของการใช้งานส่วนบุคคลนะคะประเภทที่2ก็คือเครือข่ายแลนนะคะแลนเป็นเครือข่ายเฉพาะบริเวณนะคะมีอนาบริเวณใกล้เคียงกันในตึกเดียวกันนะคะในอาคารเดียวกันหรือใกล้เคียงกันติดกันที่ไม่กว้างมากนักไม่เกิน100เมตรนะคะก็ใช้ระบบเครือข่ายแบบที่2จะเป็นมักส่วนใหญ่นะคะมันจะเป็นการเชื่อมต่อแบบสัญญาณแบบใช้สายสัญญาณนะคะเครือข่ายประเภทที่3ก็คือเครือข่ายแมนนะคะเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งภายในเมืองก็คือกว้างกว่าแลนแต่ไปไม่ถึงประเทศนะคะเช่นกรุงเทพและปริมณฑลหรือว่าในตามหัวเมืองที่อยู่ในอาณาบริเวณที่ไม่ห่างกันมากนักนะคะเป็นลักษณะของเป็นกิโลเมตรนะคะ50กิโลเมตร30กิโลเมตรนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเครือข่ายแวน Wide Area Network เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่เชื่อมโยงกันระหว่างประเทศระหว่างทวีปนะคะระหว่างจังหวัดเป็นต้นนะคะเช่นนนทบุรีไปยะลาไปอุบลราชธานีเป็นต้นนะคะแล้วก็ต่อมาเราจะดูประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งตามรูปแบบของสายเชื่อมโยงหรือว่าโทโปโลจีนะคะแบบที่1ก็คือเครือข่ายแบบดาวหรือแบบสตาร์แบบนี้จะเห็นว่าจะมีตัวจุดศูนย์กลางเป็นเครื่องแม่ข่ายนะคะแล้วก็กระจายสัญญาณออกไปยังเครื่องลูกข่ายเครือข่ายแบบดาวเป็นเครือข่ายที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันในการเชื่อมต่อสายสัญญาณนะคะแบบที่2คือแบบวงแหวนก็คือเราจะไม่มีเครื่องศูนย์กลางนะคะในการวนต่อไปเรื่อยๆทุกๆเครื่องจะทำหน้าที่ในการรับสัญญาณหากไม่ใช่ก็จะทวนสัญญาณต่อออกไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะคะแบบที่3คือแบบบัสแบบนี้จะเป็นการเชื่อมต่อที่ง่ายนะคะแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อแบบดั้งเดิมที่ใช้กันมากนะคะเป็นการเชื่อมต่อแบบเส้นตรงแล้วก็ข้อมูลจะส่งสัญญาณร่วมกันภายในสายสัญญาณนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับสัญญาณคือเครื่องที่มี address หรือมีที่อยู่ตรงกับข้อมูลที่ถูกส่งออกมานะคะต่อไปเป็นเครือข่ายแบบต้นไม้ก็คือแบบลำดับชั้นก็คือจะมีรากเป็นศูนย์กลางเนาะแล้วก็มีการแตกกิ่งก้านสาขาออกไปคล้ายๆกับต้นไม้นะคะเมื่อเรามาดูประเภทที่3เราจะเห็นว่าเป็นการพิจารณาตามหน้าที่นะคะแบบแรกก็คือเครือข่ายแบบ peer to peer ก็คือเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องขึ้นไป1เครื่องไปถึงเครื่องที่2นะคะเครื่องที่3ไปถึงเครื่องที่4นะคะแบบนี้เป็นการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันที่อยู่ในเครือข่ายนะคะแบบที่2คือเป็นแบบแม่ข่ายแล้วก็ลูกข่ายอันนี้จะมีเครื่องแม่เก็บข้อมูลอยู่ที่ศูนย์กลาง1ที่1แห่งแล้วก็กระจายออกไปยังเคร

0: เรื่องลูกข่ายที่มีการเชื่อมต่ออาจจะอยู่เป็นระยะใกล้หรือระยะหรือเป็นระยะไกลก็แล้วแต่นะคะที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับบริการข้อมูลถูกเก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่ายถ้าเครื่องแม่มีปัญหาเครื่องลูกก็ใช้งานไม่ได้นะคะทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของความรักษาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงใน3ประเด็นคือการรักษาความลับความครบถ้วนของข้อมูลแล้วก็ความพร้อมใช้นะคะนักศึกษาต้องดูนิดหนึ่งค่ะว่าในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนะคะนักวิชาการหรือว่านักวิจัยได้ทำการศึกษาแล้วก็มีการได้ข้อสรุปมาว่ากว่า85%ของปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์เกิดมาจากบุคลากรภายในองค์การเองการเปิดเว็บไซต์ที่มีความไม่ปลอดภัยการรับอีเมลขยะรับอีเมลสแปมนะคะก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของภัยคุกคามนะคะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบแพสซีฟก็คือเป็นการโจมตีโดยที่ภัยคุกคามนั้นหรือว่าตัวของสแปมสปายแวร์จะเข้ามาควบคุมหรือว่าเข้ามาดูการรับส่งข้อมูลการจราจรการใช้งานคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายของเราหรือเป็นการโจมตีแบบแอคทีฟก็คือเป็นการเข้ามาแล้วสร้างความเสียหายให้กับข้อมูลในระบบเครือข่ายนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้หลากหลายมันจะเป็นการกำหนดกลุ่มของผู้ใช้บริการการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงนะคะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นการใช้โทรทัศน์วงจรปิดหรือว่าใช้การเข้ารหัสหรือว่าไฟวอลนะคะนี่คือลักษณะของการทำงานของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับการบรรยายในวันนี้นะคะจะเป็นหน่วยที่6นะอินเทอร์เน็ตนะคะชุดวิชาสารสนเทศสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นนะคะสำหรับในวันนี้นะคะในหน่วยที่6นะคะเราจะพูดใน3หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกจะเป็นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหัวข้อที่2จะเป็นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับ World Wide Web แล้วหัวข้อที่3จะเป็นในเรื่องของการประยุกต์อินเทอร์เน็ตเราจะเริ่มต้นดูในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะคะสำหรับในหัวข้อของความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเราจะพูดใน2เรื่องย่อยด้วยกันนะคะเรื่องแรกจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตแล้วก็อีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องของการทำงานของอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็ปัจจุบันเราใช้อินเทอร์เน็ตกันอยู่แล้วนะคะแต่เราก็ควรจะรู้ว่าที่มาที่ไปของอินเทอร์เน็ตนี้เป็นอย่างไรบ้างเรามาดูในการกำเนิดของอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะคะเวลาที่เราอ่านในเรื่องของความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตเราจะเจอคำว่าอาพาเน็ตนะคะในส่วนของอาพาเน็ตเนี่ยจะเป็นเครือข่ายนะคะเครือข่ายอาพาเน็ตจะเป็นถือว่าเป็นเครือข่ายเริ่มแรกเลยนะคะซึ่งต่อมาก็จะเป็นถูกพัฒนาจนเป็นปัจจุบันก็จะเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับคำต่อไปนะคะจะเจอคำว่า NSFนะคะ NSFnet นะคะสำหรับเครือข่ายหลักนะคะที่เปิดบริการเริ่มต้นเลยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายจะมีชื่อว่า NSF นะคะสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าเราจะเห็นว่าเวลาเราใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีที่อยู่นะคะจะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจดทะเบียนที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อให้การเดินทางของข้อมูลเนี้ยเดินทางได้อย่างถูกต้องไปในเส้นทางที่ถูกต้องนะคะอินเตอร์นิกเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจดทะเบียนนะคะสำหรับในบริการรับจดทะเบียนนี้ต่อมาก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานเรียกว่า ICANN นะคะสำหรับในเรื่องของพัฒนาการที่สำคัญของอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็มาดูในตอนเริ่มต้นการขยายและเติบโตของเครือข่ายก่อนนะคะอย่างที่ได้ให้ข้อมูลกับนักศึกษาไปแล้วว่า NSF นะคะเริ่มต้นก็ได้ลงนามในเรื่องของข้อตกลงความร่วมมือในการเข้าบริหาร NSFnet นะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่ออินเทอร์เน็ตขยายตัวมากขึ้นนะคะก็จะมีในเรื่องของการทำธุรกรรมในเรื่องของการบริการเชิงพาณิชย์มากขึ้นนะคะเครือข่ายหลักของสหรัฐอเมริกาก็จึงได้ดำเนินการโดยภาคเอกชนและต่อมาก็จะกลายเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะสำหรับการกระจายตัวของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตข้อมูลที่ให้นักศึกษาดูในสไลด์นี้นะคะเป็นข้อมูลในเดือนธันวาคมปี2560นะคะที่ผ่านมา ในเรื่อง

สถิตินะฮะนี่เราได้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต World Stat นะคะข้อมูลบอกให้เราเห็นได้ชัดว่าในทวีปเอเชียถือว่าเป็นทวีปที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดถ้าคิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คิดประมาณ 48.7 นะคะเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดถ้าในเอเชียเราก็จะเห็นว่าประเทศที่ใหญ่ก็คือประเทศจีนก็จะเป็นประเทศนะคะที่มีประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลให้เราเห็นว่าการกระจายตัวของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในทวีปเอเชียนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราพูดถึงในเรื่องของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและการประยุกต์อินเทอร์เน็ตนะคะเราลองคิดไปบางคนอาจจะไม่คุ้นนะคะว่าสมัยก่อนตอนเริ่มต้นของการใช้งานอินเทอร์เน็ตเราก็จะเน้นในเรื่องแค่ข้อความเท่านั้นนะคะเรียกว่าเป็นเทคโหมดตรงนี้ถ้าเราพูดถึงข้อความการส่งข้อความนี้ก็อาจจะทำให้ไม่สะดวกในการใช้งานนะคะเพราะว่ามีแต่ข้อความส่งมาเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็จะมีในเรื่องของเว็บไซต์มีในเรื่องของ World Wide Web ก็จะมี Search Engine ให้เราสามารถค้นหาข้อมูลนะคะพัฒนาการก็จะเริ่มเปลี่ยนมาจนมีเครือข่ายสังคมที่พวกเราคุ้นก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆที่เห็นได้ชัดก็คือพวก Facebook นะคะแล้วจากนั้นก็มีในเรื่องของการใช้งานนอกเหนือจากการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ก็จะมีการใช้งานบนมือถือก็จะเรียกว่าเป็นโมบายเทคโนโลยีหรือเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเคลื่อนที่นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการประมวลผลขึ้นมาอีกแบบซึ่งพวกเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าคลาวนะคะคลาวด์คอมพิวติ้งก็เป็นในเรื่องของการประมวลผลแบบคลาวด์คอมพิวติ้งหมายความว่าข้อมูลสามารถจะเก็บไว้ในเรียกว่าถ้าเราจะใช้งานเนี่ยเมื่อเราต่ออินเทอร์เน็ตเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ในทุกสถานที่แล้วก็ทุกเวลานะคะสำหรับอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ปัจจุบันที่เราอาจจะเคยได้ยินก็คือ IoT นะคะ IoT ก็ย่อมาจาก Internet of Things นะคะภาษาไทยก็อาจจะใช้คำว่าอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งก็ประมาณว่าในการที่อุปกรณ์ต่างๆมีการเชื่อมต่อถึงกันสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเราก็จะได้เห็นในตัวอย่างต่อไปนะคะดูจากรูปนี้นะคะจากที่ได้ให้ข้อมูลนักศึกษาแล้วนะคะรูปทางด้านซ้ายมือเป็นรูปที่แสดงให้เห็นว่าในการประมวลผลแบบคลาวด์คอมพิวติ้งหมายความว่าคลาวด์คอมพิวติ้งเหมือนกับเรียกว่าถ้าในรูปเหมือนเป็นก้อนเมฆนะคะก็คือก้อนเมฆนี้ก็จะเก็บข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเอกสารข้อมูลในเรื่องของการนำเสนอการนัดหมายนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของบล็อกหรือว่าทุกอย่างที่เป็นข้อมูลหมายความว่าพอเก็บไว้ทุกคนอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกันจะสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามโดยที่อาจจะใช้งานผ่านมือถือใช้งานผ่านแท็บเล็ตหรือว่าใช้งานผ่านเดสก์ท็อป PC หรือว่าใช้งานผ่านแล็ปท็อปนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการประมวลผลแบบคลาวด์คอมพิวติ้งทีนี้เราลองดูรูปทางขวามือนะคะอันนี้จะเป็นให้เห็นในเรื่องของแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของ IoTนะคะอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งอย่างเช่นในตัวอย่างนี้จะเห็นว่า เราต้องการที่จะตรวจสอบในเรื่องของสุขภาพของเรานะคะอาจจะเป็นเหมือนลิสต์แบนด์เป็นสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพสามารถที่จะเรียกว่ามอนิเตอร์ดูว่าสุขภาพของเราเป็นอย่างไรแล้วก็หลังจากนี้หมายความว่าถ้าเราเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยข้อมูลก็สามารถที่จะส่งผ่านมือถือหรือสามารถจะติดต่อไปยังหมอที่ดูแลเราอย่างใกล้ชิดนะคะทำให้เราสามารถเรียกว่าดูแลสุขภาพของเราได้นะคะตลอดเวลาผ่านเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้นะคะทีนี้เรามาดูพัฒนาการของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนะคะจากที่กล่าวแล้วเราจะเห็นในเรื่องของพัฒนาการในเอเชียนะคะถ้าเรามาดูข้อมูลจากที่เดิมนะคะคือสถิติจากอินเทอร์เน็ต World Stat ข้อมูลในเดือนธันวาคมปี2560นะคะเราจะเห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตก็มีประมาณ57ล้านคนซึ่งตรงนี้ก็คือถ้าเปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมดก็ 69.2 ล้านคนก็จะเห็นว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนี่มีสูงมากนะคะซึ่งตรงนี้ในเรื่องของโครงการของรัฐบาลเองก็ให้การสนับสนุนในการขยาย
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังหมู่บ้านทั่วประเทศซึ่งโครงการนี้ทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเป็นโครงการเรียกว่าเน็ตประชารัฐนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของโครงการที่ให้เห็นนะคะว่าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการที่เราจะพัฒนาคนในการที่จะให้ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะคะสำหรับในส่วนของมูลนิธิที่ทำหน้าที่ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .thai จะมีชื่อว่า THNIC นะคะภาษาไทยชื่อหน่วยงานนี้ก็คือมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยนะคะตัว THNIC นี่นะคะก็จะทำหน้าที่ในการประกาศใช้นโยบายการให้บริการโดเมนในประเทศไทยนะคะก็จะเป็น .th หรือไม่ก็ใช้เป็น .thai นั่นเองนะคะทีนี้ในส่วนของการทำงานของอินเทอร์เน็ตนะคะจะมีคำว่า IP หมายเลข IP พูดง่ายๆก็คือว่าในการที่เราจะใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะจะมีตำแหน่งที่อยู่นะคะเป็น IP address อันนี้เราจะเห็นว่าเมื่อเราพูดถึง IP address เนี่ยชื่อตำแหน่งที่อยู่เนี้ยจะไม่ซ้ำกันนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์แต่ละตัวที่เชื่อมต่อกันบนเครือข่ายแต่ละอุปกรณ์ก็จะมี IP address ของตัวเองนะคะเป็นที่อยู่เฉพาะที่ไม่ซ้ำกันในส่วนของ IP นี้เขาก็มีพัฒนาขึ้นมาเริ่มมาจาก IP 1จนมา IP รุ่นที่4จนถึง IP รุ่นที่6นะคะเราจะเห็นว่าพอเราพูดถึง IP ที่เป็น IP รุ่นปัจจุบันอย่างเช่น IPv6 ก็หมายความว่าเราทำพัฒนาขึ้นมาก็เพื่อรองรับหมายเลข IP ที่มีจำนวนมากเพราะว่าเนื่องจากความต้องการของผู้ใช้เนี่ยก็จะมีความต้องการที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มเติมหมายเลข IP ขึ้นมาตามไปด้วยนะคะในส่วนของการทำงานของอินเทอร์เน็ตนะคะเราจะพูดในเรื่องของระบบชื่อโดเมนนะคะถ้าเราจะพูดถึงระบบชื่อโดเมนนะคะ DNS นะคะย่อมาจาก Domain Name System ในลักษณะของระบบชื่อโดเมนนะคะจะบอกให้เรารู้ว่ามันเป็นในเรื่องของเว็บไซต์หรือว่ากลุ่มเกี่ยวกับอะไรถ้าเราเห็นว่าเป็น .biz นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มที่เป็นธุรกิจแต่ถ้าเป็นใน .com ก็จะเป็นกลุ่มการค้าถ้าเป็น .info ก็จะเป็นในเรื่องของแหล่งสารสนเทศอย่างในตัวอย่างที่นำมาเสนอในสไลด์นี้นะคะในเรื่องของโดเมนนะคะ weather.info ตัวนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นแหล่งสารสนเทศที่แสดงให้เห็นเกี่ยวกับในเรื่องของอากาศนะคะอย่างในตัวอย่างนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะดูอากาศที่ไหนอย่างในตัวอย่างเป็นอากาศของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นบางครั้งการที่เราจะเดินทางไปที่ไหนเราก็สามารถที่จะเช็คในเรื่องของสภาพภูมิอากาศในตำแหน่งที่เราต้องการจะเดินทางไปนะคะในเรื่องของโดเมนนะคะถ้าเป็นโดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศเราก็จะเห็นว่าในส่วนของโดเมนตามประเทศนี้อย่างถ้าเราเห็นคำว่า .au อันนี้ก็คือเป็นประเทศออสเตรเลียนะคะถ้าเป็นประเทศไทยก็ .th สำหรับตัวอย่างของโดเมนอย่างโดเมนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเราก็จะใช้โดเมนเป็น stou.ac.th นะคะ ac ก็คือ academic หมายถึงเป็นหน่วยงานที่เป็นทางด้านวิชาการด้านการศึกษานะคะ th ก็คือเป็นประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทุกคนเห็นเว็บไซต์เราก็สามารถที่จะสามารถที่จะดูในเบื้องต้นได้ว่าเป็นประเทศไหนหรือว่าเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานประเภทอะไรนะคะเรามาดูในเรื่องของการทำงานของอินเทอร์เน็ตนะคะในรูปนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าในการที่เราจะรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจะมีอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการรับส่งนะคะจะมีอุปกรณ์ในเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็จะเป็นอุปกรณ์พกพานะคะในรูปอาจจะเป็นในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบซึ่งอาจจะเป็นเราเตอร์หรืออาจจะเป็นสวิตช์หรืออาจจะเป็นฮับเป็นโมเด็มหรือว่าเป็น AP คือ Access Point ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะคะในส่วนของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเราจะเห็นว่าถ้าเราต้องการจะเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นจะมีอยู่2ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกจะเป็นการเชื่อมต่อระดับองค์การ
นะคะถ้าดูในรูปนะคะโครงการถ้าเราจะเชื่อมต่ออีกระดับหนึ่งก็เป็นการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลนะคะเพราะนั้นการเชื่อมต่อเราต้องรู้ว่าอยู่ในระดับองค์การหรือว่าอยู่ในระดับบุคคลนะคะทีนี้หลังจากที่เรารู้ในเรื่องของเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแล้วในหัวข้อหลักอีกหัวข้อหนึ่งเราจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับ World Wide Web นะคะเราก็จะพูดในเรื่องของพัฒนาการของเว็บแล้วก็ในเรื่องของการทำงานของเว็บนะคะเราจะเริ่มต้นมาดูที่พัฒนาการของเว็บกันก่อนนะคะเวลาเราพูดคำว่าเว็บจริงๆคำเต็มๆก็คือคำว่า World Wide Web นั่นเองนะคะในความหมายของ World Wide Web หมายความว่าอะไรนะคะถ้าเราดูจากรูปนี้นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ที่เราเข้าไปใช้งานนะคะก็จะมีในเรื่องของโฮมเพจมีการเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงในเรื่องของ World Wide Web จะหมายถึงระบบของเอกสารไฮเปอร์เท็กจำนวนมากนะคะที่มีการจัดเก็บอยู่บนเครื่องบริการเว็บจากแหล่งให้บริการทั่วทุกมุมโลกที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะเชื่อมโยงเหมือนเป็นลักษณะของใยแมงมุมนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของ World Wide Web นะคะในส่วนของที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับ World Wide Web นะคะแนวคิดแต่ละตัวนักศึกษาก็อาจจะทำความเข้าใจถ้าเราพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์ก็จะมีชื่อว่า MEMEC นะคะก็หมายความว่าเป็นแนวคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่สามารถจะเก็บรวบรวมเอกสารจำนวนมากของตนไว้เมื่อเราเก็บไว้เราก็สามารถจะค้นหาสารสนเทศที่เราต้องการได้กับแนวคิดอีกอันนึงเป็นแนวคิดของการเชื่อมโยงเอกสารเราจะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์เทคนะคะถ้าเราพูดถึงไฮเปอร์เทคเราก็จะหมายถึงเป็นการสร้างระบบจัดเก็บเอกสารเราสร้างจัดเก็บก็คือเราต้องมีการเชื่อมโยงเอกสารจำนวนมากเข้าด้วยกันนะคะลักษณะนี้ลักษณะก็จะไม่เป็นตามลำดับนะจะให้สะดวกในการเข้าใช้งานนะคะอันนี้ก็คือเอกสารหนึ่งก็สามารถจะผ่านไปยังเอกสารชิ้นอื่นได้กับแนวคิดอีกตัวนึงนะคะเกี่ยวกับระบบไฮเปอร์เทคนี้จะเรียกว่าเป็น NLS คำเต็มก็มาจากคำว่า Online Systemนะคะในส่วนของ NLS นะคะจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมโยงประโยคต่างๆที่อยู่ภายในเอกสารเดียวกันและระหว่างเอกสารได้นะคะอันนี้เราก็มาดูอีกตัวหนึ่งเป็นในเรื่องของกำเนิดของ World Wide Web บ้างนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาอาจจะต้องทำความเข้าใจนะคะว่าในเริ่มต้นเนี่ยจะมีการพัฒนาในเรื่องของไฮเปอร์เทคก่อนเพราะว่าระบบไฮเปอร์เทคนี้สามารถเชื่อมโยงกันได้แล้วก็จะมีบุคคลที่สำคัญเราอาจจะต้องรู้จักชื่อเขานิดนึงเขาชื่อทิมเบอร์เนอร์สลีและโรเบิร์ตไกโยอันนี้เขาก็ทำงานอยู่ที่เซิร์นนะคะเซิร์น CERN นี้เป็นสถาบันวิจัยนะคะเชิงปฏิบัติการด้านฟิสิกส์นะคะอนุภาคแห่งทวีปยุโรปเป็นคนที่เรียกว่าให้กำเนิดในเรื่องของเกี่ยวกับการเวิร์ลไวด์เว็บตรงนี้ขึ้นมานะคะในส่วนของ World Wide Web นะคะจะเป็นระบบที่มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิดซึ่งตรงนี้นะคะมีองค์ประกอบพื้นฐานที่นักศึกษาจะต้องจำนะคะว่าในองค์ประกอบพื้นฐานของ World Wide Web ตัวแรกจะเรียกว่าเป็น HTML นะคะเป็นภาษา HTML คำเต็มก็คือ Hypertext Markup Language อันนี้เป็นภาษาพื้นฐานนะคะของในเรื่องของ World Wide Web เลยแล้วก็อีกตัวนึงในการใช้งานเราก็ต้องมีมาตรฐานนะคะเหมือนเป็นกฎเกณฑ์นะคะมาตรฐานของการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะบริการเว็บเราจะเรียกมาตรฐานว่าเป็นโปรโตคอล HTTP นะคะซึ่งโปรโตคอลจะมีหลายตัวแต่เราพูดถึงโปรโตคอลที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเว็บจะเป็นโปรโตคอล HTTP ในส่วนของสไลด์ถัดไปนะคะว่าถ้าเราจะพูดถึงยุคของ World Wide Webนะคะนักศึกษาอาจจะต้องมองความแตกต่างเราจะมียุคเว็บ 1.0 ยุคเว็บ 2.0 แล้วก็ยุคเว็บ 3.0 เราต้องเข้าใจความแตกต่างนะคะว่าถ้าเริ่มต้นในยุคเว็บ 1.0 เป็นเรื่องของ static web นะคะเป็นยังไง static web static web ก็หมายถึงว่าผู้ใช้จะอ่านได้อย่างเดียวอันนี้จะไม่มีในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ดูแลเว็บไซต์และก็บุคคลอื่นแต่เมื่อเปลี่ยนจากยุคเว็บ 1.0 มาเป็นยุคเว็บ 2.0 นะคะเว็บในยุค 2.0 นี้จะเรียกว่าเป็น Dynamic Web อันนี้จะมีผู้ใช้อ่านและเขียนได้นะคะในส่วนของเว็บ
2.0 ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของโซเชียลเว็บแล้วเป็นเว็บสังคมนั่นหมายความว่าจะเริ่มมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับผู้ดูแลเว็บไซต์แล้วก็มีการเชื่อมโยงบุคคลนะคะก็เป็นเครือข่ายเว็บเครือข่ายสังคมนั่นเองนะคะสำหรับยุคเว็บ 3.0 นะคะตรงนี้นะคะในเว็บ 3.0 เราจะเรียกว่าเป็น semantic web

ทำงานของเว็บนะคะเว็บไซต์เราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าโฮมเพจเว็บเพจเราก็คงต้องทำความเข้าใจโฮมเพจขึ้นชื่อว่าโฮมเพจก็หมายถึงว่าเป็นเอกสารไฮเปอร์เท็กหน้าแรกนั่นเองนะคะเป็นหน้าหลักของเว็บไซต์นะคะซึ่งปกติก็จะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นๆนะหรือพูดง่ายๆก็คือโฮมเพจก็เหมือนกับสารบัญนะดัชนีของเว็บไซต์ส่วนเว็บเพจนะคะเว็บเพจก็จะเป็นเอกสารไฮเปอร์เท็กนะคะก็เชื่อมโยงตั้งแต่หน้าแรกไปยังหน้าอื่นๆซึ่งในเว็บเพจของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลนะคะที่เป็นทั้งข้อความเป็นภาพเป็นเสียงนะคะแล้วส่วนเป็นลิงก์เนี่ยก็จะมีอาจจะเป็นได้ทั้งข้อความภาพกราฟิกต่างๆนะคะเชื่อมโยงไปยังแฟ้มข้อมูลต่างๆได้นะคะทีนี้เราจะเห็นเราเข้าใจว่านักศึกษาทุกคนอาจจะเคยใช้งานเว็บไซต์แล้วเราก็จะมีเว็บไซต์ที่แตกต่างกันประเภทของเว็บไซต์บางทีอาจจะเป็นเชิงพาณิชย์บางทีอาจจะเป็นเว็บแค่ส่วนบุคคลบางทีอาจจะเป็นเว็บแค่ในเรื่องขององค์การเว็บทางด้านการศึกษาเว็บในเรื่องของความบันเทิงนะคะเว็บในเรื่องของข่าวสารเว็บในเรื่องของบล็อกนะคะแล้วเว็บที่เป็นพอร์ทัลนะคะเก็บข้อมูลต่างๆเรามาดูว่าคือปกติแล้วในการที่เราจะสร้างเว็บเพจมันก็จะมีวิธีการอาจจะเป็นในเรื่องของการแปลงแฟ้มข้อมูลจากโปรแกรมประยุกต์หรือว่าสร้างเว็บเพจจากโปรแกรมที่เรียกว่าเป็น HTML Editor หรืออาจจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้โปรแกรมช่วยในการจัดการเนื้อหาบนเว็บหรือไม่ก็จะใช้เป็นลักษณะที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันนะคะเป็นภาษาในการเขียนเพื่อพัฒนาเว็บหรือไม่ก็อาจจะใช้เป็นแอปพลิเคชันสำเร็จรูปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของคนที่จะสร้างในเรื่องของเว็บไซต์หรือเว็บเพจนะคะทีนี้เรามาดู URL ถ้าเราจะพูดถึงตำแหน่งที่อยู่นะคะของเว็บไซต์หรือเว็บเพจก็คือ URL ย่อมาจาก Uniform Resource Locator นะคะถ้าเราดูจากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยที่ราช http://www.stou.ac.th เราจะเห็นว่าในส่วนของ HTTP ก็คือโปรโตคอลนะคะส่วนของชื่อให้บริการจะเป็น www ส่วนชื่อโดเมนก็จะเป็น stou.ac.th นะคะหลังจากที่เราได้ทราบในเรื่องของเว็บไซต์เบื้องต้นมันมีในส่วนของเรื่องมาตรฐานหรือว่ากฎเกณฑ์ของการที่จะกำหนดในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะนักศึกษาคงต้องจำว่าโปรโตคอลแต่ละตัวจะใช้งานแตกต่างกันตัวแรก HTTP นะคะเป็นโปรโตคอลย่อยภายใต้โปรโตคอล TCP/IP โปรโตคอลนี้จะทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลนะคะ Hypertext Transfer Protocol รับส่งข้อมูลในรูปแบบของ Hypertext ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่วน SMTP นะคะอันนี้จะรับส่งข้อความรวมทั้งแฟ้มข้อมูลที่แนบกับอีเมลลองดูคำเต็มนะคะถ้าจำคำเต็มได้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถจำได้นะคะว่าโปรโตคอลแต่ละตัวนี้ทำงานด้านอะไรนะคะอันนี้เป็น Simple Mail Transport Protocol นะคะส่วน FTP File Transfer Protocol ก็จะเป็นโปรโตคอลที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลระหว่างเครื่องบริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลนะคะกับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็มีในเรื่องของ Voice over IP นะคะในส่วนนี้ในเรื่องของการเข้าถึงเว็บทุกคนอาจจะคุ้นเคยสัญลักษณ์เว็บเบราว์เซอร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแรกนี่คือ Chrome ตัวที่สองเป็น IE นะคะตัวที่สามเป็น Firefox ตัวที่สี่จะเป็น Safari ของเครื่อง Mac นะคะเว็บเบราว์เซอร์นี่จะเป็นโปรแกรมสำหรับเข้าไปดูเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆก็แล้วแต่ว่าเราชอบในตัวไหนนะคะอันนี้เป็นเครื่องมือที่เราจะสามารถใช้เพื่อติดต่อในเรื่องของการใช้บริการผ่าน World Wide Web ได้นะคะในส่วนของการเข้าถึงเว็บเข้าใจว่าทุกคนคงคุ้นเคยในเรื่องของ Google อยู่แล้วสมมุติว่าเราต้องการที่จะรู้ในรายละเอียดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมมุติว่าเราไม่ทราบว่ามีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะเข้าถึงเว็บก็คือเขียนคำว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือไม่ก็จะเขียนบน address bar ของเบราว์เซอร์ก็สามารถที่จะเข้าไปยังเว็บไซต์ที่เราต้องการได้นะคะ
ในส่วนของโปรแกรม plug-in มีหลายตัวนะคะอันนี้นักศึกษาสามารถที่

จะอ่านประกอบได้ถ้าเป็นพวก Adobe ในเรื่องของ Reader ตัวนี้นะคะเป็น Acrobat Reader นี้ก็จะสามารถในเรื่องของการอ่านพวก PDF ถ้า Media Player ก็เป็นในการที่เราต้องการที่จะอ่านไฟล์พวก MP3 แล้วก็พวก MP4 WMA หรือว่า WAV นะคะถ้าเป็นโปรแกรม Plug In พวก QuickTime Player ก็จะเป็นในเรื่องของไฟล์พวก MP3 Animation ดนตรีต่างๆ Flat Player ก็ใช้ในเรื่องของการนำเสนอไฟล์พวกภาพยนตร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะ Silverlight ก็คล้ายๆกับ Flat Player แล้วก็ Shockwave ก็เป็นนำเสนอพวกทางด้าน Interactive Gameนะคะในส่วนของหัวข้อหลักหัวข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของการประยุกต์อินเทอร์เน็ตในการประยุกต์อินเทอร์เน็ตนะคะเราก็จะใช้งานแล้วแต่วัตถุประสงค์บางครั้งเราจะใช้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือบางครั้งเราใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาหรือวิจัยแล้วก็บางครั้งเราใช้อินเทอร์เน็ตเฉพาะภายในองค์การของเรานะคะเราเริ่มต้นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารนะคะอันนี้เข้าใจว่านักศึกษาคงคุ้นเคยอยู่แล้วเราใช้ในเรื่องของอีเมลนะคะจริงๆแล้วนักศึกษาก็จะมีอีเมลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีอีเมลฟรีอีเมลทั่วไปพวก Gmail หรือว่า Hotmail นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนอีเมลนะคะไว้สำหรับติดต่อกันได้แล้วก็ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารอาจจะใช้พวก LINE หรือว่าพวก Skypeเพื่อที่จะสนทนาเพื่อโต้ตอบกันแบบทันทีเป็นเรียลไทม์หรือไม่ก็ใช้เครือข่ายสังคมนะคะพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆพวก Facebook นะคะของมหาวิทยาลัยของเราเองนะคะก็จะมีในเรื่องของ Facebook นี่เช่นเดียวกันอย่างในตัวอย่างข้างบนนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นอีเมลของมหาวิทยาลัยหมายถึงว่าเป็นอีเมลของที่ใช้งานนะคะก็คือเป็นชื่อผู้ใช้แล้วก็ตามด้วยชื่อโดเมนนะคะในเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะมีกฎกติกาซึ่งเราควรจะจำคำนี้นะคะ Netiquette นะคะย่อมาจาก Network Etiquette มันจะเป็นแนวปฏิบัตินะคะซึ่งตรงนี้ถ้าพูดถึงบัญญัติ10ประการสำหรับผู้เริ่มต้นอันนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกจะเป็นมาตรฐานในเรื่องของให้คิดว่าเรากำลังใช้งานเหมือนกับสังคมในชีวิตจริงนะคะเราต้องมีการแบ่งปันความรู้ร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ควรที่จะเคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นด้วยนะคะในเรื่องของข้อปฏิบัติเวลาที่เราส่งข้อความนะคะเราก็ควรจะส่งข้อความให้มันตรงประเด็นหรือว่าถ้าเราจะใช้คำย่อทุกคนอาจจะเคยเห็นคำย่อ FYI นะคะอันนี้เราใช้คำย่อนี้เพื่อแสดง for your information ก็คือเพื่อเป็นข้อมูลนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งต้องระมัดระวังว่าเวลาเราใช้งานทางอินเทอร์เน็ตเราต้องเคารพนะคะในเรื่องของความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยนะคะในเรื่องของการตระหนักในเรื่องของกิจกรรมที่ปฏิบัติระหว่างกันด้วยนะคะในส่วนของการเรียนการสอนออนไลน์ทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ามุกหรือในเมืองไทยก็จะใช้คำว่าไทยมุกนะคะมุกเนี่ยจะถือว่าเป็นบทเรียนนะคะที่ออกแบบสำหรับผู้เรียนจำนวนมากก็คือถ้าเราเห็นจากรูปนี้จะเห็นว่าในไทยมุกเองนะคะจะมีคอร์สวิชาเรียนให้เราเลือกตามที่เราต้องการซึ่งตรงนี้ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนของไทยมุกเองก็เป็นระบบเปิดนะคะริเริ่มโดยทางมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยหรือว่า TCU นั่นเองนะคะในส่วนของการค้นหาข้อมูลเราสามารถค้นหาข้อมูลโดยใช้ Search Engine เดียวพวก Google หรือว่าใช้ Meta Search Engine พวก Dogpile นะคะแล้วก็ในส่วนของ Wikipedia เป็นในเรื่องของความร่วมมือออนไลน์นะคะตรงนี้เราก็สามารถสร้างเครือข่ายนะคะเพื่อที่จะสร้างกลุ่มที่ทำงานร่วมกันในสิ่งที่สนใจร่วมกันนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้นะคะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตจะมีคำอยู่2คำนะคะที่เราต้องเน้นก็คือเรื่อง e-business แล้วก็ e-commerce ถ้าพูดในเรื่องของ e-business นะคะธุรกิจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อันนี้จะเป็นการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางธุรกิจนะคะซึ่งธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business เนี่ยจะมีขอบเขตกว้างกว่า e-commerce ซึ่งเน้นเฉพาะในเรื่องของการซื้อขายสินค้าและบริการเท่านั้นนะคะสำหรับอินทราเน็ตนะคะถ้าเราพูดถึงเครือข่ายที่ใช้ภายในองค์การเราจะพูดถึงอินทราเน็ตซึ่งจะมีองค์ประกอบทั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายแล้วก็มีในเรื่องของไฟวอลเพื่อป้องกันคนที่จะเข้ามาใช้งานภายในองค์การนะคะในส่วน

0: ส่วนของการประยุกต์อินทราเน็ตนะคะอาจจะใช้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเผยแพร่สารสนเทศในเรื่องของการไหลเวียนของเอกสารในเรื่องของการค้นหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศขององค์การหรือแม้แต่ในเรื่องของการทำงานร่วมกันนะคะในส่วนของ Extranet อันนี้จะถือว่าเป็นส่วนของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงในการใช้งานภายนอกก็คงจะต้องมีการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานในเรื่องของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าที่เราใช้งานเป็นบริการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะนักศึกษาสามารถจะมาตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่อย่างที่ได้แจ้งให้ทุกคนทราบว่าเวลาที่เราใช้งานในบริการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกคนก็จะต้องมีการใส่รหัสเลขประจำตัวนักศึกษานะคะเข้าไปถึงจะใช้งานได้ตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อตกลงนะคะเพราะหลังจากทุกคนใส่เลขประจำตัวของตัวเองเข้าไปก็สามารถจะดูผลสอบของนักศึกษาได้นะคะสำหรับในเนื้อหาของหน่วยที่6นะคะที่บรรยายในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนักศึกษาก็จะได้ทราบไปแล้วว่าในส่วนของความรู้หลักๆอยู่3หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกเป็นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหัวข้อที่2เป็นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับ World Wide Web แล้วก็หัวข้อที่3เป็นในเรื่องของการประยุกต์อินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับการบรรยายในวันนี้จะขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: สำหรับแบบฝึกหัดเตรียมตัวสอบของชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นหน่วยที่4 5แล้วก็6วันนี้เรามีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทรงลักษณ์สกุลวิจิตรสินธุมาร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะคะในหน่วยที่4นะคะจะเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูลค่ะนักศึกษาสามารถที่จะอ่านหนังสือก่อนหรือว่าฟังสรุปก่อนแล้วก็ลองหัดทำไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการสอบนะคะสำหรับหน่วยที่4ข้อที่1นะคะข้อใดคือปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลขององค์การนะคะข้อที่1การจัดทำเอกสารที่ไม่ครอบคลุมการเก็บรวบรวมข้อมูลขององค์การข้อที่2ว่าข้อขอไข่นะคะการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานข้อคอควายการที่บุคลากรไม่ทราบว่าต้องใช้ข้อมูลใดในการทำงานข้ององูการจัดเก็บข้อมูลเป็นเอกสารในแฟ้มเอกสารและข้อจอจานการที่ไม่สามารถนำข้อมูลไปจัดทำรายงานได้ตามที่ต้องการนะคะข้อนี้อาจารย์ทรงลักษณ์มีวิธีแนะนำนักศึกษาในการตัดช้อยหรือการเลือกข้อคำตอบยังไงคะ
0: ค่ะนี่หลังจากที่ทุกคนได้ศึกษาในรายละเอียดของชุดวิชาแล้วนะคะ เวลาที่เราดูในแต่ละช้อยหรือตัวเลือกนะคะเราก็คงจะต้องทำความเข้าใจในแต่ละข้อนะว่าข้อไหนที่ควรจะตรงกับโจทย์มากที่สุดอย่างโจทย์ข้อนี้บอกว่าเป็นถามว่าข้อใดคือปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลนะคะเน้นในเรื่องข้อมูลเพราะฉะนั้นเราในการดูช้อยนี่เราอาจจะต้องมาดูว่าถ้าพูดตามความเป็นจริงว่าปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลควรจะเป็นอะไรเราจะเห็นว่าคำตอบของข้อนี้นะคะก็จะได้ในข้อที่2หรือข้อขอไข่ในเรื่องของปัญหาการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานนะคะ
1: นี่คือข้อที่1
0: นี้เราไปดูในข้อที่2กันต่อเลยนะคะว่าถ้าข้อที่2นะคะถามว่าข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการแบ่งข้อมูลโดยจำแนกตามข้อใดเราก็จะมีช้อยอยู่5ช้อยเหมือนเดิมนะคะช้อยข้อแรกนะคะบอกว่าข้อกรูปแบบของสัญญาณข้อขอลักษณะข้อมูลข้อคสถิติข้องอแหล่งที่มาและข้อจอวิธีเก็บรวบรวมอาจารย์นิตยาคิดว่าข้อนี้ควรจะตอบอะไรดี
1: เหมือนตัวเองเป็นตอนนี
0: ้
1: นะคะคือเรื่องสารง่ายๆค่ะถ้าเราไม่แน่ใจว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้องอาจต้องดูจากโจทย์คำสั่งก่อนเขาบอกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณคำว่าข้อมูลก็มีทั้งตัวเลขตัวอักษรใช่ไหมคะหรือว่าเป็นข้อมูลชนิดอื่นคำว่าคุณภาพถ้าเราไม่แน่ใจเราก็มาดูที่ปริมาณคำว่าปริมาณคือข้อมูลที่มันสามารถจะนับได้ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขและเมื่อเราดูจากช้อยหรือว่าตัวเลือกทั้ง5ตัวเลือกนะคะสิ่งที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับตัวเลขก็น่าจะเป็นข้อควายก็คือสถิติอันนี้คือ

0: การตัดช้อยง่ายๆนะคะต่อไปมาดูข้อที่3นะคะการกำหนดรหัสผ่านและกระบวนการเข้าถึงข้อมูลเป็นการจัดการข้อมูลในข้อใดนะคะข้อกอการสร้างแบบจำลองและการออกแบบข้อมูลข้อขอการจัดเก็บและการดำเนินงานข้อมูลข้อขอการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลข้องอการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันหรือว่าข้อจอการเก็บรักษาข้อมูลนะคะข้อนี้เราจะมีวิธีการดูยังไงคะอาจารย์ทรงลักษณ
1: ์ถ้านักศึกษาดูโจทย์นะคะเพราะโจทย์บอกอยู่แล้วว่าพูดในเรื่องของการกำหนดรหัสผ่านนะคะและกระบวนการในการเข้าถึงข้อมูลเรามองในชีวิตประจำวันที่ทุกคนถ้าในลักษณะของนักศึกษาเนี่ยเวลาที่เราจะเข้าใช้งานในระบบนะคะซึ่งเป็นระบบที่ต้องการป้องกันในเรื่องของเหมือนในเรื่องของความปลอดภัยเราก็มักจะต้องมีการกำหนดในเรื่องของพาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะเห็นว่าช้อยที่ตรงมากที่สุดก็จะเป็นในช้อยข้อคอควายนะคะก็คือในการกำหนดรหัสผ่านและกระบวนการเข้าถึงข้อมูลถือว่าเป็นการจัดการข้อมูลในการรักษาความปลอดภัยในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลนะคะค่ะเรามาดูข้อถัดไปเลยนะคะในข้อที่4คำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลข้อกอไก่ลดความไม่สอดคล้องตรงกันของข้อมูลข้อขอไข่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข้อคอควายเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลข้ององูลดค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีและช้อยข้อสุดท้ายข้อจอจานเพิ่มผลผลิตงานให้แก่ผู้ใช้
0: ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่นะคะนักศึกษาต้องดูว่าถ้าคำถามเราส่วนใหญ่เราเน้นว่าไม่ใช่ก็มักจะกำหนดเป็นตัวหนานะคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงระบบฐานข้อมูล
0: เราก็ต้องดูที่ประโยชน์ว่าฐานข้อมูลมันมีประโยชน์ยังไงนะคะอย่างข้อแรกลดความไม่สอดคล้องตรงกันของข้อมูลเอ๊ะมันน่าจะใช่ไหมมันก็น่าจะใช่เพราะข้อมูลเราจำเป็นที่ต้องให้มีความสอดคล้องตรงกันนะคะอย่างข้อที่สองความสะดวกในการเข้าถึงแน่นอนว่าเราต้องการความสะดวกอยู่แล้วอันนี้ก็คือประโยชน์นะคะหรือว่าเป็นข้อที่สามความมั่นคงปลอดภัยก็เหมือนข้อที่สามเมื่อกี้เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้านักศึกษาสังเกตเราพูดถึงฐานข้อมูลแสดงว่าเราเก็บข้อมูลรวมกันอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อกอถึงข้อคอเนี่ยจะเห็นว่าพูดในเรื่องของข้อมูลลดความไม่ตรงกันอำนวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยถ้าอ่านดูอันนี้ก็เป็นประโยชน์อยู่แล้ว
0: ก็3ข้อนี้ก็เก็บไว้เลยนะคะก็เหลือข้องูกับจอจานระหว่างลดค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีกับเพิ่มผลผลิตงานให้แก่ผู้ใช้นี่ก็ต้องดูนิดนึงค่ะว่าเพิ่มผลผลิตงานก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะอาจารย์เนาะในการที่จะเป็นประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลเพราะนั้นข้อที่ไม่ใช่ใช่จะเป็นลดค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือออกแบบฐานข้อมูลจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีต่างๆเรื่องของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์หรือว่าในการจ้างบุคลากรนะคะต่อไปในส่วนของข้อที่5ข้อนี้โจทย์จะยาวนิดนึงเห็นโจทย์ยาวอย่าเพิ่งตกใจนะคะตั้งสติแล้วก็อ่านดีๆนะคะการจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพโดยมุ่งเน้นการออกแบบและการเลือกใช้สื่อสำหรับจัดเก็บรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลในระดับใดนะคะก็ไก่ระดับภายนอกขอไข่ระดับภายในคอควายระดับแนวคิดแล้วก็งองูระดับตรรกะหรือว่าจอจานระดับฮาร์ดแวร์นะคะ
1: ถ้าเราดูจากช้อยหรือตัวเลือกนะคะบางทีนักศึกษาเองเวลาที่เราอ่านหนังสือเราก็คงต้องทำความเข้าใจในเรื่องของสถาปัตยกรรมในระดับที่แตกต่างกันว่าระดับภายนอกเป็นยังไงระดับภายในเป็นอย่างไรระดับแนวคิดระดับตรรกะแล้วก็ในส่วนของระดับฮาร์ดแวร์แต่คำถามเนี่ยถามว่าเป็นในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมนะคะของระบบฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูลเราก็รู้ว่าใช้ไปในหน่วยงานถ้าเรามองจากช้อยเนี่ยที่น่าจะตรงที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของข้อขอไข่ในเรื่องของระดับภายในนะคะเรามองจากความเป็นจริงของการใช้งานในเรื่องของฐานข้อมูลมาช่วยในการตอบคำถามนี้ก็จะช่วยได้ทางหนึ่งนะคะเราไปดูในข้อถัดไปนะคะจะเป็นข้อที่6นะคะสำหรับข้อที่6นะคะเราถามว่าการแบ่งฐานข้อมูลออกเป็นฐานข้อมูลกระจายศูนย์ฐานข้อมูลรวมศูนย์เป็นการแบ่งฐานข้อมูล

0: ามข้อใดในตัวเลือกตัวแรกนะคะกอไก่แบ่งตามจำนวนของผู้ใช้ในตัวเลือกขอไข่แบ่งตามลักษณะการใช้ตัวเลือกคอควายแบ่งตามการเข้าถึงตัวเลือกงองูแบ่งตามสถานที่จัดเก็บแล้วก็อีกตัวเลือกหนึ่งนะคะแบ่งตามขนาดขององค์การนะคะ
1: เมื่อเราดูจากโจทย์นะคะนักศึกษาก็ดูว่าเขาถามว่าฐานข้อมูลมีแบบกระจายศูนย์แบบรวมศูนย์แล้วก็ต้องดูว่าในตัวเลือกที่เขาให้อ่ะค่ะจำนวนของผู้ใช้มันเกี่ยวข้องไหมในที่นี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องเลยอะนะคะหรือว่าลักษณะของการใช้มันก็ไม่น่าจะเป็นแบบกระจายหรือว่าเป็นแบบรวมนะคะการเข้าถึงก็ไม่น่าจะใช่สถานที่ใช่ไหมแบบกระจายหรือว่าแบบรวมนะคะก็หรือว่าเป็นขนาดถ้าเราพิจารณาดูจากโจทย์คำสั่งแล้วเนี่ยค่ะการกระจายศูนย์กับการรวมศูนย์ก็จะเป็นในส่วนของสถานที่ว่ามันเก็บแบบรวมหรือว่าเก็บแบบกระจายกันออกไปนะคะนี่ก็คือ6ข้อของหน่วยที่4นะคะต่อไปเรามาดูหน่วยที่5นะคะการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะเรามาดูข้อที่1ค่ะข้อที่1เราถามว่าข้อใดคือองค์ประกอบของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะกอไก่เครื่องส่งและเครื่องรับขอไข่เครื่องส่งเครื่องรับและข้อมูลคอควายเครื่องส่งเครื่องรับข้อมูลและสื่ององูเครื่องส่งเครื่องรับข้อมูลสื่อและโปรโตคอลหรือว่าจอจานเครื่องส่งเครื่องรับข้อมูลสื่อโปรโตคอลและเทคโนโลยีนะคะ
0: นี้ถ้านักศึกษาดูช้อยนะคะคือเราพูดถึงองค์ประกอบนั่นหมายถึงว่าการที่เราจะสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สมบูรณ์แสดงว่าองค์ประกอบทุกตัวจะต้องมีความสัมพันธ์กันแล้วมีส่วนทำให้การสื่อสารข้อมูลนี้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเรามองความเป็นจริงว่าผู้ส่งสารผู้รับสารเวลาที่เขาจะส่งกันเนี่ยมันควรจะมีตัวข้อมูลที่จะส่งแล้วจะส่งผ่านอะไรมันก็ควรจะมีสื่อแล้วก็ควรจะมีมาตรฐานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากช้อยคำตอบที่ควรจะเป็นคำตอบว่าองค์ประกอบของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นคำตอบข้อที่4คือข้ององงูคือมีทั้งเครื่องส่งมีเครื่องรับแล้วสิ่งที่ส่งไปคือข้อมูลนะคะส่งผ่านสื่อแล้วก็มีมาตรฐานก็คือโปรโตคอล
1: นี่ขอเพิ่มเติมข้อนี้นิดนึงค่ะ
0: อาจารย์
1: คือว่าถ้าเราดูในชุดวิชานะคะมันจะมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งคือคำว่าการสื่อสารข้อมูลนะคะการสื่อสารข้อมูลจะมี4องค์ประกอบก็คือมีผู้ส่งนะคะมีสื่อที่ใช้ส่งมีสารแล้วก็มีผู้รับนั่นคือ4องค์ประกอบแต่ทีนี้เมื่อมันมาเป็นการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นั่นหมายถึงว่าเรามีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยเพราะนั้นคำศัพท์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนจากผู้ส่งก็จะเป็นเครื่องส่งค่ะอาจารย
0: ์
1: จากสารก็จะเป็นข้อมูลสื่อก็จะเป็นสื่อนะคะ
0: เป็นช่องทางการสื่อสารนั่นเองนะคะ
1: ผู้รับก็เป็นเครื่องรับและมันจะมีที่จะบอกก็คือมีมาตรฐานก็คือมี
0: โปรโตคอล
1: ไม่อยากจำสับสนระหว่างคำว่าการสื่อสารข้อมูลกับการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
0: ค่ะทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อถัดไปนะคะข้อที่2นะคะโจทย์ถามว่าการออกอากาศของระบบวิทยุโทรทัศน์เป็นการสื่อสารที่มีทิศทางการสื่อสารข้อมูลลักษณะใดนะคะเราจะมีช้อยข้อแรกทางเดียวนะคะกอไก่ทางเดียวขอไข่2ทางคอควายกึ่ง2ทางงองูกึ่งทางเดียวและจอจานเป็นทางผสมนะคะเวลาดูในเรื่องนี้ต้องนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเวลาที่เราอ่านในเนื้อหาเราต้องทำความเข้าใจว่าการสื่อสารแต่ละลักษณะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นทางเดียวเป็นอย่างไร2ทางต่างจากทางเดียวอย่างไรหรือว่ากึ่ง2ทางกึ่งทางเดียวหรือผสมเป็นอย่างไรทีนี้คำถามถามว่าการออกอากาศของระบบวิทยุโทรทัศน์เรามองในความเป็นจริงเวลาออกอากาศนะคะลักษณะนี้ไม่มีการเรียกว่าส่งผู้ส่งไปให้แพทย์ผู้รับไม่มีการโต้ตอบกลับมาเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นข้อกอไก่ว่าการออกอากาศของระบบวิทยุโทรทัศน์เป็นการสื่อสารที่มีทิศทางการสื่อสารในลักษณะทางเดียวนะคะ
1: ค่ะโอเค

0: เดี๋ยวเราดูค่ะข้อถัดไป
1: ค่ะต่อไปในข้อที่3นะคะการรับส่งสัญญาณแบบเบสแบนเป็นการรับส่งสัญญาณแบบใดนะคะข้อกอดิจิทัลข้อขออะนาล็อกข้อคอดิจิทัลข้องอไฟฟ้าหรือว่าข้อจอแม่เหล็กไฟฟ้านะคะก็ถ้าเราดูในข้อนี้นะคะการส่งสัญญาณก็จะมีแบบเบสแบนแล้วก็แบบบรอดแบนนะคะทั้ง3ไม่แน่ใจอะค่ะเราก็ต้องดูว่าคำศัพท์ในตัวเลือกทั้ง5ตัวเลือกมันเป็นคำศัพท์ที่เราคุ้นเคยไหมในชุดวิชาอย่างคำว่าดิจิทัลเนี่ยเราคุ้นเคยอะนาล็อกคุ้นเคยดิจิทัลเราอาจจะเพิ่งเคยเห็นว่ามันแปลกๆว่าม
0: ันถูกต้องไหมบางทีนักศึกษาต้องดูอาจจะมีตัวลวงในช้อยของเรานะคะ
1: ก็ตัดได้ง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเราไม่คุ้นเราก็อย่าตัดทิ้งไปก่อนนะงูไฟฟ้าหรือว่าแม่เหล็กไฟฟ้านะคะถ้าเกิดเป็นอาจารย์เราจะมองข้อไหนแบบว่าเป็นคำที่คุ้นๆกันมากๆอาจารย
0: ์อย่างที่อาจารย์นิตยาแนะนำนะคะเวลาเราจะตอบคำถามในลักษณะที่เป็นตัวเลือกสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราต้องตัดตัวเลือกที่คิดว่าไม่ใช่หรืออาจจะเรียกว่าไม่คุ้นเคยออกไปอย่างเช่นมองแรกตัวแรกสุดเนี่ยดิจิล็อกเอ๊
1: ะ
0: คืออะไรหรือว่าถ้ามันพูดถึงไฟฟ้ามันจะกว้างไปไหมแล้วมันจะใช่ในเรื่องของเบสแบนหรือเปล่าหรือแม้แต่แม่เหล็กไฟฟ้าทีนี้ถ้าเราตัดไปเราจะเห็นว่าเราตัดได้ทั้งข้อคอควายงองูและจันก
1: ็
0: จะเหลือแค่2ข้อนะคะคือกอไก่กับขอไข่ซึ่งตรงนี้เราชัดเจนอยู่แล้วอนาล็อกในลักษณะส่งสัญญาณนี้คงไม่น่าจะใช่ในเรื่องของอนาล็อกนะคะเพราะนั้นคำตอบก็ควรจะเป็นกอไก่นะคะดิจิตอล
1: นะคะ
0: ต่อไปเราไปดูโจทย์ข้อถัดไปนะคะข้อที่4คำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ข้อกอประหยัดพลังงานข้อขอสำรองข้อมูลและระบบโปรแกรมจากระยะไกลข้อคอติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลคอมพิวเตอร์ระหว่างกันข้องอสนับสนุนการจัดการและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพแล้วข้อเลือกตัวเลือกตัวสุดท้ายเข้าถึงและใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานจากระยะไกลเราคงต้องดูโจทย์กันก่อนนะคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องดูว่าข้อใดที่ไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเราเข้าใจเรื่องของเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะคะว่ามันจะต้องมีการติดต่อแน่ๆระหว่างคอมพิวเตอร์ระหว่างกันอาจารย์นิติยาคิดว่าข้อนี้ควรจะตอบข้อไหนดีคะ
1: ถ้าดูแล้วนะคะมันง่ายมากเลยอาจารย์ทรงรักเนื่องจากว่ามันจะมีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะอย
0: ่
1: างข้อที่หนึ่งเนี่ยค่ะประหยัดพลังงานคอมพิวเตอร์เนี่ยเราต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วในการที่จะทำงานเพราะนั้นข้อนี้มันไม่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะแต่เราถ้าเราไม่ชัวร์เราจะมาดูข้ออื่นนะคะอย่างข้อที่สองเนี่ยค่ะสำรองข้อมูลและระบบโปรแกรมจากระยะไกลคำว่าเครือข่ายคือการเชื่อมต่อซ
0: ึ่
1: งเราอาจจะอยู่ใกล้กันหรือว่าอยู่ไกลกันระหว่างจังหวัดเมืองประเทศซึ่งมันอยู่ไกลเนาะซ
0: ึ่
1: งมันก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะ
0: ซึ่งข้อคอก็เช่นเดียวกันเพราะเราต้องตีความให้เข้าใจก่อนว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไรในเมื่อมีการเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นข้อคอก็จะเห็นว่าในเมื่อมีการเชื่อมต่อกันก็จะเรียกว่าสามารถจะติดต่อระยะไกลได
1: ้
0: ข้อคอก็เช่นเดียวกันเมื่อติดต่อกันก็มีการแลกเปลี่ยน
1: แบ่งปันข้อมูล
0: ข้องอก็เช่นเดียวกันเมื่อแลกเปลี่ยนแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันก็เป็นไปได
1: ้
0: แล้วก็ข้อจอมีการ
1: เข้
0: าถึงค่ะ
1: จากระยะไกลเพราะนั้นคำว่าระยะไกลมี2ข้อขอไข่กับจอจานเพราะนั้นข้อนี้มันก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน
0: ์
1: นะคะเพราะนั้นข้อที่ต่างจากพวกที่สุดก็จะเป็นข้อกอไก่นะคะประหยัดพลังงาน
0: ค
1: ่ะนะคะต่อไปมาดูข้อที่5นะคะปัญหาภัยคุกคามบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กว่าร้อยละ85เกิดจากแหล่งใดข้อนี้ค่ะนักศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอ่านหนังสือในชุดวิชาให้เข้าใจแตกฉานก่อนเราถึงจะตอบได้เพราะตั้งร้อยละ85นั่นคือมันต้องมีการบ่งชี้ไว้แล้วว่าปัญหาภัยคุกคามมันเกิดจากที่ไหนนะคะมีตัวเลือกให้5ตัวเลือกค่ะก็ไก่จากบุคคลภายนอกองค์การขอไข่จากบุคคลภายในองค์การขอควายจากแหล่งที่ไม่สามารถระบุต้นตอได้ชัดเจนงองูจากทั้งบุคคลภายนอกและภายในองค์การหรือจอจานจากทั้งบุคคลภายนอกและภายในองค์การและแหล่ง

0: ที่ไม่สามารถระบุต้นตอได้อันนี้ตัวเลือกเราสลับซับซ้อนมากนะคะ
1: แต่อย่างที่อาจารย์นิตยาแนะนำนักศึกษาดูแล้วนะคะตั้งแต่ต้นก็คือมันเป็นเรื่องของร้อยละที่แสดงให้เห็นชัดเลยว่า 85% เลยที่เป็นปัญหาภัยคุกคามบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจากข้อมูลมันจริงๆปัญหามันเกิดได้ทั้งภายนอกภายในแต่ว่าถ้าเราไปดูจากข้อมูลที่เขาเก็บเรื่องปัญหาก็จะพบว่าจะเป็นเน้นในเรื่องของภายในเป็นหลักซึ่งจริงๆแล้วบุคคลก็คือคนเป็นผู้ใช้เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเนี่ยก็คือจะเกิดจากตัวบุคคลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันเกิดมากขึ้นเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เกิดจากบุคคลที่ใช้งานภายในองค์การเพราะฉะนั้นคำตอบที่น่าจะตรงที่สุดนะคะน่าจะเป็นข้อที่2คือข้อขอไข่นะคะจากบุคคลภายในองค์การ
0: บางทีเราทำงานเนาะไปเปิดเว็บไซต์ดาวน์โหลดอะไรก็ไม่รู้มานะคะก็เป็นภัยคุกคามที่บางทีเจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวนะคะว่าเราทำอะไรอยู่นะคะ
1: เรามีคำถามอีกข้อนึงข้อที่6นะคะสำหรับหน่วยที่5คำถามถามว่าข้อใดอยู่นอกเหนือมาตรการการป้องกันภัยอันอาจเกิดจากผู้ใช้งานเครือข่ายเราก็จะมีช้อยข้อแรกนะคะข้อกอไก่กำหนดกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มข้อขอไข่จำแนกและสอบทานผู้ใช้บริการเป็นระยะข้อคอควายจัดทำการสำรองข้อมูลตามวงรอบที่เหมาะสมข้ององูให้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบในการสร้างและลบบัญชีผู้ใช้บริการแล้วช้อยคำตอบอีกข้อหนึ่งนะคะข้อจอจานจัดทำรายงานผลการควบคุมการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามระยะเวลาที่เหมาะสมอันนี้ต้องดูโจทย์ดีๆนะคะนอกเหนือ
0: ก็คือไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะคะ
0: อาจารย์เขาจะใช้คำที่มันแปลกๆออกไป
1: ค่ะนะคะมาตรการการป้องกันภัยอันเกิดจากผู้ใช้งานเครือข่ายนะคะอันนี้อาจารย์นิตยาพอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องในเรื่องของผู้ใช้งานเครือข่ายไหมคะ
0: ค่ะปกติแล้วผู้ใช้งานเครือข่ายก็จะมีทั้งกลุ่มของผู้ใช้บริการนะคะทั้งบุคคลภายในบุคคลภายนอกหรือจะเป็นกลุ่มเพราะนั้นเนี่ยอย่างตัวเลือกข้อกอไก่ก็เก็บไว้ได้เลยนะคะเพราะอยู่ในมาตรการการป้องกันนะคะและอย่างข้อที่2เนี่ยค่ะจำแนกและสอบทานผู้ใช้บริการเป็นระยะแน่นอนว่าต้องมีการตรวจสอบประเมินนะคะว่าผู้ใช้บริการมีฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างนะคะในการทำงานในการใช้งานนะคะแล้วก็การสำรองข้อมูลก็เป็นมาตรการหนึ่งที่สำคัญ
1: เพราะบางบริษัทนี่บางครั้งเขาก็จะอาจจะสำรองทุกสัปดาห์หรือสำรองเป็นรายเดือนนะคะรายไลน์3เดือนอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าข้อมูลถ้าสำคัญมากก็ต้องมีการสำรองเป็นระยะที่อาจจะใช้เวลาน้อยหน่อยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมลงช้อยข้อที่4นะคะถ้านักศึกษาอาจจะเคยได้ยินเขาพูดคำว่าแอดมินนะคะแอดมินก็คือผู้ดูแลระบบซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ดูแลระบบเนี่ยการให้สิทธิ์ในการใช้งานก็จะสูงกว่าผู้ใช้บริการทั่วไปนะคะเพราะจะเป็นคนที่จะเป็นมีส่วนในการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้บริการเป็นผู้ปฏิบัติการทั่วไปหรือเป็นผู้บริหารนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราพูดว่าอยู่นอกเหนือมาตรการการป้องกันภัยอันอาจเกิดจากผู้ใช้งานเครือข่ายมันก็ควรจะเป็นคำตอบข้อไหนดีคะ
0: ข้องู
1: ข้ององูนะคะ
0: ต่อไปเรามาดูกันที่หน่วยที่6นะคะเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะข้อที่1นะคะโปรโตคอลใดที่ใช้เป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกอไก่ FTP ขอไข่ HTTPคอควาย SMTP งองู TCP/IP หรือว่าจอจาน Voice over IP นะคะ
1: ทีนี้เวลาเราดูตัวเลือกนะคะอาจจะเรียกว่าทุกคนอาจจะต้องจำนิดนึงนะคะอันนี้ต้องขอให้จำเพราะว่าโปรโตคอลแต่ละตัวเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันนะคะอย่างขอยกตัวอย่างอย่าง FTP ก่อนละกันนะคะ FTP คือจริงๆถ้าเราสามารถจำคำได้ก็จะช่วยนักศึกษาได้เยอะอย่างเช่น FTP เนี่ยย่อมาจากไฟล์transfer protocol เพราะฉะนั้นถ้าจำชื่อเต็มได้เนี่ยจะช่วยนักศึกษาได้เยอะเพราะว่า FTP file transfer protocol ก็หมายความว่าเป็นโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านของข้อมูลเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้แสดงว่าช้อย

0: คือตัวเลือกข้อที่1ไม่ใช่คำตอบแน่ๆนะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาจำของแต่ละตัวเนี่ย FTP HTTP SMTP TCP IP แล้วก็ Voice over IP คืออันนี้อาจจะต้องดูรายละเอียดในชุดวิชานะคะแต่ถ้าเราดูแล้ว TCP IP ตัวนี้จะถือว่าเป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต IP เนี่ยนักศึกษาคงจะพอคุ้นๆนะคะเรื่องอินเทอร์เน็ตตัวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตหรือว่าเว็บไซต์ก็จะมาเกี่ยวข้องกับตัวนี้นะคะทีนี้เราจะดูโจทย์ข้อถัดไปนะคะโจทย์ข้อที่2คำถามถามว่าข้อใดคือตำแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตข้อกอไก่อีเมลแอดเดรสขอไข่ไซต์แอดเดรสคอควาย HTTP ข้ององู address bar แล้วก็จอจาน URL
1: ข้อนี้ถ้าสายเห็นปุ๊บ
0: น่าจะตอบ
1: น่าจะตอบได
0: ้ได้นะ
1: อย่างข้อแรก email address คนมีเนาะ
0: ส่งอีเมลไม่ใช่มั้ง
1: อันนี้เป็นที่อยู่ของเรามันเป็นอีเมลของเราเองนะคะ
0: ข้อขอก็ไม่
1: Site address ก็ไม่น่าจะใช่ HTTP ก็น่ามันอยู่ในข้อเมื่อกี้แล้วม
0: ัน
1: เป็นโปรโตคอลเนาะเพราะนั้นมันก็มีใช่ตัดได้เลย address bar ก็น่าจะเป็นแบบตำแหน่งที่เราเอาไว้พิมพ
0: ์
1: ที่อยู่หรือ address
0: เพราะฉะนั้น URL จะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
1: ของข้อนี
0: ้ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต
1: ์ค่ะต่อไปข้อที่3นะคะข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างของเครือข่ายสังคมหรือสื่อสังคมข้อนี้น่าจะต้องตอบให้ได้นะคะเพราะว่าทุกคนตอนนี้ใช้งานกันแบบว่าล้นหลามนะคะจอจาน Facebook นะคะกอไก่ Facebook ขอไข่ Google Plus ขอควาย Portal งองู Twitter แล้วก็จอจาน YouTube อ
0: ย่างที่อาจารย์นิตยากล่าวแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะตอบข้อนี้ได้ว่าข้อที่ไม่ใช่โซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือ Portal นะครับเพราะนอกนั้นใช่หมดเลย Facebook Google Plus Twitter แล้วก็ YouTube
1: Portal นี่เป็นลักษณะแบบไหนคะอาจารย
0: ์ถ้าพูดถึง Portal เนี่ยถ้าภาษาไทยจะใช้คำว่าเหมือนเป็นเว็บท่าเว็บท่าก็หมายถึงว่าเป็นเว็บที่เก็บรวบรวมข้อมูลแต่ว่าจะแบ่งประเภทขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะเราไปดูข้อที่4กันต่อเลยนะคะว่าคำถามถามว่าคำใดที่หมายถึงแนวปฏิบัติกฎกติกามารยาทหรือจรรยามารยาทในการอยู่ร่วมกันบนไซเบอร์สเปซข้อนี้นักศึกษาก็ควรเวลาอ่านก็ควรจะต้องจำนะคะซึ่งถ้าจำได้เนี่ยคำตอบมันจะมีข้อที่หลวงนะคะอย่างข้อกอไก่ etiquette ข้อขอไข่ netiquette ข้อคอควาย netiquette งองู net manner ข้อจอจาน net nanny นะน่ารักเชียวเพราะฉะนั้นคำตอบจะเป็นคำตอบข้อไหนดีคะอาจารย
1: ์ก็ต้องเป็นข้อขอไข่อ
0: ันนี้คือต้องจำนะคะแต่ว่าถ้าอ่านรอบเดียวก็จำได้แล้ว
1: แต่ว่าบางคนอ่านแบบเราไม่จำแล้วแบบคลายจะลำบาก
0: แต่จำไว้เลยนะคะว่า netiquetteนะคะเป็นการพูดถึงแนวปฏิบัติเวลาที่เราใช้งานบนไซเบอร์สเปซนะคะ
1: ต่อไปมาดูข้อที่5นะคะข้อใดอธิบายความหมายของสแปมบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องนะคะกอไก่การกระทำความผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์โดยการส่งข้อความที่ไม่เหมาะขอไข่การลักลอบเข้าสู่ระบบข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตคอควายการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเพื่อขอข้อมูลที่สำคัญเช่นรหัสผ่านงองูการส่งข้อความยั่วยุให้เกิดความโมโหและเกิดการทะเลาะวิวาทกันบนออนไลน์หรือว่าจอจานการส่งข้อความบนอินเทอร์เน็ตโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอนะคะ
0: ถ้านักศึกษาดูจากช้อยนะคะอยากให้มองเอาใกล้ตัวเรานิดหนึ่งเหมือนเราใช้อีเมลของเราเคยสังเกตไหมที่อีเมลเนี่ยจะมีในส่วนเขาเรียกว่าสแปมเมลสแปมคืออะไรมันก็คือสิ่งที่เหมือนเป็นอีเมลที่เราไม่ต้องการนะคะบางอย่างเราต้องเอาจากที่เราใช้งานในเรื่องอื่นๆแต่ความหมายจะคล้ายกันเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่าความหมายของสแปมบนอินเทอร์เน็ตก็หมายถึงข้อจอจานนั่นเองนะคะการส่งข้อความบนอินเทอร์เน็ตโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอนะคะเพราะในอีเมลเวลาส่งมาเราก็ไม่ต้องการมันก็จะเก็บไปในส่วนของสแปมเมลนะคะให้จำใกล้เคียงกับที่เราใช้งานที่เราคุ้นเคยกันนะคะโจทย์ข้อที่6ข้อสุดท้ายสำหรับหน่วยที่6นะคะคำถามถามว่าข้อใดคือการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางธุรกิจด้วยการใช้อินเทอร์เน็ต พื่อให้กระบวนการของการดำเนินธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของคู่ค้าและลูกค้าได้อย่างรวดเร็วช้อยข้อแรกกไก่ e-commerce ขอไข่ e-technology คอควาย e-business งองู ssl ข้อจอจาน encryptนะคะ
1: นักศึกษาเห็นตอบอีคอมเมิร์ซก่อนเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเราต้องแบบอ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์นิดนึงนะคะว่าในตัวเลือกของเราทั้ง5ตัวเลือกเนี้ยค่ะมันมีความแตกต่างของมันอยู่นะคะโจทย์เขาบอกว่า
0: โดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูโจทย์เลยนะคะ
1: ค่ะเขาบอกว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางธุรกิจนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้าและลูกค้า
0: คือมีคำสองคำถ้านักศึกษาอ่านในชุดวิชาเนี่ยจะมีสองคำที่ถ้าอ่านแล้วต้องเจอแน่ๆจะมีสองคำคือ e-commerce กับ e-business เพราะฉะนั้นช้อยอื่นเนี่ยถือว่าตัวลวงนะคะอย่างเช่น e-technology หรือว่า encrypt อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนะของการถอดรหัสหรือ SSL นะคะ
1: ไม่คุ้นก็เลือกตัดไปก่อนนะ
0: คะเพราะฉะนั้นทีนี้นักศึกษามักจะเป็นเรื่องที่สับสนกันระหว่าง e-commerce กับ e-business ที่อาจารย์นิตยาแนะนำก็จะเห็นได้ชัดคือเราเห็นทั่วไปเวลาเราซื้อขายของนะคะอันนั้นจะเป็น e-commerce แต่ว่าถ้ามีความเกี่ยวข้องมาเรื่องของคู่ค้าที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเราจะเป็นการพูดถึง e-business เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็จะเป็นข้อ
1: คอควาย
0: นะคะ e-business นะคะ
1: ค่ะก็ผ่านไปสำหรับคำถามนะคะในหน่วยที่4 5แล้วก็6ก็หวังว่านักศึกษาจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้แนวทางในการที่จะเลือกตอบนะคะของคำถามต่างๆเหล่านี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะนักศึกษาควรจะต้องทบทวนอีกครั้งในชุดวิชาให้แม่นยำนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกข้อคำถามต่างๆเหล่านี้ไปเป็นแนวทางแล้วก็ทำแบบประเมินก่อนแล้วก็หลังเรียนช่วยได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทรงลักษณ์สกุลวิจิตรสินธุมากนะคะที่มาช่วยพูดคุยในข้อคำถามของหน่วยที่4 5แล้วก็6ในวันนี้นะคะพบกันใหม่ในรายการต่อไปค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้ชมทางบ้านวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการวิเคราะห์ผู้รับสารในงานสารสนเทศนะคะการวิเคราะห์ผู้รับสารในงานสารสนเทศเนี่ยประเด็นที่เราจะต้องพูดคุยกันก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับผู้รับสารนะว่าเป็นใครมีความสำคัญยังไงแล้วเราสามารถจัดประเภทของผู้รับสารเนี่ยได้ในมิติต่างๆอย่างไรบ้างแล้วเราก็จะมาพูดถึงลักษณะของผู้รับสารซึ่งเราจะพูดกันถึงเรื่องลักษณะทางประชากรซึ่งมีลักษณะปลีกย่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศสภาพโครงสร้างวัยอะไรต่างๆลักษณะทางสังคมนะแล้วเราก็จะพูดถึงลักษณะทางจิตวิทยาของผู้รับสารนะคะ ประเด็นแรกนะคะที่เราจะทำความเข้าใจกันก่อน

ผู้รับสารคือใครนะโดยนิยามเขาบอกว่าคือบุคคลที่รับสารซึ่งได้ติดต่อมีปฏิสัมพันธ์กับองค์การสารสนเทศซึ่งมีหลายลักษณะนะคะผู้รับสารจัดเป็นบุคคลเป้าหมายที่มีความสำคัญต่อการบริการสารสนเทศการศึกษาผู้รับสารจะช่วยให้นักสารสนเทศเข้าใจผู้ใช้บริการว่าเป็นใครมีลักษณะอย่างไรเพื่อเป็นประโยชน์ในการเอาไปวางแผนการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพนะคะประเด็นที่ว่าใครเป็นผู้รับสารนะคะมีการวิเคราะห์ในมิติต่างๆหลากหลายนะคะเราอาจจะได้ยินว่าผู้รับสารคือผู้ฟังนะผู้พูดผู้อ่านถ้าเป็นผู้ฟังเนี่ยเราก็รู้ว่าผู้รับสารผู้ส่งสารก็คือใช้สื่อเสียงถ้าเราเป็นนักจัดรายการวิทยุนะคะผู้รับสารก็คือผู้ฟังนะผู้ชมถ้าเป็นรายการทีวีนะคะผู้รับสารก็เป็นผู้ชมอันนั้นคือการพูดถึงผู้รับสารในมิติต่างๆซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมนะเราพูดถึงใครนะคะพูดอะไรให้ใครฟังนะคะผู้รับสารก็อาจจะเป็นเราใช้คำว่า receiver นะเราเอาแนวคิดอะไรเราเอาแนวคิดในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามานะผู้เข้ารหัสสารผู้ถอดรหัสสารอันนี้ตามแนวคิดของวิศวกรสื่อสารที่พูดถึงเมื่อสัญญาณซึ่งมีการเข้ารหัสนะเป็นเข้ารหัสทางเทคโนโลยีนะเข้าไปแล้วก็ต้องมีการถอดรหัสนะคะผู้รับสารที่เป็นมวลชนนะคะเมื่อเราพูดถึงการสื่อสารมวลชนนะการสื่อสารสาธารณะการสื่อสารกับกลุ่มสังคมในทางการตลาดนะเป้าหมายทางการตลาดคือผู้บริโภคเมื่อเราปรับเข้ามาเป็นผู้รับสารนะผู้รับสารก็เป็นผู้บริโภคได้นะคะในตามแนวคิดทางการตลาดในแนวคิดใหม่ในยุคสื่อสังคมออนไลน์เราก็บอกว่าผู้รับสารเนี่ยคือผู้ที่มีความผูกพันนะเทคโนโลยีการสื่อสารในของคนในสังคมเนี่ยนะเราก็จัดเป็นการสื่อสารในเรื่องของการใช้สังคมออนไลน์นะมีกลุ่มผู้แสดงออกกลุ่มผู้ใช้ใหม่นะกลุ่มผู้ที่กลุ่มสอดส่องอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งเป็นวิธีการนะพูดถึงผู้รับสารในมิติใหม่ๆตามการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะซึ่งในโดยสรุปเนี่ยเราอาจจะบอกว่าผู้รับสารก็คือบุคคลกลุ่มเนี่ยนะในช่องทางที่รับสารที่ส่งไปในช่องทางต่างๆเนี่ยผู้รับสารที่เราต้องทำความเข้าใจเนี่ยเพราะเขาเนี่ยจะเมื่อรับแล้วเนี่ยจะมีการตีความมีการตอบสนองตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเพราะเช่นนั้นเนี่ยเราจึงต้องทำความเข้าใจกับเขานะคะต้องทำความเข้าใจกับเขาเพราะไม่งั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพได้นะคะในมิติต่างๆทั้งในเรื่องของผู้บริโภคผู้มีความผูกพันนะคะนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดถึงนะคะดังที่สรุปไว้นะคะว่าผู้รับสารคือใครเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้บริโภคเป็นเรื่องของผู้มีความผูกพันในลักษณะที่เป็นสื่อใหม่แล้วเนี่ยนะคะการศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจว่าผู้รับสารคือใครเนี่ยก็คือการวิเคราะห์ผู้รับสารว่าเป็นผู้กลุ่มใดเป็นลูกค้าผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้านะประชาชนทั่วไปในมิติต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยจึงอาจสรุปได้ว่าที่เราต้องวิเคราะห์ผู้รับสารเนี่ยเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจพฤติกรรมของผู้รับสารนะกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องนะการที่เรารู้จักผู้รับสารเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะเอามาออกแบบเนื้อหาสาระที่จะสื่อสารไปเนี่ยให้ถูกต้องกับวัตถุประสงค์นะถ้าเราต้องการจะโน้มน้าวใจ
นะคะเราก็ต้องมีการออกแบบสารให้ตรงกับลักษณะไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางจิตวิทยาลักษณะทางสังคมต่างๆเพราะกลุ่มคนแต่ละคนเนี่ยมีความเป็นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะซึ่งการที่จะเข้าถึงสร้างความเข้าใจสร้างการโน้มน้าวใจเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขาเป็นใครนะความสำคัญของการศึกษาผู้รับสารเนี่ยก็ช่วยให้การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างเหมาะสมนะเสริมสร้างประสิทธิภาพของการสื่อสารเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถบริหารงานในองค์การสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนะสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อมาคือเรื่องของบทบาทของผู้รับสารนะเมื่อเรารู้จักแล้วว่ามันใครเขาสำคัญยังไงที่เราจะต้องไปวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็เรียนรู้เขานะคะเราพูดถึงบทบาทของผู้รับสารเนี่ยในมิติต่างๆเนี่ย4มิติเนาะอันแรกเราพูดถึงบทบาทของผู้รับสารต่อผู้ส่งสารซึ่งผู้รับสารเป็นใครเราพูดถึงเรื่องของวัตถุประสงค์นะคะผู้ส่งสารต้องรู้ว่าเราส่งสารเนี่ยไปเพื่ออะไรโดยที่ผู้รับสารก็ต้องแสดงบทบาทเช่นนั้นนะเขาต้องรู้ต้องเข้าใจนะคะบทบาทของผู้รับสารต่อสารนะผู้ส่งสารเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับกระบวนการมันมีกระบวนการอันหนึ่งที่เราเรียกว่ากระบวนการเลือกรับสารของบุคคลนะเป็นจิตวิทยาการเลือกรับสารว่าเขาจะเปิดรับรู้ทำความเข้าใจแล้วก็จดจำได้อย่างไรนะคะนั่นคือ เราต้องรู้ว่าเขาเนี่ยสามารถแสดงบทบาทนั้นได้นะรวมทั้งการที่เราต้องรู้ว่าเขามีความต้องการสารสนเทศอะไรบ้างอย่างไรเพื่อเอาไปทำอะไรนั่นคือสิ่งที่เราต้องไปวิเคราะห์เขาในบทบาทของผู้รับสารในฐานะที่เขาเป็นผู้แสดงความต้องการนะคะบทบาทของผู้รับสารต่อมาคือในเรื่องของต่อสื่อนะคะต่อสื่อสิ่งที่เราผู้ส่งสารต้องคำนึงคือคำนึงถึงลักษณะของสื่อสารสนเทศที่ผู้รับสารจะเปิดรับนะความสามารถในการเข้าถึงความสะดวกในการเข้าถึงสอดคล้องกับความรู้ค่านิยมความเชื่อทัศนคติความเคยชินของเขาหรือเปล่านะคะบุคคลแตกต่างกันเนี่ยเขาก็มีความเชื่อมีทัศนคติมีค่านิยมแล้วก็ความสะดวกในการเข้าถึงที่แตกต่างกันนะคะเด็กผู้ใหญ่นะก็มีความสามารถในการเปิดรับสื่อนานาชนิดเนี่ยแตกต่างกันนะรวมทั้งรูปแบบที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวจนะอวจนะต่างๆซึ่งส่งผ่านสื่อแต่ละชนิดไปนะคะเราจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนไม่ค่อยอ่านนะคนไปสนใจรับสารที่ผ่านต่อสื่อในเรื่องของสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อสังคมสื่อวิดิทัศน์อะไรต่างๆซึ่งไม่อ่านกันละนะบทบาทต่อมาคือบทบาทที่มีความสัมพันธ์กับผู้รับสารอื่นๆนะคะไม่ใช่เฉพาะต่อผู้ส่งสารซึ่งเป็นองค์กรสารสนเทศหรือนักสารสนเทศแล้วนะคะเราต้องคำนึงถึงผลกระทบว่าเมื่อเราทำการสื่อสารไปแล้วเนี่ยถึงกลุ่มเป้าหมายเราแล้วเนี่ยมันยังมีคนอื่นอีกที่สามารถที่จะรับรู้สารที่เราสื่อสารไปนะคะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นประเด็นที่เราต้องคำนึงถึงอันนั้นด้วยในการที่จะวิเคราะห์ผู้รับสารนะผู้รับสารเรารู้แล้วเป็นใครนะเป็นผู้ฟังผู้ชมนะคะเราสามารถที่จะจำแนกประเภทของผู้รับสารนะคะตามตัวชี้วัดนะคะสามารถจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารนะคะเป็นผู้รับสารเป้าหมายหรือผู้รับสารทั่วไปแน่นอนว่าในการสื่อสารเราต้องรู้ว่าเราสื่อสารกับใครนะคะแต่อย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีโอกาสที่เขาจะได้รู้จะได้เห็นนะคะเช่นเราจะทำรายการเนี่ยเพื่อที่จะให้นักวิชาการนะทำรายการให้เด็กทำรายการให้ผู้ใหญ่วัยพ้น18ไปแล้วนะคะแน่นอนว่าเราห้ามไม่ได้ที่จะให้คนกลุ่มอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้รับสารเป้าหมายเนี่ยมาเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงผู้รับสารประเภทนี้นะคะการจำแนกประเภทของผู้รับสารตามลักษณะขององค์กรสารสนเทศนะคะแน่นอนว่าอาจจะเป็นห้องสุ่มประชาชนห้องสุ่มเฉพาะนะ
ศูนย์หนังสือศูนย์สารสนเทศในองค์กรธุรกิจนะห้องสมุดเฉพาะต่างนะองค์กรสารสนเทศเชิงพาณิชย์ซึ่ง

ลักษณะขององค์การสารสนเทศแต่ละชนิดต่างๆเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นก็จะแตกต่างกันไปผู้ใช้ห้องส่งประชาชนซึ่งเป็นผู้รับสารของห้องส่งประชาชนก็จะเป็นประชาชนทั่วไปซึ่งจะมีลักษณะหลากหลายแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่ที่ว่าห้องสูตรนั้นเนี่ยตั้งอยู่แถวไหนนะคะ เขาก็จะให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในละแวกนั้นห้องสมุดเฉพาะเป็นห้องสมุดทางด้านเทคโนโลยีเป็นห้องสมุดทางด้านกฎหมายเป็นห้องสมุดทางด้านแพทยศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์อะไรต่างๆพวกนี้นะคะผู้รับสารเขาก็จะมีความเฉพาะมีความสามารถในการรับรู้เรื่องราวเนื้อหาต่างๆเหล่านั้นได้นั่นคือการที่เราทำความเข้าใจของลักษณะคนของผู้รับสารตามลักษณะขององค์กรที่เราให้บริการกันอยู่เนาะประเภทต่อมาก็คือในเรื่องของเราสามารถจำแนกผู้รับสารเนี่ยตามแนวคิดการยอมรับนวัตกรรมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารเพื่อที่จะพัฒนาเพื่อจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้สังคมได้รับรู้นะหรือรัฐบาลผู้ปกครองประเทศต้องการจะแนะนำนวัตกรรมต่างๆให้ประชาชนได้เอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตในการพัฒนาตัวเองพัฒนาสังคมนะคะเราสามารถแบ่งผู้รับสารเนี่ยตามแนวคิดการยอมรับนวัตกรรมเนี่ยเป็น5กลุ่มคือพวกที่ชอบลองของใหม่ผู้สื่อสารรับเร็วส่วนแรกนะผู้สื่อสารรับเร็วส่วนมากผู้รับสารรับช้าส่วนมากแล้วก็ผู้รับสารหลังนะล้าหลังพวกนี้นะเราพูดถึงความเร็วในการที่เขารับรู้ใครก็ตามที่เมื่อนะมีเปลี่ยนรุ่นโทรศัพท์ใหม่ๆนะตัวอย่างนะคะพวกนี้ทันทีที่ออกก็จะไปรอซื้อพวกนี้คือเป็นพวกที่ชอบลองของใหม่พวกนี้จะแอคทีฟพวกนี้จะกระตือรือร้นในการที่จะค้นคว้าหาความรู้นะคะแล้วก็ยอมที่จะเสี่ยงในการที่จะทดลองเรื่องต่างๆพวกต่อมาคือพวกผู้รับสารรับเร็วส่วนแรกพวกนี้ก็รอนิดนึงรอดูซิว่ามีใครใช้ถ้าเกิดว่ามันผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์มันไม่มีผลร้ายอะไรเกิดขึ้นมาก็จะเริ่มเอาไปใช้นะคะแล้วก็คนกลุ่มใหญ่ก็คือพอดูแล้วเขาก็ใช้กันเยอะหน้าเราก็สามารถที่จะไปลองมั่งเนี่ยพวกนี้คือกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้รับสารแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเช่นหนึ่งนี่ผู้รับสารรับช้าส่วนมากเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญละสำหรับผู้ที่จะต้องทำการสื่อสารกับคนกลุ่มนี้เพราะว่าอะไรคะคนกลุ่มนี้เขาจะต้องคิดมากคิดหนักนะการที่เราจะไปบอกให้เขาเนี่ยเปลี่ยนมาใช้คอมพิวเตอร์เปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์นะมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะคิดมากกว่าที่จะยอมนะยอมใช้ยอมเอามาส่วนสุดท้ายเนี่ยคือผู้ที่ล้าหลังพวกนี้เป็นปัญหาหนักของนักการสื่อสารที่ทำยังไงก็ตามจ้องพยายามให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจยอมเปลี่ยนนะพฤติกรรมเข้ามาได้นะอันนี้คือสิ่งที่เป็นแนวคิดอันนึงที่ใช้ในการรับในการแบ่งประเภทของผู้รับสารซึ่งมีคนใจแล้วก็แนวคิดเนี่ยมันเกิดมาสัก 3-40 ปีแล้วล่ะแต่ก็ยังสามารถที่จะเอามาใช้เป็นแนวในการแบ่งประเภทผู้รับสารนะคะเราก็เห็นกันแล้วว่าผู้รับสารเนี่ยสามารถที่จะใช้เกณฑ์ในการแบ่งได้หลากหลายที่เราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งเมื่อต้องทำงานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะว่าเรากำลังทำอะไรสิ่งที่เราต้องการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจำวันการบอกกล่าวถึงเวลาที่เปิดปิดในการทำการอะไรต่างๆหรือการเปลี่ยนแปลง เล็กๆน้อยๆอะไรต่างๆพวกนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรทีนี้ประเด็นที่ในการวิเคราะห์ผู้รับสารนะคะสิ่งที่เขาใช้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์กันหลัก

นะในเรื่องของลักษณะทางประชากรของผู้รับสารซึ่งมีอยู่หลายมิตินะมิติแรกที่จะพูดถึงเช่นเรื่องของในเรื่องของเพศสภาพนะเพศสภาพเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาแบ่งเป็น

ชีววิทยามาแบ่งนะปัจจัยทางกายภาพของบุคคลก็แบ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่ต่อมาเนี่ยเราสามารถนะเนื่องจากสังคมพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมากเราก็มีการแบ่งเพศสภาพเป็นเพศทางเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่ม LGBT นะพวกเลสเบี้ยนเกย์นะพวกไบเซ็กชวลหรือพวกทรานสเจนเดอร์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นปกติธรรมดาวิสัยละในหลายๆประเทศก็มีการรับรองสิทธิอะไรต่างๆว่ามีความสำคัญนะคะแล้วก็เขาสามารถอยู่ร่วมกันทางสังคมได้นี้ในประเด็นเรื่องการสื่อสารเนี่ยการแบ่งตามเพศสภาพนะคะเราก็ดั้งเดิมเราก็รู้ว่าโดยถ้าเกิดโดยโครงสร้างทางกายภาพเนี่ยผู้หญิงก็จะอ่อนแอผู้ชายก็จะแข็งแรงนะคะในเรื่องจิตวิทยานะเพศต่างๆเนี่ยก็มีการรับรู้ที่ไม่เหมือนกันนะคะมีความคิดค่านิยมผู้ชายเพศชายก็อาจจะประเภทห้าวหน่อยนะคะกล้าได้กล้าเสียคิดอะไรเร็วนะผู้หญิงเนี่ยก็จะค่อนข้างคิดช้าก็ไม่ใช่คิดช้านะคะเป็นเรื่องของการที่เราก็มีกรอบวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาตีกรอบไปเยอะหน่อยแล้วก็จะคิดมากคิดอะไรต่างๆซึ่งมันมีงานวิจัยที่กล่าวถึงความแตกต่างของเพศสภาพเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้ว่าเรากำลังสื่อสารกับกลุ่มผู้หญิงนะนะการสื่อสารกับกลุ่มผู้ชายนะการสื่อสารกับกลุ่มเพศทางเลือกนะเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีความแตกต่างทางด้านสภาพร่างกายจิตวิทยาสังคมวัฒนธรรมครอบอยู่เมื่อเราเอาลักษณะทางเพศสภาพมาเป็นตัวจับนะคะความแตกต่างพวกนี้นะคะก็เป็นสิ่งสำคัญประเด็นทางด้านลักษณะทางประชากรต่อมานะคะก็มีเรื่องของมิติทางด้านโครงสร้างของเวลาช่วงวัยของผู้รับสารโครงสร้างของเวลาเนี่ยก็เราก็จะได้ยินว่ามีเรื่องของความเป็นอะไรล่ะเบบี้บูมเมอร์นะเบบี้บูมเมอร์เป็นเรื่องของ Gen X Gen Y Gen Z ต่างๆพวกนี้นะคะเป็นเรื่องของที่เราสามารถที่จะเอามาแบ่งนะเพราะว่าแต่ละกลุ่มพวกนี้มันมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเราสามารถแบ่งเป็นพวกดั้งเดิมเลยพวกหลงยุคเนี่ยตั้งแต่สมัยยุคสงครามโลกครั้งที่1พวกนี้อาจจะไม่หลงเหลือละนะพวกนี้ก็จะมีความคิดเก่าๆต่อมาแล้วก็มีพวกcrested กลุ่มผู้ยิ่งใหญ่นะพวกนี้ก็อาจจะไม่หลงเหลือเหมือนกันเขาก็บอกว่าตั้งแต่สมัยสงครามโลกหลังสงครามโลกเสร็จเนี่ยกลุ่มเงียบเฉยนะพวกนี้สงครามโลกเศรษฐกิจตกต่ำที่เราจะได้ยินกันเยอะแล้วเราก็จะเข้าใจนะพวกเบบี้บูมเมอร์นะ Gen B เนี่ยพวกนี้เนี่ยคือพวกวัยเกิน60ไปละนะคะเขาบอกว่าพวกนี้ก็อยู่ในกลุ่ม2500นะถ้าเป็นพ.ศ.เราพวก Generation X นะ Generation Y สิ่งต่างๆที่เราแบ่งนะคะ Generation X Generation Y เนี่ยมันก็สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคมมันทำให้คนต่างๆเหล่านี้มีวิธีคิดมีวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจโดยเฉพาะกลุ่มที่เกิดอยู่ในยุคหลังๆพวก Gen C Gen Z อะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นพวกที่ไวต่อเทคโนโลยีนะคะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะนี่ถ้าเกิดเราแบ่งไปตามวัยนะคะตามช่วงวัยพวกนี้เราก็ใช้แนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการเอามาแบ่งนะเอามาแบ่งเอามาวิเคราะห์นะคะว่าเขาจะมีวิธีคิดนะมีวิธีการสื่อสารมีความเชื่อแบบไหนนะคะเราก็แบ่งเป็นอะไรวัยก่อนคลอดนะอันนี้แบ่งแบบสุดโต่งวัยทารกนะคะตั้งแต่
เกิดจนถึง18อายุ18เดือน

วัยเด็กตอนต้นวัยเรียนนะวัยรุ่นผู้ใหญ่ตอนต้นวัยผู้ใหญ่นะวัยสูงอายุอะไรต่างๆพวกนี้วัยที่เปลี่ยนไปนะคะมันก็พูดหมายถึงการรับรู้ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาสิ่งที่เปลี่ยนไปรอบตัวเขาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเทคโนโลยีเนี่ยทำให้คนที่มีช่วงวัยแตกต่างกันเนี่ยมีความสามารถในการสื่อสารแตกต่างกันนะคะเราจะพูดถึงเรื่องที่ซับซ้อนกับผู้ที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่นะได้แต่เราจะพูดถึงเรื่องซับซ้อนในเรื่องของสังคมอะไรต่างๆเนี่ยกับเด็กแรกเกิดนะไม่ใช่กับเด็กวัยเรียนเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการในการที่จะระมัดระวังในการสื่อสารเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจนะอันนั้นคือเรื่องของปัจจัยทางด้านโครงสร้างของเวลาในเรื่องของช่วงวัยประเด็นต่อมาซึ่งยังอยู่ในเรื่องของลักษณะทางประชากรก็คือเรื่องสถานะทางเศรษฐกิจนะคะสถานะทางเศรษฐกิจของผู้รับสารเนี่ยเราพิจารณาในเรื่องของการประกอบอาชีพแล้วก็ในเรื่องของรายได้เพราะปัจจัย2เรื่องนี้มีอิทธิพลต่อการสื่อสารนะคะต่อการที่จะการใช้ภาษาในการประกอบอาชีพนะรายได้เป็นปัจจัยที่กำหนดความสนใจในการเลือกสื่อสารนะคะผู้ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจดีก็มีความสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆได้มากกว่าคนที่มีรายได้น้อยนะคะรวมทั้งในเรื่องของการศึกษาคนที่มีการศึกษาสูงเนี่ยก็สามารถที่จะสื่อสารเรื่องราวในเรื่องต่างๆสามารถที่จะใช้ภาษาต่างประเทศได้นะมีความเข้าใจในศัพท์แสงทางวิชาการมากกว่าคนที่มีความรู้น้อยนะคะประเด็นต่างๆพวกนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เขาใช้กันทีนี้เราก็ยังมีเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตร์สังคมวัฒนธรรมผู้รับสารนะการที่ผู้รับสารเป็นคนในเมืองนะเป็นคนชนบทสภาพแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยมีผลต่อความสามารถในการสื่อสารเพราะว่ามันเป็นตัวครอบอยู่ว่าเขาจะทำความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปได้อย่างไรนะคะเพราะว่าในสภาพของสังคมชนบทกับสังคมเมืองเนี่ยความเจริญมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะสภาพทางสังคมแล้วก็ภูมิหลังของครอบครัวนะคะการที่เป็นชนชั้นนะชนชั้นผู้ใช้แรงงานเป็นชนชั้นกลางชนชั้นสูงสภาพต่างๆเหล่านี้มีความสำคัญประเด็นที่เป็นสภาพสังคมวัฒนธรรมต่อมาก็เรื่องของเชื้อชาตินะชาติพันธุ์ศาสนานะคนที่นับถือศาสนาแตกต่างกันเนี่ยพวกนี้จะได้รับอิทธิพลการบ่มเพาะจากคำสอนทางศาสนาต่างๆค่ะข้อห้ามทางศาสนาต่างๆที่เขาจะเชื่อถือแล้วก็มีผลต่อการทำความเข้าใจการสื่อสารทำความเข้าใจสารที่มีการสื่อสารกันเนาะทีนี้เนี่ยประเด็นต่อมานะคะอันนั้นคือลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมซึ่งยังรวมอยู่ในเรื่องของลักษณะประชากรของผู้รับสารในงานสารสนเทศที่นักสารสนเทศเนี่ยต้องรู้ประเด็นต่อมาคือลักษณะทางจิตวิทยานะคะลักษณะทางจิตวิทยาของผู้รับสารเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายประการนะคะซึ่งมีอิทธิพลต่อการที่ผู้รับสารแต่ละคนเนี่ยจะทำความเข้าใจกับสารนะบุคลิกภาพนะมีอะไรบ้างมีบุคลิกภาพมีเรื่องสภาวะทางอารมณ์มีเรื่องอัตทัศน์มีเรื่องของค่านิยมนะคะมีเรื่องของรูปแบบการดำเนินชีวิตนั่นคือประเด็นหลักๆที่นักสารสนเทศเนี่ยจะทำความเข้าใจกับลักษณะทางจิตวิทยาของผู้รับสารบุคลิกภาพนะคะบุคลิกภาพเดี๋ยวเขาบอกว่าเป็นเอกลักษณ์นะของพฤติกรรมที่ติดตัวบุคคลเรารู้กันว่า
นะนักจิตวิทยาบอกเราบอกว่าสภาวะจิตใจของคนเนี่ยประกอบด้วยอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้ซึ่งการที่จะมีอิดมีอีโก้ซูเปอร์อีโก้เนี่ยมันจะมีส่วนผสมที่ไม่เหมือนกันในแต่ละสภาพแวดล้อมนะคะบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของ3สิ่งนี้นะคะทำให้เกิดบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปของบุคคลนักวิชาการเขาก็แบ่งนะคะเราจะเห็นว่าบุคลิกภาพของบุคคลเนี่ยอาจจะเป็นอะไรบ้างเป็นคนที่มีจิตใจคับแคบนะเป็นคนที่มีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์มีความนับถือตนเองสูงนะมีเป็นคนที่มีความก้าวร้าวมีความเป็นคิดเห็นทางลบมีความเป็นศัตรูกับผู้คนอยู่ตลอดเวลานะหรือคนที่มีพฤติกรรมที่เป็นคนขี้กังวลตกใจนะคนที่มีบุคลิกภาพในเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงอะไรต่างๆพวกนี้นะพวกนี้คือมิติทางจิตวิทยาที่นักวิชาการนักจิตวิทยาเนี่ยเขาเสนอแนะให้เราเนี่ยเอาหลักการต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในการวิเคราะห์นะคะถึงลักษณะทางจิตวิทยาของผู้รับสารเพื่อที่เราสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้นะคะลักษณะทางจิตวิทยาของผู้รับสารในประเด็นต่อมานะคะที่เราสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ผู้รับสารได้ก็คือสภาวะทางอารมณ์ของผู้รับสารสภาวะทางอารมณ์ของผู้รับสารเนี่ยเป็นเขาบอกว่าหลักวิชาการเขาบอกเป็นความลำเอียงอันเกิดจากอาการทางอารมณ์นะคะเกี่ยวข้องกับการแปลความหมายข้อเท็จจริงหรือการสังเกตมีลักษณะแตกต่างออกไปตามบุคลิกภาพนะเป็นการแสดงออกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของกล้ามเนื้อและกระต่อมต่างๆนะติดตามด้วยอาการตื่นเต้นทางอารมณ์นะคะองค์ประกอบต่างๆของสภาวะทางอารมณ์เนี่ยนะมันเกิดจากการผสมผสานกันของสภาพของบุคคลไม่ว่าจะเป็นความหิวความเหนื่อยความล้านะความคิดที่เกิดขึ้นในตนเองนะคะสภาวะทางอารมณ์เนี่ยเป็นลักษณะทางจิตวิทยาที่สะท้อนสภาวะภายในแล้วก็มีผลต่อการตอบสนองสิ่งเร้านะแสดงเห็นถึงประสบการณ์ซับซ้อนจะรู้ตัวแบบชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนแปลงโดยเร็วลักษณะที่เป็นการแสดง อารมณ์นะคะของบุคคลเนี่ยเช่นในเรื่องของความเศร้าความโกรธความกระวนกระวายใจความตื่นเต้นเมื่อพบกับเหตุการณ์อะไรต่างๆความละอายความเก็บกดนะคะความริษยาความสุขใจอันนั้นเป็นตัวอย่างนะของลักษณะที่เป็นสภาวะทางอารมณ์ของบุคคลการที่เราจะสื่อสารกับใครนะคะในภาวะโศกเศร้าที่เรารู้ว่าเขาเกิดเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตมีเพิ่งสูญเสียใครที่เป็นที่รักไปเราก็ต้องรู้ว่าเราจะสื่อสารกับเขายังไงนะคะคนที่กำลังประสบความตื่นเต้นเราจะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะลดความตื่นเต้นลงนะคะแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังพูดนะในสภาพที่ผู้รับสารของเราเนี่ยโอ้กำลังประสบความสุขมีความคลื่นเครงในจิตใจเราก็จะสื่อสารอีกแบบหนึ่งให้เขาสามารถรับรู้สิ่งที่เราต้องการได้นะประเด็นอันเนี้ยก็เป็นประเด็นที่นักสารสนเทศเนี่ยต้องทำความเข้าใจลักษณะที่คู่กันกับการสภาวะทางอารมณ์ก็คืออัตทัศน์ที่เราเรียกว่าเซลล์คอนเซปต์เนี่ยมันเป็นการสะท้อนภาพที่บุคคลรับรู้นะเกี่ยวกับตัวเองนะเกี่ยวกับตัวเองที่คนอื่นรับรู้นะมีผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเราสามารถที่จะปรับปรุงนะคะอัตทัศน์ต่างๆเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการที่เราจะสื่อสารไปได้นะมันอาจจะซับซ้อนหน่อยลักษณะที่เป็นอัตทัศน์เนี่ยมันจะมีอยู่4ลักษณะมันเป็นอัตทัศน์ที่แท้จริงคือเรารู้แหละว่าเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้โดยจริงๆเลยนะคะเราวาดรูปเป็นเราร้องเพลงได้นะ
ัตถทัศน์ในอุดมคติ

อันเนี้ยนะเราอยากเราชอบร้องเพลงเราอยากเป็นนักร้องนะอยากร้องเพลงได้ดีมีคนชื่นชมแต่เรายังเป็นไม่ได้เราอาจจะต้องฝึกฝนนะคะในอุดมคติเลยไปเรียนไปอะไรต่างๆเพื่อที่จะเป็นนักร้องดังนะเป็นนักแสดงดังเป็นจิตรกรดังแม้กระทั่งเป็นนักกีฬานะที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับอะไรต่างๆอัตทัศน์ที่คิดว่าผู้อื่นเห็นตนเองที่แท้จริงนะอันนี้คือคนอื่นๆมองว่าเราเป็นคนดีมีความสามารถแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ใช่นะไม่ใช่กับอัตทัศน์ในอุดมคติที่ต้องการให้คนอื่นมองนะเราต้องการให้คนอื่นเนี่ยมองเราว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมเราก็พยายามทำอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดภาพนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องเข้าใจเขานะผู้รับสารของเราเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขามีอัตทัศน์เป็นยังไงเราก็สามารถที่จะออกแบบนะคะกิจกรรมออกแบบสารเพื่อที่จะให้เกิดความพึงพอใจเพราะเป้าหมายสำคัญในการที่เราจะสื่อสารกับผู้รับสารนั้นเนี่ยนอกจากความเข้าใจน้อมน้าวใจนะคะเกิดการเรียนรู้นะเกิดความบันเทิงแล้วเนี่ยเราต้องสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับสารจากการที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราจากการรับรู้เรื่องราวของเรานะคะลักษณะต่อมาก็คือลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นค่านิยมนะคะค่านิยมเนี่ยเป็นความเชื่อนะที่มีการประเมินของบุคคลว่าเป็นสิ่งดีไม่ดีถูกหรือผิดควรไม่ควรความเชื่อนะอันนี้ที่เราเรียกว่าเป็นค่านิยมเนี่ยมันเป็นกรอบที่บุคคลใช้ในการดำเนินชีวิตในทางวิชาการเขาแบ่งเป็นค่านิยมที่เป็นเป้าหมายปลายทางของบุคคลกับค่านิยมที่เป็นวิถีทางนะคะคือเป้าหมายกับวิถีทางนะว่าเราเนี่ยมีความเชื่อมีวิธีการปฏิบัติตนอะไรอย่างไรนะคะในเรื่องของค่านิยมที่เป็นเป้าหมายปลายทางนะเช่นอะไรบ้างนะการมีชีวิตความเชื่อในการมีชีวิตที่สะดวกสบายนะมีอิสรภาพมีความสามารถในการดับทุกข์ที่เกิดขึ้นนะการที่เราจะมีค่านิยมในเรื่องของการนับถือตนเองการประสบความสำเร็จนะการสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันการยอมรับนับถือในสังคมนะโลกที่มีแต่สันติภาพมีความรักที่แท้จริงอันนั้นคือเป้าหมายปลายทางที่เป็นค่านิยมของบุคคลแล้วก็เป็นเป้าหมายให้บุคคลเนี่ยดำเนินชีวิตไปเพื่อให้เกิดถึงในสิ่งที่เราต้องการค่านิยมที่เป็นวิถีทางนะคะคืออันอีกอันหนึ่งว่าเราจะทำให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะค่านิยมที่เป็นวิถีทางเช่นอะไรบ้างความทะเยอทะยานการให้อภัยการเป็นความน่ารักใจกว้างชอบช่วยเหลือนะคะเชื่อฟังมีความละอายมีความซื่อสัตย์สุภาพร่าเริงนะกล้าหาญมีเหตุมีนั่นคือตัวอย่างของค่านิยมที่นักวิชาการมองว่ามันเป็นค่านิยมที่นำบุคคลไปสู่เป้าหมายการที่เรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราผู้รับสารของเราเนี่ยมีค่านิยมยังไงมันก็กลับมาเป็นประโยชน์ในการที่เราเนี่ยจะสามารถที่จะสื่อสารออกไปนะคะเราสามารถที่จะสร้างสารให้ตรงกับค่านิยมของกลุ่มเป้าหมายนะเพราะว่าการที่ค่านิยมของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยกลุ่มเป้าหมายมีค่านิยมยังไงเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะสื่อสารให้เขาสอดคล้องกับค่านิยมของเขาได้เนี่ยจะทำให้เขาสามารถที่จะเข้าใจนะเปลี่ยนพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่เราสื่อสารไปนะลักษณะต่อมาที่สำคัญอีกอันนึงนะคะที่ใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์ผู้รับสารก็คือเรื่องของรูปแบบการดำเนินชีวิตนะคะที่เรารู้จักกันว่ามันคือไลฟ์สไตล์ของคนนะคะเขาบอกว่ามันเป็นความคุ้นเคยในการใช้ชีวิตตามปกติเราใช้รูปแบบ
การดำเนินชีวิตเนี่ยมาวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมนะโดยที่มีมุมจากเรื่องของมุมมองกว้างมุมมองแคบในบริบทของสังคมมีมิติต่างๆโดยที่เราจะสามารถบอกได้ว่าบุคคลต่างๆเนี่ยมีรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างไรเนี่ยเขาก็มีมิติในการที่จะเอามาประกอบกันนะคะเพื่อที่จะบอกว่าใครมีรูปแบบชีวิตยังไงซึ่งนักวิชาการก็มีการสรุปไว้แหละนะปัจจัยอันแรกคือบทบาททางสังคมของบุคคลนั้นนะคุณเป็นใครมีที่ยืนอยู่ในสังคมแล้วก็ทำหน้าที่อย่างไรอันนั้นเป็นปัจจัยอันแรกปัจจัยต่อมาคือเรื่องของการใช้เวลาในชีวิตประจำวันของคุณเนี่ยของบุคคลนั้นเนี่ยเพื่อการพักผ่อนไม่ใช่ทำแต่งานอย่างเดียวหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วเวลาพักผ่อนของเขาเนี่ยนะเขาทำอะไรบ้างนะเป็นพวกที่แอดเวนเจอร์เป็นพวกที่ชอบดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆพวกนี้เพราะว่ากิจกรรมที่เขาทำในเวลาพักผ่อนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เอามาประกอบกันแล้วเนี่ยบอกว่าบุคคลคนนั้นนะมีไลฟ์สไตล์อย่างไรปัจจัยต่อมาคือช่วงเวลาของชีวิตมีการดำเนินชีวิตไปยังไงในแต่ละห่วงเวลาของชีวิตนะคะในการทำงานนะในการเรียนนะการเคลื่อนที่ทางสังคมก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคือการที่เราจะเปลี่ยนสถานะจากกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานเป็นกลุ่มคนที่เป็นนักวิชาการเป็นกลุ่มคนที่เป็นพวกคนทำงานออฟฟิศอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะคะมันก็เป็นประเด็นอีกอันหนึ่งที่อยู่อาศัยนะคะคนที่อยู่ในชุมชนแบบไหนนะ อยู่ในหมู่บ้านแบบไหนลักษณะสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นตัวปัจจัยอันหนึ่งที่เอามาประกอบกันแล้วก็มาแบ่งนะคะว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างไรการบริโภคนะคะอาหารที่กินนะเครื่องดื่มที่ดื่มอะไรต่างๆพวกนี้ก็มันเป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เอามานักวิชาการเอามาตั้งกันเพื่อจัดกลุ่มการรูปแบบการดำเนินชีวิตสภาวะสุขภาพนะคะเป็นคนที่โรคเป็นคนแข็งแรงนะอะไรต่างๆพวกนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เราเนี่ยสามารถแบ่งประเภทของรูปแบบการดำเนินชีวิตได้นะคะทีนี้การที่เราจะแบ่งนะรูปแบบการดำเนินชีวิตของบุคคลนั้นเนี่ยมันก็มีปัจจัยต่างๆนะคะที่เอามาแบ่งว่าคนนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์อย่างไรนักวิชาการเขาก็ใช้ปัจจัยในด้านอุดมการณ์กับปัจจัยในด้านความสำเร็จนะคะโดยมีองค์ประกอบจากปัจจัยต่างๆเนี่ยมาแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะก็แบ่งเป็นกลุ่มนักคิดพวกนี้เป็นพวกช่างคิดอะไรต่างๆกลุ่มเชื่อมั่นนะคะกลุ่มผู้ประสบความสำเร็จแล้วก็กลุ่มผู้ดิ้นรนนะในความเป็นตัวตนก็เป็นพวกกลุ่มชอบลองของกลุ่มผู้ยากไร้นะคะกลุ่มริเริ่มสร้างสรรค์กลุ่มชีวิตต้องสู้นั่นคือรูปแบบการดำเนินชีวิตของบุคคลซึ่งแนวคิดอันเนี้ยนะใช้กันมากในกลุ่มนักการตลาดที่จะพยายามนะมาสรรสร้าง product มานำเสนอproduct ต่างๆรวมทั้งคิดรูปแบบวิธีการสื่อสารเพื่อให้เหมาะกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มคนนั้นๆ นักสารสนเทศก็สามารถที่จะเอาหลักการต่างๆพวกนี้นะมาใช้นะคะในเรื่องของลักษณะทางประชากรนะเป็นใครอายุยังไงเป็นกลุ่มเบบี้บูมเมอร์เป็นเจน Z เจน Y นะคะเป็นผู้หญิงเป็นเพศทางเลือกเป็นผู้ชายเป็นวัยเด็กวัยชราอะไรต่างๆพวกนี้นะคะนั่นคือปัจจัยที่

ช้ในการวิเคราะห์ซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษารายละเอียดจากชุดวิชาในหน่วยที่4นี้ได้นะคะเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นซึ่งจะมีตัวอย่างอะไรต่างๆให้เห็นในชุดวิชา

ค่ะหลังจากที่นักศึกษาได้ฟังการทบทวนในหน่วยที่4การวิเคราะห์ผู้รับสารไปแล้วนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะเราก็ลองมาทบทวนดูว่านักศึกษามีความเข้าใจในบางประเด็นนะคะคำถามหลังเรียนนะคะข้อที่1ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการวิเคราะห์ผู้รับสารในงานสารสนเทศนะคะสิ่งที่คำถามต้องการนะคะต้องการว่านักศึกษามีความเข้าใจนะคะหรือมีความรู้ไหมว่าการวิเคราะห์ผู้รับสารเนี่ยมีความสำคัญยังไงที่เราจะต้องทำนะคะแต่เราจะต้องการหาข้อที่มันไม่ใช่นะคะการวิเคราะห์ผู้รับสารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในงานสารสนเทศนะคะข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อสำคัญที่ถูกต้องช่วยให้ผู้ส่งสารสามารถกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารได้เหมาะสมนะคะคือการรู้เขารู้เรานะคะเรารู้ว่าเรากำลังสื่อสารกับใครผู้ส่งสารก็สามารถกำหนดกลยุทธ์ได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพช่วยให้การบริหารงานของสถาบันบริการสารสนเทศมีประสิทธิภาพนะคะแน่นอนว่าการที่เรารู้เขารู้เรานะเราสามารถสื่อสารได้ตรงเป้าหมายสอดคล้องกับผู้รับสารเนี่ยก็ทำให้ประสิทธิภาพได้เป็นความสำคัญข้อหนึ่งช่วยให้เข้าใจสาธารณชนกลุ่มต่างๆที่อาจได้รับผลกระทบต่อจากแผนการสื่อสารนะคะนั่นคือความสำคัญของการวิเคราะห์ผู้รับสารนะคะดังนั้นข้อสุดท้ายนะคะช่วยให้องค์การสารสนเทศประหยัดงบประมาณการจัดบริการได้นะคะอันนี้มันอาจจะเป็นความสำคัญในทางอ้อมแต่อ้อมเนี่ยไกลมากแต่ว่าไม่ใช่สาระหลักที่เป็นความสำคัญของการวิเคราะห์ผู้รับสารที่นักสารสนเทศจะใช้นะคะข้อ2ข้อใดนะคะเป็นกลุ่มคนที่รอบคอบระมัดระวังเต็มใจที่จะรับนวัตกรรมภายหลังจากที่เพื่อนๆยอมรับนวัตกรรมแล้วเป็นค่านิยมของกลุ่มรับสารผู้รับสารกลุ่มใดนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยมันมาจากแนวคิดการแบ่งผู้รับสารตามการยอมรับนวัตกรรมนะคะการยอมรับนวัตกรรมเนี่ยเขาแบ่งผู้รับสารเนี่ยออกเป็น5กลุ่มนะคะกลุ่มลองของใหม่นะคะรับเร็วส่วนแรกกลุ่มที่รับเร็วส่วนมากกลุ่มที่รับช้าส่วนมากกลุ่มที่ล้าหลังนะคะสิ่งที่ถามคือรอบคอบระมัดระวังเต็มใจที่จะรับนวัตกรรมภายหลังจากที่เพื่อนๆยอมรับแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยพวกที่ชอบลองของใหม่เนี่ยจึงไม่ใช่แน่นอนนะคะแล้วก็คงไม่ใช่พวกที่รับเร็วส่วนมากพวกรับช้านี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะผู้รับสารล้าหลังนี่คือพวกสุดท้ายไม่ค่อยจะยอมรับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเป็นคำตอบนะคะก็คือพวกกลุ่มที่รับเร็วส่วนมากนะคะพวกรับกลุ่มใหญ่พวกนี้ต้องค่อยๆดูว่ามีใครทำอะไรแล้วนะคะเราก็สายตาดูว่าเราก็จะรับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะค่ะข้อ3นะคะข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบในกระบวนการเลือกทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการสื่อสารนะคะอันนี้นักศึกษาต้องรู้ว่ากระบวนการเลือกทางจิตวิทยาเนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงนะกล่าวถึงอะไรบ้างกระบวนการเลือกรับสารนะคะเลือกเปิดรับเลือกให้ความสนใจเลือกรับรู้และตีความแล้วก็เลือกจดจำซึ่งมันมี4องค์ประกอบดังนั้นเนี่ยข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้อกอนะคะว่าการเลือกสารที่สอดคล้องกับทัศนคติและวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบย่อยนะคะที่ไม่ใช่องค์ประกอบในกระบวนการเลือกทางจิตวิทยาเนาะข้อ4ข้อใดเป็นปัจจัยที่ศึกษาในเรื่องความแตกต่างของพฤติกรรมการสื่อสารของกลุ่ม Generation X กลุ่ม Generation Y ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาต้องการดูว่านักศึกษารู้ไหมว่าปัจจัยพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่เราวิเคราะห์อะไรนะคะเรามาดูกันว่าการศึกษาด้านช่วงวัยของบุคคลคือการศึกษาอะไรวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยรุ่นนะคะวัยชราการศึกษาด้านเพศสภาพก็คือเพศชายเพศหญิงนะคะการศึกษาทัศนคติอารมณ์ความเชื่อค่านิยมบุคคลเนี่ยมันเป็นปัจจัยทางจิตวิทยานะคะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องมันคือเรื่องของโครงสร้างของเวลาของบุคคลที่แบ่งกลุ่มคนนะคะตามห้วงเวลาที่เขาเกิดนะเป็นเบบี้บูมเมอร์เจเนเรชัน X เจเนเรชัน Y เจเนเรชัน Z ข้อ5คุณลักษณะข้อใดจัดว่าเป็นคุณทางจิตวิทยานะคะเป็นปัจจัยที่เราใช้ในการวิเคราะห์ผู้รับสารคือคุณลักษณะทางจิตวิทยาเนี่ยมีอะไรบ้าง
รูปแบบการดำเนินชีวิตบุคลิกภาพนะคะสภาวะทางอารมณ์อัตทัศน์ดังนั้นนักศึกษาก็จะเห็นว่าข้อที่ถูกต้องนะคะโครงสร้างเวลาหรือช่วงวัยเนี่ยเป็นประเด็นในเรื่องของปัจจัยทางประชากรคนในเมืองหรือคนในชนบทเนี่ยเป็นเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตร์เชื้อชาติศาสนาก็ประเด็นในทางวัฒนธรรมและสังคมรายได้กับสภาวะทางอารมณ์เนี่ยมันเป็นการผสมกันระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับปัจจัยทางจิตวิทยาดังนั้นเนี่ยข้อที่ถูกต้องคือข้องอนักศึกษาสามารถที่จะไปทบทวนนะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องอื่นๆได้ในหน่วยชุดวิชาหน่วยที่4นะคะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆในชุดวิชาการสื่อสารนับตั้งแต่การเรียนเรื่องการสื่อสารกับงานสารสนเทศทฤษฎีการสื่อสารแล้วก็การวิเคราะห์ผู้รับสารนะคะวันนี้เราก็จะเอาความรู้ที่เราได้ศึกษามาเนี่ยมาดูในเรื่องต่อไปคือเรื่องของการวางแผนการสื่อสารนะคะการวางแผนสื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศเนี่ยเราจะมีประเด็นพูดกัน2เรื่องหลักๆคือเรื่องแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศซึ่งจะครอบคลุมในเรื่องความหมายความสำคัญวัตถุประสงค์แล้วก็ทฤษฎีและแบบจำลองที่นักการสื่อสารเนี่ยจะเอามาใช้เป็นกรอบในการวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศแล้วก็เรื่องปัจจัยพื้นฐานนะคะประเภทแล้วก็กระบวนการวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศเพื่อเราให้เราเข้าใจนะคะประเด็นหลักๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าต้องพิจารณาอะไรบ้างประเภทของการวางแผนแล้วก็กระบวนการวางแผนในงานวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศนะคะนี่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องว่าการวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างยังไงนะคะเรามาดูความหมายของการสื่อสารก่อนนะคะความหมายของการวางแผนนะคะการวางแผนเนี่ยมันเป็นผลงานที่แสดงอัจฉริยภาพของมนุษย์ในการปรับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตการวางแผนเนี่ยเป็นกระบวนการนะคะตัดสินใจที่เราคิดไว้ล่วงหน้าว่าเราจะทำอะไรทำอย่างไรมีการเลือกวัตถุประสงค์นะคะมีการกำหนดนโยบายกำหนดโครงการวิธีปฏิบัติแผนเนี่ยเขาบอกว่ามันคือสะพานเชื่อมช่องว่างจากปัจจุบันไปสู่อนาคตตามที่ต้องการเพราะในการวางแผนเราคิดวันนี้นะคะเมื่อคิดเสร็จรอบคอบว่าจะทำอะไรกับใครทำที่ไหนทำอย่างไรแล้วเมื่อคิดรอบคอบแล้วเราก็จะเอาสิ่งที่เราวางแผนนั้นเนี่ยไปดำเนินการเพื่อให้เกิดผลตามที่ตั้งไว้นะคะในการที่เราจะวางแผนให้บรรลุผลเราต้องมีกระบวนการในการทำงานมีเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลจากในอดีตนะคะการตัดสินใจในปัจจุบันเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการประเมินผลนั่นคือกระบวนการของมันที่จะครบลูปในการทำงานทีนี้ในการวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศนะคะเราใช้หลักการวางแผนที่ในศาสตร์อื่นๆเขาใช้กันนะคะเราอาจจะคุ้นเคยในเรื่องของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการวางแผนทางสังคมเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอะไรต่างๆในประเด็นของเราเนี่ยเราเป็นเรื่องของการวางแผนในด้านการสื่อสารนะคะซึ่งเป็นการสื่อสารในงานสารสนเทศตามที่ชุดวิชาของเรานะ

้นเนี่ยการวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศคืออะไรคือกระบวนการตัดสินใจเพื่อหาวิธีการบรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องในการจัดการทรัพยากรการสื่อสารในงานสารสนเทศซึ่งการสื่อสารเนี่ยจะครอบคลุมพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบมีซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลในการปฏิบัติงานในองค์การสารสนเทศในระดับต่างๆซึ่งอาจจะเป็นการสื่อสารทั้งที่เป็นวจนภาษาผ่านสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อบุคคลสื่อมวลชนสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อสมัยใหม่รวมทั้งการจัดการการสื่อสารโทรคมนาคมแล้วก็การสื่อสารข้อมูลซึ่งปัจจุบันเนี่ยยุคใหม่ก็เป็นการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์นะคะที่การสื่อสารเนี่ยการวางแผนการสื่อสารเนี่ยทำไมเราจะต้องไปเสียเวลาในการที่จะต้องมาคิดกำหนดนะวางแผนว่าจะทำอะไรทำกับใครอย่างไรนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญของมันนะคะถ้าไม่งั้นเราคงไม่ต้องเสียเวลามานั่งทำเพราะเขาบอกการวางแผนที่ดีมันการันตีความสำเร็จไปมากกว่าครึ่งนะคะความสำคัญของการวางแผนเราก็สามารถจะใช้หลักนะในเรื่องของมหาภาคจุลภาคมหาภาคคือภาพกว้างนะส่วนจุลภาคคือในภาพแคบนะในภาพกว้างเราทำการวางแผนการสื่อสารเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศระบบการสื่อสารทีนี้มหาภาคนี่คือภาพใหญ่อาจจะเป็นในภาพของสังคมในภาพของประเทศนะเรื่องของภูมิภาคนะนอกจากการที่เราจะต้องกำหนดโครงสร้างพื้นฐานนะระบบสารสนเทศที่จะต้องใช้ในการพัฒนาแล้วนะคะในระดับมหาภาคการวางแผนเนี่ยมันยังสร้างความชัดเจนในด้านโครงสร้างและก็การบริหารระบบสารสนเทศของประเทศนะเป็นกลไกตรวจสอบการสร้างระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เราวางแผนจัดขึ้นมาเพื่อให้เกิดการเป็นกลไกในการผลักดันการพัฒนานะคะเพราะอย่างที่เราทราบกันแล้วว่าสารสนเทศมีความสำคัญทั้งในเรื่องของต่อบุคคลต่อสังคมต่อชุมชนต่อประเทศนะคะต่อภูมิภาคแล้วก็ต่อโลกนะทีนี้ในการดำเนินงานกิจการต่างๆที่เกี่ยวกับการสื่อสารในองค์การสารสนเทศนั้นนะคะในระดับมหาภาคประเด็นสุดท้ายมันคือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารระบบสื่อสารและบริการข้อมูลสารสนเทศของประเทศอย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่ในหน่วยดั้งเดิมละนะคะว่าการสื่อสารนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตัวข้อมูลเนาะมันมีเรื่องของใครสื่อสารอะไรซึ่งเป็นสารสนเทศผ่านช่องทางอะไรมันก็คือกระบวนการสื่อสารแล้วก็ไปยังใครนะคะนั่นคือความสำคัญในระดับมหาภาคนะคะคือภาพกว้างของประเทศ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
7: ทุกคนมีฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
0: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
9: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
11: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
12: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
13: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มพ่อ
14: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
12: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
14: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
10: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
15: ในระดับจุลภาคเนี่ยมันก็คือเล็กลงมามันคือการวางแผนในระดับองค์การหรือแม้กระทั่งการวางแผนการทำการใดๆของบุคคลนะคะในระดับจุลภาคเนี่ยมันก็มีเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผู้บริหารกำหนดกลยุทธ์การให้บริการสารสนเทศนะคะสร้างกรอบในการปฏิบัติงานการสื่อสารตามนโยบายที่ได้มีการกำหนดไว้แล้วก็การวางแผนการสื่อสารเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการสร้างขวัญและกำลังใจความรับผิดชอบให้กับผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศเพราะในการที่เรามีแผนงานทุกคนที่เกี่ยวข้องก็จะรู้ว่าต้องทำอะไรทำเมื่อไหร่แล้วก็จะต้องพิจารณาให้เกิดความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมกับคนอื่นกับเวลากับหน่วยงานอื่นด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยนั่นคือความสำคัญของการวางแผนนะคะในการวางแผนเนี่ยเขาทำไปทำไมเขามีวัตถุประสงค์อะไรนะคะข้อแรกนั่นคือเรื่องของการกำหนดนโยบายการสื่อสารในงานสารสนเทศมีการกำหนดนโยบายอะไรบ้างในงานสารสนเทศเราจะเกี่ยวข้องกับอะไรในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในเรื่องของการบริการการเข้าถึงการใช้บริการสารสนเทศ ในเรื่องของบุคลากรที่จะต้องมาทำหน้าที่ให้บริการทำหน้าที่จัดหาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการที่จะทำให้สารสนเทศที่จัดเก็บไว้เนี่ยสามารถที่จะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้เข้าถึงนะคะด้านการจัดการสื่อสารทั่วไปในองค์การเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยได้สมาชิกในองค์การได้รู้ได้เข้าใจร่วมกันด้านลูกค้าหรือผู้รับสารที่ใช้ประโยชน์จากการบริการสารสนเทศนั่นคือประเด็นในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกำหนดนโยบายเพราะเราต้องเริ่มต้นด้วยการกำหนดนโยบายเพื่อเป็นทิศทางว่าเราจะทำอะไรต่อไปซึ่งก็ครอบคลุมอย่างที่กล่าวมาแล้วเนาะวัตถุประสงค์ต่อมาของการวางแผนการสื่อสารหลังจากที่เรามีนโยบายนะคะเราก็ถอดนโยบายไปสู่การทำให้มันเป็นกิจกรรมการสื่อสารเนื่องจากงานของเราเป็นงานสารสนเทศใช่ไหมคะขอบเขตของมันคือเรื่องของการที่เราจะต้องมีการจัดเก็บสารสนเทศมีการให้บริการมีการสร้างความพึงพอใจนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการวางแผนนั่นก็คือตามกระบวนการของงานสารสนเทศขั้นต่อมาคือเรื่องของการกำหนดวิธีการรูปแบบของการสื่อสารในการเข้าถึงแล้วก็ใช้บริการสารสนเทศเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรการสื่อสารที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรอะไรคะโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารนะเราจะต้องมีอะไรมีระบบมีคอมพิวเตอร์ไหมนะคะมีกิจการกิจกรรมเนี่ยทรัพยากรการสื่อสารที่จำเป็นค่าใช้จ่ายนะคะแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องมีการใช้เงินเพื่อที่จะไปขับเคลื่อนให้สิ่งต่างๆเนี่ยได้ดำเนินไปอีกประเด็นในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรการสื่อสารคือเรื่องของข้อผูกมัดและข้อจำกัดในทางกฎหมายเพราะว่าการบริการสารสนเทศนะคะในเรื่องของคอนเทนต์ในเรื่องของตัวพาหะของการสื่อสารเนี่ยมันจะมีเรื่องของกฎกติกามารยาทของการใช้งานอยู่ว่าเราจะใช้อะไรได้มันมีเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิของผู้ที่เป็นผู้สร้างสรรค์สารสนเทศผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศผู้ที่เป็นเจ้าของช่องทางการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามเนี่ยมีกฎกติกามารยาทอยู่ซึ่งข้อต่างๆเหล่านี้ต้องถูกเอาไปพิจารณาเพื่อที่เราจำเป็นต้องสร้างกลไกสร้างกฎกติกามารยาทเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับรู้รับทราบนะคะนั่นคือวัตถุประสงค์ของการสื่อสารซึ่งครอบคลุมกระบวนการต่างๆนี่ในการวางแผนการสื่อสารเพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายนะเขาก็มีหลักหรือกรอบในการที่จะเอามาใช้เพื่อกำหนดว่าในการสื่อสารเนี่ยเรารู้ว่าองค์ประกอบของการสื่อสารคือเราต้องมีผู้ส่งสารนะคะผู้รับสารมีสารมีช่องทางแล้วเราก็ไปมองถึงว่ากระบวนการสื่อสารนั้นเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาตอบกลับได้ยังไงแบบจำลองนะคะหรือทฤษฎีที่พบว่ามีการนำเอามาใช้ในการกำหนดแผนการสื่อสารเนี่ยก็มีทฤษฎีระบบนะคะมีแบบจำลองทางการสื่อสารที่ไม่ว่าเป็นแบบจำลองการสื่อสารแบบทางเดียว2ทางหรือแบบ3ทางทฤษฎีระบบเนี่ยมันก็เป็นทฤษฎีที่เราเนี่ยเอามาจากศาสตร์อื่นนะคะซึ่งเป็นศาสตร์ในการวางแผนเนี่ยเขามองว่าสิ่งต่างๆเนี่ยสรรพสิ่งต่างๆเนี่ยมันประกอบด้วยระบบนะซึ่งในกระบวนการวางแผนตามแนวคิดทฤษฎีระบบเนี่ยเราก็มีเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์ระบบที่เรามีอยู่ในองค์การมีการวางแผนระบบงานนะมีการนำผลลัพธ์เข้าสู่การปฏิบัติมีการดำเนินงานแล้วก็การบำรุงรักษาแล้วก็ปรับรูปแบบระบบซึ่งทฤษฎีระบบอันนี้นะมันไม่ใช่เรื่องของการที่จะพูดถึงเฉพาะระบบที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์หรืออะไรแต่มันเป็นระบบขององค์กรที่มีสิ่งอื่นเกี่ยวข้องด้วยนะคะปัจจัยแวดล้อมต่างๆนี่ในเรื่องของแบบจำลองทางการสื่อสารที่ใช้กันการสื่อสารทางเดียวก็เป็นเรื่องของการที่ใครทำอะไรไปถึงใครโดยที่เราก็ไม่ได้มองว่า เน้นเรื่องผลการตอบกลับมันก็เป็นการบอกกล่าวบอกอะไรต่างๆการสื่อสารแบบ2ทางเนี่ยก็เริ่มมองผลตอบกลับผลลัพธ์ละนะคะแต่ในเรื่องของแบบจำลองการสื่อสารแบบ3ทางเนี่ยมันคือเรื่องของการที่เรามีการวางแผนนะคะว่าเราจะนำเข้าทรัพยากรอะไรเพื่อที่จะส่งไปในระบบไปยังผู้รับสารนะคะมันก็มีการfeed in feed forward นะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะไปดูได้ในชุดวิชานะคะแบบจำลองการสื่อสารที่เขาใช้เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าพูดถึงในหลายๆประเด็นแต่สิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยที่จะมาเป็นข้อพิจารณาคือแบบจำลองการสื่อสารที่แตกต่างกันนะคะมันให้ผลในการสื่อสารที่แตกต่างกันนั่นคือสิ่งที่เป็นข้อพิจารณาสิ่งที่ทำให้แบบจำลองมีลักษณะแตกต่างคือปฏิกิริยาตอบกลับและก็ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารซึ่งนักวางแผนเนี่ยต้องเอามาพิจารณาว่ามีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราinput เข้าไปมีการ process อะไรแล้วก็ output ที่ได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็มีการพิจารณาผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดนะนี่พูดถึงกระบวนการอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าการสื่อสารเนี่ยมันเป็นการวางแผนการสื่อสารเป็นกระบวนการทำงานนะคะทำงานเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับงานด้านสารสนเทศซึ่งจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บรวบรวมการให้บริการนะคะการสร้างความพึงพอใจจากการใช้สารสนเทศนะคะในกระบวนการวางแผนการสื่อสารมีประเด็นที่เขาจะพิจารณากันอยู่นะคะ9ประการเป็นเรื่องของอะไรบ้างสภาพการสื่อสารขององค์การสารสนเทศประเภทของสารสนเทศที่ต้องการนะคะผู้ใช้บริการสารสนเทศและข้อความต้องการของผู้ใช้นะรูปแบบและช่องทางการสื่อสารแหล่งที่มาของการสื่อสารระบบค้นคืนสารสนเทศระบบบริหารงานของหน่วยงานสารสนเทศมาตรฐานของระบบสารสนเทศแล้วก็มาตรฐานของระบบการสื่อสารข้อมูลหมายความว่ายังไงคือเราเนี่ยต้องดูให้ครบทั้งกระบวนการนะคะว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีข้อพิจารณานะคะ9กระบวนการนะคะที่กล่าวถึงคร่าวๆไปนั้นเนี่ยนะคะประเด็นแรกเนี่ยสภาพขององค์การสารสนเทศเนี่ยองค์การสารสนเทศเนี่ยเราต้องคำนึงถึงบริบทนะว่าองค์กรนะมีสภาพแวดล้อมอะไรมีปัจจัยบ้างที่อะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษานะคะการวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยเราก็จะใช้การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งปัญหาอุปสรรคแล้วก็โอกาสนะซึ่งเราก็ไปยึดไปยืมหลักการวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยก็คือการทำ SWOT analysis นะคะว่าสภาพการดำเนินงานขององค์การนั้นมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไง อุตสาหกรรมสารสนเทศความสามารถในการผลิตบุคลากรนะคะโครงข่ายเพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงประสานงานนะคะการระหว่างการส่งบุคลากรด้านสารสนเทศต่างๆเครือข่ายความร่วมมือนั่นคือสิ่งที่จะต้องเอามาพิจารณาในการวิเคราะห์สภาพขององค์การสารสนเทศประเภทเนื้อหานะสารสนเทศที่ต้องการเราต้องรู้ว่าผู้ใช้บริการสารสนเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนะซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมต่างๆซึ่งนักศึกษาได้ศึกษามาแล้วจากบทตอนก่อนหน้านี้นะที่ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ผู้รับสารนะคะเราต้องไปดูว่าผู้รับสารเนี่ยเขาต้องการอะไรนะคะต้องการอะไรดูความต้องการของผู้รับสารเขาเอาสารสนเทศเนี่ยไปใช้ประโยชน์ยังไงประโยชน์ส่วนตนในประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาภาพกว้างการศึกษาเศรษฐกิจต่างๆนะคะผู้ใช้บริการและความต้องการนะดังที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าเรามีการวิเคราะห์ผู้รับสารเนี่ยคือผู้ใช้บริการเนี่ยในหลากหลายนะคะทีนี้ผู้ใช้บริการเนี่ยกับความต้องการของผู้ใช้เนี่ยประเด็นหนึ่งที่เราควรจะให้ความสนใจคือระดับของบุคคลนะคะว่าบุคคลนั้นเนี่ยเป็น ใครอะไรในองค์การถ้าเป็นสมาชิกในองค์การสารสนเทศเองผู้บริหารผู้บริหารงานนะคะเจ้าหน้าที่ต่างๆเพราะว่าความแตกต่างในตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยเขามีความต้องการแล้วก็มีสารสนเทศที่เขาจะใช้เนี่ยแตกต่างกันนะรูปแบบและช่องทางการสื่อสารนะคะสารสนเทศทุกประเทศสารสนเทศทุกประเภทเนี่ยมีความเฉพาะของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าสารสนเทศแต่ละชนิดเนี่ยมีคุณลักษณะยังไงและมันควรจะถูกส่งไปในทางช่องทางใดนะคะเพื่อที่จะให้ถึงผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพแหล่งที่มาของสารสนเทศนะคะว่าสารสนเทศนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะจะไปเอามาให้เขาใช้ได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงในฐานะที่เราต้องวางแผนเขาความสะดวกสบายในการเข้าถึงความสมบูรณ์ของสารสนเทศเราจะต้องไปหาอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกอย่างไรที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะประเด็นต่อมาเรื่องระบบการค้นคืนนักวางแผนนะคะนักสารสนเทศเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนว่าสารสนเทศที่มีอยู่จำนวนมากมายเนี่ยผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงได้อย่างไรในแบบดั้งเดิมเราก็มีการจัดทำบัตรรายการนะคะต่อมาเราก็มีบัตรรายการออนไลน์ต่อมาเราก็มีกระบวนการค้นมีการใช้เครื่องมือช่วยค้นต่างๆนะคะระบบบริหารงานของหน่วยงานสารสนเทศเขาทำอะไรบ้างในองค์กรครับนะคะเขามีระบบบริหารยังไงเพราะว่าการที่เราจะต้องวางแผนนั้นเราต้องรู้สายสนกลในนะคะว่าระบบสารสนเทศทั่วไประบบการบริหารงานบุคคลใครต้องประสานกับใครอย่างไรนะคะการกำหนดนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องส่งไปให้ใครนั่นคือสิ่งที่เป็นการวิเคราะห์นะคะในกระบวนการระบบบริหารงานนะมาตรฐานนะคะของสิ่งที่นักวางแผนนะจะต้องคำนึงถึงในการวางแผนมันก็มีเรื่องของมาตรฐานของระบบสารสนเทศมาตรฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล2 สิ่งเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันนะคะมาตรฐานของระบบสารสนเทศดูเรื่องอะไรดูเรื่องของตัวสารสนเทศว่ารูปแบบอะไรอย่างไรยิ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะมันมีความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการส่งผ่านข้อมูลเนี่ยเพราะฉะนั้นในการที่จะเอื้อให้สารสนเทศสามารถแลกเปลี่ยนกันได้สามารถจะใช้แบ่งปันกันได้เนี่ยมันก็ต้องมีมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนนะคะส่วนมาตรฐานของระบบการสื่อสารข้อมูลนั่นก็คือตัวแคริเออร์ที่จะไปคือระบบโทรคมนาคมระบบคอมพิวเตอร์ที่จะต้องจัดเก็บแล้วก็ส่งผ่านกันไปนะคะมันก็จะมีมาตรฐานในการที่จะทำให้เชื่อมโยงกันได้เพราะว่าแต่ละหน่วยนะคะก็ต่างจะคิดระบบของตัวเองขึ้นมาแต่ไม่ว่าใครจะคิดระบบอะไรยังไงก็ตามเนี่ยต้องคำนึงถึงว่าโอกาสที่จะทำให้สารสนเทศหรือระบบสารสนเทศที่เราสร้างมาเนี่ยสามารถที่จะส่งผ่านไปให้ผู้อื่นได้ใช้ได้นะเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีมาตรฐานของระบบต่างๆเพื่อจะให้เราสามารถใช้กันได้นะคะทีนี้ประเภทนะคะของการวางแผนนะในแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศนั้นเนี่ยนะคะเรามีหลักเกณฑ์ในการที่จะเอามันมาแบ่งประเภทนะคะเราอาจจะแบ่งตามระดับการวางแผนตามขอบเขตนะคะของระดับบทบาทหน้าที่แบ่งตามระยะเวลานะคะมาใช้ในการกำหนดแผนนะคะในการจำแนกระดับของการวางแผนนะคะการวางแผนเนี่ยเราก็มีระดับนโยบายนะระดับการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับการวางแผนและระดับปฏิบัติการนะคะอันนี้เนี่ยนักศึกษาก็คงจะเคยคุ้นเคยนะคะการวางแผนระดับนโยบายก็คือเป็นภาพใหญ่ภาพกว้างนะเช่นการวางแผนระบบ ICT ของประเทศนะเสร็จแล้วเมื่อมีระดับนโยบายเราก็ต้องมีการถอนนโยบายออกมาเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์เป็นการวางแผนกลยุทธ์เสร็จแล้วเนี่ยหน่วยงานที่จะเอาแผนปฏิบัติเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนระดับปฏิบัติการนะคะทีนี้ถ้าเราจำแนกตามขอบเขตนะแล้วระดับของบทบาทหน้าที่ของแผนต่อสังคมนะเราก็ต้องดูว่า มันมีแผนการสื่อสารระดับมหาภาคแผนการสื่อสารระดับจุลภาคแน่นอนระดับมหาภาคก็คือระดับใหญ่ระดับประเทศระดับกระทรวงนะระดับกรมถ้าระดับจุลภาคเนี่ยก็เป็นระดับหน่วยงานย่อยลงมานะคะในระดับดีพาร์ตเมนต์ในระดับแผนกอะไรต่างๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นแผนมหาภาคหรือจุลภาคนั้นเนี่ยต้องมีความสอดคล้องซึ่งกันและกันนะถ้าเราจำแนกตามระยะเวลาของการดำเนินงานนะตามแผนการสื่อสารเนี่ยเราก็สามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทนะคะเป็นแผนการสื่อสารระยะสั้นระยะปานกลางระยะยาวชื่อมันก็บอกระยะสั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นแผน3เดือน6เดือนไม่เกินปีนึงนะคะส่วนระยะปานกลางเนี่ยอาจจะเป็น2ปี3ปีถ้าเกิดว่าแผนการสื่อสารที่จะต้องบรรลุต้องกระทำการเป็นเฟสนะคะเช่นแผน5ปีในการพัฒนาเนี่ยมันก็คือเป็นแผนระยะยาวซึ่งแผนระยะยาวมันก็มักจะแผนมหาภาคนะคะต้องมีการกำหนดองค์ประกอบอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยยาวนะคะหรือหลายๆเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่เรื่องของปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจสังคมนะคะกลไกเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนั่นคือสิ่งที่จะต้องพิจารณาทีนี้ในเรื่องของการในเรื่องของสุดท้ายจากการที่เรารู้ว่าแผนนั้นน่ะมีกี่ชนิดกี่ประเภทนะคะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะต้องเอามาพิจารณาเราก็มาพูดถึงกระบวนการวางแผนในการสื่อสารซึ่งนักศึกษาก็จะได้ทำความเข้าใจว่ากว่าที่มันจะมาเป็นแผนในการสื่อสารนั้นเนี่ยในกระบวนการเขาทำอะไรบ้างนะคะตะกี้เนี่ยเราพูดถึงปัจจัยใช่ไหมคะปัจจัย9ข้อว่ามันมีเรื่องของการ

หลายทั้งปวงนั้นเนี่ยความรู้หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเอามาใช้ในการวางแผนนะคะเป็นกระบวนการนี้ในกระบวนการวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศนั้นเนี่ยมันก็มีอยู่8นะคะโดยทั่วไปนะคะเราก็สามารถที่จะแบ่งย่อยได้เป็น8ขั้นตอนเนาะแน่นอนว่ามันก็ต้องวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมว่าองค์กรสารสนเทศนั้นเนี่ยตอนนี้มีจุดอ่อนจุดแข็งนะมีปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคแล้วก็ปัจจัยที่เอื้ออะไรบ้างพอเราหาจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสนะคะและอุปสรรคได้แล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าเราจะทำอะไรแผนนะคะเราจะมากำหนดเป้าหมายเป้าหมายของแผนนั้นน่ะเราจะต้องเอามาทำอะไรบ้างนะคะเช่นเราจะทำการวางแผนการสื่อสารเนี่ยโดยที่มีเป้าหมายเพื่อที่ให้เกิดการพัฒนาการเปลี่ยนพฤติกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็มากำหนดจากเป้าหมายนะคะแล้วก็กำหนดไปเป็นวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆเราสามารถที่จะกำหนดวัตถุประสงค์ได้หลากหลายนะคะแต่ปกติเนี่ยเขาก็จะไม่กำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยให้มันเยอะมากมายเราอาจจะเป็นเพื่อให้การศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ปรับกระบวนการรับรู้นะเพื่อแจ้งให้ทราบแก้ไขความเข้าใจผิดเพื่อดำเนินการเพื่อขอความร่วมมือเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นปัญหาต่างๆนะคะเพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมความเชื่อเพื่อให้เกิดการมีฉันทามติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการรณรงค์เรามีการกำหนดนะคะต่อมาคือเรากำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารในการกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งสารองค์กรต้องทำอะไรบ้างนะสมาชิกขององค์กรมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างสารที่จะใช้ช่องทางที่จะสื่อสารไปยังผู้รับสารเป้าหมายและผู้รับสารเป็นใครนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมากำหนดกลุ่มเป้าหมายละกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มเป้าหมายรองเพราะว่าในการทำแผนถ้าเราไม่กำหนดกลุ่มเป้าหมายนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทำงานกับใครใช่ไหมคะเราจะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปนะเป็นประชาชนเฉพาะกลุ่มนะกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้สูงอายุหรืออะไรก็ตามนั้นเนี่ยเพราะกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะกระบวนการสื่อสารสารกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องถูกออกแบบไปให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจจะมีกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มเป้าหมายรองได้นะคะแล้วก็กำหนดแผนกิจกรรมการสื่อสารเนาะในการกำหนดแผนกิจกรรมการสื่อสารก็คือมาลงรายละเอียดละว่าไอ้สิ่งที่เรากำหนดว่าเราจะใช้สารจะที่ไหนจะใช้ช่องทางใดนะคะเราจะทำไงโดยดีเทลในการที่จะทำให้แผนกิจกรรมการสื่อสารที่กำหนดไว้นั้นเนี่ยดำเนินไปได้เราก็ต้องมากำหนดต่อไปว่าเราจะใช้ทรัพยากรการสื่อสารอะไรบ้างนะคะใช้คนใช้อุปกรณ์อะไรนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปดำเนินงานตามที่ได้วางแผนนะคะไว้ทีนี้เมื่อดำเนินงานตามวางแผนเสร็จเนี่ยในขั้นการออกแบบเราต้องคำนึงถึงประเด็นสุดท้ายว่าคือต้องมีการติดตามและก็ประเมินผลกิจกรรมนะคะในการติดตามผลประเมินกิจกรรมหรือโครงการหรือแผนอะไรต่างๆนะคะถ้าเป็นแผนสั้นแผนระยะยาวแผนระยะปานกลางก็จะมีวิธีการประเมินที่แตกต่างกันทีนี้มันมีอยู่2ประเด็นคือเราจะประเมินแผนการสื่อสารในเชิงการบริหารกับประเมินผลการดำเนินงานนะคะความแตกต่างของ2วิธีการประเมินเนี่ยคืออันแรกเนี่ยเป็นการติดตามความก้าวหน้าเพื่อจะหาปัญหาอุปสรรคว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะแก้ในหน้างานเพื่อให้การดำเนินงานลุล่วงกับการประเมินผลการดำเนินงานเนี่ยกระทำเมื่อสิ้นสุดโครงการนะคะเพื่อจะดูว่ามันในภาพรวมมีปัญหาและอุปสรรคอะไรเพื่อที่จะเอาข้อมูลนั้นเนี่ยไปปรับใช้ในโครงการต่อไปนะคะนั่นก็คือภาพกว้างๆของเรื่องของการวางแผนการสื่อสารในรายละเอียดนักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาได้จากหน่วยนะคะหน่วยที่5เรื่องของการวางแผนการสื่อสารนะคะ

ค่ะก็ที่นักศึกษาได้ฟังทบทวนนะคะไปแล้วทีนี้เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์นะคะเพื่อที่จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยได้ประเด็นบางประการนะคะเราก็มาดูเรื่องของแบบทดสอบหลังเรียนนะคะซึ่งก็จะมีอยู่5ข้อตัวอย่างแบบทดสอบนะคะข้อที่1คำถามคือข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศนะคะตัวเลือกก็มี5ข้อทีนี้เราก็ต้องมาพิจารณาว่าคำถามเนี่ยเขาสนใจอะไรนะคะหมายความว่าอะไรคือเกี่ยวกับการวางแผนหมายถึงการพิจารณาหาความหมายของการวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศทีนี้เนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดนะการวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศมันมีคำว่าการวางแผนกับมีคำว่าการสื่อสารนี่นักศึกษาลองมาดูนะคะตัวเลือกที่1เครื่องแสดงอัจฉริยภาพของมนุษย์ในการปรับสิ่งแวดล้อมทางสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตข้อที่2การวางแผนการสื่อสารเปรียบเหมือนการทำแผนที่ทรัพยากรสารสนเทศการวางแผนการสื่อสารเป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อหาวิธีการบรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกันในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศในงานทรัพยากรการสื่อสารในงานสารสนเทศข้องอคือการวางแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิผลต้องอาศัยความสามารถในการจินตนาการและประเมินผลอนาคตการวางแผนการสื่อสารคือการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการสื่อสารทุกข้อเนี่ยนะคะมันแตะนิดไม่ครบนะคะไม่ครบองค์ประกอบทั้งหมดข้อที่1เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกว่ามันมีความสำคัญยังไงนะคะมันเป็นสิ่งที่แสดงความสามารถของคนนักการสื่อนักวางแผนในการปรับสารสนเทศซึ่งมันยังไม่เป็นกระบวนการนะคะเพราะการวางแผนเนี่ยมันเป็นกระบวนการการวางแผนคือการทำแผนที่มันก็ถูกต้องนะคะแต่ไม่ครบการวางแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิผลต้องอาศัยความสามารถในการจินตนาการอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการประเมินผลอนาคตคีย์เวิร์ดสำคัญการวางแผนการสื่อสารคือกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายซึ่งก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเนี่ยข้อที่ถูกที่สุดก็คือการวางแผนการสื่อสารเป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อหาวิธีการบรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกันในการจัดการทรัพยากรสื่อการทรัพยากรการสื่อสารในงานสารสนเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคีย์เวิร์ดที่ครบของคำว่าเป็นกระบวนการตัดสินใจมันมีเรื่องของเป้าหมายนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดการทรัพยากรการสื่อสารซึ่งในบริบทคือองค์กรสารสนเทศนะคะข้อต่อมาแบบจำลองการสื่อสารข้อใดที่ยึดหลักการรู้จักผู้รับสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการสื่อสารนะคะเราพูดถึงแบบจำลองใช่ไหมคะแบบจำลองนี่มีอะไรบ้างนะคะที่ใช้ในการสื่อสารตรงนี้เนี่ยในเรื่องของคีย์เวิร์ดคือรู้จักผู้รับสารนะคะแบบจำลองการสื่อสารทางเดียวนะมันเป็นเรื่องของการมุ่งไปที่ว่าเราเนี่ยจะสื่อสารอะไรนะคะแบบจำลองการสื่อสารแบบ2ทางมันก็คือใครนะคะผลตอบกลับคืออะไรเพราะมันเป็น two way communication แบบจำลองการสื่อสารแบบ3ทางคืออะไรมันเรื่องของการ feed in feed forward feedback นะคะมี3กระบวนการแบบจำลองการสื่อสารเชิงนวัตกรรมอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวลวงที่ไม่ได้พูดถึงว่ามันมีแบบจำลองที่มีคนพูดไว้นะคะแบบจำลองการสื่อสารตามแนวทฤษฎีระบบอันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะใช่นะคะแต่ว่าการวางแผนการสื่อสารตามแนวคิดการสื่อสารตามแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบนั้นมันเป็นกระบวนการใหญ่แต่คำถามนะคะถามว่ายึดหลักการรู้จักผู้รับสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องการจากคำถามนี้ก็คือเราต้องมีกระบวนการนะคะไม่ใช่มุ่งที่ฟีดแบ็กไม่ใช่มุ่งที่เราจะสื่อสารอะไรในแบบจำลองในข้อที่1ข้อที่ข้อคอคือ

0: เน้นในเรื่องของการที่เราจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจะไปฟีดอินนะคะข้อ3คืออะไรถามว่าการวางแผนที่ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆจำนวนมากมีโครงสร้างและองค์ประกอบซับซ้อนคือการวางแผนในข้อใดนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าตัวเลือกเนี่ย5ข้อนะคะมันเป็นตัวเลือกที่อธิบายถึงนะคะกขเนี่ยคืออธิบายถึงการแบ่งประเภทการแบ่งประเภทของแผนเนี่ยตามขอบเขตระดับบทบาทหน้าที่ของการวางแผนต่อสังคมนะคะส่วนข้อคอข้องอข้อจอนั้นเนี่ยเป็นประเภทของแผนตามระดับของการวางแผนนะคะทีนี้ในการพิจารณาเราก็มาดูนะคะเมื่อเขาพูดถึงองค์ประกอบต่างๆจำนวนมากมีโครงสร้างซับซ้อนนะคะมันก็ไม่น่าจะเป็นตัวเลือกในเรื่องของการวางแผนระดับนโยบายระดับยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติการเพราะเราไม่ได้เน้นในเรื่องของความครอบคลุมองค์ประกอบแต่เราจะไปดูว่าการวางแผนที่จำแนกตามขอบเขตระดับของบทบาทหน้าที่นั้นเนี่ยมันก็คือมีตัวเลือก2ข้อคือระดับจุลภาคระดับมหาภาคทีนี้การที่เราบอกว่ามีโครงสร้างองค์ประกอบซับซ้อนนะคะมันหมายถึงภาพกว้างภาพใหญ่ซึ่งคำตอบมันก็ควรจะเป็นการวางแผนระดับมหาภาคนะคะข้อที่4ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบกลยุทธ์การสื่อสารที่นักการสื่อสารต้องจัดทำนะคะอันนี้เนี่ยนะเราพูดถึงอะไรกลยุทธ์ใช่ไหมคะกลยุทธ์ในการที่นักสื่อสารเนี่ยจะต้องจัดทำเนี่ยมันมีกลยุทธ์อะไรบ้างนะคะกลยุทธ์ผู้ส่งสารกลยุทธ์สารกลยุทธ์ด้านช่องทางการสื่อสารแล้วก็กลยุทธ์ด้านผู้รับสารนั่นคือการกำหนดกลยุทธ์ที่นักวางแผนมักจะกำหนดกัน4ด้านนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นักวางแผนสามารถจัดการได้ส่วนกลยุทธ์ด้านบริบททางการสื่อสารนั้นเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้นะคะดังนั้นข้อนี้จึงไม่ใช่องค์ประกอบที่นักการสื่อสารจะต้องนำมาเป็นข้อกำหนดในการวางกลยุทธ์นะคะข้อสุดท้ายข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินแผนการสื่อสารเชิงบริหารนักศึกษาลองพิจารณาตัวเลือกนะคะสิ่งที่ต้องการหมายความว่าเราต้องรู้อะไรรู้ว่าการประเมินแผนการสื่อสารเชิงการบริหารเขาทำอะไรบ้างนะคะเขาทำอะไรบ้างเพื่อที่จะหาตัวเลือกที่ถูกในนี้คือตัวเลือกที่แผนการสื่อสารเชิงการบริหารไม่ได้ทำนะคะการวางแผนการสื่อสารการประเมินแผนการสื่อสารเนี่ยมี2 อย่างนะคะการประเมินแผนการสื่อสารเชิงการบริหารกับการประเมินแผนการสื่อสารเนี่ยประเมินผลรวบยอดนะคะผลสรุปของโครงการทีนี้ดังนั้นเนี่ยนะข้อที่1การปรับปรุงการดำเนินตามแผนเพื่อแก้ไขปัญหานะคะการสร้างระบบสารสนเทศการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานเป็นระยะการพัฒนาข้อมูลประจำวันเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัตินะคะในการประเมินแผนการสื่อสารเชิงการบริหารเพื่อที่จะให้สามารถที่เห็นว่ามีปัญหาอุปสรรคหน้างานอะไรเราจะต้องแก้ยังไงเพื่อให้โครงการดำเนินไปจนบรรลุเป้าหมายส่วนการประเมินผลสรุปความสำเร็จนั้นเนี่ยมันเป็นการประเมินผลโครงการที่กระทำเมื่อดำเนินการโครงการเสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกนะคะคือข้อจออะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินแผนการสื่อสารเชิงการบริหารคือการประเมินผลสรุปความสำเร็จของโครงการคือสิ่งที่นักวางแผนเนี่ยไม่ต้องทำถ้าเราจะประเมินแผนการสื่อสารเชิงการบริหาร
1: สวัสดีครับต่อไปเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่6นะครับเรื่องภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศนะครับจะขอเริ่มเลยนะครับก็คือภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศอันนี้เป็นแบบจำลองการสื่อสารดัดแปลงจากเรมอนด์รอสนะครับภาษานั้นก็คือเสียงนะครับกริยาท่าทางที่ทำความเข้าใจกันได้นะครับเป็นคำพูดถ้อยคำการเขียนหัตถสัญลักษณ์นะครับในภาพเนี่ยจะเห็นว่าผู้ที่ส่งสารนะครับ

ส่งภาษาส่งสารนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดนะครับมีการรับรู้มีการเลือกการบรรจุความต้องการของตนเองนะครับสื่อสารไปให้ผู้รับซึ่งผู้รับนั้นก็ต้องมีการเลือกใช้สื่อเลือกการเลือกมีการถ่ายทอดมีการสื่อสารมีการรับรู้นะครับจากที่รับเข้ามาซึ่งแต่ละคนนั้นจะมีความรู้นะครับมีประสบการณ์ประการเดิมมีความรู้สึกนะครับแล้วก็มีทัศนคติอารมณ์นะที่จะต้องสื่อสารกันทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็หลังจากที่สื่อสารไปแล้วเนี่ยนะครับไปถึงผู้รับก็มีการป้อนกลับมาจากความคิดอันนี้เป็นแบบจำลองการสื่อสารนะครับของเรย์มอนด์รอสนะครับทีนี้มาดูแบบจำลองของเบอร์โลเบอร์โลบอกว่าภาษานะเป็นส่วนหนึ่งของสารนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสารหรือ message ตัวนี้นะตัว M เนี่ยนะครับก็คือมีส่วนประกอบมีโครงสร้างมีเนื้อหามีการจัดสารมีรหัสของภาษานะครับจากผู้ส่งสารที่ส่งภาษาส่งสารไปให้ผู้รับเนี่ยนะครับผู้ส่งสารเนี่ยต้องมีทักษะในการสื่อสารมีทัศนคติความรู้มีระบบสังคมมีวัฒนธรรมนะส่งสารหรือภาษาไปให้ผู้รับผ่านช่องทางการเห็นการได้ยินการสัมผัสการได้กลิ่นการลิ้มรสนะประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยส่งไปถึงผู้รับซึ่งผู้รับนี่ก็ต้องมีทักษะในการสื่อสารมีทัศนคติความรู้มีระบบสังคมมีวัฒนธรรมนะอันนี้เป็นแบบจำลองการสื่อสารของเบอร์โลซึ่งภาษากับการสื่อสารจะเห็นว่าภาษาเนี่ยเป็นเครื่องมือนำสภาสารนะครับทำให้มนุษย์ติดต่อสื่อสารกันได้นะครับถ้าระหว่างบุคคลนะอาจจะเป็นระหว่างบุคคลเครือญาติเพื่อนฝูงนะครับหรือถ้าเป็นสื่อสารมวลชนก็พวกหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์นะภาพยนตร์นะอันนี้จะเป็นสื่อสารมวลชนก็มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะมนุษย์สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนให้ผู้อื่นทราบแล้วก็เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้แสวงหาความรู้ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินอย่างเช่นการฟังเพลงการอ่านหนังสือเนี่ยก็เพลิดเพลินนะครับเป็นเครื่องมือในการสื่อสารอารมณ์รวมทั้งโน้มน้าวจิตใจให้ผู้รับสารนั้นแปลเปลี่ยนทัศนคติความเชื่อตามที่ผู้ส่งสารนั้นต้องการนะครับเช่นเราใช้ภาษาในภาษาในการโฆษณานะครับหรือการประชาสัมพันธ์อะไรทั้งหลายเนี่ยครับรวมทั้งภาษาที่ใช้ในการตลาดทางการเมืองนะอันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือภาษากับการสื่อสารนะครับภาษากับวัฒนธรรมสังคมนะครับก็แสดงความเป็นชาติและก็วัฒนธรรมของชาตินะครับเช่นใช้ภาษาเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้จารึกหรือวรรณคดีในเรื่องเดียวกันนะเป็นเครื่องแสดงปฏิสัมพันธ์ในสังคมนะครับอย่างเช่นลุงป้าน้าอาหลานเหลนก็มีความสัมพันธ์กันในสังคมนะเป็นตัวแทนของพฤติกรรมกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เพราะว่าภาษานั้นเป็นภาษาถ้อยคำที่เราใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับอันนี้แสดงความผูกพันความเชื่อความศรัทธาความจงรักภักดีนะเป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมนะความรู้ถ่ายทอดกันด้วยภาษานะครับมีความสำคัญต่อพิธีกรรมต่างๆของชาติเช่นเราใช้ภาษาราชการนะครับเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นบุคลิกลักษณะส่วนบุคคลวัฒนธรรมของบุคคลนะครับอันนี้ช่วยกำลิกลักษณะส่วนบุคคลแล้วก็วัฒนธรรมด้วยนะครับจะเห็นว่าในงานสารสนเทศนั้นเราใช้ภาษาเพื่อการส่งสารแล้วก็รับสารในการส่งสารในทางสารสนเทศนั้นก็อาจจะด้วยวาจานะครับด้วยประกาศเอกสารหนังสือวิดีโอซีดีรอมเว็บไซต์อันนี้นะครับแล้วก็การรับสารนะการรับสารในทางสารสนเทศศาสตร์นะก็คือการใช้ภาษาและศึกษาข้อมูลจากสังคมจากผู้ใช้บริการแล้วก็การเก็บรวบรวมข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการนะครับลักษณะภาษาที่ใช้เพื่อการสื่อสารนะครับก็จะมีทั้งวัจนภาษาแล้วก็อวัจนภาษาวัจนภาษาเป็นเสียงสัญลักษณ์ที่แสดงออกในรูปถ้อยคำคำพูดการเขียนการฟังการอ่านนะอวัจนภาษาก็เป็นสัญลักษณ์นะครับรหัสกิริยาอาการการแต่งกายสีหน้าแววตาน้ำเสียงระยะห่างสิ่งก่อสร้างภาพสีสันกลิ่น

ขนาดลักษณะตัวอักษรนะครับอันนี้ของเป็นอวัจนภาษาซึ่งนักสารสนเทศนั้นจะต้องมีการพูดการเขียนการฟังการอ่านการติดต่อกับผู้มารับบริการนะครับทีนี้มาดูว่าประเภทของอวัจนภาษานะครับที่เราพูดกันทั่วๆไปเนี่ยก็มีกิริยาท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับสีหน้าแล้วก็พวกสายตานะฮะก็มีส่วนนะครับการสัมผัสก็คือสัมผัสภาษาแต่ละคนแต่ละอาชีพนะครับแต่ละวัฒนธรรมจะแตกต่างกันนะลักษณะทางกายภาพเช่นรูปร่างการแต่งกายเครื่องประดับรสนิยมเสียงนะน้ำเสียงระดับเสียงความดังคุณภาพของเสียงก็ใช่นะครับช่องว่างหรือระยะห่างก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสภาพแวดล้อมนะครับคนที่ไม่รู้จักกันเลยก็สามารถสื่อสารกันได้นะเวลานะครับอันนี้จะเป็นการละภาษานะครับซึ่งเราก็จะรู้ว่าเวลาที่เราติดต่อกันเนี่ยจะเป็นเวลาที่ปกติหรือในเวลาทั่วๆไปไม่ใช่เวลาในยามวิกาลที่เราจะมาใช้นะครับภาพนะครับภาพนี้เป็นการตัดต่อภาพลำดับภาพแล้วก็ทำให้ผู้ดูนั้นเกิดอารมณ์ได้นะสีนะครับก็สีพื้นสีขาวดำสีแดงสีเขียวนะอันนี้สีก็มีส่วนนะครับลักษณะตัวอักษรและเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายวรรคตอนตัวประดิษฐ์นะครับมีความทำให้เรามีความอารมณ์นะมีความอ่อนโยนนะลื่นลมนะลักษณะของกระดาษนะถ้ากระดาษกระดาษนั้นเป็นขาวสะอาดเนี่ยก็จะเป็นกระดาษที่เราใช้ในเอกสารที่สำคัญทางราชการนะถ้ากระดาษที่คุณภาพด้อยลงไปก็ใช้ในด้านอื่นนะกลิ่นรสนะครับกลิ่นรสนี่ก็เป็นอวัจนภาษานะครับก็คือพวกกลิ่นธูปนะกลิ่นธูปกลิ่นพอกลิ่นธูปเราได้กลิ่นปั๊บเราก็จะนึกถึงความสงบนะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายนะครับแล้วก็รสเนี่ยก็อาจจะรสเผ็ดรสเปรี้ยวรสเค็มนะวัตถุภาษาอื่นๆนะอันนี้เป็นวัตถุภาษาอื่นๆอย่างเช่นถ้าเราเห็นดาวดวงจันทร์กับดาวเราก็จะนึกถึงมุสลิมนะครับถ้าค้อนกับเคียวเราก็นึกถึงลัทธิคอมมิวนิสต์นะป้ายทั้งหลายก็มีส่วนนะที่เป็นอวัจนภาษาป้ายการจราจรป้ายห้ามนะห้ามสูบบุหรี่ยนต์ห้ามทิ้งขยะอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นวัตถุภาษาอื่นๆนะครับนี่การใช้คำในงานสารสนเทศลักษณะของคำนะฮะคำมูลคำผสมคำควบกล้ำคำซ้อนนะครับคำพวกนี้เราต้องใช้นะคำสมาสนธิเนี่ยก็ใช่นะครับหน้าที่ของคำก็เป็นคำนามคำคุณศัพท์คำกริยานะอย่างเช่นคำว่ารัดยาหอมชาวนานะครับบางคนก็อาจจะเอ๊ะรัดยาหอมชาวนาคืออะไรนะแล้วก็ตำแหน่งของคำก็เช่นเดียวกันประธานกริยากรรมนะการบินไทยสูงความสามารถไทยอย่างนี้คนก็จะงงอ๋อก็อาจจะในที่สุดก็สรุปได้ว่าเป็นการบินไทยแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความสามารถสูงอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะความหมายของคำนะมีความหมายโดยอัดกับความหมายโดยในความหมายโดยอัดก็คือโดยตรงนะครับถ้าโดยในก็คือแฝงนะโดยแฝงนะครับโดยตรงเนี่ยอย่างเช่นโดยอัดเนี่ยอย่างเช่นคำว่ากระบองนะกระบองเนี่ยเป็นถ้าภาคกลางนะก็แปลว่าไม้สั้นๆใช้สำหรับตีนะแต่ถ้าเป็นทางเหนือเนี่ยก็หมายถึงอาหารประเภทหนึ่งนะครับถ้าเป็นโดยในนะโดยในโดยแฝงนะอย่างเช่นคำว่ายอเนี่ยก็จะมีใช้ได้หลายคำนะยออย่างเช่นยกยอลูกยอเยินยอเกาะยออะไรทั้งเป็นต้นนะหรือใช้คำว่าช่วยจับทีนะหรือเห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงแจ๊ดคนนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นความหมายโดยในนั่นเองนะระดับของภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศนะครับก็จะมีภาษาปากภาษากึ่งแบบแผนแล้วก็ภาษาแบบแผนนะภาษาปาก
ก็จำแนกเรืออาศัยพื้นที่เป็นเกณฑ์นะภาษาถิ่นนะจำแนกเรืออาศัยสภาพทางเศรษฐกิจเช่นภาษาชาวบ้านทั่วไปภาษาชาวกรุงภาษาหยาบแต่ถ้ากึ่งแบบแผนอันนี้ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่วไปเป็นภาษาสุภาพแล้วก็ภาษาสื่อมวลชนนะครับถ้าเป็นภาษาแบบแผนนะอันนี้ใช้อย่างเป็นทางการเป็นภาษาในความเรียงวิชาการเอกสารราชการตำราสุนทรพจน์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับภาษาทีนี้ถ้าเรามาดูในความซ้อนของภาษา3ระดับจะเห็นว่าถ้าภาษาแบบแผนนะส่วนข้างบนนี่เป็นแบบแผนอันนี้เป็นภาษาปากส่วนขาวๆข้างล่างนี่เป็นภาษาปากส่วนที่อยู่ตรงกลางนะตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นทั้งแบบแผนแล้วก็ภาษากึ่งแบบแผนแล้วก็ภาษาปากนะส่วนในส่วนสีเทาตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาษาแบบแผนแล้วก็กึ่งแบบแผนสีเทาข้างล่างตรงนี้นะครับอันนี้เป็นได้ทั้งภาษากึ่งแบบแผนแล้วก็ภาษาปากนะครับส่วนที่เห็นตรงซีกด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นเฉพาะภาษากึ่งแบบแผนนะครับความสัมพันธ์ภาษากับการเขียนในงานสารสนเทศนะครับการเขียนนะของกลุ่มผู้ให้บริการหรือเผยแพร่งานสารสนเทศนะต้องระมัดระวังการใช้ถ้อยคำแล้วก็เนื้อหานั้นต้องถูกต้องและกระชับทีนี้ภาษาของกลุ่มผู้ผลิตหรือเขียนงานสารสนเทศนั้นอันนี้ใช้ระดับทางการและก็กึ่งทางการนะครับเราใช้อักษรอาจจะใช้อักษรตัวโตหนานะครับเพื่อดึงดูดความสนใจมีการย่อหน้าการเว้นวรรคเพื่ออ่านให้อ่านได้ง่ายขึ้นแล้วก็ค้นคว้าได้สะดวกขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการสื่อสารทางภาษาเนี่ยก็มีความสำคัญอีกช่องทางหนึ่งของการทำงานสารสนเทศนะครับทีนี้มาตัวอย่างภาษาเขียนในงานสารสนเทศตัวอย่างที่เอามานี้เป็นการสืบค้นข้อมูล OPAC ของสำนักวรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับลองมาดูว่าตัวอย่างจะเห็นว่าตัวอย่างที่ใช้เนี่ยใช้2ภาษาปนกันก็คือภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับจะเห็นว่าถ้าแคตตาล็อกการ์ดเนี่ยเราจะเห็นไตเติ้ลเนี่ยชื่อเรื่องนะครับก็เป็นท้องสารนิเทศท้องถิ่นของปราณีสารมาศซึ่งปราณีสารมาศเนี่ยก็เห็นอยู่ในออเตอร์ด้วยนะคือปราณีสารมาศนะฮะทีนี้ส่วนอื่นๆที่เราต้องการคลิกเข้าไปดูเราต้องเข้าใจว่าในแต่ละตัวข้างล่างเนี่ยก็คือทำหน้าที่อะไรนะแต่ถ้าเราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแต่ถ้าไม่เข้าใจหรือลองเข้าไปคลิกดูก็ได้นะครับแนวสืบค้นหรือแต่ละตัวเนี่ยครับสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ค่อยๆไปตามลำดับก็สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลจากตัวนี้ได้นะครับภาษาพูดในงานสารสนเทศภาษาพูดของผู้ให้ผู้ใช้แล้วก็ระดับภาษาพูดที่ใช้ในงานเนี่ยจะเห็นว่าภาษาพูดของผู้ให้บริการเนี่ยในระดับกันเองที่เราเรียกว่าเป็นภาษาปากนะครับภาษาปากบางครั้งอาจจะต้องใช้ภาษากึ่งทางการเนี่ยสลับไปด้วยเนี่ยเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะนั้นภาษาพูดและภาษาเขียนต้องมีความชัดเจนนะครับแล้วก็ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็มีเรียกว่ามีน้ำหนักของคำนะครับเพื่อว่าผู้รับสารจะเข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วก็ทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่องานสารสนเทศนะครับปัญหาที่เราเจอก็คือการใช้ภาษาการใช้คำศัพท์และก็การตั้งคำถามนะครับรวมทั้งการใช้ภาษาพูดของผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างกันตามอายุและเชื้อชาติเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยใช้ภาษาศัพท์ต้องดูให้เหมาะสมกับบุคคลแต่ละวัยนะวัยเด็กก็อาจจะพูดด้วยภาษาที่ง่ายๆนะครับแต่ถ้าโตขึ้นมาระดับประถมมัธยมอุดมศึกษาเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับรวมทั้งเชื้อชาติด้วยนะครับถ้าเป็นต่างชาติหรืออะไรเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาได้บ้างก็จะยิ่งดีนะครับนี่วิธีการแก้ไขปัญหาในด้านภาษาและการพูดนะครับมีการทบทวนนะทบทวนมีการถามซ้ำนะครับเพราะว่าในการแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจอย่างชัดเจนว่าความต้องการของผู้ใช้นั้นคืออะไรต้องการหนังสือหรือข้อมูลนะครับก็อาจจะมีการถามซ้ำหรือมีการเขียนเพื่อบอกความต้องการนะครับ
เขียนเพื่อบอกความต้องการว่าต้องการอะไรนะเพื่อความ

ชัดเจนถ้าหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็อาจจะมีการขอความช่วยเหลือนะก็คือให้ผู้อื่นขอให้ผู้อื่นช่วยนะครับแล้วว่าผู้ใช้เนี่ยต้องการอะไรนะครับอุปสรรคภาษาในการสื่อสารนะครับก็คือใช้คำที่ยากเกินไปคำแปลกใหม่นะครับอย่างเช่นดุลยภาพบูรณาภาพมายาคติเนี่ยคนจะเข้าใจยากนะครับผู้ส่งสารเข้าใจความหมายของคำคำเดียวกันต่างกันอย่างเช่นการค้นคืนการค้นคืนสารสนเทศนะครับการค้นคืน retrieval แล้วก็การสืบค้นเนี่ยพวกนี้จะเป็นคำเดียวกันหมดเลยแต่ว่าเข้าใจต่างกันนะผู้ส่งสารเนี่ยเข้าใจความหมายมันต่างกันจริงๆมันคือคำเดียวกันนะครับผู้ส่งสารระมัดระวังในการใช้คำศัพท์ภาษาต่างประเทศอย่างเช่น e-book เนี่ยหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบางคนใช้ทับศัพท์เลยเป็น e-book นะครับสาระพื้นถิ่นเนี่ยใช้ local content เนี่ยก็จะใช้ต้องระมัดระวังในการใช้ศัพท์และการแปลนะครับรูปประโยคซับซ้อนเกินไปทำให้ผู้รับสารสับสนนะบางทีประโยคก็ยาวเกินไปก็สับสนได้นะครับการจัดหรือการเรียงลำดับสารทำให้ผู้รับสารสับสนนะครับการเรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นประโยคเป็นข้อความมีการเว้นวรรคมีการใช้ตัวหนานะครับเพื่อเน้นคำเนี่ยความบกพร่องของทั้งอวัจนะทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนก็มีปัญหานะเขาบอกว่าถ้ากริยาท่าทางถ้าไม่จริงใจนะไม่จริงจังไม่รับฟังหรือใช้คำพูดที่ไม่สุภาพหรือพูดเร็วรีบร้อนเนี่ยอันนี้ก็จะมีปัญหานะครับรวมทั้งว่าถ้าการเขียนไม่ชัดเจนเขียนเลอะเลือนๆนะครับแล้วก็ใช้ตัวอักษรอ่านยากเขียนอ่านยากนะครับอันนี้ก็อาจจะมีปัญหานะครับข้อควรคำนึงในการใช้ภาษาของผู้สื่อสารในงานสารสนเทศนะครับก็ต้องผู้ส่งสารเนี่ยก็ใช้ภาษาให้เหมาะกับลักษณะการสื่อสารใช้ภาษาให้เหมาะกับงานแต่ละประเภทนะครับแล้วก็ให้เหมาะกับสื่อนะเหมาะสมกับผู้รับเป้าหมายนะครับแล้วก็สื่อที่ใช้ในการสารสนเทศผู้ใช้หรือผู้รับสารนี่ก็มีความสำคัญนะครับก็มีได้หลายลักษณะนะจะเห็นว่าสื่อที่ใช้ในงานสารสนเทศนั้นที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสื่อเอกสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะถ้าต้องอันนี้พวกนี้ต้องกระจ่างชัดแล้วก็ไม่คลุมเครือนะครับรวมทั้งผู้ใช้บริการหรือผู้รับสารเนี่ยต้องพวกนี้จะมีหลายลักษณะนะทั้งผู้ให้และผู้รับเนี่ยต้องมีความรู้ทีนี้คนที่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยถ้ามาขอใช้บริการเนี่ยก็ต้องดูว่ารู้เรื่องหรือไม่หรือรู้เรื่องนั้นแล้วต้องการความกระจ่างชัดเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องดูนะครับแล้วก็ใช้บริการให้ถูกต้องนะครับข้อควรคำนึงในการใช้ภาษานะอวัจนภาษาของสารสนเทศบนสื่ออินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่าโฮมเพจต้องสะดุดตาน่าสนใจสวยงามสื่อความหมายชัดเจนวางรูปแบบสวยงามใช้สีเสียงและภาพเคลื่อนไหวที่เหมาะสมชวนมองอ่านง่ายแล้วก็มีลิงก์กับเว็บไซต์อื่นๆนะครับอันนี้บนสื่ออินเทอร์เน็ตถ้าเป็นวัจนภาษาก็ต้องกระชับชัดเจนใช้ถ้อยคำที่อ่านง่ายมีสารบัญเนื้อหาเพื่อความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีใช้คำศัพท์ที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้นะครับแล้วก็เน้นประเด็นจุดเด่นหลักๆนะครับของเนื้อหาแล้วก็เนื้อหาไม่ควรมีความยาวมากๆนะครับอันนี้ก็คือยังไงก็ต้องให้กระชับแล้วก็ชัดเจนนะครับข้อระมัดระวังในการถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตอันนี้ที่สำคัญมากเลยคือต้องปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอนะครับแล้วก็มีความถูกต้องของข้อมูลมีภาพและเสียงประกอบน่าสนใจแล้วก็ทำให้ข้อมูลน่าสนใจแล้วก็สะดุดตาคุ้มค่าในการเข้ามาดูเพราะฉะนั้นภาพที่ถ่ายทอดข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องไม่เป็นภาพที่เป็นภาพนิ่งนะครับต้องเป็นภาพที่เคลื่อนไหวนะแม้แต่ไม่ใช่สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อทั่วไปที่เอาไปสอนกับเด็กเอาไปใช้กับเด็กเนี่ยเป็นสื่อถ้าเล่าเรื่องให้เด็กฟังนะครับเล่านิทานเล่าแล้วก็ไม่มีอะไรประกอบเลยเด็กก็จะเบื่อแต่ถ้าใช้เป็นหุ่นนะเป็นหุ่นเป็นภาพเป็นตุ๊กตาหรืออะไรประกอบการบรรยาย

จะทำให้น่าสนใจมากขึ้นทีนี้ถ้าบนสื่ออินเทอร์เน็ตก็เช่นเดียวกันก็ต้องเป็นภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับสะดุดตาแล้วก็มีนะครับลองมาดูคำถามนะครับคำถามในหน่วยนี้นะครับคำถามข้อแรกนะครับภาษาเป็นองค์ประกอบใดของการสื่อสารนะจากมีผู้ส่งสารสารสื่อผู้รับสารและผลของการสื่อสารจะเห็นว่าองค์ประกอบในการสื่อสารที่เป็นภาษาก็คือตัวสัญลักษณ์ที่เป็นตัว M หรือ message นั่นเองก็คือข้อขอไข่นะครับข้อ2อวัจนภาษาที่พบในงานสารสนเทศนะครับก็คือการบันทึกข้อมูลในบัตรรายการการบอกเลขหมู่หนังสือการตอบคำถามด้วยถ้อยคำกระทัดรัดการใช้สีหน้าน้ำเสียงที่ดีในการตอบคำถามแล้วการใช้เลขไทยในการบันทึกบัตรรายการนะจะเห็นว่าการใช้เลขไทยในการบันทึกบัตรรายการซึ่งไม่นิยมใช้เลยนะครับนะการบันทึกข้อมูลในบัตรรายการบอกเลขหมู่ตอบคำถามถ้าเป็นอวัจนภาษาก็ต้องเป็นการข้องงูนะครับการใช้สีหน้าน้ำเสียงที่ดีในการตอบคำถามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจคำว่าวัจนภาษาและก็อวัจนภาษานะครับข้อใดเป็นความสำคัญของภาษาในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารนะเป็นเครื่องแสดงความเป็นชาติสั่งสอนอบรมจิตใจบันทึกประวัติศาสตร์สร้างสังคมนมน้าวใจให้เปลี่ยนทัศนคติเพราะฉะนั้นภาษาในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารก็คือเป็นเครื่องมือนมน้าวใจให้เปลี่ยนทัศนคติได้ก็ต้องตอบข้อจอจานนะครับภาษาเขียนในงานสารสนเทศปรากฏอยู่ในสื่อใดนะภาษาเขียนในงานสารสนเทศมีภาพยนตร์วิดีทัศน์วิทยุหอกระจายข่าวป้ายประกาศที่ในงานสารสนเทศที่สำคัญแล้วก็เป็นจุดที่น่าสนใจสีสันสวยงามนะครับตัวหนังสือเด่นชัดน่าชวนมองก็ต้องเป็นป้ายประกาศข้อจอจานนะครับข้อที่5ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของภาษาบนสื่ออินเทอร์เน็ตที่ดีนะครับเขียนให้ยาวและเยอะนะก็ถ้าอ่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าสนใจถ้ามีข้อมูลเยอะเกินไปนะครับใช้สีดึงดูดและสวยงามนะครับก็อันนี้ก็น่าสนใจนะข้อมูลต้องทันสมัยที่สุดนะตัวอักษรชัดเจนอ่านง่ายกระชับค้นข้อมูลได้ง่ายมีรูปแบบที่น่าสนใจทุกอันเนี่ยใกล้เคียงแต่ว่าตัวที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้องูนะครับเด่นชัดอ่านชัดเจนอ่านง่ายกระชับและค้นข้อมูลได้ง่ายอันนี้คือลักษณะสำคัญของภาษาบนอินเทอร์เน็ตที่ดีจะเห็นว่าภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศนั้นมีความสำคัญแล้วก็ทุกท่านจะต้องเข้าใจนะครับว่าส่วนสำคัญในการใช้ภาษาในงานสารสนเทศเนี่ยทั้งผู้ให้บริการและก็ผู้รับบริการต้องใช้ภาษาในทางที่ดีภาษาเนี่ยทั้งวจนภาษาแล้วก็อวจนภาษาเพราะฉะนั้นสีหน้าท่าทางของการให้บริการแล้วก็การรับบริการมีส่วนสำคัญที่จะได้ข้อมูลที่ดีนะครับก็หน่วยนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนนะครับแล้วก็ลองทำแบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับสวัสดีครับ

0: ยุปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: ตัวใหญ่
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่2นะคะรายการในวันนี้จะครอบคลุมเนื้อหา3หน่วยค่ะคือหน่วยที่4 A visit outside Bangkok หน่วยที่5 Facing the challenge และหน่วยที่6 9 to 5ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะนักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังนะคะได้ที่ STOU Channel บนแพลตฟอร์มของ YouTube และ Facebook ค่ะจากนี้เชิญชมเนื้อหาที่ได้เตรียมไว้ให้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับ grammar หรือไวยากรณ์ของ verb to be ในภาษาอังกฤษนะคะซึ่ง verb ตัวนี้ถือเป็น verb พื้นฐานมากๆเลยนะคะของการภาษาอังกฤษโอเคนะคะอย่างที่ครูได้พูดไปแล้วนะคะgrammar ของ be ซึ่งครูคิดว่านักศึกษาน่าจะคุ้นเคยมานานมากนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยครูอยากจะนำเสนอไอเดียที่อาจจะเป็นวิธีคิดอีกแบบหนึ่งนะคะไวยากรณ์ของ verb to be ซึ่งจริงๆ verb to be เนี่ยเป็น1ใน25คำนะคะของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถือว่าใช้เยอะที่สุดแล้วก็ใช้บ่อยที่สุดของ native speakers นะคะซึ่งเป็นการสำรวจจาก British National Corpus นะคะหรือเป็นคลังคำศัพท์ที่ถือว่ามีการรวบรวมคำศัพท์จากภาษาจริงของ native speaker of English นะคะ verb to be หรือ be ก็ถือเป็น1ใน25คำและเป็น verb ที่ใช้ในประมาณสูงสุดสำหรับสไลด์นี้นะคะครูอยากจะทบทวนนะคะปกติแล้วเรารู้จัก verb to be ในฐานะ irregular verb นะคะหรือ verb ที่ไม่ปกติเพราะว่าเวลาเปลี่ยน tense นะคะจะมีการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปนะคะเช่นในกรณีของ SMR นะคะซึ่งเป็น verb ช่องที่1นะคะเวลาที่เขาเป็น V2 นะคะหรือในรูป past tense ก็จะเป็น was were นะคะแล้วใน V3 นะคะหรือ past participle ก็คือ been อันนี้เป็นความรู้พื้นฐานนะคะนอกจากนั้นครูมั่นใจว่านักศึกษาน่าจะพอจำได้นะคะว่า verb to be นะคะสามารถใช้เป็น main verb ก็ได้นะคะหรือเราจะใช้เป็นแบบที่

เรียกว่า auxiliary verb หรือ verb ช่วยอย่างที่ตัวอย่างใน slides ที่มองเห็นนะคะเช่นในกรณีที่เขาเป็น main verb you must be Sam นะคะซึ่ง be ปรากฏอยู่หลัง modal verb นะคะอยู่ในรูป v1 นะคะหรือกริยาหรือ base form นะคะก็คือยังไม่มีการผันไป v1 นะคะในขณะที่ในประโยคสุดท้ายนะคะที่นักศึกษาเห็นบนหน้าจอขณะนี้ will you be using the refrigerator นะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ย be นะคะทำหน้าที่ในฐานะ verb ช่วยนะคะเพราะว่า verb แท้ที่ตามมาคือ using นะคะ using โอเคนะคะสำหรับการนำเสนอ verb to be ของครูในวันนี้นะคะซึ่งนอกจากจะพบได้ในยูนิตในช่วง4ถึง5และ6นะคะนักศึกษาก็ยังสามารถพบได้ในตั้งแต่ยูนิตที่1จนถึงยูนิตที่5อันนี้เป็นสิ่งที่ครูอยากจะpresent ในวันนี้ซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ประเด็นหลักๆคร่าวๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ grammar patterns ของ verb to be ซึ่งจะเป็นโครงสร้างหรือลักษณะไวยากรณ์ที่ใช้กับ be นะคะหรือ verb to be ที่อยู่ในรูป base form บ่อยที่สุดนะคะในภาษาอังกฤษนะคะบ่อยมากๆเลยโอเคลองดูโครงสร้างแรกของเรานะคะกรณีนี้ก็คือ be แล้วตามด้วย adjective นะคะหรืออาจจะตามด้วย np ถ้าเราจำได้ในรายการเทอมของน่าจะเป็นเทอมที่แล้วนะคะครูได้พูดถึงลักษณะของ phrase นะคะหรือวลีต่างๆซึ่ง np หรือ noun phrase ก็เป็นหนึ่งในความรู้ที่เราได้เรียนมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้น verb to be นะคะสามารถตามด้วย adjective ก็ได้นะคะหรือตามด้วย np ก็ได้ซึ่งนักศึกษาจะเห็นว่าข้างหน้านะคะในวงเล็บครูใส่คำว่า don't ไว้ด้วยซึ่งก็เป็นกรณีของการบอกปฏิเสธเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะตัวอย่างคร่าวๆนะคะเช่นนะคะในกรณีของประโยคแรกเลย be quiet I'm listening to the music นะคะให้เงียบๆนะคะเพราะว่าผู้พูดกำลังฟังเพลงอยู่นะคะหรือในกรณีที่สอง be careful you will fall นะคะระวังนะคะเพราะไม่งั้นคุณอาจจะล้มลงไปได้หรือเวลาที่เราบอกว่า don't be sad นะคะอย่าเศร้าไปเลยนะคะหรือ don't be an idiot อย่าทำตัวเป็นคนงี่เง่านะคะในกรณีของโครงสร้างนี้ในเชิงความหมายนะคะเป็นการที่เราพยายามบอกผู้คนนะคะให้เขาปฏิบัติตนหรือเขาควรจะรู้สึกอย่างไรซึ่งในคำอธิบายภาษาอังกฤษนักศึกษาจะเห็นปรากฏในท้ายสไลด์อยู่แล้วนะคะ to tell people how to behave or feel อันนี้เป็น grammar pattern ที่หนึ่งของ verb to be ซึ่งเราจะพบได้บ่อยนะคะสำหรับโครงสร้างที่สองหรือ grammar pattern ที่สองของ verb to be นะคะถ้านักศึกษาอ่านหนังสือแล้วก็ฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์ก็ตามโครงสร้างนี้ก็ถือว่าได้พบบ่อยๆนะคะก็คือ verb to be จะปรากฏหลัง modal verbs นะคะหลัง modal verbs ซึ่งถ้าพวกเราจำได้นะคะในหนังสือเนี่ยจะปรากฏ modal verb ที่เราพบบ่อยๆเช่น can could shall should will would นะคะแล้วก็ยังมีอื่นๆนะคะประมาณ9ถึง10ตัวลองทบทวนในหนังสือนะคะในกรณีนี้ B จะปรากฏหลัง modal verb ซึ่งครูอยากให้นักศึกษาสังเกตดีๆนะคะในกรณีนี้เนี่ยในเชิงความหมายนะคะในเชิงความหมายเวลาที่เราใช้โครงสร้างนี้เนี่ยเรามักจะเป็นการสื่อความว่าเรากำลังพูดถึง possibility หรือ uncertainty of a present or future stateแปลว่าเรากำลังพูดถึงความเป็นไปได้ possibility นะคะหรือ uncertainty ก็คือความไม่แน่ใจของผู้พูดนะคะเกี่ยวกับ present or future state ก็คือสภาวะการในปัจจุบันหรืออาจจะเป็นอนาคตลองดูตัวอย่างประโยคง่ายๆของครูนะคะเช่นในประโยคแรกบอกว่า it should be a nice day tomorrow at เขาวังสำหรับผู้พูดประโยคนี้นะคะก็อาจจะไม่ค่อยแน่ใจนะคะหรืออาจจะพูดถึงในลักษณะของความเป็นไปได้ของอากาศซึ่งถ้าดูจากที่พูดปัจจุบันนี้ผู้พูดอาจจะคาดเดาไปว่าหรืออาจจะมองแล้วนะคะมีความเป็นไปได้ว่าที่เขาวังในจังหวัดเพชรบุรี

รีนะคะพรุ่งนี้เนี่ยอากาศน่าจะดีนะคะลองดูประโยคที่สองของครูนะคะ Pete must be in his 40s จริงๆถ้าเราจำได้คำว่า must นะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน modal verb อาจจะมีความหมายว่าจะต้องนะคะแต่ในประโยคนี้ในบริบทนี้เนี่ยนะคะเราสามารถตีความได้ว่าผู้พูดไม่แน่ใจนะคะโดยเฉพาะไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องอายุของ Pete นะคะซึ่งเขาจะอยู่ในช่วง40หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสามารถใช้ modal verb must ได้นะคะแต่ว่าแสดงหรือให้sense หรือความหมายของประโยคในเชิง uncertainty นะคะเช่นเดียวกับประโยคสุดท้ายนะคะ There's someone at the door who could that be มีเหมือนผู้พูดกำลังจะสื่อว่าโอเคมีคนยืนอยู่ที่ประตูนะคะแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจก็เลยพูดว่า who could that be นะคะซึ่งอันนี้เป็นโครงสร้างหรือเป็นไวยากรณ์แบบที่สองที่เราจะพบได้นะคะในประโยคที่เกี่ยวข้องกับ verb to be นะคะโอเคนะคะอันนี้ยังอยู่ภายใต้โครงสร้างที่สองนะคะแต่ว่าความหมายเนี่ยอาจจะแตกต่างออกไปสักเล็กน้อยนะคะท่านนักศึกษาลองโครงสร้างเหมือนเมื่อสักครู่เปรียบเลยนะคะคือ modal verbs นะคะแล้วตามด้วย verb to be แต่ในเชิงความหมายถ้าสังเกตนะคะครูจะเขียนเอาไว้ว่า to talk about present states that are obligatory or necessaryซึ่งคราวนี้เนี่ยเราจะพูดถึงสภาวะในปัจจุบันนะคะ present states แต่เป็นสิ่งที่ necessary ก็คือมีความจำเป็นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำเช่นในประโยคแรกของครูบอกว่า can you please be quiet นั่นแปลว่าผู้พูดอาจจะเริ่มโมโหแล้วนะคะแล้วก็บอกคนที่ที่ตัวเองกำลังสนทนาด้วยว่า Could you please be quiet แปลว่าเงียบหน่อยได้ไหมนะคะหรือในประโยคที่สองที่บอกว่า You must be over 18นะคะคุณจะต้องอายุมากกว่า18นะคะแปลว่าสิ่งนั้นเนี่ยคนคนนั้นที่เราพูดด้วยอาจจะต้องอายุมากกว่า18ในการทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอายุอาจจะมากกว่า18ในการที่เราจะเข้าผับนะคะ you must be over 18 to get into the pub นะคะเนี่ยเป็นตัวอย่างของโครงสร้างหรือ grammar pattern ของ be ในแบบที่2นะคะหรือ 2.2Okay. สำหรับโครงสร้างถัดไปนะคะก็จะมีการเพิ่มชิ้นส่วนขึ้นมานิดนึงซึ่งถ้าพวกเราสังเกตนะคะจะเห็นว่าหลัง B นะคะ BE นะคะตามด้วย VING หรือ ING นะคะก็คือกริยาที่อยู่ในรูป ING ในเชิงความหมายนะคะในเชิงความหมายสิ่งที่เรากำลังพยายามจะสื่อผ่านโครงสร้าง modal verb plus be plus ing ก็คือเราต้องการที่จะพูดนะคะหรือ talk about the possibility นะคะยังคงเป็นความเป็นไปได้นะคะ of present and future activity ของกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่อาจจะทำอยู่ตอนนี้นะคะที่กำลังทำอยู่ present ในปัจจุบันนะคะหรืออาจจะเป็น future activity กิจกรรมที่เราจะทำในอนาคตแต่และเป็นสิ่งที่ being in progress ก็คือกิจกรรมนั้นกำลังให้ภาพหรือกำลังดำเนินอยู่นะคะยกตัวอย่างสักหนึ่งประโยคนะคะในประโยคที่สองของครูบอกว่า it may be raining when we get there นะคะซึ่งผู้พูดเนี่ยก็กำลังพูดถึงโอกาสที่ฝนน่าจะกำลังตกฝนอาจจะตกนะคะกำลังตกในช่วงหรือในเวลาที่เราจะไปถึงตรงนั้นซึ่งอาจจะให้ภาพของการที่ฝนกำลังตกในบริเวณที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่นะคะแล้วเขาจะเดินทางไปสักที่ใดที่หนึ่งซึ่งมันก็เป็นการต่อเนื่องนะคะว่าในขณะที่พูดเนี่ยฝนตกแล้วกำลังจะเดินทางไปอีกที่หนึ่งในขณะที่เราถึงตรงนั้นฝนก็อาจจะกำลังตกนะคะค่ะเรามาดูใน
โครงสร้างถัดไปนะคะเมื่อสักครู่นี้นักศึกษาจะสังเกตว่ามี ving นะคะหรือ verb ing ตามหลังแต่โครงสร้างที่4หรือ grammar pattern ที่4นะคะจะกลายเป็น past participle นะคะ past participle ก็คือ verb ช่องที่3

ซึ่งถ้าสังเกตดีๆโครงสร้างข้างหน้ายังเหมือนเดิมนะคะมี modal verbs นะคะแล้วก็ตามหลัง be นะคะแล้วก็ตามด้วย past participle หรือ v3 ซึ่งในกรณีแบบนี้นะคะครูอยากจะอธิบายเพิ่มเติมในเชิงความหมายนะคะเวลาที่เราใช้โครงสร้างแบบนี้เนี่ยแปลว่าเรากำลังพยายามสื่อสารถึง action หรือการกระทำนะคะที่ซึ่งเป็นการกระทำที่ possible หรือ necessary หรือ desirableแปลว่าอะไรคะก็คือหมายความว่าการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ desirable เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นนะคะหรืออาจจะหมายถึงการกระทำที่ necessary คือมันจะต้องเป็นแบบนั้นหรืออาจจะสื่อในเชิงว่า possible ก็คือมีความเป็นไปได้นะคะซึ่ง action เหล่านั้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้น in the present หรือ future ก็ได้โดยที่ย้ำนะคะโดยที่ครูย้ำว่า withoutneeding to say who performed them โดยที่เราจะเลี่ยงว่าเราไม่อยากจะบอกนะคะว่าใครเป็นคนแสดงหรือทำการกระทำหรือกริยานั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราจำได้นะคะโครงสร้างลักษณะนี้เราจะเรียกว่า passive voice ในภาษาอังกฤษแต่คราวนี้โครงสร้าง passive voice มาซ้อนอยู่ใน modal นะคะและเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบกับ verb to be ก็เลยเกิดเป็นโครงสร้าง grammar pattern หมายเลข4นะคะซึ่งก็คือ modal verbs บวก be บวก past participle ลองดูตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ new teachers will be interviewed on Mondayคุณครูคนใหม่นะคะจะถูกสัมภาษณ์ในวันจันทร์ประโยคที่สองนะคะ These cups should be washed ไอ้ถ้วยเหล่านี้เนี่ยควรจะถูกล้างถ้าสังเกตนะคะเราใช้โครงสร้าง modal plus be แล้วก็ plus หรือตามด้วย past participle เพราะว่าเราไม่ได้บอกเลยว่าใครควรจะเป็นคนล้างแก้วนะคะหรือใครที่จะเป็นคนมาสัมภาษณ์คุณครูในวันจันทร์ประโยคสุดท้ายก็เหมือนกันนะคะเราสามารถพูดสื่อได้เลยว่า mobile phones must be turned off ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าใครจะเป็นคนปิดโทรศัพท์มือถือนะคะอันโครงสร้างแบบนี้เนี่ย passive voice หนึ่งในความหมายของเขาก็คือเราต้องการพูดถึงaction นะคะที่เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นไปได้เป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะหรือเป็นเรื่องหรือเหตุการณ์หรือการกระทำที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นโดยนะคะไม่ได้ตั้งใจจะบอกนะคะหรือว่าใครเป็นคนทำกริยาหรือการกระทำนั้นๆค่ะสำหรับในgrammar pattern สุดท้ายนะคะของ verb to be ที่ครูอยากจะนำเสนอในวันนี้นะคะก็เป็นการใช้นะคะbe ในหลังกลุ่ม verb กลุ่มหนึ่งซึ่งก็จะประกอบไปด้วยยกตัวอย่างเช่นนะคะ want ที่แปลว่าต้องการนะคะ hope ที่แปลว่าหวังหรือหวังว่านะคะ try ที่แปลว่าพยายามนะคะหรือ manage ที่แปลว่าจัดการซึ่งอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างในกลุ่ม verb ที่เราเรียกว่าเขาไม่ได้มีชื่อเฉพาะนะคะแต่เราจะรู้ว่า verb ในกลุ่มนี้เนี่ยจะ take two infinitives ก็คือจะตามหลังด้วย two infinitive ก็คือ to แล้วตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งนะคะโอเคยกตัวอย่างเช่นในประโยคที่บอกว่า when he grows up he wants to be an actor เมื่อผู้ชายคนนี้โตขึ้นนะคะเขาต้องการนะคะ wants to be เขาต้องการที่จะเป็นดาราภาพยนตร์นะคะหรือในประโยคที่สองที่บอกว่า for once นะคะ he managed to be on time สักครั้งหนึ่งนะคะผู้ชายคนนี้ได้พยายามที่จะจัดการให้ตัวเองทำอะไรก็ตามได้ตรงเวลานะคะซึ่งปกติแล้วอาจจะทำอะไรไม่ค่อยตรงเวลานะคะในที่สุดก็ for once อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งเนี่ยได้จัดการตัวเองให้เป็นคนที่ตรงเวลามากขึ้นนะคะหรือในประโยคสุดท้าย you need to be a member นะคะ need to be คุณจำเป็นที่จะต้องเป็นสมาชิกก่อนที่จะทำอะไรได้เพราะฉะนั้น verb ในกลุ่มนี้ซึ่งเรามักจะพบบ่อยๆนะคะเช่น want hope try manage ซึ่ง

ามารถตามด้วย to be ได้เลยนะคะในประโยคสำหรับการรู้จักกับ verb to be นะคะนอกเหนือจาก grammar patterns นะคะหรือรูปแบบไวยากรณ์ทั้ง

คะแต่เพื่อเป็นการทบทวนนะคะครูอยากจะอธิบายคร่าวๆนะคะด้วยคอนเซปต์นะคะสั้นๆของคำว่า collocation กับ set phrase มันคืออะไรนะคะทั้ง collocation และ set phrase นะคะก็คือ wordsThat naturally co-occur คือกลุ่มของคำที่มักจะเกิดร่วมกันนะคะในภาษาใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้มีคำอธิบายได้ว่าทำไมมันต้องเกิดคู่กับคำคำนี้หรือคำคำนี้ทำไมต้องเกิดคู่กับคำคำนี้เพราะว่ามันเกิดเพราะมันเป็น naturally นะคะ natural words that naturally co-occur คือมันเกิดร่วมกันตามธรรมชาติโอเคนะคะคำนี้เราจะกลับมาที่verb to be ของเราถ้านักศึกษายังจำได้นะคะใน grammar pattern ที่4นะคะ grammar pattern ที่4ซึ่งประกอบด้วย modal verbs นะคะแล้วตามด้วย verb to be และตามด้วย past participle หรือ verb ช่องที่3นะคะซึ่งในกลุ่ม collocation นะคะ verb to be เนี่ยจะตามหลังจะมี verb ในกลุ่มนี้มักจะปรากฏ verb ในกลุ่มนี้นะคะตามหลัง verb to be นะคะใน grammar pattern ที่4มีอะไรบ้างนะคะที่เรามักจะพบบ่อยๆเลยนะคะเช่นคำว่า bothered คำว่า done คำว่า allowed คำว่า finished ถ้าสังเกตนะคะจะมีการเติม ed นะคะเปลี่ยนรูปจาก do did done นะคะนอกนั้นก็เป็นการเติม ed ซึ่งเป็นการพูดถึง past participle ซึ่งนักศึกษานึกถึงอะไรคะโครงสร้างนี้ยังจำได้ใช่ไหมคะมันก็คือ passive voice แต่ตอนนี้โฟกัสของเราไม่ได้อยู่ที่ไวยากรณ์นะคะแต่เราอยู่ที่เรื่องของคำที่มักจะเกิดร่วมกันฮั้นประเด็นของครูในสไลด์นี้ก็คือเรามักจะเจอ modal verb plus be นะคะแล้วตามหลังด้วยverb ใน4ตัวนี้ที่เราเห็นยกตัวอย่างเช่นนะคะใช้บ่อยๆเลยแล้วเราคุ้นหูมากๆในประโยคที่บอกว่า this assignment must be done before Monday นะคะ must be done before Monday verb to do นะคะ done เป็นช่องที่3งานชิ้นนี้นะคะจะต้องเสร็จนะคะก่อนวันจันทร์โดยที่เราไม่ได้บอกว่าใครต้องทำนะคะถ้าจำได้ใน grammar pattern ที่4นะคะเป็นการพูดถึงเหตุการณ์หรือ action ที่เราไม่ต้องพูดว่าใครทำนะคะประโยคที่2ของครู When will your new kitchen be finished เมื่อไหร่ที่ครัวใหม่ของเธอจะต่อเติมเสร็จหรือสร้างเสร็จนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง verb ที่มักจะปรากฏหลัง modal plus be นะคะ finishedย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ4ตัวที่พบบ่อยๆ bothered done allowed และ finished โอเคนะคะถัดไปเป็น set phrases ปกติ set phrases จะมีความต่างนิดนึงกับ collocation แปลว่ากลุ่มคำที่มักจะเกิดร่วมกันตามธรรมชาติแต่ในกลุ่ม collocation ถ้านักศึกษาสังเกตนะคะเราสามารถเปลี่ยนพวก verb bothered ไปใช้เป็น verb allowed หรือ finish หรือ อย่างอื่นนะคะที่มาเติมในสล็อตนั้นได้แต่ set phrase นะคะมันจะอยู่แบบนั้นจะอยู่ค่อนข้างคงที่เช่นโครงสร้างแรกที่เราเห็นคือ let แล้วก็ blah blah blah เว้นว่างตรงกลาง be นะคะซึ่งตรงกลางก็คือ let someone be ปกติในภาษาอังกฤษเวลาเราจะใช้โครงสร้างหรือ set phrase แบบนี้ผู้พูดนะคะต้องการที่จะสื่อสารว่าหรือต้องการที่จะให้คำแนะนำนะคะ advised someone not to try to change a situation เราจะใช้โครงสร้าง let blah blah blah be let someone be คือพยายามแนะนำใครนะคะไม่ให้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ซึ่งกำลังเป็นอยู่เช่นในบทสนทนาของครูนะคะ do you think it's time to wake the girls?นะคะอันนี้คุณพ่ออาจจะถาม Do you think it's time to wake the girls? คุณคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะปลุกสาวๆหรือเด็กๆได้ยังนะคะคุณแม่อาจจะตอบว่า I would just let them be นั่นแปลว่าคุณแม่บอกว่าปล่อยให้เขานอนต่อไปเถอะยังไม่ต้อง

ไปปลุกนะคะก็คือความหมายในเชิงแนะนำให้คุณพ่อบอกว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อะไรตอนนี้โอเคนะคะนอกจาก let blah blah blah be let someone be นะคะ exact phrase นะคะที่เรามักจะใช้บ่อยๆสำหรับ verb to be นักศึกษาอาจจะเคยได้ยินนะคะเช่นการเริ่มต้นประโยคหรืออาจจะอยู่ตรงกลางประโยคนะคะพูดว่า to be fair นะคะ to be honest to be frank โอเค to be fair นะคะก็คือถ้าเราจะยุติธรรมกับเขานะคะ to be honest ภาษาไทยน่าจะเป็นประมาณว่าถ้าเราจะซื่อสัตย์ต่อจุดๆๆนะคะแล้วก็ to be frank นะคะตรงไปตรงมานะคะเพราะเวลาที่เราจะใช้โครงสร้างเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็น to be fair to be frank หรือ to be honest เนี่ยแปลว่าเราต้องการที่จะบอก to indicate how you feel นะคะเพื่อจะต้องการบอกเกี่ยวกับความรู้สึกของเราเกี่ยวกับอะไร about what you are going to say nextเราต้องการที่จะพูดถึงความรู้สึกของเราเกี่ยวกับประโยคที่เรากำลังจะพูดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูใน conversation หรือตัวอย่างของครูนะคะเช่นพูดว่า Danny คนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นผู้พูดคนที่หนึ่งนะคะพูดว่า Danny never offers to help with the housework น้อง Danny เนี่ยไม่เคยเลยที่จะเสนอความช่วยเหลือนะคะในด้านเกี่ยวกับการทำงานบ้านนะคะคนที่สองเนี่ยก็พูดว่า yes but to be fair he does all the shopping อาจจะใช่นะ but to be fair แต่ฉันคิดว่ามันจะยุติธรรมกับเขามากกว่านะคะถ้าเราจะพูดว่าแต่เขาหรือน้องแดนนี่เนี่ยก็ได้ช่วยในการที่ไปซื้อของนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น to be fair นะคะ to be honest หรือ to be frank ก็จะเป็น set phrase ที่เราจะใช้บ่อยๆกับ verb to be เพื่อที่เราจะบอกว่าเรารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังพูดตามมานะคะค่ะสำหรับอีก2set phrase สุดท้ายนะคะของ verb to be นะคะก็คือ as can be กับ as could be ซึ่งก็ยังคงอยู่หรือเกี่ยวข้องกับ modal verb นะคะอีกแล้วนะคะ as can be หรือ as could be นะคะความหมายก็คือ as much as possible มากเท่าที่เป็นไปได้นะคะลองดูในตัวอย่างประโยคของครูนะคะ now that she has her own car she's as happy as can benะคะถ้าสังเกตก็คือตอนนี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามีรถเป็นของตัวเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้น she's as happy as can be ชีก็มีความสุขได้อย่างมากเท่าที่ชีต้องการนะคะเท่าที่ตัวเธอต้องการอันนี้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มคำหรือ set phrases ที่เราใช้บ่อยๆ as can be หรือ as could be นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยที่นักศึกษาเห็นนะคะคือมีการเว้น blah blah blah คือเว้นไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็มี dash เครื่องหมายขีดแล้วก็ to แล้วก็ขีดแล้วก็ be นะคะแปลว่ามีความหมายถึงอนาคตหรือ future ปกติแล้วเรามักจะมีการเอาคำนามนะคะมาใส่ไว้ตรงนี้เช่นคำนามคำว่า bride ที่แปลว่าเจ้าสาวนะคะ husband ที่แปลว่าสามีหรือคำว่า father mother ก็ได้ลองดูตัวอย่างประโยคของครูนะคะThe bride to be was wearing a pink dress. ผู้หญิงคนนั้นนะคะผู้หญิงคนที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวนี่คือเราอาจจะเล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนฟัง was wearing a pink dress สวมชุดสีชมพูเพราะฉะนั้นแปลว่าผู้หญิงคนนี้กำลังจะเป็นเจ้าสาวนะคะตอนนี้เธออาจจะไม่ใช่แต่เร็วๆนี้เธอกำลังจะแต่งงานหรือเราอาจจะเปลี่ยนคำว่า bride นะคะเป็นคำว่า husband to be ก็ได้นะคะfather to be mother to be แปลว่ากำลังจะเป็นจุดๆๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับคำนามที่เติมหน้า to be โอเคนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้ทั้ง grammar patterns นะคะทั้ง collocation ทั้ง set phrase ประเด็นของครูก็คือคำหนึ่งคำในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมี grammar ของตัวเขาเองนะคะหรือ grammar นั้นจะถูก organized around words
นะคะแล้ว word นั้นก็จะสามารถขยายต่อไปจนถึง collocation หรือ set phrase เดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันครูอยากให้นักศึกษาลองทำ activity สั้นๆ นะคะซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าจอลองดูนะคะว่านักศึกษาจะหาเจอไหมว่าใน short paragraph หรือ paragraph สั้นๆของครูเนี่ยมี be หายไปจากตำแหน่งไหนบ้างนะคะในประโยค

0: คนะคะลองกลับมาดูนะคะว่าพวกเราสามารถหา B ได้อย่างที่ปรากฏในหน้าจอหรือเปล่านะคะลองดูคร่าวๆนะคะใน paragraph นี้พูดถึง a townhouse นะคะ townhouse นะคะซึ่งพูดว่า townhouse เนี่ยใน original version นะคะถ้าเราจำได้ verb to be ได้หายไปนะคะวาง can กับ improveระหว่าง can กับ improve ซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งใน grammar pattern ที่พูดถึง modal verb plus be plus past participle นะคะและโครงสร้างนี้ยังมีความหมายในเชิงต้องการสื่อว่าเราไม่ต้องการที่จะไปพูดถึงว่าใครเป็นผู้perform the action หรือทำอันนั้นนะคะเพราะฉะนั้น townhouse เนี่ยสามารถทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นได้นะคะ by removing a wall between two small rooms โดยการที่เราอาจจะเอาผนังระหว่างห้องเล็กออกนะคะ to create one big room แล้วก็จะทำให้เราได้ห้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะอันในประโยคที่2อธิบายต่อไปว่า removing a wallneed not นะคะ need แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็มีคำว่า big job ท่านตรงเนี้ย verb to be ก็ได้หายไปนะคะอันนี้ถ้าจำกันได้จะอยู่ใน grammar pattern ที่1ซึ่งเป็น be นะคะแล้วตามด้วย adjective หรือตามด้วย noun phrase นะคะงั้น need not needn't be a big job ท่านการเอาผนังออกเนี่ยไม่ใช่งานใหญ่นะคะ a bigjob เป็น noun phrase นะคะเป็น noun phrase งานใหญ่ซึ่งประกอบด้วย noun ก็คือคำว่า job big เป็น adjective เป็น premodifier นะคะแล้วหน้า big ก็ยังมี a and the ซึ่งเป็นหนึ่งใน determiner นะคะหรือ article ที่นำหน้าคำนามในประโยคสุดท้ายนะคะใน original version นะคะในตัว exercise เนี่ย it can done ซึ่งสังเกตเราไม่พูดแบบนี้นะคะอันนี้ก็ยังคงกลับไปที่โครงสร้าง modal ตามด้วย be แล้วก็ตามด้วย past participle it can be done easily and quickly แปลว่าการเอากำแพงออกเนี่ยสามารถทำได้แบบง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะอันประโยคสุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรหายไปนะคะ before but before you go ahead แต่ก่อนที่จะทำการทลายกำแพงนะคะ ask yourself several questions ประโยคนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะค่ะก็หวังว่านักศึกษาจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับ verb to be ในหลากหลายแง่มุมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเชิงของไวยากรณ์นะคะหรือในกลุ่มของคำก็คือ collocation set phrase แล้วก็ grammar patterns ค่ะ
1: ในเรื่องแรกที่เราจะดูกันก็คือเรื่องของการบรรยายกระบวนการนะคะการบรรยายกระบวนการเนี่ยนะคะก็คือบอกว่าเราทำอะไรโดยบอกเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้ผู้ฟังสามารถจับประเด็นได้แล้วก็ติดตามได้โดยง่ายนะคะถ้านักศึกษาดูในบทสนทนาที่ยกมาให้เห็นนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของคำที่บอกว่าลำดับที่หนึ่ง firstใช่ไหมคะทำอะไรนะคะ first they draw sea water onto their farmland and let the water evaporate leaving behind crystal of salt on the farmland อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการทำนาเกลือนะคะที่นำน้ำเข้ามาในบริเวณนาใช่ไหมคะแล้วก็เอาน้ำออกเพื่อที่จะให้ระเหยแล้วก็มีเกลืออยู่อันนี้ลำดับขั้นแรกเขาใช้คำว่า first นะคะแล้วก็ then หลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นทำอะไรบ้างก็เก็บนะคะเก็บรวมเกลือเป็นกองใหญ่ๆนะคะ next ก็เอามาใส่เป็นถุงนะคะหรือว่าถุงใหญ่ถุงเล็กตามหลายๆขนาดเพื่อที่จะนำมาขายเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าการที่เราจะบรรยายกระบวนการอะไรให้ใครฟังนะคะเราก็จะใช้คำบอกลำดับที่นะคะก็คือ firstนะคะอาจจะมี second ลำดับที่2 third นะลำดับที่3หรืออะไรต่อไปนะคะก็คือเราก็จะมีคำที่บอกเป็นขั้นเป็นตอนนะคะโดยอาจจะมีคำว่า then คือหมายถึงแล้วนะคะแล้วก็ next ลำดับต่อไปก็ได้นะคะอันนี้หรือเราอาจจะใช้ firstly secondly ก็ได้นะคะอันนี้ถ้านักศึกษาใช้แบบไหนก็ควรใช้ให้สม่ำเสมอเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็น firstly ก็ควรจะเป็น secondly นะคะถ้าเป็น first ก็ควรจะเป็น second นะคะอันนี้คือเราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้ผู้อื่นติดตามได้ง่ายว่าเราจะพูดเรื่องอะไรนะคะทีนี้ในการบรรยายกระบวนการโดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะใช้ present simple tense คือบอกว่าเป็นยังไงนะคะเพราะในเรื่องของการใช้ tense เนี่ยบางทีเราก็เข้าใจยากนิดหนึ่งเพราะเราเป็นภาษาที่ของเรานี่ไม่ได้ไปเน้นเรื่องของการเปลี่ยนรูปคำกริยาเมื่อกล่าวถึงสิ่งต่างๆนะคะทีนี้ในการบรรยายกระบวนการเขาถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่เป็นทั่วๆไปนะคะไม่ได้บอกว่าเคยทำหรือไม่เคยทำหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ verb ที่เป็น present simple tense นะคะอย่างตัวอย่างที่เห็นนะคะก็จะเห็นคำว่า draw gather packed พวกนี้นะคะจะเป็น verb ในลักษณะของ present simple tense นะคะสำหรับในการบรรยายขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆนะคะเราสามารถใช้ได้ทั้ง active voice แล้วก็ passive voice นะคะในภาษาพูดโดยทั่วไปบางครั้งก็จะเห็น active voice เนี่ยเยอะนะคะแต่ว่าในส่วนของการเขียนหรือการที่เป็นทางการก็มักจะใช้ passive voice นะคะเราดูตัวอย่างของประโยค2ประโยคที่ใช้ active แล้วก็ passive voice นะคะประโยคแรก they draw sea water onto their farmland นะคะอันนี้เป็น active voice คือมีประธานทำกริยา draw นะคะอันที่สองนี่เป็น passive voice คือ sea water is drawn onto their farmland อันนี้ passive voice ก็คือเน้นที่กระบวนการเราไม่เน้นว่าใครทำนะคะใครทำคือนำน้ำทะเลเข้ามาในฟาร์มหรือในที่นานะคะไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาเข้ามาก็คือต้องเป็นฟาร์มเมอร์สนั่นแหละต้องเป็นคนทำนาเกลือนั่นแหละแต่ไม่เน้นนะคะส่วนอันที่เป็น active voice อาจจะใช้ในกรณีที่เราพูดเป็นภาษาพูดให้ฟังเข้าใจง่ายๆนะคะก็ได้ทั้งสองแบบนะคะแต่ในทางที่เป็นทางการหรือเป็นภาษาเขียนอะไรพวกนี้มักจะใช้ passive voice นะคะนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เปรียบเทียบอีกเหมือนกันนะคะ active voice กับ passive voice นะคะประโยคแรกคือ they gather the salt into big piles นะคะเป็น active voice แต่ถ้านักศึกษาจะใช้เป็น passive voice ก็ได้ the salt is gathered into big piles นะคะหรือว่า they pack it into various sizes of plastic bags ready for sale นะคะอันนี้เป็น active voice ถ้าเป็น passive voice ก็คือ it is packedinto a various sizes of plastic bags ready for sale นักศึกษาจะเห็นว่าการที่เราจะบรรยายขั้นตอนกระบวนการนอกจากที่เราจะมีคำบอกลำดับที่นะคะแล้วก็การใช้ verb เป็น present tense นะคะแล้วก็การใช้ active หรือ passive voice นะคะ3อย่างนี้นักศึกษาจะเห็นว่าเราต้องประมวลความรู้ต่างๆนะทั้งเรื่องของการใช้ tense เรื่องของ active passive voice นะฮะเรื่องของparallelism คือการพูดให้มันเป็นสม่ำเสมอใช้รูปแบบที่เขาเรียกว่าคู่ขนานกันเพื่อที่ผู้ฟังจะเข้าใจได้ง่ายนะฮะเพราะนั้นการใช้ภาษาเนี่ยไม่ใช่ว่าเรารู้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งแค่นั้นนะฮะมันต้องเป็นการบูรณาการของความรู้ต่างๆออกมาเป็นสิ่งที่เราจะสามารถสื่อสารได้นะคะอันนี้นักศึกษาต้องตระหนักไว้ว่าเราจะต้องนำความรู้ในหลายเรื่องนะฮะประมวลกันมาเพื่อที่จะใช้ในการสื่อสารนะคะในเรื่องของการเชื่อมโยงการบรรยายกระบวนการนะคะเมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วตอนนี้ก็จะแสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าคำนะคะมีอะไรบ้างนะคะเช่น first second next then third then next นะคะอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ firstly secondly นะคะจะเห็นว่าชุดที่2นี่ก็คือถ้าใช้firstly ก็ควรจะเป็น secondly นะอันนี้เพื่อความสม่ำเสมอในการใช้ภาษานะคะและผู้ฟังก็จะติดตามได้ง่ายนะคะนะฮะอันนี้ก็คืออธิบายว่าใช้คำบอกลำดับชุดไหนนะคะควรจะใช้เป็นไปในทางเดียวกันนะคะ

ตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ past simple tense นะคะที่เกี่ยวข้องนะคะในการบรรยายหรือว่าบอกกระบวนการหรืออธิบายสิ่งต่างๆนะคะเราก็จะใช้รูปของคำกริยาที่เป็น past simple tense นะคะ used นะคะหรือว่า was หรือว่า it took นะคะพวกนี้ verb พวกนี้นะคะเป็น past simple tense โดยที่เราจะสังเกตสำนวนนะฮะบอกเวลาในอดีตเช่น before many years ago หรือ100 years ago คำพวกนี้เขาเรียกว่า time expression นะก็คือคำบอกเวลาซึ่งจะช่วยเราในการไกด์ว่า verb เราจะต้องเป็นรูป past แล้วนะนะฮะเป็น past simple tense หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้คำพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวแนะบอกเรานะคะในการที่เราอาจจะเพิ่งเริ่มเรียนภาษาหรือว่าเราไม่ทันสังเกตว่าเราไม่รู้ว่าตรงนี้จะใช้ verb ยังไงนะคะคำบอกเวลาพวกนี้จะบอกเราว่ามันเกิดขึ้นในอดีตนะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ verb ที่เป็น past นะคะในส่วนของ grammar นะคะ grammar ในหน่วยที่4นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของรูปคำกริยานะคะการที่เป็นคำกริยาในรูป pastนะฮะ past simple นะฮะก็คือมี2กลุ่มตอนนี้เราจะแสดงเท่าที่เน้นอยู่ในหน่วยนี้นะคะกลุ่มแรกเราก็จะเติม ed หลังคำกริยาเช่น used เป็น used play เป็น played pack เป็น packed นะฮะนักศึกษาเห็นว่าคำที่ลงท้ายด้วย ptk เราจะออกเป็นเสียง ter นะฮะ packedนะคะในส่วนอันที่3นี้นะคะซึ่งในประเทศไทยเราก็คุ้นเคยกับการเรียกว่าช่อง1ช่อง2ช่อง3นะช่อง1ก็คือ present ช่อง2ก็คือ past นะฮะอันนี้ก็เป็น past perfect นะฮะที่แบบไปใช้ร่วมกับ verb to have อีกต่างหากนะคะส่วนรูปของคำกริยากลุ่มที่2นะอันนี้เปลี่ยนรูปไปเลยนะคะเช่น take took taken นะฮะ come came come eat ate eaten นะคะอันนี้จะไม่ใช่เติมเฉพาะ ed แล้วเปลี่ยนรูปไปเลยอันนี้นักศึกษาก็ต้องท่องนะคะต้องจำให้ได้ว่ารูปของ past tense นี้ใช้อะไรนะคะอันนี้เราต้องท่องหรือว่าอ่านมากจนจำได้นะคะมีเทคนิควิธีอยู่ตรงนั้นนะคะส่วน verb to be นะคะเราก็ต้องสังเกตอีกว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะคะเราจะใช้ was ประธานเป็นพหูพจน์เราจะใช้ were นะ verb to be นะคะอันนี้เป็นรูปของคำกริยา past simple ที่เป็นพื้นฐานนะคะที่เราจะต้องทราบอยู่แล้วนะคะลำดับต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องของ passive voice ในกรณีที่เป็น past simple tense นะอันนี้ก็ยังเกี่ยววิธีการหรือกระบวนการทำงานนะซึ่งหน่วยที่4นี่เราจะเน้นอยู่นะคะถ้าเราใช้ passive voice ก็คือเน้นการกระทำมากกว่าผู้กระทำนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้รูปของ passive voice นะคะโดยผู้ถูกกระทำหรือว่ากรรมนี่เป็นประธานของประโยคและรูปแบบของคำกริยานี่ก็จะเปลี่ยนไปนะคะดูตัวอย่างนะคะถ้า active voice ของเราบอกว่า they dried the leaf in the sunlight นะฮะอันนี้ they ก็คือเขาทำหน้าที่เป็น subject เรามักจะใช้ตัวย่อว่า s นะ verb dried เป็น verbนะคะคำกริยาช่อง2นะคะหรือ past simple tense เนี่ยนะ past tense เนี่ยนะคะแล้วก็กรรมคือ the leaf คือใบไม้ในที่นี้คงจะเป็นใบชาหรืออะไรพวกนี้นะคะคือนำใบชาไปตากในแสงแดดนะคะตากแดดไว้นะคะอันนี้คือ active voice เราพูดว่าเขาก็คือคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องใบชาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะนำใบชาไปตากแดดไว้แต่ถ้าเราไม่ต้องการบอกว่าใครนะคะเราจะนำกรรมหรือผู้ถูกกระทำสิ่งที่ถูกกระทำ the leaf มาเป็นประธานส่วนคำกริยาของ passive voice จะเป็นโครงสร้าง be บวกด้วย verb 3นะคะก็คือ past perfect เนี่ยนะคะหรือช่อง3เนี่ยนะคะโดยคำว่า be นี้เราจะต้องเปลี่ยนปรับไปตามประธานของประโยคนะคะถ้าประธานของประโยคเป็นพหูพจน์เราก็ต้องใช้ verb เป็นพหูพจน์นะคะในที่นี้ก็คือ verbนะฮะ were นะฮะ tense ของ be ก็จะต้องเป็น tense เดียวกับ active voice นะฮะในที่นี้คือ dried เป็น past simple tense เพราะฉะนั้นก็คือ the leaf were

0: dried นะฮะแล้วก็ตามด้วย V3 นะฮะอันนี้เราเน้นที่ใบไม้ว่าได้ถูกนำไปตากแดดในโดยใครนะฮะอันที่จริงตรงนี้ถ้าเราต้องการเน้นเราก็อาจจะบอกว่า by them หรือ by Mr. X อะไรก็ได้นะแต่ไม่จำเป็นเพราะเราไม่ได้ต้องการจะบอกว่าใครนะฮะแต่ถ้าในประโยคนั้นเกิดนักศึกษาอยากจะอธิบายว่าคนที่เอาไปตากเนี่ยคือใครเราก็อาจจะบอกว่า by นะฮะ by Mr. X หรือใครก็ได้นะฮะอันนี้ก็ได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของ active passive voice อย่างง่ายๆนะคะใน past simple tense นะฮะลำดับต่อไปนะคะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นตัวอย่างที่ใช้ในลักษณะเดียวกันคือ they took them from a tree นะคะเอามาจากต้นไม้ก็เป็น they were taken from a tree นะคะก็คือ be ต้องเปลี่ยนไปตามประธานและ tense เดิมในประโยคในที่นี้ก็คือ were ตามด้วย verb ช่อง3หรือว่า past perfect อันนี้นะคะมาประกอบกับ verb to be นะคะลำดับต่อไปจะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะการเปรียบเทียบนี้ก็จะเกิดขึ้นเสมอใช่ไหมคะว่าเราจะเปรียบเทียบว่าอะไรดีกว่ากันหรือเร็วกว่ากันหรือยังไงนะคะจะเห็นว่าตัวอย่างประโยคของเรานะคะเช่น we can travel much farther than before นะคะ faster ก็คือคำเปรียบเทียบนะคะหรือคำคุณศัพท์ที่เปรียบเทียบในขั้นกว่านะคะนะคะอันนี้ก็เป็นการตัวอย่างของการเปรียบเทียบนะคะที่ใช้คำกริยาคำ adjective นะคะคำคุณศัพท์ต่างๆนะคะ My mom say that life at home is much more convenient นะคะ more enjoyable faster easier เพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นรูปของคำคุณศัพท์ที่เปลี่ยนเป็นคำคุณศัพท์ขั้นกว่านะคะมีหลักการอย่างไรบ้างเราจะเห็นว่ามีการเติม more หรือบางคำก็เติม er นะคะหรือบางคำก็ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er นะคะอันนี้เราจะต้องดูนะคะคำที่มีพยางค์เดียวนะคะพยางค์เดียวนะคะหรือ2พยางค์นะคะเป็นลักษณะที่เราจะต้องเติมโดยการเติมคำว่า er นะคะในช่องด้านซ้ายสีชมพูนี้นะคะ adjective ที่ลงท้ายด้วย y l y o w l e e r u r e พวกนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยน y เป็น i เติม er หรือเติม er นะคะหรือบางตัวถ้ามี e มากอยู่แล้วก็ต้องตัด e ไปสักตัวหนึ่งเหลือตัวเดียวก็เป็น simpler นะคะ narrower livelier easier แต่ถ้า adjective ที่ลงท้ายด้วยคำพวกนี้นะคะที่เป็น2พยางค์ที่ลงท้ายด้วย full less it it it and หรือว่า us หรือ ing เนี่ยนะคะ careful เนี่ยเราจะต้องใช้ more นำหน้านะคะก็จะเป็น more careful more hopeless more public more private นะคะอันนี้เราต้องจำนะคะเราต้องจำว่าอันไหนเป็นอันไหนนะคะว่าจะต้องเติม er หรือจะเติม more นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมต่อจากอันที่แล้วนะคะอันนี้ในส่วนซ้ายสีชมพูนี่ก็คือเติม er นะคะส่วนด้านขวานี่จะเติม more นะคะจะเป็น more childish more recent more famous more boring นะคะอันนี้นักศึกษาจะต้องอ่านนะคะแล้วก็จนคุ้นเคยนะคะหรือว่าคือเราจะไปท่องเป็นคำๆไปเรื่อยๆนี่ก็อาจจะไร้ความหมายนะคะถ้าเราอ่านประโยคในบริบทคือประโยคที่ใช้คำเหล่านี้อยู่นะคะเราอ่านมากจนจำได้นะคะหรือว่าเราท่องทีละน้อยนะคะแต่บ่อยๆเพื่อให้จำได้นะคะคิดว่าทางที่ดีที่สุดคือถ้านักศึกษาอ่านมากแล้วเห็นว่าเขาใช้อย่างไรเนี่ยจะทำให้เราจำได้นะคะและเราก็ต้องอาจจะมาฝึกใช้ประโยคเหล่านี้เองก็ได้นะในการเปรียบเทียบต่างๆนะว่าเป็นยังไงนะทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความอดทนนะฮะแล้วก็การฝึกฝนนะฮะคือถ้าเราไม่ฝึกฝนนี่เราก็ไม่สามารถที่จะพูดหรือว่าใช้ภาษาได้คล่องนะฮะต่อไปนะฮะพูดถึง adjective ที่มี3พยางค์ขึ้นไปนะฮะเราใช้ more นำหน้าเลยนะฮะเช่นคำว่า more expensive นะฮะอย่าลืมคำว่า than ด้วยนะฮะคือมากกว่านะฮะ นะฮะอันนี้3พยางค์หรือว่า more beautiful นะฮะอันนี้มีคำตัวอย่างให้เห็นคือ expensive 3พยางค์นะส่วนบางคำเนี่ยนะคะเขามีรูปเฉพาะเลยอันนี้เราก็ต้องท่องอีกเหมือนกันนะ good เป็น better bad เป็น worse นะฮะ bad เป็น worse เพราะฉะนั้นคำอันนี้เขาเปลี่ยนรูปไปเลยนะฮะก็มีอยู่ไม่มากนะฮะเราสามารถที่จะจำได้นะฮะการเปรียบเทียบนะคะในตอนนี้จะเป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะจากง่ายๆนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นประโยคพื้นฐานง่ายๆเลยนะคะเช่นบอกว่า these pencils ใช่ไหมคะสองด้ามนี้ไปดินสอสองด้ามนี้ are longer than that one นะคะก็คือยาวกว่านะ long เติม er นะคะ the boys are shorter than the girl เด็กชายพวกนี้ตัวเตี้ยกว่าเด็กผู้หญิงนะคะก็เป็นการใช้การเปรียบเทียบง่ายๆซึ่งนักศึกษาอาจจะฝึกฝนนะคะการเปรียบเทียบเหล่านี้ด้วยการใช้ประโยคต่างๆนะหรือทำแบบฝึกหัดนั่นแหละนะคะแบบฝึกหัดก็คือการที่เราฝึกใช้โครงสร้างต่างๆนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อกี้เป็นรูปพจน์ตอนนี้เป็นพหูพจน์แล้วนะคะเปรียบเทียบหลายสิ่งกับหลายสิ่ง the pencils are longer than the pens อันนี้ก็ธรรมดานะคะคือใช้แทนที่จะเป็นคนเดียวก็เป็นหลายคน the boys are shorter than the girls นะคะอันนี้แสดงให้นักศึกษาเห็นว่าเราใช้ได้ในหลายรูปแบบนะคะอันนี้สิ่งของชิ้นเดียวกับสิ่งของชิ้นเดียว the book is thicker than that one หรือ Mary is taller than Tom นะคะนะในการเปรียบเทียบเนี่ยถ้า ประโยคปกติของเราใช่ไหมคะถ้าเราบอก he is taller than his brother เขาสูงกว่าพี่ชายของเขานะคะอันนี้ก็คือเรามีคำ adjective ขั้นกว่าแล้วก็มีคำว่า than นะแต่เราถ้าเราจะบอกว่าสูงกว่ามากเลยนะคะเราจะใช้ much มาขยายอีกทีหนึ่ง he is much taller than his brother นะคะหรือถ้าบอกว่า he is very tall นะฮะหรือ he is taller than his brother แล้วก็มาเปรียบเทียบอีกขั้นหนึ่งสูงกว่ามากเลยนะ he is much taller than his brother นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการใช้คำคุณศัพท์ขั้นกว่าซึ่งง่ายๆนะฮะง่ายๆโดยที่เราต้องรู้จากรูปของคำ adjective นะขั้นกว่านะคะซึ่งมีหลายแบบอย่างที่เราดูกันไปเมื่อกี้แล้วก็โครงสร้างของมันนะคะลำดับต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของการบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะถ้านักศึกษาอ่านบทสนทนานะคะซึ่งบทสนทนาในเอกสารการสอนนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ภาษานะคะเขาพูดถึงอดีตนะคะโดยใช้ past simple tense นะคะอันนี้นะคะ it wasn't there when I came to visit you last time นะคะก็คือใช้เวิร์บในรูปของ past tense ว่าตอนที่ฉันมาเยี่ยมคุณเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้นะนะฮะ I cycled to Hart ปึกเตียน almost every afternoon cycle ก็คือขี่จักรยานนะคะก็จะเห็นรูปของคำใช่ไหม be ก็เป็น was นะคำเป็น came cycle เติม d นะหรือเติม ed the beach was very beautiful and cleanThis place belonged to our late King Rama the Fourth นะฮะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องเห็นว่าจะต้องตระหนักว่าเมื่อเราจะบรรยายถึงเหตุการณ์อะไรต่างๆในอดีตเราจะต้องใช้คำกริยารูป past tense นะฮะหรือ past simple tense อันนี้คนฟังนะฮะถ้าเราใช้คำกริยาเป็น present เขาก็จะนึกว่าตอนนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราใช้รูป past tense เขาก็จะฟังแล้วก็จะทราบว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีตนะถ้าเราใช้คำกริยาสับสนนะคะคนฟังก็จะไม่สามารถเข้าใจได้นะคะเพราะว่าในภาษาอังกฤษนั้นมันไม่ได้มีแต่คำว่าเมื่อวานนี้เมื่อก่อนนี้เท่านั้นที่จะบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นอดีตใช่ไหมฮะยังมีการเปลี่ยนรูปของคำกริยาอีกด้วยอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะคะยังมีคำอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งบอกว่าเคยเป็นนะฮะแต่ก็แสดงนัยยะว่าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะก็คือคำว่า used to นะฮะ used to จะตามด้วย verb ที่ไม่ผันนะฮะก็คือ verb ที่เป็นตัวหลักของมันนะฮะ there used to be very few small blocks of commercial buildings at that spot เคยมีนะฮะ นี่ก็เคยมีเหมือนกัน it used to be sparsely populated in that area เคยมีคนอยู่กันนะคะแถวนั้นนะคะ I used to come เคยมานะคะหรือว่า King Rama the Fourth used to come and stay here for a change once a year นะคะคือได้พูดถึงอดีตทั้งนั้นเลยประโยคเหล่านี้มานะคะแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วนะคะlanguage function ถัดไปก็คือเรื่องของการบรรยายสถานที่นะคะบรรยายสถานที่นะคะการบรรยายสถานที่เราจะพูดถึงอะไรได้บ้างใช่ไหมคะคือในการที่เรามาเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าเรียนระดับปริญญาตรีอะไรนี้สิ่งสำคัญอันนึงก็คือการที่จะพูดหรือว่าแสดงบรรยายนะคะหรือว่าอธิบายสิ่งต่างๆให้เป็นระบบให้คนที่ฟังเนี่ยเขาเข้าใจนะคะอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะแล้วก็ติดตามได้ง่ายอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มากับการเรียนการสอนด้วยไม่ใช่แต่ตัวภาษาเท่านั้นนะคะคือวิธีคิดของเราอันนี้นะคะก็อาจารย์ที่เขียนหน่วยนี้นะคะก็ได้มองว่าการที่เราจะพูดถึงลักษณะของสถานที่เราจะพูดถึงอะไรบ้างนะคะลำดับแรกก็จะพูดถึงที่ตั้งของมันนะคะว่ามันอยู่ที่ไหนนะคะเช่นบอกว่า this palace is in the town center อยู่ในเมืองเลยนะคะอยู่ในเมืองเลยอันนี้เป็นตัวอย่างจากประโยคที่เขายกมานะคะในบทสนทนาในเอกสารการสอนนะคะเรื่องของเขาวังนะคะแล้วก็มีอะไรอยู่ตรงไหนนะคะหรือว่าสิ่งนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็คืออธิบายว่ามีอะไรที่น่าสนใจเช่นอันนี้บอกว่า the window panes have beautiful and colorful designs นะคะหน้าต่างก็มีการออกแบบที่สวยงามแล้วก็มีสีสันที่สวยงามนะคะอันนี้บรรยายว่ามีอะไรบ้างนะคะหรือบรรยายเรื่องของบันไดเวียนนะคะขึ้นไปสู่ชั้น2นะคะแล้วก็บอกว่ามีอะไรบ้างก็คือตอนนี้ there are a number of new constructed restaurants and shops ตอนนี้มีร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าเนี่ยมากอยู่เหมือนกันนะคะ there's a fountain in front of the building มีน้ำพุอยู่ข้างหน้าตึกนะคะอันนี้ก็คือเราบอกว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็บรรยายถึงลักษณะของสิ่งของอันนั้นว่าเป็นยังไงนะคะลักษณะเป็นยังไงนะคะเช่นบอกว่า this one นะคะ was built in a European style บอกว่าตึกเนี่ยสร้างเป็นแนวของยุโรปนะคะ they are decorated with brass and carved wood นะคะหรือบอกว่ามีลักษณะยังไงเช่นบอกว่า it looks gorgeous นะคะก็คือสวยงามนะคะ the pillars are very beautiful นะคะหรือบรรยายลักษณะของหาดThe beach was beautiful and clean นะฮะอันนี้ก็คือบรรยายว่ามีลักษณะอย่างไรนะฮะสรุปก็คือในการบรรยายสถานที่ต่างๆนะคะในขั้นเริ่มต้นนี้เราก็อาจจะบอกว่าอยู่ที่ไหนมีอะไรบ้างแล้วก็มีรายละเอียดหรือมีลักษณะอย่างไรนะฮะให้คนฟังเห็นภาพนะฮะสิ่งสำคัญในเรื่องของการบรรยายสถานที่อันนี้คือคำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์หรือ adjective ที่จะบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้สวยงามหรือเป็นยังไงนะคะเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นเหมือนกันอีกแล้วว่าในการใช้ภาษาเราจะต้องดึงความรู้ความสามารถจากที่ต่างๆเนี่ยมาใช้นะคะในการที่จะบรรยายสถานที่นะคะไม่ใช่ว่าเรียนเรื่องบรรยายสถานที่ก็รู้แต่เรื่องนี้ไม่ใช่นะคะเพราะภาษามันประกอบด้วยหลายสิ่งนะคะทั้งโครงสร้างทั้งศัพท์นะคะแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วว่าคำ adjective นะคะในการบรรยายสถานที่นี่มีความสำคัญมากนะคะ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดง ไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: เธอเรียนมสทได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ลำดับต่อไปนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของlanguage function เรื่องของ affixes นะคะเป็นส่วนที่เติมต่อคำนะคะเราแบ่งเป็น2ประเภทคือ prefix และ suffix นะฮะ prefix คือส่วนที่เติมหน้าคำทำให้คำเปลี่ยนความหมายไปนะฮะส่วน suffix นะฮะหมายถึงส่วนที่เติมท้ายคำนะฮะsuffix หมายถึงส่วนที่เติมท้ายคำทำให้หน้าที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะฮะอันนี้2 อย่างนะฮะทีนี้เราจะมาดูที่ prefix นะฮะ prefix มีอะไรบ้างนะฮะตัวอย่างที่ยกมาในเอกสารการสอนคือคำง่ายๆคือคำว่า dis นะฮะเช่น charge แปลว่าบรรจุ discharge ก็คือ discharge นะฮะแปลว่าปล่อยออกมานะฮะ dis ตามด้วย arm แปลว่าปลดอาวุธ disarm สำหรับ prefix ง่ายๆอีกอันนึงก็คือ un นะคะเช่น reasonable แปลว่ามีเหตุผลหรือสมควรเมื่อเติม prefix un ก็เป็น unreasonable คือไม่มีเหตุผลหรือว่าไม่สมควรเกินควรนะคะ suffix อย่างที่เมื่อกี้ได้พูดแล้วว่าหมายถึงส่วนที่เติมท้ายคำทำให้หน้าที่คำเปลี่ยนไปจากเดิมเช่น adjective กลายเป็น verbVerb เปลี่ยนเป็น adjective adjective เปลี่ยนเป็น noun มีหลายอย่างมากมายนะฮะจะให้ดูไปทีละกลุ่มนะฮะกลุ่มแรกคือเปลี่ยนคำนามเป็นคำคุณศัพท์หรือ adjective นะฮะตัวอย่างง่ายๆที่เราพบนะคะเช่น suffix ar นะครับหมายถึง relating to หรือเกี่ยวกับเช่นคำนามเดิมคือ environment แปลว่าสภาพแวดล้อมพอนักศึกษาเติม al เข้าไปนะฮะก็เป็น environmental คือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะฮะ why นะฮะ full of ตัวอย่างเช่น cloud ใช่ไหมฮะเติม why เป็น cloudy ก็คือ full of cloud ใช่ไหมฮะคือมีเมฆเยอะ dirt แปลว่าดินนะฮะ dirty กลายเป็นสกปรกคือมีฝุ่นผงเยอะนะฮะ ousfull of นะฮะ danger แปลว่าอันตราย dangerous ก็คือ full of danger นะฮะอันตรายนั่นเอง en นะคะเมื่อมีความหมายว่าทำด้วย wood นะฮะเมื่อนักศึกษาเติม en ก็เป็น wooden ทำด้วยไม้นะ less แปลว่า without power มีอำนาจมีพลัง powerless ก็คือมีอำนาจหรือมีพลังน้อย colorless ไม่มีสีไม่มีสันอะไรทั้งนั้น full ก็คือfull of หรือ characterized by นะคะอันนี้ power ก็จะเป็น powerful นะฮะอันที่2จะเปลี่ยน adjective หรือ verb ให้เป็นคำนามนะฮะเช่น age หมายถึง state หรือ condition ตัวอย่างเช่น short เป็น shortest นะฮะ ness นะฮะก็เป็น kind kindness real เป็น reality อันนี้เปลี่ยน adjective เป็นคำนามนะฮะนะแล้วยังมีตัวอย่างที่เปลี่ยน verb ให้เป็น noun นะฮะเช่น ar นะฮะ arrive เป็น verb นะฮะคำนามก็คือ arrival survive ก็เป็น verb เหมือนกันเป็น survival นะฮะ ure อันนี้หมายถึง act process หรือ condition fail แปลว่าล้มเหลว failure ก็คือความล้มเหลวนะฮะ why ก็สามารถเปลี่ยน verb เป็นคำนามได้เหมือนกันเช่น deliver นะฮะเป็น delivery meantนะฮะ result หรือผลนะฮะสภาวะอันนี้เช่น agree เป็น agreement นะฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่พบบ่อยนะคะแล้วก็ยังมีคำว่า combine จาก verb นะฮะเติม ation เป็น combination design นะฮะอันนี้เติม sion นะฮะเป็น decision นะฮะหรือว่าคำที่เราพบบ่อยๆ ero

0: OR พวกนี้เป็นคนที่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเช่น work เป็น worker นะคะ assist เป็น assistant advice ก็เป็น advisor study กลายเป็น student ไปนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็น suffix นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของ prefix suffix นี่ก็สำคัญช่วยให้เราขยายวงคำศัพท์นะคะถ้าเรารู้รากของคำศัพท์ว่ามีความหมายอย่างไรแล้วเรารู้ความหมายของ prefix suffix เราก็จะสามารถที่จะขยายวงคำศัพท์ของเราไปได้อีกอันนี้จึงเป็นส่วนของภาษาที่เราควรจะเรียนรู้ให้เข้าใจด้วยค่ะ
1: ในส่วนของการทบทวนนะคะแล้วก็เชื่อมโยงนะคะระหว่างหน่วย4 5 6ด้วยกันเนี่ยนะคะที่ครูจะขออนุญาตเจาะลึกนะคะก็คือเรื่องของ past tense นะคะหรือการใช้รูปกริยาในอดีตและการนะคะสื่อสารถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วค่ะเนื้อหาโดยรวมนะคะก็จะเริ่มด้วยที่ past simple tense นะคะเรามาดูกันก่อนว่าคืออะไรจากนั้นนะคะครูจะแนะนำแล้วก็ทบทวนในเรื่องของการใช้นะคะหรือว่า usage ของpast simple tense นะคะ present simple tense ซึ่งเป็นเนื้อหาของหน่วยที่1และ3นะคะแล้วก็ present continuous tense ซึ่งก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่ผ่านมาแล้วเช่นกันและเมื่อพูดถึงเรื่องราวในอดีตนะคะก็อาจจะใช้สำนวน used to ได้ด้วยเราก็จะมาทบทวนกันในถึงเรื่องการใช้นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นการทำแบบฝึกหัดนะคะซึ่งจะเตรียมนักศึกษาไปสู่การสอบค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะมองว่ายากนะคะหรือว่าสับสนเพราะบางทีรู้ศัพท์รู้คำกริยานะคะแต่ใช้รูปไม่ถูกก็อาจจะเป็นสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยกังวลอยู่บ้างสำหรับคนที่เคยเรียนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมมาก่อนนะคะ อยากจะให้นักศึกษานะคะมองถึงข้อเท็จจริงตรงนี้ในเชิงภาษานะคะว่าเรื่อง verb tense อะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีชื่อให้เรียกมากมายนะคะแต่ถ้าเราดูในเนื้อของภาษาแล้วนะคะ tense เนี่ยจะหมายถึงว่าการเปลี่ยนนะคะรูปของกริยานะคะซึ่งจะช่วยให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับสารเนี่ยค่ะเข้าใจค่ะว่านักศึกษากำลังพูดถึงเหตุการณ์อะไรอยู่นะคะ The time of an event or an action is marked by a change in the verb form นะคะอันนี้คือเป็นธรรมชาติของภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาในตระกูลอื่นๆนะคะที่ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษที่มีการเปลี่ยนรูปคำกริยานะคะยกตัวอย่างนะคะเราลองมาดูเทียบ2ประโยคนี้นะคะIt takes 3 hours to travel from Bangkok to Phetchaburi นะคะในหน่วยที่4เนี่ยนักศึกษาจะได้เรียนบทสนทนานะคะแล้วก็บทอ่านที่เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรีสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีนะคะปกติแล้วนะคะการเดินทางจากกรุงเทพไปเพชรบุรีเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงโดยรถยนต์นะคะ It takes นะคะหมายถึงว่าใช้เวลาเท่าไหร่ It takes ตามด้วยเวลานะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตนั้นการเดินทางเช่นนี้อะค่ะก็จะใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียวนะคะ100 years ago it took days to do so นะคะ it took days to do so แม้ว่าจะมีนะคะ main verb ตัวเดียวกันก็คือ take การใช้กริยานะคะรูปของกริยาก็จะต่างกัน it takes 3 hours นะคะคือใช้เวลาเท่าไหร่นี่เราพูดถึงว่าปัจจุบันมีความปัจจุบันมีความเป็นข้อเท็จจริงในปัจจุบัน but it took days แน่นอนหมายถึงว่าใช้เวลาแล้วก็เป็นวันเลยแล้วก็สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในอดีตนะคะแม้ว่าจะมีคำว่า 100 years ago แต่ถ้ารูปกริยายังเป็น takes อยู่ความหมายก็อาจจะคลุมเครือค่ะว่าเอ๊ะพูดถึงอดีตหรือพูดถึงปัจจุบันนะคะย้ำอีกทีค่ะการเปลี่ยนแปลงที่สื่อว่าเหตุการณ์นั้นนะคะทำแล้วเกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นนะคะหรือเกิดขึ้นอยู่สิ่งเหล่านี้ก็คือความหมายของคำว่า tense ค่ะนะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นที่รูปกริยาเท่านั้นนะคะอย่าง take ตรงนี้ก็อยู่ในรูปแบบของ takes แล้วก็ took นะคะ it takes ตรงนี้ it ไม่มีความหมายนะคะคือเติมมาเพื่อให้เป็นประธานของประโยคที่สมบูรณ์เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ต้องมีประธานในประโยคนะคะ it takes บวกเวลาหมายถึงว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะครูจะขออนุญาตเปรียบเทียบนะคะ past simple tense นะคะเมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต present tense หรือ present time นะคะการพูดหรือสื่อ

สารในกรอบเวลาปัจจุบันค่ะแล้วก็ future นะคะเอาหลักๆ3อย่างก่อนเมื่อเชื่อมโยงกับนักศึกษาเองนะคะหลายคนเรียนวิชานี้เป็นวิชาต้นๆของการเรียนที่มสท.ย้อนกลับไปค่ะ I began my studies at STOU I began my studies at STOU นะคะย้อนกลับไปคือเป็นจุดที่ว่าเราได้เริ่มนะคะฉันได้เริ่มการศึกษานะคะเริ่มต้นทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช began มาจากคำว่า begin ค่ะทำไมเราไม่บอกว่า I begin การเริ่มไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ผ่านมาได้สักระยะหนึ่งแล้วจาก begin ก็เลยต้องเป็น began นะคะในบทที่1 นะคะนักศึกษาได้ยูนิตที่1เนี่ยนะคะนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำตัวเองนะคะหลายคนได้วิชาเอกแล้วเช่น I major in information science นะคะมีวิชาเอกก็คือสารสนเทศศาสตร์นะคะ major เป็นคำกริยานะคะตรงนี้ไม่ majored เราไม่ได้เติม ed หรือเปลี่ยนแปลงรูปคำกริยาเพราะตอนนี้ก็ยังมีวิชาเอกอยู่นะคะเว้นแต่นักศึกษาที่ได้เปลี่ยนวิชาเอกนะคะอาจจะบอกว่า now I major in information science นะคะตอนนี้เรียนสารสนเทศศาสตร์นะคะ years ago my major wasนะคะ political science หรือ I majored in political science นะคะนี่ย้อนกลับไปแต่ถ้าเราบอกว่า I major in information science นะคะก็คือความจริงตอนนี้เราก็ยังมีวิชาเอกนี้อยู่นะคะถ้าเป็น present tense หรือว่าเป็นเวลาปัจจุบันนี่แหละค่ะแต่เราต้องการจะเน้นว่ากำลังเกิดขึ้นอยู่นะคะเป็น action ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะคะเช่นเทอมนี้ลง3ตัวI am taking 3 courses in this semester. นะคะกำลังลง3วิชานะคะในภาษาไทยเราบอกว่าลง3วิชาแล้วก็เข้าใจว่าเทอมนี้กำลังลงนะคะแต่ในภาษาอังกฤษต้องการความชัดเจนค่ะว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะยิ่งมีคำว่า in this semester นะคะ in this semester ในภาคการศึกษานี้ก็จะทำให้เห็นชัดว่ากำลังพูดถึงสิ่งนะคะหรือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะคะลงวิชาอะไรเราจะใช้ว่า take course ค่ะ take a coursenะคะลง3วิชา take 3 courses กำลังลง3วิชาก็จะเป็น I am taking 3 courses in this semester นะคะคงจะพอเห็นความแตกต่างในเรื่องของการใช้นะคะ past tense และก็ present tense นะคะอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่า tense ต่างๆนะคะในภาษาอังกฤษหมายถึงการเปลี่ยนรูปกริยาค่ะแล้วถ้าเปลี่ยนนะคะไปเป็นในอดีตล่ะคะจะแบ่งออกมาได้เป็นอย่างไรบ้างนะคะครูขอนำคร่าวๆนะคะว่าก็จะมีเปลี่ยนแบบ2แบบค่ะแบบแรกก็คือเติม ed นะคะซึ่งก็จะมีวิธีการออกเสียงต่างกันแบบที่2คือเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปเลยค่ะหรือว่าเป็น irregular นะคะ regular หมายถึงปกติ irregular คือไม่ปกติแบบพิเศษนะคะจะขอเริ่มนะคะที่ ed ก่อนนะคะแล้วจะขอให้นักศึกษาเนี่ยอ่านออกเสียงตามนะคะเพื่อจะได้ดูทั้งตัวสะกดแล้วก็การออกเสียงนะคะ book นะคะ book ถ้าคำกริยา book หมายถึงจองหรือสำรองที่นะคะเช่น book a seat นะคะ book a ticket นะคะซื้อตั๋วที่นั่งนะคะสำรองที่นั่ง book a ticket อย่างนี้ได้นะคะ book เป็น booked นะคะไม่อ่าน booked นะคะ book booked like นะคะอันนี้หมายถึงชอบนะคะ liked นะคะเคยชอบอะไร stopped นะคะ shopped changed cycled stayed accept ยอมรับนะคะ accepted ได้ยอมรับไปแล้วนะคะ start เริ่มต้นนะคะ started wait waited
นักศึกษาคงจะสังเกตนะคะถ้ากริยาตัวใดนะคะที่ลงท้ายด้วยเสียงเธอนะคะดังตัวอย่างที่ได้กล่าวมามี accept ยอมรับ start เริ่มต้น wait รอคอยนะคะพอใส่ ed เข้าไปก็จะเป็นเพิ่มอีกหนึ่งพยางค์ลองอีกครั้งนะคะ accept accepted start started wait waited นะคะกลุ่มนี้นะคะหน้าตาแบบนี้จะเติม ed นะคะแต่ถ้ากริยาตัวใดลงท้ายด้วยเสียงนะคะเราก็ต้องเติมอีกหนึ่งพยางค์เป็น ed ไปนะคะ accept accepted start startedWait, waited นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะ irregular คือไม่ได้เติม ed นะคะตัวสะกดเปลี่ยนไปนะคะ there are changes in the spelling นะคะวิธีการสะกดก็เปลี่ยนไปนะคะ sometimes the spelling is the same but there is change in pronunciation บางครั้งนะคะการสะกดก็เหมือนเดิมแต่ว่าการออกเสียงเปลี่ยนไปเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะจาก verb to be นะคะ is am are ก็จะเปลี่ยนเป็น was หรือ were ค่ะ begin อย่างตัวอย่างที่ได้อ่านไปแล้วนั่นนะคะ begin my study ก็เป็น I began my studies นะคะ buy ซื้อนะคะก็จะเป็น bought come ก็จะกลายเป็น came driveขับรถนะคะก็จะเป็น drove go อันนี้เจอบ่อยค่ะ go ถ้าไปแล้วก็เป็น went นะคะจาก meet ก็เป็น met นะคะ take ก็เป็น took นะคะ teach สอนนะคะจะเป็น taught run นะคะก็จะเป็น ran นอกจากนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งคำค่ะ read readที่แปลว่าอ่านนะคะ read อ่านพอไปเป็น past tense ก็จะใช้ read เหมือนกันค่ะตัวสะกดเหมือนกันเลยแต่เราจะเปลี่ยนเป็น read นะคะอ่านออกเสียงไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะได้เห็นในตัวอย่างต่อไปค่ะเราดูวิธีการใช้นะคะดูแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ past simple tense แล้วถ้าลองมาใช้กันจริงๆนะคะในบริบทที่อยู่ในเนื้อหาของวิชา10111ค่ะ putting it in the context นะคะเราลองมาใส่บริบทดูเพื่อให้การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษานั้นน่ะเป็นไปอย่างธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้กฎแล้วนำมาใช้ได้จริงๆนะคะลองพิจารณาภาพ2ภาพนี้ค่ะนักศึกษาจะลองพูดตามในใจนะคะหรือลองเปล่งเสียงออกมาขณะที่ดูค่ะ the sea sea water sand อันนี้พูดคำใดก็ได้ที่นักศึกษารู้จักนะคะ sea นะบางคนอาจจะเห็นเป็นทะเลบางคนอาจจะเน้นไปที่ sand ได้ไหมได้นะคะหรือบางทีจะบอกว่า beach ก็ได้ b-e-a-c-h beach ที่แปลว่าหาดทรายเนี่ยนะคะชายหาดไม่ว่าจะเป็น sea beach นะคะ sand หรือในตัวอย่างประโยคนี้ the sea water ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะภาพที่เห็นเราเห็นอะไรบ้าง the sea water off the coast was clear but now it is dirty the sea water off the coast was clear but now it is dirtyน้ำทะเลนะคะ off the coast หมายถึงที่อยู่นอกชายฝั่งนะคะ coast coast แปลว่าชายฝั่งนะคะ the sea water off the coast was clear นะคะน้ำทะเลเนี่ยที่อยู่นอกชายฝั่งเนี่ยเคยนะคะสะอาดเคยใส but now it is dirty แต่ตอนนี้นะคะมี but มาขั้นแสดงถึงความขัดแย้งกันนะคะ but now it is dirty แต่ตอนนี้สกปรกแล้วนะคะจะสังเกตว่าการใช้ verb to be นั้นต่างกันค่ะนะคะในประโยคย่อยแรกนะคะ it was clear เคยใสค่ะ but now it is แต่ตอนนี้สกปรกแล้วนะคะลองดูอีกตัวอย่างนะคะ when Anya was in high schoolShe stayed with her grandparents in Ayutthaya.
Okay, listen again. ฟังอีกครั้งนะคะ When Anya was in high school, she stayed with her grandparents in Ayutthaya. นะคะนี้เราก็จะเห็นประโยคเชิงซ้อนค่ะมี2ความคิดด้วยกันความคิดแรกคือย้อนกลับไปเมื่อตอนอัญญานะคะยังเรียนอยู่มัธยมปลายนะคะอีกความคิดหนึ่งก็เชื่อมโยงกันบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยที่ได้อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย

ยานะคะ When Anya was in high school แสดงว่าสิ่งนี้เหตุการณ์นี้การอยู่ในโรงเรียนมัธยมเนี่ยได้สิ้นสุดไปแล้วนะคะไม่ใช่ When Anya is in high school When Anya was in high school นะคะย้อนกลับไป She stayed with her grandparents in Ayutthaya Stay อยู่นะคะพักอยู่ก็เหตุการณ์นี้แสดงว่าตอนนี้Anya does not stay with her grandparents. ตอนนี้ Anya ไม่ได้อยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วนะคะ She stayed นะคะย้อนกลับไปตอนนั้นได้อยู่นะคะนี่แหละค่ะคือความหมายของความหมายและการใช้นะคะ past simple tense คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบไปแล้วในอดีตนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ 10 years ago อันนี้นะคะจะมีตัวบอกเวลา 10 years agoI worked at a hotel in Chiang Mai. ได้ทำงานนะคะตรงนี้ work, W-O-R-K, work, ทำงานนะคะอันนี้เป็นศัพท์ที่นักศึกษาที่เรียนวิชา10111ต้องรู้นะคะ work. ได้ทำงานไปแล้ว I worked. แสดงว่าตอนนี้หมายถึงว่าฉันหรือคนพูดเนี่ยไม่ได้ทำงานนะคะ in เชียงใหม่แล้วที่เชียงใหม่แล้วNow I am based in Chonburi. Now I am based in Chonburi. และตอนนี้ก็อยู่นะคะที่ชลบุรีนะคะ I am based in หมายถึงว่าตั้งรกรากตั้งถิ่นฐานอาจจะด้วยการด้วยงานเนี่ยนะคะได้อยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะสังเกตนะคะว่าทั้งสองคำกริยาทั้งสองนะคะ workam นะคะแล้ว work เติม ed กับ am เนี่ยบอกถึงเวลาที่ต่างกันนะคะWe know from this sentence that the speaker, I, เนี่ยนะคะที่เป็นคนพูดหรือคนเขียนนะคะ I, the speaker or the writer, is now, okay, in Chonburi. He or she is no longer in Chiang Mai. ไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่แล้วนะคะถึงแม้จะมีคำว่า 10 years ago แล้วก็ยังใช้ work เฉยๆไม่ได้ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่ work เนี่ยการทำงานเนี่ยได้สิ้นสุดไปแล้วนะคะก็จะเป็น I worked at a hotelin เชียงใหม่นะคะนี่ลองขยับมาอีกขั้นนะคะเราได้เรียนรู้รูปประโยคไปแล้วมีประโยคสั้นๆอันนี้ลองทำอะไรที่ยาวขึ้นบ้างค่ะ challenge yourself นะคะท้าทายตนเองบ้างนะคะ challenge yourself นักศึกษาลองดูรูปนะคะลองดูรูปแล้วก็อาจจะลองพูดคำสำคัญตามที่ขึ้นในสไลด์ไว้ให้นะคะหรือจะพูดอย่างอื่นก็ได้ค่ะเช่น old car มีรถเก่าๆหรือว่า a lot of cars มีรถมากมายเลย traffic jam traffic jam คือรถติดโอ้หมอกควันเต็มไปหมดอาจจะนึกถึง PM 2.5 บางคนอาจจะนึกถึง bad air อากาศไม่ดีบางคนอาจจะรู้จักคำว่า pollution นะคะ pollution มลภาวะมลพิษนะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่า dirty air อากาศไม่ดีเลย bad air นะคะ smoke นะคะกลุ่มควันหรือ smog smog S-M-O-G smog นะคะมาจากคำว่า smokeกับ fog fog F-O-G fog หมายถึงนะคะตัวหมอกควันจริงๆ smoke กับ fog รวมเป็น smog นะคะหมอกควันพิษนะคะจะดูภาพแล้วมีคำอะไรผุดขึ้นมาในห้วงคิดพูดออกมาได้เลยนะคะลองดูทีนี้เราลองมาดูรายการคำที่ขึ้นไว้ในสไลด์บ้างนะคะคำแรกค่ะ a tramคือรถรางนะคะ a tram อันนี้ภาพก็ชัดเจนนะคะว่าอยู่ในอดีตปัจจุบันก็อาจจะมี tram นะคะเป็นรถรางแต่ว่าใช้ระบบไฟฟ้าแทนก็จะเป็น an electric tram นะคะ cars อันนี้ชัดเจนนะคะ cars traffic การจราจรนะคะ air ตัวอากาศPM 2.5 นะคะ PM ที่เรารู้จักกันในเรื่องของ particulate matter นะคะคือมวลสารขนาดเล็กจิ๋วเนี่ยนะคะแล้วก็คำว่า pollution อันนี้ซึ่งมีปรากฏอยู่ในหน่วยที่4นะคะ pollution เราลองประกอบกันนะคะขึ้นเป็นประโยคยาวๆบ้างนะคะหลายๆประโยคบ้าง

ะคะ instruction หรือคำสั่งตรงนี้นะคะ Can you fill in each blank with the correct form of the verb in brackets? Can you fill in each blank with the correct form of the verb in the brackets? หมายถึงว่านะคะนักศึกษาจะเติมนะคะคำกริยาที่ให้มาในวงเล็บนั้นลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะโดยที่อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องด้วยนะคะ the correct form of the verb in the brackets นะคะ brackets หมายถึงวงเล็บนะคะเราจะดูรูปแบบคำกริยาที่ถูกต้องครูจะเริ่มด้วยการอ่านนะคะอ่านนักศึกษาฟังก่อนระหว่างนั้นนักศึกษาลองคิดนะคะว่าเอ๊ะแต่ละ blank หรือว่าช่องว่างนะคะ blank blank เนี่ยแต่ละช่องว่างเนี่ยนักศึกษาจะเติมอะไรบ้างนะคะ More than 60 years ago people in Bangkok travel มีคำว่า travel นะคะเดินทางนะคะอยู่ในวงเล็บ by trams โดยรถรางนะคะ More than 60 years ago people in Bangkok คนในกรุงเทพนะคะ60กว่าปีที่แล้วเนี่ย travel เดินทาง by tramsThere, แล้ววงเล็บ by เป็น verb to be นะคะ There, be, not many cars, รถไม่มาก Now, there, นะคะมีแดกแล้วนะคะในวงเล็บ be, a lot of cars. There, อีกแล้วนะคะแล้วก็ brackets ไว้ be, heavy traffic on the road.Heavy traffic on the road การจราจรคับข้างนะคะจริงอยู่ค่ะ heavy แปลว่าหนักนะคะแต่พอ heavy traffic จะหมายถึงการจราจรคับข้างหรือว่ารถติดนั่นเองนะคะ heavy traffic on the road นะคะท้องถนนในรูปที่เห็นเนี่ยนะคะการจราจรติด the air หรือว่าอากาศนะคะ become กลายเป็นอย่างไรนะคะ become polluted ก็คือมีมลภาวะนะคะหรือที่มีมลพิษนะคะเป็นมลภาวะหรือที่มีมลพิษโอเคค่ะลองคิดดูนะคะว่าแต่ละช่องจะเติมอะไรเราค่อยๆมาดูกันนะคะ More than 60 years ago people in Bangkok traveled by trams นะคะ60กว่าปีที่แล้วแน่นอนพูดถึงในอดีตนะคะคนเราคนในกรุงเทพนะคะเดินทางด้วยรถรางนะคะในกรุงเทพมีรถรางตอนสมัยนั้นยังไม่มีรถมากนะคะ there are ค่ะแปลว่ามีนะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้ have เสมอไปนะคะเราพูดถึงสถานที่ที่ใดมีอะไรนะคะเราก็จะใช้ there are นะคะแต่ว่า not many cars แน่นอนค่ะเป็นพหูพจน์นะคะแล้วก็เปลี่ยนจาก there are เป็น there were not many cars ย้อนกลับไป60กว่าปีที่แล้วก็ไม่ได้มีรถมากนะคะ now ณปัจจุบันค่ะ there are a lot of cars มีรถเยอะเลยนะคะมีรถเยอะก็มาคู่กับรถติดค่ะ there is heavy traffic on the road ผลก็คือThe air is becoming polluted. ตรงนี้นะคะเราก็ถ้าจะใช้เป็น present tense ธรรมดาก็ไม่ผิดนะคะ The air becomes polluted ก็ได้นะตรงนี้เราใช้เป็น present continuous เพื่อให้เห็นว่าอากาศนั้นอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วนะคะมีมลภาวะนะคะอากาศไม่ดีเลย The air is becoming polluted นะคะหวังว่าshort paragraph หรือว่าย่อหน้าสั้นๆนี้คงจะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจนะคะได้เห็นการใช้ว่าเอ๊ะเราใช้ past simple tense ไปทำไมไม่ใช่แค่ว่าเราท่องรูปแบบ ed ได้แต่เราต้องเอามาใช้ได้เพื่อเล่าเรื่องเพื่อเปรียบเทียบนะคะกับสื่อสารกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วและกำลังเกิดขึ้นอยู่นะคะเช่นว่า the air is becoming polluted นะคะเมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตนะคะเราก็จะต้องรู้จักอีกสำนวนหนึ่งค่ะนะคะสำนวนเราใช้คำว่า expression นะคะ expression นะคะ expression นี้คือ used to เราจะดูเป็นทั้งก้อนเลยนะคะเราจะไม่แยก

used กับ to นะคะเราดู used to ไปด้วยกันความหมายนะคะว่า used to แปลว่าอะไร used to นะคะถ้าพูดง่ายๆก็หมายถึงว่าเคยค่ะนะคะเคยพอคำว่าเคยปั๊บนะคะนักศึกษาซึ่งเป็นผู้เรียนภาษาไทยนะคะผู้ภาษาไทยเนี่ยก็จะคุ้นเคยว่าเอาเคยก็คือผ่านไปแล้วนะคะเราใช้ used to นะคะเมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์ที่เคยผ่านขึ้นไปแล้วและก็ไม่ได้เกิดขึ้นอีกเลยนะคะตอนนี้คือไม่เป็นความจริงแต่ก่อนอาจจะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะเราใช้ used to นะคะเพื่อพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นในเชิงที่ว่าทำเป็นนิสัยในอดีตนะคะหรือว่าเป็นไปแล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นอีกแล้วนะคะ We can use used to นะคะ to refer to repeated action repeated actions หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆอาจจะเป็นนิสัยในอดีตนะคะหรือ a state สภาวะหรือว่า situation สถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้น but now it's not true ตอนนี้มันไม่ได้จริงแล้วนะคะรูปแบบที่ใช้คือ used to ทั้งก้อนเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเฉยๆเลยนะคะในรูป base form ไม่ต้องเติม ed ไม่ต้องเติมอะไรทั้งนั้นนะคะตรงนี้เราจะเรียกเขาว่า infinitive นะคะแต่นักศึกษาอาจจะไม่อยากจะจำชื่อ infinitive นะคะไม่เป็นไรนะคะขอให้ทราบไปว่า used to จะตามด้วย verb ต้นเลยนะคะไม่ต้องใส่ไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบอะไรทั้งนั้นนะคะ used to เฉยๆนะคะบวกกับ verb ที่ไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องเปลี่ยน verb form อะไรทั้งนั้นนะคะแล้วเรามาดูตัวอย่างการใช้นะคะในหน่วยที่4หน่วยที่5ก็ทบทวนเรื่องของการไปเที่ยวข้างนอกนะคะเที่ยวต่างจังหวัดนะคะรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะหน่วยที่5ก็ทบทวนเรื่องนี้ด้วยนะคะเราจะลองเปลี่ยนจากเพชรบุรีบ้างนะคะมาเป็นเมืองพัทยาเชื่อหรือไม่คะเมืองพัทยาแต่ก่อนเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆค่ะซึ่งตอนนี้ไม่จริงแล้วนะคะกลายเป็นรีสอร์ททาวน์นะคะเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทซิตี้ด้วยซ้ำนะคะเมืองขนาดใหญ่ระดับมหานครมีคนอยู่หลายแสนเกือบล้านเลยนะคะ Pattaya used to be a fishing village Pattaya used to be a fishing village นะคะ village หมายถึงหมู่บ้านนะคะ Pattaya เคยเป็นนะคะ used to ตามด้วย verb ที่ไม่ต้องมีรูปแบบอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเติม ed ไม่ต้องเติมอะไรก็ใช้ต้นแบบเลย verb to be นะคะก็ตัด to ทิ้งไป used เพราะมี used to แล้วนะคะ Pattaya used to be aFishing village นะคะตัวอย่างที่2ก็เชื่อมโยงกับสไลด์ที่ได้ผ่านมานะคะคือเรายกตัวอย่างของคนหนึ่งที่ชื่ออัญญานะคะ When she was in high school When Anya was in high school she stayed with her grandparents in Ayutthaya ช่วงเวลาที่อยู่ในมัธยมปลายก็คงหลายปีผ่านมานะคะตอนนั้นก็อยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะในช่วงที่เรียนอยู่ก็อาจจะใช้ used to ได้ค่ะเพราะตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ used to ก็จะบอกถึง repeated actions นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆนะคะสถานการณ์ในอดีต Anya used to live in Ayutthaya during her high school years Anya used to live in Ayutthaya during her high school years นะคะ during นะคะบวกกับช่วงเวลาในที่นี้คือ during her high school years ในปัจจุบันนะคะมีเราบอก there is there are แต่ถ้าเคยมีล่ะคะเราจะใช้เป็น there used to be there เช่นนะคะ there used to be very few small blocks of commercial buildings in that part of the city there used to be very few small blocks of commercial buildings in that part of the city เคยมีนะคะเคยมีตึกรามบ้านช่องตึกแถวเนี่ยน้อยมากคือไม่กี่ช่วงตึกนะคะ block หมายถึง1ช่วงตึก blocks of commercial buildings ก็คือเป็นแถบเป็นตึกแถวนะคะซึ่งก็เคยมีแต่น้อยมากเลยนะคะในฟากนั้นของเมืองนะคะ in that part of the city city หมายถึงเมืองใหญ่นะคะแต่ถ้าเมืองเล็กๆเราจะใช้คำว่า town นะคะ town นะคะตรงนี้เราจะเห็นว่านะคะ used to ใช้พูดในเรื่องอดีตหมดเลยนะคะตอนนี้เหรอตึกรามบ้านช่องอาจจะเยอะไปหมดในฟากโน้นของเมืองก็ได้นะคะ

used to หมายถึงเคยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวในอดีตแล้วนะคะเนื่องจากตรงนี้เป็นรายการการสอนเสริมก็จะเสริมจากสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนนะคะอันนี้จากการสอนเสริมแบบเผชิญหน้านะคะก็ได้ทราบมาว่านักศึกษานั้นนะคะมักจะสับสนในเรื่องของการใช้ used to นะคะนี่ครูจะยกตัวอย่างในหัวข้อที่ว่า common errors หมายถึงข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยเพราะนั้นนักศึกษาถ้ามีปัญหาแบบนี้ก็ไม่ต้องคิดว่าตัวเองเป็นคนเดียวนะคะเป็นสิ่งที่รวบรวมมาแล้วและคิดว่านักศึกษาหลายคนก็มีปัญหาคล้ายๆกันนะคะไม่ใช่แค่นักเรียนไทยด้วยนะคะแต่หมายถึงนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2หรือเป็นภาษาต่างประเทศจากหลายประเทศก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราทำผิดบ่อยอย่าไปท้อใจนะคะจะ you're not alone นะคะนักศึกษาไม่ใช่เป็นแบบนี้คนเดียวลองดูค่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนนักศึกษามักจะนะคะ mix up สลับสับสนกับ used to กับ use เฉยๆแปลว่าใช้ค่ะกริยาตัวนี้แปลว่าใช้ use นะคะ used to ก็คือเป็นสำนวนที่แปลว่าเคยนะคะตัวอย่างที่ผิดที่ครูเจอบ่อยคือ I used to นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นสิ่งใดเช่น I used to typewriter when I was in secondary school ความหมายก็ไม่แน่ใจค่ะหมายถึงว่า did you use it ใช้เหรอหมายถึงเคยใช้เหรอ did you have one เคยมีเหรอ I used to อะไรก็ไม่ทราบเพราะว่า I used to ต้องตามด้วย verb ใช่ไหมคะแต่ในประโยคที่ผิดเนี้ยนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่า used to แล้วตามด้วยเครื่องพิมพ์ดีดเลยนะคะสำหรับนักศึกษาหรือท่านผู้ชมที่มีอายุน้อยนะคะอาจจะไม่ทราบว่าเครื่องพิมพ์ดีดคืออะไรนะคะลองไป Google Search ดูได้นะคะลองไปหาสืบค้นดูว่าหน้าเครื่องพิมพ์ดีดหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะหลายท่านที่อาจจะอายุมากหน่อยอาจจะเคยมีเคยใช้นะคะในระดับมัธยมศึกษาหลายปีมาแล้วนะคะ When I was in secondary school หมายถึงว่าเมื่ออยู่ในระดับมัธยมศึกษาค่ะสรุปนะคะประโยคที่ผิดนี้ก็คืออาจจะใช้ฟอร์มผิดก็คือ used to จริงๆตามด้วยคำกริยาแต่นี้ตามด้วยคำนามนะคะก็ซึ่งเกิดความหมายที่ไม่ชัดเจนว่าตกลงได้ใช้เหรอเคยใช้เหรอหรือว่าเคยมีนะคะงั้นการแก้ให้ถูกต้องก็มีหลายรูปแบบมากค่ะเรามาดูพร้อมๆกันนะคะอาจจะหมายถึงว่า I used a typewriter when I was in secondary school เคยได้ใช้นะคะเคยมีI used to have เห็นไหมคะก็จะใช้ verb to have I used to have a typewriter when I was in secondary school นะคะมีเป็นเจ้าของก็สามารถใช้ had ไปเลยก็ได้นะคะเป็น past tense นะคะเป็น past form นะรูปแบบในอดีตของ verb to have จะ have ก็เป็น had นะคะ I had a typewriter when I was in secondary school เห็นไหมคะได้หลายความหมายเลยนะคะว่าเคยใช้ก็เป็น used เคยมี used to have หรือว่า had นะคะข้อผิดพลาดอย่างประการที่2นะคะก็คือใช้ตามด้วยกริยานี่แหละค่ะหลัง used to ตามด้วยกริยานะคะแต่ใช้กริยาในรูปที่ไม่ใช่ infinitive นะคะคือไปเติมอย่างอื่นเช่นนะคะ Anya used to living in Yuthia when she was in high schoolอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเคยอยู่ก็ต้องเป็น used to live นะคะดังประโยคที่ถูกต้อง Anya used to live in Ayutthaya when she was in high school นะคะเป็นไปได้ว่า used to living ที่ผิดข้างบนนั้นนักเรียนนักศึกษาอาจจะสับสนกับ to be used to นะคะซึ่งอันนั้นจะต้องมีความหมายว่าเคยชินค่ะแล้วก็จะต้องตามด้วย verbที่เติม ing นะคะซึ่งก็จะได้ศึกษาในหน่วยหลังๆนะคะหน่วยท้ายๆของวิชา10111นี้ค่ะตอนนี้นะคะเราลองมานะคะทบทวนด้วยแบบฝึกปฏิบัตินะคะหมายถึงว่าขณะที่ครูอธิบายนะคะก็จะมีช่วงที่หยุดเพื่อให้นักศึกษาคิดและลองเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพื่อเป็นการเตรียมตัวนักศึกษาก่อนที่จะสอบนะคะเราก็จะอ่านนะคะแล้วก็อ่านตัวเลือกด้วยเพื่อให้นักศึกษานั้นมีความคุ้นชินกับภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะนะคะข้อแรกนะคะ number one Bangkok

crowded? 30 years ago. นะคะ crowded หมายถึงนะคะมีคนเยอะมาจากคำนามนะคะ crowd แปลว่าฝูงชนนะคะพอทำเป็นกริยาก็ crowded นะคะตรงนี้ก็คือเป็นอยู่ในรูป passive voice นะคะคือมีคนเยอะนะคะมีถูกทำให้มีคนเข้าไปเยอะพูดง่ายก็คือคนหนาแน่นนั่นเองนะคะ 30 years ago less มาจากคำว่า little ค่ะน้อยลงคือเป็น less นะคะจาก little ก็เป็น less ลองสังเกต 30 years ago นะคะเราจะใช้คำกริยาในข้อใดดีนะคะตัวเลือก 1-5 นั้นเป็น verb to be ทั้งหมดค่ะแต่จะอยู่ในรูปแบบที่ต่างกันลองตอบดูนะคะ สำหรับข้อนี้นะคะ Bangkok was less crowded 30 years ago กรุงเทพนั้นนะคะ30ปีที่แล้วหนาแน่นน้อยกว่านี้มากคือมีคนเยอะไม่เท่าปัจจุบันนะคะ Bangkok was less crowded 30 years ago ทำไมไม่ใช้ is ทำไมไม่ใช้ข้อที่4นะคะเพราะว่าถ้าบอกว่า Bangkok is less crowded นะคะอาจจะต้องสมัยนี้อาจจะต้องแบบว่าเป็นเพราะด้วยโรคระบาดด้วยโรคอะไรนะคะแต่นี้เรากำลังพูดถึง30 years ago 30กว่าปีมาแล้วนะคะเป็นเรื่องในอดีตการค่ะนะคะจาก is am are ก็เลยจะต้องเปลี่ยนเป็น was นะคะไม่ใช้ is ไม่ใช้ข้อ4นะคะเอาละค่ะเราลองไปทำข้อที่2ดูนะคะ What was Tim doing last night when you the doorbell นะคะทิมกำลังทำอะไรอยู่นะเมื่อคืนตอนที่เธอนะคะตัวเลือก 1-5ring นะคะมาจากคำว่า ring ตัวนี้เป็นคำกริยานะคะในข้อนี้เป็นกริยานะคะโดยที่ you เป็นประธานนะคะคำกริยา ring หมายถึงว่า ring the doorbell นะคะหมายถึงว่ากดกริ่งค่ะ ring the doorbell นะคะ ring the doorbell ถ้า ring นะคะไม่ได้ใช้กับ the doorbell อาจจะหมายถึงโทรศัพท์ก็ได้นะคะ what was Tim doing สังเกตนะคะWhat was Tim doing? Tim กำลังทำอะไรอยู่อันนี้อยู่ในอดีตการค่ะ What was Tim doing last night? นะคะ last night ลองเลือกคำตอบดูนะคะ ลองเช็คดูนะคะตรวจสอบดูนะคะหลายคนอาจจะเลือกถูกนะคะ ring past tense ของ ring ก็ต้องเป็นแรงทำไมใช้ past tense เพราะเหตุการณ์ในข้อ2นั้นเกิดขึ้นแล้วค่ะ What was Tim doing last night? ตอนนั้นทิมกำลังทำอะไรอยู่ When you rang the doorbell การที่เราไปกดกริ่งนั้นนะคะเกิดขึ้นแล้วจบกดปุ๊บแล้วก็จบ ring rang ค่ะนะคะจึงไม่ใช้ข้อ1นะคะหรือข้อ5 1และ5นะคะ ring กับ are ringing อยู่ใน present tense อยู่ในเวลาปัจจุบันค่ะ rings ในข้อ2ใช้ไม่ได้เพราะว่าประธานเป็น you ค่ะนะคะถึงใช้ถึงถ้าเป็น present tense ก็จะใช้เป็นข้อ1แต่เนื่องจากตรงนี้เป็น past tense ข้อ2ไม่ได้แน่ๆนะคะ3 ringing ในภาษาอังกฤษเรามักจะไม่ใช้ ing เฉยๆนะคะจะต้องมี verb to be นำด้วยเสมอนะคะข้อ3ก็เลยไม่ใช่นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็ต้องเป็นข้อ4นะคะเนื่องจากบริบทของข้อ2นี้นะคะจุดข้อ2นี้อยู่ในอดีตการค่ะนะคะ last night นะคะแล้วสังเกตนะคะเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ก็คือ Tim was doing what was Tim doing Tim was doing what นะคะ Timทำอะไรอยู่เหรอนะคะมันก็ถ้าเรายืดออกมาให้ได้ความหมายคือ Tim was doing something last night when you rang the doorbell เราไปข้อต่อไปนะคะตรงนี้เป็นบทสนทนาสั้นๆระหว่างก่อนกับรสานะคะก่อนถามว่า Did you hear that Anne is moving back to the UK? Did you hear that Anne is moving back to the UKได้ยินมาหรือเปล่านะคะ hear แปลว่าได้ยินนะคะได้ยินได้ฟังใครมาหรือเปล่าต่างกับ listen

อย่างไร listen l i s t e n listen to someone หมายถึงตั้งใจฟังนะคะ hear อาจจะแบบเคยได้ยินผ่านเข้าหูมา Did you hear that Anne is moving back to the UK ได้ยินมาหรือเปล่าว่าแอนเนี่ยจะย้ายกลับไปสหราชอาณาจักรแล้วนะคะ the UK นะคะย่อมาจาก the United Kingdom นะคะสหราชอาณาจักรนะคะประกอบด้วยสกอตแลนด์อังกฤษนะคะ Wales นะคะส่วนหนึ่งของไอร์แลนด์นะคะรัสซาบอกว่า oh yes ได้ยินสิ she ตรงนี้ก็หมายถึงแอนนะคะ she บอกอะไรกับเรานะนะคะตัวเลือกที่1ถึง5มาจากคำว่า tell นะคะ verb to tell ที่แปลว่าบอกทั้งนั้นเลยค่ะแต่อยู่ในรูปต่างกันนะคะ she tells told is telling will tell นะคะ Naomi she's going back to London นะคะจะกลับไปที่ลอนดอนนะคะเมืองหลวงของประเทศอังกฤษมาดูกันค่ะว่าตอบอะไรนักศึกษาคิดคำตอบไว้นะคะShe told me ได้ยินหรือยังนะคะบริบทตรงนี้ดูจากคำถามของก่อนค่ะ Did you hear that ได้ยินไหมเคยได้ยินไหมหรือว่าผ่านเข้ามาไหมนะคะ Did you hear that ได้ยินมาหรือเปล่านั่นเองแสดงว่าการได้ยินนั้นเกิดขึ้นไปแล้วเสร็จแล้วได้ยินไปแล้วก่อนเลยมาเช็คมาตรวจสอบดูว่ารัสสารู้เรื่องหรือเปล่านะคะรัสสาย้ำค่ะว่าได้ยินมาแล้วเพราะฉะนั้นการบอกของแอนจึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบไปแล้วหรือ past form นั่นเองนะคะรูปกริยาก็เลยจะต้องเป็น past form หรือเป็น past simple tense นะคะก็เลยไม่ได้เป็น she was telling นะคะ she's telling เป็น she told จาก tell ก็เปลี่ยนเป็น told นะคะ tell told ลองดูอีกครั้งนะคะครูได้ทำแถบสีเอาไว้หรือไฮไลท์ไว้นะคะเพื่อนักศึกษาจะได้ดูตรงนี้เป็นเหมือนกึ่งนะคะกึ่งประโยคสำเร็จรูปนะคะถามว่ารู้ไหมได้ยินมาหรือยังได้ยินเขาว่ากันว่านะคะคือ did you hear that เขาบอกเราเองแหละ she told me นะคะฟังอีกครั้งนะคะ did you hear that Anne is moving back to the UK yes she told me she's going back to London นะคะDid you hear that? หรือ told me นะคะดูเป็นประโยคกึ่งสำเร็จรูปไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาแยกมาวิเคราะห์ว่า she will tell me หรือ she tells me เป็น she told me ได้บอกไปแล้วนะคะเล่าให้ฟังว่านั่นเองมาข้อ4นะคะเป็นบทสนทนาสั้นๆค่ะระหว่างทันยากับ Sam ทันยาI can't exactly remember what Sam says. Computer science. เรียนสาขาคอมพิวเตอร์นะคะ I'm in my second year. อยู่ปีสองนะคะอยู่ปีสองนั่นสิ่งที่ธัญญาถามนะคะ สิ่งที่ธัญญาเกริ่นก่อน I can't exactly remember what.มาเป็น you do, you did, you used to do, studying, you are studying, you studied, นะ studied ก็คือได้เรียนไปแล้วนะคะข้อ1ถึง3มาจากคำว่า do นะคะที่แปลว่าทำข้อ4ข้อ5มาจาก verb study ที่แปลว่าศึกษาแล้วเรียนเนี่ยนะคะ study นี่คือเรียนแบบว่าเรียนแบบมีครูนะคะเรียนความรู้นะคะถ้าเป็น learn คืออาจจะเรียนด้วยตนเองเรียนแบบเรียนทักษะนะคะเช่น learn to swim learn to sing learn to cook นะคะ study คือเรียนแบบว่าลงวิชามีหน่วยกิจเป็นต้นนะคะสิ่งที่ธัญญาถามตรงนี้นะคะถามเรื่องของแซมและแซมก็บอกว่าอยู่ปี2ด้วยนะคะนักศึกษาได้ตอบแบบนี้หรือเปล่าคะธัญญาจำไม่ได้ธัญญาบอกว่าฉันจำไม่ได้สักทีนะว่าเรียนอะไรสิ่งที่แซมตอบนะคะเป็นอันดับแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1กับ3ตัดไปได้เลยเพราะ1กับ3คืออาจจะเกี่ยวกับการทำงานการทำมาหากินเลี้ยงชีพเนี่ยนะคะเพราะคำตอบของแซมคือ I'm in my second year อยู่ปีที่2แนะถึงการเรียนแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือตัวที่4กับ5นะคะต้องดูด้วยว่าแซมตอบว่า I am in my second year กำลังเรียนอยู่แน่นอนค่ะ
I remember I can't exactly remember exactly แปลว่าแน่นอนแน่ชัดนะคะคือธัญญาบอกว่าจำไม่ได้ชัดสักทีจำไม่ได้เป๊ะเป๊ะสักทีว่านะคะแซมเนี่ยเธอเรียนอะไรอยู่นะนะคะจะเป็นอันนี้นะคะแน่นอนค่ะนี้เป็นเรื่องของ present time นะคะอยู่ในเวลาปัจจุบันแต่เน้นที่ว่ากำลังศึกษาอยู่จึงเป็น you are studying ลองไปดูข้อที่5นะคะ This is a conversation between Paul and Cindy นะคะเป็นบทสนทนาระหว่าง Paul กับ Cindy Paul What did you do last summer? นะคะ What did you do last summer? Last summer คือเมื่อฤดูร้อนที่แล้วนะคะทำอะไรเหรอเมื่อฤดูร้อนที่แล้วนะคะ Cindy ตอบว่า I to Malaysia นะคะชื่อประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะภาษาไทยเป็นมาเลเซียนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่า Malaysia นะคะ I on a study tour with my university นะคะ study tour คือทัศนศึกษาค่ะเราจะใช้คำว่า a study tour แบบนี้ก็ได้หรือ a study trip ก็ได้นะคะ trip นะคะ study trip with my university กับมหาวิทยาลัยอาจจะเรียนอยู่หรือทำงานอยู่นะคะ What did you do last summer ชัดเจนนะคะมี did มาด้วยแสดงว่าเป็นเรื่องของในอดีตคำถามถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะ Cindy จะตอบว่าอย่างไรดีคะตัวเลือกที่1ถึง5คำแรกนะคะมาจากคำว่า go ที่แปลว่าไปนะคะได้ไปแล้วก็ went กำลังไปคือ am going ตัวเลือกนะคะขยักที่2คำที่2มาจาก verb to be ค่ะไม่ว่าจะเป็น am หรือ was นะคะ am ก็เป็น verb to be ที่ใช้กับ I นะคะ was ก็เป็น verb to be ที่ใช้กับ I แต่อยู่ในอดีตนักศึกษาลองดูค่ะว่านักศึกษาจะเลือกคำตอบอะไรได้เลือกแบบนี้หรือเปล่าคะนะคะ I went to Malaysia. I was on a study tour with my university. นะคะ This is what I did last summer. นี่คือสิ่งที่ฉันทำนะคะฤดูร้อนที่แล้วได้ไปมาแล้วแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของการทัศนศึกษากับมหาวิทยาลัยค่ะลองอีกข้อหนึ่งนะคะPattaya, probably the most popular beach city in Thailand. Pattaya, probably the most popular beach city in Thailand. นะคะ Pattaya นะคะตัวเลือกที่หนึ่งนะคะถึงห้านะคะก็จะมีปะปนกันบ้าง used to นะคะก็เป็นสำนวนที่หมายถึงเคยนะคะข้อ1ข้อ3ข้อ4ข้อ5นะคะ items 1 3 4 5 all comes from the verb to be นะคะมาจาก verb to be นะคะ when ข้อ2เป็นสำนวน used to ที่แปลว่าเคยนะคะ probably เป็น adverb นะคะเป็นกริยาวิเศษค่ะมาขยาย verb นะคะว่าบางทีนะคะบางทีนี้ probably ก็ขยาย the most popular ด้วย popular หมายถึง people like it หมายถึงคนชื่นชอบนะคะก็คือได้รับความนิยมนั่นเองนะคะ probably the most popular บางทีอาจจะเป็น beach city เป็นเมืองชายหาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเมืองไทยก็เป็นได้นะคะนักศึกษาเรียกอะไรเอ่ยนะคะเราตอบ is ค่ะเพราะว่านะคะ1ตอนนี้เราก็ไม่มีตัวบอกเวลาว่าเป็นในอดีตนะคะเราก็เลยตีความว่าเป็นเรื่องของปัจจุบันนะคะ Pattaya is probably the most popular beach city in Thailand หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะจริงๆใช้ used to ได้ไหมถ้า used to เราจะต้องมี main verb ค่ะในที่นี้ไม่มี main verb เลยนะคะเพราะนั้นสิ่งที่ช่องว่างหรือว่า blank ในข้อ6นี้จะต้องเติม verb ค่ะ
used to เป็นสำนวนที่บอกว่าเคยนะคะ

แต่จะอยู่เฉยๆไม่ได้จะต้องมี verb ด้วยอาจจะมีคนถามว่าทำไมไม่ใช้ is being นะคะตรงนี้เรากำลังพูดถึงข้อเท็จจริงค่ะอาจจะไม่ได้พูดถึง action ว่ากำลังเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงจะเป็น is เฉยๆค่ะไม่ใช่ is being นะคะนี่เป็นความเห็นของผู้เขียนไว้บอกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเมืองชายหาดที่รับความนิยมมากที่สุดก็เป็นได้นะคะนะคะจากข้อ1ถึงข้อ6นักศึกษาคงจะเห็นการใช้รูปกริยาที่หลากหลายนะคะการที่เราเว้นไว้ให้นักศึกษาเติมนั้นนะคะ1ก็เพื่อดูความถูกต้องในเรื่องของ word form ค่ะแล้วก็ verb form 2ให้บริบทสั้นๆเพื่อให้นักศึกษาใช้รูปกริยาเพื่อการสื่อสารเพื่อความหมายนะคะที่ได้ถูกต้องตามเจตนาของที่นักศึกษาจะพูดนะคะในเวลาที่นักศึกษาเตรียมสอบนะคะแนะนำอีกทีค่ะว่าให้นักศึกษาลองทำดูนะคะทบทวนเนื้อหาลองทำแบบฝึกหัดนะคะจากนั้นพอกลับไปดูเฉลยหรือว่าแนวตอบแล้วนะคะให้ทบทวนโดยดูทั้งก้อนนะคะทั้งประโยคอย่าไปมองว่าช่องนี้เติมตอบอันนี้นะคะอย่างนั้นจะเป็นการไม่ใช่ธรรมชาติของการเรียนภาษาค่ะอย่างนั้นคือจะเป็นการเหมือนกับว่าจำลักจำว่าอันนี้ตอบอย่างนี้ผลก็คือนักศึกษาอาจจะจำได้แต่นักศึกษาจะเอาไปใช้สื่อสารไม่ได้เลยนะคะซึ่งก็อาจจะผิดวัตถุประสงค์ของชุดวิชา10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารค่ะนะคะสำหรับหัวข้อนะคะถึงการสอนเสริมพิเศษตรงนี้นะคะคือจะเป็นการเจาะลึกเรื่องของ past tense นะคะซึ่งเราก็จะได้ดูเนื้อหาที่ครอบคลุมของ past simple tense นะคะว่าใช้ต่างกับ present simple tense present continuous tense อย่างไรรวมถึงสำนวน used to ด้วยค่ะนะคะจากนี้นะคะขอให้นักศึกษาได้ทบทวนเนื้อหาของการสอนเสริมรายการเพื่อการสอนเสริมนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะเพื่อที่การเตรียมสอบของนักศึกษาเนี่ยจะได้แหลมคมมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นแล้วก็นักศึกษาโชคดีในการสอบค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะจากที่นักศึกษาได้ผ่านการติวนะคะแล้วก็ได้ลองทำเทสไปแล้วนะคะครูอยากจะฝากสำหรับนักศึกษาไว้นะคะว่าการทบทวนนั้นนะคะพึงดูศัพท์นะคะอย่าเป็นคำๆนะคะโอเคอาจจะเริ่มด้วยคำที่เราไม่เข้าใจก่อนจากนั้นค่ะจะไม่จำกัดอยู่แค่หนึ่งคำนะคะนักศึกษาลองมองไปรอบๆค่ะว่าคำนั้นใช้คู่กับอะไรนะคะรวมถึงการประเด็นทางภาษาทางไวยากรณ์นั้นให้นักศึกษานะคะครูแนะนำให้นักศึกษาดูเป็นสำนวนไปเลยค่ะหรือดูเป็นคำถามทั้งประโยคไปเลยนะคะเพื่อจะช่วยในเรื่องของความถูกต้องและนำไปสู่ความคล่องในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารค่ะพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา10111นะคะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใหม่ครั้งหน้า

0: ยูปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
3: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนแล้วก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอดิศรฉิมน้อยครับกันที่สวนตาการครับที่นี่ครับได้มีการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองของจังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็พัฒนาการเป็นศูนย์การเรียนรู้เนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเรามาชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ

0: ของที่นี่นะครับเราทำกันมาอย่างน้อยก็คือ4-5ช่วงคนของบรรพบุรุษเรานะครับเราทำสวนทุเรียนมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายตั้งแต่ชวดเลยเอาง่ายๆนะครับไล่กันมาเรื่อยๆนะครับก็ถ้านับปีก็ประมาณ4-5ช่วงคนนะครับก็เลยเราเป็นรุ่นที่5นะครับกำลังจะเป็นรุ่นที่6ก็คือการสืบทอดต่อเรื่องภูมิปัญญาการทำสวนนนทบุรีครับจริงๆแล้วนะครับเกิดจากการที่ผมได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับที่วังสนจิตก็คือพระองค์ทรงตรัสถึงทุเรียนที่นนทบุรีว่ามีพันธุ์ที่ผมรู้จักเช่นย่ำมะวาดจอกรอยนะครับพวกนี้นะครับพันธุ์โบราณพระองค์ทรงถามว่ายังมีอยู่ไหมนะครับมีบางพันธุ์ที่พระองค์พูดถึงเนี่ยแม้แต่เกษตรกรที่นั่งคู่กับผมเนี่ยยังไม่รู้จักเลยนะครับก็เลยกลับมาก็เลยมีแนวคิดว่าพระองค์ท่านอยู่บนฟ้าทำไมถึงสนใจทุเรียนนนท์นะครับก็เลยเป็นที่มาแห่งการเริ่มอนุรักษ์อันนี้ราวๆพ.ศ.2450นะครับผมก็เลยหันมาศึกษาเรื่องของการทำพันธุ์อย่างจริงจังแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติก็คือเราเริ่มขยายพันธุ์จากพันธุ์ที่เรามีในสวนตั้งเดิมในสวนมี25พันธุ์นะครับในปัจจุบันเราทำไปมีประมาณเกือบ70สายพันธุ์ต้นที่เห็นเนี่ยครับนี่คือจระเข้นะครับมีอินักหรือสมัยโบราณเรียกว่าทศกัณฐ์นะครับมีกบสุวรรณนะครับมีธรณีไหวนะครับมีอะไรนะกบโบราณมีหลายกบนะครับที่นี่จะมีกบชายน้ำกบแม่เท่ากบพิกุลกบจำปานะครับเราจะมีทุเรียนที่อยู่ในหลากหลายสายพันธุ์ตระกูลที่เก่าแก่ดั้งเดิมเช่นทองย้อยทองย้อยแล้วก็มีทองย้อยทองย้อยฉัดฉัดเงินฉัดทองนะครับทิศนะครับที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นพันธุ์ที่เฉพาะพันธุ์ที่เกิดนะครับหรือมีอยู่ในนนทบุรีนะครับการจัดกลุ่มทุเรียนเนี่ยเขาดูจากที่มาการเพาะทุเรียนเนี่ยเขาต้องรู้ว่าแม่คืออะไรพ่อคืออะไรที่มาส่วนใหญ่ถ้าตระกูลกบเขาจะใช้กบแม่เท่าเป็นหลักแล้วก็เอาพันธุ์อื่นมาผสมนะฮะตระกูลก้านยาวเนี่ยซึ่งมันก็จะชัดเจนว่าถ้าเป็นก้านยาวมันมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วมันก็ชัดเจนแต่ละกลุ่มพันธุ์เนี่ยมันจะชัดเจนในเรื่องถ้าคนศึกษาก็จะรู้หนึ่งเนื้อสีหนามลูกต่างๆไม่เหมือนกันเลยทุเรียนที่หลายคนมองว่าแค่คล้ายๆกันอย่างเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันนะครับยังกำปั่นเดิมมากำปั่นเจ้ากรมมาหมอนทองลักษณะจะคล้ายกันหมดแต่ต่างกันตรงไหนไหมครับเนื้อแต่ละคนพ่อก็คือจะแข็งแกร่งในฐานะเป็นตัวพันธุ์ถูกไหมครับพอมาลูกก็เริ่มแข็งแรงหรืออ่อนแอก็ว่ากันไปตามลักษณะของสายพันธุ์นะครับทุเรียนนะครับถ้าเรามีการขยายพันธุ์ไม่ได้ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดก็จะไม่มีการกลายพันธุ์ที่นี่จะเป็นการเสียบยอดนะครับการตอนที่นนทบุรีจะใช้2วิธีคือเสียบยอดกับตอนอีกอันก็คือทาบแต่ทาบเนี่ยมันจะช้านะครับก็โอกาสกลายพันธุ์นั้นถ้าถามผมมันไม่มีพื้นบ้านเนี่ยถ้าถามผมปัจจุบันนี้เราทำมานับวันนี้เวลา10กว่าปีเราเผยแพร่ไปเกือบทั่วประเทศไทยเรามีสวนที่อนุรักษ์ทุเรียนนนท์ไว้ทางใต้เราจะมีที่ชะอวดนะครับที่ศูนย์อนุรักษ์ที่ชะอวดที่สุราษฎร์ก็จะมีที่เกาะสมุยจะมีพันธุเรียนนนท์เกือบครบนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่มหาลัยราชมงคลศรีวิชัยนะครับทางมหาลัยเนี่ยเอากิ่งพันธุ์จากนี่ไปปลูกไว้ให้นักศึกษาได้ศึกษาเกือบ40กว่าพันธุ์นะครับไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะที่นนท์นะครับในภาคอีสานเราจะมีของเราเองที่ปักช่องนะครับแล้วก็มีที่สกลนครนะฮะส่วนภาคเหนือเนี่ยเรามีที่เชียงใหม่นะครับเกือบ40พันธุ์ของเราอาจจะโชคร้ายผสมกับโชคดีนะครับเมื่อตอน54เนี่ยเดิมเรามีในสวน 25,000 ที่ผมบอกแต่ต้นนะครับพอปี54เนี่ยปัญหาน้ำท่วมเกิดทุกสวนในนนทบุรีเนี่ยทุเรียนเขาจะตายหมดแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรเพื่อนๆพี่น้องผมอ่ะ เขานึกได้ว่าผมทำพันธุ์อยู่นะครับเขาก็ตัดกิ่งพันธุ์ตามสวนในนนทบุรีที่เรารู้ว่าเราไม่มีเนี่ยเขาก็ตัดมาฝากบางคนไปตัดไว้ฝากไว้หัวสะพานวัดที่เราพายเรือไปเอาก็มีนะครับด้วยเหตุผลว่าเขาอยากให้ทุเรียนพื้นบ้านนนพันธุ์ดีๆยังคงอยู่นะครับคนที่ซื้อทุเรียนเราเนี่ยเขาซื้อมาบางคนซื้อมันแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นู่นครับพอถึงเดือนมีนาเมษาเขาจะโทรมาเช็คว่าเขาอยากกินพันทุเรียนพันนี้เรามีไหมเราออกเยอะไหมอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะติดตามเราในFacebook ใน YouTube ของเราเองนะครับเราจะบอกว่าปีนี้เรามีทุเรียนเท่าไหร่ไม่ใช่เราบอกเรามี100ลูกเราไปขายทุเรียน200ลูกอันนั้นไม่ใช่เรามี100เราก็บอกขาย100เรามี10เราก็ขาย10เราพอใจในสิ่งที่เรามีพอแล้วครับ
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณวีรพงษ์สุโอสถครับหรือเจ้าของฟาร์มลุนแดงครับเมลอนฟาร์มแอนด์คาเฟ่ครับที่นี่ครับได้มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการการผลิตเมลอนครับตั้งแต่เรื่องของการจัดการดินการจัดการน้ำแล้วก็การเก็บเกี่ยวเนื้ออาหารนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

คุณพ่อคุณแม่ครับเป็นเกษตรกรอยู่แล้วครับแล้วทีนี้จังหวะที่ผมเรียนจบมาเนี่ยผมก็ได้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรของที่บ้านแล้วก็มาเจอว่าพ่อกับแม่เนี่ยทำโดยที่เป็นเชิงเดี่ยวครับก็มีการปลูกแล้วก็ส่งคนกลางเราก็เลยถามว่าแล้วเป็นยังไงดีไหมอะไรเงี้ยก็เจอปัญหาเหมือนกับที่เกษตรกรหลายๆท่านเจอก็คือเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดราคาขายการต้นทุนแรงงานที่สูงเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้ขายเองโดยตรงครับเราก็เลยมาคุยกันในครอบครัวว่าเราอยากทำเกษตรต่อทีนี้เราอยากจะทำเกษตรเนี่ยเราจะทำอะไรดีก็เลยมาสนใจตัวเมลอนครับก็เลยเริ่มทดลองปลูกเมลอนกันครับเราก็เลยไปเจอเมลอนสีเหลืองทองลูกคล้ายๆแคนตาลูปครับแต่ว่าเนื้อด้านในอ่ะมันรสชาติไม่เหมือนกันเลยมันจะเป็นเนื้อหวานกรอบนะครับแล้วก็ลักษณะของมันคือมันกรอบมากจนที่ขนาดเราเอามีดไปผ่าเนี่ยมันก็จะลั่นตามแนวมีดเลยผมก็เลยมองว่าพันนี้แหละน่าจะทำตลาดได้ผมว่าถ้าเราจะออกแบบเกี่ยวกับพื้นที่ของเราในการทำเกษตรของเราเนี่ยผมจะคิดภาพรวมไว้ก่อนอย่างที่คือต่อให้เราตอนแรกเราสร้างแค่โรงเรือนเดียวแต่เราก็จะคุยกันแล้วว่าเราจะมีประมาณกี่โรงเรือนเพื่อที่เราจะรู้ว่าเราจะต้องปลูกประมาณกี่ต้นแล้วก็ปีนึงเราใช้น้ำเท่าไหร่แล้วก็ขุดสระให้ได้มากกว่าที่เราจะใช้ครับแล้วก็ต้องดูความเหมาะสมของ

พื้นที่ด้วยอย่างของผมเนี่ยที่เราเลือกเป็นโคกตรงกลางเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นร่องสวนการที่จะย้ายดินไปส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะค่าใช้จ่ายสูงเราก็เลยเลือกเอาดินมาโปะตรงกลางเป็นโคกไว้แล้วก็ให้น้ำล้อมรอบครับก็จะทำให้เราได้ฟังก์ชันตามที่เราต้องการแล้วก็ในต้นทุนที่มันไม่สูงมากครับเราทำการปลูกพืชในโรงเรือนนะครับทั้งตัวเมลอนครับผักสลัดแล้วก็มะเขือเทศนะครับเราปลูกในโรงเรือนหมดเลยเพื่อลดเรื่องการใช้สารเคมีในเรื่องของเรื่องของแมลงนะครับแล้วก็พอเรามีโรงเรือนเนี่ยเราก็ให้ปุ๋ยน้อยลงครับผมเพราะว่าการให้ปุ๋ยเนี่ยถ้าเราให้ปุ๋ยโดยกลางแจ้งเนี่ยมันจะมีฝนตกมาชะล้างด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือโรงเรือนเนี่ยให้ประโยชน์เราเยอะเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการให้ปุ๋ยให้น้ำครับผมเนี่ยออกแบบให้ไปกับระบบน้ำเรามีจุดควบคุมระบบน้ำของเราไว้จุดเดียวจุดนี้คือจะให้ทั้งน้ำทั้งปุ๋ยไปในแปลงเมลอนที่เราต้องการจะให้นะครับแล้วก็ระบบน้ำของเราเนี่ยเป็นระบบให้น้ำอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการลดต้นทุนด้านแรงงานนะครับซึ่งในฟาร์มของเราเนี่ยเราก็พยายามทำทุกอย่างที่สามารถลดได้นะครับทั้งลดจำนวนคนก็คือการเอาทามเมอร์มาคุมการเปิดปิดการให้น้ำอย่างนี้ครับเราก็ไม่ต้องใช้แรงงานไปทำในจุดนั้นนะครับเอาแรงงานเราไปทำคอยตัดแต่งกิ่งแขนงที่ในส่วนที่เครื่องมืออะไรทำไม่ได้อย่างนี้ครับแล้วก็เรื่องของการใช้ค้างเหล็กอย่างนี้ครับค้างเหล็กที่ให้เมลอนไต่ขึ้นไปถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็จะต้องเอาไม้ไผ่มาปักอย่างนี้ครับแล้วก็ผูกเชือกทำค้างไปซึ่งไม้ไผ่ก็มีราคาแล้วแถมใช้เวลาการทำงาน1โรงเรือนอาจจะใช้ถึงวันนึงแต่ของเราเนี่ยของฟาร์มลุงแดงเนี่ยคนค่อนข้างน้อยก็มีผมมีพ่อแล้วก็มีคนงาน1คนเราก็เลยออกแบบเป็นค้างเหล็กแล้วก็จากที่เคยใช้เวลาในการทำงาน1วันก็เหลือแค่ไม่เกิน2ชั่วโมงก็ทำเสร็จแล้วอย่างเงี้ยครับ

การแปรรูปเนี่ยมันทำให้ผลผลิตเรามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราเจอปัญหาอย่างในช่วงโควิดมาแล้วนะครับบางทีของเราเนี่ยอาจจะขายไม่หมดอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องหาทางเอาไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นเพื่อที่จะให้เขาไม่เสียหายแล้วขายได้ผลผลิตเราดีแล้วก็ต้องไปแปรรูปด้วยเพื่อที่เราจะได้มีเป็นแผนสำรองเอาไว้ในการที่จะไม่ให้สินค้าเราเสียหายอย่างเงี้ยครับนอกจากขายผลสดแล้วจะมีน้ำเมลอนปั่นครับแล้วก็มีการเอาเมลอนไปทำเป็นเมนูอาหารนะครับเป็นพวกส้มตำต้มยำครับแล้วก็เป็นสลัดผักนะครับแล้วก็อีกอันนึงของเราที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือไอศกรีมเมลอนครับผมตอนนี้ก็ไอศกรีมมันเบอรี่เหมือนกันครับก็เป็นตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นไอศกรีม2ตัวที่เราพยายามที่จะเริ่มปรับปรุงรสชาติอะไรให้ถูกปากลูกค้ามากขึ้นครับเมลอนเนี่ยเป็นของฝากนะครับอย่างที่เห็นมันจะมีเป็นกล่องของฝากของฟาร์มนะครับนอกจากว่าคนที่รู้จักเรามาซื้อเราไปแล้วเนี่ยคนที่จะรู้จักเราก็คือคนที่ได้รับของฝากครับผมแล้วก็พอเขาเอาไปปอกทานดูเนี่ยว่ามันอร่อยแล้วก็มีรสชาติที่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยครับเขาก็จะโทรกลับมาแล้วก็สั่งให้คนอื่นต่ออีกทีนึงอย่างเงี้ยครับเราก็เหมือนเป็นคนกลางคอยส่งให้ลูกค้าครับก็ทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์เราก็เหมือนกับว่าได้ในส่วนนี้ทั้งคู่เลยครับเมลอนของเราทุกลูกครับที่ติดโลโก้ฟาร์มลุงแดงถ้าซื้อไปแล้วไม่อร่อยครับไม่หวานหรือว่าไม่ถูกใจอะไรเงี้ยส่งเข้ามาในเพจของฟาร์มเรานะครับเราไม่คืนเงินแต่ว่ารอบหน้าเราให้ลูกใหม่ให้ครับผมเรามีการรับประกันแบบนี้มาตลอด9ปีครับทำให้ลูกค้าไว้ใจในเมลอนของเราครับผมก็ไม่บางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องมาถึงหน้าฟาร์มก็ได้เมลอนที่อร่อยเราส่งไปถึงบ้านเลยครับ

คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้จัดการของสวนฟิกครับหรือว่าคุณเอกรัตน์ครับที่มีฟิกฟาร์มครับที่นี่ครับได้มีการปลูกมะเดื่อฝรั่งครับที่ได้รับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP ครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ก็เดิมจากความชอบของคุณวาสนาด้วยครับก็เลยอยากจะลองปลูกเองเพื่อที่จะเนี่ยครับลองดูว่าปลูกที่แถวปทุมเนี่ยจะได้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างตัวหลักๆของเราก็จะมี BTM 6อะครับแล้วก็บาวตุรกีซึ่ง2สายพันธุ์เนี่ยมาจากโครงการหลวงซึ่งเขาทดลองนำมาปลูกน่าจะ 20-30 ปีแล้วนะครับถ้าจริงๆที่เขาชอบเลยก็คือแถบตะวันออกกลางก็คือกลางวันร้อนกลางคืนอากาศเย็นไม่ชอบชื้นอากาศชื้นสะสมอะไรเงี้ยครับการเตรียมดินของฟาร์มเราครับก็เราจะใช้มะพร้าวสับ2ส่วนนะครับถ่าน1ส่วนดินปลูก1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมัก1ส่วนครับก็เอาวัสดุปลูกทั้งหมดผสมให้เข้ากันถ้าปุ๋ยหมักเราก็จะใช้พวกใบไผ่ใบก้ามปูแล้วก็ผักตบชวาที่เราหาได้ในบริเวณท้องถิ่นนะครับก็นำมาหมักกับพวกขี้ไก่ขี้วัวของผมเนี่ยจะไม่ใช้พวกสารเคมีพวกยาฆ่าแมลงยากันโรคก็จะไปใช้พวกไตรโคเดอร์มาครับที่เป็นตัวกำจัดลาที่เป็นลาด้วยกันเองครับแล้วก็พวกปุ๋ยหมักเราก็จะหมักเองก็คือจะใช้พวกใบไผ่ใบก้ามปูที่เราหาได้แถวบริเวณสวนเราเนี่ยครับนำมาหมักเองครับแล้วพวกEM น้ำจุลินทรีย์เราก็ทำเองจากพวกผลฟิกผลกล้วยที่เรามีในฟาร์มเนี่ยแหละครับถ้าเป็นลูกฟิกของเราครับเราก็จะเก็บผลที่มันเสียหรือว่ามันงอมเกินอะไรเงี้ยครับก็นำไปหมักกับน้ำตาลใส่แดงของเราใช้น้ำตาลใส่แดงแล้วก็ยาคูอะครับที่มันจะมีพวกจุลินทรีย์ดีอะครับแล้วก็นำมาหมักกันประมาณ1เดือนครับแล้วก็เราก็เอามาใช้คือเราไม่ใช้สารเคมีพนักงานของเราก็จะไม่ได้รับพวกสารเคมีพวกนี้เข้าไปอะครับก็จะปลอดภัยต่อตัวเราเองด้วยอย่างรอบๆฟาร์มเราก็จะมีการปลูกไม้กันชนเพื่อไม่ให้สารเคมีจากที่อื่นเข้ามาอย่างน้ำเราก็มีบ่อน้ำของเราเองก็ค่อนข้างปลอดภัยต่อตัวพนักงานต่อทั้งต้นไม้ของเราครับดินรอบๆฟาร์มเราก็จะดีมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อยู่รอบๆฟาร์มเราอย่างพวกสัตว์เลี้ยงหรือว่านกอะไรที่อยู่รอบๆเราเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขามาอาศัยอยู่ที่นี่เพราะว่าของเราไม่ใช้สารเคมีครับ

ตอนนี้นวัตกรรมที่นำมาใช้ก็หลักๆ ก็มีใช้พัดลมจากโซลาร์เซลล์ครับพัดลมระบายอากาศในโรงเรือนนะครับเราจะใช้พัดลมระบายอากาศที่เขาใช้ในพวกล้าวไก่อะไรเงี้ยครับเป็นมือสองเราก็ไปซื้อมาแล้วก็มาต่อกับมอเตอร์เป็นมอเตอร์เครื่องซักผ้าครับเราก็ต่อกับแผงโซลาร์เซลล์โดยตรงเลยครับอันนี้มันก็คือมันจะประหยัดค่าไฟไม่ต้องใช้ไฟบ้านนะครับแล้วก็ระบบน้ำสปริงเกิลทั่วไปอัตโนมัตินะครับก็คือที่เริ่มทำตั้งแต่แรกคือเราคิดตั้งแต่แรกเลยว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะขายใครเพราะว่าฟิกมันเป็นใหม่มากสำหรับเมืองไทยตอนนั้นนะครับก็คิดแล้วว่าถ้าทำไม่ได้ยังไงก็ต้องมีการแปรรูปก็คือที่เขาทำมาก็คือมีอบแห้งเราก็ไปเรียนรู้มาว่าเรามีตู้อบต้องทำกระบวนการประมาณนี้อะไรเงี้ยครับส่วน

น้ำเนี่ยก็ไปให้พวกที่เขาคิดสูตรน้ำผลไม้ช่วยคิดสูตรให้ครับผมว่าการทำการเกษตรยังไงก็ต้องมีการแปรรูปรองรับไว้ครับเพราะว่าบางทีเราขายผลผลิตผลสดไม่ทันมันไม่รู้จะไปทำอะไรก็ต้องกลับมาแปรรูปครับ

อยากให้คนที่จะมาทำเกษตรศึกษาว่าเราอยากจะปลูกพืชตัวนี้ก็ต้องศึกษาเขาแบบอย่างถ่องแท้ครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำเลยคือเวลาทำเกษตรนะครับผมว่ามันต้องมีการคิดต่อยอดคือต้องคิดเผื่อไว้แล้วว่าถ้าผลผลิตเราจำหน่ายไม่หมดจะทำยังไงต่ออย่างเรามีการแปรรูปเนี่ยครับผมอยากแนะนำให้เกษตรกรคิดไว้เลยว่าปลูกอะไรแล้วจะแปรรูปผลผลิตของเขาได้ยังไงอะครับ

คุณผู้ชมครับและช่วงทางรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มเห็ดป้านางครับที่นี่ครับได้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการผลิตเห็ดครับจากความล้มเหลวไปสู่ความสำเร็จแล้วก็พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนาเนี่ยเคยทำแบบสุดโต่งไงฮะแล้วนาก็ล้มเหลวค่อนข้างที่จะไปต่อไม่ได้พอมาศึกษาในเรื่องความพอเพียงพอเพียงคืออะไรพื้นฐานเบื้องต้นเราทำเรามีกินไหมเราพอใช้ไหมเราอยู่ได้ไหมเราร่มเย็นไหมนายึดหลัก4ตัวนี้มาดำเนินชีวิตไม่ได้คิดสุดโต่งเหมือนสมัยแรกๆที่ลงมือทำเขาเรียกว่าเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงแค่4ตัวเนี่ยพอ4พอเนี่ยเรารู้สึกว่าชีวิตเรามีความสุขเฮ้ยเราไม่ต้องดิ้นรนมากเราไม่ต้องเหนื่อยมากเราไม่ต้องตะเกียกตะกายอุ้ยทำแล้วเป็นหนี้ต้องหาเงินมาใช้หนี้รู้สึกปวดหัวค่ะชีวิตวุ่นวายฉันจะทำแค่ที่ฉันพอใจฉันทำแล้วฉันอิ่มท้องคนที่บ้านฉันอิ่มท้องเรามีของเรียกว่าเราเป็นคนมีของก็ว่าได้สุดท้ายนาสุขใจกับการที่นาน้อมนำหลักปรัชญาของพระองค์ท่านมาใช้

ากที่นาเคยผิดพลาดเคยคิดสุดโต่งแล้วนาก็มาดูว่า4ฐานของเราเนี่ยเรามั่นคงพอหรือยังเราพร้อมที่จะก้าวไปไหมก้าวต่อไปได้ไหมนาก็ทำเรื่อยๆมาโดยที่ไม่ได้ยึดตรงทฤษฎีด้วยซ้ำไปฉันทำตัวนี้ฉันจะต่อยอดไปแบบนี้ฉันจะไปอย่างนี้อ้าวสุดท้ายก็มีคนเข้าซื้อขอกินขอแบ่งไปกินบ้างมาขอซื้อบ้างสุดท้ายเลยนะคะนาขึ้นไปถึงบันไดขั้นที่9มีเครือข่ายโดยที่นาไม่รู้นาไม่ได้อ่านทฤษฎีแล้วนาไปตามขั้นบันไดมันไปอยู่ขั้นที่9จนกระทั่งเราเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะเรามาถึงขั้นนี้ได้ยังไง

ได้ลงมือทำแล้วได้คำตอบแล้วคำตอบของป้านาที่ทำส่วนใหญ่มันจะไม่เกิดการผิดพลาดแล้วเพราะมันมีบทเรียนมาให้เราทุกครั้งที่จะทำอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ป้านาบอกอ่ะป้านามองป้านาปลูกหม่อนไว้ป้านาไม่ได้คิดแค่ว่าน่าจะขายลูกหม่อนแต่นามองไกลออกไปว่าคนเข้ามาเรียนรู้ที่นี่เยอะแยะเรามีน้ำเบรกจากน้ำหม่อนแยมหม่อนให้เขาได้ทานนี่นาลดต้นทุนไปโดยไม่รู้ตัวแล้วนาไม่ต้องไปซื้อขนมจากข้างนอกขนมปังจากข้างนอกนู่นนี่นั่นอะไรเราเอาสิ่งที่เรามีแล้วนอกจากที่ทำหม่อนตรงนี้กิ่งพันธุ์มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนขอเราก็ให้ใครซื้อเราก็ขายมันเป็นความสุขหรือมันเป็นการตลาดที่บอกฮะเกิดโดยธรรมชาติไม่มีการแต่บางตัว

ว่าอย่างยางหม่อนบางชนิดซึ่งหม่อนเนี่ยคนทั่วไปรู้อยู่ว่าแค่ตัดกิ่งปักชำมันก็ขึ้นแล้วมันไม่ได้ยากแต่มันก็ยังมีหม่อนอีกบางตัวซึ่งต้องใช้กิ่งตอนถึงจะได้อันนี้มันเป็นเรื่องที่ล้ำขึ้นไปยากขึ้นไปป้านาก็เรียนรู้กับมันแล้วตัวนี้ก็เป็นรายได้ของที่นี่อีกเหมือนกันมีแต่คนพอพูดให้ฟังแล้วอยากได้เนี่ยมันก็ยังเนี่ยมันเป็นการที่เราต่อยอดได้ไปได้เรื่อยๆมีเป้าหมายเราไม่ย้อนกลับไปเพื่อที่จะผิดพลาดอีกแล้วนี่คือความสุขเลย

0: เรื่องศูนย์เรียนรู้เรื่องชันนรงค์ใกล้กรุงเนี่ยมันเป็นนาน่ะเคยไปอบรมนานมาแล้วเป็น10ปีก็ว่าได้ครั้งหนึ่งแต่มันก็ยังไม่ได้จุดประกายอะไรรอบที่2เพื่อนชวนไปอีกด้วยความเกรงใจเพื่อนก็ไปอีกแต่ไปรอบนี้เราใส่ใจมากขึ้นแล้วเราทำในเรื่องของเกษตรผสมผสานนาก็รู้ว่าตัวชันนรงค์เนี่ยเขาเป็นผึ้งจิ๋วที่ไม่มีเหล็กในเขาไม่ได้ทำเขาเรียกอะไรนะทำความเดือดร้อนให้เราแต่เขามีประโยชน์กับเราในเรื่องการผสมเกสรนาก็เลยใส่ใจพอนาเอาเขามาเลี้ยงนาทดลองเขามาเลี้ยงเอ๊ะมะนาวของเราติดผลดีออกดอกดีนาเห็นผลชัดเจนทีนี้ถามว่าจากการที่นาไปอบรมแล้วทำไมมันถึงได้มาเกิดชันนรงค์ใกล้กรุงที่นี่นาทำการบูรณาการร่วมบูรณาการร่วมกับบ้านสวนสิริจันทร์ซึ่งนาไปอบรมกับเขาเขาอยู่แถวหนองเสือนะฮะพอมาตั้งดูกลายเป็นว่าเขามีชีวิตที่เริงร่าเขาแฮปปี้เขาสร้างตัวอ่อนเขาสร้างน้ำผึ้งเขาสร้างรังอะไรเกิดขึ้นเราก็เลยมองว่าเอ๊ะมันไปได้เนี่ยนาก็เลยต่อยอดนาไม่ได้มองตัวนี้เป็นปัจจัยในการขายนี่คือผลพลอยได้เท่านั้นเองตัวที่ได้มาจริงๆก็คือในเรื่องของการผสมเกสรแล้วมันสามารถที่จะให้ความรู้กับชุมชนได้นะก็เลยว่าเอองั้นเราสร้างศูนย์เรียนรู้ตรงศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วเพิ่มไปว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ของชันนรงค์ใกล้กรุงดีกว่า
1: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับที่สำคัญคุณผู้ชมต้องมีความรู้คู่กับคุณธรรมครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วครับอย่าลืมตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับและประเด็นถัดมานะครับที่เราจะพูดถึงก็คือสังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยตรงนี้ก็คือจะเจาะลึกนะครับในเรื่องของสังคมไทยเลยไม่ใช่ภาพรวมเหมือนตอนเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นสังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยเราจะพูดถึงลักษณะยังไงบ้างนะครับก็คือจะพูดถึงสังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยก็คือหมายความว่าประชาธิปไตยของไทยเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันมีกระบวนการสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาได้ยังไงก็ต้องยอมรับว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องใหม่เป็นของใหม่ในสังคมไทยเพราะว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ถึง100ปีเลยก็คือชัดเจนว่า เริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จนถึงปัจจุบันนะครับก็ประมาณสัก90กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราคงทราบกันดีเพื่อหน่วยที่แล้วที่เราพูดถึงว่าประชาธิปไตยนั้นเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองในสมัยพ.ศ. 2475ก็คือในสมัยรัชกาลที่7นะครับแต่จริงๆแล้วแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วเริ่มมีร่องรอยเริ่มมีข้อเรียกร้องเริ่มพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยก่อนหน้าสมัยรัชกาลที่7แล้วเพียงแต่ในสมัยรัชกาลที่7ก็ถือว่าสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยก็อาจจะมองว่ามันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่5รัชกาลที่6แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5นั้นพระองค์ท่านเองก็เห็นด้วยกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่ก็ยังมีความเป็นห่วงว่าประชาชนอาจจะยังไม่พร้อมรวมทั้งในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการปฏิรูปทางสังคมมีการกระทำหลายๆอย่างที่ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานเรื่องของประชาธิปไตยเช่นยกเลิกระบบที่ทำให้คนไม่เท่าเทียมกันเช่นระบบทาสระบบไพ่มีการปฏิรูประบบราชการมีการปฏิรูปทางสังคมอะไรต่างๆนานาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยนั่นเองจนมาถึงในสมัยรัชกาลที่6ก็มีการกระทำอะไรอย่างต่อเนื่องที่ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานเรื่องประชาธิปไตยเช่นมีดุสิตธานีซึ่งถือว่าเป็นเมืองจำลองของประชาธิปไตยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะพูดถึงแนวคิดประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรซึ่งทำให้เป็นรูปเป็นร่างเกิดขึ้นจริงในสมัยรัชกาลที่7นะครับและก็จะพูดถึงกระบวนการสร้างประชาธิปไตยตั้งแต่หลังเหตุการณ์14ตุลา16จนถึงพฤษภาธมิน2535นะครับแล้วก็พูดถึงกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในยุคปฏิรูปการเมืองเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาธิปไตยก็มีการล้มลุกคุกคานนะครับก็คือหมายความว่ามีพัฒนาการไปเรื่อยๆบางช่วงบางตอนบางเวลาก็อาจจะมีการกระทำอะไรที่มันขัดขวางต่อกระบวนการของประชาธิปไตยพูดง่ายๆคือว่าอาจจะเกิดการทำรัฐประหารเกิดขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมาดูว่าในรายละเอียดนะครับแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยของสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7เป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าในสมัยรัชกาลที่5จริงๆก็เริ่มมีการพูดถึงแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยในสังคมไทยแล้วนะครับก็คือในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเริ่มมีการเรียนรู้นะครับในเรื่องของวิทยาการสมัยใหม่ที่เจริญก้าวหน้าของชาติตะวันตกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปไตยก็ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่นะครับเป็นความคิดเป็นนวัตกรรมใหม่ของชาติตะวันตกได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองและล่าอื่นๆที่ถูกมองว่าล้าสมัยนะครับให้ทันสมัยให้ตามทันประเทศตะวันตกนะครับรวมไปถึงมีการพยายามคบค้าสมาคมหรือเป็นมิตรกับมหาอำนาจในหลายๆประเทศเพื่อการถ่วงดุลอำนาจแล้วก็แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างๆระหว่างกันนะครับส่วนต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่6นะครับก็รัชกาลที่6ตัวท่านเองนั้นก็โดยพื้นฐานเนี่ยก็ทรงได้รับการศึกษาจากประเทศอังกฤษถึง9ปีเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าอังกฤษนั้นก็เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตยของประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทรงศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในอังกฤษนะทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่ารัชกาลที่6เองเนี่ยท่านก็คงมีความสนพระทัยแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ท่านก็ได้นำแนวคิดนั้นเนี่ยมาสร้างแบบจำลองขึ้นที่เมืองจำลองประชาธิปไตยก็คือที่เรียกว่าดุสิตธานีขึ้นนะครับเป็นแบบจำลองนะครับเพื่อเตรียมความพร้อม

นะครับในเรื่องของประชาธิปไตยเพราะต้องยอมรับว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องใหม่สำหรับประชาชนคนไทยทั้งประเทศถูกไหมครับเพราะว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศอาจจะไม่คุ้นชินกับการใช้อำนาจในทางการเมืองการปกครองที่ปกครองตัวเองเพราะว่าโดยปกติรูปแบบการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่ในอดีตก็ประชาชนก็ถูกปกครองมาโดยตลอดประชาชนอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครองมาโดยตลอดนะครับจนมาถึงสมัยรัชกาลที่7นะครับก็เริ่มมีการกระทำอะไรต่างๆนานานะครับที่พัฒนาการขึ้นนะครับในเรื่องของประชาธิปไตยรวมถึงรัชกาลที่7เองนะครับท่านก็ไม่ได้ขัดขวางนะครับกระแสของประชาธิปไตยหรือการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับก็มีการกระทำหลายๆอย่างนะครับที่สะท้อนถึงความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยเช่นส่งมอบหมายให้พระยากัลยาณมัยตรีหรือดร.ฟรานซิสบีแซนะครับเริ่มจัดทำร่างรัฐธรรมนูญขึ้น1ฉบับนะครับแล้วก็ในปี2474นะครับก็ให้นายเลมอนบีสตีเฟนนะครับกับพระยาศรีวิสารวาจานะครับจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นอีก1ฉบับนะครับแต่ก็อาจจะยังมองว่ายังไม่มีเจตนารมณ์หรือแนวคิดประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นักเพราะว่าอำนาจก็ยังอยู่ที่พระมหากษัตริย์นะทั้งนี้เนี่ยก็เลยเกิดแนวคิดว่าผู้ปกครองแล้วก็ที่ปรึกษาชาวต่างชาติเนี่ยก็ยังคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะยังไม่พร้อมนะครับอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของการที่เรียกว่าปกครองตนเองนำระบอบประชาธิปไตยอาจจะยังมีความยากจนอยู่อาจจะยังระดับการศึกษาอาจจะยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อะไรทำนองนี้ก็คือพูดง่ายภาคประชาชนยังไม่พร้อมนั่นเองนะครับก็เลยต้องรอไปสักระยะหนึ่งนะครับแต่ก็บังเอิญว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เกิดกลุ่มชนชั้นนำในสังคมไทยเช่นพวกขุนนางข้าราชการบางกลุ่มที่ได้ไปศึกษาในยุโรปนะครับก็ได้ไปรับแนวคิด เรื่องประชาธิปไตยจากชาติตะวันตกมาแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะรู้สึกว่าระบอบการปกครองแบบเดิมที่เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยอาจจะล้าสมัยนะครับก็เลยพยายามที่อยากจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวมตัวกันเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองนะครับก็ทำให้สำเร็จลุล่วงมาได้ในสมัยรัชกาลที่7นั่นเองนะครับโดยคณะผู้นำชนชั้นนำในยุคนั้นสมัยนั้นที่รวมตัวกันเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือเรียกตัวเองว่าคณะราษฎรนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือกลุ่มคนพวกขุนนางข้าราชการที่ไปศึกษาในยุโรปนะครับแล้วก็ได้รับแนวคิดได้รับอิทธิพลแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยของชาติตะวันตกเข้ามาก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วคิดว่าระบบเดิมนั้นอาจจะล้าสมัยนะครับก็เลยอยากจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของประชาธิปไตยก็คือต้องการให้เป็นระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาก็คือหมายความว่าพระมหากษัตริย์หรือสถาบันกษัตริย์ก็ยังดำรงอยู่แต่หมายความว่าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็มีพระราชอำนาจจำกัดไม่ได้มีพระราชอำนาจในการปกครองหรือบริหารประเทศอีกแล้วนะครับมีอำนาจหน้าที่ในเชิงรัฐพิธีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลุ่มคณะราษฎรก็เลยเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่พ.ศ. 2467แล้วนะครับก็แกนนำในยุคนั้นสมัยนั้นก็คือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมนะครับร้อยโทประยูรพมรมนตรีนะครับก็ตั้งเป็นกลุ่มที่เรียกว่าคณะราษฎรรวมกับคนอื่นๆด้วยผู้นำฝ่ายทหารด้วยนะครับแล้วก็ปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกเมื่อวันที่24มิถุนายน2475นะครับก็หมายถึงว่ารวมตัวกับกลุ่มผู้นำทางทหารด้วยนะครับก็เลยเกิดการ เปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือถ้าพูดถึงนะครับก็คือที่มาที่ไปนะครับของประชาธิปไตยของประเทศไทยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดหลักการอะไรต่างๆนานาของกลุ่มคณะราษฎรเช่นราษฎรทั้งพึงรู้ไว้เถิดว่าประเทศเหล่านี้เป็นของราษฎรจะต้องจัดการปกครองโดยมีสภาจะได้ช่วยกันปรึกษาหาลือหลายๆความคิดดีกว่าความคิดเดียวเป็นการจำเป็นที่ประเทศจะต้องมีการปกครองอย่างประชาธิปไตยนี่ก็ถือเป็นแนวทางหรือสิ่งที่กลุ่มแกนนำในการที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยพูดหรือ
กล่าวให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับว่าการปกครองระบบนี้จะมีข้อดีจะมีประโยชน์ต่อประเทศชาติและต่อประชาชนอย่างไรนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับคณะราษฎรก็ได้วางหลักใหญ่ๆไว้นะครับเกี่ยวกับการปกครองหรือการบริหารประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเช่นจะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายนะครับเช่นเอกราชในทางการเมืองการศาลในทางเศรษฐกิจจะต้องรักษาความปลอดภัยนะครับภายในประเทศนะครับและให้มีการประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มากที่สุดนะครับรวมไปถึงต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจนะครับโดยรัฐบาลนะจะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากนะแล้วหลักการอันที่4ก็คือว่าจะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันนะหลักการที่5จะต้องให้ราษฎรมีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเสรีภาพจะต้องไม่ขัดกับหลักการทั้ง5ประการที่กล่าวมาข้างต้นนะครับแล้วก็อันที่6จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือหลักการของคณะราษฎรที่วางเอาไว้นะครับในเรื่องของการที่จะบริหารประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนะครับหลังจากนั้นประชาธิปไตยก็พัฒนามาเรื่อยนะครับบางยุคบางสมัยก็อาจจะล้มลุกคลุกคลานบ้างนะครับจนมาถึงเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับซึ่งเมื่อหน่วยที่แล้วก็ได้พูดถึงไปอย่างละเอียดพอสมควรก็คือเกิดเหตุการณ์ในเรื่องที่เรียกว่าเหตุการณ์ที่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยและเป็นเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความรุนแรงก็คือหมายความว่ามีการทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายผู้ชุมนุมนั่นเองซึ่งณตอนนี้กรณีประเทศไทยก็เริ่มตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลา16 6ตุลา19แล้วก็เหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับทั้ง3เหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับของประชาชนและถูกผู้นำนะครับส่งกำลังออกมาทำร้ายผู้ชุมนุมนั่นเองนะครับหรือมาสลายการชุมนุมนั่นเองก็เลยก่อให้เกิดการปะทะกันขึ้นก็ก่อให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายของกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองนะครับทีนี้ก็จะดูว่านะฮะตั้งแต่เหตุการณ์ เรียกร้องประชาธิปไตยเดือนตุลาเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่สำคัญยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์14ตุลา16กับ6ตุลา19ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอันหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นเรื่องของขบวนการของกลุ่มก้าวหน้าในการเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองนะครับแล้วก็ถูกกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มฝ่ายซ้ายนะครับนะฮะที่หรือกลุ่มนิสิตนักศึกษากลุ่มกรรมกรนะครับที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยก็ถูกต่อต้านนะครับขัดขวางจากกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับหรือกลุ่มฝ่ายขวาซึ่งอาจจะเรียกว่ากลุ่มนวพลกลุ่มกระทิงแดงแล้วก็อื่นๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของผู้นำทหารที่เข้ามายึดอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเหตุการณ์เมื่อ14ตุลา16แล้วก็6ตุลา19นะครับหลังจากนั้นก็อย่างที่เรียนแล้วว่าเมื่อเหตุการณ์สงบลงก็มีการพยายามที่จะตั้งตัวตั้งหลักเกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับสร้างสรรค์ประชาธิปไตยขึ้นมานะครับเริ่มมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆนานาให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับแล้วก็ล้มลุกคุกคานนะครับหมายถึงว่าพอมีประชาธิปไตยหน่อยนึงเดี๋ยวก็เกิดการทำรัฐประหารอีกแล้วนะครับมันก็วนไปวนมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ว่าได้นะครับเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์ทางการเมืองอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นนะครับจนมาถึง เหตุการณ์ที่สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ เหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับแต่เหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงปี2535นะครับก็มีแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากปีพ.ศ. 2522นะครับที่ฉบับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับกึ่งประชาธิปไตยนะครับก็คือหมายความว่านายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับข้าราชการประจำก็สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็
เข้าสู่ยุคของ

พลเอกเปรมนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมก็ยังเป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับจนกระทั่งพลเอกเปรมนะครับปฏิเสธการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ทำให้พลตรีชาติชายชุนวันยศในขณะนั้นเนี่ยนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็พลตรีชาติชายยศในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งหรือก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่เป็นส.ส.นั่นเองนะครับแต่อย่างที่เรียนแล้วนะครับต่อเนื่องมาจากหน่วยที่แล้วก็คือว่าพลเอกชาติชายเนี่ยนะครับก็บริหารประเทศอยู่ได้พักหนึ่งก็ถูกทำรัฐประหารถูกยึดอำนาจเพราะถูกมองว่าเป็นรัฐบาลที่มีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าพฤษภาธมินก็คือหมายความว่ากลุ่มแกนนำที่ออกมาทำการยึดอำนาจเนี่ยภายหลังก็ดันมายอมรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเสียเองก็เลยถูกต่อต้านจากประชาชนนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินหลังจากนั้นก็เมื่อเหตุการณ์พฤษภาธมินจบลงก็มีการปฏิรูปทางการเมืองนะครับมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เรียกว่าพ.ศ. 2540นะครับเพื่อเป็นการปฏิรูปประชาธิปไตยนะครับก็ทำให้ประเทศชาติสงบลงนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศนะครับมาสู่นายกรัฐมนตรีที่ชื่อพันตำรวจเอกทักษิณพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับหลังจากนั้นก็มีกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้านผู้บริหารหรือว่าต่อต้านพันตำรวจโททักษิณนั่นเองนะครับก็เกิดความวุ่นวายนะครับที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มพันธมิตรนะครับหลังจากนั้นก็มีกลุ่มการเมืองอีกกลุ่มนึงที่เรียกว่ากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการนะครับก็คือพูดง่ายกระบวนการเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับทำให้บ้านเมืองวุ่นวายอยู่พักหนึ่งนะครับจนกระทั่งวันที่19กันยายน2549ก็เกิดคณะรัฐประหารอีกหนึ่งคณะนะครับโดยมีพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติหรือคณะรัฐประหารนะครับเข้ายึดอำนาจจากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรขณะที่ไปปฏิบัติภารกิจที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอพลเอกสนธิยึดอำนาจแล้วเนี่ยก็เชิญพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากนั้นก็จัดให้มีการเลือกตั้งนะครับก็พรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคพลังประชาชนก็ชนะเลือกตั้งแล้วพรรคพลังประชาชนเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับพรรคพลังประชาชนก็เลยเสนอชื่อนายสมัครสุนทรเวชให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ภายหลังนายสมัครสุนทรเวชก็ถูกตัดสินว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายนะครับก็เลยต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับก็เลยให้นายสมชายวงสมัติขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนะครับต่อมาพรรคพลังประชาชนก็ถูกยุบพรรคก็ทำให้นายสมชายวงสวัสดิ์จะต้องพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็มีการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับทำให้นายอภิสิทธิ์ได้มาเป็นนายกนะครับแต่ก็เป็นนายกที่ทำให้เกิดความวุ่นวายนะครับในทางการเมืองก็คือมีการเรียกร้องของกลุ่มการเมืองนู่นนี่นั่นนะครับจนรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ต้องยุบสภานะครับแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับแล้วตอนนั้นก็คือพรรคเพื่อไทยก็ชนะการเลือกตั้งทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้มาเป็นนายกนะครับแล้วก็เกิดความวุ่นวายขึ้นอีกนะครับเพราะว่ามีในรัฐบาลในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยได้ออกกฎหมายที่เรียกว่านิรโทษกรรมนะครับก็เลยทำให้เกิดการชุมนุมประท้วงเรียกร้องอย่างหนักนะครับนะฮะมีกลุ่มการเมืองอะไรต่างๆนานาที่เรียกว่ากลุ่มกปปส.เกิดขึ้นนะครับที่เรียกว่าคณะกรรมการเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นแกนนำนั่นเองนะครับก็จนเกิดความวุ่นวายนะครับจนทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นต้องทำการรัฐประหารอีกรอบนึงเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขเพราะว่าตอนนั้นเริ่มจะเกิดความเผชิญหน้ากันระหว่าง2กลุ่มการเมืองแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นก็เลยทำการทำรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557นะครับเรียกกลุ่มตัวเองว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับนั่นก็คือ
สังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยซึ่งตลอดเวลาก็ล้มลุกคลุกคลานจนถึงณปัจจุบันนี้นะครับครับแล้วก็เนื้อหาถัดมานะครับก็จะเป็นการพูดถึงปัญหาและแนวโน้มของประชาธิปไตยในสังคมไทยกับสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงปัญหาประชาธิปไตยในสังคมไทยกับสังคมโลกรวมไปถึงแนวโน้มของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงปัญหาประชาธิปไตยไทยกับสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงปัญหาประชาธิปไตยเนี่ยก็จะเป็นประชาธิปไตยในยุคสมัยใหม่ก็คือหมายความว่าตั้งแต่ต้นศตวรรษที่21เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของสังคมไทยโทษนะครับปัญหาของประชาธิปไตยไทยกับสังคมโลกเนี่ยก็จะต้องดูมิติในเรื่องความเหมือนและความต่างนะครับระหว่างประชาธิปไตยไทยกับประชาธิปไตยโลกซะก่อนนะครับว่ามันมีความเหมือนหรือความต่างกันยังไงนะครับเขาบอกว่าในด้านความเหมือนเนี่ยนะฮะประชาธิปไตยไทยกับสังคมโลกเนี่ยมันมีปัญหาที่เหมือนกันในเรื่องของด้านแนวคิดแล้วก็หลักการของประชาธิปไตยก็คือหมายความว่าในเรื่องของหลักการในเรื่องของแนวคิดเนี่ยก็คงมีความเป็นประชาธิปไตยหมายถึงว่าเป็นหลักการเดียวกันเป็นแนวคิดเดียวกันนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงก็จะถูกตั้งข้อสงสัยนะครับก็คือหมายความว่ารูปแบบคงจะเป็นอย่างนั้นนะครับมาก็คือด้านต่อเนื่องกันมาคือด้านรูปแบบนะครับด้านรูปแบบของสถาบันทางการเมืองประชาธิปไตยมีเหมือนกันก็คือหมายความว่ามีกฎหมายรัฐธรรมนูญมีพรรคการเมืองมีการเลือกตั้งอะไรต่างๆนานามีรัฐสภานะครับด้านรูปแบบมีเหมือนกันนะครับด้านคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะครับก็มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องของด้านความแตกต่างก็คือหมายความว่าในด้านแนวคิดและหลักการเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะมีแนวคิดเกี่ยวกับหลักการของประชาธิปไตยนะครับแต่ว่ามีรายละเอียดปลีกย่อยที่อาจจะแตกต่างกันหรือในด้านรูปแบบของโครงสร้างและก็สถาบันทางการเมืองก็อาจจะมีรูปแบบแล้วก็สถาบันทางการเมืองเหมือนกันแต่ในรายละเอียดก็อาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันเช่นอาจจะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญอาจจะมีรัฐธรรมนูญเหมือนกันแต่ในรายละเอียดอาจจะแตกต่างกันในแง่ที่ว่ารัฐธรรมนูญของประเทศไทยอาจจะถูกมองว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบเหมือนรัฐธรรมนูญของประเทศอื่นๆหรือประเทศที่เป็นต้นแบบของประชาธิปไตยเพราะอะไรเพราะเรายังเปิดช่องว่างในแง่ของการให้นายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญของไทยฉบับปัจจุบันนี้นะครับยังเปิดโอกาสให้นายกเป็นคนนอกได้พูดง่ายๆก็คือนายกไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.นะครับและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเปิดโอกาสให้ข้าราชการประจำเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้สองประเด็นนี้แค่สองประเด็นนี้ก็ถือว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยที่เต็มรูปแบบแล้วนะครับส่วนแนวโน้มนะครับของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยก็อย่างที่บอกนะครับว่า อาจจะถูกมองในแง่ที่ว่ามีเฉพาะรูปแบบนะฮะแต่ในเรื่องของหลักการที่แท้จริงนั้นก็อาจจะยังไม่ เหมือนกับเรื่องของประชาธิปไตยในสังคมโลกนะส่วนแนวโน้มกระบวนการสร้างประชาธิปไตยไทยเนี่ยก็เขาบอกแล้วว่ามันมีทั้งในด้านบวกและในด้านลบก็คือหมายความว่าในด้านบวกเนี่ยก็คือเรื่องแนวคิดแล้วก็ค่านิยมเชิงประชาธิปไตยเนี่ยก็ได้รับการรณรงค์ได้รับการเรียกร้องประชาชนเริ่มมีการตื่นตัวมากขึ้นนะครับด้านรูปแบบด้านโครงสร้างนะครับด้านสถาบันการเมืองประชาธิปไตยเรามีพร้อมเหมือนประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแต่ในรายละเอียดนั้นคงต้องดูว่ามันเป็นประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าด้านกระบวนการสร้างประชาธิปไตยแล้วก็มีการสร้างมีการรณรงค์นะครับต่างๆนานาในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับในด้านลบก็ต่อเนื่องกันก็คือหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นด้านแนวคิดหรือค่านิยมเชิงวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับในเรื่องของรูปแบบโครงสร้างในเรื่องของกระบวนการทางการเมืองมันเป็นประชาธิปไตยจริงหรือเปล่า

หรือมันเป็นประชาธิปไตยแต่ในรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกตั้งข้อสงสัยถูกตั้งข้อสังเกตกรณีประชาธิปไตยในประเทศไทยหรือในสังคมไทยนั้นว่ามันมีความเป็นประชาธิปไตยเฉพาะในรูปแบบหรือไม่แต่ในรายละเอียดในเรื่องของหลักการนะครับก็อาจจะยังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะไม่เป็นประชาธิปไตยนักนี่คือเนื้อหาของปัญหาและแนวโน้มของประชาธิปไตยในสังคมไทย

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เธอเรียนมสทได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788